0: จะต้องแสดงเห็นถึงความชำนาญทางภาษาญี่ปุ่นอ่ะอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยต่อไปใครอยากจะไปทำงานในญี่ปุ่นในฐานะของ permanent resident นะครับเรื่องของความชำนาญภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสำคัญแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลเนี่ยมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็จะมีการรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยเพราะที่ผ่านมาก็มีกระแสต่อต้านเช่นเดียวกันนะครับมีประชาชนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเลยที่มองว่าไม่อยากให้มีการเปิดรับนะครับคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็น permanent resident เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมษายน2570เป็นต้นไปครับ
1: นะคะจากญี่ปุ่นนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งภายใต้การนำของผู้นำคนล่าสุดของเกาหลีใต้เนี่ยดูเหมือนกับเขามีความพยายามนะที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเกาหลีอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงรวมชาตินะคะ Unification Ministry ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศเดินหน้ารื้อฟื้นโครงการบูรณะเส้นทางรถไฟสายคยองวอนนะคะในส่วนที่ขาดหายไปบริเวณใกล้เขตปลอดทหารหรือตัว Demilitarized Zone นะคะ DMZ ซึ่งเป็นโครงการที่เคยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2015แต่ว่าต้องหยุดชะงักลงนะคะในอีก1ปีถัดมาเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2เกาหลีเนี่ยย่ำแย่ลงนะคะโดยเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะมีต้นทางจากกรุงโซแล้วก็ถูกวางเป้าหมายให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองวอนซานนะคะเมืองท่าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันออกที่สำคัญของเกาหลีเหนือได้ในอนาคตนะคะซึ่งการรายงานต่อประธานาธิบดีอีแจมยองนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาตินะคะชงดงยงนะคะเขาก็ระบุว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฝั่งเกาหลีใต้ในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะแล้วก็สันติภาพในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะการเดินรถไฟข้ามแดนเนี่ยจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากเกาหลีเหนือได้ทำการระเบิดทำลายเส้นทางถนนแล้วก็ทางรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไปเมื่อปี2024พร้อมกำหนดให้เกาหลีใต้เนี่ยมีสถานะเป็นรัฐศัตรูอย่างเป็นทางการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มองว่าการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมฝั่งของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นการวางรากฐานเพื่อที่จะรองรับความร่วมมือในอนาคตหากสถานการณ์ทางการเมืองเอื้ออำนวยนะคะโดยประธานาธิบดีอีแจมยองเนี่ยเขาก็ได้ยอมรับถึงความท้าทายในการเจรจากับฝ่ายเหนือที่ยังคงนิ่งเฉยนะคะโดยเปรียบเทียบว่าการความพยายามเชื่อมไมตรีในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนการตะโกนใส่หุบเขาที่ไร้เสียงสะท้อนนะคะแต่ยืนยันว่าการสร้างสันติภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างคงคือสำหรับเขาเนี่ยยังคงเป็นพันธกิจยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องผลักดันต่อไปอย่างไม่ท้อนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางกระทรวงรวมชาติเขาก็ยังเสนอแผนปรับขยายขอบเขตการใช้งานของกองทุนความร่วมมือสองเกาหลีนะคะให้ครอบคลุมภารกิจภายในประเทศที่เกี่ยวข้องมากขึ้นหลังจากที่โครงการแลกเปลี่ยนข้ามแดนส่วนใหญ่เนี่ยต้องหยุดชะงักมานานหลายปีนะคะซึ่งการรื้อฟื้นโครงการรางรถไฟในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความพยายามของเกาหลีใต้ในการรักษาสะพานเชื่อมโอกาสเอาไว้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีตอนนี้เนี่ยถือว่าฟรีซไว้ไม่ค่อยดีนักนะคะก็ตามฝั่งเกาหลีใต้เขายื่นมือออกมาแล้วบอกว่าอยู่นะนะคะเกาหลีเหนือจะยังคงถือว่าเป็นศัตรูอยู่หรือเปล่านะคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าทอดสะพานจริงๆนะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นสะพานทางรถไฟค่ะ
0: อันนี้นะครับก็ยื่นมือยื่นไมตรีผ่านสะพานนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตนะครับผมมีเหมือนเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านเนี่ยนะครับให้มาติดปีกนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องอาเซียนรวบรวมถึง AI ด้วยนะครับก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะหรือว่ากำลังเป็นผู้นำองค์กรไปข้างหน้าเนี่ยนะครับและรู้สึกว่าโอ้โลกธุรกิจเนี่ยมันหมุนเร็วเหลือเกินนะเราอาจจะตามไม่ทันนะครับมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีหลายเรื่องเลยเนี่ยนะครับอ่ะต้องฟังให้ดีๆนะครับหลักสูตร MCOT CO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเราก็ปรับตามยุคสมัยและบริบทนะครับก็จะมีการยกระดับความเข้มข้นนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยานะครับจนถึง9ธันวานะฮะจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือ1ของประเทศที่จะมารวมกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริง

จากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะครับสหรัฐและก็จีนด้วยแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับโดยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะฮะ รับสมัครถึงวันที่25 สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอ่ะท่านไหนสนใจนะ

0: 0334และ0943966649รีบสมัครด่วนเลยนะครับจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใช่แล้วค่ะเป็นหลักสูตรนะคะที่เสียงตอบรับดีมากๆจนเราต้องทำมาหลายรุ่นแล้วนะคะใครที่สนใจนะลองดูรายละเอียดแล้วก็โทรเข้ามาจองได้เลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกริตกันนะคะเรื่องที่หมิ่นออนไลน์นะคะจะมาเยือนไทยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN นะครับในช่วงสุดท้ายนะของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้หัวข้ออะไรครับคุณลิซ่า
1: ค่ะวันนี้นะคะคุณกฤตก็ตั้งหัวข้อขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการมาเยือนของมินออนไลน์นี่แหละค่ะแต่ว่านะคะในประเด็นสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีมินออนไลน์สัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆค่ะมาฟังกันซิว่าจุดๆๆเนี่ย
0: คืออะไร
1: นะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาถามเรื่องของที่ระลึกของฝากของรางวัลนะฮะ
6: ครับก็วันนี้มีซอฟต์เค้กของเมียนมานะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับก็สามรางวัลนะครับแล้วก็คำถามก็ถามง่ายๆนะครับด่านศุลกากรไทยเมียนมาเนี่ยที่เป็นด่านถาวรนะครับเอาด่านถาวรจริงๆนะครับมีทั้งหมดอยู่กี่ด่านนะครับ A ก็4ด่าน B ก็6ด่านนะครับ
1: นะคะลิซ่ากำลังดูภาพของรางวัลอยู่นะคะคือแพ็คเกจจิ้งดูน่ารักมากๆเลยนะคะสีสันสวยงามนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะด่านศุลกากรถาวรนะคะของไทยกับเมียนมามีทั้งหมดกี่ด่านนะคะถาวรเท่านั้นเนาะนะคะ A คือ4ด่าน B คือ6ด่านนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการให้คุณกฤตเฉลยกันนะคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
6: ครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหานะครับเอาเรื่องที่อาจารย์เจตพูดเมื่อกี้ก่อนอาจารย์เจตเชิญชวนให้ไปร่วมของ
0: MCOT CEO of ASEAN ซึ่งหนึ่งในกูรูนะครับที่จะมาร่วมกับเราด้วยก็คุณกฤตด้วยนะครับ
6: ครับครับก็อยากจะเชิญนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะพูดในที่สาธารณะได้เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในตรงนี้แหละครับเวทีนานๆจะมีเวทีที่เปิดใจกันนะครับก็
0: เปิดใจเลยครับ
6: เชิญชวนมาครับ ตอนนี้เหลือเยอะไหมครับที่นั่ง
0: อ๋อก็มีจำนวนจำกัดครับมีจำนวนจำกัด

0: ก็ยังไงก็รีบเข้ามาเลยแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับ
0: ครับไปที่ประเด็นวันนี้นะครับ
1: เป็นประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสเมียนองไลเนี่ยได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อพบกับท่านอนุทินนะครับก็ผมถือว่าเป็นการเยือนที่เป็นการเปิดหน้าต่างบานแรกนะครับของประเทศเมียนมาที่เปิดเข้าสู่สังคมของระดับสากลนะครับแล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆน่าจะมีนะครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าคงจะต้องใช้สถานะของบ้านที่เมืองน้องนะครับของไทยกับเมียนมาเนี่ยเปิดอกเปิดใจก็พูดคุยกันแล้วเพื่อตกลงข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่มีการได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องมันจับตาดูกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับของทั้งสองประเทศไม่ได้ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็ทั้งเมียนมาและไทยต่างก็ต้องมีเชิงบวกซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มันอยู่ติดกันนะครับสัญญาณแรกก็คือที่ผมมองก็คือการปลดล็อกแล้วก็การฟื้นฟูมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับการค้าชายแดนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด-19 เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เจอกันหลายระลอกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากเปิดทางโควิดเข้ามาเนี่ยเรียกว่าปิดล็อกเลยทั้งประเทศมันซึ่งมันก็เป็นกันหมดทั้งโลกนะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับนั้นก็เป็นล็อกที่2ที่ทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับล็อกที่3ถ้าเราจำกันได้ก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ที่เกิดปัญหาเมียวดีนะครับมีกลุ่มกองกำลังชนชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปยึดครองแล้วก็มีการสู้รบกันอันนั้นก็หนักหนาสาหัสทีเดียวทำให้การค้าต่างชายแดนเนี่ยมันหยุดชะงักลงแล้วล็อกที่4ก็มาเนี่ยครับแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ประเทศเมียนมาก็ประสบกันท่วนหน้าทีเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันไปหมดนะครับอันนั้นก็คือของเมียนมาเขาทำให้รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คงไม่เพียงพอนะครับก็ได้มีการออกนโยบายearning money แล้วก็ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างมันย่ำแย่ไปการค้าชายแดนในอดีตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราค้าขายกันประมาณ800,000 กว่าล้านถึง1 ล้านล้านบาทนะครับ800,000 ล้านถึง1 ล้านล้านบาทถือว่าเยอะมากแต่มาวันนี้4ปีย้อนหลังนะครับก็อยู่ในระดับ200,000 ล้านนะฮะปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าที่ซ้ำไปการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ก็น่าจะมีข่าวดีหรือว่าสัญญาณเชิงบวกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามีแน่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนี้คงจะส่งสัญญาณให้เอกชนทราบว่าเนี่ยเป็นการมีการพร้อมที่จะเข้ามาขจัดข้อจำกัดทางการค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการขอใบอนุญาตหรือว่าการนำ earning money เข้าสู่หนึ่งในเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้บาทจักเพราะว่าการใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับซึ่งมันจะต้องสวอปข้ามไปที่นิวยอร์กแล้วค่อยกลับมาอีกรอบเนี่ยทำให้เงินทุนเราสำรองระหว่างประเทศของไทยกับเมียนไอของเมียนมาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากจึงทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นก็คงจะมีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาคุยกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการยกระดับความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางด้านโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าตั้งแต่เมียวดีจนถึงย่างกุ้งเนี่ยมันต้องผ่านเกาะกะเล็กผ่านฮะอันผ่านไปเข้ากว่าจะเข้าถึงย่างกุ้งได้เนี่ยโอกาสที่จะมีการถูกสกัดหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมันเยอะมากนะครับคงจะต้องมาดูกันว่าเรามีความร่วมมือหรือว่าการตกลงเรื่องของการขนส่งที่มีเสถียรภาพแล้วก็ขนส่งที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดความสามารถในการค้าต่างประเทศหรือการค้าชายแดนได้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้

0: หรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเท่าที่ไปสำรวจตลาดแล้วก็ไปพูดคุยกับข้าราชการทางฝั่งของเมียนมามาเราก็ทราบดีว่าทางเมียนมาเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดด่านใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นด่านสิงขรนะทางประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมูเตานี่เขาก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ถนนจากมูเตาเข้าไปจนถึงที่มะลิดเนี่ยมันใช้เวลาแค่3ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าด่านนี้ก็เป็นด่านสำคัญอีกด่านหนึ่งที่ทางเมียนมาต้องการที่อยากจะเปิดนะครับประเทศไทยเราก็อยากเปิดนะครับเพราะประเทศไทยเราก็พร้อมตลอดเวลาที่จะทำการค้าอยู่แล้วนะครับนี่อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้มองก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านแรงงานแน่นอนว่าวันนี้เราจะเห็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยนี้เยอะมากจากเมียนมาเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันหลายล้านคนนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายการยกระดับความสามารถของแรงงานเนี่ยหรือว่าสกิลของแรงงานเนี่ยยกระดับจากนอนสกิลเลเบอร์เนี่ยเข้าสู่สกิลเลเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็การจัดระบบระเบียบต่างๆของแรงงานที่จะนำเข้าสู่ระบบของอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนั้นก็คือมันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายของเมียนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่ทางเมียนมาเองเนี่ยแน่นอนเขาอยากได้เงินที่มาจากแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าแรงงานเหล่านี้เนี่ยส่งเงินกับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เมียนมาเขาจับตามองอยู่เพราะงั้นการจัดระเบียบแรงงานเมียนมาที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกันเพราะว่าอันนี้ก็แต่ในส่วนของไทยเองเราก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามีการยกระดับยันจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราก็เห็นนะครับแรงงานหลายฝ่ายเนี่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่เป็นสกิลจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจบถึงด็อกเตอร์ก็มีนะปริญญาโทก็มีเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะเสียดายของจังเลยนะครับก็บางคนก็เข้าสู่ตลาดการผลิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเสียดายของนะครับแทนที่จะเป็นสกิลเลเบอร์ที่เรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยตรงนั้นก็กลายเป็นนอนสกิลไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเข้าสู่แรงงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะผลักดันให้หลายๆฝ่ายยอมรับแรงงานที่เป็นสกิลเลเบอร์ของเมียนมาได้นะครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เราก็ทราบกันดีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทั้งถูกผลักดันก็มีนะครับทั้งสมัครใจกลับไปก็มีเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอีก
1: ก็คือกัมพูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวคนจะสงสัยประเทศไหนโอเคครับ
0: นี่แหละครับก็เราขาดแรงงานกัมพูชาไปเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้แรงงานเมียนมาที่เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาเนี่ย
1: เข้ามาเติมครับ
0: เติมฮะเติมจริงๆครับเติมทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่เกิดขึ้นนะครับที่ในประเทศไทยเราใช้แรงงานกัมพูชาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำใหแรงงานในประเทศไทยเนี่ยได้มีมากขึ้นหรือแรงงานไร้ฝีมือที่ที่คนไทยเราหลายๆส่วนเนี่ยไม่อยากจะทำกันแล้วก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็แรงงานเมียนมาเขายังต้องการที่จะทำอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพลังงาน
1: ครับ
0: เรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมองกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปตท.นะครับที่มีความคาดหวังว่าเขาอยากจะได้แรงงานจุดใหม่นะครับที่แหล่งพลังงานจุดใหม่ที่อยากที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้ามันก็มีจากประเทศจีนบ้างนะครับรัสเซียบ้างเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาขุดจากทางเมียนมาออกไปได้เยอะนะครับเขาก็ประเทศไทยเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรามีส่วนเอี่ยวบ้างนะครับเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเชิงใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่วมนะจอยเวนเจอร์หรือก็ดีหรือว่าเราจะไปทำเองก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะช่วยให้การเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมีการขยับตัวแล้วก็ มีการยืนยันว่าจะมีความต่อเนื่องนะครับที่สามารถที่จะส่งมอบ

0: ให้กับประเทศไทยได้รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกต้องครับอันนี้ก็น่าจะน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานที่มาจากชายแดนเนี่ยมันช่วยลดแบ่งเบาภาระที่เราต้องไปซื้อแรงงานพลังงานที่มาจากต่างประเทศไกลๆเนี่ยเลยนะฮะอันนั้นการเสียความดุลการค้าโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับดุลการค้าที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้กับทางพลังงานเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดชายแดนอย่างในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงมีการพูดคุยกันเรื่องของการใช้บาทจัดนะครับก็คือใช้บาทเนี่ยแทนเงินจัดแทนเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหยวนจัดเนี่ยเขาได้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่บาทจัดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบของประเทศเมียนมาได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงมีการพูดคุยกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นบวกมากๆนะครับไม่ใช่บวกอย่างเดียวเนี่ยนะมันอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยึดตลาดนะครับในประเทศเมียนมาได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100 วันของท่านพลเอกมินโฮไลเนี่ยท่านพยายามที่อยากจะผลักดันนะครับเรื่องของการใช้สินค้าทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านภูมิภาคทางด้านในภูมิภาคนี้ทางด้านการผลิตอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีและโน้ตฮาวต่างๆที่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประเทศเมียนมาแล้วก็ช่วยกันผลิตอาหารจากประเทศเมียนมาที่ใช้โลโก้คอนเทนต์แล้วก็ใช้มาร์เก็ตติ้งอาร์มที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับในการผลักดันเข้าสู่ตลาดสากลเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยด้วยนะครับครับผม
1: ครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งนะครับคือมันต้องมาเติมเต็มนะฮะคือในฝั่งของบุคลากรของไทยเองเนี่ยเราก็ต้องมีแนวทางว่าเราจะขยับไปทางไหนแล้วส่วนไหนที่เราขาดแคลนเราถึงเอาคนพม่าเข้ามาไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเอามาแล้วมาแย่งงานกันคืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือว่าก็ต้องแยกตลาดแยกเซกเมนต์กันให้ชัดจะได้ไม่มาซ้อนทับกันงานหลายๆส่วนที่คนไทยไม่ทำแล้วหรือขาดแคลนเราถึงเติมเข้ามาเนาะก็ต้องปกป้องนะตลาดแล้วก็บัณฑิตของไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าด่านศุลกากรถาวรไทยเมียนมาทั้งหมดมีกี่ด่านครับ
0: ทั้งหมดมี6ด่านนะครับแต่ว่ามันอยู่ใน4จังหวัดนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อำเภอแม่สายเนี่ยก็มีอยู่2ด่านนะครับก็คือด่านสะพานที่1และสะพานที่2นะครับอันนั้นก็ทั้งในส่วนของริมเมยแม่สอดนะครับที่จังหวัดตากนี่ก็มีอยู่2ด่านเหมือนกันก็ที่ด่านที่ด่านบ้านฮีนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บ้านยูเปยเยปูนะครับด้านสันผักคีนี่มันอยู่ที่แม่สายผมจำสับสน
1: ครับครับ
0: ก็ตรงนั้น2ด่านแล้วก็ที่บ้านทูน้ำร้อน
1: ครับ
0: กาญจนบุรีทิกินี่ก็อีกด่านนึงแล้วก็ด่านสุดท้ายก็คือด่านระนองนะครับ
1: ครับ6ด่าน4จังหวัด6ด่าน4จังหวัดโอเคครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าใครจะได้ซอฟต์เค้กไปนะครับหน้าตาน่าทานนะอันนี้ขอบคุณคุณกฤตมากครับ
0: ครับผมครับ
2: สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกฤตอึ้งวิทูลประภุนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะเมื่อสักครู่นี้ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้ว
1: อิจฉาคุณอยู่เชียงใหม่นะฮะ
2: ก็เพิ่งมาเชียงใหม่เองนะคะอย่าเพิ่งอิจฉานะคะ
1: อย่าไปกินต่ออ่ะนะฮะก็ฝากคุณลิซ่านะทานอาหารแล้วก็ explore เชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันแบบนี้เช่นเคยนะครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมกันจากรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพิชชนิดนามเจริญนะครับ
1: สวัสดี
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เป็นน้องใหม่ของรายการ9ทันข่าวฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ของหลายฉบับนะครับเพราะเรื่องของประเด็นว่าแดงจะไปรวมกับเขียวแล้วอาจจะมีส้มเป็นสมการใหม่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะมีการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ถูกกลบกระแสด้วยหนูและหนิมกอดกันกลมเกลียวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้ฟังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้ข่าวเมื่อวันที่4สิงหาคมแล้วหรือยังว่ายังเมื่อคืนกลับดึกเมื่อถามถึงกรณีจะมีการผสมสีแดงเขียวส้มนายกหยุดคิดครับก่อนจะบอกอย่างอารมณ์ดีว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอานมคาร์เนชั่นราดอย่างนี้เลยพร้อมชูนิ้วโป้งสัญลักษณ์ว่าเยี่ยมนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าได้คุยเรื่องนี้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ซึ่งจังหวะนี้ครับนายกได้เดินออกมาจากวงสัมภาษณ์ก่อนจะหันไปทางด้านหลังที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนอยู่พร้อมกับบอกว่านี่ไงแล้วก็เดินไปจับแขนนายจุลพันธ์เมื่อถามว่ายังผสมกันลงตัวอยู่ใช่หรือไม่น้ำเงินกับแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มซึ่งนายกและนายจุลพันธ์ฟังคำถามแล้วก็ยืนยิ้มโดยนายจุลพันธ์กล่าวสั้นๆว่าลงตัวครับกลมกล่อมจากนั้นระหว่างเดินไปตึกไทยคู่ฟ้าครับผู้สื่อข่าวก็ถามนายกว่ายังจับมือกันดีอยู่ใช่หรือไม่นายอนุทินจึงเข้าไปกอดนายจุลพันธ์ท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่เฝ้าดูนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ครับว่าในที่ประชุมนายกได้นำประเด็นนี้ครับขึ้นมาพูดว่าแม้จะมีความพยายามปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่านไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงปลุกปั่นเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับยันรัฐบาลอนุทินปึกสิงหาคมปิดดิวหัวสวก็รวมประเด็นสวไปด้วยเลยนะครับน้ำเงินแดงยังกลมกล่อมหนูหนิมโชว์กอดซีนหวานหน้าสื่อพร้อมนั่งหัวโต๊ะปลอบขวัญครม.รัฐบาลมีเสถียรภาพอย่าหวั่นไหวคำยุยงเคาะครม.สัญจรสงขลาปลายเดือนไฟเขียวตั้งบอร์ดพัฒนาภาคใต้ซื้อเวลาแลนด์บริดจ์ขีดเส้นศึกษา1ปี

0: อภิสิทธิ์เครื่องร้อนเปิดแผลโกงลุยสอบทุจริตสสว.ปมแพลตฟอร์มดิจิทัลหลังมีข่มขู่ผู้ร้องเรียนครับ
1: ค่ะขณะที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีเรื่องของข้อมูลหลุดด้วยค่ะซึ่งเป็นข้อมูลรูปภาพนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่หลุดออกไปในโลกออนไลน์ซึ่งมีถึงรัฐมนตรีแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีด้วย
0: แล้วก็มี VIP หลายท่านเลยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อมูลก็หลุดด้วยมีทั้งรูปมีทั้งภาพมีทั้งเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว
1: ใช่ค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะพลอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้เปิดเผยกับ Daily News ค่ะถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐรั่วไหลรวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าทางสกมช.นะคะเตรียมเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐครั้งใหญ่ค่ะโดยจะเข้าตรวจสอบสำรวจและปรับปรุงระบบ IT ของหน่วยงานรัฐ300กรมทั่วประเทศใน30วันเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลภาครัฐหลุดที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนค่ะโดยปัจจุบันระบบ IT ของภาครัฐจำนวนมากโดยเฉพาะระบบเก่าที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วนะคะยังคงใช้ระบบการล็อกอินด้วย username และ password เพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญและเป็นต้นเหตุหลักที่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสามารถนำ password ที่รั่วไหลจากระบบอื่นๆมาทดลองเข้าถึงระบบของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะ Daily News พาดหัวไว้ว่าผิดข้อมูล VIP หลุดจ่อสังคายนาใหญ่ IT รัฐลุยยกเครื่องใหม่300กรมคาใจ3หน่วย IP สอบผิดปกติจ่อสังคายนาใหญ่ระบบความปลอดภัย IT ภาครัฐดีเดย์30วันลุยยกเครื่อง300กรมทั่วประเทศเลิกใช้พาสเวิร์ดแต่ใช้ยืนยันตัวตนปิดจุดอ่อนค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นน่าสลดใจนะครับนั่นก็คือเหตุเกิดขึ้นที่ป่าห้วยขาแข้งนะครับเกิดเหตุสยองขึ้นครับเพราะว่ามีเสือโคร่งมาลากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าดูแลนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์เอาไปกินนะครับหลังเกิดเหตุครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งเร่งตามล่าเสือโคร่งตัวดังกล่าวที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วนะครับโดยรายละเอียดนะครับหยิบเวิร์กมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์สำนักข่าวไทยครับเมื่อช่วงเช้ามืดวานที่ผ่านมาตำรวจสภ.ลานสักอุทัยธานีครับเข้าตรวจสอบป่าใกล้ลำห้วยที่อยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังเพื่อนร่วมงานของนายสักกรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโทรแจ้งบอกว่านายสักกรินหายตัวไปหลังจากเมื่อคืนปฏิบัติงานอยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เพื่อเฝ้าดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์ใกล้ป่าซึ่งห่างออกไปประมาณ200เมตรครับทางนี้เมื่อตำรวจลงพื้นที่ไปก็พบว่าใต้เปลสีเขียวที่ใช้สำหรับผูกนอนมีคราบเลือดและเมื่อตามรอยเลือดไปเข้าป่าไปอีกเกือบ1กิโลเมตรครับที่บริเวณลำห้วยก็พบร่างของนายสักกรินเสียชีวิตอยู่ในสภาพสยดสยองใบหน้าช่วงคอถูกกัดและก็ขาข้างขวามีร่องรอยถูกแทะเหลือแต่กระดูกครับใกล้กันก็พบรอยเท้าเสือเจ้าหน้าที่จึงทำพิธีตามความเชื่อก่อนจะนำร่างของนายสักกรินออกมาจากป่าขณะที่ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่12นายชยาพรอมรดิษฐ์บอกว่านายสักกรินทำหน้าที่หลักๆก็คือด้านสื่อความหมายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงเช้าวานนี้ครับเพื่อร่วมงานมาทำงานแต่ว่าหาตัวนายสักกรินไม่เจอเจอแต่เปลขณะนี้กำลังแกะรอยกล้องวงจรปิดตามล่าเสือโคร่งที่ย่องมาลากนายสักกรินไปกินในป่าส่วนร่างของนายสักกรินขณะนี้ส่งตรวจที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ส่วนเรื่องของการเยียวยายืนยันครับว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์และก็สวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่กำลังเก็บศพนายสักกรินวิชาจารย์รูปนะฮะพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีถูกเสือโคร่งกัดร่างฉีกขาดเป็นแผลเวอะเสียชีวิตขณะกางเต็นท์นอนใกล้ที่ทำการเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสือโคร่งขย้ำเจ้าหน้าที่ดับสลดลากไปไกลกว่า1กิโลเมตรปิดห้วยขาแข้งชั่วคราวเสือโคร่งขย้ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งดับสยองขณะผู้ตายกางเต็นท์นอนคอยดูแลนักท่องเที่ยวและเยาวชนที่มาพักค้างแรมในพื้นที่ที่จัดไว้ให้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับมาตรการในการป้องกันเหตุครั้งต่อไปนะคะนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยาน

0: แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งปิดพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวค่ะและเร่งติดตามระบุตัวเสือที่ก่อเหตุพร้อมสั่งติดตั้งกล้องดักถ่ายบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมรวมถึงดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นพร้อมยืนยันว่าการประเมินเบื้องต้นเสือที่ก่อเหตุเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงย้ำว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าลึกอยู่ห่างไกลชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลว่าเสือเมื่อได้ทำร้ายคนแล้วอาจจะมีพฤติกรรมต่อเนื่องจึงสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติกรรมซ้ำค่ะแม้ว่าพฤติกรรมเสือโคร่งออกจากป่ามาทำร้ายคนจะไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยในแนวหน้านะคะได้มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่สยองลากร่างไปกินกลางป่าห้วยขาแข้งเสือโคร่งป่าห้วยขาแข้งขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าลากจากเปลนอนตอนเช้ามืดไปกินจนเสียชีวิตพบร่างบริเวณลำห้วยสภาพถูกกัดกินขาเหลือแต่กระดูกด้านเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยกล้องล่าเสือรัฐมนตรีสุชาติเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสั่งเยียวยาครอบครัวเต็มที่ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ7:41 นแล้วนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ใต้เมื่อวานนี้ปิดช็อปคดีคนร้ายยิงตำรวจตากใบบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2คนหลังเปิดฉากยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ bam กำหนด
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับก็เรื่องของการตามล่ากลุ่มคนร้ายที่ยิงปะทะกับตำรวจสภ.ตากใบแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายเจ็บไป4นายเมื่อวานนี้ครับตำรวจและทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปะทะกันอีกรอบหนึ่งและวิสามันกลุ่มคนร้ายไปได้2คนนะครับโดยพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะครับเหตุคนร้ายเปิดฉากปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะเข้าตรวจสอบขนำในสวนปาล์มหลังอบต.ไพลวันอำเภอตากใบนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากดดันอย่างหนักจนสามารถปิดฉากคดีนี้ได้สำเร็จครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2รายที่บ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลสุขีรินทร์อำเภอสุขีรินทร์หลังทั้ง2เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมแล้วก็เชิญผู้นำศาสนาพร้อมผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่

0: ว่าไม่เป็นผลครับโดยคนร้ายที่เสียชีวิตก็คือนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น2หมายลักทรัพย์2หมายข้างกายก็พบอาวุธปืนพก .38 ที่คาดว่าเป็นของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะตำรวจที่เสียชีวิตและก็ศพของนายอับดุลมูคริสอายุ23ปีมีหมายจับคดีลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติด2หมายข้างกายพบอาวุธปืนขนาด9มม.เป็นของ10ตำรวจโทไตรทศชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ถูกคนร้ายชิงไปนอกจากนี้ครับตรวจสอบร่องรอยบาดแผลก็พบว่าทั้งสองมีบาดแผลเก่าจากการถูกยิงบริเวณที่ขาและนิ้วซึ่งเป็นแผลจากการต่อสู้กับตำรวจสภ.ตากใบเมื่อ2สิงหาคมนั่นแหละครับอีกทั้งผลตรวจ DNA ยืนยันตรงกับชิ้นส่วนอาวุธปืน AK-33 ที่ถูกถอดทิ้งไว้ในขนำสวนปาล์มอีกด้วยสำหรับภาพรวมการขยายผลครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องและก็กลุ่มให้การสนับสนุนทั้งหมดแล้ว13คนแบ่งเป็นผู้ถูกควบคุมตัว11คนแรกที่ให้แหล่งพักพิงและก็พาหลบหนีและก็วิสามันเสียชีวิตไป2ศพการจับกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าวก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบโครงสร้างกลุ่มและก็ความเคลื่อนไหวและเส้นทางหลบหนีจนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุขิรินทร์ได้ในที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ดับโจรใต้2ศพเป็นภาพเจ้าหน้าที่สนธิกำลังวิสามันอับดุลมูคริสบูเตและก็นายสมานมะลี2ศพของขบวนการกลุ่มโจรใต้นะครับที่ก่อเหตุยิงตำรวจสายสืบสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายหลังก่อเหตุคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนีมากบดานที่ขนำอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสขอให้มอบตัวไม่ยอมมอบตัวเกิดการยิงปะทะกันสนั่นและถูกวิสามันในที่สุดนะครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับว่าล้อมจับ2โจรใต้หนีคดีฆ่าสืบตากใบยิงปะทะเดือดคาขนำสำรานนำทีมปิดคดีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมสังตายโจรใต้ดับ2ศพหลังก่อเหตุยิงปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกยิงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่หนีมาที่สุขิรินทร์แต่ยังไม่ยอมมอบตัวยิงปะทะต่อจนถูกวิสามันในที่สุดนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับนัดผู้แทนพิเศษดับไฟใต้วิสามันโจรยิงตำรวจตากใบศรีหศักดิ์เตรียมถูกคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล11สิงหาคมขับเคลื่อนดับไฟใต้บิ๊กรานนำทีมวิสามัน2โจรใต้ที่ยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตกรบนเดือดสวนทวีลงพื้นที่ดูของจริงก่อนอย่าใช้วัฒกรรมการเมืองทำคนทำงานเพื่อประเทศเสียกำลังใจแจงงบ 5.7 พันล้านเน้นชายแดนใต้ดูแลชีวิตประชาชนครับ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะวิสามันโจรใต้ฮึดยิงสู้จับตาย2ศพคนร้ายยิงตำรวจตากใบเร่งไล่ล่าอีก1ยังหลบหนีค่ะบิ๊กรานสนธิกำลังหน่วยความมั่นคงปิดล้อมพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสวิสามัน2คนร้ายก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทุกคนกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับครอบครัวของฮาลุนโซโล่นะคะวันนี้ค่ะเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาหรือตี5นะคะเครื่องบินของสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโล่เดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลของตุรกีนะคะกลับมายังประเทศไทยแล้วค่ะโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮารุนนะคะที่บริเวณคลังสินค้าค่ะจากนั้นก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสค่ะก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะส่วนข้าวของนะคะอาทิเช่นพาสปอร์ตของฮลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างค่ะส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นนะคะทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการก่อนและหากตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีค่ะสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ส่วนคดีป๋องและธงนะครับที่ฆ่าฝัง5ศพที่ชลบุรีนะครับมีการเปิดตัวละครใหม่ผู้กองข่มนะครับที่มีการกล่าวหากันว่าป๋องนั้นคือนิ้วของตำรวจในการช่วยดูแลนะครับการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นสายนะครับแต่ว่าใช้งานในทางที่ผิดก็ทำ

0: ให้มาก่อคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเคลียร์พื้นที่ครับกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาปรับถางพื้นที่สวนมะพร้าวริมถนนวอเตอร์เวย์สายใหม่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงชลบุรีจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินเตรียมนำเครื่องสแกนหาศพเพิ่มเพื่อคลายข้อสงสัยขณะที่ผู้กองคมนะครับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่ถูกเชื่อมโยงกับไอ้ป๋องหัวโจกแก๊งทมิฬให้สัมภาษณ์ยอมรับเคยโทรหากัน3ครั้งครับแต่ปัดว่าไม่ได้ช่วยป๋องแต่อย่างใดพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเปิดตัวละครใหม่ผู้กองคมปัดช่วยไอ้ป๋องยอมรับโทรติดต่อกันจริงดาบสอนโผล่เคลียร์ตัวเองตำรวจเร่งระดมค้นหาศพเพิ่มอีกเพราะเชื่อว่ายังมีคดีสะเทือนขวัญที่ไอ้ป๋องและเครือข่ายได้ก่อการเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมครับ 7:50 นาทีเดี๋ยวพักคู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นพักครู่เดียวครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมโหน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเพราะเมื่อวานนี้มีการประชุมกสทนะครับซึ่งผลประชุมเองก็มีการเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงครับที่ประชุมกสทเมื่อวานนี้ครับเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมแล้วก็ขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงปลัดมหาดไทยแจ้ง97ผู้สอบผ่านแต่คะแนนถูกเพิ่มยังไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับเมื่อวานนี้ครับในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมกสทได้มีการรับรองมติตามที่นายวันชัยจันทพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับได้ลงนามยกเลิกการขึ้นบัญชีแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติว่าเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วจะมีผู้ที่สอบได้โดยสุจริตประมาณ 12,000 รายครับส่วนผู้ที่คะแนนไม่ถูกต้องและผู้ที่สอบได้แต่ว่ามีการปรับคะแนนให้เพิ่มขึ้นก็จะไม่ถูกขึ้นบัญชีแต่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีได้ขึ้นบัญชีครับโดยวันนี้แหละครับ6สิงหาคมจะมีการประชุมกกลางจะนำเรื่องนี้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาส่วนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วแต่ว่ามีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางจัดการอย่างไรนั้นปลัดมหาดไทยบอกว่ากลุ่มนี้จะมี2ส่วนครับส่วนแรก464รายยังไม่ถูกขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้ขึ้นบัญชีส่วนอีก1ก็คือกลุ่มที่สอบผ่านและได้ขึ้นบัญชีบรรจุแล้ว97รายก็จะมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติเข้าสู่ที่ประชุมกกลางในวันนี้ซึ่งจำนวน97รายเป็นผู้ที่สอบได้จริงแต่มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นตำรวจก็จะมีการสอบถึงสาเหตุของคะแนนที่เพิ่มขึ้นว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการใดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับโล 3.4 พันข้าราชการโกงกสทเคาะบัญชีสอบท้องถิ่นพรรคประชาชนข้องใจตัดจบแค่อธิบดีอนุทินลั่นปมทุจริตโกงสอบท้องถิ่นจบคือจบลั่นไม่ปกป้องใครยึดปิดชื่อถือพฤติกรรมโดนใครก็คนนั้นไม่เว้นนักการเมืองแย้มรีเซ็ตมหาไทยจบในเดือนกันยายนนี้รอปกรณ์ส่งผลสอบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งกสทเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่นปี68เตรียมขึ้นบัญชีเรียงลำดับใหม่ตามคะแนนจริงครับ
4: ค่ะซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กข้าราชการที่ท่านปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เคยพูดถึงไว้นะคะว่าอาจจะโดนด้วยในประเด็นนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีนายธีรุต

0: สุภาวิบูลผลนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะวันนี้ก็จะมีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอันนี้นักข่าวถามค่ะว่าการที่เข้าไปที่ตำรวจสอบสวนกลางวันนี้เนี่ยจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเนี่ยชี้มูลความผิดทางวินัยได้เลยหรือไม่ท่านปลัดบอกว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะซึ่งจะดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหากคณะกรรมการเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอและไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมก็สามารถสรุปผลการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก่อนจะเสนอเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยและหากเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะเหมือนถามว่านายธีรุธได้รายงานความคืบหน้ามาหรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเพียงว่าเดี๋ยวในวันนี้จะมีการเชิญนายธีรุธอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ปากคำค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะได้มีพาดหัวในเรื่องทุจริตสอบนี้เช่นกันค่ะ 5,925 รายพ้นข้าราชการเส้นโกงสอบค่ะหนูสั่งฟันไม่เลี้ยงตะลึงปลัดมท.แย้มร้อยข้าราชการเอี่ยวธีรุธทราบข้อหากสท.ยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่น 5,925 รายชื่อเตรียมขึ้นบัญชีใหม่ชงกกลางพิจารณา6สิงหาคมนี้แจ้งกลุ่มที่คะแนนผ่านแต่ถูกอัพเพิ่มมี97คนขึ้นบัญชีไปแล้วรอขึ้นเขียงถูกสอบตอบข้อรหาโกงแต่ยังได้ไปต่อยันทำตามข้อกฎหมายสอยทีหลังได้ค่ะขณะที่ด้านธีรัตอธิบดีอดีตอธิบดีสท.จ่อรับทราบข้อหา6สค.นี้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยมีผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นรับสารภาพแล้วจ่อส่งข้อมูลให้ปปช.เชื่อต่อค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาจำคุก334ปีคดีโกงประชาชนนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับว่าตัดสิน343ปีประสิทธิ์เจียวกกหลอกขายทัวร์เสียหาย102ล้านมีเหยื่อ173คนศาลอาญาพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกกประธานเครือบริษัทนะครับเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดและบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนนะครับร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการโช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์แล้วก็มีการนำสืบแล้วน้ำหนักรับฟังได้ครับพิพากษาจำคุกไปถึง343ปีด้วยกันครับปิดท้ายกันครับด้วยเรื่องของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เข้าร่วมประชุม HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือครั้งสำคัญในการยกระดับความมั่นคงและก็การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ประชุมครับได้มอบหมายภารกิจสำคัญแก่คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC และคณะกรรมการด้านการฝึกร่วมผสม JCEC ที่จะเร่งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนร่วมและยกระดับการคัดกรองบุคคลผ่านแดนให้มีความเข้มงวดและก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวชายแดนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนพร้อมบูรณาการการฝึกทางทหารเข้ากับการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ครับจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและก็กระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศในระยะยาวก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับวันนี้เวลาของก้าวทันข่าวหมดลงแล้วนะครับผมณรงค์จันทร์ทองนะครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีเผยผลสำเร็จเยือนอินโดนีเซียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำไทยครั้งแรกในรอบ15ปีและเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแม้ไทยและอินโดนีเซียจะมีกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC มานานกว่า15ปีแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมร่วมกันจึงได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ครั้งแรกภายในปีนี้เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งสองประเทศยังได้ประกาศโรดแมปเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระยะยาวครอบคลุมการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์ยังเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดในอินโดนีเซียโดยนำอาหารไทยจากร้านที่ได้รับตราไทรซีเล็กและสินค้าไทยที่มีศักยภาพมาจัดแสดงเพื่อผลักดันอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าบริการและธุรกิจร้านอาหารไทยในตลาดต่างประเทศนางสุภจีกล่าวย้ำว่าไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และอันดับ1ของอาเซียนตามลำดับมีประชากรรวมกันกว่า350ล้านคนการเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วมโดยนำจุดแข็งของทั้งสองประเทศมาต่อยอดการค้าการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนในระยะยาวร่างของฮาลุนโซโลกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เจอบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโลเดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลประเทศตุรกีกลับมายังประเทศไทยแล้วโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮาลุนที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่าง

0: ครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติญาติเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนทั้งนี้พาสปอร์ตของฮาลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จจะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่นราธิวาสย้ำเจ้าหน้าที่ไม่ประมาทเดินหน้ารักษาความสงบภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้สร้างสันติสุขค่ำวันนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านไทยบริเวณหน้าวัดชัยรัตนารามก่อนเดินทางไปยังจุดคุ้มครองตำบลตันยงมัดจากนั้นตรวจเยี่ยมหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส22ของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมพบปะให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะที่ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนบริเวณตลาดเทศบาลตันยงมัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมย้ำว่ากำลังพลทุกนายได้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่แม้ต้องเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ทุกคนยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อสร้างความปลอดภัยและสันติสุขที่ยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
4: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง

0: 9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
1: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW13

0: ทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีไพศาลครับสวัสดีครับ
6: ครับก็พบกันเช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันที่6สิงหาคมก็จะมีประเด็นสถานการณ์ที่จะต่อเนื่องจากเมื่อวานมาถึงวันนี้ก็จะมีเรื่องที่กสทช.นะก็เราคาดการอยู่แล้วว่าประชุมเมื่อวานนี้ที่คุณหมอสรณะก็ยืนยันว่าจะไปนั่งเป็นประธานการประชุมมีวาระมากมายที่จะต้องเร่งมีมตินะก็สรุปว่าทางกรรมการกสทช4ท่านเที่ยวนี้ท่านวอล์กเอาท์จริงๆเลยไม่ต้องยื่นใบลา
7: ครับ
6: แล้วก็วันนี้คุณใจรัฐรักษาการเลขาก็บอกว่าจะประชุมต่อเป็นวันที่2
7: ก็ตามกำหนดการเดิมนะครับเพราะกำหนดการเดิมคือประชุมวันที่5
6: ว
7: ัน
6: ที
7: ่6
6: ครับก็คาดการได้ว่าก็คงจะล่มอีกเหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาวอล์กเอาท์เมื่อวานนี้แล้ววันนี้จู่ๆจะเข้าร่วมประชุมก็คงจะไม่น่าจะมีเหตุมีผลอะไรที่มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้คุณไตรรัตน์ซึ่งเป็นรักษาการเลขาของกสทช.ก็บอกว่าก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายเพราะว่าถือว่าการที่คณะกรรมการสรรหามีมติเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณหมอสรณะไปนั้นเนี่ยถือว่ายังไม่เป็นที่ยุติ
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นคุณหมอสรณะก็ยังจะต้องทำหน้าที่ในฐานะกรรมการกสทช.แล้วก็เป็นประธานกสทช.ต่อไปในเมื่อถ้าเรียกประชุมวันที่5ที่6แล้วประชุมไม่ได้ก็คงจะต้องนัดหมายประชุมในครั้งต่อไปก็เห็นว่าจะมีเดือน

0: สิงหาคมนี่จะมีประมาณสัก 4-5 วันนะ
1: ครับก็ตามกำหนดเขาก็ส่วนใหญ่ในกสทช.เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักโดยเฉลี่ยนะสัปดาห์ละครั้งนะถ้าเว้นไปมันก็จะมีวันอื่นๆมาทดแทนชดเชยนะฮะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยอาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับคืออย่างรายละเอียดเมื่อวานเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าหมอสรณะเนี่ยก็เข้ามาประชุมแล้วก็ยังมีการยืนยันว่าจะนับองค์ประชุมนะซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้ง7คนเนี่ยอยู่ในห้องนะ
0: มาครบ
1: คือพอหมอสรณะประธานเนี่ยแสดงความจำนงจะนับองค์ประชุมเนี่ยก็มีท่านแรกก่อนเลยดร.สมภพภูริวิไกรวงศ์เนี่ยกสทช.ด้านโทรคมนาคมยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเดินออกจากห้องประชุมเลยขณะที่อีก3คนเนี่ยนะครับก็คืออาจารย์พิรงรองมีคุณสุพัฒน์สุพชลาใสแล้วก็คุณธนพันธ์หลายเจริญเนี่ยก็ยืนยันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับหมอสรณะได้ก็เลยกดดันก่อนกดดันให้หมอสรณะเนี่ยออกจากที่ประชุมนะด้วยว่าเอ๊ะกรรมการกสทช.เนี่ยยังมีความต้องการจะประชุมเพราะว่ามันมีภารกิจอยู่แต่สุดท้ายก็นะหมอสรณะก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันไม่มีคำสั่งอะไรให้เขาออกจากการเป็นประธานแล้วก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต
0: ่อ
1: ก็เลยทำให้อีก3คนเนี่ยก็ออกจากห้องประชุมไป
0: ครับ
1: นะ
0: คือฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าคุณหมอสรณะเอาละข้อกฎหมายแล้วท่านบอกว่ายังไม่ยุติแล้วก็ท่านก็ไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองอยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าท่านจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ยกรรมการที่เหลืออีก6ท่านเนี่ยเข้าประชุมกันได้แล้วครบองค์ประชุ
1: ม
0: แล้วเขาจะมีมติอะไรต่างๆมันก็ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยปัญหาก็อยู่ตรงนี้แต่ในขณะที่หมอสรณะแล้วก็คุณไตรรัตน์ซึ่งเป็นรักษาการเลขาซึ่งจริงๆก็ทราบกันดีว่าคุณหมอสรณะก็พยายามผลักดันให้ขึ้นมาเป็นเลขาแต่ก็ยังไม่สำเร็จโดน อุปสรรคจากเรื่องต่างๆรวมทั้งกรรมการ 3-4 ท่านก็ไม่เห็นด้วยที่จะแต่งตั้งคุณไตรรัตน์เนี่ยก็เลยยังคลากระซังอยู่เนี่ยนะคุณไตรรัตน์เขาก็ยืนยันว่ายังไงเขาก็ยังเดินหน้าเพราะว่ามันมีวาระที่สำคัญรออยู่อันนี้จะบอกว่าเอาเรื่องวาระสำคัญมาเป็นตัวประกันก็ไม่ใช่ครับ
1: คือหมอสรณะเนี่ยให้เหตุผลในการที่จะต้องทำหน้าที่ต่อเนี่ยสองข้อข้อแรกบอกโอ้ยมันต้องเดินหน้ามีวาระสำคัญจะต้องทำงานต่อก็อย่างเมื่อกี้คุณไพศาลก็บอกไปละแต่ถ้าตัวเองไม่เข้าเนี่ยมันก็ยังมีหกคน
0: ครับ
1: มันยังต่อได้ไม่มีท่านก็ได้ฮะอันนี้พูดตามตรงกับข้อสองท่านบอกถ้าท่านไม่เข้าไม่ทำหน้าที่เนี่ยท่านจะโดน157จะมีคนร้องเอาได้ถ้าท่านไม่เข้าประชุมแต่ถ้าถามผมนะฮะไม่มีใครร้องหรอกฮะเพราะว่ามันมีเหตุผล ไม่มันมีเหตุผลจริงๆเพราะว่าก็กรรมการสรรหามันบอกว่าท่านขาดคุณสมบัติไง จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ท่านทำหน้าที่เนี่ยแล้วเกิดสมมติมันมีการประชุมต่อนะแล้วเกิดมีผลการประชุมมาอันนี้จะทำให้ยุ่ง เพราะว่าอ้าวทำไมคุณเอาคนแม้ว่าโดยตำแหน่งจะเต็มอยู่แต่คณะกรรมการสรรหาเขาบอกแล้วว่าคนนี้ขาดคุณสมบัตินะ
0: ครับ
1: ดังนั้นไอ้สิ่งที่มันถูกต้องที่ควรทำเนี่ยมันก็คือก็โอเคยังเป็นตำแหน่งอยู่ใช่เป็นประธานอยู่แต่ช่วงนี้ผมของงดการทำหน้าที่ไปก่อนเพื่อความโปร่งใสรอให้เคลียร์แบบที่ท่านบอกเลยฮะถูกต้องทุกอย่างให้ข้อกฎหมายโอเคให้มันทุกอย่างครบถ้วนก็กลับมาทำหน้าที่ต่อก็ยังได
0: ้
1: คือไม่มันก็เลยทำให้มันก็น่าคิดไงว่าเออท่านจะทู่สีทำเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยฮะมันมีแต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นกับในภาพรวมนะเพราะก็ถามว่าแล้วให้ทำหน้าที่ชอบทำไหมตอนนี
0: ้ครับ
1: แล้วพูดกันตามตรงก็กรรมการสรรหาว่าขาดคุณสมบัติ
0: ครับ
1: รอไฟนอลก็ต้องตามนี้ไปก่อนนะครับ
0: มันก็ยืนอยู่อย่างนี้นะก
1: ็
0: จะหาทางยุติคงยากกรรมการก็อย่างนายกก็บอกว่ารอก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
1: ครับ
0: ก็ข้อกฎหมายนายกก็ขั้นตอน
1: นายกก็ตอบกลุ่มเครือ
0: ก็คงจะยังมาไม่ถึงหรือยังไงก็ไม่ทราบได้

0: เพราะมันก็เป็นคือมันก็มันไม่มีใครเถียงท่านนายกหรอกครับก็ต้องทำตามข้อกฎหมายกันทุกคนแหละครับแต่ว่าเออมันจะยังไงมันจะจะต้องขนาดนี้ขั้นตอนมันถึงตรงไหนอย่างไรแล้วมันจะเร็วจะช้าอย่างไรนี่ก็นายกก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามสื่อได้มันก็เรื่องมันก็ยังอยู่ในสุญญากาศกันแบบนี้ไปก็อาจจะต้องยาวหน่อยใช่ไหมอาจจะต้องยาวหน่อย
1: เมื่อวานเนี้ยสื่อไปเจอไปสอบถามนะครับไปสอบถามหลายๆท่านว่าโอเคกระบวนการมันอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเนี่ยคือก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าขั้นตอนมันอยู่ตรงไหนพอไปถามนายกว่าต้องรอสภาก่อนใช่ไหมนายกก็ยืนกระต่ายขาเดียวทำตามข้อกฎหมายท่านตอบมาแบบเดียวอย่างนี้จะยื่นเลยไหมอะไรก็ทำตามข้อกฎหมายคือถามวัวตอบควายอะเพราะเขาถามว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหนขั้นตอนอยู่ตรงไหนต้องทำยังไงเดินต่อแต่เชิงหลักการ
0: คือบ้านเรามันก็อย่างเงี้ยมันก็บางเรื่องก็ดูเหมือนบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเร็วมากเลยนะพอตัดสินเลยบางเรื่องก็ช้านะบางเรื่องก็ช้ามากอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ว่ามันจะมีมาตรฐานว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เป็นมีความจำเป็นเร่งด่วนมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายเพราะนั้นกลไกต้องทำให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วอะไรอย่างนั้นไม่ค่อยได้ยินว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะได้ยินทุกคนก็จะระวังตัวกันก็บอกก็ทำตามขั้นตอนลำตามข้อกฎหมายกันทุกคนอีแบบ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีมันก็ทำตามกฎหมายกันทั้งหมดแล้วครับตามขั้นตอนตามกฎหมายกันทั้งหมดนะแต่ผลพวงที่มันติดตามมานะความเสียหายก็ไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่หรอกจะให้หมอสรณะเขารับผิดชอบเขาคงบอกว่าไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรจะรับผิดชอบอะไรกรรมการส่วนอื่นๆเขาบอกเขาประชุมกับคุณหมอสรณะก็จะติดคุกกันหมดเลยใช่ไหมทุกคนก็มีเหตุมีผลกันหมดแล้วส่วนความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทนะแล้วก็วันนี้เขาก็จะมีมติเมื่อวานเนี่ยเขามีมติไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เขาจะส่งให้กับทางคณะกรรมการกลาง
1: กกลาง
0: เนี่ยที่เรียกกกลางเนี่ยนะกกลางถ้ารับมติไปดำเนินการทั้งหมดก็เป็นไปตามที่เมื่อวานนี้เขาลงมติกันหรือว่าเขาจะมีการปรับแก้อย่างไรก็ต้องติดตามวันนี้เพราะว่ากกลางนี่น่าจะสิ้นสุดละจากนี้ไปก็กจังหวัดก็จะต้องนำไปปฏิบัติอ่ะเมื่อวานนี้กสทเขาสรุปก็คือว่าเขาปรับปรุงบัญชีใหม่จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์12,000คนนะ
1: ครับคือถ้าโดยสรุปเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าไอ้อย่างบัญชีเก่าเนี่ยนะมีผู้สมัครเนี่ย 438,000 แต่มาเข้าสอบจริงเนี่ย 279,949
0: ครับ
1: ผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะ 55,193
0: อันนี้เป็นเขาเรียกขึ้นบัญชี
1: ครับขึ้นบัญชีก็คือคะแนนผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้ว่า 55,000 นี้จะได้ทุกคน
0: ครับ
1: ทีเนี้ยไอ้ 55,000 เนี่ยสอบผ่านโดยสุจริตไม่มีปัญหาเรื่องแก้คะแนนเลยเนี่ย 49,274 มีการแก้ไขคะแนนเนี่ย 5,925 ไอ้5925เนี่ยมีอยู่6คนแยกออกไปก่อนเป็นคนที่ไม่ได้รับการขึ้นบัญชีเพราะว่ามีการแก้ไขคะแนนแต่ไม่ได้เข้าสอบภาคคอก็คือท่านไม่สอบไม่ได้มาสอบ
0: ไม่มาสัมภาษณ์ไม่มาสัมภาษณ์ครับ
1: ทีนี้ก็เหลือ5919 5919แยกออกเป็น 5,145 เนี่ยเดิมคะแนนไม่ผ่านแต่แก้ให้คะแนนผ่านอันนี้ตัดทิ้งทั้งหมดตัดทิ้งให้หมดทีนี้จะเหลืออีก774เนี่ยก็คือเดิมคะแนนสอบผ่านอยู่แล้ว

0: แต่ว่าท่านก็แก้คะแนนให้คะแนนมันเพิ่มขึ้นนะซึ่งใน774นี้เนี่ยได้รับการบรรจุแต่งตั้งนะครับไปแล้วเนี่ยเห็นว่านะมีการเป็นผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์แต่มีการเพิ่มคะแนนเนี่ยนะฮะ
1: 561
0: เห็นว่า561แล้วก็อยู่ในลำดับที่เรียกเนี่ยก็คือเรียกไปบรรจุไปแล้วเนี่ยเห็นว่า97แต่97นี้เนี่ยก็เป็นคนที่เดี๋ยวคงจะต้องมาเรียงลำดับใหม่จากเคยที่ท่านได้เนี่ยเอ๊ะจากก่อนหน้านี้อยู่ลำดับ10สมมตินะแต่ก่อนแก้คะแนนจริงๆแล้วท่านอยู่ลำดับนู่นเลย50อย่างเนี้ยอาจจะเรียงยังไงกับบางคนที่ยังไม่ได้บรรจุนะรอเรียกเข้ารับการบรรจุแต่สอบผ่านเหมือนกันแล้วก็เข้าคิวแล้วฮะอยู่ในบัญชีแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องเอามาเรียงใหม
1: ่
0: ซึ่งเนี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มหลังเนี่ยนะฮะที่คะแนนถึงอยู่แล้วแต่ไปแก้คะแนนเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกว่าท่านเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการโกงขบวนการนี้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยจะมีการจัดทำบัญชีใหม่ก็คือคนที่สอบผ่านเกณฑ์เนี่ยนะฮะก็คือ 50,048 ซึ่ง 50,048 นี้มี 49,274 อันนี้ไม่มีปัญหาอ่านโดยสุจริตแต่มันก็จะเป็นเนี่ยฮะไอ้กลุ่ม774ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ที่มันแยกย่อยไป561คนว่าโอเคมันผ่านแล้วบรรจุแล้วเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยก็จะต้องมาไล่เรียงลำดับกันอีกทีหนึ่งนะมันก็โอ้โหมันมีรายละเอียดยิบย่อยของมันอยู่เหมือนกัน
1: ก็คือจากที่ขึ้นทะเบียนประกาศ 55,000 ก็เหลือล่าสุดประกาศใหม่นี่ 50,048 หายไป 5,000 กว่าคนที่ประกาศชุดใหม่เลยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็น่าจะสอดคล้องอ่ะเพราะว่าประมาณ 5,000 กว่าคนเนี่ยคือไอ้ที่จะต้องที่มันโกงอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเอาไอ้ 50,000 กว่า 55,000 นี่แหละมาจัดลำดับกันใหม
0: ่ครับ
1: ไอ้พวกที่สอบได้ก็ยังอยู
0: ่แต่มันก็ไม่ใช่ทั้ง 5,900 ที่บอกว่าแก้คะแนนนะฮะเพราะไอ้ 5,900 เนี่ยมันมี5145ที่มันจากคะแนนไม
1: ่แก้ล้วน
0: ๆแต่แก้ให้ถึงอันเนี้ย
1: นน
0: มันก็คือไป5145เนี่ยแหละกลุ่มนี้นี่แหละที่เอาออกไปหมดเลย
1: ไม่รู้บรรจุไปแล้วกี่คนก็ต้องไปดูของจริงใช่มั้ย
0: ครับ
1: ใน 5,145 เนี่ยจากสอบตกเป็นสอบได้ได้อันดับดีแล้วก็774นี่คือสอบได้แต่ว่าเพิ่มคะแนนให้สอบได้ดีขึ้นจะได้อยู่ในลำดับที่จะเรียกตัวมาในลำดับต้นๆ
0: เห็นว่าใน5145นี่นะฮะมันมีอยู่ 3,404 รายฮะที่จะถูกเพิกถอนการบรรจุ
1: คือบรรจุไปแล้ว 3,000 กว่า
0: ก็คือบรรจุไปแล้ว 3,400 เนี่ยครับ
1: ก็วันนี้ก็จะส่งไปอ๋อนี่เขาบอกเลยเนี่ยบอกว่าผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยคือ 14,988 รายที่บรรจุไปแล้วนะในจำนวนนี้เนี่ยจะถูกเพิกถอนการบรรจุ 3,404 รายนะ 3,404 รายเนี่ยจะถูกเพิกถอน
0: ไอ้15,000นี่ไม่ใช่บรรจุอย่างเดียวฮะมันจะเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีด้วย
1: ใช่ๆขึ้นบัญชีไว
0: ้
1: แล้วก็มีตำแหน่งว่างเขาก็เรียกบรรจุไปเรื่อยๆมันคือบรรจุไปแล้วเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนี่คือ 14,988นะเป็นผู้ที่
0: คือที่เขาได้รับผลกระทบก็เพราะว่าแม้ว่า
1: อาจจะ
0: ได
1: ้รับ
0: บรรจุหรืออาจจะไม่ได้รับบรรจุแต่ขึ้นบัญชีเนี่ยลำดับของท่านอาจจะเปลี่ยนเท่านั้นเอง
1: ใช่คืออาจจะอยู่ในกลุ่มที่สอบได้แต่ลำดับเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปใน 50,000 กว่าที่ประกาศใหม่เนี่ยนะ
0: คร
1: ับ แต่ 3,404 เนี่ยก็คืออันนี้ถูกเพิกถอนการบรรจุเลยก็คือมันได้บรรจุแล้วใน 14,988 เนี่ย 3,404 รายเนี่ยบรรจุไปแล้วอันนี้จะถูกเพิกถอนการบรรจุแล้วก็561รายเป็นผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์แต่มีการเพิ่มคะแนนซึ่งอยู่ในกลุ่ม774รายเนี่ยจะยังไม่ถูกเพิกถอนแต่เตรียม

0: แต่เรียกตามลำดับที่แท้จริงยังอยู่ในชื่อของ 50,000 ชื่อที่ปรากฏอยู่แต่ว่าลำดับของท่านเนี่ยจะเป็นไปตามคะแนนที่แท้จริงท่านไม่ใช่คะแนนที่ไปบวกเพิ่มให
1: ้แต่อันนี้ก็ต้องดูอีกนะฮะแต่ถ้าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องจ่ายตรงจ่ายตังอะไรก็โดนเอาออกทีหลังเหมือนกันนะ
0: อันนั้นจะเป็นเรื่องในทางคดีที่เขาจะไปสอบกันต้องถ้าเป็นเรื่องคดีถ้าโดนแจ้งข้อหาว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองก็ถูกถอนชื่อในภายหลัง
1: แต่ผมบอกเลยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะถูกถอนออกหมดนะ
0: อันนี้มันแค่เชิง
1: ข้อกฎหมายเชิงระเบียบเท่านั้นเพราะเชิงระเบียบเนี่ยก็คือโอเคคะแนนเก่าท่านก็ผ่านอยู่แล้วนี่แต่ดันไปแก้ให้มันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเชิงระเบียบมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าอ้าวก็ถ้าท่านไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเขาจะแก้คะแนนให้ท่านทำไมอ่ะก็แปลว่าท่านก็มีโอกาสที่ท่านจะเกี่ยวข้องโอกาสที่จะหลุดทั้งยวงเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยจะน่าจะไปกันหมด
0: แต่ว่าคุณอันสิทธิ์แถลงอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความงุนงงอยู่นะเมื่อคืนผมจัดรายการนะคุณอันก็วิจารณ์เรื่องนี้หนักทีเดียวคือคุณอันสิทธิ์ไปบอกว่าแถลงข่าวเมื่อวานบอกในที่ประชุมเนี่ยในที่ประชุมที่จะเสนอพรุ่งนี้นะก็คือกรรมการกลางเนี่ยนะจะเสนอให้ข้าราชการที่บรรจุและปฏิบัติงานแล้ว5เดือนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไปส่วนผู้ที่อยู่ในบัญชีชื่อรายใหม่จะเปิดให้เลือกบรรจุในตำแหน่งที่ว่างลงจากการพิจารณาถอนรายชื่อเดิมอย่างไรก็ตามแนวทางต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการกลางแต่ที่จะชงเข้าไปอ่ะโดยกสทเนี่ยจะบอกว่าถ้าเขาบรรจุไปแล้วเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ว่าคะแนนสอบไม่ได้แล้วทำให้ขึ้นมาสอบนะผมเข้าใจว่ากลุ่มนี้ก็คือว่าเขาก็สอบได้อยู่แล้วแต่เขาไปได้อัพคะแนนไปเรียกทำให้เขาได้เรียกไปก่อนเรียกไปก่อนแล้วก็บรรจุไปแล้วเนี่ยมติก็คือว่าถ้าเขาบรรจุไปเกิน5เดือนเนี่ยให้เขาอยู่ในตำแหน่งนั้นไป
1: คือแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นนะฮะคือโอเคละแม้ว่าคะแนนแม้ว่าคะแนนเดิมมันจะผ่านอยู่แล้วก็ตามนะแต่สุดท้ายเนี่ยคนคนนี้มันมีอินเทนชันมันมีความตั้งใจที่จะโกงไงแต่ท่านก็ท่านก็ปล่อยไปเลยอย่างนี้แหละมันจะโกงไปแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก่อนคะแนน
0: มันก็ได้อยู่แล้ว
1: มันได้ของมันอยู่แล้วเดี๋ยวนั้นไม่ต้องจัดการให้บรรจุเอาไว้อย่างนี้แหละแนวคิดประหลาดดี
0: เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะรอดูมันจะเรียงไงเขาบอกว่าจะให้นะถ้าปฏิบัติถ้าบรรจุไปแล้วแล้วเขาทำงานมา5เดือนแล้วก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ดังเดิมส่วนผู้ที่อยู่ในบัญชีใหม่เนี่ยก็จะรอดูว่าถ้าอัตราตรงไหนว่างก็จะได้ให้ส่งให้ไปบรรจุไปแต่ที่แน่ๆเลยคือบรรจุชดเชยไอ้ส่วนที่ถูกถอนออกอันนั้นที่พบว่าสอบไม่ได้แล้วก็จู่ๆทำคะแนนแก้คะแนนให้สอบได้พวกนั้นจะถูกถอดออกไป 3,000 กว่าชื่อไอ้คนที่ขึ้นบัญชีใหม่ก็จะถูกเรียกไป
1: ครับ
0: ไอ้นั้นไม่มีปัญหาอันนั้นทราบอยู่แล้วต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้กลุ่มที่บอกว่าก็อยู่ในข่ายเนี่ยสอบได้ก็จริงแต่ว่าคะแนนเนี่ยบางทีแล้วดูแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงคิวที่จะถูกเรียกแต่มันเรียกไปแล้วแล้วบรรจุไปแล้วเกิน5เดือนอันนี้เขาจะเสนอว่าก็จะให้มันอยู่ทำงานไป ผมว่าเนี่ยมันจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะเนี่ยดูในบางประเด็นต่างๆที่มีการสรุปออกมานะ
1: ครับเอาผมมองว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้วนะความผิดสำเร็จคือทั้งจ่ายตังค์แล้วก็แก้คะแนนให้แล้วด้วยเพราะสุดท้ายคะแนนปลายทางมันคือมีการแก้ไง
0: ครับ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคะแนนตอนก่อนแก้มันเป็นยังไงเราลงโทษเขาที่การกระทำเราไม่ได้ลงโทษหรือไม่ลงโทษเขาว่ามันมีผลไม่มีผลถูกไห
0: มคือยังไงก็ตามมันมีการแก้คะแนนเนี่ยมันมีการทุจริตแน
1: ่
0: ชื่อเขาถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็แก้คะแนนแม้จะพบว่าเขาสอบตกสอบได้ยังไงเนี่ยหลักฐานสำคัญก็คือว่าถูกแก้คะแนนถ้าถูกแก้คะแนนเนี่ยมันแรงจูงใจที่สำคัญก็คือว่ามันต้องมีการทุจริตแน่นอนถ้าถูกประเด็นว่ามันเกิดการทุจริตเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมองในมุมที่มันเท่าเทียมกันนะมันการทุจริตก็คือการทุจริต

0: ไอ้ส่วนสอบได้สอบตกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องผลของการที่คุณเข้าห้องสอบไปแล้วคุณทำคะแนนได้ทำคะแนนตกถูกไหมไอ้นี่โชคดีจ่ายเงินเหมือนกันนะแต่ทำคะแนนได้มันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่ถามว่ามันจ่ายเงินมาก่อนไหมมันจ่ายมาเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเนื่องจากมันไม่ต้องเข้าห้องสอบมันก็วัดดวงอะไรกันอยู่เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูวันนี้อีกวันหนึ่งนะฮะเป็นกรรมการกลางนะครับว่าสรุปผลออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: 8:38 ครับ
5: ครับ
4: คุยกันต่อครับ
5: ครับ
4: มีเรื่องเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องนะ MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะถ้าเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันนะฮะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็ได้เปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม69นะครับเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะรวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราก็จะจัดอบรมกันที่ CW Tower รัชดาโดยค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทนะรับสมัคร

0: ถึงวันที่25สิงหาคม2569นี้นี่ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับก็ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์3หมายเลขด้วยกันนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649นะก็ต้องรีบตัดสินใจกันด่วนเลยนะครับท่านฟังครับ
1: ครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหลุดเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะเอามาคุยกันต่อนะเพราะว่าไอ้ประเด็นเรื่องของการชี้แจงนะครับของหลากหลายฝ่ายเนี่ยโอ้เมื่อวานนี้นี่เรียกได้ว่านะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกโต้จากคนที่เขาเป็นผู้รู้แล้วก็คนที่เขาเอามาแฉเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กับการชี้แจงของรัฐบาลพอสมควรนะอย่างกรณีที่ทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะที่ออกมาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยพบว่ามีมีความผิดปกติจาก3บัญชีของหน่วยงานรัฐนะที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยมันหลุดก็มีเทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็กองกำลังสิงหนาถก็เลยแจ้งไปยังตำรวจไซเบอร์ให้ระงับบัญชีของทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยรีเซ็ตข้อมูลปรับปรุงพาสเวิร์ดใหม่เพราะยังไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ที่เข้าระบบไปนำข้อมูลออกมาเผยแพร่คือใครแต่ทีนี้ฮะพอช่วงประมาณสักเย็นๆเนี่ยปรากฏว่าโอเคคนที่ทำให้ข้อมูลมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็คือคุณพระดอนปริศนานันทกุลฮะเพราะคุณพระดอนเนี่ยตามข้อมูลนะครับก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยกันปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดจากการที่มีการนำยูเซอร์แล้วก็รหัสผ่านมาใช้เพราะมันรั่วพาสเวิร์ดรั่วคือไม่ได้โดนแฮกไม่ได้มีใครอะไรยังไงแต่โดนเอาพาสเวิร์ดไปใช
0: ้
1: นะก็มีการสั่งการให้ยกระดับแต่ทีเนี้ยประเด็นของเรื่องคือแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ได้ยังไงตามปกติแล้วนะฮะตามปกติแล้วของการถูกเอาพาสเวิร์ดไปใช้เนี่ยมันจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยท่านไปใช้พาสเวิร์ดที่มันจำง่ายฮะท่านไปใช้พาสเวิร์ดพวกเรียกได้ว่าใครๆก็เดาได้มันจะมีการจัดอันดับนะฮะพาสเวิร์ดยอดแย่ประจำปีเนี่ยอันดับหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะ1 2 3 4 5 6แล้วผมเห็นเนี่ยคนที่เขาเอามาแฉเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนรหัสผ่านที่ใช้เนี่ยมันจะใช้1 2 3 4 5 6นะหรือพาสเวิร์ดว่าพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9หรือว่าแอดมิน1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: อ
1: ันนี้อย่างแรกพาสเวิร์ดจะหลุดด้วยอย่างนี้กับอย่างที่สองฮะอย่างที่สองเนี่ยมาด้วยมัลแวร์มาด้วยมัลแวร์ในที่นี้ก็คือโอเคอาจจะมีการเป็นลักษณะส่งลิงก์มาให้แล้วท่านไปกดคลิก
0: อ
1: ันนี้อย่างแรกนะกับอย่างที่สองก็คือมันจะแฝงมากับเว็บไซต์พวกดักดักหน่อยอย่างเช่นเว็บโป้เว็บพนันไปคลิกอะไรมั่วซั่วเนี่ยมันก็จะมีมัลแวร์มาฝังแล้วมันก็จะนะหาช่องทางเอาพาสเวิร์ดของท่านไปได้ทีนี้มันก็น่าสนใจว่าและไอ้ของภาครัฐที่มันหลุดไปเนี่ยพาสเวิร์ดเนี่ยท่านช่องทางไหนท่านไปเข้าเว็บโป้หรือเปล่าหรือท่านไปตั้งรหัสผ่านแบบ1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยถ้ามันเป็นตามที่เขาบอกจริงว่าเหมือนรหัสผ่านมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นครับ
0: ก็ทางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะหรือว่า
1: ตำรวจไซเบอร์
0: สอท
1: อ
0: ก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยทางปลัด

0: ดีอีคุณพัชระอนันตสินก็รู้สึกจะมีข้อมูลท่านก็รั่วอยู่ด้วยใช่ไหมได้มอบหมายให้ผู้แทนเดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสธ.เนี่ยหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยดำเนินการสืบสวนติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นได้สั่งการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลคดีนี้โดยเฉพาะพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจตรีธินกรรังมากรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบและประสานข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่รั่วไหลออกไปนั้นมีต้นทางมาจากระบบของกรมการขนส่งทางบกและกรมการปกครองซึ่งหลังจากนี้ทางคณะทำงานจะทำการเรียกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงานเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปและร่องรอยการเข้าถึงระบบเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการรั่วไหลในครั้งนี้ต่อไป
1: ครับ
0: เอ๊ะแต่ว่าเห็นมีคุณชัยชนกกับทางคุณพระดอนใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์ทำนองว่ามันก็คงจะมีข้อมูลอะไรที่มันรั่วอยู่แต่ว่าไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยมันมีบางคนเนี่ยไปล้วงเอาข้อมูลตรงนั้นน่ะแล้วก็เอามาเผยแพร่ซึ่งดูเหมือนว่าจะระบุทั้งคุณชัยชนกแล้วก็คุณพระดอนระบุไปแล้วน่าจะหมายถึงคุณอะไรนะ
1: ธนารัตน
0: ์คุณธนารัตน์นี่แหละ
1: คุ
0: ณธนารัตน์เขาก็พูดนะคุณธนารัตน์เขาก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าผมน่าจะมาลงที่ผมนะเนี่ยแล้วก็เขาเจ้าตัวก็บอกนะตกลงว่าตำรวจไซเบอร์ได้โทรศัพท์มาแจ้งแล้วว่าให้เขาม
1: าให้ข้อมูลบางคำ
0: เชิญมาให้ข้อมูล
1: ไม่ได้เชิญไปแจ้งข้อกล่าวหานะ
0: ก็เชิญมาให้ปากคำก่อนเชิญมาให้ข้อมูลก่อนถ้ามีพฤติกรรมอะไรเข้ากายก็เดี๋ยวข้อหาก็จะคงจะตามมา
1: คือผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดภาครัฐหรือคนที่ถูกเอาข้อมูลออกมาเปิดเนี่ยถ้าท่านไปแจ้งความเอาผิดคุณธนารัตน์เนี่ยโอ้ท่านผิดจุดมากเพราะไอ้สิ่งที่คุณธนารัตน์ทำเนี่ยใช่เขาเอาหน้ามาเปิดแต่ข้อมูลอะไรเขาก็ปิดหมดอ่ะเพราะเขาไปเห็นมาเขาไปเห็นระบบเนี่ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะมันอยู่ในโถอ่ะมันอยู่ข้างถนนอ่ะพูดง่ายๆมันอยู่ข้างถนนแล้วเขาก็บอกแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากก็เคยบอกหน่วยงานรัฐแล้วว่าเฮ้ยข้อมูลหลุดมันอยู่ข้างถนนนะอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะไม่มีใครทำอะไรจนเขาบอกเนี่ยเขาต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยมีหน้านายกด้วยนะมีข้อมูลนายกมีข้อมูลรัฐมนตรีคราวนี้เต้นกันทั้งประเทศข้าราชการเต้นกันหมดเจ้าตัวถึงท่านบอกเลยว่าโอ้ถ้ารู้ว่าเอาหน้าคุณอนุทินเอาหน้านายกมาโพสต์เนี่ยแล้วมันทำให้ตื่นตัวรีบแก้ไขกันเนี่ยผมทำนานแล้วคือจุดประสงค์เขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะเอาข้อมูลส่วนตัวนายกมาเปิดเผยเพราะเขาไม่ได้เอามาเปิดเผยเพราะเขาก็เซ็นเซอร์หมดทุกอย่างถูกไหมฮะแต่เขาต้องการจะมาบอกว่าเห็นไหมระดับนายกยังโดนแล้วก็ตั้งใจเอาเป็นสายล่อฟ้านั่นแหละเอารูปนายกเอารูปรัฐมนตรีมา
0: ครับ
1: จะได้ตกใจกันจะได้ทำงานจะได้เพราะท่านบอกว่าตั้งใจเอาภาพคนที่เป็นคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรเนี่ยบอร์ดเกี่ยวกับอะไร PDPA ข้อมูลส่วนตัวอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็เป็นความตั้งใจผมว่าถ้าเกิดบรรดารัฐมนตรีไปแจ้งความเอาผิดคุณธนารัตน์นะผมว่าโหท่าน คือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือไม่เห็นถึงความตั้งใจหรออะไรเงี้ยผมว่านะเพราะเจ้าตัวเขาก็ยืนยันว่าอันนี้ไม่มีเรื่องการเมืองแน่นอนเขาบอกเขาตีเก๊หมดถ้าใครพูดเป็นเรื่องการเมือง
0: คือแต่คุณชัยชนกเขาก็ยืนยันเลยว่าเขาตรวจสอบดูแล้วน่าจะมีที่มาวัตถุประสงค์ในเรื่องการเมือง
1: ครับ
0: เนี่ยก็ทำให้เขาก็คุณธารัตน์เขาก็มองว่าเห็นก็โพสเลยบอกอ่ะอย่างนี้หมายถึงผมสิครับเนี่ยดูจากที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าโอ้มันมีแค่อะไรนะมันมีแค่ไอ้ IP เดียวแหละที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็มาล้วงออกไปอะไรเงี้ยซึ่งก็เขาก็บอกว่าของก็จริงอ่ะเพราะว่ามันถูกแฮกถูกอะไรมากองขายกันอยู่

0: ว่าเขาก็เอาเข้าไปแล้วก็เอามาให้ดูว่าเออมันมีการข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยมันหลุดมาเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็มีการขายในตลาดกันอยู่เป็นสับใหม่ผมก็เพิ่งรู้นะมีขายแบบบุฟเฟ่เป็นวันๆจ่ายเป็นรายเดือนก็เดือนละพันกว่าบาทจ่ายเป็นวันก็วันละไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยนะจะเข้าไปค้นเข้าอะไรก็ไม่อั้นเลยมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าสิ่งที่รัฐลงทุนไปเนี่ยมันควรจะมีความปลอดภัยใช่ไหมมันควรจะมีการคำนึงถึงเรื่องการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลการป้องกันพวกแฮกเกอร์ทั้งหลายต่างๆเนี่ยมันจะต้องใน QR เนี่ยมันจะต้องมีตรงนี้แต่ว่าถ้าข้อมูลมันหลุดหรือรั่วถูกล่วงไปได้อย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็ต้องมีความผิดพลาดของระบบอยู่คราวนี้ไอ้คนที่ออกมาแฉ
1: ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผิดพลาดระบบหรือผิดพลาดคนด้วยซ้ำนะ
0: คือ
1: สมมติอย่างเนี้ยสมมติทุกอย่างวางอย่างดิบดีเลยแต่ตั้งพาสเวิร์ด12345 6ถูกไหมฮะสมมติระบบซับซ้อนมากเลยนะโอ้แต่คุณตั้งพาสเวิร์ดอันนี้ไม่ต้องถึงขั้นแฮกเกอร์หรอกฮะใครที่อยากจะลองเดาพาสเวิร์ดดูก็คงจะเดาอันนี้แล้วมันบังเอิญเข้าได้มันก็เอาไปหมดเลย
0: ก็คนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยก็เขาก็พยายามแสดงตนว่าเขาเป็นคนเป่าลูกหวีดนะใช่ไหมเขาเป็นคนเป่านกหวีดมากระตุ้นเตือนให้ภาครัฐหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องหาทางป้องกันเพื่อให้มันไม่เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของประชาชนจำนวนมากแต่ไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าถูกมองว่ามีเจตนาทางการเมืองแล้วจะกลับมาเล่นงานเขาถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างที่เขาว่านะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรนะมันควรจะไปหาว่าเออมันเกิดการรั่วไหลจริงไหมเกิดการรั่วไหลได้อย่างไรแล้วจะหาทางป้องกันกันอย่างไรคือถ้ามันผิดพลาดยังไงมันก็ต้องออกมารับผิดชอบเพราะว่ามันก็คงไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของรัฐมนตรีเหล่านี้ออกมารับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะเสียหายอะไรแล้วก็ไปแก้ไขแล้วผมว่าคนจะปรบมือให้นะ
1: ครับคือแอคชั่นเนี่ยมันควรจะรีบจัดการจริงๆควรจะไปขอบคุณเขาด้วยซ้ำนะควรจะไปขอบคุณเขาด้วยซ้ำว่าโอ้ขอบคุณมากเลยฮะที่เอามาบอกที่เอามาแจ้งให้สังคมตื่นตัวหรือบางทีก็ไม่รู้นะเขาอาจจะบอกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่มีใครฟังแน่บอกดีๆไม่ฟังเลยต้องตะโกนบอก
0: ครับแล้วก็รู้สึกเขาจะบอกเลยว่าหลุดกันทุกหน่วยงานแต่ว่าแต่ละกรมแต่แล้วหน่วยงานก็รีบออกมาปฏิเสธกันนะ
1: ครับ
0: อย่างกรมการปกครองก็บอกไม่ได้หลุดเลยไม่ได้มีหลุดจากไอ้ข้อมูลฐานทะเบียนราษฎ
1: ร
0: ์เลยแต่ก็ยืนยันว่าอย่างนั้น
1: ก็เห็นถึงขั้นบอกนะว่าอะไรนะประเทศไทยมี20กระทรวงเขาบอกว่าเขาพบว่ามีข้อมูลรั่วไป19
0: กระทรวงกับ1สำนักงานก็คือสำนักนายกก็คือ20นั่นแหละครับรั่วหมดเขาว่างั้นนะโอ้ถ้าจริงก็น่าตกใจนะถ้าจริงก็น่าตกใจแต่ว่าก็เขาก็อยู่วงในของไอ้พวกไอ้ธุรกิจเหล่านี้อยู่นี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคุณต้องนึกถึงงานเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันคุกคลีอยู่กับพวกเรื่องเหล่านี้รายการเข้าไปแฮกเคิร์กอะไรต่างๆเหล่านี้เด็กพวกนี้มันทำกันแล้วมันอย่างที่คุณเอกพรว่านะบางทีมันก็หละหลวมประตูก็แบบว่าคล้องกุญแจไว้แล้วก็ไม่ได้กดอะไรเงี้ยหรือว่าเปรียบเทียบก็คือว่าใช้รหัสง่ายๆอะไรเงี้ยนะเข้าไปถึงไม่กี่ทีมันก็เปิดออกมาได้หมด
1: อืม
0: เนี่ยแล้วมันก็เอามาตั้งกลุ่มตั้งอะไรกันขายข้อมูลกันอุตลุดไปหมดไม่ใช่เป็นเรื่องของของไม่ใช่เป็นถึงขั้นเป็นมิจฉาชีพโดยอาชีพอ่ะมันเป็นการแสดงสีไม้ลายมือแล้วก็หาเงินหาทองมันถึงได้แบบเขาถึงบอกว่าตัวเลขทำไมมันถึงถูกมากอ่ะเข้ามาแล้วจะมาใช้ข้อมูลมาซื้อเนี่ยก็แค่วันละร้อยกว่าบาทถ้าเป็นรายเดือนก็พันกว่าบาทซึ่งมันถือว่าถูกมากนะในการขายข้อมูล
1: คือแล้วมันจริงๆมันมีอีกต่อหนึ่งด้วยนะคุณไพศาล

0: มันต่อของคนซื้อข้อมูลจริงๆมันก็จะมีอีกต่อหนึ่งไอ้คนเหล่านี้โอเคมันจะเอาไปทางมิจฉาชีพก็ส่วนหนึ่งหรือบางทีเนี่ยคุณลองคุณไพศาลลองเซิร์ชใน Google ก็ได้ฮะว่ารับเช็คข้อมูลทะเบียนราษฎรรับเช็คข้อมูลทะเบียนรถสืบทรัพย
1: ์อืม
0: อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งก็เอาข้อมูลจากตรงนี้นี่แหละที่มันหลุดเนี่ยมันก็เช็ค
2: อ๋อมันมี
0: เหมือนอารมณ์นักสืบอะไรเงี้ย
2: มันมีเว็บที่มันให้บริการข้อมูลเหล่านี้ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: แล้วมันก็ขายกันใช่ไหมขายข้อมูลเหล่านี้ให้กัน
0: ใช่มันก็ไปหาต่อจากไอ้ที่มันหลุดออกมาเนี่ย
2: ถ้าตามหารถทะเบียนตามหารถอะไรก็น่าจะเป็นพวกไฟแนนซ์พวกอะไร
0: ครับ
2: ห
0: รือว่าพวกเจ้าหนี้อะไรเงี้ย
2: ใช่พวกที่เอารถมาเดาะจำนงจำดำอะไรต่างนะฮะก็ติดตามดูนะว่าในที่สุดแล้วมันจะไปกันยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กันอยู่แล้วนะครับฮารุนโซโล่ก็ร่างของฮารุนก็มาถึงแล้วนะฮะเห็นว่าเมื่อช่วงเช้าม
0: ื
2: ดที่ผ่านมาก็นายบวรทัดเป่งสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะก็ได้ร่างของเขาก็ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK58 ก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีสมาชิกในครอบครัวทั้งพี่ชายพี่สาวญาติสนิทรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามผลงานและผู้สื่อข่าวก็มารอรับเบื้องต้นเนี่ยหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการทางพิธีการแล้วเนี่ยนะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งมอบร่างไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะที่ปทุมธานีเพื่อทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก
0: ็
2: หลังชันสูตรแล้วก็จะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ครอบครัวก็กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจตามกำหนดต่อไป
0: อันนี้เขามีบอกหรือยังฮะว่าจะศพจะถึงกาฬสินธุ์เมื่อไหร่เขาได้บอกกำหนดไหม
2: ยังไม่ได้บอกก็เพียงแต่ว่าเนี่ยวันนี้ก็จะส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ถนนซ่อมสร้างตำบลบางพูนจังหวัดปทุมธานีก่อนจะใช้เวลาผ่าชันสูตรนานเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแต่ว่าคงจะเสร็จให้เรียบร้อยก่อนเก็บหลักฐานให้เรียบร้อยแล้วก็คงจะมอบร่างให้ครอบครัวนำกลับไปเผื่อผมว่าไม่น่าจะเกินวันนะใช่ไหมก็น่าจะ
0: ผ่าสักวันสองวัน
2: เพราะว่าผ่านี่เขาไม่ได้นานเขาเก็บหลักฐานเท่านั้นเขาผ่าเก็บหลักฐานแล้วก็เอาไปตรวจพิสูจน์ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ผลเข้าใจว่าคงจะมาแล้วล่ะจากการตรวจของทางฝ่ายของจอร์เจียเนี่ยเขาคงจะมีการตรวจไปรอบแล้วคงจะแจ้งสาเหตุมาแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะเพราะมันต้องรอการตรวจเพราะว่าครอบครัวเขาบอกว่ายังไงกลับมาขอให้ตรวจละเอียดฝ่ายเราอีกครั้งแล้วก็เอามาผลมายันกันดูครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการทำประกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของคดีความด้วยถ้ามันเกิดเป็นเหตุที่เป็นการเสียชีวิตโดยที่มีผู้อื่นเป็นผู้กระทำอะไรเงี้ยครับ
0: แต่เห็นตอนนี้โฟกัสมาที่เรื่องเนี่ยโรคไหลตายเนี่ยโรคไหลตายเห็นช่วงนี้คนก็ให้ข้อมูลกันเยอะอย่างหมอยงผู้ระวันเนี่ยท่านก็ออกมาให้ความรู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของ
2: คล
0: ื่นกระแสไฟฟ้าหัวใจต่างๆนะ
2: ครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนร่างหลุนโซโลออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เมื่อเวลา 7:50 นาทีพบขบวนรถตู้เดินทางเข้าไปยังภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมรับร่างนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลหลังจากที่เครื่องบินเดินทางมาถึงเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเวลา 4:58 นาทีพบว่าขบวนรถตู้ดังกล่าวประกอบด้วยรถกระบะของสนามบินนำขบวนและปิดท้ายส่วนตรงกลางจะเป็นรถตู้ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงการต่างประเทศและรถตู้ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากหลุนเคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่อมาเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างหลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารและผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของหลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ตเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียและเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบสีหศักดิ์สั่งกรมการกงสุลอำนวยความสะดวกในการรับร่างหลุนนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าการนำร่างนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังกลับประเทศไทยว่าช่วงเช้าวันนี้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัศน์ที่เสียชีวิตที่กรุงเทเบลีซีประเทศจอร์เจียทางนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการรับร่างนายบวรทัศน์กับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมารัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุน

0: ุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรองโฆษกรัฐบาลแจงรักชนกปมงบน้ำบาดาลย้ำโครงการกำหนดพื้นที่ก่อนเลือกตั้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตต่อโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนวงเงินกว่า 6,500 ล้านบาทจำนวน858แห่งว่ามีการกระจุกตัวในพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยว่ารัฐบาลเคารพการตรวจสอบของรัฐบาลของรัฐสภาแต่ข้อเท็จจริงที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการจัดสรรโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางราชการไม่ใช่การจัดสรรตามเหตุผลทางการเมืองข้อเท็จจริงสำคัญคือการกำหนดพื้นที่ทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดสามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าเขตเลือกตั้งใดจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองใดการนำผลการเลือกตั้งในภายหลังมาเชื่อมโยงกับการกำหนดพื้นที่โครงการจึงไม่สอดคล้องกับลำดับข้อเท็จจริงประเด็นที่2อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการแล้วว่าคำขอโครงการที่ยื่นเข้ามาทั้งหมดมีกว่า900แห่งและได้อนุมัติ858แห่งหรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ90ของคำขอทั้งหมดโดยรายการที่ไม่ได้รับอนุมัติเป็นเพียงกรณีที่ซ้ำซ้อนกับโครงการเดิมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมรับมอบตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแทบไม่มีการใช้ดุลพินิจเลือกพื้นที่ใหม่แต่เป็นการอนุมัติตามคำขอที่ผ่านหลักเกณฑ์ดังนั้นการกระจุกตัวของโครงการจึงเป็นผลจากการกระจุกตัวของคำขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่ผลจากการเลือกปฏิบัติทางการเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการ

านสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายนถึง9 ธันวาคม

0: รายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: ก้านาฬิกา11นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนิรพรครับเช้านี้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอล์มีข่าวดีนะครับบางจากกับปตท.เขาประกาศปรับลดราคาลงลิตรละ70สตางค์นะก็มีผลตั้งแต่เมื่อตี5ที่ผ่านมาก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดนะยกเว้นพรีเมียม GSH 95และพรีเมียม GSH 99ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคายังคงเดิมนะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นกลไกตลาดเป็นการตัดสินใจของผู้ค้าน้ำมันตามกลไกตลาดนะคุณเดชพรนะ
3: ครับก็ลดไป70สตางค์ต่อลิตรนะครับมีผลเมื่อตี5ที่ผ่านมา
2: ผมดู E 20ก็เหลือ30.99 บาทนะส่วน E 85ไม่ได้รายงาน E 85ว่าลดเหลือเท่าไหร่แต่ว่าดีเซลก็ยังคงเดิมนะฮะดีเซล B7 ที่ใช้กันโดยทั่วไปยัง36.69 บาทอยู่ไม่ได้ปรับลดราคาลงมานะครับก็ส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยถ้าดูก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็มีลักษณะที่ราคาเริ่มทรงตัวต่ำนะหลังร่วงลงแรงติดต่อกัน3วันด้วยประเด็นเรื่องที่มีความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานในเรื่องของการจะร่วมกันดูแลเส้นทางช่องแคบฮอร์มุสนะแล้วก็ที่เห็นชัดๆอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าทองคำนี่ก็พุ่งพรวดเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: หลังจากราคาน้ำมันร่วงแล้วก็สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เริ่มคลี่คลายดอลลาร์ก็อ่อนค่าด้วยนะก็ทำให้ราคาทองคำเมื่อคืนนี้ผมดูแล้วขึ้นเป็น100เหรียญเลย
3: ใช่ครับเมื่อเช้าเนี้ยผมเปิดดูก็ยังขึ้นต่อเมื่อคืนมันไปถึง 4,250 นะแต่ปรากฏว่าเช้านี้เนี่ยพอเปิดมาดูอีกทีเนี่ยนะฮะ
2: จะ 4,300
3: ตอนนี้ 4,296
2: เกือบจะ 4,300
3: ขึ้นไปสูงสุดถึง 4,305
2: โอ้โหแล้วก็สมาคมประกาศราคาทองคำเช้าวันนี้2รอบแล้วนะ2ครั้งขึ้นมาเบ็ดเสร็จแล้ว 2,050 บาทขึ้นมากับ 2,050 บาทนะตอนนี้ทองรูปพรรณขายออกไป 68,100 แล้วนะก็ขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วจริงๆนะสำหรับทองคำนะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะว่าหลายคนก็ติดดอยที่ราคา 5,000 เหรียญตอนนี้ 4,200
3: เนี่ย
2: 4,200 จะขึ้นมา 4,300 ครับ
3: ครับ
2: ก็ยังมีระยะที่จะต้องพยายามฝ่าฟันไปอีกพอสมควรนะสำหรับท่านที่ติดอยู่บนดอยทั้งหลายนะนี่ก็เป็นข่าวดีที่แจ้งให้ทราบมันมีเรื่องน่าตกใจคุณเอกพรก็คงจะได้ทราบแต่เมื่อวานแล้วนะเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกเสือโคร่งทำร้ายแล้วเสียชีวิตนะ
3: ใช่ครับคือมันก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แนวนี้มาก่อนเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่กับที่เขาก็ไม่ได้แบบโอ้ยเดินเคลื่อนที่อยู
2: ่นอนอยู
3: ่แล้วโอเคอาจจะ

0: โดนซุ่มหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: อือ
0: ันนี้
1: ม
0: เขาก็นอนอยู่ที่เต็นท์นอนอยู่ที่เปล
1: ซึ่งก็เป็นจุด
0: นะ
1: ท
0: ค
1: ี
0: ร
1: ่
0: ับ
1: ผู้พักนักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะนะตรงนั้นใช้เป็นที่พักแรมนะครับ
0: แต่เมื่อวานนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะนะฮะท่านอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเสือห้วยขาแข้งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆที่ห้วยขาแข้งเนี่ยเสือชุมมากมีเป็น100 ตัวเกินครึ่งของที่พบทั้งประเทศนะแล้วบอกในจุดที่เจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนี่ยปกติแล้วมักจะเจอเสือเนี่ยมันป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ5 ตัวแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเขาก็เลยสันนิษฐานกันครับว่าเอ๊มันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะธรรมชาติของเสือเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะพุ่งเข้าหาใครปกติมันวิ่งหนีด้วยซ้ำเขาก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นพวกเสือแก่ที่มันเริ่มแบบล่าสัตว์ไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยมากินเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะฮะและเห็นบอกว่าจุดที่เจอเนี่ยตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะนอนในห้องนอนแต่ไม่ทราบว่าทำไมนะถึงออกมานอนด้านนอกจะเพราะว่าระบบโซล่าเซลล์เสียหรือเปล่ามันเลยร้อนอะไรเงี้ยแล้วออกมานอนข้างนอกแล้วมันหลับลึกถึงขั้นแบบโอ้โหไม่รู้ตัวเลยหรือเปล่าเห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยจะพยายามไปจับเสือทั้ง5 ตัวเนี่ยมาเช็ค DNA เพื่อเอามาเทียบเคียงกับขนเสือที่เจอบริเวณจุดเกิดเหตุ
1: ที่มันทิ้งร่องรอยไว้นะ
0: ใช่ครับเห็นว่าห่างจากจุดชุมชนเนี่ยประมาณ14 กิโลก็ไม่ได้ไกลมากนะครับก็เดี๋ยวคงตอนนี้ยังไม่ได้สรุปสาเหตุว่าตกลงเกิดจากอะไรแต่มันน่าสงสัยปกติเนี่ยเสือเนี่ยมันจะโจมตีก็ต่อเมื่อมันเห็นว่ามันเป็นภัยคุกคามแต่นี่ก็นอนอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆโจมตีใส่คนเลย
1: ครับคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ารวมครั้งล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเป็นครั้งที่2นะเท่าที่มีการบันทึกว่าเสือทำร้ายคนเนี่ยกินคนเนี่ยนะโดยครั้งแรกเนี่ยคุณอรรถพลเจริญชันสาบอกว่าเท่าที่จำความได้เกิดที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อวันที่13 มกราคม 2541ตอนเย็นลูกจ้างอุทยานคนหนึ่งถูกเสือโคร่งเพศเมียอายุราว10 ปีขย่ำแขนขวาขณะซักผ้าหลังบ้านพักที่ลำตะคองแต่มีเจ้าหน้าที่อีกคนช่วยเหลือยิงปืนขึ้นฟ้าทำให้เสือตกใจแล้วก็หนีไปแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งที่2นะฮะผมก็แปลกใจมากที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกเพราะโดยธรรมชาติแล้วเสือจะไม่กล้าเข้าใกล้คนแต่อาจจะเข้ามาทำร้ายและลากสัตว์เลี้ยงไปกินบ้างสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของเราเป็นเป้านิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่มีลักษณะจะต่อสู้ซึ่งเสือคิดว่าเป็นเป้าที่อ่อนแอกว่าและคาดว่ามันคงซุ่มดูอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะออกมาโจมตีถามว่าเสือหิวหรือไม่นะครับถึงขั้นต้องมาโจมตีคนเนี่ยคุณอรรถพลบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะในป่าห้วยขาแข้งมีเหยื่อค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดและกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าก็คือแคมราแท็บเนี่ยนะบอกว่าก็จะดูจากตรงนี้ก่อนนะก็สั่งการแล้วว่าให้ปิดทำการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อหาเสือตัวที่ก่อเหตุก่อนนะจำเป็นต้องหาเสือตัวก่อเหตุเพราะไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมเคยชินหากปล่อยไปอาจจะกลับมามีทำพฤติกรรมเช่นเดิมอีกซึ่งจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้นะก็ผมยังไม่เห็นข่าวล่าสุดนะแต่เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวัน2วันเนี่ยถ้าไปดักซุ่มณจุดที่พบร่างของเจ้าหน้าที่นะเสือมันจะกลับมา
0: ครับ
1: เพราะว่าโดยสัญชาตญาณของสัตว์แบบนี้นะคือถ้าโจมตีเหยื่อแล้วก็ไปลากไปวางไว้ตรงจุดไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วเขาก็หลบออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวอีกวันหรือ2 วันเนี่ยเขาจะต้องกลับมากลับมาที่จุดตรงที่เคยมี

0: มีเหยื่อของเสือเขาเคยวางอยู่นะแต่เขารายงานว่างั้นคราวนี้นะมันมีเพจ Facebook ของที่ใช้ชื่อว่าเขาเป็นกลุ่มที่เขาศึกษาวิจัยเกี่ยวเรื่องเสือโคร่งห้วยขาแข้งนะเขาใช้ชื่อเพจว่า Thailand Tiger Project DNP เขาก็ได้โพสต์ว่าข้อเท็จจริงกรณีเสือโคร่งกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสถานที่เกิดเหตุในวงเล็บครัวมะขามเป็นอาคารเปิดโล่งที่มีราวรั้วต่ำๆมีราวรั้วต่ำๆล้อมมีฝั่งด้านในเป็นที่นั่งโดยรอบแล้วก็เว้นช่วงเป็นช่องทางสำหรับเดินเข้าออกข้างๆอาคารมีเส้นทางที่ปรากฏรอยตีนเสือโคร่งสม่ำเสมอเป็นปกติในอดีตเคยมีเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่พักนอนมาก่อนซึ่งครั้งนี้เจ้าหน้าที่กางมุ้งนอนที่พื้นอาคารพร้อมพัดลมสภาพพื้นที่หลังเกิดเหตุพบขนเสือหลุดร่วงที่พื้นที่นั่งและร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเสือหิ้วมนุษย์ออกไปโดยการข้ามราวรั้วอย่างง่ายดายไม่ได้เดินไปตามช่องว่างที่ราวเว้นไว้และไม่มีรอยเลือดหรือหยดเลือดในบริเวณที่นอนห่างจากตัวอาคารราว15เมตรพบมุ้งเขียวที่เปื้อนเลือดห่างกองอยู่ระหว่างทางที่พบรอยเลือดเสือโคร่งระหว่างทางที่พบรอยเสือโคร่งเดินไม่พบรอยหยดเลือดหรือรอยเลือดกระทั่งปลายทางพบผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยโดนกัดกินแต่รอยเลือดแห้งแล้วพฤติกรรมที่เสือโคร่งตอบสนองต่อมนุษย์จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมเสือโคร่งพบว่าเสือโคร่งจะหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวเช่นหากเสือโคร่งพบมนุษย์นั่งอยู่จะขยับหนีทันทีเมื่อมนุษย์ลุกขึ้นยืนหรือขยับตัวดังนั้นการที่เสือโคร่งคาบมนุษย์ออกจากที่นอนอย่างง่ายดายและไม่ปรากฏร่องรอยดิ้นรนต่อสู้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ชวนสงสัยยิ่งหรือว่าหลับลึกเกินกว่าจะรู้สึกถึงความเจ็บจากกรงเล็บและคมเขี้ยวท้ายที่สุดคงต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ก่อนที่จะสรุปและวางแผนป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่จ้องล่ามนุษย์เป็นอาหารแน่นอนอันนี้ก็ต้องรอการสืบสวนสอบสวนของทางอุทยานนะ
1: ตอนนี้ก็ปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ก็แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่อยู่บริเวณโดยรอบให้ระมัดระวังก็จะไปติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านขอรับการสนับสนุนอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ต้องเป็นระเบียบปฏิบัติที่ต้องทำกันไปก่อนนะฮะ
0: อืม
1: ก็เนี่ยโอ้โหผมไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้เลยที่ว่าโอ้เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยนะนอนเฝ้าอยู่ปรากฏเจอเสือพยายามเข้าไปนะ
0: แต่ตอนที่มันมีข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่ของซาฟารีเวิลด์อะที่อยู่ในสวนสัตว์เปิดในกรงเสือนะ
1: ครับ
0: อันนั้นหันหลังให้แล้วเสือมันเข้ามาขย่ำมึงหลังเนี่ยอันนั้นเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าก็ไม่ได้ร้องไม่ได้อะไรเลยนะก็มีการพูดกันบอกว่าบางทีเนี่ยที่เขาไม่ได้ร้องเลยเพราะมันขย่ำไปที่บริเวณค
1: อ
0: มัน
1: ทีเดียว
0: แต่มันขย่ำเข้าไปแล้วมันไม่สามารถที่จะตะโกนหรือดิ้นรนต่อสู้ได้เลย
1: อาจจะไปโดนจุดตาย
0: อันนี้อาจจะเขาก็บอกว่าถ้าบางทีอาจจะไม่ใช่หลับลึกแต่มันขย่ำไปบริเวณที่คือไม่สามารถดิ้นรนต่อบางคนเขาบอกนะเขาบอกว่าก็เป็นไปได้มันขย่ำตรงคอก็คือคอหักแล้วก็ไม่สามารถเคี้ยวก็จมอยู่ในคอมันตะโกนจะสู้อะไรไม่ได้หรอกแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันยังไม่คลายเคี้ยวเนี่ยเลือดมันจะไม่ออกมา
1: อ
0: ันนี้ที่เขาบอกนะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีกองเลือดไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งไปถึงจุดนู่นอ่ะจุดที่มันวางล่างแล้วมันเริ่มกัดนะถึงได้พบมีรอยเลือดเนี่ยเขาก็อธิบายนะสำหรับคนที่เขาพอจะมีความรู้อยู่เกี่ยวกับเรื่องเสือเนี่ยนะครับ
1: ครับ

0: แล้วก็มากรมอุทยานนี่จริงๆก็ไม่มีเรื่องเสือนี่ก็มีเมื่อวานนี้ก็โดนฝังเขี้ยวไปเขี้ยวหนึ่งนะคุณเอกพรเห็นไหมคุณวีระเขาฝ
1: ันง
0: ไปหนึ่งคุณวีระเขาฝันไปหนึ่งเขี้ยว
1: นะเพราะเมื่อวานให้คุณอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็พูดในที่ประชุมของกรรมธิการเรื่องงบประมาณคือมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องปีงบ70คือช่วงนี้อาจารย์วีระเขาจะทวงฮะว่าในกระทรวงของท่านเนี่ยท่านมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะแล้วใช้ทำอะไรบ้างอะไรเนี่ยฮะก็ให้แจกแจงมาในเบื้องต้นเห็นบอกมีเงินนอกงบประมาณของทศเนี่ยต้นปีอยู่ที่ 4,000 กว่าล้านนะครับและกระทรวงได้ทำประมาณการเอาไว้ว่าน่าจะเหลือเงินช่วงต้นงบประมาณรายจ่ายปี70อยู่ 2,919 ล้านอาจารย์บอกว่าน่าชื่นชมในแง่ที่ว่ากระทรวงเนี่ยมีเงินนอกงบประมาณจำนวนหนึ่งแต่อาจารย์ก็บอกว่าก็เอามาสมทบในงบประมาณเพื่อให้ทำงานได้เต็มที่และถือว่ามีการจัดการได้ดีนะแต่ว่าท่านระบุว่าได้ประมาณการเงินรายได้งงนอกงบประมาณปี70เอาไว้ 2,488 ล้านมาจากค่าเช่าค่าที่พักค่าธรรมเนียมอุทยานต่างๆและจากเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 1,100 ล้านอาจารย์ก็บอกฝากไปยังปลัดพศเลยฮะบอกว่าตนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวอุทยานแต่คุณภาพอาจารย์บอกว่าอาทิอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันเคยไปเมื่อ4ปีที่แล้วอาจารย์ใช้คำว่าต้องพูดว่าเลวทรามมากเลยเพราะ2 ทุ่มปิดไฟและเตียงที่ผมไปนอนเป็นหนามเหล็กผมต้องเอาผ้าห่มไปวางอันนี้เรื่องจริงแล้วผมเดินไปดูบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานดีกว่าคนที่เสียเงินไปนอนพักบนอุทยานจำไม่ได้ว่าเป็นซีมิลันหรือสุรินทร์แต่ผมไปค้างที่นั่น1 คืนแต่ตอนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่นะที่อื่นๆผมก็ไปแต่ผมจะไม่ระบุที่แต่ที่นี่ร้ายแรงที่สุดสำหรับผมน้ำก็ไม่พอน้ำร้อนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมีได้เฉพาะตรงจุดที่เป็นของเจ้าหน้าที่ก็ฝากปลัดกระทรวงทศว่ามีทางเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้ากระทรวงไม่มีงบประมาณก็น่าจะทำ PPP ก็คือร่วมมือรัฐและเอกชนนำร่องสักแห่งให้เอกชนมาลงทุนก่อสร้างและคืนให้อุทยานแต่เขาบริหารจัดการเจ้าที่อุทยานก็ยังอยู่หรือจะสร้างบ้านพักอีกแห่งโดยไม่ต้องไปรบกวนของเก่าก็ได้ปรากฏกรมอุทยานฮะออกแถลงการชี้แจงยาวเหยียดเลยฮะก็ออกแถลงการว่าโอเคตามที่มีการเผยแพร่มีคำว่าเลวทรามมากเลยนะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเช่นปิดไฟ2 ทุ่มสภาพเครื่องนอนต่างๆก็ชี้แจงมาข้อแรกบอกกรณีพักแรมในซีมิลันมีการลงประกาศเอาไว้ตั้งแต่4 ตุลา 618ปีที่มีการยกเลิกการพักแรมบนเกาะและกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับเท่านั้นเพื่อแก้ปัญหาขยะและน้ำเสียกรมอุทยานจึงประกาศปิดมุ่งเน้นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารบ้านพักหูยงบริเวณเกาะเมียงในอดีตเคยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี51ภายหลังปิดทางราชการได้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกก็คือปิดไปแล้วนั่นเองข้อ2น้อมรับทุกความเห็นเลื่อนไฟฟ้าประปาการสื่อสารในพื้นที่เกาะหรือป่าลึกเจ้าหน้าที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดทางภูมิประเทศเช่นระบบพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์กำหนดเวลาปิดเปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยลดการใช้พลังงานป้องกันไม่ให้แสงเสียงจากมนุษย์ไปรบกวนธรรมชาติส่วนข้อเปรียบเทียบนะที่บอกว่าไอ้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยดูดีจังอะไรเนี่ยนะฮะก็ว่าเดี๋ยวจะยกระดับความเป็นอยู่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคู่พัฒนาโซนท่องเที่ยวต่อไปแนวทางพัฒนา PPP เนี่ยนะครับก็บอกว่าแนวทางปฏิบัติก็จะตรวจสอบระเบียบราชการอย่างรอบคอบการดำเนินการใดๆเน้นที่กระทบจะไม่กระทบต่อภารกิจด้านการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: นี่น่าจะเป็นหน่วยงานแรกนะที่มีการออกแถลงการชี้แจงหน่วยงานอื่นๆผมไม่เห็น
1: เ
0: ขามาชี้เขามาชี้แจงแล้วก็คงจะจบในชั้นกรรมธิการนั่นนะ
1: ครับ
0: วันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ครูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงอีคอนนิวส์อัปเดต
6: นาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Econ News Update นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและเจาะลึกข้อมูลการลงทุนกับวันดีวันนเมธังกูลนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของการลงทุน Data Center แห่งภูมิภาคเอเชียค่ะเมื่อมีเม็ดเงินระดับล้านล้านบาทหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็เกมนี้อาจจะขยายวงการแข่งขันจากราคาที่ดินอาจจะขยับมาสู่พื้นที่ที่ต้องมีไฟฟ้าพร้อมมีน้ำเพียงพอมีอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากน้ำท่วมด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามันขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปดิวการลงทุนระดับหมื่นล้านบาทก็อาจจะสะดุดลงได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีนายทุนมอบหมายให้ในหน้าท้องถิ่นหรือว่าบางพื้นที่เป็นระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ออกหน้ากว้านซื้อที่ดินเพื่อรองรับการลงทุน Data Center แต่ว่าการลงทุน Data Center กำลังจะเปลี่ยนเกณฑ์การเลือกที่ดินจากเดิมที่กว้านซื้อที่ดินราคาถูกๆจำนวนมากเก็บสะสมไว้แล้วทำให้ราคาที่ดินขยับขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ในทำเลนี้มีผู้เล่นสำคัญทั้งกลุ่มทุนไทยแล้วก็กลุ่มทุนจีนนะคะแต่ว่าตอนนี้การแข่งขันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ด้านราคาของที่ดินที่ได้มาอีกต่อไปแต่ว่าจะเป็นการเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศพร้อมนะคะมีด้านความพร้อมด้านไฟฟ้าด้านน้ำอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความพร้อมของทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นปัจจัยชี้ขาดสำหรับการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่ค่ะล่าสุดครม.อนุมัติงบ 7,200 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะสร้างอ่างวังตะโหนดรองรับการใช้น้ำในพื้นที่เพื่อดึงดูดการลงทุน Data Center ค่ะโดยกรมชลประทานนะคะจะดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดที่จังหวัดจันทบุรีระยะเวลาก่อสร้าง7ปีนะคะตั้งแต่ปี2570จนถึง2576โครงการนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำนะคะรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC และพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะการมีแหล่งน้ำสำรองที่มั่นคงก็จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ที่ต้องเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC นะคะนอกจากนี้ครม.ยังแต่งตั้งบอร์ดนโยบาย Data Center คณะกรรมการที่จะกำกับดูแลธุรกิจเพื่อที่จะให้การประกอบกิจการเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริงไม่กระทบ กับความมั่นคงทางพลังงานนะคะ

การใช้ทรัพยากรทั้งน้ำไฟฟ้าที่ดินและสิ่งแวดล้อมค่ะรวมถึงความมั่นคงด้านข้อมูลด้วยนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีกรอบการกำกับดูแลที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะทำหน้าที่เสนอนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในการอนุมัติอนุญาตหรือว่าให้บริการแก่ผู้ประกอบการพร้อมทั้งติดตามประเมินผลแล้วก็นำกลับมาเสนอครม.ด้วยนะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกมิติเลยทั้งด้านพลังงานด้านน้ำสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดรักษาความมั่นคงและราคาพลังงานที่เป็นธรรมรวมถึงเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมด้วยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและด้านผังเมืองก็จะมีการกำกับดูแลเรื่องผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านข้อมูลของประเทศด้วยด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนก็อาจจะต้องมีการป้องกันและการเยียวยาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนรอบข้างด้วยนะคะมีตัวอย่างที่มาเลเซียค่ะท่านผู้ฟังคะ Data Center นี่ที่ผ่านมาบูมสุดขีดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ชุมชนมาเลเซียเนี่ยเริ่มจะไม่เอาด้วยแล้วจากประเทศที่ต้องบอกว่าเขาเร่งการดึง Data Center จนแซงสิงคโปร์วันนี้มาเลเซียเนี่ยกับกำลังเผชิญกับแรงเสียดทานครั้งใหญ่ค่ะเมื่อชุมชนเริ่มตั้งคำถามว่าเม็ดเงินที่นำมาลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนี้คุ้มค่ากับน้ำกับไฟฟ้ากับทรัพยากรที่ต้องแลกหรือไม่นะคะ Data Center อาจจะสร้างความมั่งคั่งกำลังแย่งทรัพยากรจากคนในพื้นที่นี่คือคำถามที่ชาวมาเลเซียตั้งขึ้นนะคะหลังจากที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นฮับ Data Center ที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนค่ะในด้านหนึ่งก็คือกระแสคัดค้านจากชุมชนก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าชุมชนกลับเริ่มออกมาต่อต้านเพราะว่ากังวลว่าอุตสาหกรรม AI จะใช้น้ำใช้ไฟฟ้ามหาศาลขณะที่ผลประโยชน์ที่คนท้องถิ่นได้รับคุ้มค่ากับทรัพยากรที่สูญเสียไปจริงหรือไม่อย่างของเราจะมีพื้นที่ EEC ในส่วนของจังหวัดระยองเองเขาก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ3ด้านใช่ไหมคะก็คือดังเรื่องของภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมปกติก็จะมีการใช้น้ำเยอะอยู่แล้วอันนี้ใช้น้ำใช้ไฟเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ Data Center บูมได้ใน EEC บ้านเราเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องของความคุ้มค่าหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่จะรองรับกระแสลงทุนนี้ด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องย้ำกับท่านผู้ฟังกับกระแสดราม่าชวนบิดคลิกนะคะหรือว่าการเบี้ยวหนี้เงินกู้ต้องคุยกันถึงเรื่องของทัศนคติที่มองว่าการกู้เงินออนไลน์ที่สะดวกสามารถเบี้ยวหนี้ได้เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าทุกธุรกรรมเนี่ยทิ้งรอยเท้าดิจิตอลไว้นะคะสามารถตรวจสอบได้เสมอการเบี้ยวหนี้เนี่ยจะไม่ได้จบแค่การเป็นหนี้เสียแต่อาจจะต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีลูกหนี้กว่า1,100,000คนที่ถูกฟ้องแล้วนะคะผลจากการถูกดำเนินคดีเรื่องหนี้สินเนี่ยโอ้โหถือว่าร้ายแรงแล้วก็ยาวนานนะคะอาจจะส่งผลต่อชีวิตการดำเนินชีวิตของเรานานถึง10ปีทั้งในด้านการเงินคุณภาพชีวิตโดยรวมคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วไม่สามารถผ่อนจ่ายได้เนี่ยชีวิตของเราอาจจะต้องถูกตามให้มาชำระหนี้เรื่อยๆแล้วก็ถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์สินต่างๆที่มีนะคะข้อมูลจากเครดิตบูโรเนี่ยตอนนี้ชี้เห็นว่าปัจจุบันมีลูกหนี้ถึง1,100,000คนหรือว่ากว่า1,850,000บัญชีที่ก้าวข้ามคำว่าหนี้เสียไปแล้วตอนนี้พวกเขาถูกฟ้องร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะคะมูลหนี้มูลค่าหนี้รวม 580,000 ล้านบาทกำลังเผชิญกับสถานะรหัสโค้ด30 30 30นี่แหละค่ะนะคะซึ่งหมายถึงว่าการถูกศาลสั่งประทับรับฟ้องแล้วก็กำลังเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีการเป็นหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะเพราะว่ากระบวนการนี้อาจจะยืดเยื้อแล้วก็ผูกพันชีวิตลูกหนี้นานถึง10ปีค่ะบทเรียนดราม่าคลิกนี้อาจจะทำให้เราย้ำว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินฟรีนะคะความสะดวกสบายในการกู้เงินวันนี้อาจจะกลายเป็นภาระหนี้ที่หนักอึ้งในวันข้างหน้า

หากว่าเราไม่มีวินัยการสร้างหนี้ก็ควรทำเพื่อตอบโจทย์ความจำเป็นเท่านั้นแล้วก็ต้องทำอย่างมีสตินะคะเพราะว่าในโลกดิจิตอลแบบนี้ทุกอย่างถูกบันทึกไว้การเบี้ยวหนี้ไม่มีคำว่าฟรีค่ะแล้วก็ราคาที่ต้องจ่ายนั่นหมายความว่าอาจจะหมายถึงสิทธิอิสรภาพทางการเงินตลอดทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะทุกฝั่งค้าช่องแคบฮอร์มูซกำลังจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่ออิหร่านและโอมานบรรลุดีลช่องแคบฮอร์มูซโดยทั้งสองประเทศเนี่ยได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยหลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกันมานานกว่า2 เดือนโดยพิจารณาด้านเทคนิคด้านกฎหมายความมั่นคงแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะข้อตกลงชั่วคราวนี้นะคะจะมีอายุ60วันค่ะแล้วก็จะสามารถขยายเวลาได้ภายหลังโดยกำหนดให้เรือที่เดินทางสู่อ่าวเปอร์เซียจะต้องใช้เส้นทางฝั่งน่านน้ำของอิหร่านส่วนเรือที่จะเดินทางออกนะคะก็จะใช้เส้นทางน่านน้ำของโอมานภายใต้การประสานการทำงานร่วมกันระหว่างอิหร่านและโอมานนะคะในช่วง60วันแรกนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางเรือหรือว่าค่าธรรมเนียมใดๆจากเรือที่ใช้เส้นทางนี้นะคะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าจะมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบในช่องเดินเรือตรงกลางนะคะเพื่อที่จะแล้วต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน30วันด้วยก่อนที่จะเปิดให้เส้นทางเดินเรือทั้ง2ทิศทางภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งอิหร่านและโอมานเนี่ยจะต้องเจรจาเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะรายงานระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังบอกว่าคณะทำงานของเขาเนี่ยได้มีการหารือที่ดีมากกับอิหร่านซึ่งก็ช่วยเพิ่มความหวังว่าความขัดแย้งที่ดำเนินมายาวนานกว่า5 เดือนอาจจะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้ค่ะมีในรายงานระบุนะคะว่ามีเพียงผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้หารือโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานเป็นการคุยผ่านโอมานนะคะยังไม่ได้มีการหารือโดยตรงกับอิหร่านแต่ว่าก็มีสื่อบางสื่อที่เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ดีกับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาก็รายงานว่าสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเจรจาและอ้างว่าผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีบทบาทในการประสานงานโดยตรงค่ะกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านผ่านการไกล่เกลี่ยของโอมานกาตาร์ปากีสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะคะก็ดูเหมือนว่าก็อาจจะเป็นสงครามข่าวสารที่ชิงความได้เปรียบการเจรจาในรอบนี้อาจต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะแม้ว่าการเจรจาจะคืบหน้าแต่ว่าข้อตกลงนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็อาจจะยังเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการลงนามแล้วก็เปิดเผยในรายละเอียดจากทุกฝ่ายแต่ว่าแนวโน้มการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็การอ่อนค่าเงินของเงินดอลลาร์ทำให้เมื่อคืนนี้ราคาทองคำโลกบวกแรงถึงกว่า 4% สำหรับโกลด์สปอตนะคะแล้วก็ 3.7% สำหรับโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะนั้นเดี๋ยวเราดูราคาทองคำกันก่อนเลยนะคะในส่วนของราคาทองคำพุ่งขึ้นเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะรวมถึงการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มูซที่มีความคืบหน้าราคาทองคำสปอตนะคะสปอตโกเนี่ยขึ้นไป 4.3% สู่ระดับ 4,252 ดอลลาร์กับอีก74เซนต์ต่อออนซ์ค่ะราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่22มิถุนายนเลยทีเดียวนะคะก็ในรอบ1เดือนกว่าๆส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น152ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 3.67% ปิดที่นี่
ให้เราได้เห็น Gold Future 4,300 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดที่ 4,305 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะข้อมูลจากสภาทองคำโลกระบุว่าความต้องการทองคำของธนาคารกลางต่างๆในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2565ค่ะ

ขณะที่ปริมาณทองคำไหลออกจากกองทุนทองคำ ETF นะคะ45ตันในไตรมาส2ค่ะซึ่งช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ราคาทองคำนั้นปรับตัวลดลงรายไตรมาสหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี2556เลยทีเดียวโดยมีการปรับลดลงถึง 14% นะคะการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดเป็นเงินดอลลาร์มีความน่าสนใจที่น่าดึงดูดน้อยสำหรับนักลงทุนที่ถือครองเงินสกุลอื่นๆนะคะส่วนการปรับตัวลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการถือครองทองคำซึ่งทองคำเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยนะคะมาดูทองคำในประเทศเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน4รอบแล้วนะคะรอบแรกเนี่ยโอ้โหขึ้นแรงเลย 1,900 บาทรอบที่2ขึ้นมา150บาทแต่ว่ารอบที่3และ4ปรับลดลงนะคะโดยครั้งที่3ลงไป100บาทครั้งที่4ลงไป500บาททำให้โดยรวมล่าสุดเช้าวันนี้ทองคำบวกมา 1,900 บาทค่ะทำให้ทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่66,950 บาทขายออก 67,150 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,294 ดอลลาร์ค่ะแล้วก็โค้ดเงินบาท 33 บาท 7 สตางค์ค่ะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กกันนะคะเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะขานรับกับสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดตัวลบเป็นครั้งแรกในรอบ5วันทำการเนื่องจากว่าราคาหุ้น SpaceX นะคะลดลงแล้วก็ทางหุ้น AMD นะคะก็ลดลงด้วยนะคะหลังจากที่ประกาศผลประกอบการแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะดาวโจนส์ปิดที่ 54,349 จุดเพิ่มขึ้น263จุดหรือว่าคิดเป็น 0.49% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,723 จุดขึ้นมาเกือบ13จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.17% ค่ะ Nasdaq ปิดที่ 26,363 จุดนะคะลดลง221จุดหรือว่าคิดเป็น 0.83% ค่ะดาวโจนส์ยังคงปิดในระดับที่สูงสุดนะคะขานรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐค่ะซึ่งล่าสุดทางกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนะคะบอกว่าอิหร่านและโอมานมีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อจัดตั้งเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็กำลังจัดทำแถลงการร่วมเพื่อที่จะสรุปประเด็นสำคัญของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่3บางฝ่ายจะต้องไม่เข้ามาขัดขวางหมายถึงสหรัฐหรือเปล่านะคะในส่วนของสื่อรายงานว่าการอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคนะคะบอกว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเนี่ยก็จะมีการมอบสิทธิ์ให้อิหร่านในการควบคุมเรือที่เดินทางเข้าสู่อ่าวอาหรับค่ะผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการยินยอมผ่อนปรนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่ออิหร่านนะคะดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะคะสามารถปิดบวกได้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่เช่นเดียวกับตลาดหุ้นดาวโจนส์นะคะโดยนักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาอย่างแข็งแกร่งขณะที่การติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่657จุดเพิ่มขึ้น 0.28 จุดค่ะบวกมา 0.04% นะคะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,669 เพิ่มขึ้น 2.67 จุดนะคะ DAX เยอรมนีปิดที่ 26,126 จุดลดลง76จุดค่ะ FTSE 100ลอนดอนปิดที่ 10,888 จุดนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ9จุดค่ะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ3ใน4วันทำการล่าสุดนะคะเนื่องจากว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งก็ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าตลาดให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจมากกว่าประเด็นการเมืองหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดหุ้นในช่วงนี้นะคะพอผลประกอบการออกมาดีนักลง

0: ตุนก็เชื่อมั่นมากขึ้นค่ะดูตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะในส่วนของนิกเคอิลดลง404จุดค่ะเปิดตลาดมานะคะในส่วนของหางเสียงฮ่องกงก็ลดลง248จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนลดลงไป14จุดนะคะส่วนคอสปิกของเกาหลีใต้ลดลง 1.84% นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ปิดติดลบค่ะโดยพลิกติดลบในช่วงบ่ายนะคะส่วนทางกับภูมิภาคมีแรงขายในหุ้นสื่อสารแล้วก็ในส่วนของปตท.สผ.แล้วก็เดลต้ากดดันตลาดนะคะดัชนีปิดที่ 1,609.78 จุดค่ะลดลง 7.35 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้กว่า 90,000 ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 6,000 ล้านบาทนะคะดูราคาน้ำมันกันต่อนะคะในส่วนของราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะคือนักลงทุนประเมินสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านท่ามกลางความหวังที่ว่าความตึงเครียดระหว่างสองประเทศจะลดระดับลงนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนลดลง55เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.73% ปิดที่75ดอลลาร์กับอีก22เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบนซ์เนี่ยก็ลงไปประมาณ9เซนต์ค่ะปิดต่ำกว่า80ดอลลาร์ต่อเซนต์แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ยังคงชวนอาจารย์คุยถึงเรื่อง Data Center อีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดรัฐบาลแต่งตั้งบอร์ด Data Center เพื่อจะดูแลตั้งแต่ใบอนุญาตแล้วก็พวกข้อห่วงใยต่างๆน้ำไฟอินเทอร์เน็ตปัญหาที่จะต้องขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้ Data Center เกิดขึ้นแล้วไม่กระทบกับเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆอันเนี้ยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือประเด็นแรกก่อนนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องเห็นพร้อมกันคือมันคือประโยชน์นะ
0: ค่ะ
1: อันที่สองคือมันไม่นำพามาซึ่งความสูญเสียนะอันที่สามคือประโยชน์สุทธิยังตกอยู่กับประเทศไทย
0: ค่ะ
1: เพราะผมคิดว่าการได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดข้อขัดแย้งข้อครหาว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะครับจะเสียประโยชน์จากการมี data center แต่จะได้ประโยชน์มากกว่าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องหาข้อมูลให้ชัดและต้องบอกให้สาธารณชนประชาชนทั่วไปได้เห็นภาพว่าเรื่องนี้จะมีการแก้ไขและมีการเตรียมพร้อมและเป็นประโยชน์คนไทยเพราะผมคิดว่าจุดแรกเนี่ยการขอให้ตรวจสอบข้อที่จริงหาข้อที่จริงและหาแนวทางแก้ไขเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับและข้อมูลต่างๆเมื่อหาเรียบร้อยแล้วก็ควรจะบอกให้กับสังคมทราบคือเมื่อวานเนี่ยผมก็เพิ่งเจอนะครับอธิการบดีของ NSU NUS นะครับ National University of Singapore แต่ก็เดินก็คุยกันเพราะวันนี้มีที่ประชุมอธิการบดีของประเทศไทยนะครับก็มีการพูดว่าถ้าใครไม่มี AI ใครไม่รู้ AI มันจะตกกระบวนการพัฒนานะครับแล้วก็แน่นอนครับ AI มันก็จะนำพามาซึ่งสิ่งต่างๆเพิ่มเติมคือ data center อะไรต่างๆนะครับงั้นตอบคุณบดีก่อนจำเป็นครับที่ต้องศึกษาครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างวันนี้ก็มีข่าวว่าอย่างที่มาเลเซียเองคือที่ผ่านมาเขาก็บูมในเรื่องของ data center สุดขีดเลยแต่ว่าก็เริ่มมีชุมชนที่มีกระแสคัดค้านออกมาชุมชนต่อต้านแล้วก็กังวลว่าเรื่องของอุตสาหกรรม AI ที่จะใช้น้ำใช้ไฟมหาศาลขณะที่ประโยชน์จริงๆที่คนท้องถิ่นได้รับมันไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไปเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าภาพใหญ่เราได้ประโยชน์แต่ว่าภาพที่ชุมชนมองอาจจะเฮ้ยเขาประโยชน์ไม่ถึงเขาแต่เขาต้องสูญเสียอะไรบางอย่างอันนี้เราอาจจะต้องสื่อสารยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดแรกเนี่ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับโทษพอๆกันแต่ว่าสุทธิคืออะไร สิ่งที่เรามีประสบการณ์เรียนรู้ที่เราคุยในรายการเนี่ยประสบการณ์เรียนรู้คือว่ามันยังไงมันก็ต้องมีผมคงจะเทียบง่ายว่าบ้านไหนไม่ใช้โทรศัพท์มาก่อนน
0: ะ
1: บ้านไหนไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยบ้านไหนไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยบ้านไหนไม่ใช้คอมพิวเตอร์เลยอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าระดับการพัฒนาหรือระดับการเข้าหารายได้เนี่ยมันจะต่างกันAI กับ Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะ

0: ต้องทำความเข้าใจให้ชาวบ้านทราบมีหลายโครงการที่เราเห็นโครงการจึงต้องรับฟังความคิดเห็นและก็จะต้องทำความเข้าใจเพราะก็จะมี NGO ถ้าเขาเข้าใจชาวบ้านเข้าใจกระแสการต่อต้านก็จะหายไปและจะเข้าใจมากขึ้นคำถามแรกคือเราต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลในมาเลเซียมันเกิดจากข้อที่จริงอะไรและจริงแค่ไหนและสุดท้ายเราก็ต้องมันเรื่องเลือกจริงๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าการมี AI กับ Data Center ดีนะแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะครับถ้าเราจะไม่มีเราจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไรเราก็ต้องเลือกครับประมาณนั้นนะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจและแวดวงของการที่เข้าใจเรื่องของทางด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี AI กับ Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานครับที่จำเป็นต้องมีครับ
1: ก็อย่างที่อาจารย์อาจจะเคยบอกว่าบางทีเราอาจจะคนของเราอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอแต่ว่าเราจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือนกับเช่นเดียวกับที่อุตสาหกรรมรถยนต์มาลงทุนในบ้านเราจนเรากลายเป็นฮับแห่งเอเชียได
0: ้ผมชวนคุณวันดีคุยดีกว่านะครับเราไม่ควรมี 3G หรือ 4G มั้ยตอนนี้เรามี 5G น
1: ะ
0: แล้วชาวบ้านเห็นไหมครับเขาขายของผ่านอีคอมเมิร์ซเนาะเขาสามารถโฆษณาและขายของไปนานาชาติได
1: ้
0: และบางคนใช้ 4G 5G ไปในทางไม่ดีเช่นกลุ่มสแกมเมอร์พวกนี้นะครับอันนี้ผมขอประชามพันธ์หน่อยนะครับเพราะตอนนี้เริ่มมีข่าวแล้วว่ามีการอ้างอิงว่ามหาลัยต่างๆร่วมมือกับมหาลัยต่างประเทศและจัดโครงการไปเรียนที่1ฤดูภาคฤดูร้อนนะครับหรือ1ภาคการศึกษาและมีการให้เงินอันนี้จะเป็นขอบอกก่อนนะครับว่าหลายมหาลัยเจอแล้วนักศึกษาเจอเพราะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นคำรวมหมดนะครับก็อยากฝากผู้ปกครองและคนที่เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่นะครับว่าต้องติดต่อมหาลัยโดยตรงอย่าเชื่อคำแอบอ้างใดๆโดยบุคคลอื่นนะครับขอให้ประสานกลับมาที่มหาลัยและมหาลัยต่างๆก็เริ่มยืนยันแล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวเท็จนะครับเพราะในอย่างที่ผมบอกคือมันมีทั้งบวกทั้งลบในเรื่องของโทษภัยที่เราต้องรู้เท่าทันนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเห็นว่าจะส่งน้องๆไปเรียนภาคฤดูร้อนที่ไหนยังไงก็ตามก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่วนใหญ่ไม่ใช่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่คือตอนนี้เริ่มมีแบนเนอร์ของมหาลัยต่างๆเริ่มออกมานะครับมหาลัยแห่งประเทศไทยเราก็ออกมานะ
1: ค
0: ืออันนี้เจอกันจริงๆนะครับเพราะนั้นก็อยากให้เข้าใจแล้วก็อย่าหลงเชื่อคำลวงนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากๆผมพูดเหมือนเดิมฮะคือว่า AI กับ Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างมีบวกมีลบเสมอเพียงแต่ว่าเราต้องสกัดจุดลบได้ยังไงแล้วก็เติมเต็มให้เราได้บวกมากที่สุดต้องให้คนไทยได้ประโยชน์จริงๆแต่ว่าข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้จะต้องมีการเผยแพร่ไปทางการครับ
1: ค่ะอาจารย์การเกิดขึ้นของบอร์ด Data Center อาจารย์คาดหวังว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้จะต้องระวังจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะอาจารย
0: ์ก็จุดแรกก่อนผมไม่ใช่นักเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มหาลัยการไทยเราใช้นโยบายโดยผมเป็นคนสั่งการในสารธิการบดีเนี่ยคือเราเป็น AI First University และตอนนี้เราเปิด Quantum Post Quantum Center เพราะว่าการมี Quantum เนี่ยมันจะมีการแฮกข้อมูลได้การแฮกเนี่ยเขาจะแฮกรหัสนะเขาจะไปแฮกก่อนแล้วเขาจะไปดีคริปต์คือไปถอดรหัสดีโค้ดทีหลังซึ่งตอนนี้เรื่องของควอนตัมที่ถ้าคนเป็นแฮกเกอร์ใช้ควอนตัมเข้ามาขณะที่เรายังไม่ใช่ควอนตัมเนี่ยมันจะแฮกง่ายมากดังนั้นเนี่ยเราจึงตั้งศูนย์เฝ้าระวังแล้วก็ให้เรียนรู้นะครับและให้เข้าใจว่าการที่จะสร้างโค้ดแล้วมันมีเป็นแสนๆตัวที่จะต้องสร้างโค้ดเหล่านั้นเนี่ยภายใต้4ตัวเลขเนี่ยจะทำไงเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเราจะต้องมีความรู้ด้าน Data Center และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลมีข้อมูลต่างๆเก็บรวบรวมประสบการณ์เพราะฉะนั้นคณะกรรมการ Data Center ต้องทำเรื่องนี้2ก็คือจะต้องดูว่าการป้องกันสิ่งที่เป็นลบต้องป้องกันยังไงการถ่ายทอดประโยชน์ในเชิงบวกกับคนไทยให้ได้มากสุดทำไงครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี
0: ้ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะเพราะฉะนั้นการลงเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต้องได้ใจชุมชนด้วยสำหรับโครงการ Data Center ที่จะไปเกิดที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทย์เผยต้องเริ่มต้นชันสูตรร่างหลุนโซโล่ใหม่ทันทีที่เคลื่อนย้ายร่างหลุนโซโล่ถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์

0: ทวรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าญาติได้ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำภายหลังการตรวจสอบจะมีการพูดคุยกับญาติเรื่องการทำงานนิติวิทยาศาสตร์เมื่อชันสูตรเสร็จจะมีการอธิบายเบื้องต้นคุยกับญาติเรื่องข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรจะตรวจสอบให้รอบคอบทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าศพของฮาลุนได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่เห็นศพและหรือเอกสารเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดโดยดูตามสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากซีทีสแกนอุปสรรคคือร่างมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานและไม่ทราบว่าทางจอร์เจียมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศประเทศนั้นจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็เกิดขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ทางประเทศจอร์เจียมีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่มีความสัมพันธ์ด้านการทูตจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการเอ็มแฟคในการขอผลการชันสูตรเปิดไทม์ไลน์เพิกถอนทุจริตสอบท้องถิ่นรองเซมเบ้ยันชัดเจน 5,925 คนแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทั้งหมดไม่มียกเว้นนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกถอนออกแต่ส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็จะต้องถูกเลิกจ้างสรุปคือยอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนินการทุกคนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนปิดชื่อถือพฤติกรรมให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นสำหรับไทม์ไลน์เพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 คนวันนี้กสท.สรุปผลกรณีพบรายชื่อ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบพร้อมเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อมาอย่างถูกต้องวันนี้คณะกรรมการกลางรับทราบผลสรุปเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่กำหนดที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่ลำดับถัดไปทางจังหวัดรับทราบผลและแจ้งให้อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกออกและดำเนินการบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปสั่งสอบปมอนุญาตพักแรมซิมิลันหลังวีระวิจารณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีคณะของนายวีระธีรพัฒรานนท์เคยเข้าพักพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนหลังอภิปรายในชั้นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วิจารณ์สภาพบ้านพักอุทยานโดยให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันในขณะนั้นว่าการอนุญาตดังกล่าวฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติที่ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี2561หรือไม่และกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับเพียงรูปแบบเดียวส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เซียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลดิจิทัลของจริงยกระดับสำนักงานที่ดินบริการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ดินต่างสำนักงานออนไลน์ครอบคลุม77จังหวัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงทั้งการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและออกแบบบริการจากความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจเป็นสำคัญเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงการยื่นเอกสารซ้ำหรือติดต่อหลายหน่วยงานเพื่อรับบริการเรื่องเดียวกันทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเปิดให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ครอบคลุมครบทั้ง77จังหวัดจำนวน462สำนักงานทั่วประเทศพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบโดยเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนผู้มีอำนาจจดทะเบียนรวมทั้งผู้ขอคู่สัญญาและพยานสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดการใช้เอกสารและยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: วส์อัปเดตช่วง Econ News Update
1: 10:10 น.ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะ

0: เราเปิดมาเป็นสีเขียวนะคะบวกได้เกือบ5จุดค่ะหรือว่า 0.3% ดัชนีอยู่ที่ 1,614 จุดค่ะและถ้ามาดู10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้ออกโทนสีเขียวซะเกือบทุกตัวนะคะใน Top 10 Most Active นะคะโดย True เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่อันดับ1นะคะโดยราคาปรับเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ค่ะหรือว่า 2.2%เช้านี้ราคา True อยู่ที่ 13.60 บาทค่ะอันดับที่2เป็น Delta ซึ่งราคายังไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้ยังยืนอยู่ที่265บาทตัวที่3คือปตท.บวก25สตางค์นะคะ 0.6% ราคาเช้านี้ 38.50 KBank ค่ะบวก2บาท 0.8% ค่ะ249บาทAdvance นะคะบวก4บาท 1% นิดนะคะเช้านี้ราคา Advance 373บาทค่ะCPL เช่นเดียวกันแต่ว่าราคายังไม่เปลี่ยนแปลงที่49บาท25สตางค์นะคะแล้วก็ KTB ค่ะ KTB บวกมา50สตางค์หรือว่า 1.1% ราคา KTB เช้านี้เปิดมา45บาท25สตางค์พี่เทปตทสผบวก1บาทหรือว่าเกือบ 0.7% นะคะมาอยู่ที่147บาท50สตางค์Gulf ค่ะบวก50สตางค์หรือว่า 0.7% ค่ะเช้านี้ราคาหุ้น Gulf 67บาทและปิดท้ายตารางคือตัวธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ค่ะบวกมา50สตางค์ 0.3% ล่าสุดอยู่154บาทวันนี้โทนเขียวซะเยอะหน่อยในหุ้นหลักๆนะคะที่มีความสนใจจากนักลงทุนหลายตัวเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเมื่อวานนี้กว่า 6,000 ล้านบาทมันมีสัญญาณน่ากังวลหรือไม่และทิศทางการลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีค่ะคุณสุเชษฐ์
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณบอลสวัสดีคุณนงสวัสดีท่านฟังท่านชมกลุ่มเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงบวกนะฮะเราลง
1: วันนี้เราก็สวนเขาอีก
2: นี้ของเขาติดลบด้วย
0: เราขึ้น
2: นะฮะโอ้โหวันนี้ยังทางเอสแอลมอง1,600เป็นจุดรับนะฮ
0: ะ
2: แล้วถ้าหลุดลงไปเนี่ย1,587นะก็เป็นจุดรับอันที่2ก็ประมาณผมว่า1,580แล้วกันนะตัวเลขกลมๆนะก็ระมัดระวังหน่อยฮะเพราะว่าแรงขายมันมีตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงตั้งแต่บ่ายเนี่ยแรงขายหนักนะฮะแต่วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งนะฮะแรงซื้อหนักในตัวของ True ในตัวของ Delta ใน Advance ใน KBank ผลการเงินงานวันนี้วันพฤหัสใช่ไหม
0: ค่ะ
2: กราฟจะออกผลการงานวันนี้นะฮะโอ้68บาทแล้วออกผลการงานมาดีมากนะฮะถ้ากราฟดีมากเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ KBank Advancenะฮะตัวเดลต้าตัวพวกเนี้ยเคแบงค์นะเนี่ยตัวพวกเนี้ยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มของน้ำมันระมัดระวังหน่อยนะฮะเอาละฮะหนึ่งแง่งานรีเสิร์ชบ้างงานรีเสิร์ชนั้นมองตัวหุ้นตัวแรก SJWD SJWD เนี่ยเป็นหุ้นเอ้ยเมื่อวานนี้ผมส่งคุณนงได้แล้วนะ
0: ค่ะ
2: ผมส่งหุ้นดีให้แล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้ทำถึงตีสามนี่ได้ไปอีก17กลุ่มเดี๋ยวจะส่งคืนให้ฮะ
0: ค่ะคุณเชษ
2: ฝากให้คนข้างๆด้วยนะ
0: ได้ๆเดี๋ยวน้องส่งต่อพี่พรนะ
2: เดี๋ยวให้อีกละโอเคฮะ SJWD ดีฮะนะแนวโน้ม9บาท90เนี่ยแนวต้าน11บาท50นะฮะ11บาท50จุดรับ9บาทนะฮะตัวต่อไปนั้นเป็น BDMS ฮ
0: ะ
2: ดูงานเมื่อคืนเนี้ยไล่ดูกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมดไม่ดีเลยนะกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มเดียวเท่านั้นนะที่ในตลาดทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ผลของราคาหุ้นเนี่ยไม่มีนิวไฮไม่มีการที่จะขึ้นไปครึ่งๆกลางๆเลยนะโอ้เหนื่อยเหนื่อยใครเล่นโรงพยาบาลเหนื่อยฮะ BDMS ครับ19บาท60มากทำได้มากที่สุดก็20บาทนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือบำรุงราษฎร์จะมีดีอยู่ตัวหนึ่งคือ VIS ตัวเดียวแค่นั้นเอง VIS ตัวล่างนะตัวล่างสุดเลยนะ VIS ตัวเดียวนอกนั้นเนี่ยโอ้โหแย่หมดนะไม่ว่าจะเป็น BCS ไม่ว่าจะเป็น CST โอ้แย่หมดนะแย่ๆนะโรงพยาบาลระวังหน่อยนะใครเล่นโรงพยาบาลนะครับเปลี่ยนกลุ่มฮะเป็นกลุ่มอมตะไอชุดนี้ดีชุดนี้เนี่ยมากับอะไรนะเมื่อกี้นี้
1: ใช่ไหมค
2: มากับวาฮะมากับไอ้อะไรนะฮะไอ้
0: data center

0: data center ใช่เมื่อกี้กำลังจะบอกคุณพรกำลังคุยกับอาจารย์ธวัชอยู
1: ่
0: data center เนี่ยมากับ data center เลยนะอมตะเพราะนั้นพออมตะเสร็จแล้วได้พื้นที่เนี่ยวาได้พื้นที่วาอัพนะวาอัพได้ไฟฟ้าและ eastern seaboard ได้ east water ไทยแถบ water ได้น้ำชุดนี้ไปหมดเลยนะชุดนี้มาพร้อมกันหมดเลยนะมาแล้วก็ตัวพวกผมมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เคยได้พูดกันเลย EPG EPG ที่มันอยู่ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะแต่มันทำ data center ฮะ EPG เนี่ยตัวเด่นมากนะฮะอมตะนั้นแนวต้าน32บาทไหมจะพูดอมตะไปตั้งหลายตัวเลย28บาทนะครับเดี๋ยวขณะนี้อยู่ปักช่องนะจะเข้าโคราชเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรพูดเอามาพูดสมุดละ 100.5 เนี่ยหลงทำให้เราหลงลืม B52 บาท25ตังค์ในกลุ่มแบงค์เนี่ยมาทุกตัวเลยนะฮะ B ก็ยังมานะฮะเพราะฉะนั้น B เป้าหมายเนี่ย45บาทฮะ B เป้าหมาย45บาทนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนึงฮะเมื่อกี้เราพูดกันหมดเนี่ยว่า data center เนี่ยมานู่นมานี่มานั่นแล้วขาดไม่ได้นะฮะคือแบง
1: ค
0: ์ขาดไม่ได้คือแบงค์อันนี้แบงค์เพียงแต่ว่าจะเอาแบงค์ไหนแบงค์ไทยพาณิชย์ไหมที่เขาดิวกันกำลังดิวกันอยู่หรือจะเอากสิกรหรือจะใช้ตัวกรุงไทยเป็นแบงค์รัฐเนี่ยนะฮะหรือหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาคุม data center จะใช้แบงค์กรุงไทยเข้าไปดูแลด้วยหรือเปล่านะฮะอันเนี้ยอีกอันหนึ่งคือโซลาร์เซลล์นะฮะโซลาร์เซลล์ตอนเนี้ยมันมีการเข้าไปใช้แบงค์ธกส.ไปใช้แบงค์ออมสินนะไปใช้กรุงไทยด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนะอันเนี้ยนะบ้านเราจะเป็นไฟฟ้าสะอาดนะบ้านเรานะดำรงไฟฟ้าสะอาดนะฮะแบงค์เทพครับราคา192บาทเนี่ย200ถึง210บาทนะเป็นเป้าหมายนะ220นะ210บาท220บาทนะก็โอเคฮะนี่คือชุดของการที่มีลักษณะเติบโตแบงค์ถือยาวไปนะฮะถือยาวข้ามไปสักผมขอสักใครที่ทนถือได้ขอสักหนึ่งไตรมาสไปจนถึงปลายปีแล้วเนี่ยตัวแบงค์จะกำไรค่อนข้างดีขณะนี้พอมองดีเทลลงไปข้างในลึกนะฮะมองกำไรแล้วมันดีอยู่แล้วล่ะแต่มองในแง่ของการที่ไปดูด้านของการรับเงินฝากการได้ค่าบริการมีการเติบโตอยู่แฝงอยู่ในนั้นอยู่นะฮะแฝงอยู่ในนั้นอยู่เพราะนั้นกลุ่มแบงค์เนี่ยนะฮะก็เป็นกลุ่มที่นะอีกการหนึ่งอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มลิสซิ่งไม่ดีเลยนะกลุ่มลิสซิ่งไม่ดีเลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นเฮงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ Ncap อะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวเล็กๆอีออนยกเว้นตัว KTC ที่ออกผลการงานมาแล้วนะฮะก็โอเคนะฮะกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะแต่ MFCกองทุนรวมนี่โอ้โหใครดูกองทุนรวมถ้าได้เห็นกราฟกองทุนรวมแล้วจะร้องไห้นะฮะลงเอาลงเอาลงเอาไปอยู่ข้างล่างเลยนะฮะก็เหนื่อยหน่อยนะฮะวันนี้เนี่ยถามว่าหุ้นอะไรที่โดดเด่นหุ้นเพกฮะกราฟฮะออกผลการงานนะโดดเด่นนอกนั้นเนี่ยหุ้นในแง่ของตัวผมฝากเตือนก็แล้วกันว่าตัวฮานาตัวควงเนี่ยระดับราคามันขึ้นมาไฮมากแล้วนะฮะเพราะนั้นระมัดระวังการทำกำไรนะการทำระยะสั้นและระมัดระวังในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการแกว่งนะฮะมีลักษณะการแกว่งนะครับก็ฝากไว้ฮะกลุ่มท่องเที่ยวหุ้น SWJ JD เมื่อกี้เนี่ยโอเคนะฮะกลุ่มท่องเที่ยวมันมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงฮะกลุ่ม PIM PIM นำยงนำยงนะนำยงในกลุ่มนี้นะ BA BA เด่นนะการบินไทยธรรมดานะฮะยังเหนื่อยหย่อยนะโอเคยังไม่มีอะไรฮะนะกลุ่มไฟฟ้าอย่าลืมนะกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยนะตัวบีกิมตัวบีกิมเริ่มตัว B ก็บีกิมBPP บัตปูพาวเวอร์นะ CKP ไม่ค่อยดีนะฮะ CKP ไม่ค่อยดีผมกำลังพยายามจำนะฮะเนี่ยกังกุลกังกุลราชบุรีราชบุรีโอ้โหราชบุรีนี่เพราะราชบุรีนี่ใช้ได้เลยเอโก้น่าจะทำนิวไฮใหม่นะเอโก้น่าจะทำนิวไฮใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเนี่ยก็ไป GPSC กับตัวกัฟนะฮะโอเคฮะ

0: ค่ะ
1: คุณสุเชษคะท่านผู้ฟังฝากถาม BDMS ถ้าเข้าตอนนี้แล้วถือยาวเกิน3ปีได้ไหมคะ
2: หุ้นอะไรนะฮะ
1: BDMS ค่ะ
0: โรงพยาบาล
2: BDMS
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: BDMS นะ
1: ค่ะ
2: เปลี่ยนฮะ
1: ค่ะ
2: คือเป็นอย่างนี้ฮะค่าเสียโอกาสคือคำว่าค่าเสียโอกาสของผมคือเอาเงิน19.70เนี่ยนะฮะเงิน19.70เนี่ยซื้อถูกนะซื้อถูกซื้อ data center แล้วถือในระยะ1ปีเท่ากันBDMS ใน1ปีเท่ากันเนี่ยอาจจะไป20บาทแต่ไอ้ทูเนี่ยจะไป15บาท17บาท19บาท21บาทโอ้การเติบโตของมันมากกว่านี่คือค่าเสียโอกาสในการไม่ได้บอกว่า BDMS ไม่ดี BDMS ดีราคาไม่ลงแต่ขณะนี้ในแง่อุตสาหกรรมนะผมไม่ได้พูดถึง BDMS อย่างเดียวน
1: ะ
2: พูดถึงในแง่อุตสาหกรรมด้วยรวมถึงพระราม9รวมถึงลาดพร้าวรวมถึง ESG โอ้โหทุกโรงพยาบาลเลยฮะไม่ดีฮะดูกราฟทรายของกราฟดูยังไม่สามารถขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้เลยครับผมนะฝากไว้ครับครับ
0: ค่ะนะคะคุณสุเชษอย่างประเมินเรื่องของการขายสุทธิหน่อยได้ไหมคะเมื่อวานเริ่มเห็นต่างชาติ 6,000 กว่าล้านที่ขายออกไปอันนี
2: ้ผมไม่จริงเมื่อวานนี้ออกอากาศกับพี่ไพศาลตอนคืนเนี่ย
0: เป็นยังไง
2: บอกเลยฮะเป็นห่วงเป็นห่วง
0: ค่ะ
2: เป็นห่วงเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นต่างชาติขายอีก 6,000 ล้านเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: 6,000 ล้านที่ไม่ได้น้อยนะแล้วขายอันดับหนึ่งด้วยนะฮะ 6,000 ล้านเนี่ยเป็นห่วงแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้ค่าเงินแข็งค่าด้วยนะฮะขณะนี้ก็ยังแข็งค่าอยู่นะฮะค่าเงินนั้นอยู่ที่ 33.1980 นะในขณะที่เปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ณขณะนี้อยู่ที่ 33.07 ในเรียลไทม์นะ
1: ฮะ
2: 10:23 เนี่ยถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่วันนี้เนี่ย ที่ล่าเริงสบายใจขึ้นเนี่ย เพราะว่าพี่เขาพาพวกเพื่อนเขามาเป็นเขียวใน10ตัวแรกเนี่ย ตัว CPO ตัวไทยวณิชติดลบตัวฮานาติดลบอะไรพวกนี้เป็นการเก็งกำไรไป ส่วนเรื่องของน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็นเรื่องธรรมชาตินะ ขณะนี้เนี่ยน้ำมันที่ WTI เนี่ยกับเบนซ์เองเนี่ยตัวเบนซ์เองเนี่ยสำคัญที่79เหรียญเนี่ยหลุด80เหรียญลงมา
0: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะกลับขึ้นไปเล่นที่90เหรียญใหม่ในรอบนี้ในรอบ1อาทิตย์เนี่ยที่เขาเพิ่งกำลังคุยกันอยู่เนี่ยว่าจะเปิดช่องแคบเนี่ยเพราะนั้นตัวน้ำมันยังไม่น่ามันมีข่าวอันนึงที่เขาฮูตีถล่ม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ฮูตีถล่มนะฮะเมื่อคืนนี้พอฮูตีถล่มเนี่ยน้ำมันขยับขึ้นเลยนะแต่ก็พอเช้ามาก็เริ่มขี้คายลงนะฮะผมเป็นห่วงเพื่อนนักทุนที่ลงทุนอยู่ในตัวของ PTTGC ปูนใหญ่ IVL ที่เล่นด้วยปิโตรเคมเนี่ยนะฮะระมัดระวังนะจะมีแรงขายคือเวลาพวกนี้เขาขายเนี่ยไม้มันใหญ่ฮะไม้เพราะว่าคนลากและกระชาก PTTGC ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาฮะต้องเป็นวอลุ่มใหญ่ต้องเป็นกองทุนนะถึงกระชากขึ้นมาจากระดับราคา30บาทขึ้นมาที่จะเล่น40บาทได
1: ้
2: เพราะนั้นเวลาเขาขายเนี่ยเขาขายได้หนักนะเขาขายได้หนักแต่เขาก็เล่นตามอุตสาหกรรมของน้ำมันนะฮะที่มีการแกว่งตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังฮะต้องระมัดระวังใครที่ลงทุนอยู่ตอนนี้เนี่ยตลาดผันผวนค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เราคุย CPO กันตั้งแต่ระดับราคา45บาทตอนนี้จะใกล้50บาทแล้วนะฮะแอบขึ้น CPO นี
0: ่แอบขึ้นแอบขึ้น
2: ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องตัว Dio Home Global
0: Home
2: Pro ILM ตัวเนี้ยมันจะแคบมากนะฮะมันจะแคบมากกันขึ้นมาก็ได้แต่มันจะไปไม่ได้ไกลครับผมครับ
1: ขออีกคนแรกอีกหนึ่งตัว
2: ผมว่าวาดี
0: วานะคะได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คุ
0: ณสุเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะก็คือกลุ่มพลังงานเนี่ยใครที่ชอบกลุ่มนี้นี่ก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงกับสถานการณ์ที่พลิกผันไปได้ถึงแม้ว่าตอนนี้คือสถานการณ์คลายอาจจะเป็นผลดีกับผู้ใช้น้ำมันหรือว่ามีน้ำมันเป็นต้นทุนแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังมีความผันผวนกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์จะว่าอย่างไรอีกอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ตอนนี้ข่าวก็คืออิหร่านกับโอมานเขาคุยกันมาโดยตลอดเรื่องของการบริหาร

0: านจัดการช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก็บอกว่าอาจจะเก็บค่าผ่านฮอร์มุสเนี่ย 5-7% ของมูลค่าสินค้าแต่ว่าจะไม่เก็บเรือของอิรานของใครของรัสเซียกับจีนแต่อเมริกาก็ต้องเก็บต้องจ่ายด้วยนะคะแต่ว่าจะจ่ายแค่ไหนนะอันนี้ก็คือต้องทำใจถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพลังงานนะคะในขณะเดียวกัน Data Center เองก็มีกลุ่มที่ได้อานิสงส์หลายเรื่องนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วมีการดูให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับการจัดตั้งData Center ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินลงทุนค่อนข้างจะมากเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ไปดูราคาทองคำกันบ้างนะคะไปพูดคุยกับคุณศิริรักษ์ปโกติประภาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งหิวหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะ
0: สวัสดีพี่เก๋ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะคุณพรคุณนงค
0: ่
2: ะ
0: รอบนี้เห็นทะลุผ่าน 4,300 ขึ้นไปได้แต่อาจจะแบบยืนไม่ค่อยจะอยู่สัญญาเป็นยังไงบ้างพี่เก๋คะ
2: ดูดีมากนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกลายเป็นวันที่ดีของทองคำในรอบ6เดือนเลยเพราะขึ้นตั้ง 4% นะ
0: คะ
2: แล้วอันที่2ก็คือเบรกเอา 4,200 ดอลลาร์ขึ้นมาได
0: ้
2: คือทองคำเดือนที่แล้วเนี่ยลักษณะไซด์เวย์พยายามสร้างฐานในกรอบประมาณ3960ถึง 4,200 ดอลลาร์แล้วก็ 4,200 ดอลลาร์ไม่สามารถผ่านขึ้นมาได้เมื่อวานโหขึ้นแรงมาก165ดอลลาร
0: ์
2: สามารถทะลุขึ้นมาได้เลยนะค
0: ะ
2: มันระยะสั้นกลายเป็นว่าเป็นขาขึ้นนะ
0: คะ
2: แต่ถามระยะยาวยังอาจจะไม่ได้เป็นขาขึ้นระยะยาวอาจจะต้องรอดูเบรกเอา 4,500 ดอลลาร์ให้ได้ SMA 200วันนะคะก็เพื่อประเด็นที่พื้นฐานก็คงอาจจะเป็นเรื่องของค่าตัวว่าอิหร่านจะเปิดช่องแคบพอมูสนะคะแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่ได้ยินว่าคุณนงเล่าให้ผู้ฟังว่าโอ้ยังต้องแบบเก็บอัตราตั้งเท่าไหร่3-5% 7%
0: เ
2: ราก็สมมติจะอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรอีกนะคะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคาดหวังเรื่องนั้นแล้วก็เห็นราคาน้ำมันก็ลงมาเยอะมากแล้วนะคะการจ้างงาน ADP ก็ออกมาอ่อนแอด้วยเมื่อคืนนะคะตลาดก็แอบหวังว่านอนฟาร์มเพโลวันศุกร์อาจจะออกมาในแนวทางเดียวกันนะแต่ถามว่าอาจจะไม่ได้ในแนวทางเดียวกันแต่เดือนมิถุนายนที่ประกาศออกมาเนี่ยออกมาอ่อนแอแล้วก็ต่ำกว่าคาดการไว
0: ้
2: นะคะมันอาจจะเดี๋ยวต้องลุ้นเดี๋ยววันศุกร์ทีนึงนะคะตลาดคาดการณ์เราอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ 85,000 ตำแหน่งหลังจากที่เดือนที่แล้วนะเพิ่มขึ้นเพียง 5,700 ตำแหน่งค่ะ
1: ค่ะอย่างราคาทองคำที่ทะลุ 4,200 มาได้แล้วมันดูดีในระยะสั้นที่พี่เก๋บอกถ้าเกิดว่าคนจะเล่นกรอบระยะสั้นนี่กรอบคนอยู่เท่าไหร่ยังไงดีคะ
2: ค่ะคือถ้าบอกว่าตรง 4,200 ดอลลาร์เนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญก็แสดงว่าต้องเป็นแนวรับสำคัญด้วย
1: ต่อไป
2: นะคะว่าถ้าเกิดมีแรงเทขายซึ่งก็วันนี้อาจจะคงไม่ลงไป 4,200 ดอลลาร์นะคะแต่ว่าเราไม่รู้นอนฟาร์มเพโลเกิดออกมาส่วนทางกับแบบเพิ่มขึ้นแบบแสนกว่าตำแหน่งนั้นทองอาจจะลงมาเห็น 4,200 ดอลลาร์มันสมมุติเราก็วางไว้จุด 4,200 ในดอลลาร์ในใจก่อนนะคะทองไทย 66,200 ดอลลาร์สมมุติมีลงมาน่าสนใจนะคะน่าสนใจในการเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นหรือลงทุนระยะอุ้ยโมแต่รอเดี๋ยวมันอาจจะลงอีกไม่ได้ซื้อนะคะอาจจะเอ้ยลงมาตรงนี้เราอาจจะต้องซื้อบางส่วนแหละนะคะคือบางคนอาจจะมีลักษณะคือถ้าทางเทรดเดอร์บางทีเขาจะฟอลโล่ปลายเหมือนกันแบบให้พัฒนา4,200ดอลลาร์เขาก็จะแบบโหซื้อกันเต็มที่กันหนำนะคะเพราะว่ามันแบบเบรกเอาท์อ่ะ
0: มัน
2: จะมีลักษณะฟอลโล่ปลายเราก็เลยจะเห็นว่าทำไมแบบขึ้นแล้วมันขึ้นแบบแรงไปทีเดียวแล้วเห็น4,300ดอลลาร์ก็จากลักษณะเทียบของการเทรดเดอร์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะพี่เก๋อย่างนอนฟาร์มที่กำลังจะประกาศออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาดีเหมือนกันเนี่ยนะคะก็สะท้อนเรื่องเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องเงินเฟ้ออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้จะมันมีน้ำหนักขนาดว่าจะมากดกลับมากดทองอีกไหมคะเราประเมินยังไง
2: ถ้าสมมติออกมาแข็งแกร่งนะคะสมมติออกมาแบบแสนกว่าตำแหน่งโอ้ออกมาแข็งแกร่งมากก็เป็นไปได้ว่าทองอาจจะมีการย่อตัวลงนะคะอย่างที่บอกว่า 4,200 ดอลลาร์แล้วอาจจะเลวร้ายสุดอาจจะ 4,100 ดอลลาร์แต่ถามว่าทองจะไม่แบบลงไปแบบ
0: ทำ 4,000
2: ถ้า 4,000 หรือว่าจะทำจุดต่ำสุดใหม่อะไรอารมณ์ประมาณนี้จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพียงแต่เดี๋ยวเงินเฟ้อเดือนคมออกมาช่วงกลางเดือนนี้ออกมาอาจจะเร่งตัวสูงขึ้นตลาดอาจจะตกใจบ้างนิดหน่อยนะคะแต่เขาก็จะดูราคาน้ำมัน

0: ตอนนี้ประกอบไปด้วยราคาน้ำมันลงอ้าวแสดงว่าเดี๋ยวประกาศอีกเดือนนึงอาจจะออกมาแบบเอ้ยลดลงแล้วนะคะมันความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมันเริ่มลดลงแล้วนะคะราคาน้ำมันดิบเบนซ์แบบ80 ดอลลาร์เองตอนนี
1: ้
0: ถือว่าต่ำนะคะว่าก่อนสงครามเนี่ยอยู่72 ดอลลาร์แสดงว่าขึ้นมาแค่ 10% จากที่เราเคยเห็นหมู120 ดอลลาร์ตอนตกใจกลัวน้ำมันไม่พอใช้อีกตอนนี้เราไม่ค่อยกลัวเรื่องการขาดแคลนน้ำมันไม่กลัวเรื่องราคาน้ำมันขึ้นมันแรงตกใจตรงนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
1: ค่ะนะคะเงินบาทสักนิดนึงค่ะพี่เก๋อันนี้คือถ้าแปลงเป็นทองบาทเนี่ยช่วงนี้บาทแข็งค่าในรอบ2 เดือนเลยทีเดียวนะคะจริงๆถ้าไม่แข็งเนี่ยอาจจะเห็นวิ่งมากกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็นทองไทยพี่เก๋วางกลยุทธ์อย่างไรดีคะ
0: ทองไทยจริงๆถามว่าถ้าเป็นระยะสั้นโอเคเราอาจจะเห็นประมาณแนวต้านเนี่ย4,300 ดอลลาร์
1: ค่ะ
0: 4,330 ดอลลาร์ตีเป็นทองไทยเนี่ยอาจจะประมาณ67,200 บาทถึงประมาณ67,500 บาทนะคะส่วนที่บอก4,200 ดอลลาร์เนี่ยทองไทยก็จะประมาณ 66,200 บาทค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณสิริลักษณ์ปกติประภาจากหุ้นเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สนะคะก็ดูดีนะระยะสั้นพี่เก๋บอกดูดีเลยทีเดียวนะคะแข็งแกร่งเมื่อวานกลายเป็นวันดีๆของทองขึ้นมา
2: แต่วันดีขายหมูไปแล้ว
1: แต่วันดีทางนี้นี่ขายไปเรียบร้อยแล้วนี่แหละก็ใครที่ติดทองอยู่นะคะตอนนี้ก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบไปจนถึงจุดที่ว่าเคยทำไว้สูงช่วงประมาณต้นปีนะคะแต่ก็ไต่ขึ้นมาละนะคะระดับแถวๆนี้ Gold Spot ล่าสุดนี่คือทะลุ 4,300 เหรียญไปในช่วงประมาณเช้าๆหน่อยเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับขยับลงมานิดนึงนะคะก็อยู่ที่ 4,264 เหรียญเป็น Gold Spot ล่าสุดนะตอนนี้นะคะซึ่งทองไทยนี่โอ้โหวันนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงแบบถี่ยิบเลยนะเวียนหัวเลยนะคะ11 รอบเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่ายังบวกได้อยู่ 1,500 บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออก 65,700 ขออภัยค่ะ 66,750 บาทต่อบาททองคำอันนี้เป็นทองแท่งขายออกนะคะโดยโค้ด Gold Spot 4,265 เหรียญและเงินบาทอ้างอิงที่ 33.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐบาทนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะค่าเงินบาทเมื่อวานยังแข็งค่าในรอบ1เดือนเช้าวันนี้แข็งค่าในรอบ2เดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงคะ
3: ประมาณ6 สัปดาห์ค่ะประมาณ6 สัปดาห์33 คือ0.5 บาทต่อดอลลาร์
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ถือว่าเป็นบาทแข็งต่อเนื่องค่ะแล้วก็แข็งต่อเนื่องเหมือนตอนที่บาทกำลังจะเทสแนว33เมื่อเช้าค่ะแต่ไม่ผ่านนะคะก็คือเข้าใกล้แนว33เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ราคาทองคำกำลังเทสแนว 4,300 ดอลลาร์ต่อออนเหมือนกันคือแปลว่าแฟกเตอร์แรกที่ทำให้บาทแข็งเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงมาจากการขยับขึ้นค่อนข้างเยอะของราคาทองคำค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่ตอนนี้ตลาดมีความหวังมากๆค่ะว่าการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะคืบหน้าจะมีข่าวดีแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังรอคอนเฟิร์มนะคะว่าจะดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยตลาดรู้สึกว่าเป็นข่าวดีค่ะแล้วก็ถ้ามองไปทางฝั่งดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์มีแฟกเตอร์ที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนเหมือนกันคือมันมาจังหวะเดียวกันเลยค่ะตะวันออกกลางมีข่าวดีดอลลาร์มีปัจจัยลบคือปัจจัยลบที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องตัวเลขที่ออกมาเมื่อคืนค่ะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ADP รายงานไม่ใช่นอนฟาร์มนะคะแต่ว่าเป็นตัวเลขอีกเซตหนึ่งซึ่งมักจะออกก่อนนอนฟาร์มเพโลค่ะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าคาดแล้วก็มีดัชนี ISM ภาคบริการซึ่งมันยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าภาคบริการยังขยายตัวค่ะแต่ว่ามันเพิ่มน้อยไปหน่อยนึงตลาดคาดหวังเยอะกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนตัวเลขที่ออกมาผ่อนแอกว่าที่คาดเนี่ยทำให้บอนด์ยิลด์ตัว2ปียิลด์ตัวสั้นๆของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงซึ่งมันย้อนกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่ะรวมๆกันก็คือบาทแข็งทองเพิ่มดอลลาร์อ่อนเพราะยิลด์ลงครบเซตค่ะก็ทำให้ภาพรวมในช่วงเช้าวันนี้เราก็เลยเห็นค่าเงินบาทเนี่ยขยับแข็งค่าขึ้นค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ 33.07 นะตอนนี้เนี่ยเทียบกับระดับ 33.21 ที่เป็นปิดเมื่อวานค่ะก็ถือว่าแข็งมา

0: พอสมควรแฟกเตอร์ที่ต้องดูวันนี้คงเป็นเรื่องทองคำแล้วค่ะคือทองคำขึ้นมา3วันติดแล้วอะขึ้นมาจากข่าวดีในตะวันออกกลางใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าข่าวดีเนี่ยไม่เคยมาเป็นเรื่องจริงสักทีเนี่ยอาจจะมีคอร์เรคบ้างซึ่งมันอาจจะทำให้ราคาทองคำย่อตัวกลับลงมาแล้วก็อาจจะทำให้บาทมีคอร์เรคชันไม่ได้แข็งค่าต่อก็ได้ค่ะคงต้องดูเรื่องนี้กรอบวันนี้มองด้านล่าง33ท่วนนะคะด้านบนให้ไวที่ 33.15 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตคุณหญิงอีกเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นอย่างเยนล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เขามีการเข้าแทรกแซงด้วยกันกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะ
0: ก็
1: ยังมีผลอยู่ไหมค่ะ
0: ถือว่ามีละกันค่ะ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้คำว่ามีผลเนี่ยมิงขอขีดเส้นว่ามันไม่ได้อ่อนค่ากลับไปที่แบบ160ละกันไม่ได้อ่อนค่ากลับไปที่160เยนต่อดอลลาร์คือหลังจากที่เขาเข้าอินเทอร์วีนพร้อมกันใช่ไหม
1: คะ
0: โดยในยะคือทำให้เยนกลับมาแข็งค่าเพราะว่าเขามองว่าช่วงที่ผ่านมามันอ่อนค่าเร็วเกินไปซึ่งต่างคนต่างแยกกันทำนะคะสหรัฐมองทำโอเปอเรชั่นของตัวเองฝั่งญี่ปุ่นก็ทำของตัวเองแต่ทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องเดียวกันคือทำให้เยนกลับมาหลังจากที่มันอ่อนค่าค่อนข้างเยอะเกินไปและตอนนี้ก็คือถือว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวในระดับที่มันไม่ได้อ่อนกว่าแนว160เยนต่อดอลลาร์อยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอมันมีเรื่องเนี่ยค่ะดอลลาร์อ่อนเพราะว่าตะวันออกกลางมีสัญญาณโอเคดอลลาร์อ่อนเพราะว่ายูลงดอลลาร์อ่อนเพราะว่าตัวเลขไม่ดีก็เลยกลายเป็นว่าเรายังเห็นเยนยืนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งกว่าในอดีตถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะคือเข้าแทรกแซงปุ๊บมันมีปัจจัยอื่นให้มันไหลต่อค่ะ
2: ค่ะจากปัจจัยต่างๆนี่เรามีโอกาสเห็นหลุด33บาทไหมคะในช่วงระยะเวลาใกล
0: ้ๆจริงๆหนิงคิดว่า33ควรเหนียวค่ะเพราะว่าที่33เนี่ยน่าจะมีแนวสต็อปลอสมาเยอะอะค่ะคือถ้าหลุดก็คือวิ่งเลย
2: ก็จะลึกเลย
0: ใช่
2: ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหนิงค่ะ
1: คุณหนิงค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็เงินบาทนะคะก็เคลื่อนไหวนะคะแข็งมีจุดที่แข็งค่าที่สุดในรอบ6สัปดาห์นะคะประมาณเดือนครึ่งนะคะ 33.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนกรอบวันนี้ข้างล่าง33บาทเลยนะคะด้านบน 33.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สิบนาฬิกา41นาทีนะคะเรากลับมาคุยกันกับ Econ News Update นะคะซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศ

0: กันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสักนิดนึงมาเช็คว่าเซ็นดีเอ็กซ์ของเรานี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งที่เชื่อได้ว่านักลงทุนหลายท่านรออยู่เดี๋ยวน้องมอนิเตอร์ให้อยู่นะคะถ้ามีตัวเลขออกมาเดี๋ยวจะรายงานเลยคือผลประกอบการของเดลต้าใช่ไหม ที่คุณสุเชษบอกไว้นะคะเซ็นยังเขียวดีอยู่นะคะประมาณบวกมา7จุดกว่าๆก็เกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นะคะล่าสุดอยู่ 1,617 จุดนะคะและถ้าดูตัวหุ้นต่างๆเองก็วันนี้ก็เขียวกันค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยจะเห็นตัวแดงๆที่เป็นหุ้นหลักๆของดัชนีหุ้นไทยนะคะแต่ตัวที่รู้สึกวันนี้จะทรงๆคือก็เนี่ยอย่างที่บอกว่ารอหรือเปล่าคือเดลต้า
1: ค่ะ
0: วันนี้นิ่งสนิทไม่บวกไม่รบไม่กระดิกนะแต่ว่าคืออยู่ในอันดับ2นะคะของหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะเดลต้าราคาอยู่ที่600ขออภัยค่ะ265บาทค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะก็คุณลิซ่าคุกซึ่งเป็นเรียกกรรมการเฟดที่ลงคะแนน1ใน9เสียงเมื่อการประชุมเฟดวันที่แล้วที่บอกว่าให้คงอัตราดอกเบี้ยนะ 3.5 ถึง 3.75 เมื่อวานนี้เธอก็มีปาฐกถาที่เมืองแองเคอริดจ์รัฐอลาสก้าแล้วเธอก็พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันยังสูงมากในรอบ5ปีคือ63เดือนแม้ว่าในเดือนกรกฎาคมมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะขยับลงต่ำกว่า 4% เล็กน้อยแต่มันก็ยังสูงกว่า 2% แล้วนี่ก็63เดือนเข้าไปแล้วนะฮะที่มันเกิน 2% เพราะนั้นเธอก็บอกว่ามิชชั่นของมันเสร็จเนี่ยมันก็มี2ขาก็คือขาเรื่องเงินเฟ้อกับขาเรื่องจ้างงานแล้วเธอบอกว่าความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงกว่าเรื่องของจ้างงานเพราะนั้นเธอบอกว่าเธอก็ ready prepare เลยนะที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่าลืมว่าเธออยู่1ใน9เมื่อหนที่แล้วนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้ CME Fed Watch เนี่ยเขาก็บอกว่าเหลืออีกจนนาทีจนถึงสิ้นปีเนี่ยอย่างน้อยต้องขึ้นดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้คุณเควินวอชเนี่ยเขาต้องหาทางออกเพราะหนที่แล้วเขาก็อยู่1ใน9ที่บอกว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยคงดอกเบี้ยแล้วก็ภารกิจของคุณทรัมป์คือให้ลดดอกเบี้ยโดยวิธีก็คือให้น้ำมันมันลงซึ่งเขาก็พยายามอยู่แต่ว่าทรัมป์ก็รวยมหาศาลเลยเพราะปั่นราคาน้ำมันเนื่องจากว่าเขาก็บอกว่าโอ้ยมันลงมาเหมือนหินแล้วนะเนื่องจากเรากำลังจะเจรจาใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วในที่สุดก็พูดขึ้นไปบอกผมจะจัดการเด็ดขาดเนี่ยมัน50กว่าครั้งแล้วที่เขาพูดทักโก้อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยไอ้นี่ที่คุณลิซ่าคูเขาบอกว่ามันต้องดูว่าจริงๆแล้วก็คือราคาน้ำมันเป็นยังไงนั่นก็หมายความว่าไอ้สงครามในตะวันออกกลางหรือว่าการจะมีagreementอะไรต่างๆนี่เป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็มองบอกว่าเธอยังให้ต้องการที่จะให้เงินเฟ้อเนี่ยมันลงเพราะนั้นมันจะขึ้นน่ะซึ่งแน่นอนก็คือต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ในนี้จุดยืนของคุณเควินก็เขาแถลงเมื่อหนที่แล้วไงเขาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวนะเพราะว่ามันจะกันไม่ให้คนเข้าไปซื้อของแต่จริงๆมันเป็นคอสต์พุชเพราะมันราคาจากน้ำมันไงล่ะเพราะฉะนั้นจุดยืนของคุณเควินก็บอกว่าไม่น่าจะแตะดอกเบี้ยให้มันขึ้นหรอกเพราะมันไปทำอย่างอื่นเช่นหยุดสงครามหรืออะไรเนี่ยนะแต่ว่าคุณลิซ่าคุกเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารอช้าต่อไปเนี่ยมันอาจจะเหมือนสิ่งที่ทุกคนจำได้คือเจอร์โรมพาวเวอร์บอกโอ้ยมันวันออฟนะไอตอนที่ไอเงินเพิ่มมันขึ้นแล้วเธอก็เพลินเธอก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเป็นไงฮะตาลีตาลานขึ้นดอกเบี้ยแต่ติดกันหลังจากนั้นนะซึ่งคุณครั้งก็ชี้บอกเป็นความผิดของคุณที่คุณไม่ขึ้นดอกเบี้ยทยอยขึ้นใช่ไหมตาลีตาเลิศขึ้นดอกเบี้ยตอนหลังนี่อันนี้ก็คือลิซ่าคุกก็มาย้ำเรื่องนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันมีคนหนึ่งเสร็จPresident ที่ Minneapolis คนนี้เขาเป็นเชื้อสายอินเดียเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นพวกที่เป็นฮินดูด้วยนะก็คือคุณนีล แคชคารีนะคะซึ่งเขาก็อยู่หนึ่งในสามคนผลที่แล้วที่บอกให้ขึ้นดอกเบี้ยเขาก็ออกมาย้ำอีกนะคะบอกว่าเขายังเชื่อว่าดอกเบี้ยสูงนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นตกลงนี่มันมี1เสียงจาก9คนข้ามฟากมาแล้วนะทีนี้ก็ไอ้ CME Fed Watch เนี่ยเขาบอกว่ามันจะขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งจากนาทีนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยนะคะเพื่อปรามไอ้เงินเฟ้อเนี่ยก็คือว่าสูงมากที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมแต่มันก็มีแนวโน้มเดือนกันยายนก็จะประชุมนะฮะแต่ว่าจุดสูงตอนนี้มันอยู่ที่เดือนตุลาคมเดี๋ยวเราต้องดูกันต่อไปค่ะซึ่งลิซ่าคุกเนี่ยเขาก็อยู่ในข่ายที่คุณทรัมป์เขาพยายามที่จะไม่ให้เป็นกรรมการเสร็จเขาก็ฟ้องศาลแต่ศาลก็บอกว่าไม่ได้ต้องให้เธอบริหารต่อไปจนกว่าที่จะมีการคำสั่งอย่างเป็นทางการหรือพิสูจน์กันในศาลว่าเธอทำผิดไอ้เรื่อง

0: ที่กู้เงินบ้านแล้วก็ใช้ดอกเบี้ยต่ำอะไรแบบนี้นะคะก็สรุปว่าเดี๋ยวนี้เธอก็มีบทบาทแล้วออกมาพูดเป็นคนแรกนาทีนี้ต้องติดตามมาต่อค่ะทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเมื่อกี้น้องบอกว่ารองบของเดลต้าอยู่ไม่ใช่เดลต้ากัลฟ
2: ์
1: กัลฟ์นะคะซึ่งคาดการณ์นะคะกำไรของกัลฟ์เนี่ยทางบล.โกลบอลนะคะเขาคาดการณ์ว่ากัลฟ์ไตรมาส2มีโอกาสกำไรสุทธิน่าจะมีโอกาสนิวไฮได้อีกครั้งเลยทีเดียวนะคะโดยคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณที่ 11,000 ถึง 12,000 ล้านบาทค่ะมุมมองของบล.โกลบอลก็คือมองเรื่องปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผลประกอบการเติบโตนั้นน่าจะมาจากเรื่องส่วนแบ่งกำไรจากทั้ง Advance นะคะซึ่งคาดการว่าจะมีสัดส่วนกำไรส่งผ่านมายัง Gulf สูงถึงประมาณ 5,000 ถึง 6,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงธุรกิจหลักก็คือพลังงานยังเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวของกำไรอย่างชัดเจนในตัวเลขไตรมาส2ที่กำลังรอกันอยู่นะคะส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือว่า IPP อันนี้ถือว่าเป็นรากฐานรายได้ส่วนใหญ่ของ Gulf ก็ยังได้รับอานิสงส์โดยตรงจากปัจจัยด้านฤดูกาลเพราะว่าไตรมาส2เป็นช่วงร้อนหน้าร้อนและร้อนมากนะคะก็ทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยนะคะที่น่าจะส่งผลดีต่อกำไรของโรงไฟฟ้าในกลุ่ม IPPอีกด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวในระหว่างที่รอตัวเลขอยู่นะคะก็ดูคาดการณ์กันไปก่อนนะคะว่าน่าจะออกมาค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ที่ครม.อนุมัติบอร์ดนโยบาย Data Center นะคะจะมีกรรมการทั้งหมด21ท่านนะคะนำโดยรองนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำงานอย่างบูรณาการแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ก็คือทั้งเสนอนโยบายมาตรฐานกรอบการปฏิบัตินะคะในการส่งเสริมการลงทุน Data Center ต่อคณะรัฐมนตรีก็คือคณะบอร์ดชุดนี้เวลาพิจารณาอะไรประชุมยังไงก็ต้องนำกลับมาเสนอครม.ด้วยนะคะถามว่าหน้าที่ของบอร์ดชุดนี้ทำอะไรอย่างไรบ้างเพื่อที่จะต้องดูแลบูรณาการแบบครบวงจรจริงๆเม็ดเงินจากการลงทุน Data Center ทุกประเทศก็อยากได้แต่ทำยังไงให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าดูแลเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟอย่างครบทุกด้านเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศนะคะก็บอร์ดก็จะมีการนำเสนอนโยบายมาตรฐานกรอบแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐในการอนุมัติอนุญาตรวมถึงออกใบส่งเสริมการลงทุนให้บริการต่างๆอยู่ในหน้าที่อำนาจของผู้ประกอบธุรกิจ Data Center นะคะก็คือพิจารณาออกใบอนุญาตด้วยศึกษาวิเคราะห์ติดตามผลกระทบการประกอบกิจการ Data Center ต่อครม.นะคะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการกระทำใดๆก็ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายก็คือเดี๋ยวอีกสักครู่สักพักก็คงจะมีตั้งอนุกรรมการตามมานะคะปฏิบัติการอื่นๆตามที่ครม.หรือว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายนะคะก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมมุ่งให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดเพื่อรักษาความมั่นคงพลังงานแล้วก็ทำให้ราคาพลังงานในประเทศเป็นธรรมด้วยนะคะการจัดสรรทรัพยากรต่างๆก็ต้องเป็นธรรมสูงสุดด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะอีกเรื่องนึงซึ่งช่วงนี้เป็นประเด็นนะคะแล้วก็เห็นค่อนข้างจะบ่อยครั้งมาเรื่อยๆกับยุคสมัยนะคะจริงๆมันเกิดขึ้นอยู่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเคสที่ว่าเกี่ยวเนื่องกับคนทั่วไปมากนะก็คือกรณีเรื่องข้อมูลรั่ว
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมตั้งแต่ตัวของ TSD แล้วนะคะที่มีข้อมูลของผู้ใช้งาน 200,000บัญชีเนี่ยที่มีการถูกรั่วออกไปนะคะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเรื่องของกรมการขนส่งทางบกนะคะแล้วก็เมื่อวานก็แชร์กันเป็นภาพของท่านนายก
2: ค่ะ
1: จะเป็นข้อมูลของท่านนายกนี่คือมีรูปมีอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายงานก็บอกว่าเป็นข้อมูลของท่านนายกที่หลุดไปจากเว็บไซต์ของกรมการปกครองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งโอ้โหเขาบอกว่าระดับนายกคือแบบตัวแฮกเนี่ยคือพยายามที่จะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าถึงแบบแชร์กันนะไม่เป็นบัญชีคนอื่นก็ว่าไปอย่างใช่ไหมอันนี้เป็นภาพของท่านยกเลยนะคะแล้วก็กรณีของกรมการขนส่งทางบกที่ว่านี้เนี่ยบางคนก็เอามาเชื่อมโยงกับว่านี่ไงให้ไปลงทะเบียนบัตรนู่นนี่บัตรสวัสดิการอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งหลังๆคนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ

0: ว่ามีการถือสิทธิ์ในรถยนต์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีการเชื่อมโยงกันไปนะคะแต่ประเด็นนี้เนี่ยคือล่าสุดนี้ทางกรมการอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้ออกมาบอกถึงการแก้ปัญหาแล้วนะคะโดยอธิบดีสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะก็บอกว่ากรณีที่ว่านี้นะคะข้อมูลรั่วไหลซึ่งเป็นข้อมูลทะเบียนรถนะคะก็บอกว่าตรวจพบ IP ที่ต้องสงสัยแล้วนะคะจาก3แหล่งบัญชีผู้ใช้งานก็คือเทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวแล้วก็ประสานตำรวจไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบค้นหาบัญชีเหล่านี้นะคะแล้วก็จะให้หน่วยงานที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน e-service ของกรมขนส่งทางบกเนี่ยต้องไปรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเลยไม่ให้การเจาะเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายออกไปค่ะทั้งท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าข้อมูลที่หลุดเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน สบายใจขึ้นไหม
1: ค่ะ
0: พูดอย่างนี้นะไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมใดๆได้หากไม่ได้มีการยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็เตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่เอาข้อมูลรถยนต์ของท่านเนี่ยมาแอบอ้างเพื่อไปสร้างความน่าเชื่อถือนะคะหรือว่าได้รับสายได้แปลกๆอะไรเงี้ยโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าเชื่ออย่า กดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคือพูดแบบนี้ก็อาจจะใช่นะแต่ว่าบางคนก็คือไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นข้อมูลสำคัญหรือเปล่าแต่ประเด็นคือมันหลุดไปได
1: ้
0: ตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมพี่ยอนไม่พี่ยอนไม่ใช่ว่าอ๋อหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเป็นข้อมูลที่แบบดื่นๆทั่วๆไปไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยแต่คือมิจฉาชีพเขาสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เรื่อยๆแบบเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องดูเรื่องนี้มากๆหน่อยนะคะเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยข้อมูลนะเขาบอกเป็นข้อมูลเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นทองเหมือนกันใช่ไหมที่สามารถที่จะไปต่อยอดอะไรก็ได้นี่แหละนะอ่ะก็เป็นประเด็นเรื่องนี้นะคะก็เขาเจอแล้วว่าเป็น IP ไหนนะคะแล้วก็ระงับไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ทางคุณชัยชนกชิดชอบค่ะท่านรัฐมนตรีดีเอนะคะก็พูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่พบหลักฐานว่าเป็นการแฮกระบบโดยตรงแต่ว่าพบว่ามาจากข้อมูลที่เป็น IP เพียงจุดเดียวแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีชัยชนกยังไม่ได้บอกว่าเป็น IP จากไหนจากไหนนะคะซึ่งวันนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเขาออกมาเปิดเผยแล้วนะคะในฐานะที่คุณชัยชนกเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นก็ยังกำชับนะคะให้มีการส่งทีมไทยเซิร์ชเนี่ยไปร่วมกับกรมขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วก็เอาข้อมูลเชิงเทคนิคเนี่ยมาตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลแล้วก็จะได้ประเมินผลกระทบโดยอาศัยหลักนิติวิทยาศาสตร์ดิจิตอลอีกด้วยค่ะทีนี้ก็มีความเห็นนะคะของอันนี้ทางกรุงเทพธุรกิจเขาไปสัมภาษณ์มานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโดมคลาวนะคะคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ค่ะก็อันนี้ฟังแล้วก็อาจจะแบบอ๋อแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะคือบอกว่าตลาดซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีมานานแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีมานานแล้วนะคะแล้วก็จริงจังตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยพบการซื้อขายข้อมูลรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วต่อมาก็พบว่ามีการเอาข้อมูลทะเบียนรถเนี่ยมาประกาศขายอย่างชัดเจนเลยในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะและวิธีที่เขาทำก็คือเขาจะมักจะเอาบุคคลระดับ VIP เอามาใช้อ้างว่าเนี่ยข้อมูลจริงสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลเขาว่าข้อมูลเขาเนี่ยจริงก
1: ็
0: เลยเอาเนี่ยอย่างรูปที่ว่าเนี่ยก่อนที่เขาเอาไปขายลูกค้านะคะจากฐานข้อมูลเหล่านี้ก็ไปสู่ธุรกิจผิดกฎหมายนะคะซึ่งหลังได้ข้อมูลแล้วเนี่ยผู้ให้บริการผิดกฎหมายก็พัฒนาระบบเป็นบอทบน Discord นะคะให้ลูกค้าชำระเงินก่อนค้นหาข้อมูลค่ะเขาเล่าให้ฟังด้วยว่าค่าบริการเนี่ยอยู่ประมาณ350บาทต่อวันหรือเดือนละ 2,500 บาทนะคะซึ่งทำให้สามารถค้นข้อมูลได้แบบไม่จำกัดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้แพงเลยที่จะได้ข้อมูลจำนวนมากมายเนี่ยคือต้นทุนมันต่ำมากจึงเป็นโอกาสนะคะที่ทำให้อาชญากรนั้นจำนวนมากเลยสามารถเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้
1: ค่ะเพราะว่าถ้ากลุ่มมิจฉาชีพทั้งหลายก็จะดึงข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่กลับมาหลอกลวงเราต่
0: อ
1: แต่ถ้าเป็นภาคธุรกิจที่เอาธุรกิจข้อมูลเหล่านี้ Big Data เขาอาจจะแบบเอ้ย

0: อ๋อจะมีข้อมูลที่จะทำตลาดทำการตลาดกับบุคคลเหล่านี้ได้อะไรแบบนี้มันก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรหลุดจริงๆ
1: ใช่มันคือคำว่าข้อมูลส่วนบุคคล
0: ใช่
1: เพราะเวลาบางทีเราเดี๋ยวนี้ทุกอย่างชีวิตเราขึ้นกับการลงทะเบียนนะพี่วอนอันนี้ไม่ได้พูดถึงลงทะเบียนรัฐอย่างเดียวอะไรอะไรก็จะให้ลงทะเบียนแล้วก็จะนำข้อมูลคือเขามองข้อมูลของเราว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีค่าแต่จริงๆข้อมูลเหล่านี้ยุคนี้มันเป็นข้อมูลที่มีค่าการที่จะมาได้มาซึ่งการยินยอมให้ข้อมูลของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้าไปดูดิแอปหลายแอปอย่างแอปธนาคารหรืออะไรก็ตาม คุณมีทางเลือกหรือเปล่าว่าจะไม่ยินยอมให้ข้อมูลของเราแต่วันเวลาเราให้ข้อมูลของเราไปแล้วอ่ะคุณดูแลปกป้องข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรหรือถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะ
0: อันนี้ถ้าพวกแอปจำเป็นต่างๆเราก็ยอมรับได้แต่บางทีถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นไหมคะเคยแบบสมมติต้องทำบัตรสมาชิกร้านอาหารต่างๆอ
1: ัน
0: นี้แหละก็โหลดแล้วก็ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเขาจริงๆบางทีอย่างพี่พรเองน้องๆคะท่านผู้ฟังคะก็คือบางทีเราอาจจะไม่ได้ก็ไม่ทำบัตรสมาชิกเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันแบบว่าข้อมูลมันพอมันไปหลายๆช่องทางมันไปหลุดที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ขอข้อมูลเยอะเกินไปก็ไม่ได้คือถ้าเอาข้อมูลแบบพอดีเอาที่คุณได้นำไปใช้อย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยโอ้โหคือแบบขอแบบมหาศาลนะคือเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะต้องมีความมั่นคงด้วยนะเพราะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยภัยต่างๆนานามันก็จะมาจากช่องทางแบบไซเบอร์หรือว่าดิจิตอลเนี่ยแหละค่ะ
0: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังอยากจะพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าบางทีช่วงแบบเนี้ยหูโลกแปรปรวนปรับเปลี่ยนแบบเนี้ยบางทีมันหมุนเร็วจนเราตามไม่ทันเรามีหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะรุ่นนี้เราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นอีกเพราะว่าตลอดทั้ง15สัปดาห์เต็มของการเรียนตั้งแต่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคมปีนี้นะคะจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมตัวกันในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์การเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านผู้ฟังไปเปิดตลาดในอาเซียนพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบางคนบอกว่าโอ้โห AI ยุคนี้ AI ก็ต้องเรียนมี AI สำหรับ CEO ด้วยนะคะจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถาม0944803076 0944803076 0944803034 0944803034และอีก1หมายเลขก็คือ0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดค่ะ
1: ค่ะแล้วคราวนี้หมดเวลาแล้ว Eco News Update พรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้พี่พรและน้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Eco News Update

ณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซทบทรงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดสร้างความเชื่อมั่นย้ำประชาชนต้องได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีความสุขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ลงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติโดยเสนาธิการทหารบกได้พูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแล

0: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยทางนี้ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสมโดยมุ่งควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทองไทยขึ้นแรงตามตลาดโลกเงินบาทแข็งค่าสุดรอบ6สัปดาห์สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำเช้านี้ราคาเปิดพุ่งพรวดสูงกว่าวันนี้ 1,900 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,150 บาทรูปพรรณขายออกบาทละ 67,950 บาทส่งผลให้ราคาทองคำยกฐานขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างรวดเร็วและสร้างความคึกคักให้กับตลาดทองคำทั่วประเทศและราคาขยับขึ้นลงจนกระทั่งเวลา 10:19 น.ปรับราคาครั้งที่10ราคาขึ้นจากวันนี้ 1,550 บาททองคำแท่งขายออก 66,800 บาทและทองรูปพรรณขายออก 67,600 บาทด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ6สัปดาห์ที่ 33.5 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ก่อนจะกลับมาปรับตัวที่ระดับ 33.7 บาทสตางค์ถึง 33.9 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดตลาดวันนี้ที่ 33.21 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์อย่างไรก็ดีต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างวันหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วตลอด3วันทำการที่ผ่านมารับสัญญาณด้านบวกจากตะวันออกกลางตรวจสอบผมจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1ได้แล้วภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรกผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดรอบการจองซื้อครั้งที่1ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรของตนเองได้ในเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,569 ครั้งที่1มี2รุ่นคือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนจัดสรรแบบ Small Lot Firstเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วจึงวนจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินที่จำหน่ายทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสสินชี้วิจารณ์บ้านพักซีมิลันต้องคำนึงถึงเหตุผลด้านการอนุรักษ์นายสสินเฉลิมลาภอดีตประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยว่าหมู่เกาะซีมิลันกับหมู่เกาะสุรินทร์มีบริบทการบริหารจัดการแตกต่างกันโดยหมู่เกาะสุรินทร์ยังเปิดให้พักค้างแรมได้เพราะไม่ประสบปัญหาผลกระทบจากการท่องเที่ยวในระดับเดียวกับหมู่เกาะซีมิลันขณะที่ซีมิลันเคยเผชิญปัญหานักท่องเที่ยวหนาแน่นจนเกินศักยภาพของพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะน้ำเสียการเพิ่มจำนวนของหนูจากเศษอาหารบ้านพักเสื่อมโทรมและความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลต่อมาในปี2559กรมอุทยานได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโด ดยตนเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าวก่อนมีข้อเสนอให้ยกเลิกการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยว

0: แบบ one day trip ปิดเกาะตาชัยและอ่าวมายาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศพร้อมกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ทางนี้ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการกล่าวอ้างถึงการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลานเมื่อประมาณ4ปีก่อนก็ควรตรวจสอบว่าเป็นการเข้าพักในฐานะใดใครเป็นผู้อนุญาตและการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือไม่ยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิในออสเตรียพุ่งสูงทำสถิติใหม่ที่ 41.2 องศาเซลเซียสขณะที่คลื่นความร้อนและภัยแล้งรุนแรงเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุโรปกลางและยุโรปใต้ส่งผลให้อิตาลีต้องประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในเมืองใหญ่วิกฤตระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงส่งผลให้ฮังการีต้องปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวในประเทศจนเกิดวิกฤตพลังงานและภาคธุรกิจกับประชาชนต้องลดการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสโลวีเนียที่ต้องลดกำลังการผลิตลงเหลือร้อยละ80ส่วนในเยอรมนีระดับน้ำในแม่น้ำรายลดลงแต่ระดับต่ำสุดจนการขนส่งสินค้าสำคัญอย่างธัญพืชแร่ธาตุและน้ำมันดิบทางเรือต้องหยุดชะงักลงบางส่วนนายกญี่ปุ่นย้ำคำมั่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นย้ำถึงหลักการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในพิธีรำลึกครบรอบ81ปีเหตุการณ์สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อผลักดันให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และเกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนภายในงานที่จัดขึ้นที่สวนสันติภาพฮิโรชิมามีผู้เข้าร่วมงาน 50,000 คนจาก123ประเทศและภูมิภาคซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยในเวลา 8:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาแม่นยำตรงกับช่วงที่ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงสู่เมืองเมื่อ81ปีก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะ 11:10 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้พฤหัสบดีนะคะที่6สิงหาคมค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
4: ค่ะและพรวันดีวรรณเมธังกูลนะคะวันนี้หลายเรื่องที่น่าสนใจเราจะมาเจาะดูแคมเปญวันแม่กันหน่อยนะคะธุรกิจค้าปลีกธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์การตลาดอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะดึงดูดกำลังซื้อช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งต้องบอกว่ามันก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องกระตุ้นการจับจ่ายกันสักนิดนึง
3: มันเป็นช่วงผ่านกลางปีมาแล้ว

ทุกคนก็น่าจะมีหลายแบบมีแบบที่ค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องจ่ายเนี่ยมันก็คงมีเรื่อยๆทุกเดือนแล้วก็มีเก็บตุนไว้เดี๋ยวปลายปีอยากเที่ยวแต่วันแม่ก็ถือว่าเป็นวันที่หลายๆบ้านให้ความสำคัญว่าต้องมีอะไรให้คุณแม่หน่อยไหมหรือว่าพาไปทานข้าวซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆให้ไหมให้เงินไหมอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายรูปแบบเดี๋ยววันนี้คุยกันเพราะว่ามีเรื่องท่องเที่ยวมาคุยให้ฟัง

0: ครียดแล้วแบบขอขยำอ่ะขอยำอะไรหน่อยที่ไม่ใช่หัวคนอื่นนะขอยำ
1: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ยำ
1: พี่พรจะคลายเครียดด้วยพยายามเอามันออกไปเรื่องที่ทำให้ฉันได้นั้นดันมันออกไปจากหัว
0: เคลียร์จิตเราเอง
1: เคลียร์ใช่ค่ะ
0: บางคนเขาก็จะแบบขอกดแบบไอ้เปาะแปะไอ้ที่เหมือนกันกระแทกเอามากดคลายเครียดมันมีหลายวิธีนะบางคนก็จะเราเห็นถึงหัวมีไหมแบบดึงผมตัวเองเนี่ยมันมีวิธีการมันเหมือนใช้สมองเขาแล้วก็ดึงแต่ไม่ได้ดึงถึงออกมานะคะเหมือนจับอะจับผมอะเล่นผมอะอันนี้มัน
1: แล้วก็แบบเหมือนผมเส้นไหนที่มันแบบหยิกหยักโศกหรือว่าแบบว่า
0: ดึงออกมันมีหลายวิธีหลายวิธีคลายเครียด
1: เราถามท่านผู้ฟังดีกว่าท่านผู้ฟังคลายเครียดด้วยวิธีไหนบ้าง
0: แปลกก็ได้นะเราอยากรู้จริงๆเราก็มีความแปลกในเฉพาะของแต่ละบุคคลมันก็ไม่แน่นะความแปลกเนี่ยอาจจะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจก็ได้คนชอบระบายความเครียดแบบไหนที่เราเคยเห็นเมืองนอกมีไปเคลื่อนจานเคลื่อนชามแบบเช่าห้องแล้วก็ไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ระบายอารมณ์โกรธของตัวเองไปนะคะรวมถึงมีเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงในบ้านเราปีนี้ประเมินกันว่าจะแตะแสนล้านบาทแล้วนะจ๊ะ
0: โอ้โหเดือนหนึ่งนี่ไปให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเทียบเท่าเงินเดือนเลยมั้ยดูทรงแล้วนะหลายๆบ้านนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้พูดคุยไปด้วยกันนะคะ2ช่องทางที่อยากเชิญชวนมาจัดรายการกับเราคุยกับเรานะคะทั้งทาง Facebook ค่ะ Mcot News FM 100.5 แล้วก็ช่องทาง LINE นะคะคลื่นข่าว News Network ฟังทางไหนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆ เข้ามาติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะ
1: ค่ะน้องนุ้ยวางแผนเที่ยวปลายปียังไงบ้างคะ
0: ขอให้ได้เที่ยวดูมันดูป้าไหมฉันต้องได้เที่ยวอันนี้คือแน่เพราะว่าผ่านมา8เดือนอ่ะสารภาพเลยพี่พรยังไม่ได้ออกสู่โลกกว้างเลย อย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยน
1: ะ
0: ในประเทศเนี่ยก็ไปแบบแวบเดียวอาพาที่บ้านไปทะเลคืนเดียวมันยังไม่ทันจะได้ทิ้งตัวเลยนะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครวางแผนเที่ยวอยู่เนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองที่มีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็จะสนับสนุนเงินให้เราเที่ยวส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะงบประมาณนี้เนี่ยรัฐบาลจะใช้งบประมาณ 1,750 ล้านบาทจนถึง 2,000 ล้านบาทนะคะจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทก็จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเนื่องจากว่าภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคสายการบินเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการก็ลงทะเบียนสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าก็จะต้องไปขอดูระบบหลังบ้านของแอปเป๋าตังก่อนนะคะว่าพร้อมใช้ในโครงการนี้เมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าเราก็เตรียมตัวกันไว้ก่อนนะคะ
0: ตอนนี้ทุกคนบอกว่าเป๋าตังเป็นทุกอย่าง
1: เป็นทุกอย่าง
0: สแกนจ่ายทุกวันนี้ก็เงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วคือเข้าถุงเงินแม่ค้านะ
1: เข้าถุงเงินแม่ค้า
0: ออกจากของเราไปทุกวันนี้เมื่อกี้ยังแวะซื้อข้าวใช้60-40อยู่บางคนบอกออมทองบางคนบอกซื้อกองทุนซื้อสลากทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นหมด
1: พันธบัตรออมพัส
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะค่ะก็เงื่อนไขการใช้สิทธิ์นี้นะคะสำหรับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็หารือกับภาคเอกชนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ตอนนี้มีข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลังออกมาด้วยนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสล่าสุดได้หารือร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้วสามารถใช้งบประมาณเงินกู้งบประมาณจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทได้แล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานนะ
0: คะ
1: ก็อาจจะต้องเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสายการบินอย่างที่บอกไปที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตราคาพลังงานในตะวันออกกลางนะคะก็ถามว่าเงื่อนไขการใช้แล้วก็จำนวนเงินที่ใช้สนับสนุนเนี่ยก็ยังคงต้องทางกระทรวงท่องเที่ยวบอกว่าก็ต้องไปคุยกับผู้ประกอบการภาคเอกชนอีกทีหนึ่งนะคะว่าไปรวบรวมความคิดเห็นของเหล่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวดูว่าเขาอยากจะต้องการความช่วยเหลือในมิติไหนยังไงบ้างแล้วก็เอากลับมาคุยกับกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: เท่าที่เราเห็นเงื่อนไขคร่าวๆเนี่ยที่เป็นกรอบออกมาเนี่ยจริงก็ไม่ได้ต่างจากคราวก่อนเท่าไหร่น
1: ะ
0: เพื่อเขาก็

0: คิดมาแล้วมันก็ต้องมีค่ากลางค่ามาตรฐานว่าค่าห้องสักเท่าไหร่สัก 3,000 ที่มีตัวเลขออกมาเนี่ยคงไม่ได้หนีจากนี้มากเพียงแต่ว่าในเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆพวกคูปองใช่ไหมคะร้านอาหารการไปซื้อของฝากของที่ระลึกที่จะกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดรอนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของตั๋วการเดินทางอีกเที่ยวบินในประเทศให้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะตอนนี้สิ่งที่เตรียมพร้อมก็คือเราก็หยอดกระปุกในส่วนกระปุกท่องเที่ยวของเราไปก่อนเพราะยังไงมันก็ต้องมีเงินเราไปส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเล็งๆสถานที่ไว้นะคะว่าอยากจะไปจังหวัดไหนเที่ยวประมาณไหนพอเวลาเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้จองเลือกวันไปเลยเพราะว่าสิทธิ์มันน่าจะมีจำกัดอยู่นะ
1: ค่ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะเปิดในช่วงประมาณปลายปีเพราะว่าอาจจะดึงคนที่แบบอุ๊ยเดี๋ยวฉันใช้สิทธิ์ก่อน
0: แท
1: นที่ปีนี้จะไปต่างประเทศเหมือนทุกปีอะไรเงี้ยใช้สิทธิ์ในประเทศดีกว่า
0: จริง
1: น
0: ะคะ
1: ก็สนับสนุนท่องเที่ยวในไทยด้วย
0: ใช่น่าสนใจนะพอนี่เดือน8แล้วพี่พรจริงๆคนก็เริ่มเที่ยวกันสักเดือน10ส่วนใหญ่เนาะเริ่มตุลาแล้วนี่ก็อีกนิดเดียวเองอ่ะวางแผนกันได้เลยบอกตัวเองด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังนี่จริงๆแชร์ความเห็นมาบอกว่าคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนะเดี๋ยวขออนุญาตดูฟังเพลงสายศิลปินนิดนึงเนาะผ่อนคลายแต่เพลงบางทีก็มีหลายแบบนะถ้าบางทีฟังเพลงบางอย่างก็หงอยเหมือนกันนะเหมือนอารมณ์แบบสมมติคนเครียดอยู่อารมณ์ไม่ดีอยู่หรือว่าอกหักอยู่แล้วไปฟังเพลงซ้ำเข้าไปอ่ะแต่อันนี้ถ้าเพลงผ่อนคลายก็โอเคเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่อย่างสมมติว่าพี่บอลเจอใครที่เขารู้สึกว่าเขามาพูดหรือว่าทำอะไรไม่ดีหรือว่าทำให้เรารู้สึกโอ้โหเจอคนท็อกซิกเข้ามาเนี่ยก็จะแบบว่าช่างแม่งช่างมันช่างมึงอันนี้ไม่ได้
0: ช่างตุ๊ดช่างตุ๊ดนี
1: ้ไม่ได้นั่นนะคะคือคิดอย่างนี้จริง
0: ๆแล้วก็เป็นความคิดเสียงในหัว
1: คิดแบบนี้คือการปล่อยตัวเอง
0: ค่ะ
1: ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ใช่ว่ะมันทำให้จิตเราตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ทุกคนก็จะมีวิธีในการกำจัดนะคะความคิดหรือว่าอารมณ์ที่แย่ๆออกไปยังแชร์กันมาได้อยากรู้มีเทคนิคอื่นๆอีกไหมนะคะเผื่อคนอื่นจะเอาไปใช้บ้างนะหรือว่าเป็นโอกาสเนี่ยเดี๋ยวคนที่เขาเล็งอยู่ว่าเอ้ยฉันจะทำธุรกิจอะไรที่ตอบโจทย์เพนพอยต์หรือว่าความไม่อะไรอ่ะความไม่สามารถจัดการอารมณ์มูดที่ไม่ดีได้เนี่ยมันอาจจะเป็นแง่มุมที่เกิดธุรกิจใหม่ๆก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมาต่อกันที่วันแม่ดีไหมพี่พร
1: ได้เลยค่ะ
0: พุธหน้าแล้วเนาะ
1: ใช่
0: วันพุธหน้าวันแม่แห่งชาตินะคะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นละร้านอาหารค้าปลีกออกแคมเปญ
1: ค่ะ
0: นุ้ยเห็นนึกแบบไวนุ้ยเห็นเค้กร้านเค้กเนี่ยก็จะทำเค้กออกมาธีมสีขาวฟ้าแล้วก็มีพวงมาลัยแต่งครีมด้านหน้าเป็นพวงมาลัยอันนี้เห็นเยอะขึ้นแล้วก็มีพวกอาหารบำรุงต่างๆนะจัดเป็นแพ็กเกจนะคะรวมถึงที่เที่ยวบางที่ก็บอกว่าคุณแม่มาทานได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นบุฟเฟ่ต์มา3แถม2อะไรก็ว่ากันไปอันนี้เห็นเยอะมากเพราะว่าเขาก็ต้องรีบออกมาเพราะว่าลูกวางแผนถูกไหมคะวางแผนเราต้องรู้งบว่าจะใช้อะไรเท่าไหร่ด้วยก็ต้องรีบออกมาก่อนจะได้เป็นตัวตัดสินใจ
1: ค่ะแต่พี่พรชอบแคมเปญของแมคโดนัลด์เขาจริงๆเลย
0: ยังไงคะ
1: เขาบอกว่ามีแคมเปญที่จะชูแนวคิดสำหรับน้องๆผู้ที่พิการทางสายตาโดยเฉพาะเขาจะมองไม่เห็นใช่ไหม
0: คะ
1: สิ่งที่เขาสัมผัสได้จากความรักของแม่ก็คือในกล่องแฮปปี้มิลเนี่ยเขาจะมีข้อความเป็นอักษรเบลบอกว่าอยากบอกหนูว่าแม่ยิ้มทุกครั้งที่เห็นหนูยิ้มเป็นอักษรเบลเพื่อสื่อสารความรักของแม่ไปยังน้องๆที่ไม่สามารถเห็นรอยยิ้มได้นะคะโอ้ก็มีโฆษณาชุดนี้เริ่มเห็นแล้วนะคะก็เป็นอักษรเบลบนกล่องข้อความบนข้อความเป็นอักษรเบลบนกล่องแฮปปี้มิล
0: ค่ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาพูดถึงวันแม่แล้วมีแคมเปญมีการตลาดออกมาจากหลายๆแบรนด์หลายๆสินค้าบริการเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นว่าโฟกัสไปที่กลุ่มเฉพาะที่มีความมีข้อจำกัดบางอย่างนะคะทางร่างกายแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นกับแบรนด์ใหญ่ๆนะคะแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มของคนที่

0: ที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะมองไม่เห็นแต่ว่าใช้วิธีการสื่อสารผ่านอักษรเบลเนี่ยเขาบอกว่าเราทั่วไปอ่ะเราคนธรรมดาที่มองเห็นพูดสื่อสารกับคุณแม่ได้ด้วยเสียงของเราเนี่ยก็มีโอกาสส่งต่อโอกาสทางการศึกษาคือเราก็ซื้อชุดแฮปปี้มิลนี้ได้เหมือนกันนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่รายได้จากการซื้อแฮปปี้มิลเนี่ยจะเอาไปสนับสนุนคุณภาพชีวิตแล้วก็โอกาสทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นด้วยก็อาศัยช่วงจังหวะนี้คือของที่ทำเป็นแคมเปญด้านการตลาดแต่ก็ทำ CSR ไปด้วยในตัวมันก็โอเคอ่ะถือว่าจริงๆแบรนด์ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีกับสังคมด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ อีกหนึ่งแบรนด์ร้านอาหาร MK นะคะ MK เขาจับมือกับ Air Asia ชิงตลาดมื้อครอบครัวค่ะเป็นยังไงเขาเปิดแคมเปญ MK พาแม่กินลุ้นบินญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ร่วมกับแอร์เอเชียนี่แหละตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเลยลูกค้าที่ไปทานอาหารครบ899บาทต่อ1ใบเสร็จหรือว่าสั่งชุดสุกี้ยากิซิกเนเจอร์ของเขาจะได้รับสิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกับประเทศญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: ได้ตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวละคะค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอ๋อก็พันกว่าบาทเนาะก็รวมรางวัลเนี่ย
0: ใช่ไหมกินครบ
1: กินครบ899บาทรางวัลเขาจะมี10รางวัลด้วยกันอ๋อมูลค่าก็ไม่ได้ในนะคะไม่ได้น้อยนะ 680,000 บาทก็คือมีตั๋วเครื่องบินไปกับครอบคลุม5เมืองคือโตเกียวโอซาก้าซัปโปโรฟุกุโอกะนะคะโอกินาว่าแล้วก็ถ้าลูกค้ากินในช่วงวันแม่เลยคือ10ถึง16สิงหาคมจ่ายครบ 1,299 เนี่ยเขาบอกว่าจะได้หมอนรองคอรุ่นลิมิเต็ดด้วยเป็นของขวัญให้คุณแม่ได้ด้วยนะคะ
0: 1,299 นุ้ยกำลังนึกไปเทียบกับที่เป็นบุฟเฟ่ของเขาอะค่ะ299ไหมใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่า4คนถึงยังคะ3 4 12ก็ปิ่มๆแล้วอาจจะแอดเป็ดเข้าไปอีกสักจาน คิดเผื่อคิดเผื่อ
1: เผื่อต้องไม่ไปใช่ไหม
0: ใช่ใช่ที่คุณเผื่อเอ๊ะที่บ้านคิดเผื่อวงเล็บบ้านเราด้วยอย่างเงี้ยนะ
1: ด้วย
0: ถ้าสี่คนเนี่ยคิมบูเฟ่มันน่าจะร่วมนะหรือว่าเขาน่าจะร่วมเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจคือเราไม่ได้เห็นในรายละเอียดว่าเขาไม่ได้ดอกจันว่าไม่ร่วมกับแคมเปญโปรแบบบุฟเฟ่หรือเปล่าแต่ก็น่าจะนะ
1: น่าจะร่วมนะคะร่วมหมดเลยแสดงว่าที่บ้านชอบกินบุฟเฟ่
0: จริงๆอ่ะบ้านนุ้ยไม่กินบุฟเฟ่เลยเพราะไม่คุ้มเพราะว่าพ่อคือเรากินปกติเราเป็นกระเพาะพอชั่นปกติเรารู้สึกว่าไม่คุ้มอ่ะแล้วก็ไม่ใช่สายเนื้อเป็นสายกินผักกันกินผักกินหญ้า
1: แต่กินแบบสายเฮลตี้แล้วเนี่ย
0: สายเฮลตี้ก็เลยคิดว่าไม่คุ้มแต่ของ MK อันนี้ต้องขออนุญาตแชร์ส่วนตัวว่าเราคำนวณแล้วไงบวกลบคูณหารว่าเรากินผักได้มีอันใช่ไหมคะหมูเนื้ออะไรที่เรากินมันก็คือเบสิกอะคุ้มอยู่299
1: ปกติบางทีเราไปกินก็หัวนึงตกประมาณเท่านี้อยู่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าแล้วมันก็ผักก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ยุ่งหยิบนิดนึงอันนี้ก็คือได้ไม่อั้นในราคานี้เนี่ยก็กินเฉลี่ยประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเออเขาก็เหมือนกับแคมเปญซ้อนแคมเปญอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกับญี่ปุ่นด้วยนะคะ
0: ไปดูแบรนด์อื่นกันบ้างนะคะไปดูสินค้าบริการจากห้างต่างๆกันบ้างก็บางบ้านก็จะเน้นจูงแม่ไปช็อปเนา
1: ะ
0: ได้เป็นของที่แม่ต้องใช้จำเป็นต่างๆนะคะอย่างของเซ็นทรัลค่ะเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็เปิดแคมเปญเซ็นทรัลรีเทลมอมโมเมนต์แม่เนี่ยนะคะมัมเนี่ยนะคะก็หลายอย่างคือในห้างเนี่ยเขาก็จะลดราคาสินค้า 30% อาจจะมีสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตอื่นๆอีกโรบินสันก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีให้ส่วนลดเดอะวันสูงสุด12เท่าต่างๆนะคะท็อปอย่างเงี้ยเหมือนกันคือเขามีแบรนด์ในเครือเยอะเนาะ Go Wholesale Power Buy ที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีผ่อน 0% อาจจะหลายรายการหน่อย B2S ก็มีคุณแม่บางท่านชอบอ่านหนังสือหรือว่าให้แบบความรู้กันก็ได้เนาะเป็นหนังสือที่ท่านชอบอ่านแบบนี้ค่ะก็มีหลายช่องทางบางทีก็มีการเพิ่มช่องทางออนไลน์ว่าได้สิทธิประโยชน์ส่วนลดตรงนี้ไปด้วยเอาเป็นว่าหลากหลายเข้าห้างไปเนี่ยหลายสินค้าบริการที่อยู่ภายในห้างเหล่านั้นเขาก็จัดแคมเปญลดพิเศษกัน
1: ค่ะอันนั้นเซ็นทรัลใช่ไหมคะมาดูโรบินสันกันบ้างค่ะโรบินสันนี่เขาชูโรบินสันมัมโมเมนต์นะคะก็จะทำให้จัดส่วนลดแนวคิดเนี่ยจัดส่วนลดตามใจแม่

0: เพื่อสร้างประสบการณ์การเลือกของขวัญแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวนะคะก็จะมีมอบส่วนลดสูงสุด 20% ผ่านสติกเกอร์คุณแม่สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าคุณจะซื้อช้อปปิ้งอะไรติดปุ๊บลดทั้งบินพร้อมเครดิตเงินคืนแล้วก็มีคะแนนสะสมด้วยมีของรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีจัดกิจกรรมครอบครัวก็อย่างพวกเวิร์กช็อปนะคะงานแฟชั่นโชว์คู่แม่ลูกกิจกรรมวาดภาพต่างๆแล้วก็กิจกรรมร่วมกับนักแสดงด้วยนะคะเขาจะมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากยอดขายสินค้าในแคมเปญวันแม่เนี่ยสนับสนุนโครงการผู้ป่วยมะเร็งสตรีนะคะผ่านความร่วมมือของสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วย
1: ค่ะหลากหลายเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยอย่างเนี่ยกลางคนเนี่ยว่าสันจะพาคุณแม่ไปกินเนา
0: ะ
1: เพราะว่าข้าวของต่างๆคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เสน่ห์เน้นพาไปทานแล้วกันพาไปเดินเล่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญนะคะรูปแบบแคมเปญที่เกิดขึ้นในช่วงวันแม่นี้นะคะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังแชร์ความคิดเห็นมานะคะว่าคลายเครียดเนี่ยถอนหนวด
1: เออไม่เห็นละคุณชูจริงๆใช่ไหม
0: คะ
1: ถอนหนวด
0: ถอนหนวดมันก็อาจจะ
1: เป็นไปได้นะจริงๆก็คล้ายๆถอนงอกนะ
0: ถอนผมใช่ไหม
1: ยังไงมันก็ต้องมีการโกนการโกนการถอนออกไปนะเออเครียดก็ถอนหนวดไปด้วย
0: เออ
1: น่าจะเจ็บคันๆอย่างเงี้ยหรอ
0: แล้วก็คลายเครียดไปในตัวนะคะ
1: ขอบคุณนะคะที่แชร์กันชอบมากเลยมีหลายไอเดียเผื่อว่าอุปกรณ์การถอนหนวดโกนหนวดเนี่ยจะทำแคมเปญอะไรไหมคลายเครียดอะไรแบบนี้นะคะ
0: อ่
1: ะเรายังพอมีเวลาก่อนเบรกสักนิดนึงไหนๆก็คุยกันถึงเรื่องของสินค้าบริการเนี่ยไปดูทองกันหน่อยดีกว่าไหมคะเผื่อว่าใครอยากซื้อทองในช่วงวันแม่ไห
0: ม
1: เห็นว่าตอนนี้รูปแบบทองมันก็มีไซส์แล้วก็มีดีไซน์ออกมาใหม่ๆเยอ
0: ะ
1: ตอนนี้มีแบรนด์ของทองยี่ห้อหนึ่งนะคะออโรราเขาไปจับกับดิสนีย์ค่ะออกมาเป็นทองนะคะที่เป็นคอลเลกชัน Princess Collection นึกออกเลยนะดิสนีย์เขาก็เป็นตัวการ์ตูนแบบหลายอย่างมากอะเบลจากอะไรนะคะเจ้าชายอสูรอะชมงามเจ้าชายอสูรอย่างเงี้ยม
0: ี
1: โมอาน่านะคะมีสโนว์ไวท์เจ้าหญิงนิทราเนี่ยเพียบเลยนะคะออกมาเป็นคอลเลกชันทองเพื่อที่จะดึงคนรุ่นใหม่ไงบางทีคนจะมองว่าอุ๊ยทองมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าด้วยราคามันด้วยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็จะจับกลุ่มวัยรุ่นขึ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ลูกค้าคนรุ่นใหม่เนี่ยได้ผลนะคนมาซื้อทองเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้บางคนน่ะซื้ออาจจะไม่บ่อยคราวนี้เหมือนดึงดูดให้มาสมัครสมาชิกได้ด้วยค่ะแล้วทำให้เกิดอัตราการซื้อซ้ำโอ้โหมันก็ได้ผลเนาะของที่เอาความน่ารักเอาให้สมวัยเขามาผสานกับการเป็นการ์ดทองแผ่นเป็นรูปแบบของการ์ดทองแผ่นค่ะพี่พร
0: ค่ะก็ดึงคนรุ่นใหม่มาออมทองมากขึ้นนะคะก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เขานำมาเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่นะคะ
1: ค่ะทองแผ่นก็นิดเดียวค่ะ 0.1 กรัมเริ่มต้นราคานี่ไปถามแล้วกันเพราะว่านุ้ยก็ไม่ใช่สายทองเหมือนกันนะแต่ก็คิดว่าน่าจะแบบหลักพันไหม
0: ถ้า 0.1 กรัม
1: หรือน้อยกว่านั้นไม่แน่ใจ
0: 16.2 กรัม1บาทโอ้ก็น้ำหนักก็ไม่เยอะมากนะคะ
1: ขอดูสักนิดสินะคะ
0: 0.1 กรัม 0.2 กรัม 0.5 กรัมนะคะก็จะเป็นน้ำหนักเบื้องต้นที่ทำให้คือบางคนอาจบอกว่าซื้อเป็นของขวัญก็ได้เนาะ
1: โอ้ไม่แพงหลักร้อยได้อยู่ค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: แล้วแต่รุ่นแล้วแต่โปรโมชั่นเขาบอกอยู่ที่ราคาเปิดตัวสักประมาณ500อันนี้มันมีโปรโมชั่นเป็น2สุ่มด้วยนะไหนๆก็จะทำเป็นสินค้าบริการจับกลุ่มเป้าหมายลูกค้านี้แล้วก
0: ็
1: สักเริ่มต้นประมาณ500พูดเป็นตัวเลขกลมๆสำหรับสมาชิกแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปบนเว็บไซต์เนี่ยก็ใกล้ๆพันและ900กว่าบาทดีนะนึกว่ามันก็เป็นการเก็บออมอีกรูปแบบนึงแทนที่จะเป็นเหมือนให้เงินแล้วก็หมดไปอย
0: ่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าเนี่ย 50% อยู่ช่วงอายุระหว่าง 20-39 ปี
1: ค่ะ
0: นะคะจริงๆก็ไม่ใช่เป็นฐานลูกค้าดั้งเดิ
1: ม
0: ของร้านอยู่แล้วแต่พอเขาทำรูปแบบเป็นการ์ดทองคำ
1: ค่ะ
0: แบบนี้ออกมาปรากฏว่าดึงลูกค้ากลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: โอ้น่าสนใจนะคะใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะก่อนที่จะไปพักกันนะคะไหนๆก็คุยกันถึง

0: ตอนต้นรายการว่าเอ้ยพูดเรื่องเที่ยวกันไว้แล้วใครที่ยังนึกไม่ออกไปเที่ยวไหนดีไปกับทาง MET107 ก็ได้นะคะเขาจัดทริปสุด Exclusive ค่ะ MET Mute on Tour ค่ะชวนสายมูบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเลยนะคะทั้งเฉิงตูฉงชิ่งแล้วก็อู่หลงค่ะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่ที่จะไปนะคะเอ่ยชื่อมาเนี่ยว้าวแน่นอนนะภูเขาสี่ดารุณีนี่เป็นยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็ยังไปชมทุ่งหญ้านะคะผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าด้วยว่ากันว่าที่นี่เป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนเลยค่ะนอกจากนี้ก็ไปมูแล้วเนี่ยต้องขอพรเสริมสิริมงคลกันนะคะเราจะไปที่วัดหลัวฮั่นวัดต้าฉือนะคะแล้วก็สายช้อปปิ้งก็ได้ช้อปด้วยค่ะไปย่านซุนซีลู่ค่ะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนเราจะเดินทางกัน 24-29 ตุลาคมนี้ในราคาเพียง 43,900 บาทคุ้มมากๆนะคะโทรสอบถามได้ที่0814986322หรือแอดไลน์ได้ก่อนเลยนะคะถามรายละเอียดได้ที่แอดไซMET107 MET107จองด่วนก่อนเต็มนะคะ
1: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังบ้านไหนที่บอกว่าวันแม่อาจจะไม่ได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านแต่อยากทำอาหารทานเองนะคะถ้าเกิดว่าเรากำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างเลยแนะนำเลยนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวแต่ว่าเขาเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบ 5-in-1 นะคะก็คือทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวอย่างที่บอกว่าทำกินทีหนึ่งเนี่ยได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรความร้อนจากไอ้น้ำสูงจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดเวลาลงได้กว่าครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมมาใช้เลยท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
0: อาจจะเราพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับ Marketing News Update ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะกับพี่พรวันดีและนุ้ยสุตาค่ะก่อนจะคุยข่าวการตลาดกันต่อนะคะอ่ะมาฝากคุณฟังกันกับใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนประเภทที่ดินค่ะวันนี้เรามีแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนเพียงแค่ซื้อที่ดินเปล่าและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษนะคะ2ต่อเลยค่ะต่อแรกฟรีค่าธรรมเนียมการโอนต่อที่2รับเพิ่มบัตรกำนันตามมูลค่าทรัพย์สูงสุดถึง 50,000 บาทแล้วก็แคมเปญนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นมาดูตัวอย่างที่ดินที่น่าสนใจกันหน่อยค่ะที่ดินเปล่าโครงการกฤษดาซิตี้เลคแอนด์พาร์คอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตรงนี้ใกล้บิ๊กซีแล้วก็มาร์เก็ตวิลเลจนะคะราคาพิเศษ 3,480,000 บาทหรือจะเป็นที่ดินเปล่าโครงการเล็กไซส์วิลล่า3อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ค่ะราคาพิเศษ 6,860,000 บาทยังมีที่ดินเปล่าโครงการอิงทานอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะตรงนี้ก็ใกล้ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนราคาพิเศษ 682,000 บาทมีพิษณุโลกด้วยนะคะเป็นที่ดินเปล่าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอยู่ใกล้โลตัสแล้วก็สนามบินพิษณุโลกค่ะราคาพิเศษ18,500,000 บาทแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงค่ะที่ดินเปล่าอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางแค่20นาทีถึงชายหาดบ้านกรูดค่ะราคาพิเศษ19,500,000 บาทใครที่สนใจนะคะไปเลือกชมที่ดินทำเลทั่วประเทศคลิกได้เลยที่เว็บไซต์bam.co.th ค่ะหรือว่าโทรที่026300700เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดนะคะ
4: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่ทำธุรกิจอยู่แล้วอยากจะไปลุยตลาดอาเซียนนะคะเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอยากนำพาองค์กรไปข้างหน้าหลักสูตรนี้จะยกระดับความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตลอดทั้ง15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะคะจะพาท่านทุกท่านไปเปิดมุมมองแล้วก็เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศมือหนึ่งของอาเซียนนะคะก็คือจะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปเปิดตลาดอาเซียนค่ะพร้อมกับวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเรียกได้ว่าครบทุกด้านจริงๆเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะเปิดรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจเมมที่โทรศัพท์ของท่านก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดหาสมุดปากกาทันก็จดเลย0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะต้องรีบรับสมัครด่วนนะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดนะคะ
3: ค่ะมาพูดคุยกันต่อก

0: ข่าวการตลาดนะคะก็เมื่อช่วงแรกเนี่ยหลายเรื่องเลยนะแล้วก็เมื่อกี้หาคำตอบกันกับพี่พรนะยังงงกับตัวละครสโนไวท์ซินเดอเรลล่าเจ้าหญิงนิทราแต่ตอนนี้นึกเคลียร์ละ
1: เออ
0: นะคุณผู้ฟังไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆเป็นละครที่เราดูเป็นการ์ตูนที่เราดูตั้งแต่เด็กแล้วดูวนไปวนมา3เรื่องเนี้ยแต่มันกลายเป็นสับสนเพราะว่าพล็อตเรื่องรวมๆแล้วก็คือตามหารักแท้ เจ้าชายก็ต้องมาเจอเจ้าหญิงนี่แหละแต่เจอด้วยหลายวิธีเนา
1: ะ
0: ทำยังไงให้ตื่นจากสลบด้วยอ่ะก็นอนหลับแล้วตอนแรกถามกับพี่พรหลังบ้านว่าตกลงแล้วอันเดียวกันมั้งไหมเนี่ยสามเรื่องสามเรื่องสามรถนะคะ อ่ะคุยต่อดีกว่าค่ะการตลาดช่วงนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เราไปที่เรื่อง
1: ของสัตว์เลี้ยงใช่ตอนนี้เนี่ยยอดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยโตแซงอัตราการเกิดใหม่ของเด็กไทยแล้วนะคะ สายเปย์ทั้งหลายทาสน้องหมาน้องแมวเฉลี่ยปีหนึ่งนี่จ่ายเท่าไหร่รู้ไหมคะ
0: เท่าไหร่
1: เงินออกจากกระเป๋าคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ย 4,100 41,100 บาทต่อตัวต่อปี
0: อ๋อโอเคตอนแรกคือต่อเดือนตกใจอยู่นะเกือบเท่าเงินเดือนอ๋อไม่ใช่ต่อปี
1: ก็
0: เดือนละสักเท่าไหร่คะ
1: เดือนละประมาณ
0: 2,000
1: มั้ยไม่ใช่ 3,000 กว่าบาท 3,800 นะคะ
0: อือใช่อู้ตายแล้วเลขทำเรารวนแล้วเนี่ยเดือนละ 3,000 กว่าบาทใช่ไหมคะ
1: ก็ 3,000 ไปปลายนะคะทีนี้พอมียอดใช้จ่ายหนักขนาดนี้ทางในส่วนของ Index Living Mall เขาบอกว่าก็ต้องลุกขยายลายในส่วนของการเลี้ยงสัตว์แบบนี้เพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของใช้ในบ้านมันต้องตอบโจทย์ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อหวังที่จะแบบอย่างน้อยๆคือยอดขายตลาดมันมาทางนี
0: ้
1: เฟอร์นิเจอร์ต่างๆต้องปรับให้รองรับการใช้งานของตลาดด้วย
0: ก็อยู่ร่วมกันกับเป็นสมาชิกในบ้านเพราะฉะนั้นอย่างพวกโซฟาอย่างเงี้ยโอ๊ยถ้าใครเลี้ยงแมวก็คือรับเล็บมันเลย
1: เวลาเขาฝนเล็บเนาะมันอาจจะต้องเป็นโซฟาที่ขาโซฟาอาจจะแบบรองรับการฝนเล็บของแมวโดยเฉพาะได้ไหม
0: ไม่อย่างนั้นจากที่เรียบๆก็จะกลายเป็นแบบเป็นเหมือนม่านอะกระจุยหมดไส้ไหลออกมาหมดนะหรือว่าจริงๆไม่ใช่แค่น้องแมวนะน
1: ้
0: องหมาบางพันก็ใช้ได้เลยกับโซฟาเนี่ยนะคะด้วยเห็นแบบคนรอบข้างที่มีเลี้ยงก็บ่งบอกถึงความสนของแต่ละสายพันธุ์ได้เหมือนกัน
1: แต่พี่จะเห็นรองเท้าหน้าบ้าน
0: อ่
1: ะ
0: กระจุยกระจายเหลือข้างเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาคาดการณ์กันว่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยเนี่ยจะไปถึงแสนล้านในปี69ก็คือปีนี้แล้วเนา
1: ะ
0: ปีที่แล้วเนี่ยแตะแล้วไงคะ92,000ก็โตขึ้น2หลัก 13.2% ค่ะสิ่งที่เติบโตเยอะสุดอันแน่นอนสิ่งมีชีวิตต้องกินตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเยอะสุดค่ะ 60,000 กว่าล้านแล้วก็ตามมาด้วยอุปกรณ์เสริมนะคะเฟอร์นิเจอร์สินค้าบริการต่างๆโรงพยาบาลสัตว์ก็เติบโตเขาก็เลี้ยงอย่างดีเจ็บป่วยอะไรก็ต้องพาไปดูแลรักษานะคะเขามองกันว่า pet friendly living เนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์แบบไม่ใช่แค่สั้นๆมันน่าจะยาวนานแบบนี้ต่อไปเพราะว่ารูปแบบสังคมเราเปลี่ยนแล้ว คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเยอะขึ้นนะคะไม่มีลูกก็เลี้ยงสัตว์แทนนะคะหรือว่าอาจจะมีกลุ่มของLGBTQ เนี่ยเขาก็แต่งงานกันได้แล้วนะอยู่เป็นครอบครัวได้แล้วอันนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดด้วยไม่มีลูกก็จะมาเลี้ยงสัตว์แทนนะคะยอดจดทะเบียนจำนวนสัตว์เลี้ยงในไทยเนี่ยก็โตเป็น 10% เลยอย่างที่พี่พรว่าโตมากกว่าจำนวนเด็กเกิด นี่เป็นแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะตัวเล็กตัวน้อยค่ะปัจจุบันเนี่ยเกือบครึ่งของบ้านคนไทยครัวเรือนไทยนะคะมีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย1ตัวแล้วก็พร้อมจ่ายให้กับสัตว์เลี้ยงในระดับสูงสุดค่ะนะเขาก็เลี้ยงแทนลูกอะเนาะก็สามารถใช้เงินมาดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงได้ค่ะ
1: ค่ะอย่างบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไป 41,100 บาทต่อตัวต่อปีใช่ไหมบางบ้านเนี่ยแต่ 50,000 กว่าเลยนะคะกล
0: ุ่
1: มแมวพรีเมียมใช่ก็อาจจะเลี้ยงแบบว่าสูงกว่าแมวทั่วไปประมาณ 5-6 เท่าแล้วถ้ามาดูสถิติ 37% ถึง 47% ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมจ่ายแลกกับคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูภาคอสังหาริมทรัพย์ Pet Centric นะคะเขาบอกว่าคือเขาก็จะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้รองรับสัตว์เลี้ยง

0: มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ม
0: ีฟังก์ชันพิเศษมีเพ็ทโซนที่ชัดเจนนะคะขณะที่พวกอาคารชุดทั้งหลายก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็มีโอกาสปล่อยเช่าทำกำไรได้ด้วยนะคะเพราะว่าคือถ้าเป็นบางโครงการที่ยังไม่อนุญาตให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยก็อาจจะปิดกั้นตัวเองเพราะว่าตอนนี้สังคมส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทุกคนจะมีหมามีแมวไม่ต้องไปแอบเลี้ยงในโครงการที่ไม่อนุญาตใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเปิดอนุญาตไปเลยเนี่ยก็จะทำให้ได้ราคาห้องชุดที่สูงกว่าปกติประมาณ 10-15% เลยนะคะในทำเลใกล้ๆกันในทำเลเดียวกันในห้องที่มีขนาดเท่าๆกันโอ้แล้วก็ยังมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์อย่างที่บอกนะอุปกรณ
1: ์
0: ของใช้เพื่อสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยก็เติบโตต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้ซื้อบ้านตามใจผู้อยู่ไงใช่ไหมผู้อยู่คือคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นี่แหละที่เขาจะมีการปรับให้ เหมาะกับสายพันธุ์ใช่ไหมเพราะว่าบางอย่างถ้าเป็นโซฟาแล้วเป็นขนน่ะหมายถึงว่าไม่ใช่โซฟาหนังอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบขนสัตว์ขนน้องเขาไปติดได้ใช่ไหมคะหรือว่าอุปกรณ์วัสดุที่ทำมันก็ต้องทนขีดข่วนเล็บต่างๆของน้องเขาเนี่ยแหละค่ะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีกระทั่งที่ว่าต้องปลอดสารเคมีด้วยนะคือไม่ได้กลัวแค่ของเสียแต่กลัวว่าตัวสัตว์เลี้ยงอ่ะจะแบบอันตรายจากสารเคมีจากที่ทำเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมเลี้ยงดูแบบสิ่งมีชีวิตจริงๆเลยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นตลาดของผู้บริโภคที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเติบโตมากขึ้นนะใครเลี้ยงสัตว์แล้วก็เปกับอะไรกันหนักๆบ้างคะแชร์มาบอกกันหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าอันนุ้ยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้สายเลี้ยงสัตว์น
0: ะ
1: ก็น่ารักน่าเอ็นดูไปแต่เราจะไม่ได้รู้ว่าเออมันมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนมีอะไรแบบเทรนด์ใหม่ๆงอกขึ้นมาอีกบ้างไห
0: ม
1: อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะที่เขาออกมาพูดถึงเทรนด์นี้ไปดูเทรนด์ที่บอกว่าตอนนี้เขาแบ่งสนามหลังบ้านให้หมามาวิ่งเล่นเป็นเทรนด์ใหม่ที่สร้างรายได้สูงสุดเป็นแสนนะคะโอ้โหยังไงอันนี้เป็นกระแสต่างประเทศอาจจะด้วยเขามีพื้นที่จำกัดเนาะก็บ้านไหนที่มีพื้นที
0: ่
1: ก็เลยตัดแบ่งพื้นที่นั้นเอามาเช่าที่ให้หมาวิ่งเล่นได้นะก็คือเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็นกระแสเงินสดเข้ากระเป๋าได้ถึง 100,000 บาทต่อเดือนคือมันแพงเพราะว่าด้วยค่าเงินเขาด้วยนะคะ
0: ค่ะก็เขาจะมีให้จองผ่านแพลตฟอร์
1: ม
0: นะคะ Snip Spot อันนี้มันก็จะคล้ายๆกับคนที่เขาจอง
1: Airbnb
0: ใช่แต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับน้องหมาจองเฉพาะน้องหมาโดยเฉพาะเป็นพื้นที
1: ่
0: ทั้งการเข้าพักอาศัยหรือว่าอย่างที่บอกว่าให้เขาไปกระโดดโลดเต
1: ้
0: นในสนามหญ้าหลังบ้านสำหรับคนที่มีพื้นที่นะคะเพราะว่าสวนสาธารณะเนี่ยบางทีมันไม่ใช่สวรรค์ของน้องหมาทุกตัวบางทีมันมีหมาขี้กลัวหมาอินโทรเวิร์ดไม่ค่อยอยากจะไป
1: ดู
0: รูปกับคนอื่นใช่ไหมคะน้องหมาแบบคือเขามีนิสัยแบบบางทีอย่างที่บอกว่าตื่นตระหนกง่ายเวลาเจอสุนัขแปลกหน้าไม่ใช่แค่เจอคนแปลกหน้านะคะเพราะฉะนั้นบางทีเจ้าของบอกว่าเอาไปวิ่งสวนสาธารณะไม่ได้เขาตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นต้องแต่ว่าถ้าจะให้วิ่งในบ้านตัวเองก็ไม่มีพื้นที
1: ่
0: ไปวิ่งในบ้านเพื่อนบ้านสักหน่อยเดินทางสักหน่อยก็ต้องจองเป็นรอบของการใช้บริการนะคะให้น้องหมาได้มีพื้นที่ส่วนตัวคือเจ้าของเนี่ยยินดีจ่ายเพื่อความอุ่นใจซื้อความอุ่นใจซื้อความปลอดภัยซื้อความเป็นส่วนตัวให้กับน้องหมาได้แบบปล่อยพลัง 100% โดยที่ไม่ต้องแบบไปสวนสาธารณะแล้วปล่อยพลังออกไปวิ่งเสร็จกลัวเจอหมาตัวใหญ่หน่อยกลัว
1: เขาเหมือนคนอ่ะเนา
0: ะ
1: คือก็เปรียบเทียบกันคนก็มีหลายบุคลิกอ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบเจอผู้คนมากชอบอยู่คนเดียวในพื้นที่ส่วนตัวนะคะมันจะรู้สึกปลอดภัยกว่าแบบนี้แล้วก็ยิ่งความเป็นหมาเวลาไปเจอกันบางทีตัวเล็กตัวใหญ่ที่ชนกันบางทีมันก็รู้สึกเป็นมิตรกันบางทีมันก็คอมเมนต์กันมันอาจจะเกิดอะไรที่ปะทะกันได้มากัดอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่น้องนุ้ยแล้วคือมีหมาอินโทรเวิร์ตมีหมาเอ็กโทรเวิร์ตด้วยนะ
1: หมาชอบปาร์ตี้หมาชอบตีหรือเจ้าของชอบตีเนี่ย
0: นั่นหมายความว่าเขาจะมีการรวมกลุ่มแล้วก็ไปจัดในสนามหญ้าแบบนี้ให้หมาได้ปาร์ตี้กันหมาที่ชอบเข้าสังคมหมาที่ชอบเล่นกับเพื่อนๆน้องหมาด้วยกันเองนะคะนอกจากที่จะไปเช่าพื้นที่ในการวิ่งเล่นแล้วเนี่ยพื้นที่จัดปาร์ตี้ให้หมาเขาได้สังสรรค์กัน
1: ค่ะนี่นุ้ยกำลังคิดต่อยอด

0: มันไปถึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: match maker สำหรับหมาเลยนะเพราะว่าอ่ะก็ถ้าอยากได้สายพันธุ์ตรงๆดีๆประวัติดีคล้ายๆกับมีพ่อแม่ฝ่ายนั้นเป็นยังไงอะฟิลประมาณนี้มาดองกันไม่แน่นะหรือจริงๆมันอาจจะมีอยู่แล้วนะ
2: จริงๆน่าจะมี
0: แต่มัน private ว่าเขาก็รู้ว่าถ้าฟาร์มนี้มาผสมพันธุ์อะไรเงี้ยเนาะน
2: ่
0: ารักดีนะคะนี่แหละค่ะคนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ก็ใช้เงินไปกับสินค้าบริการด้านนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางธุรกิจแบบโอ้โหใครจะคิดเนาะตัวเลขรายได้สูงสุดอันนี้เดือนละ100,000เราพูดถึงการให้เช่าพื้นที่มาวิ่งเล่นนะคะ
2: บ้านเราเนี่ยคือเรามีพูลวิลล่าใช่ไห
0: ม
2: นี่เขาก็มีพูลวิลล่าสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะนะ
0: โอ้เอาหมาลงไปว่ายน้ำเนาะ
2: คือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะม
0: ี
2: พื้นที่กว้างขนาดใหญ่มีรั้วหนาแน่นคือปล่อยเขาวิ่งไปเลย ม
0: ี
2: ร่มเงาไม้เขาเหนื่อยที่ไหนเขาอยากจะไปนอนแผ่ที่ไหนก็ไอ้นั่นแต่ว่า
0: คือ
2: สามารถใช้บริการพื้นที่ได้แต่ว่าเขาก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะกำแพงปิดไม่ให้น้องวิ่งออกนอกพื้นที่เท่านั้นแหละเด
0: ือ
2: นเดือนหนึ่งเขาทำรายได้จากธุรกิจนี้200,000-300,000 บาทนะ
0: โอ้โหนี่ถ้าอันนี้คือแบบถ้าช่วงพีคๆเลยนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เออเข้าใจแหละก็พาเขาไปวิ่งเล่นเนาะมันก็เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะคลายเครียดอะไรต่างๆด้วยเจ้าของเห็นสัตว์เลี้ยงเรามีความสุขก็มีความสุขไปด้วย
2: ใช่ใช่
0: น่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงคะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็ใช้จ่ายกับอะไรไปเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวดูซิมีคอมเมนต์กันเข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้สายเลี้ยงสัตว์อยู่กับเราบ้างไหม นี่ยังค้างอยู่ที่ถอนหนวดอยู่เลยนะคุณชู ยังไม่มีใครเครียดตัวเองกันอยู่ใช่ไหมคะ สวัสดีคุณมายุลีนะคะส่งมาทักทายกันวันนี้วันพระเหรอคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเทียนท่าฉลอมนะคะอ่ะไหนๆเมื่อกี้ก็วนไปอ่านถอนหนวด ของคุณอะไรนะคุณชูมา มาดูวิธีคลายเครียดนะคะ ก
2: ่
0: อนหน้านี้เนี่ยได้ยินว่ามีคนชอบสกุตชี่ที่มันเป็นเหมือนแบบบีบมือค่
2: ะ
0: ไอ้นิ่มนิ่มนุ่มนุ่มหยุ่นหยุ่นนะจริงๆมันมีมานานมากเลยต
2: ั้
0: งแต่โอ้โหนี่ว่า10 ปีอะ20ปีแบบนี้ว่าได้เลยมันก็ฮิตมาเป็นช่วงๆแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยปี2ปีนี้เห็นกลับมาใหม่ก็ขายกันเยอะแต่มันประเด็นนึงเขาก็จะมองว่าสินค้าบริการเนี้ยมันแบบทำลายสิ่งแวดล้อมไหมเพราะมันย่อยสลายยากนะคะแต
2: ่
0: ว่ากันว่าถ้าในแง่ของความช่วยคลายเครียดมันก็ช่วยได้อะไม่ต้องไปหยำอย่างอื่นไม่ต้องไปหยำหัวใครนะ เราหยำกับไอ้ของเล่นเนี่ยบีบแล้วทิ้งพาไปดูที่เกาหลีใต้ค่ะว่ากันว่าเขาเรียกกันว่าฮวักปุฮวักปุเป็นภาษาเกาหลีนะของเล่นบีบแล้วทิ้งราคาเนี่ยไม่ถึง100ก็น่าจะหลัก10เดี๋ยวบางทีนำเข้ามาไม่แพงนะคะคลายเครียดคนวัยทำงานค่ะแล้วก็เป็นอีกส่วนนึงเนี่ยมันเหมือนย้อนไปถึงของเล่นวัยเด็กได้ด้วยของเล่นราคาหลัก10เนี่ยที่ไม่ต้องคิดมากวิธีเล่นก็คือจะบีบจะกดจะทุบจะย้ำอะไรยังไงก็ได้มันไม่แตกอยู่แล้วเนาะม
2: ัน
0: แตกไหมนี่มันไม่แตกมันหยุ่มหยุ่มอ่ะ
2: ค่ะ
0: ใครจะไปคิดแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าสำหรับวักปุของเกาหลีเนี่ยมันอาจจะต่างหน่อยคือมันแตกออกมาด้านหนึ่งป๊อกแล้วมันก็เห็นเนื้อดินน้ำมันเนื้อดินน้ำมันนะคะที่มีสีสดใสอยู่ข้างในอ๋อมันต่างจากสกุตชี่ทั่วไปที่บีบย้ำๆยุ่นๆอย่างเดียวเออ
2: คือเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเสร็จคือบีบแล้วแต่แรงบีบแล้วไง
0: ทุบแตกไปเลย
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้โอ้โหบีบแรงแตกแตกอันนี้ก็คือเหมือนว่าก็ทำลายนี้แหละเราก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็จะมีคนที่เขาทำคอนเทนต์ไงคะน้อง
0: เ
2: นยก็เวลาจะบีบให้มันแตกให้ได้เนี่ยก็ผ่านติ๊กต็อกลงติ๊กต็อกลงInstagram ลง YouTube Short อะไรแบบนี้บางคนเขาบอกว่าทำได้ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเขาก็บีบได้นั่นคือไปโมโหใครมา
0: เออมันอาจจะไม่รู้ว่าองศามุมมันด้วยเนาะตรงไหนมันจะแตกปุ๊บออกมาเนี่ยแล้วเข้าใจในมุมคนดูนะเพราะเหมือนอย่างเวลาเราดูคนกินจุ่ะ ASMR
2: ค่ะ
0: เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าเราอยากต้องการได้ยินเสียงเปิดฝาชามช้อนกระทบกับชามแล้วก็ใส่เข้าปากแล้วก็เคี้ยวกลืนมันจะมีเสียงแบบรายละเอียดทั้งหมดที่เขากินใส่ไมค์อ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันเนี้ยฟีลเดียวกันว่าบีบให้มันโป๊ะปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนดูก็ดูดูประสบการณ์แบบนี้ด้วยนะคะ มีน่าเชื่อเนาะมันกลายเป็นกระแสทำไมคนถึงอยากซื้อมาทุบใช่ไหมทุบให้แตกค่ะมันคลายเครียดมองข้างนอกเนี่ยจะเป็นเหมือนลูกบอลที่เคลือบแว็กซ์ใช่ไหมคะผิวจะเรียบๆเหมือนแบบลูกบอลที่แขวนตามต้นคริสต์มาสอะนึกออกใช่ไหมคะแต่ข้างในเนี่ยเขาจะมีเหมือน

0: ดินน้ำมันนะคะที่สีสดๆไว้พอเราบีบมันแตกมาปั๊กเนี่ยมันก็จะมีแบบข้างในนุ่มๆเหนียวๆออกมาเออ
1: ค่ะที่มันเป็นกระแสนิยมได้เพราะว่าคนทำคอนเทนต์แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะมีรูปแบบแบบ DIY ด้วยนะคือเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคออกแบบสีสิ่งที่อยู่ด้านในด้วยตัวเองทำให้สินค้าเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การซื้อแต่ว่าเขาไปต่อยอดเป็นทำเป็นกิจกรรมต่างๆทำคอนเทนต์ต่างๆด้วยสมมติเขาออกแบบสีนี่มาเนี่ยอยากจะโชว์ก็สามารถทำโชว์ได้นะคะจากสีที่มันแปลกตาออกไป DIY ตัวเองนะคะ
0: อ๋อแต่อย่างนึงที่มันต่างจากย้ำๆสกุชชี่มากอะค่ะเพราะว่าอันนั้นคือย้ำกี่ทีก็ได้จนกว่ามันจะแบบอันเนื้อมันอาจจะย้วยหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่อันเนี้ยได้ทีเดียวแต่ปุ๊บเสร็จก็คือจบแล้วต้องซื้อใหม
1: ่ซื้อใหม
0: ่เออ
1: โอ้แล้วมันสร้างขยะไหมกับราคาที่ต้องจ่ายต่อการขยำ1ทีหรือว่ากี่ทีในช่วงเวลาแป๊บเดียวเนี่ยประมาณ 3,000 วอน80บาท
0: ไม่รู้ว่าตัววัสดุเนี่ยมันทำมาจากอะไรแต่ก็ทุกอย่างมันก็คือขยะหมดเนาะแต่มันก็เป็นเทรนด์นะคะเป็นเป็นกระแสที่เราเอามาเล่าว่าเออบางครั้งเนี่ยพอคนซื้อไปบีบคลายเครียดแถมทำเป็นคอนเทนต์ได้อีกโอ้มันได้หลายต่อแบบที่เรานึกไม่ถึงแต่อย่างหนึ่งนะที่ย้อนกลับไปว่าทำไมคนถึงมานิยมมันสะท้อนนะคะว่าคนเกาหลีเองเนี่ยเขาก็เจอกับแรงกดดันเยอะนะเพราะนี้เล่นกันหลายวัยมากนะวัยเรียนก็มีเครียดจากการเรียนก็มาเล่นการทำงานก็มีการแข่งขันในสังคมต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบโหยหาอะไรที่มันเป็นการระบายความเครียดง่ายๆแล้วมันก็ย้อนถึงวัยเยาว์ด้วยมันเป็นของเล่นนะเนาะมันก็แค่นี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วจะไม่กี่วินาทีจะแป๊บเดียวเนี่ยบีบให้แตกจบละเนี่ยล่ะค่ะก็กลายมาเป็นสินค้าบริการที่นิยมเฉยเลยนะ
1: วันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามทุกท่านค่ะวันนี้น้องนุ้ยสุดตาและพรวันดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ร่างขลุนโซโล่ถึงไทยแล้วส่งชนสูตรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนกลับบ้านเกิดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาประกาศปิดชั่วคราวเส้นทางธรรมชาติห้วยขาแข้งหลังเสือขย่ำลากเจ้าหน้าที่เข้าป่าพร้อมออกมาตรการเข้ม5ข้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมเอื้อทุนจีนเทางัดหลักฐานแชทกลับซัดปลอมเอกสารบิดเบือนจ่อฟ้องกลับกู้ชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์กับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกูเลียกันเมืองเอกของรัฐซินาโลอาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันช่วงเวลา 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันสัสิธรกุวังคดิโลกดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะวันนี้หลายประเด็นที่ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกจะไปดูการเดินทางนะคะของฮลุนโซโล่นะคะที่มีการนำร่างของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่กลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยมาถึงประเทศไทย

0: ช่วงเช้าวันนี้นะคะดอกเดินทางจากกรุงทบิลิซีจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมค่ะเดินทางจากท่าอากาศยานอิสตันบูลนะคะประเทศตุรกีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเมื่อวันที่ขออภัยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางของฮลุนโซโลนะคะที่ออกเดินทางไปออกเดินทางจากอิสตันบูลตุรกีนะคะไปเที่ยวที่ทางจอร์เจียแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้วก็นำร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยมีการนำร่างกลับมาถึงประเทศไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 4:58 ด้วยเครื่องบินสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์ค่ะมีพี่ชายและพี่สาวเดินทางมารอรับร่างที่คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นขบวนรถตู้จากบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รถตู้จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าไปภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับร่างของฮลุนโซโลออกมาค่ะจนกระทั่งเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของฮลุนโซโลอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ดนะคะเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อจะชันสูตรอย่างละเอียดตามที่ครอบครัวได้ร้องขอจากนั้นจึงจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยญาติได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะ
1: ส่วนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการในการตรวจพิสูจน์บอกว่าต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าญาติได้ร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำค่ะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ไขข้อข้องใจทั้งหมดโดยขั้นตอนจะต้องเริ่มต้นชันสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะไม่ทราบว่าศพของฮลุนนั้นได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่ได้เห็นศพหรือว่าเอกสารดั้งเดิมจากทางจอร์เจียเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดเดี๋ยวเริ่มจากทำซีทีสแกนดูสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักค่ะข้อจำกัดสำคัญในตอนนี้ก็คือสภาพร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพราะว่าเสียชีวิตมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบเงื่อนไขการเก็บรักษาร่างของทางจอร์เจียด้วยสำหรับผลการชันสูตรและขั้นตอนทางคดีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและจะเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นค่ะสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศนั้นนะคะประเทศนั้นๆจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยค่ะซึ่งทางจอร์เจียก็มีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากว่าไทยกับจอร์เจียนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการ EMFAC ในการขอผลการชันสูตรค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินและก็สิ่งของส่วนตัวอื่นๆของฮลุนตอนนี้ทางการจอร์เจียยังคงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็จะประสานส่งคืนประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะ
0: จากขณะที่พี่ชายของฮลุนนะคะนายสมศักดิ์บุตรศรีก็บอกว่าการชันสูตรศพครั้งนี้เป็นการชันสูตรครั้งแรกครอบครัวนั้นติดใจและอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องการตรวจหาสารพิษภายในร่างกายและหัวใจแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรแก่ทางครอบครัวค่ะแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนและ DNA เอาไว้เท่านั้นทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของ2ประเทศเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องสารพิษภายในร่างกายที่ครอบครัวมีความกังวลเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือบาดแผลภายนอกส่วนประเด็นที่มีกระแสว่าฮลุนเสียชีวิตจากอาการไหลตายตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอาการป่วยนั้นตนก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีน้องก็ไม่ได้บอกผลการชันสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางคุณย่าตอนนี้กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วยแต่ทั้งนี้หากได้เห็นร่างของน้องก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนที่ไปรอรับนะคะแล้วก็สุดท้ายทางพี่ชายบอกว่า ขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับ

0: านค่ะ
1: ส่วนคดีของสองพี่น้องรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมในเมืองไทยนะคะวันนี้ก็มีการจัดพิธีรำลึกที่บริเวณจุดพบศพของผู้เสียชีวิตค่ะโดยมีนางซารีนานาซิโมวามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดขึ้นนะคะเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบุตรทั้งสองรวมถึงครอบครัวชาวไทยอีก3รายที่เสียชีวิตในคดีเดียวกันค่ะพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อยเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้ารูปนะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียค่ะบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะผู้ร่วมงานต่างนำเอาดอกไม้สีขาวทั้งดอกคาร์เนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบมาวางในจุดที่พบร่างเพื่อแสดงความอาลัยค่ะขณะที่ครอบครัวยังนำแก้วกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอาน่ามาวางไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมพิธีนะคะซึ่งตลอดพิธีนางชารีนาก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ค่ะท่ามกลางการปลอบโยนของญาติเพื่อนและผู้ร่วมงานค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะนางชารีนาก็ได้กล่าวขอบคุณชาวไทยหน่วยงานภาครัฐตำรวจอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะบอกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ครอบครัวมีกำลังใจในการก้าวผ่านความสูญเสียในครั้งนี้ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะคะทางด้านของตำรวจภูธรภาค2ก็เตรียมนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือที่เรียกว่า GPR เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5ศพที่พื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะค้นหาจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายของไดอาน่าและโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะซึ่งจัดขึ้นในจุดพบศพค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตขาวเขียวคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประสานความร่วมมือไปยังบริษัท Summit Engineering and Service ค่ะขอรับการสนับสนุนเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์ยี่ห้อ Stream DP นะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมภารกิจค้นหาวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5รายในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยก่อนเริ่มปฏิบัติการพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ประชุมวางแผนปฏิบัติการที่สภ.ห้วยใหญ่นะคะก่อนจะเดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ไดอาน่าโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากคดีดังกล่าวช่วงหน้าเรามาที่เรื่องของห้วยขาแข้งกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีเหตุการณ์เสือทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาที่เรื่องของเหตุเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะถูกเสือทำร้าย

ายจนเสียชีวิตค่ะวันนี้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดเผยถึงเรื่องของการดำเนินการจับเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งซึ่ง

0: เสือโคร่งก็จะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าปล่อยให้เสือเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจนเคยชินก็อาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วก็เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในอนาคตได้นะคะโดยเหตุการณ์เสือโคร่งเข้าทำร้ายคนลักษณะนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีค่ะครั้งแรกเกิดเมื่อปี2541ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นลูกจ้างอุทยานแห่งชาติถูกเสือโคร่งทำร้ายบาดเจ็บแต่ว่าช่วยเหลือได้ทันนะคะนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งณวัดโป่ง30อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะซึ่งล่าสุดทางอุทยานก็ยกระดับ5มาตรการเพื่อจะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะ1ก็คือจะปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวค่ะ2คือจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มการเฝ้าระวังบริเวณสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าและพื้นที่ปฏิบัติงานจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อร่วมกันระวังสถานการณ์สุดท้ายก็จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะด้านนักวิจัยโครงการ Thailand Tiger Project DNP ซึ่งร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารเปิดโล่งที่เจ้าหน้าที่ใช้พักผ่อนค่ะโดยบริเวณดังกล่าวพบร่องรอยเสือโคร่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรอยู่เป็นประจำภายหลังเกิดเหตุพบขนเสือบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่นอนพักและพบมุ้งที่เปื้อนเลือดห่างจากอาคารประมาณ15เมตรอย่างไรก็ตามไม่พบร่องรอยเลือดบริเวณที่นอนหรือว่าระหว่างเส้นทางที่คาดว่าเสือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะนักวิจัยระบุเพิ่มเติมว่าจากการติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งมาต่อเนื่องก็พบว่าปกติในเสือก็จะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวค่ะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดไปจากธรรมชาติของเสือโคร่งและยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จำเป็นต้องรอผลการชันสูตรและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกนะคะพร้อมกับย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่ล่ามนุษย์เป็นอาหารค่ะ
1: อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามนะคะก็คือในประเด็นที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่พักนะคะบนหมู่เกาะซิมิลันค่ะก็เป็นกรณีของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะที่ได้อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะโดยได้พูดถึงประสบการณ์เข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนค่ะวิจารณ์สภาพบ้านพักว่าเลวทรามมากนะคะพูดถึงข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายอรรถพลเจริญชันสาก็บอกว่าคือเรื่องของที่พักดังกล่าวเนี่ยนะคะทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนี่ได้ประกาศยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะตั้งแต่4ตุลาคม2561แล้วค่ะกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับหรือ one day trip เพียงรูปแบบเดียวอาคารบ้านพักหูหยงบริเวณเกาะเมียงเดิมเคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวก็ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ค่ะที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์และกำหนดเวลาเปิดปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้ยกเลิกการพักค้างแรมไปตั้งแต่ปี2561นะคะแต่ว่าการอ้างอิงเข้าไปพักใน หมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนนั้นไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนอนุญาตนะคะซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเช่นเดียวกับนายสศินเฉลิมลาบอดีตประธานมูลนิธิสืบนะคะเสถียรก็กล่าวกับสำนักข่าวไทยนะคะก็บอกว่า

0: ต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการอนุญาตให้ไปเข้าพักได้อย่างไรเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิบิลันยกเลิกการพักค้างแรมและกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip มานานหลายปีแล้วนะคะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเกิดจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของแนวปะการังน้ำตื้นค่ะก็เลยได้มีการปิดพื้นที่ไม่มีการพักค้างแรมนั่นเองนะคะก็ขอให้เข้าใจเรื่องของการจัดการพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่เกาะค่ะก็ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับในมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกก็นำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้านะคะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนจะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะค่ะขณะที่นายกและก็ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมายังเตรียมจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิสัมพันธรัฐค่ะบอกว่าวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะถ้าพยานหลักฐานเพียงพอหากสอบสวนแล้วก็ไม่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมต่อสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่ามี 5,925 รายมีการแก้ไขคะแนนในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นบัญชี 5,919 รายซึ่งเดิมมีผู้สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน 5,145 รายขณะที่เดิมมีผู้สอบผ่านภาคกรและภาคขออยู่แล้วแต่มีการเพิ่มคะแนนตรงนี้774รายค่ะซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว561รายไม่มารายงานตัว211รายโดยใน561รายแยกกลุ่มออกมาเพื่อเรียงลำดับจริงโดยมีผู้ที่ยังคงอยู่ในบัญชี97รายส่วนอีก464รายจะโดนเพิกถอนเพื่อไปรอคิวตามลำดับคะแนนที่แท้จริงสำหรับไทม์ไลน์ทุจริตสอบท้องถิ่นวันที่5สิงหาคมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.สรุปผลพบ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนะคะเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อใหม่อย่างถูกต้องวันที่6สิงหาคมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบผลสรุป 5,925 รายชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และลำดับถัดไปคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดรับทราบผล 5,925 รายชื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกต้องออกและบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาที่ข่าวดีนะคะฮีโร่แก้วตาทิ

0: ร้างประวัติศาสตร์ชาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อินโดนีเซียค่ะฮิโรแก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชียประเภทจูเนียร์ชายได้ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สำเร็จนะคะโดยในรอบแรกช็อตโปรแกรมฮิโร่รั้งอันดับ3ทำได้ 68.53 คะแนนค่ะแต่ว่าในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่ระเบิดฟอร์มทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะคะฮิโร่เปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลแล้วค่ะสำหรับฮิโร่แก้วตาทิพย์เป็นนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย15ปีนะคะถือว่าเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007ที่มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกค่ะ
1: มาดูเรื่องของการประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่3นะคะวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็มีการประชุมคณะกรรมการค่ะก็ถูกจับตามองเพราะว่าเมื่อวานนี้องค์ประชุมไม่ครบนะคะเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการก็ทยอยเดินเข้าห้องประชุมค่ะจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ก็มาเข้าร่วมประชุมก็ทำให้มีกรรมการที่เข้าประชุม3คนเดินจากออกจากห้องประชุมนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชราสัยค่ะซึ่งในการประชุมวันนี้มีกรรมการแจ้งลาประชุม2คนแล้วก็มีการแจ้งขอประชุมออนไลน์1คนนะคะซึ่งทางอาจารย์พิรงรองก็บอกว่าวันนี้ขอใช้สิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมจุดเดิมเหมือนจุดยืนเหมือนเดิมนะคะคือก็จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่สละสิทธิ์แล้วตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาซึ่งถือว่ามีอำนาจเป็นที่สุดและตามกฎหมายคือหากมีการร่วมประชุมหรือลงมติใดๆมตินั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายมีความเสี่ยงร้ายแรงทั้งทางอาญาและทางปกครองค่ะส่วนทางดร.สุพัฒน์นะคะบอกว่าจำเป็นต้องรอความชัดเจนจึงขอกลับคืนอีกครั้งว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะที่นายกรัฐมนตรีเร่งปัญหาก็คืออยากจะให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งปัญหาเข้ามาเพราะว่าเป็นผู้รักษาตามกฎรักษาการตามกฎหมายค่ะแล้วก็ทางกรรมการนะคะมีคำถามว่าจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วนะคะก็ได้รับคำตอบว่าหากจะทำก็ให้กรรมการทุกคนทำร่วมกันค่ะแต่เชื่อว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ทราบปัญหาอยู่แล้วค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเซซากาสเตลูมอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์สดกับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในเมืองกัวเลกันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกค่ะในกาสเตรูมวัย24ปีมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม TikTok เกือบ 600,000 คนนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างมากจากคลิปวิดีโอสายตลกด้วยขณะเกิดเหตุมีชาย2คนสวมหมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์เข้ามาหาเขาแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่กำลังยืนไลฟ์ทำคอนเทนต์อยู่ค่ะท่ามกลางยวดยานแล่นกันขวักไขว่บนถนนด้านนอกระหว่างนั้นชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเทียบก่อนที่คนขับจะชักอาวุธปืนจ่อยิงที่ศีรษะของกัสเตลัมในระยะเผาขนจนร่างร่วงลงกับพื้นเสียชีวิตคาที่แล้วก็สัญญาณไลฟ์ก็ตัดลงทันทีนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะประธานาธิบดีคลอเดียเชนปาล์มผู้นำหญิงของเม็กซิโกบอกว่าทางการกำลังเร่งสืบสวนอย่างเต็มที่เพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรวมถึงเร่งหาสาเหตุและแรงจูงใจในการสังหารครั้งนี้แม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจแน่ชัดแต่ว่าสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมเนื่องจากเหตุอุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกัวเลกันซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐซินาโลอาและเป็นศูนย์กลางการปะทะแย่งชิงพื้นที่อิทธิพลระหว่างกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เป็นปรปักษ์กันเหตุการณ์นี้ยังทำให้หลายฝ่ายนึกถึงคดีสะเทือนขวัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2025นะคะเมื่อนางสาววาเลเรียมาเกสอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้วัย23ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์ลง TikTok ภายในร้านทำผมที่เธอทำงานอยู่ในเมืองซาโปปันรัฐอาริสโกในโดยชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านก่อนจะเปิดฉากกระหน่ำยิงใส่เธอจนเสียชีวิตซึ่งทางอัยการได้ทำการสืบสวนคดีนี้ภายใต้ระเบียบปฏิบัติการสำหรับคดีฆาตกรรมผู้หญิงซึ่งเป็นการสืบสวน

0: สอบสวนและดำเนินคดีในเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมโดยมีสาเหตุมาจากเพศสภาพค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการเม็กซิโกได้ประกาศจับกุมนายรามอนอังเคลอาวาเลสอารายาหรือว่าเจ้าของฉายาเอลอาเรอูโนในพื้นที่รัฐฮาลิสโกซึ่งกระทรวงความมั่นคงบอกว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคาร์เทลเจเนเรซึมใหม่ของฮาลิสโกค่ะ
1: มาดูวันนี้นะคะครบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาค่ะผู้นำญี่ปุ่นก็ร่วมพิธีรำลึกพร้อมกับตัวแทนจากกว่า120ประเทศสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะผู้ร่วมพิธีรำลึกสงบนิ่งไว้อาลัยในเวลา 8:15 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาในปี1945ความร้อนและรังสีจากระเบิดทำลายเมืองและฆ่าชีวิตผู้คนภายในปีนั้น 140,000 คนค่ะผู้รอดชีวิตจำนวนมากยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆจากการสัมผัสรังสีนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ต้อนรับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการจากนั้นได้ร่วมกล่าวสุนทรจากนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะเนื้อหาสำคัญว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการนิวเคลียร์ในฐานะประเทศเดียวที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นภารกิจที่ต้องแบกรับในปัจจุบันที่ความมั่นคงทั่วโลกร้ายแรงยิ่งขึ้นส่วนสำคัญของพิธีทุกปีนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมานำรายชื่อผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เพิ่มเติมไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะโดยครั้งนี้มีอีก 4,393 คนที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้รายชื่อรวมเพิ่มเป็น 353,639 คนนายกเทศมนตรีของเมืองเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ผู้มีอำนาจจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนผู้นำประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ต่างมีความรับผิดชอบในหลักการลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะเดียวกันก่อนจะมีการรำลึกเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูลูกที่2ที่นางาซากิในวันอาทิตย์นี้ญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ล่าสุดเช้าวันนี้เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลสาบฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยความเร็วลมสูงสุดกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมสูงมากจนสามารถทำลายบ้านเรือนได้ทำให้ทางการต้องเตือนประชาชนให้หลบเข้าที่หลบภัยค่ะก็หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงแล้วนะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกูวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุล
7: ค่ะจุฬาลัตประพฤดีค่ะ
6: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รอง

0: อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์แคทรีนวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณเก๋บ้านเราเนี่ยนะบางทีมันแบบว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรบางคนเขาบอกว่าแบบเหมือนสีถนนชัยเวลาที่มีประชุมนะแล้วก็คนไม่เข้าประชุมเขาเรียกประชุมล่มหรือว่าไม่หรือว่าประชุมไม่ได้ล่มเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มฝั่งท่านก็ให้ความเห็นกันอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เปิดมาเลยเปิดมาด้วยประเด็นนี้เนี่ยรู้เลยว่าจะเล่าข่าวอะไรนะ
0: เป็นเรื่องของการประชุมของกสทช.
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเฮ้ยดิฉันก็งงอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นครั้งที่3นะ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าการประชุมมันไม่สำเร็จนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่น่าสนใจมากๆนะคะก็เป็นไปตามคาดด้วยเนื่องจากว่าองประชุมไม่ครบนะคะทางด้านคุณหมอสรณะได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการหารือนอกรอบที่สอให้เห็นถึงการหัวกันแล้วก็จะเดินหน้าทำงานนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันมีประชุมไงท่านก็เข้าประชุ
1: ม
0: แต่ปรากฏว่าท่านอื่นๆก็ไม่กล้าเข้าประชุมนะเพราะว่าเกรงว่าจะผิดกฎหมายแล้วก็ผลของการประชุมก็ไม่ได้รับการรับรองเพราะฉะนั้นบางท่านก็ลาเลยบางท่านก็ขอออนไลน
1: ์ค่ะ
0: บางท่านก็ทำตาปิดๆนั่นแหละ
1: ขอไม่ร่วมประชุมเพราะว่าคือในส่วนของคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขามองว่ามันมีความเสี่ยงหลายด้านคืออย่างเมื่อวานเองเนี่ยเป็นรอบที่2แล้ววันนี้รอบที่3ใช่ไหมคะอย่างเมื่อวานเองเนี่ยอย่างคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากมีความรับผิดชอบทางกฎหมายปกครองแล้วก็เขาไม่อยากมีความเสี่ยงในการที่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้วก็ที่สำคัญการไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยแล้วอาจจะเหมือนกับว่าเป็นการถูกกล่าวหาว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วยเมื่อวานนี้ก็มีบางส่วนที่ walk out ออกไปแล้วก็ให้เหตุผลประมาณนี้เพราะยังไม่แน่ใจในเรื่องของสถานะของประธานกสทช.
0: ย้อนนิดนึงนะคะทางด้านของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะกำลังประสบปัญหาต้องถือว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในและวิกฤตการประชุมที่ล่มซ้ำซากจากกรณีของสถานะของประธานของกสทช.โดยก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการสรรหานั้นมีมติว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นก่อนหน้านี้ก็คือประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งทำให้กรรมการท่านอื่นกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองจนนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสูญญากาศในการทำงานโดยเฉพาะการประชุมซึ่งมีวาระสำคัญสำคัญน่าจะอย่างน้อยประมาณสัก33หัวเรื่องอะนะคะอย่างน้อยปัญหาหลักๆของสถานะประธานของกสทช.นั้นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าทางด้านคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.แล้วก็สำนักงานกฤษฎีกามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือเห็นว่าประธานกสทช.ก็คือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นั้นมีลักษณะต้องห้ามหรือว่าขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนั่นเองนะคะการประชุมแต่ละครั้งหลังจากที่มีข่าวในเรื่องนี้ออกมานะคะก็เลยทำให้บางส่วนนั้นปฏิเสธหรือว่าขอลาประชุม
1: ะ
0: นะคะหรือบางท่านมาแล้วแต่เดินออกจากห้องภาษาสื่อเรียก walk out
1: walk out
0: นะเดินออกจากห้องประชุมเนื่องจากเกรงหรือกังวลว่าหากร่วมประชุมแล้วก็ในการประชุมแต่ละเรื่องบางทีมันต้องมีการลงมตินะคะหากมีการลงมติภายใต้การนำของประธานที่ยังมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัตินั้นอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะ ทำให้

0: หลังจากสุญญากาศในเชิงปฏิบัตินั้นวาระที่ค้างพิจารณาเขาบอกว่ามีเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นสาระที่สำคัญมากๆนะคะเช่นเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคและการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่งยังไม่สามารถเดินหน้าตัดสินใจได้เพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบซากทีหรือว่ายังคงติดขัดในข้อถกเถียงทางกฎหมายนะคะซึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็ส่อให้เห็นว่ามันยังมีปัญหาที่เรียกว่าร้าวฉานอย่างหนักนะคะแล้วก็มีเสียงที่เรียกร้องให้ประธานถอยเถิดถอยเถิดเหลือ6คนก็ยังทำงานได
1: ้ค่ะ
0: นะคะทีนี้ในส่วนของวิกฤตความขัดแย้งภายในกสทช.มันส่งผลกระทบต่อการพิจารณาวาระในระดับชาตินะคะทั้งแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์โครงการขนาดใหญ่และที่สำคัญก็มีหลายโครงการที่เราคุ้นหูกันแต่มันไม่คืบหน้าสักทีอย่างเช่นกรณีใบอนุญาตดาวเทียมไทยคม4ที่ใกล้ครบกำหนดนะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกสทช.ที่ต้องยุติลงวันนี้เป็นครั้งที่3นะคะก็สาเหตุมาจากการถกเถียงเรื่องของสถานภาพแล้วก็ความชอบด้วยกฎหมายในการดำรงตำแหน่งของคุณหมอสรณะหรือว่าประธานกสทช.หรือคุณหมอไห่นะคะชื่อเล่นของท่านก็คือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ซึ่งความขาดคุณสมบัติก็เนื่องจากคุณหมอไปรับงานพิเศษในโรงพยาบาลคือตอนที่สมัครนี้ก็คือถ้าลาออกจากงานประจำแน่นอนแต่ว่ายังคงไปเหมือนรับจ็อบอะยังเป็นคุณหมอพิเศษที่ทำงานในสถานพยาบาลแล้วก็คือรับเงินแต่คุณหมอเห็นว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของการรับจ้างแต่จริงๆก็เหมือนอย่างคุณเก๋กับดิฉันมาทำงานที่นี่ไห
1: ม
0: อย่างนี้เรียกรับจ้างไหมก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการจ้างรายครั้งรายพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นจ้างประจำลูกจ้างประจำลูกจ้างไม่ประจำนี่ก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะสามท่านเดิมขอสงวน10 6คนเขาก็บอกว่า6คนจริงบอร์ดก็ทำงานได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามก็จะมีหลายๆท่านที่ยังขอสงวนสิทธิ์ด้วยความกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านเดิมๆนี่แหละบางท่านก็มีการลาประชุมไปบ้างแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีคำที่เรียกว่าให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ในเรื่องของความคุ้มครองมติเดิมตามมาตรา19ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะซึ่งเขาบอกว่าสิ้นสุดลงเมื่อวันที่17กรกฎาคมก็เป็นวันที่คณะกรรมการสรรหาได้มีมติแจ้งให้กรรมการรับทราบข้อบกพร่องของคุณสมบัติเป็นหนังสือเลยนะคะซึ่งคุณหมอสรณะก็ไปยื่นฟ้องศาลปกครองขอเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาแล้วก็ขอคุ้มครองชั่วคราวนะซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงการรับรู้ว่ามตินั้นมันมีผลทางกฎหมายหรือไม่นะคะซึ่งอาจารย์พี่ลงน้องก็บอกเห็นว่าอันนี้มีผลทางกฎหมายนะคะแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบการลงนามในหนังสือราชการร่างประกาศต่างๆโดยเฉพาะหลังวันที่17หลังจากที่รู้ว่ามีปัญหานี่แหละนะคะซึ่งมีการผ่านการรับรองรายงานการประชุมแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
1: ค่ะส่วนคณะกรรมการอื่นๆนะคะวันนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นการคว่ำนะแต่ว่า อย่างที่บอกไปว่าคื อเหมือนกับกลัวว่าจะเผชิญความเสี่ยงในเรื่องของกฎหมายแล้วจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มองว่าเห็นควรว่าตอนนี้เนี่ยทางออกในการที่จะหารือร่วมกันเพื่อที่จะพิจารณาถึงประเด็นสถานะของประธานกสทช.เนี่ยคือท่านก็บอกว่าต้องมาหาทางออกแล้วนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยรูปแบบในการประชุมบอร์ดในครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ต่างจากเดิมใช่ค่ะมันก็จะล่มไปแบบนี้ถ้ามีครั้งหน้ามีการประชุมอีกครั้งหน้ามันก็จะล่มแบบนี้อีกเพราะว่าก็จะมีกรรมการที่ขอลาบ้างไม่เข้าบ้าง walk out บ้างนะคะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อที่จะขอความชัดเจนให้องค์กรเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่คณะกรรมการมีการแสดงจุดยืนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างวันนี้เนี่ยถือว่า

0: เป็นการล่มครั้งที่3นะคะ อย่างทางด้านศาสตราจารย์คลินิกนะคะนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยท่านประธานกรรมการเนี่ยก็มีการออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนด้วยนะแล้วก็ยืนยันว่าท่านยังคงทำหน้าที่ต่อไปเนื่องจากไม่มีคำสั่งหรือข้อบังคับใดสั่งให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมปฏิเสธข้อเสนอให้มีการหารือนอกรอบหรือการลงมติของกรรมการเนื่องจากมองว่าการหารือนอกรอบเนี่ยก็คือการหัวกัน
1: หัว
0: ท่านใช้คำแบบนี้เลยนะคะซึ่งการจะลงเสียงเพื่อสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกฎหมายรับรองนะคะแล้วท่านก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าตัวท่านเองก็ได้มีการส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเพื่อที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมในหลายกรณีเลยแล้วก็ยืนยันว่าตลอดการดำรงนะคะตำแหน่ง4ปี4เดือนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานมาโดยตลอดส่วนประเด็นเรื่องของการสละสิทธิ์ตามข้อสังเกตต่างๆเนี่ยได้ดำเนินการตามขั้นตอนผ่านประธานวุฒิสภาและเป็นไปตามความเห็นของกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าการประชุมเนี่ยที่บอกว่าให้ลงมติให้ประธานหยุดปฏิบัติหน้าที่มันไม่มีอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับผมก็ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผมเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมาอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่ทำก็เป็นตุ๊กตาอย่างเช่นเดียวกันถูกต้องไหมก็ขอความร่วมมือกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการตามระเบียบวาระเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแล้วการประชุมนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมีครั้งถัดไปด้วยค่ะเป็นวันที่11และวันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี
1: ้ค่ะ
0: ยังเหลืออีก2นัดนะคะ
1: ค่ะแต่บางท่านบอกโอ้ยอย่างนี้เขาไม่เรียกล่มเขาเรียกว่ามันยังไม่เริ่ม อันนี้เข้าใจได้ไหม
0: คือยังไม่ได้ประชุมเลย
1: แบบสีถนนชัย
0: ค่ะ
1: ทราบเหมือนกันก็บอกว่าความขัดแย้งภายในกสทช.นะคะยังหาทางออกยังไม่ค่อยจะได้หลังจาก3ท่านนะคะก็คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพชลาไสออกจากห้องนะในทันทีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มาถึงซึ่งประธานยังไม่ทันนั่งประจำที่และยังไม่เปิดประชุมอย่างเป็นทางการก็ออกไปซะแล้วเพราะฉะนั้นบางท่านก็บอกว่าอ๋ออย่างนี้เขาไม่เรียกว่าล่มเพราะว่ามันยังไม่เริ่มนะคะจริงๆประเด็นสำคัญนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเดินออกจากห้องประชุมแต่ว่าขยายไปถึงเรื่องของการทำหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเพื่อขอคือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ต้องขอท้ามลีวราชคือขอคนกลางหรือขอผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อคลี่คลายปัญหาเนื่องจากขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างน้อย3ทางก็คือฝ่าย3กรรมการกสทช.ที่กำลังพิจารณาจัดทำหนังสือร่วมกันในนามกรรมการที่เหลือนะคะขณะที่ฝ่ายประธานกสทช.ก็คือคุณหมอสรณะนั้นก็หมอยืนยันว่าได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรมตั้งแต่สัปดาห์ก่อนข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือสรทช.ที่ต้องการให้สำนักงานกสทช.แจ้งมติคณะกรรมการสรรหาต่อนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของสหภาพมีการลำดับเหตุการณ์นะคะตอน 9:18 นาทีเขาบอกว่านายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เข้าห้องประชุมต่อมา 9:25 อันนี้คือละเอียดเลยนะมาเป็นนาทีเลยพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์ศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์พิรงรองและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์ก็มาถึงห้องประชุมจนประมาณ 9:30 อีก5นาทีคุณหมอสรณะศาสตราจารย์คลินิกสรณะนายแพทย์สรณะก็เดินเข้ามาในห้องแต่ยังไม่ทันนั่งกรรมการ3ท่านก็เดินออกแล้วก็ไปลงไปแถลงข่าวที่บริเวณชั้นล่างนะคะกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมก็จะมีนายต่อพงศ์สลาวนนท์คุณต่อพงศ์นั้นลาป่วยแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงศ์ท่านลากิจอีกท่านหนึ่งคือพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรดร.ณัฐธรเพราะสุนทรนะคะท่านนี้ขอผ่านแบบออนไลน์นะคะขอประชุมแบบออนไลน์ยังไงก็ตามพอกรรมการ3ท่านเดินออกจากห้องมันก็เลยไม่เกิดก กระบวนการเปิดประชุมเพราะองค์ประชุมมันไม่ครบแล้วก็ไม่ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดนะคะหลังออกจากห้องค่ะเขาบอกว่ากรรมการ3ท่านก็ลงมาข้างล่างมาจุ

0: ถแถลงข่าวแถลงจุดยืนว่าสาเหตุนั้นไม่ได้เกิดจากความประสงค์ที่จะขัดขวางการประชุมแต่เกิดจากข้อกังวลทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของประธานกสทช.ภายหลังจากคณะกรรมการสรรหากสทช.มีคำวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัตินะคะโดยกรรมการเห็นว่าคือมันจะมีฝ่ายที่เห็นว่าเมื่อได้รับทราบคำวินิจฉัยแล้วการเข้าประชุมและลงมติร่วมกับบุคคลที่ถูกวินิจฉัยว่าสละสิทธินั้นอาจทำให้มติที่รับรองไปที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความรับผิดทั้งทางปกครองแล้วก็ทางอาญาด้วยนะคะบางท่านก็ให้ความเห็นว่าไม่สามารถร่วมประชุมกับผู้ที่สละสิทธิ์แล้วก็มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าคือคำวินิจฉัยมันก็ต้องผูกพันแล้วก็การร่วมประชุมการลงมตินะคะก็เห็นว่ามติที่ได้ออกมามันจะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ไปลงมติทั้งที่รู้ว่าไม่ได้เนี่ยนะคะมีความผิดอย่างร้ายแรงทั้งโทษทางอาญาแล้วก็โทษทางปกครองด้วยนะคะ
1: อย่างวันก่อนเองเนี่ยเรื่องของกฎหมายเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนอะไรต่างๆเองอย่างคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อไปด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการถามเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีสามารถที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าได้เลยหรือไม่คุณปกรณ์ก็บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลทำได้เพียงเท่านั้นไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้นะคะส่วนกรณีที่ทางคุณหมอสรณะนะคะมีการยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาลปกครองกลางแล้วก็มีการอ้างมติดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะส่งผลให้การนำขึ้นทูลเกล้าชะงักหรือไม่คุณปกรณ์ก็บอกว่าตามกฎหมายกสทช.เนี่ยได้กำหนดเรื่องผลของการฟ้องคดีไว้แล้วว่าการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไม่มีผลให้กระบวนการต้องหยุดลงนะคะแล้วก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วเมื่อขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าจะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่แม้ว่าจะมีการยื่นศาลต่อยื่นฟ้องต่อศาลนะคะคุณปกรณ์บอกว่าก็ต้องทำตามกฎหมายยืนยันว่าเราไม่ได้ช่วยใครเพราะว่าตำแหน่งประธานกสทช.เนี่ยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกแล้วก็เสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบก่อนจะส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าตามกฎหมายนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีมีเพียงหน้าที่นะคะก็คือมีหน้าที่เพียงนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเท่านั้นส่วนจะถูกหรือผิดรัฐบาลไม่เกี่ยวและก็ไม่ได้ดึงเรื่องด้วยแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นในส่วนของไทม์ไลน์จำได้อย่างเมื่อวานเองนายกก็เหมือนตอบสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ
0: ค
1: ือใช้ดุลพินิจไม่ได้นะก็ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเรื่องของกฎหมายด้วย
0: ค่ะมันมีข้อกังวลหลายด้านอย่างกรณีของฝ่ายของประธานอดีตประธานนะก็คือกังวลว่าถ้าหากมีการยุติการปฏิบัติหน้าที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีการยกกรณีอดีตกรรมการกสทช.ซึ่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะกรณีที่เกิดขึ้นกรรมการที่เหลือยังสามารถทำงานต่อได้แล้วก็แต่ก็มีข้อชี้แจงข้อโต้แย้งที่บอกว่าถ้าไม่มีประธานแล้วจะไม่มีผู้ทำหน้าที่แทนก็มีการยกตัวอย่างกรณีที่ตอนประธานก็คือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ตอนนั้นคณะกรรมการที่เหลือก็เคยเลือกรองประธานให้ทำหน้าที่แทนในที่ประชุมแล้วก็การประชุมสามารถดำเนินการต่อได้มันมีกรณีที่น่าสนใจในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการพิจารณาเรื่องการควบรวมกิจการของ AIS แล้วก็ 3BB หรือ 3BB เนี่ยนะครับเมื่อประธานไม่ได้ทำหน้าที่ในวาระดังกล่าวที่เลือกประชุมก็มีการเลือกท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมแทนก็เป็นตัวอย่างว่ากรรมการสามารถที่จะเลือกประธานทำหน้าที่เป็นครั้งไรครั้งได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานกสทช.อย่างถาวรนะคะก็คือบอร์ดที่เหลือยังสามารถทำงานต่อได้นั่นเองนะคะซึ่งก็มีการ

0: เสนอจากหลายฝ่ายมีหลายภาคส่วนที่ส่งมาที่กสทช.ไม่ว่าจะเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลซึ่งยังต้องการความชัดเจนในเรื่องสถานะของประธานแล้วก็ต้องการให้งานกำกับดูแลเดินหน้าต่อเพราะว่าความล่าช้ามันมีผลกระทบทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้บริโภคอีกด้วยนะคะมันมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือให้กรรมการ6ท่านซึ่งไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของสถานะทางกฎหมายนั้นเลือกประธานในที่ประชุมขึ้นมาทำหน้าที่แทนโดยขอให้ประธานและสำนักงานกสทช.สนับสนุนการทำงานในรูปแบบองค์กรกลุ่มโดยไม่ยึดโยงการทำงานทั้งหมดไว้กับบุคคลเพียงคนเดียวเพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่ากระทบกับทั้งอุตสาหกรรมกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็ประเด็นอีกหลายๆเรื่องที่กำลังรอการพิจารณาอยู่นะคะคือถ้าจะเห็นด้วยหรือจะทำก็ต้องทุกคนนะคะก็ต้องทุกท่านน่าจะเห็นพ้องในลักษณะแบบนี้เรื่องการจัดทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในนามกรรมการที่เหลือยังไม่มีข้อสรุปนะคะก็มีความเห็นเป็นสองด้านนะคะเป็นสองด้านเลยว่าด้านหนึ่งมองว่ากสทช.เป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้การขอให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาดำเนินการมันจะเป็นการเปิดช่องให้แทรกแซงอีกด้านหนึ่งเห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายและอาจมีหน้าที่ช่วยทำให้เกิดความชัดเจน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็โยนเผือกร้อนกลับไปที่คุณอนุทิน
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินตอนนี้หลายเรื่องนะ
1: หลายเรื่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยอย่างประเด็นที่ทางคุณหมอสรณะเนี่ยมีการไปยื่นที่ศาลใช่ไหมคะศาลปกครองเนี่ยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีการไต่สวนเร่งด่วนเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอนะคะเพราะว่าทางศาลเองเนี่ยเหมือนกับมีคำสั่งเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเรื่องของการบรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วนแล้วก็ขอให้มีการศาลนั่งพิจารณาคดีแล้วก็ไต่สวนโดยเร่งด่วนนั้นนะคะศาลเองเนี่ยมีการยกคำร้องแต่คำว่ายกคำร้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีการจะรับหรือไม่รับนะอันนี้ต้องแยกกันนะคะคุณผู้ฟังแต่อันนี้เนี่ยคือศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีเรื่องที่บอกว่าขอให้มีการไต่สวนเร่งด่วนเนี่ยอันนี้ศาลมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งโดยเร่งด่วนจึงมีคำสั่งยกคำร้องแต่ว่าในความคืบหน้าแล้วก็ขั้นตอนในไทม์ไลน์ที่คุณหมอสรณะมีการไปยื่นต่อศาลปกครองกลางเนี่ยอันนี้ยังอยู่นะคะต้องใช้คำว่ายังอยู่ในกระบวนการแต่งตั้งองค์คณะตุลาการศาลปกครองเจ้าของสำนวนของอธิบดีศาลปกครองกลางเพื่อที่จะพิจารณาคดีตามกระบวนการนะคะว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องและศาลจะพิจารณาหรือมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีต่อไปด้วยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดินหน้าไปก็ไม่ได้ต้องรอในเรื่องของกฎหมายในหลายๆฝ่ายทั้งหมดเลยในการตรวจสอบนะคะ
0: ค่ะภายหลังจากการแถลงข่าวของกรรมการ3ท่านนะคะได้รับหนังสือเปิดผนึกจากรสสรทช.ก็คือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะคะขอให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.และขอให้กรรมการที่เหลือดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้งานกำกับดูแลขององค์กรต้องหยุดชะงักค่ะโดยในหนังสือนั้นมีสาระสำคัญ3ข้อด้วยกันนะคะคือขอให้คุณหมอสรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานโดยทันทีโดยอ้างถึงมติเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสรรหาที่เห็นว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8และมาตรา18และถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งประธานและกรรมการกสทช.ข้อที่2คือขอให้กรรมการกสทช.ที่เหลือจัดประชุมเพื่อเลือกประธานในที่ประชุมหรือผู้ทำหน้าที่ประธานเพื่อให้งานด้านกำกับดูแลการประชุมการพิจารณาวาระและการติดตามภารกิจของกสทช.สามารถดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพส่วนข้อที่3ค่ะเกี่ยวข้องโดยตรงกับนายกก็คือขอให้กรรมการที่เหลือพิจารณามีคำสั่งให้เลขาธิการกสทช.แจ้งมติของคณะกรรมการสรรหาต่อนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเพื่อให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามกระบวนการนำความกราบบังคมทูลให้ศาสตราจารย์คลินิกสนายแพทย์สรณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ตามที่ทางด้านของสภาพแรงงานรัฐ

0: รัฐวิสาหกิจอ้างถึงบทบัญญัติมาตรา20วรรค2นะคะแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมในครั้งที่แล้วของคมสรณะว่าภายหลังคณะกรรมการสรรหามีมติเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติโดยระบุว่าการปฏิเสธมติและเข้าร่วมประชุมต่ออาจสร้างความกังวลต่อการชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนความสมบูรณ์ของมติที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็ผู้บริโภคนั่นเองนะคะโดยยังแสดงความกังวลต่อบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงความล่าช้าในการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งก็มีความสำคัญต่อทิศทางอุตสาหกรรมก่อนใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิตอลจะหมดอายุในปี72นะคะโดยเห็นว่าความล่าช้าอาจทำให้อุตสาหกรรมสื่ออยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนแล้วก็อาจส่งผลต่อสิทธิ์และประโยชน์ของประชาชนนะคะก็อันนี้ก็เป็นสาระสำคัญแต่ไงก็ตามเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะ
1: โอ้โหแต่ว่าวาระในการเสนอเข้าที่ประชุมนี่เยอะมากนะคะเห็นว่าตามข่าวเนี่ย98วาระแต่ว่าถ้าเป็นพิจารณาที่แบบเร่งด่วนจริงๆที่จะต้องพิจารณาเนี่ย33วาระเร่งด่วนเลยนะคะ
0: ค่ะก็ยังไงก็ตามข้อเสนอนั้นคุณหมอสรณะก็ยังปฏิเสธให้กรณีให้ถอยครึ่งก้าวโดยระบุว่าปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว4ปี4เดือนแล้วก็ยังเชื่อว่าไม่ได้กระทำความผิดแล้วก็เรื่องสถานะนั้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นขอให้กรรมการกลับสู่ห้องประชุมแล้วก็พิจารณาทุกเรื่องอย่างเป็นทางการไม่ใช่การหารือนอกรอบนะคะแล้วก็คือคุณหมอมั่นใจว่าไม่ได้กระทำผิดนั่นแหละนะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีตอนนี้กลายเป็นกลไกสำคัญของทั้งสองฝ่ายเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายมิอาจใช้ดุลพินิจเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีหารือทิพคณะร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทิพคณะร่วมกับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการหารือและการแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการหารือในเวลา 12:30 น.นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลและราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาและบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกในทางสันติรังสิมันต์เตือนรัฐบาลเปิดทำเนียบรับมินอองไลอาจเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมานายรังสิมันต์รวมส.ส.ประชิวรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลประ

0: ฮานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อพูดคุยแก้ไขปัญหาชายแดนและสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกว่าเรื่องสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกปัจจุบันปัญหาต่างๆมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาการคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้คนที่มาให้ข้อมูลในกรรมาธิการบอกว่าไม่มีประโยชน์ทำไปก็เท่านั้นไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จทางนี้หลายฝ่ายห่วงว่าการพูดคุยกับมินออนไลน์อาจเป็นการไปช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาส่วนอีกประเด็นคือฉันทามติ5ข้อหนึ่งในข้อที่สำคัญมากคือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่ซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้ทางนี้ในรังสิมันต์โรมได้ตั้งคำถามว่าไทยได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมถูกโยงเอื้อจีนเทาวันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มจีนเทาออกหลักสูตรให้กับนักเรียนจีนชั้นม.3 มาเรียน5ปีจนจบวุฒิปริญญาตรีทันทีโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นการบิดเบือนข้อมูลและใช้เอกสารเท็จสร้างความเสียหายกรณี MOU เกี่ยวกับหลักสูตรนักเรียนจีน5ปีตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมโดยปลอมลายมือชื่อของรองศาสตราจารย์พิชัยจันทมณีและใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมประทับลงไปซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีการลงนามใน MOU ฉบับดังกล่าวอีกทั้งภาพถ่ายที่นำไปเผยแพร่ก็ไม่ใช่ภาพการลงนามแต่เป็นภาพการประชุมกับมหาวิทยาลัยผานจือฮวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ28ตุลาคม2567ถือเป็นการจงใจนำภาพไปตัดต่อและบิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนเรื่องหลักสูตรที่อ้างว่ารับผู้จบม.3 มาเรียนควบจนจบปริญญาตรีใน5ปีโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกว่า1ล้านบาทนั้นก็ไม่เป็นความจริงยืนยันว่าไม่มีหลักสูตรดังกล่าวแต่ที่นำมาบิดเบือนเป็นคอร์สสอบรมระยะ4เดือนอบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติไม่ได้เกี่ยวกับวุฒิปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดอบรมไปเพียง1รุ่นคือช่วงปลายปี2568ยังไม่มีรุ่นต่อไปเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทหลักสูตรเรียนภาษาเข้มข้นและออกวีซ่าให้บุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษารวมถึงเปิดพื้นที่ตั้งศูนย์ China Center เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการของชาวจีนมหาวิทยาลัยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและช่วงบ่ายวันนี้จะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกระทรวงการอุดมศึกษาย้ำว่ามหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนกลุ่มจีนเทาและไม่ใช่ฐานของกลุ่มจีนเทาตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับทองไทยขึ้นแรงตามตลาดโลกเงินบาทแข็งสมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำเช้าวันนี้ราคาเปิดตลาดพุ่งพรวดสูงกว่าวานนี้ 1,900 บาทต่อบาททองคำจากนั้นมีการปรับขึ้นลงของราคาตลอดเวลาจนกระทั่งเวลา 12:47 นาทีมีการปรับครั้งที่20ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,650 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,450 บาทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยแรงงานเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ6สัปดาห์ที่ 33.05 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้าวันนี้ก่อนที่จะกลับมาปรับตัวที่ระดับ 33.07 ถึง 33.09 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทแข็งค่าสอดคล้องกับราคาทองคำในตลาดโลกที่ขยับใกล้แนว 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ท่ามกลางความหวังต่อผลการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐและอิหร่านอย่างไรก็ตามคงต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างวันหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วตลอด3วันทำการที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวโทนบางแคตามหมายจับช่อโกงหลังหลอกขายกล้องส่องพระได้เงินไปกว่า20ล้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสนำกำลังเข้าจับกุมในโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาช่อโกงประชาชนได้ในบ้านพักในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหลังมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจบก.ปอสว่าถูกหลอกซื้อกล้องส่องพระที่ในโทนโฆษณาขายในราคาสูงเกินจริงโดยอยู่ระหว่างการคุมตัวเข้ามาสอบปากคำที่บก.ปอสสำหรับการตรวจค้นจับกุมในโทนทองครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับทางพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4บก.ปอส.หลังเชื่อว่าถูกในโทนทองหลอกขายกล้องสองพระรุ่นไซส์บลูมารีนโดยการกุเรื่องอ้างว่าเป็นกล้องรุ่นพิเศษที่ตัวเองได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วมกับบริษัทเลนส์ชื่อดังระดับโลกในประเทศเยอรมนีนอกจากนี้ยังมีการโฆษณาว่ากล้องรุ่นดังกล่าวผลิตจำนวนจำกัดเพียง 3,175 ชิ้นพร้อมระบุว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ากล้องส่องพระทั่วไปทั้งด้านความคมชัดและการจับโฟกัสส่งผลให้มีผู้หลงเชื่อสั่งจองเป็นจำนวนมากแม้ราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นที่ 15,999 บาทต่อชิ้นโดยมียอดสั่งซื้อรวมคิดเป็นมูลค่าเกือบ20ล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
4: ค่ะ
3: คือจริงๆมันมีประเด็นข่าวที่

0: น่าสนใจหลายเรื่องมากนะคะน่าจะคุยกันไม่หวาดไม่ไหวตั้งแต่น้ำแข็งใสใส่นมแดงเขียวน้ำเงินน
1: ะ
0: เรื่องของเลวทรามด่ากันแบบโอ้โหเรื่องของบ้านพักของกรมอุทยานอันนี้เกี่ยวข้องกับอาจารย์วีระแล้วก็เรื่องของส.ส.พรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเปิดเผยภาพที่อาจจะเป็นความลับทางทหารนะที่เขาฟาดฟันกันขอให้เป็น

0: มีการตั้งกรรมการสอบปมข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบถึงแม้ทางกรมการปกครองจะยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหลุดว่อนโซเชียลไม่ได้ไหลออกมาจากฐานข้อมูลหลักนะคะเป็นแบบถูกเจาะอย่างไรก็ตามประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นที่คนฟังก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่จากไอ้พวกมัลแวร์นะพวกมัลแวร์ก็คือพวกโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ร้ายๆอ่ะที่เขาเรียกว่าประสงค์ร้ายทั้งหลายมันสร้างขึ้นมาเพื่อเอามาเจาะระบบมาทำลายมาขโมยข้อมูลมาก่อกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตพวกที่เรียกว่าพวกเจาะแบบชั่วร้ายนะคะ ทีนี้เราจะเห็นบ่อยๆแต่ก่อนเราก็จะไม่ค่อยรู้หรอกเรารู้แต่ว่าเราทำคอมนะเฮ้ยมีไวรัสใช่ไหมมีคนแหมคนมันก็คิดนะทำเป็นไวรัสนี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็สุดยอดคือต้องเป็นคนเก่งอ่ะแต่เก่งในทางดีหรือทางชั่วนะคะหรือว่ามีเวิร์มมีตัวหนอนมีโทรจันมีสไปแวร์อู้ยมันก็มีแต่ก่อนที่ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุณเกียร์นะเพราะว่าแบบอยู่เกือบในรุ่นไดโนเสาร์อ่ะแต่พอหลังจากที่มันมีปัญหาบ่อยๆนะคะแล้วก็คือจริงๆหลายๆท่านที่เห็นเครื่องเวลาที่เราทำงานช้าลงมากๆเนี่ยต้องสังวรว่ามันมีอะไรผิดปกติใช่ไหมหรือว่าบางคนก็จะสอนว่าเนี่ยอย่าไปรับของแปลกปลอมไปเอาตัวอะไรของใครเข้ามาเสียบเครื่องเรานะเดี๋ยวมีปัญหาติดเชื้อโรคสกปรกโปรแกรมป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยมันบางทีมันก็เอาไม่อยู่เพราะว่าคนที่ทำของร้ายๆมาแพร่กระจายเนี่ยมันฉลาดกว่าเรานะอย่างไรก็ตามในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันทำให้หลายๆหน่วยงานเขาเรียกว่าสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวกันมาที่เรามักจะเห็นว่าในภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีทั้งแฮกเกอร์สีขาวแฮกเกอร์ดำส่วนใหญ่ที่มันเป็นแฮกเนี่ยมันต้องเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นร้ายร้ายก่อนว่าทำได้ไม่ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำดีหรือทำชั่วใช
1: ่
0: ไหมอย่างไรก็ตามในสมัยแรกๆเนี่ยที่เราเห็นมันจะเป็นของการเขาเรียกว่าร้อนวิชานะร้อนวิชาตอนหลังๆมันเป็นเรื่องผลประโยชน์และส่วนใหญ่มักจะพยายามไปเจาะในหน่วยงานที่มีความสำคัญมาก
1: ๆค่ะ
0: แล้วก็มีฐานข้อมูลที่เป็นความลับมาก
1: ๆแล้วก็เอาข้อมูลไปขายผ
0: ่
1: านทางเว็บดาร์กอะไรแบบนี้นะคะ
0: เว็บดาร์กเนี่ยมันก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะว่ามันดาร์กจริงนะมันก็มีอะไรที่มันดักๆอ่ะทำเต็มไปหมดนะแล้วก็ในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่มีความชำนาญในเรื่องของระบบทั้งหลายเนี่ยนะคะในทางด้าน IT เนี่ยมันเรียกว่าสู้กันแหลกลานแล้วก็ยังคิดว่ามันมีความสำคัญมากๆสำหรับโลกยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคต
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญพยายามจะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเอามาทำฐานข้อมูลนะแต่ไม่สามารถปกป้องข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้หรือประชากรที่รับเข้าไปเนี่ยพวกนี้พอมันเจาะได้หรือว่าสามารถจะเอาข้อมูลไปได้มันก็จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเพราะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญคิดดูว่าเห็นท่านนายกใส่เสื้อยืดสีส้
1: ม
0: ถ่ายรูปหน้าตรง มีเลขมี
1: ไม่แล้วนายกที่สำคัญนายกออกมายอมรับด้วยนะว่าเป็นภาพของนายกจริงๆแต่ว่าท่านถ่ายนานแล้ว
0: เป็นภาพเก่า
1: คุณชัยชนกก็บอกว่าก็เป็นภาพของคุณชัยชนกจริงๆแต่ว่าก็เป็นถ่ายบัตรประชาชนนานแล้ว
0: ก็คือเป็นบัตรของเขานั่นแหละก็คือโดนเจาะจริงแหละเป็นภาพของแท้นะคะประเด็นมันก็คือว่าขนาดบุคคลสำคัญในลักษณะแบบนี้ที่มท.รู้สึกจะรอดอยู่ท่านเดียวนะมท.2นอกนั้นโดนทุกท่านแล
1: ้
0: วก็หัวหน้าหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่มีภาพหล่อๆขึ้นมาเต็มไปหมดเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าขนาดบุคคลสำคัญในระดับผู้นำหน่วยงานหลักของชาติเนี่ยยังโดนเจาะในลักษณะแบบนี้มันสามารถที่จะตัดแปะเอารูปใครใส่หนวดไปเติมแล้วก็ไปขอกู้ได้เพราะมันสามารถเห็นถึงบัตรประชาชนรหัสที่เป็นแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวทุกๆอย่างนะคะเอาไปกู้ก็ได้ไปขอกู้กับ กับออนไลน์ได้ไหม

0: นี่ขอยกตัวอย่างได้ไหมคะเพราะว่าอย่างล่าสุดคุณธนารัตน์อะค่ะกัววัฒนาพันธ์ซึ่งเป็น CEO แล้วออกมาเปิดประเด็นเนี้ยนะคะบอกเลยอะบอกเลยว่าคืออย่างเร
1: ื่
0: องของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนณวันนี้นะคะคือตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันไปพบในเว็บดาร์กหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างเช่นไปเจอ
1: ขายกันถูกๆอ่ะ300บาท
0: แล้วราคาแบบว่าหลักร้อยอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่แบบน่าตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหข้อมูลสำคัญขนาดนี้เนี่ยแต่พอเวลาจะสืบค้นก็ง่ายหาก็ง่ายแล้วก็พอเวลาไปว่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยใช้เงินแบบว่าถูกมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีการซื้อขายในราคาหลักร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าโฟกัสผิดจุดนะคะอย่าไปโฟกัสว่าตอนนี้เนี่ยใครเอาออกมาโพสต์ใครเอาออกมาเปิดประเด็นต้องโฟกัสว่ามันหลุดรั่วจากหน่วยงานไหนแล้วจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้มีการตรวจสอบนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยทางคุณธนารัตน์เนี่ยบอกว่าบัญชีผู้ใช้ชื่อว่านักสืบเอกชนเนี่ยตอนนี้เขามีการประกาศให้บริการตรวจข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทเลยแล้วก็มีการอ้างนะคะว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลของบุคคลได้ข้อมูลที่ประกาศขายมีอะไรบ้างคะฟังแล้วน่าตกใจมากคุณผู้ฟังรู้ถึงขนาดว่าข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลผู้ครอบครองรถเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ค้นหาเบอร์โทรจากเลขบัตรประชาชนข้อมูลทรัพย์สินรู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ข้อมูลรถยนต์ข้อมูลหมายจับประวัติคดีใบสั่งข้อมูลเครือญาติคุณธนารัตน์บอกว่าเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่บอกว่าเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดเลยที่เขามีการประกาศในทางเพจในเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าขายข้อมูลในราคาที่ต่ำมากค่ะอย่างข้อมูลที่นำมาซื้อขายเนี่ยมีราคาเพียงแค่350บาทเท่านั้นนะคะคือถ้าเปรียบเทียบว่าผู้ประกาศขายบางรายเนี่ยตั้งราคาสูงกว่าราคาที่พบในช่องทางอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีคนซื้อแต่ว่าพอเป็นราคาถูกแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อขายอย่างแพร่หลายได้นะคะแล้วนอกจากโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยยังไปพบการประกาศรับจ้างค้นข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์นะคะบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์นะคะก็มีการเรียกร้องให้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินผู้ให้บริการอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผู้รับเงินเนี่ยอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะจะต้องมีการขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: โอ้ก็เรียกว่าเจาะ
0: โอ้โหแล้วข้อมูลของเราอ่ะมันรั่วแล้วก็ถูกมาก
1: เพราะที่มันถูกมันทำให้คนสนใจไงคะมาใช้บริการแล้วก็เห็นว่าเป็นเหมือนข้อมูลธรรมดาที่สามารถที่จะเจาะได้แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันทำได้มาตั้งนานแล้วแล้วก็พอท่านมันนานแล้วนี่น่าสนใจนะว่ามันจะสร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ไปมากน้อยขนาดไหนสแกมเมอร์นี่เอาหน้าจะเอาไปใช้หมดอ่ะดิฉันว่าแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการนำไปเขาเรียกว่าปลอมแปลงทั้งสถานภาพบุคคลแล้วก็ทางด้านข้อมูลทางทรัพย์สินรวมถึงการนำไปเหมือนเอาไปกู
0: ้
1: เรื่องของทางการเงินเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลได้ไม่ยาก
0: ะ
1: นะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้นายกรัฐมนตรีออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่ามีการดำเนินการไปแล้วแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เนี่ยปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานได้อย่างไรแล้วก็ยังไม่เป็นข่าวแต่ว่าในพวกดักดักทั้งหลายนะมันรู้นะ มีแต่ไอ้ประเภทดีๆคลีนๆแบบคุณกับดิฉันนะไม่ค่อยรู้ นะคะเขามีการตั้ง เห็นว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นระดับกรมแล้วก็หน่วยงานนะคะคือบางท่านก็ให้ความเห็นว่ามันน่าจะมีปัญหาจากภายในทางที่จะเจาะหรือว่ามาแวร์จะเข้าไปอาละวาดอะไรได้เนี่ยมันต้องมีคนเอาของจากข้างนอกเข้าไปข้างในอันนี้ก็เป็นความเห็นด้านหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการของบรรดาผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพราะว่า

0: เอาเข้ามาในเว็บดาร์กเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์ในบางประการ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะเอาไปทำไรหรือว่าเอามาขายเพื่อทำไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะคะ
1: ซึ่งอย่างคุณธนารัตน์ตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างที่เก๋บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเรื่องของการโฟกัสผิดจุดเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดของคุณธนารัตน์นะคุณธนารัตน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังบอกว่ารัฐบาลกำลังโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าเท่าที่เขาสังเกตนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยการแถลงของแต่ละหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยพยายามจะบอกข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่ข้อมูลมันรั่วออกมาเนี่ยรั่วเพราะอะไรแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับรัฐบาลออกมายอมรับว่ามันเป็นเรื่องของรหัสของหน่วยงานรัฐที่รั่วไหลใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทางคุณธนารัตน์ก็เลยเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเพราะว่าไปมุ่งในการดำเนินคดีของคนที่โจมตีเพียงอย่างเดียวอะค่ะเหมือนไปโฟกัสว่าไปจับผิดว่าใครเป็นคนโจมตีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของคุณธนารัตน์เนี่ยคุณธนารัตน์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปดูสิไปดูว่าไอ้รหัสของหน่วยงานรัฐที่รั่วไหลเนี่ยแล้วใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลใครเป็นเจ้าของระบบที่มีหน้าที่และความผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ซึ่งถ้าหากไม่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยทำไมถึงมีการปล่อยให้รหัสผ่านเนี่ยของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันรั่วไหล
0: รั่วได้
1: ใช่ค่ะ
0: เจาะได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็คุณธนารัตน์เนี่ยก็มีการยกเคสตัวอย่างนะคะภายใต้กฎหมายของ GDPR ของทางสหราชอาณาจักรหลายคดีเลยว่าเอ๊ะในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเมื่อมีข้อมูลรั่วไหลออกมาแบบนี้นะคะคือคุณธนารัตน์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากการใช้รหัสผ่านที่รั่วไหลหรือถูกขโมยแต่จริงๆหน่วยงานเจ้าของระบบจะต้องถูกลงโทษหากขาดเรื่องของมาตรการในการป้องกันเช่นการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติหรือการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางคุณธนารัตน์นะคะก็บอกว่ารหัสผ่านที่มันรั่วไหลเนี่ยก็ต้องกลับไปวกกลับไปนั่นแหละว่าทำไมถึงมีจุดอ่อนของระบบทำไมรหัสผ่านถึงรั่วไหลทำไมบุคคลภายนอกถึงสามารถนำรหัสผ่านเนี่ยเข้าไปใช้เข้าสู่ระบบข้อมูลได้แล้วทำไมระบบเนี่ยถึงไม่มีการป้องกันอย่างเพียงพอทำไมระบบเนี่ยถึงไม่สามารถตรวจจับในการค้นหาจำนวนมากผิดปกติได้ทันทีแล้วก็รวมไปถึงผู้ใช้งานเนี่ยทำไมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้กว้างขวางมากขนาดนี
0: ้
1: เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแหละรัฐบาลต้องไปจับจุดตรงนี้นะ
0: ก็คือมันก็ต้องเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะเท่าที่ติดตามก็น่าจะเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละแต่พูดคนละแบบนะคะตอนนี้เรารู้แต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญอย่างเช่นแกนนำรัฐบาลนั้นถูกนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์หรือโลกอินเทอร์เน็ตเยอะเหมือนกันแต่คุณชัยชนกนะคะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากว่าคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีเนี่ยนะคะตอนนี้งานหนักมากเท่าที่เราติดตามข้อมูลประเด็นข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนเชื่อมโยงถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงดิจิทัลทั้งนั้นนะคะเนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์มีการซื้อขายข้อมูลมีการปลอมแปลงข้อมูลมีการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้ระบบของดิจิตอลเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มีปัญหาในขณะนี้เกือบจะเรียกว่า 80-90% นะมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิตอลของคุณชัยชนกนี่แหละนะคะเพราะนั้นถึงแม้คุณชัยชนกจะบอกว่ามีการตรวจสอบคืบหน้าไปมากแล้วก็ยังต้องติดตามนะคะเพราะว่ามันมีพฤติกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดที่เขาเรียกว่าคือเขาบอก IP มันมาจากสารที่เดียว
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นไม่น่าหายากนะแล้วก็มีการใช้ Account ในการล็อกอิน2หนมีการล็อกอิน2ครั้งนะคะคือดิฉันไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่ค่อยมีความรู้แบบลึกๆอ่ะแต่ก็ดูภาพแล้วก็ใช้ข้อมูลแบบชาวบ้านที่เขาใช้กันอ่ะมันก็จะรู้สึกอยู่แล้วว่าไอ้ทีมงานเนี้ยมันต้องมีจุดที่อาจจะให้ข้อมูลกับสื่อไม่ครบก็ได้

0: นะคะเพราะว่าอาจจะมีบางอันยังต้องเก็บเป็นข้อมูลลับเพื่อที่จะได้ติดตามหาจุดที่เขาบอกเป็นจุดเดียวที่มันเป็น IP เดียว
1: ค่ะ
0: นะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะ
1: ก็เป็นกุญแจสำคัญแหละในการที่จะป้องกันเหตุซ้ำเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็คือหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องไปดูแหละไม่ว่าจะเป็น user name password อะไรต่างๆที่มันรั่วไหลเนี่ยมันรั่วไหลมาได้ยังไงมันรั่วมาจากmalware หรือเปล่ารั่วมาจากเรื่องของการใช้รหัสผ่านซ้ำหรือเปล่าหรือมาจากเว็บไซต์อื่นหรือรั่วมาจากระบบใดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลที่จะต้องไปหาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรั่วแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยว่าช่องว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนก็จะต้องมีการยกระดับด้วยนะคะคือเหมือนหลายคนก็ตั้งคำถามว่าคนที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอะมันจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอได้หรือไม่อย่างไรเพื่อให้เรามั่นใจว่าข้อมูลของเรามันจะไม่รั่วไหลออกไปใช่ไหมคะ
0: ค
1: ือมิติในแต่ละฝ่ายมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคือในมุมของรัฐบาลก็ต้องไปหาตัวที่เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบแล้วก็ต้องไปอุดช่องโหว่ แต่ว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้เรื่องของซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มองว่าเราควรจะต้องตรวจสอบเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ที่ดูแลระบบตามกฎหมายควบคู่กันไปด้วยตอนนี้ข่าวมันเป็นประเด็นแบบนี้ที่มองกันอยู่อันนะคะ
0: ก็แต่เชื่อว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ
1: คะ
0: ตอนนี้เขารีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่แล้วถึงแม้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมจะออกมาบอกว่าไม่ต้องกังวลแต่ก็ชาวบ้านก็ยังกังวล
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เสียดายเนาะนี่ถ้าเสียดายถ้าดร.กิฟเข้าสายนี่อาจจะแบบว่าเผื่อดร.กิฟอาจจะมีการยกตัวอย่างว่าแล้วถ้าต่างประเทศเนี่ยพอเวลามีเรื่องของปัญหาแบบนี้เนี่ยเรื่องของข้อมูลบัญชีรั่วไหลเขาจัดการยังไงเนี่ยเก๋ก็อยากจะถามดร.กิฟเหมือนกันนะ
0: เพราะว่ามันมีคดีหลายครั้งที่เราเคยติดตาม
1: หรอคะ
0: เนาะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงส
1: ัก
0: ครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้มีข่าวหลายข่าวอยากจะมีทั้งความคืบหน้านะคะแล้วก็ประเด็นใหม่ๆที่โดนใจเหลือเกินก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีข้อมูลจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทกรณีการเพิกถอนผู้ทุจริตการสอบและกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนลำดับขึ้นบัญชีมีการเคาะรับรองอันนี้เป็นมติเลยนะเคาะมติรับรองผู้สอบผ่านท้องถิ่นสุจริต 12,000 รายพร้อมสั่งเพิกถอน464รายชื่อผู้ที่คดโกงนะคะแล้วก็เตรียมเสนอกรรมการกลางเพื่อชี้

0: แนวทางปฏิบัติแล้วก็ต้องดูความชัดเจนของกรอบเวลานะคะในการประกาศขึ้นบัญชีในวันพรุ่งนี้โดยทางด้านนายวันชัยจันพรประธานกสทได้ลงนามยกเลิกบัญชีผู้สอบเดิมและประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการสรุปแนวทางปฏิบัติหลังการประกาศบัญชีใหม่เพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมในวันพรุ่งนี้อีกด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการเสนอให้ข้าราชการที่บรรจุและปฏิบัติงานมาแล้ว5เดือนยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไปส่วนผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อใหม่จะเปิดให้เลือกบรรจุในตำแหน่งที่ว่างลงจากการเพิกถอนรายชื่อเดิมนะคะอย่างไรก็ตามแนวทางต่างๆนั้นคุณอรรถสิทธิ์บอกว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการกลางซึ่งในอรรถสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแล้วก็คงรอลุ้นกรอบเวลาในการประกาศรายชื่อวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ก็ขอยินดีด้วยนะขอแสดงความยินดี 12,000 คนส่วนผู้ที่แม้จะเรียกว่าโกงก็นะก็บอกว่าผู้ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องจะถูกคัดออกจากบัญชีนะคะมันก็จะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันก็คงต้องติดตามล่ะค่ะแล้วก็มีข้อสงสัยกรณีกลุ่มบางกลุ่มที่เคยได้รับคะแนนเพิ่มบางคนยังอยู่ในบัญชีอะไรต่างๆ เดี๋ยวก็คงต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฉันว่าเพราะว่าวันนี้ก็คือเป็นการประชุมหาข้อสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอกรรมการกลางต่อ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นการประชุมของกสทนะคะเขาก็มีการสรุปผลการตรวจสอบค่ะแล้วก็มีการรับรองผลการตรวจสอบคะแนนแล้วก็มีผู้ถูกแก้คะแนนนะคะ 5,925 รายก็เมื่อวานนี้ก็เห็นชอบให้ยกเลิกบัญชีเดิมจัดทำบัญชีผู้สอบใหม่ตามคะแนนจริงฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามนะคะคือไทม์ไลน์ก็จะเป็นการประชุมกกลางรับทราบผลรับทราบมติของทางกสทเนี่ยละค่ะแล้วก็รับทราบบัญชีผู้สอบผ่านใหม่หลังจากนั้นนะคะจะมีการ
0: กรรมการกลาง
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยนอกจากพอวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่พอรับทราบมติเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่ไปที่จังหวัดค่ะหลังจากที่พอประชุมวันนี้เสร็จเขาจะมีการแจ้งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็จะไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละค่ะก็คืออปท.จะมีการดำเนินการถอนรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุโดยมิชอบแล้วก็เพิกถอนบัญชีเดิมเรียกผู้มีสิทธิ์ตามบัญชีใหม่เข้ารับการบรรจุแทนแล้วก็จะมีการปรับลำดับผู้สอบให้ผ่านตรงกับคะแนนจริงด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนกำลังเหมือนกำลังสงสัยกันอยู่เหมือนกันว่ามีกลุ่มที่สังคมกำลังจับตามองคือเป็นกลุ่มที่มีประมาณสัก97คนคือเหมือนกับคะแนนเนี่ยจริงๆสอบผ่านนะคะ
0: ค่ะ
1: สอบผ่านแต่ได้คะแนนเพิ่มค่ะ
0: ค่ะก็คือมีการบวกคะแนน
1: เหมือนกับมีการตัดแย่หรือเปล่า
0: ไม่เพื่อให้ลำดับที่ดีขึ้น
1: ใช
0: ่เช่นอาจจะสอบได้ที่ตำแหน่งหรือว่าลำดับที่ต่ำ
1: ๆค่ะ
0: แต่ตัวเลขมันเยอะนะแต่ก็คือลำดับล่างพอมีการเพิ่มคะแนนชื่อมันจะไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่อยู่ลำดับต้นๆซ
1: ึ่
0: งจะได้บรรจุก่อนแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีกว่ารวมทั้งบางกรณีอาจจะได้มีการบวกๆเพิ่มในส่วนของตำแหน่งหรือว่าคุณประโยชน์คุณสมบัติอะไรต่างๆที่จะเพิ่มขึ้น
1: ทำไมถึงให้จับตากลุ่มนี้เพราะอะไรเพราะถือว่าต้องไปดูว่าคุณเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม
0: ่
1: เนี่ยกลุ่มนี้จะเอายังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูในที่ประชุมด้วยเขาจะเคาะออกมานะคะ
0: คือโดยคะแนนเขาสอบผ่านแต่มีการบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดำเนินการอีกกรณีหนึ่งนะคะก็มาถึงประเด็นที่เขาด่ากันนะของกลุ่มทิยานอาจารย์วีระคืออันนี้เนี่ยคือจริงมันเป็นข่าวเนื่องจากว่าคุณวีระธีรภัทรานนท์หรือที่เราชอบเรียกกันอาจารย์วีระ

0: าจารย์วีระ
1: ค่ะ
0: เป็นสื่อมวลชนอาวุโสห้องข้างเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์ก็จะใช้เวลาทำสื่อก็จะใช้วีระธีรพัฒน์นั่นเองตอนนี้อาจารย์วีระนี่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะมีการอภิปรายช่วงหนึ่งคือในช่วงระยะหลังอาจารย์ก็จะเจาะลึกในหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆเช่นบางหน่วยงานที่เรียกว่าประสิทธิภาพน้อยหรือว่าน่าจะมีการยุบรวมหรือว่ามีความเห็นอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือมีการตำหนิคุณภาพและบริการบ้านพักของอุทยานแห่งชาติว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับเลวทรามมากอันนี้เห็นภาพชัดโดยมีการยกประสบการณ์ตรงของตัวเองมาเล่าว่าเคยไปเยือนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประมาณ4ปีที่แล้วแล้วก็เจอที่นอนในห้องพักที่มีลวดสปริงทะลุนอนก็ไม่ได้ต้องใช้ผ้าห่มปูรองซ้อนไปแล้วก็คุยถึงเรื่องไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตน้ำใช้ขาดแคลนสำหรับคนที่เสียตังค์เข้าไปพักกลับกันก็คือทำไมบ้านพักเจ้าหน้าที่เนี่ยมีพร้อมเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มเติมอีกว่าจำไม่ได้ว่าเป็นหมู่เกาะซิมิลันหรือหมู่เกาะสุรินทร์นะคะจริงๆที่ฉันก็ไปมาหมดแล้วแหละนอกจากนั้น
1: เราได้ไปพักที่บ้านพักอุทยานไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: เคยไปพักทุกแห่งแล้วก็ไปพักทั้งของเอกชนและของราชการซึ่งเดิมจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าภารกิจหลักของ อุทยานเนี่ยเขาทำอะไรเดี๋ยวขอคุยเรื่องประเด็นก่อนอย่าเพิ่งให้ความเห็นคือเนื่องจากแค่ประเด็นของเขาเนี่ยก็ตบตีกันแทบตายนอกจากนั้นอาจารย์วีระก็เสนอให้หาแนวทางร่วมมือกับภาคเอกชนคือพูดตรงๆก็คืออาจารย์เห็นว่าการให้บริการบ้านพักเนี่ยคุณภาพไม่ดีสรุปในทางแนวทางของ PPP ก็คือ Public Private Partnership หรือว่าการร่วมมือการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนั่นเองจะได้พัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวให้มันดีขึ้นเพราะว่าสถานที่สำคัญเนี่ยมันก็สวยดูดีแต่ว่าที่พักมันห่วยว่างั้นเถอะก็อยากจะให้มีการยกระดับให้มันดีขึ้นจริงๆอ่ะพูดในเชิงที่ต้องการสร้างสรรค์ให้มีการพัฒนาแต่ว่าระดับการให้คะแนนเนี่ยมันค่อนข้างเลวร้ายอาจารย์ก็เลยตำหนิบ้านพักอุทยานว่าโหแบบมันอยู่ในระดับเลวร้ายแต่ใช้คำว่าเลวสามมากนี่โอ้โหสุดๆพอถูกเผยแพร่ปั๊บก็กลายเป็นประเด็นที่มีคนคิดเห็นกันมากมายนะคะเดินออกไปเลยเดินได้นะคะสัญญาณดร.กิฟต์มาละหลังจากนั้นอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการออกมาแถลงการชี้แจงในกรณีนี้นะคะคือทางอุทยานมีการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข้อมูลที่อาจารย์ได้มีการเผยแพร่ไปก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกรณีการเข้าพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีประกาศลงวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2561ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ8ตุลาคม2561ประมาณ8ปีที่มีการยกเลิกการพักแรมบนเกาะนะคะและมีการกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับเท่านั้นคือเรียกว่า one day trip นั่นเองเพื่อแก้ไขปัญหาขยะแล้วก็น้ำเสียซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาคารบ้านเรือนที่เขาเรียกว่าบ้านพักหูหยงที่เกาะเมียงเนี่ยค่ะอดีตเคยเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี51ภายหลังจากมีการปิดประกาศปิดนะคะทางราชการก็มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามแล้วก็รองรับภารกิจของราชการเท่านั้นซึ่งอาจารย์ตอนหลังก็ออกมาบอกว่าอาจจะจำปีผิดดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณดวงพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ก็เมื่อกี้คุณเก๋อยากคุยเรื่อง
1: ประเด็นเรื่องข้อมูลรั่ว
0: ในต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะเวลาที่สมมติในต่างประเทศอะค่ะที่มีเรื่องของข้อมูลรั่วไหลไม่แน่ใจว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเขามีการดำเนินการอย่างไรบ้างสำหรับประเด็นนี้พอดีแอบสงสัยแล้วก็คุยกับคุณศิวพรว่าอยากจะรู้อะค่ะ
0: ค่ะยกคดีแล้วกัน
2: ใ

0: คดีเยอะเลยเนาะ อะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะคะแล้วจริงๆประเด็นเรื่องข้อมูลรั่วไหลเองเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องแค่ PDPA นะคุณเจ้าพรคุณเก๋นะคะเหตุผลเพราะว่ามันสโคปมันใหญ่กว่านั้นนะคะแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องข้อมูลรั่วต่างๆเนี่ยถ้าถามว่าปัจจุบันข้อมูลมันก็มีหลายประเภทใช่ไหม
1: ใช
0: ่ข้อมูลมีเยอะมากนะคะไอ้ที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเรื่องของข้อมูลรั่วไหลต่างๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเด็นในเรื่องของ sensitive data นะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องเขาเรียกว่า personal data อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่อยู่ภายใต้เรื่องของ privacy อีกทีหนึ่งนะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันว่าจริงๆหลายประเทศนะคะถ้ามองมุมประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วไหลเองเนี่ยมีกฎหมายที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะถ้าอย่างEU แล้วกันอันนี้มันจะเป็นกฎหมายโมเดลลองของบ้านเรานะคะเคยได้ยินแน่นอนก็คือ GDPR
1: ถูกไ
0: หมอันนี้คือมาตรฐานที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นต้นแบบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะดังนั้นหลักการสำคัญเนี่ยพูดง่ายคือเราไม่สามารถรู้ได้นะกับภาพรคุณหรือฮอนบุญเกศไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะมันจะรั่วตรงไหนเป็นเรื่องทางเทคนิคมากๆนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องมีการดูแลคือหนึ่งนะองค์กรเขาต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทีนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมนี่ไม่ใช่พูดลอยๆนะคุณนะคะสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องว่าเขาดำเนินการหรือ comply กับกฎหมายหรือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในจุดตรงไหนแล้วบ้างอันนี้อันแรกก่อนนะอันที่สองคือถ้าเกิดนะคะมันมีลักษณะของการรั่วไหลนะคะข้อมูลเนาะหรือว่าความเสี่ยงนะต่อเขาเรียกละเมิดสิทธิของตัวเจ้าของบุคคลแบบนี้อันนี้คือความเสี่ยงนะคะแม้กระทั่งยังไม่ได้เกิดความเสียหายจริงๆนะ คือความเสี่ยงกับเสียหายไม่เหมือนกันนะคนละสเต็ปนะคะอันนี้ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขที
1: ่
0: ทำให้หน่วยงานนะต้องรายงานหน่วยงานกำกับดูแลภายใน72ชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเหตุการณ์เห็นไหมคือมันเป็นเรื่องระบบมากๆนะคะต่อมาถ้าเกิดมันเป็นไฮริสก์มันเป็นลักษณะของความเสี่ยงสูงนะคะก็ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลอย่างรวดเร็วหรือภาษากฎหมายเรียกว่าไม่ชักช้าแล้วก็อันที่สามคือเรื่องของการมีสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายนะคะจากทั้งผู้ควบคุมข้อมูลเนาะกับคนที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลถ้าเกิดเราสังเกตว่าใน EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยค่าปรับเขารุนแรงมากหมายถึงว่าค่าปรับสูงสุดเนี่ย20ล้านยูโรนะคะคุณเดวอนเ
1: กคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยน่าโอ้เยอะมาก
0: น่าจะต้องคูณบวกไว้เป็นสักคูณสัก40บาท หรือ 4% ของรายได้ของทั่วโลกแล้วแต่นะคะว่าจำนวนไหนจะสูงกว่าดังนั้นแนวคิดที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องแนวคิดในหลักการที่เรียกว่า accountability หรือความน่าเชื่อถือนั่นเององค์กรต้องพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยดำเนินการตามมาตรฐานหรือมาตรการในการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้วไหมไม่ใช่บอกลอยๆบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเจตนานะอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้พาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เป็นระบบ common law เนาะนะคะจะมีความเข้าใจยากขึ้นมานิดนึงซับซ้อนหน่อยไม่มี PDPA ฉบับเดียวทั้งประเทศนี่ไม่มีแต่มีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้หลายระดับนะคะตัวอย่างเช่นกฎหมายของแต่ละรัฐเนี่ยกำหนดให้มีการแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหลนะอันนี้เราเรียกว่า data breach notification lawเพราะคล้ายๆกับตัว GDPR แต่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดรู้จะได้ป้องกันทันป้องกันที่ว่าคือป้องกันความเสียหายไม่ให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะในบางภาคอุตสาหกรรมหรือว่าอินดัสทรีเนี่ยมันจะมีกฎหมายเฉพาะบางอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องทางข้อมูลสุขภาพหรือว่าข้อมูลที่อยู่ในสถาบันการเงินข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟเนาะนะคะอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า CCPA นะคะเขาก็ให้สิทธิประชาชนเนี่ยฟ้องร้องในบางกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหลได้แล้วแนวคิดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของฟ้องอย่างเดียวนะแต่เขาเน้นเรื่องของการกำหนดการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ลงโทษทางแพ่งเพื่ออะไรเพื่อให้ต่อไปองค์กรเนี่ยปรับพัฒนามาตรฐานในการดูแลข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ลงโทษอย่างเดียวนะ

0: นะคะทีนี้มีบางประเทศเอากลับมาใกล้บ้านเราหน่อยที่สิงคโปร์ละกันนะจริงๆต้องบอกว่าเขาเข้มแข็งที่สุดในอาเซียนเลยนะเพราะว่าองค์กรนี้มีหน้าที่ต้องเกี่ยวว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในระบบนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการแจ้งหน่วยงานเจ้าของข้อมูลถ้ามีการรั่วไหลและก่อให้เกิดความเสียหายแล้วเขามีหน่วยงานที่เรียกว่า Data Protection Officer นะคะหรือคือจริงๆอันนี้ใน PDPA บ้านเราก็มีนะก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมนะปกป้องนะ Data หรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะจุดเด่นเนี่ยพูดง่ายๆคือที่สิงคโปร์เน้นเรื่อง Compliance มากๆหรือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบนะคะที่อื่นก็เยอะค่ะอย่างที่เข้มงวดอีกที่หนึ่งก็คือเกาหลีนะเกาหลีใต้นะคะก็แจ้งหน่วยงานกำกับแจ้งประชาชนจะมาจำได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เรื่องของการถูกปรับถ้าเกิดละเลยมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็บางที่ก็จะมีส่วนผสมของแนวคิดต่างๆเช่นจีนอย่างเงี้ยนะคะจีนก็จะมีการคุ้มครองสิทธิประชาชนบวกไปกับเรื่องของการดูแลและส่งเสริมความมั่นคงของรัฐด้วยนะคะดังนั้นแนวโน้มเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณ 4-5 เรื่องก็คือเรื่องของหน้าที่ในการปกป้องนะคะหน้าที่ในการแจ้งนะหน้าที่ในการลดผลกระทบองค์กรต้องเข้ามาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องของระบบตัวเองรวมถึงมาตรการเนี่ยต้องสอดคล้องในเรื่องของการดูแลความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุ่งเน้นไปเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องของการชดใช้เยียวยาอย่างเดียวคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นชดใช้เยียวยาเป็นหลักเน
1: า
0: ะเสียหายแล้วก็ไปชดใช้แต่ปัจจุบันน่ะถ้ารอให้มันเสียหายโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ Data ต่างๆเนี่ยคุณจะคำนวณค่าเสียหายไม่ได้เลยมันไม่เหมือนในอดีตนะคะที่แบบเกิดเหตุละเมิดเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมาคำนวณค่าเสียหายภายหลัง
1: แล้วมันชัดเจน
0: บวกลบคูณหารมาแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันนะคะดังนั้นปัจจุบันเลยเน้นเรื่องของการป้องกันการป้องปราบอันนี้ก็จะเป็นหลักขึ้นมาม
2: ีอะไรถามต่อไหม
1: ค่ะหมดแล้วค่ะ
2: เอาเหรอจริงๆมันมีทั้งในเชิงบวกกับเชิงลบนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคือถ้าคุยถึงเรื่องการเจาะอะไรต่างๆหรือแฮกเกอร์ในต่างประเทศเนี่ยโอ้เยอะมากมีทั้งเป็นเด็กยังเป็นผู้เยาว์ก็มีแล้วก็ไปเจาะกระทรวงกลาโหมของในหลายๆประเทศที่ดังๆนะคะเจาะโครงการ UFOเจาะระบบบางทีก็แบบถูกกฎหมายบ้างอะไรบ้างแต่ของเรานี่
0: ใช่ใช่ โอ้คุณจำและมันมีหลายคดีนะตัวอย่างเช่นเอาแบบใหญ่ๆก็อาจจะเป็นเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ
2: ่ยักษ์ใหญ
0: ่อันนี้มันเป็นคดีอยู่แล้วเนาะเช่นที่มีกรณีฟ้อง Google เนาะจำได้ใช่ไหมคะใช่ถ้าจะไปฟ้องแบบเรียกว่าผู้เสียหายแบบเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ก็ก็มีเรื่องของการขโมย
2: ข้อมูล
0: อะไรต่างๆใช่ถูกต้องนะคะประเด็นตรงนี้มันก็มีเรื่องของความแนวคิดหรือหลักการในการตีความที่มันมีความค่อนข้างจะแตกต่างหลักๆนะคะแล้วก็ศาลก็มีการแยกนะเรื่องของเขาเรียกการกระทำโดยมีเป้าประสงค์หรือความเจตนาในทางอาญา
2: ของ
0: เรื่องของความล้มเหลวเชิงระบบอันนี้ก็มีความชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาเราพูดถึง data security ต่างๆเนี่ยคดีบางคดีเนี่ยชดใช้กันเป็นระดับแบบ
2: ไม่รู้กี่ล้านล้าน
0: ต่อตลาด
2: มหาศาล
0: มหาศาลจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีคดีอื่นๆที่ยังอยู่ภายใต้การเขาเรียกว่ายังพิจารณาคดีอยู่ก็มี
2: ค่ะทีนี้อย่างประเด็นของบ้านเราในขณะนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นหน้าหนึ่งทุกสื่อเลยนะใส่เสื้อยืดสีส้มแล้วก็เบอร์2 3 4ของมหาดไทยเบอร์2นี่รู้สึกท่านจะรอดท่านไม่ได้ใช้หลายๆท่านกับหน่วยงานที่สำคัญสำคัญที่วันก่อนออกมาอยู่บนโลกออนไลน์เต็มไปหมดแล้วก็บุกไปถึงเรื่องของ Dark Web ที่มีการเปิดให้บริการเอาข้อมูลอันเนี้ยไปใช้ครั้งหนึ่ง350เองถูกครั้งหนึ่งก็คือกะให้คนใช้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะประเด็นอย่างนี้เนี่ยในทางกฎหมายอาญาถือว่ามันเป็นการละเมิดหรือว่าเป็นการบางคนก็บอกว่ามันผิดหลายกฎหมายหลายบทนะดร.กิฟต์วิเคราะห์ให้ฟังสักนิดสิคะ
0: จริงๆถ้าจะวิเคราะห์ในประเด็นนี้หลักการทั่วไปในมุมของกฎหมายอาญาเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะ

0: แล้วก็มีพรบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันมีการแฮกมีการเข้าถึงระบบโดยมิชอบเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อหาที่มันอาจจะเข้าข่ายแต่ทีเนี้ยเราต้องลงดูในรายละเอียดด้วยว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเป็นอย่างไรบ้างอีกอันนึงคือดีไม่พ้นคือ PDPA แน่นอนแล้วนะคะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุณหาคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านปลัดต่างๆท่านก็เป็นบุคคลที่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะคะเออท่านไม่ใช่คนสาธารณะแล้วจะไม่มีข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่
1: คร
0: ับมันก็มี PDPA ก็มีโล่โทษทางอาญานะคะแต่มันก็ต้องเข้าเรื่องของข้อเท็จจริงที่แมทช์ไปกับข้อหาถูกไหมตัวอย่างเช่นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลต่างๆไปเปิดเผยหรือว่าไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นนะโดยไม่ชอบซึ่งรวมถึงท่านนายกด้วย
2: ท่านนายกด้วยเปล่า
0: ไม่ใช่แค่เรา3คนหรือประชาชนท่านอื่นนะคะทีนี้แล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบเรื่องเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลเป็นต้นนะคะนอกจากนี้มันก็ยังมีเรื่องของความรับผิดทางแพ่งนะคะทำรับผิดทางปกครองควบคู่กันไปทีนี้ถ้าเกิดเป็นประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเกิดว่าประชาชนไม่ขอไปเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมมีหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลต่างๆประมวลข้อผลในข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเกิดพิสูจน์ได้ในทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ157เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วถ้าเกิดมันมีการรับผลประโยชน์อะไรต่างๆนะอันนี้ขยายผลไปนะมัน
2: เพราะว่าคิดว่า
0: ไม่ชัดเจน
2: หรือบางคนยังเชื่อว่าอาจจะเหมือนเกลือเป็นหนอนใช่ไหมไอพีมันมาจากที่เดียวกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคิดคล้ายๆกันนะป่ะหลายคนลองสงสัยแล้วไอคนที่เขาไปท่องในเวฟดาร์กแล้วก็ไปใช้บริการจ่ายตังค์350บาทเอาไอ้นี่ไปใช้ส่วนใหญ่ดิฉันว่าน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะพวกมิจี้อ่ะแล้วก็สแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะมันจะมีความผิดอะไรบ้าง
0: อืมคือจริงๆอ่ะอะไรที่มันอยู่ตรงดาร์กเว็บต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเบลอๆนิดนึงอ่ะเนาะว่าโดยตัวดาร์กเว็บอ่ะมันไม่ได้มีข้อหาความผิดในประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดแจ้งแต่ประเด็นมันคือแบบนี้ว่ามันต้องดูพฤติการในการกระทำด้วยว่ามันเป็นอย่างไรถูกไหมอย่างผู้ที่แฮ็กไปผู้ที่นำข้อมูลไปขายเนี่ยเขาก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะทีนี้ประการต่อมา
2: เหมือนขโมยไหมเหมือนลักทรัพย์ไหมลักทรัพย์ไหม
1: แต่เก๋สงสัยแล้วคนที่ซื้อล่ะจะมีความผิด
2: นี่ไงกำลังถามอยู่นี
1: ่คนที่ซื้อข้อมูลนะ
0: คือจริงๆอะสมัยก่อนถ้าเทียบเคียงนะมันคือความผิดฐานบุกรุกบวกความผิดฐานลักทรัพย์
2: ใช่ไหม
0: คุณสมรวุฒิเดชบอกนะ
2: คิดออก
0: เออนะ
2: ว่าเออมันคล้ายจริงเหมือนลักกระแสไฟฟ้า
0: คือถ้าคุณไม่มีผู้ขายคุณก็ไม่มีผู้ซื
2: ้อ
0: ในทางกลับกันเขาบอกว่าคนไม่มีผู้ซื้อเขาก็ไม่มีผู้ขายเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็อาจจะผิดแต่ว่ากฎหมายก็ยังไม่มีฐานความผิดที่มัน
2: ชัดเจน
0: ตรงสำหรับเรื่องการซื้อข้อมูลในดาร์กเว็บแต่อาจจะต้องแยกเป็นว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณซื้อข้อมูลที่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกแฮกมาประเด็นปัญหาก็คือว่ามันจะเข้าพรบ.อื่นใหม
2: ่
0: ถูกไหมนะคะหรือคุณซื้อเพื่อไปใช้อย่างอื่นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไม่สุจริตตั้งแต่ต้นมันมีใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่ซื้อข้อมูลไปแล้วก็ไปเปิดบัญชีม้า
2: เปิดบัญชีม้า
0: โอ้นั่นแหละมันก็เข้าฐานความผิดอื่นตัวอย่างเช่นการช่อโกงต่างๆถูกไหมคะแต่สมมตินะซื้อไปแล้วไม่ได้นำไปใช้อะไรประเด็นก็คือว่าซื้อมาเป็นความผิดอาญาโดยส่วนตัวแล้วหรือเปล่าตอนนี้ประเทศไทยยังไปไม่ถึงจุดไหนแต่ถ้า
2: ชอบเป็นพิเศษเอาไปสะสมเหรอ
0: มันก็ไม่รู้อ่ะเน
2: า
0: ะเราก
2: ็
0: ไม่แน่ใจเราไม่อยู่ในตลาดนี้ด้วยเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราม
2: ันเอาไปทำไม
0: ไม่ได้เป็นตลาดทั้งทาร์เก็ตและไม่เป็นตลาดทั้งซื้อเขาด้วยเนี่ย
2: แต่เชื่อว่า
1: เขายังไงยังไม่รู้เลยนะ
2: เอาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
0: ไม่ค่อยถูกต้อง
2: ถูกต้องมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของมิจฉาชีพอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถ้าเราจะพัฒนากฎหมายในมิติเนี้ยมันไปในแง่ของการกำกับดูแลข้อมูลดิจิทัลตามหลักเรื่องของความชัดเจนของบทบัญญัติทางอาญาเนี่ยได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันอ่ะพอมันยังไม่มีตรงเนี้ยแบบชัดเจนมันก็ยังต้องใช้กฎหมายอื่นๆในการนำเข้ามาปรับใช้เพื่อจะดำเนินการและจัดการกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเรียกได้ว่าถ้ากฎหมายเฉพาะนะคุณมันตามข้อหาเหล่านี้หรือพฤติการที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ไม่ทันหรอ
2: ทันไหม
0: ไม่ทัน
2: ไม่น่าทันนะ
0: ใช่อย่างมากคุณก็ต้องอาศัยบทบัญญัติที่มันอาจจะดูเหมือนจะเข้าอย่างเช่นสมมติว่าซื้อไปแล้วไปทำการช่อโกงก็ไปอาศัยเรื่องของการช่อโกงใช่ไหม
2: ใช
0: ่แต่อันที่มันเฉพาะเจาะจงในลักษณะว่าคุณจะซื้อข้อมูลในดาร์กเว็บอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มี
2: มันบางทีเนี่ยอาจจะคิดว่าเหมือนแมวไล่จับหนูอะ
0: แล้วหนูก็ดื้อมากด้วย
2: มันทำกับเจอรี่

0: แต่ทีนี้มันสามารถจะบางคนก็เราเคยคุยกันอะว่าไอ้ dark web เนี่ยมันบล็อกได้ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะสกัดกั้นได้ไหม
1: คือถามว่าล็อกได้ไหมสกัดกั้นได้ไหมจริงๆมันก็ทำได้ทั้งหมดนะคะก็เหมือนอย่างที่เราบล็อกเว็บอื่นนั่นแหละนะเพียงแต่ความยากง่ายต่างๆเนี่ยเรียกว่าคือเหมือนแมวไล่จับหนูอะคุณคิดว่าแมวมันจะวิ่งเร็วเท่าหนูหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดู เพราะว่ามันมีการบล็อกได้เยอะนะการเข้าถึงเว็บอะไรต่างๆบล็อกเว็บไซต์โดเมนต่างๆถูกไหม
0: ค่ะ
1: หรือแม้กระทั่งทำในตัว data loss prevention อย่างเงี้ยต่อหรือคุณอาจจะเป็น dark web monitor แต่ชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันคุ้มกับการมอนิเตอร์ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะที่ต้องคิดเหมือนกันแต่ถ้าหมายถึงบล็อกตัวผู้ซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทำได้นะตัวอย่างเช่นคล้ายๆกับไปอายัดบัญชีที่ธนาคาร
0: เออ
1: ทำได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องดูในมุมหลายๆด้านด้วยว่าตัวเขาเรียกว่าม
0: ันสร้างอินดิเคเตอร
1: ์มันอยู่ที่ไหน
0: ใช่ใช่แล้วใครเข้าไปใกล้หรือเข้าไปแตะไอ้ตัวเนี้ยจะโดนล็อกโดยระบบหรืออะไรต่างๆมีคำถามจากทางบ้านคุณหมอหมวนบอกว่านี่รับของโจรได้ไหมไปซื้อบริการเนี่ยไปซื้อเรียกบริการซื้อข้อมูล
2: จากดาร์กเว็บ
0: อันนี้ไม่ทันแล้วติดด้วยก่อน
1: มีตอบ
2: ได้ได้ได
0: ้ดิฉันเสือพรจันทวิทยากุล
2: จุฬาลัพพดีค่ะ
1: สภาพรโรสิริราชา
0: เราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผลชันสูตรทารุณเบื้องต้นพบหัวใจล้มเหลวสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรร่างของทารุณโซโล่เบื้องต้นพบระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบความผิดปกติของอวัยวะยกเว้นที่หัวใจซึ่งทางจอร์เจียตรวจไว้ค่อนข้างเยอะและต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยการตรวจเนื้อเยื่อและตรวจทางพันธุกรรมเพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการไหลตายแต่ไม่ทิ้งประเด็นเรื่องของสารพิษซึ่งจะมีการประสานผ่านกระทรวงยุติธรรมไปยังจอร์เจียเพื่อขอข้อมูลการชันสูตรศพและข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆมาเทียบเคียงกันซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งไทยเมียนมาลงนามทีโออาร์ตั้งคณะทำงานร่วมแก้บรพิษข้ามพรมแดนในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามขอดเขตอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างสองประเทศระหว่างดร.ระวีวานภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในลาเมาเต็งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายสุชาติกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบสำหรับสาระสำคัญของ TOR กำหนดให้จัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการติดตามเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ำรวมทั้งกำหนดมาตรการร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดย TOR มีผลบังคับใช้เป็นเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้ง2ฝ่ายลงนามอดีตอธิบดีสทเข้าพบตำรวจกองปราบรับทราบ6ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมทนายความส่วนตัวเดิน

0: เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือให้การส่งมอบกับพนักงานสอบสวนมาก่อนแล้วและขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการสอบปากคำโดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์คณาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามให้ข้อมูลว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำนายธีรุธพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคดีนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหาแบ่งเป็น11คนคือข้าราชการท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีส่วนอีก2คนคือนายธีรุธและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหาขณะนี้มีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว6คนคือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี4คนนายธีรุธและนายเรืองเดชคงเหลือกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีอีก7คนที่ประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.ไต่สวนได้ทันทีภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเริ่มแล้วประชุมกกลางมท.4นั่งหัวโต๊ะรับทราบปฏิที่ประชุมกสท.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกกลางร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพัทธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสท.เข้าร่วมประชุมในการประชุมวันนี้มีวาระเพื่อรับทราบปฏิของการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งมีนายวันชัยจันทพรประธานกสท.เป็นผู้ลงนามยกเลิกการขึ้นบัญชีและประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อดำเนินการขึ้นบัญชีใหม่แล้วจะทำอย่างไรต่อผู้ที่สอบได้โดยสุจริตผู้ที่ลงคะแนนไม่ถูกต้องและผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีได้ขึ้นบัญชีด้านนายอันสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมโดยยืนยันว่าครั้งนี้จบจริงเป็นไปตามที่ประชุมกสท.เนื่องจากมีการลงนามรับรองผลประชุมไว้แล้ววันนี้กกลางเพียงรับทราบผลและแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพร้อมทั้งยืนยันว่าตัวเลขที่ออกมาเมื่อวานนี้ถูกต้องที่สุดแล้วเกาหลีใต้รับมือคลื่นความร้อนรุนแรงประธานนาธิบดีอีแจบายองของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นระดมกำลังและทรัพยากรรับมือวิกฤตคลื่นความร้อนขั้นสูงสุดเน้นคุ้มครองชีวิตประชาชนคุ้มครองกลุ่มเปราะบางหลังสภาพอากาศร้อนจัดฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้วกว่า20คนในอีระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนรุนแรงในระดับที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนพร้อมชี้ว่าปรากฏการคลื่นความร้อนที่เคยเห็นเพียงในรายงานข่าวต่างประเทศได้กลายมาเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้แล้วเจ้าหน้าที่คาดการว่าอุณหภูมิในกรุงโซจะพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสเฉียดสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่ 39.6 องศาเซลเซียสเมื่อปี2018ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้กันครับ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม 1969 MCOT CEO

0: ออฟอาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14นาฬิกา9นาทีวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569มาแล้วครับแชร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะครับอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีแล้วผมชื่อธพงษ์เงากัญจนกุลครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะสวัสดีน้องเอ๋าสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: ประจําโต๊ะเดิมเลยใช่มั้ยเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งนี้เนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่ศิวพรวิจิตรก็นะกลับบ้านแล้วนะ
3: ครา
2: วนี้ผมมาแทนโอ้โหเนี่ยวันนี้3ชั่วโมงครึ่งเลยนะจุฬารัตน์เนี่ย
3: โอ้นะคะก็มาต้องบอกว่าคือมาแทนคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ก็เดี๋ยวรอร่างกายแข็งแรงนะคะก็เดี๋ยวจะกลับมานะคะ
2: ไป
3: ผ
2: ่
3: า
2: ตั
3: ดต้องบอกแฟนคลับด้วยเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยพิมพ์เข้ามาเนี่ยโอ้โหทักทายแล้วก็ถามว่าคุณจักรพันธ์หายไปไหนคุณจักรพันธ์หายไปไหนนะเก็บมาแทนนะคุณผู้ฟังต้องขออนุญาตแฟนคลับคุณจักรพันธ์ด้วย
2: ก็ให้กำลังใจกันนะฮะเป็นสวกันทางนั้นเลยนะฮะ
3: พูดถึงเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเลยประเด็นการเมืองก็ร้อนยังร้อนอยู่เหมือนกัน
2: ใช่
3: เพราะว่าเราต้องจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วไหนจะม
2: ีสิงหาแล้วนี่เนี่ยปลายเดือนแล้วนี่ใช่ไหม
3: ใช่ไหมคะ
2: สภาแล้ว
3: ก็วันก่อนจำได้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมายืนยันบอกว่าไม่กังวลพร้อมให้ตรวจสอบฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงอยากจะเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็บริหารราชการไม่ได้มีการทำอะไรผิด
2: นายกทุกคนจะต้องพูดคำนี
3: ้อ๋อค่ะ
2: ไม่กังวลแล้วครับ
3: ค่ะ
2: ไม่กังวลแล้วครับผมไม่เคยเห็นน้อยมากนะที่เวลาอภิปรายแล้วนายกก็จะบอกว่าก็กังวลอยู่นะ ผมรู้สึกเป็นห่วงนะว่ารัฐบาลผมเนี่ยอาจจะโดนคว่ำเลยไม่มีฮะไม่มี
3: แต่หลังบ้านเป็นยังไงดีว่ากันอีกทีใช่ไหมคะ
2: แต่หน้าบ้านเนี่ยต้องพูดกับเสือว่าไม่กังวลเราสู้ได้เราพร้อมอะไรอย่างนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
2: ส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ 100%
3: นะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเข้มข้นเลยนะคะถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆนะคะก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายค้าน
2: ครับ
3: ตรวจสอบตามกลไกของรัฐสภาแต่ว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณอะไรยังไงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรีอากูล
2: อยู่แล้วมั้ยต้นชั่วโมงเลยนะ
3: ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองแล้วก็นโยบายวิเคราะห์กันนะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณเก๋านังเหงเอ้ยนังเหงา
2: เล่นมุกไงต้นรายการเลย
3: จานเล่นมุกเล่นมุกแบบว่าแสดงว่าท่านแหมไม่อยากจะถามเลยถ้ามุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่ารัฐบาล
2: ระคายผิวไหมระคายผิวไหมอาจารย
4: ์เอาอย่างนี้ก่อนฮะเราพูดกันตรงๆก่อนว่าฝ่ายค้านเน
2: ี่
4: ยมีอะไรจะอภิปรายจริงหรือเปล่าก่อน
2: โอ้โหเปิดไปอย่างนี
4: ้การยื่นยติเนี่ย
2: กระ
4: เหมาคุณเก
3: ๋
4: มันก็ต้องมีการเขียนยติ
2: ถูกไหมครับ
4: ใช่แล้วเราอย่าลืมว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้าใช้คำนี้เนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายค้านต้องมีทีเด็ดนะครับแล้วทีเด็ดเนี่ยนะครับจะต้องระดับสอยรัฐมนตรีได้นะครับคำว่าสอยได้

0: ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยว่างั้นน่ะนะ
1: อันดับที่2ก็แน่นอนครับแกนนำรัฐมนตรีลูกเทพก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าถล่
2: ม
1: ชัยชนกก็คือถล่มครูใหญ่เนวินนะครับคนที่3นะครับก็คือขุนพลเศรษฐกิจนะครับอาจจะเป็นคุณเอกนิติคุณสุภจี
2: สองคนนี้
1: นะครับซึ่งถ้าดูตามระยะเวลาที่ผ่านมาเน
2: ี่
1: ยดูเหมือนคุณสุภจีเนี่ยอาการจะหนักที่สุด
0: ดูเหมือนนิ่งๆไปเลยนะเหมือนโดนอะไรไปสักอย่างนึงแล้วก็นิ่งเงียบเลยนะคุณสุภจีเนี่ยระยะ2เดือนมาเนี่ย
1: คนที่4ก็แน่นอนครับคู่รักนะครับ
2: อัก
1: เหลี่ยมโหดของคุณไอซ์นะครับก็ค
2: ือ
1: คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับ
2: แรงงาน
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช
2: ่
1: วง3เดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณเก
2: ๋
1: ก็จะมีเป้าหลักใน4คนนี้ที ่ฝ่ายค้านออกมาลุมถล่มกันยับเลยเนี่ยนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วหลักฐานที่ฝ่ายค้านมีเนี่ยมันจะนำไปสู่การสอยได้จริงหรือเปล่าน
2: ั่นน่ะสิน
1: ะครับเอาเริ่มจากแล้วหัวหน้าลูกเทพก่อนเลยหัวหน้าลูกเทพเนี่ยก็โดนเรื่อง AI พาสปอร์ต
3: ค่ะ
2: ตั้งแต่ดอกแรกเลย
1: แล้วประเด็นที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับบทขยี้อยู่ก็คือประเด็นเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดจ้างนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณสมบัติของ AI นะครับคือตัว AI มันวิพากษ์วิจารณ์ในทางเทคนิคกันเยอะแล้วแต่ประเด็นที่ฝ่ายค้านจะกระชากรัฐมนตรีลงได้พูดตรงๆนะมันต้องมีการทุจริตนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการทุจริตมันก็ต้องระดับมีใบเสร็จใช่ไหมนะครับ
2: ใช่
1: คำถามก็คือว่าน
2: ะ
1: ครับนอกจากกระแสด่าชัยชนกอยู่ทุกวันเนี่ยคำถามคือ มีใบเสร็จที่จะมัดหรือยังนะครับถ้ามีใบเสร็จเนี่ยนะครับมีใบเสร็จจัง
2: ๆ
1: นะครับเช่นว่าเฮ้ยสัญญาแบบนี้มันเชื่อบริษัทนี
2: ้
1: มีการมีเส้นการเงินการทองนะครับไขว่ไปไขว่มาวนเวียนอยู่รอบตัวรัฐมนตรี
2: อันอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ไอแบบนี้ค
2: ุ
1: ณชัยชนกก็เหนื่
2: อ
1: ยนะครับแต่ถ้าหลักฐานไม่ถึงขนาดนี
2: ้
1: นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องขำ
2: ๆไม่ระคายผิวว่างั้น
1: ไม่ระคายผิวแน่ๆฝ่ายรัฐบาลเขาก็ต้องอุ้มกันไปคนที่สองนะครับคุณสุภจีคุณสุภจีเนี่ยไอ้เรื่องทุจริตอะไรต่างๆช่วง4เดือนเนี้ยนะครับยังไม่ปรากฏว่าฝ่ายค้านไปเปิดแฉเรื่องนี
2: ้
1: ก็จะมีเปิดเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับซึ่งก
2: ็
1: ถ้าเอามาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ระคายผิวอีกเช่นเดียวกัน
2: อาจจะได้เหมือนแค่บ่นๆดาๆไปว่างั้นนะ
1: คนต่อมาเนี่ยขณะนี้คุณไอซ์กำลังเปิดเกมอยู่ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับกรณีของไอ้งบกลางที่ไปเจาะบ่อบาดงบาดาลนะครับ
2: ทรัพยากรธรรมชาติ
1: แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่แค่ว่าเอ๊ะการกระจายตัวของเงินเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันจะไปกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่ของพรรครัฐบาลยังไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ยังไม่มีเห็นว่าอ้าวผู้รับจ้างไปเจาะน้ำบาดาลเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นบริษัทในเครือข่ายโน่นนี่นั่นนะครับผู้ตรงๆก็ยังไม่คืบหน้าไปมากกว่านี
2: ้
1: นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนสุดท้ายก็คือท่านนายกอนุทินนะครับก็แน่นอนนะครับคุณเก๋ก็เห็นทั้งหัวสวทั้งโครงสอบท้องถิ่นนะครับ
3: รีเซ็ตมหาไทยด้วยไห
2: ม
1: คำถามก็คือว่าหัวสวเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีเส้นเงินอะไรเอาไปว่าเกี่ยวกับคุณอนุทินตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกระทั่งสอบท้องถิ่นก็ไม่มีเห็นนะครับว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับแกไปได้รับผลประโยชน์นะครับไปอนุมัติอนุญาตอะไรในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปในเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าโจทย์เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านก็คงตั้งใจนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับผมเรียนก่อนเลยวันนี้ยังมองไม่เห็นแล้วยิ่งถ้าจะเล็งผลว่าถ้าอภิปรายปุ๊บจะน็อกอนุทินต
2: ้
1: องใช้คำว่าเลอะเทอะและเพ้อเจ้อครับ
2: โอ้โหนี่ขนาดนี้เลยนะ
3: อาจารย์สรุปให้แบบนี้เลยเป็นที่มาที่ทางคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนหรือเปล่าว่าแสดงความมั่นอกมั่นใจว่าก็เชื่อว่าการอภิปรายก็น่าจะเป็นไปตามกลไกแหละแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรหนักใจอย่างนี้ใช่ไห
2: ม
1: ถูกต้องฮะคือภาพของการอภิปรายใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณเก๋แ
3: ม่หนา
1: วช่วงหลังเนี่ยดอกที่จะตามมาหลังจากการอภิปรายเป็นไฟบังคับก็คือถ้ายื่นเรื่องทุจริตก็ต้องส่งปปช.
2: ใช่
1: นะครับ

0: คำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านมีเอกสารมากพอที่จะส่งปปช.หลังอภิปรายหรือเปล่าน
1: ะครับ
0: แน่นอนครับไอ้คือส่งปปช.เนี่ยถ้าส่งโดยภาพเนี่ยมันก็ส่งได้นะครับแต่เราอย่าลืมว่
1: า
0: ถ้าส่งไปแล้วปปช.เขายกคำร้องเขาบอกมันไม่มีน้ำหนักมันอะไรแบบนี้ฝ่ายค้านก็เสียนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมน่ะชื่นชมฝ่ายค้านนะ
1: ครับ
0: ที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขันนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าณตั้งแต่รัฐบาลนี้นะครับมารับหน้าที่ในรอบ2เนี่ยนะครับแน่นอนครับเรื่องความไม่เหมาะส
1: ม
0: เรื่องความคุ้มค่าเรื่องประสิทธิภาพเรื่องของการทำงานที่ดูแล้วละหลวมเช่นเรื่องข้อมูลที่ปล่อยออกมาถูกแฮกบ้างอะไรบ้างรวมถึงระบบราชการซึ่งล้มเหลวไปคีย์ข้อมูลเท็จในหมอพร้อมอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับในการรับรู้ทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่มีน้ำหนักไปถึงขั้นจะทำให้รัฐมนตรีถูกเปลี่ยนเพราะมันไม่ใช่ประเด็นทุจริตคอร์รัปชันจนกว่าฝ่ายค้านจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่านะครับเรื่องต่างๆที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีหลักฐานยืนยันนะครับที่ทำให้สังคมเห็นเช่นนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยซึ่งฝ่ายค้านเคยทำได้มาแล้วนะคุณเก
2: ๋
0: กรณีสอยคุณศักดิ์สยามจำได้ไหมครับกรณ
1: ี
0: นอมินีถือหุ้น
1: นะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ฝ่ายค้านเนี่ยไปให้ถึงกรณีแบบคุณศักดิ์สยามซึ่งฝ่ายค้านเคยสอยมาแล้วนะครับแต่ถ้าณข้อมูลปัจจุบันผมเรียนว่าเอกสารน้ำหนักอะไรที่เปิดมาเนี่ยยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะถามอาจารย์ไปย้อนหลังว่าเอ๊ะถ้ามองอย่างนี้เหมือนกับว่าพลังพลวัตของฝ่ายค้านณปัจจุบันจริงๆก็ชุดเดิมแหละส้มคันนี้แหละมันเหมือนมันจะอ่อนลงกว่าอันเดิมๆป่ะที่ถึงขนาดสามารถสอยคนระดับคุณศักดิ์สยามมาได้ตอนนั้นนะก็ชุดนี้แหละใช่ไหมฝ่ายค้านเนี่ย
0: ถูกต้องคือผมในเรื่องความต
1: ั้
0: งใจนะฮะนักข่าวคุณเก
1: ๋
0: ผมเนี่ยก็ให้รางวัลฝ่ายค้านนะครับก็ยังตั้งใจจะทำงานในการตรวจสอบนะครับเช่นเดิ
1: ม
0: แต่เราก็ต้องยอมรับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับฝ่ายค้านเนี่ยนะครับถูกบั่นทอนความเข้มแข็งไปเยอะนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับคดีเรื่อง44สสกรณีแค่มาตรา112เนี่ยนะครับมันก็ยังคาราคาซังต้องไปขึ้นศาลกันถึงปีหน้านะครับซึ่งมันก็บั่นทอน
1: เป็นชนะ
0: คร
1: ับ
0: ความสามารถในการจะไปขุดคุยหาหลักฐานอะไรไปเยอะนี่ยังไม่รวมถึงก็ต้องยอมรับว่าข่าวคราวของคนเคยรักเช่นกรณีเรื่องคุกคามทางเพศอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับมันก็มาบั่นทอนความเข้มแข็งลงไปอีกนะฮะแล้วประเด็นที่3ถ้าคุณเก๋กับนักเหงาสังเกตนะครับฝ่ายค้านเองก็แสดงความอ่อนให้เห็นก็คือ ไม่ส่งผู้สมัครลงนายกอบจ.100อบจ.กาฬสินธุ์ทั้งที่เป็นพรรคซึ่งมีนโยบายเรื่องกระจายอำนาจนะฮะและที่แย่ที่สุดก็คือไม่ส่งผู้สมัครต้อมส.ส.อุดรเขต3ทั้งที่นะครับเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านเพราะนี่คือเวทีที่จะตีแผ่ความไม่เอาไหนของรัฐบาลไปถึงเขตเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพรรคสีส้มเนี่ยนะครับไม่แสดงความพร้อมตรงนี
1: ้
0: นะครับฝ่ายรัฐบาลเขาก็บอกเขาก็เตรียมนอนชิลนะครับไอแบบมาสกิดตะเกา
1: เ
0: นาะมาวาง
1: รู้สึกอะไร
0: นะครับประท้วงอะไรก็เป็นแค่การแสดงโชว
1: ์
0: นะครับทำให้อะดรีนาลีนเรา3คนก็พอมีเรื่องเอามาพูดคุยในรายการกันบ้าง
2: ค่ะ
0: นะครับและล่าสุดนะครับก็คือการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นที่ศาลเพิ่งสั่งเมื่อเช้านี้ว่าให้เลือกต้อมใหม่นะครับว่าให้เลือกใหม
1: ่
0: นะครับผมก็มั่นใจว่าทั้งนายใหญ่สีแดงแล้วก็สีส้มเนี่ยก็คงจะไม่ส่งผู้สมัครอีกเช่นเดิ
2: ม
0: นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือสะท้อนว่าวันนี้นะครับสีส้มยังไม่สามารถทำอะไรสีน้ำเงินได้นะครับนอกจากก็คือเสียดสีแตะกันหลายวัน
2: อาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นอีกมุมหนึ่งการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประเมินในเรื่องของผลงานรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลทั้งที่จริงๆรัฐบาลก็เพิ่งทำงานมาไม่กี่เดือนมันจะต้องถูกประเมินด้วยมาตรฐานแบบไหนยังไงแล้วก็จะมีน้ำหนักมากพอในการที่ถึงจะขนาดแบบว่าก่อนที่จะไปในเรื่องของทุจริตเอามองไปข้างหน้าเรื่องปรับครม.ก่อนค่ะ
0: ครับผมคืออภิปรายฝ่ายค้านเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุผลจังๆเนี่ยคุณเก๋นะครับ มันก็จะ

0: ได้แค่อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ
1: ใช่
0: เพราะเราอย่าลืมนะครับประธานสภาเนี่ยพักไหน
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนครับพักสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฝ่ายค้านต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเป็นการอภิปรายโดย
1: ลง
0: ไม่ลงมติหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเงื่อนไขมันผิดกันเลยคุณเก๋นะครับแต่เอาละไม่ว่าจะอภิปรายแบบไหนนะครับถามว่าจะทำให้เก้าอี้รัฐมนตรีมันจะต้องหมุนเวียนเพราะฝ่ายค้านไห
1: ม
0: บอกว่าไม่มีหรอกครับถ้ามันจะหมุนเวียนก็เป็นกฎกติกาภายในของพรรคภูมิใจไทย
1: ถึงวาระของเขาเองว่างั้นเนี่ยนะหกเดือนแล้ว
0: และผู้ที่มีอำนาจในการปรับครม.เนี่ยนะครับก็คือนายกคือคุณอนุท
1: ิน
0: คุณอนุทินอยากปรับวันไหนก็ปรับวันนั้นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าณวันที่เราคุยกันก่อนนะณวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นสิ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีอะไรไปถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วยิ่งไปถึงขั้นว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีจะอะไรก็ต้องบอกว่านอนละเมอนี่อาจจะง่ายกว่าแต่ก็สนับสนุนให้ฝ่ายค้านนะครับพยายามไป
1: ก็ควรต้องควรต้องใช
0: ่ครับผม
1: อาจารย์ครับเขียวกับฟ้าจะร่วมสังฆกรรมกับการอภิปรายด้วยไหมสิงหาคมกันยานี
0: ้โอ้ยังที่ผมบอกฮะก็คือว่ามันมีหลักฐานไหมล่ะนะครับเอาอย่างสีฟ้าเนี่ยจ้องจะตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับโครงการ AI ใช่ไหมฮะซึ่งปรากฏอยู่ใน2กระทรวงกระทรวง DE กับกระทรวง อว. นะครับไอ้ AI เรื่องเรียนรู้อะไรเนี่ยคือการไปบอกว่าเอาใช้โครงการนี้ไม่คุ้มนะครับ AI ไม่ดีจริงมันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าจะบี้ถึงขนาดจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องบอกว่าแล้วไอ้ AI ที่ไปหามาเนี่ยนะครับมันก่อมันมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร
1: oh.
0: และการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยมันทำให้ประเทศชาติเสียงบประมาณไปให้กับคนบางกลุ่มบางพวกนะครับชัดชัดยังไงนะครับคือวันนี้เนี่ยเราเห็นแต่การมาชี้ว่าเครือข่ายที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มีบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับแต่คำถามนะครับที่คุณเก๋เห็นและได้ยินมาตลอดก็คือว่าในแง่กฎระเบียบเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ยังยอมรับเลยว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตรงตามระเบียบทางราชการ
1: โอ้โห
0: นะครับแต่ปัญหาคือว่านะครับมันก็ไปดูว่าเฮ้ย POR มันเอื้อโน่นนี่นั่นซึ่งเหตุผลประมาณนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าฝ่ายรัฐมนตรีก็ตอบชิว
1: ๆเอาไม่ลง
0: นะครับเขาก็จะบอกว่าผมไม่ได้เขียน POR ข้าราชการเป็นคนเขียน
1: นั่น
0: นะครับคุณมีหลักฐานไหมล่ะว่าผมไปสั่งให้เขาเขียนแบบนี้ซึ่งมันไม่มีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมาสัมพันธ์กับท่าทีการทำงานของฝ่ายค้านด้วยอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับผมเนี่ยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการทำงาน
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิธีการทำงานมันเริ่มจากว่าจัดประชุมแล้วเชิญหน่วยงานมาแล้วด่าทุกหน่วยงานนะครับเริ่มจากการด่าเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีท่านจะไม่ได้ข้อมูลดีๆแน่ๆ
1: นี่สำคัญนะอาจารย์
0: เพราะว่า
1: เห็นด้วย
0: หน่วยราชการเนี่ยนะครับพอเริ่มจากการด่าเนี่ยบรรยากาศมันก็เสียแล้ว
1: เขาไม่ใช่พระอิฐพระปูนเนี่ยว่างั้นเนี่ยนะ
0: พอเริ่มจากการด่าป
1: ุ๊บเรียกเขามา
0: ว่าเอ๊จะมาไว้ใจการทำงานของฝ่ายค้านได้หรือเปล่าวะแค่เริ่มต้นอยากได้ข้อมูลไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ว่า
0: ไม่ชอบมาบางคนก็มันเริ่มด่าด่าส่วนราชการด่าหน่วยงานของรัฐกันก่อนเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ใครจะกล้าส่งเอกสารข้อมูลให้
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าพรรคฝ่ายค้านก็ควรจะไปปรับกระบวนการการทำงานหามิตรให้เพิ่มขึ้นนะครับคือต้องดูเยอะนะไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่มิตรมันต้องเยอะตามไปด้วย
1: มันต้องห้อมล้อมตัวไว้หน่อยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ถูกต้องนะครับ
2: งั้นถามอีกมุมหนึ่งอาจารย์ถ้าฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมุ่งไปในเรื่องของการตรวจสอบในหลายๆประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะกลายเป็นบททดสอบสำคัญของความเหนียวแน่นของพรรคร่วมรัฐบาลในการลงมติแต่ละพรรคแม่หลายคนก็มองว่าจะยกให้จะอะไรยังอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีปัญหาหรอก
2: เหนียวแน่นหร
1: อ
0: คุณไม่เห็นหนูหนิมเหรอเขากอดกันตัวกลม
1: ตัวกลมเขาเรียกกอดกันกลมกอดกันกลม
0: ตัวกลมเนี่ยผมบอกเลยนะนายใหญ่ไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละ
1: นะเหมือนกับลงตัวแล้วว่างั้นเลยนะเอาประมาณนี
0: ้ขนาดซ้อตายเลยนะครับคนคู่ใจครูใหญ่โพสตรงๆว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งเนี่ยตรงๆคำว่าเหลี่ยมเนี่ยนะฮะ
1: เออใช่
0: โดนเต็มๆขนาดนี
1: ้
0: ยังไม่ไปไหนทั้งสิ้นเลย
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: เ
0: พราะอะไรครับ
1: เ
0: พราะว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วมันอดอยากปากแห้งครับคุณเดชอันนี้ผมตอบตรงไป

0: ลงมาอาจจะขัดหูแต่นี่คือความเป็นจริงทางการเมืองใช่ไหมนั่งเหา
1: ครับใช่อันนี้แน่นอนเขียวเขียวเอาซะหน่อยเขียวซะหน่อยเขาก็ฝ่ายค้านเหมือนกันเดี๋ยวหาว่าไม่ค่ะเขาก็ต้องเออ
0: พรรคสีเขียวนี
1: ่
0: ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับพร้อมมากนะคร
1: ับ
0: ถ้าพรรคสีแดงทำตัวเหมือนกับที่ซ้อต่ายโพสนะครับพรรคสีเขียวก็มีความพร้อมจะเป็นรัฐบาลอยู่แล้ว
1: เรียกว่ารอได้มากันเนี่ยนะ
0: ไม่มีปัญหาครับนานเท่าไหร่ก็รอขอให้เป็นรัฐบาลเถอะ
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องบอกว่าน้ำเงินเนี่ยกุมความได้เปรียบเอาไว้มากเลยใช่ไหมเพราะว่าข้างหนึ่งก็คือเขียวก็ไม่กล้า
0: ถ้าน้ำเงินจะมีเหตุเพศภัยก
1: ็
0: จะเกิดจากความที่อะไรครับเป็ดเสร็จในตัวเอง
1: เลอะเหยียบเท้าก็จะประมา
0: ทเหมือนกับที่เราเคยได้ยินคำภาษาอังกฤษใช่ไหมครับAbsolute power
1: corrupt
0: absolutely Absolute power นะครับมันก็จะกาดตกเพราะว่าคิดว่าไม่มีใครทำอะไรได้ไอช่วงกาดตกเนี่ยนะครับผมเรียนนั่งเหงาคุณเก๋เลยคนละพรรคสีน้ำเงินก็ฟังผมให้ดีรัฐบาลที่เคยมีอำนาจเบ็ดเสร็จในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีหลายช่วงเวลาแล้วสุดท้ายก็ไปเพราะความเบ็ดเสร็จเพราะอะไรครับพอคิดว่าตัวเองเบ็ดเสร็จการก็ตกพอการตกก็เสร็จทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสีน้ำเงินนะครับจะไปนะครับก็โทษคนอื่นไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าคนละพรรคสีน้ำเงินการตกของตัวเองนะครับ
1: เพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองชนะว่าแค่นี้นะ
0: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คุณอนุทินท่านถึงบอกให้รัฐมนตรีลูกเทพล
1: ู
0: กไม่เทพทั้งหลายแหล่นะครับสื่อสารกับสังคมบ่อย
1: ๆ
0: นะครับแล้วคุณอนุทินก็พยายามจะมาแอคชั่นให้เห็นว่าเฮ้ยอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องถึงอยู่ในหน่วยงานตัวเองเนี่ยก็ต้องไม่ไว้หน้าใครเช่นกรณีสอบท้องถิ่นนะครับพรรคน้ำเงินก็รู้ว่าลูกเด็กเล็กแดงเชื้อข่ายบรรดาบ้านใหญ่น้ำเงินเนี่ยก็ล้วนแต่มีเฟซท่านมาร์กกันมากมายหลายคนนะครับเพราะแต่ว่าถึงชั่วโมงนี้นะครับถ้าเลี้ยงลูกเด็กเล็กแดงพวกนี้ไว้เนี่ยมันก็เท่ากับพรรคน้ำเงินก็กาดตกพอการตกปุ๊บคราวนี้นะครับไอ้โรคแทรกซ้อนจนไปถึงขั้นติดเชื้อในกระแสโลหิตมันก็ตามมานะครับรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาในการเมืองไทยถ้าเจ๊งนะครับอำนาจเป็นเสร็จแล้วเจ๊งเนี่ยเจ๊งเพราะเหตุนี้หมดเลย
1: สนิมเกิดจากเนื้อในตนทั้งนั้นเลยว่าไงเนี่ยนะ
0: ต้องนะครับการตกเชื้อโรคเข้ามาก็มาฝังตัวในกระแสโลหิตสุดท้ายก็ตาย
1: เห็นภาพ
0: นะครับเป็นแบบนั้นนะครับผม
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนพรมากเลยนะคะ
1: ช
2: ั
1: ดเจนวันนี้นะอาจารย์นะขอบคุณมาก
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบายนะคะ
1: ครับผม
2: ถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะสอดคล้องกับการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะที่เห็นข่าวออกมาที่บอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดในที่ประชุมครม.เลยไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมายืนยันหนักแน่นเลยว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลยังทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที
1: ่
2: คือพยายามจะย้ำในที่ประชุมเลยนะคะตามข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลยังมั่นคงพรรคร่วมรัฐบาลยังร่วมมือกันทำงานไม่มีปัญหาจนกระทบต่อการบริหารประเทศแล้วก็รวมไปถึงนะคะกระแสข่าวอะไรต่างๆความขัดแย้งในรัฐบาลความไม่ลงรอยของพรรคร่วมการจับขั้วการเมืองใหม่ข่าวปรับคณะรัฐมนตรีนายกย้ำในที่ประชุมบอกว่าไม่ได้หนักใจเพราะเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน
1: ์โ
2: อ้ปิดท้ายด้วยข่าวนี้แล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญญมัยแม่หมอมนขาวพราวส

0: เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับช่วงที่สองแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับคุณเก๋กันนังเหาทำหน้าที่อยู่ครับ
5: ค่ะจริงๆวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะคะอย่างฮลุนโซโล่เองก็มีความคืบหน้านะเพราะว่าร่างถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็ล่าสุดมีเรื่องของผล
4: นิติเวชละ
5: ผลชันสูตรเบื้องต้นออกมาด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะจริงๆเน
4: ี่ย
5: เห็นว่ามีคนโทรมาสอบถามอย่างต่อเนื่องเลยนะนักเหงามีคนสนใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะต้องบอกว่าเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องเพราะว่าผ่านมารุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3นะคะโดยเฉพาะถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจแล้วก็กำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยโลกมันหมุนเร็วมากๆเลยเราตามเขาไม่ทัน
4: เร็วมากเร็วมากตอนนี้นะ
5: ค่ะและอยากจะเรียนรู้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศมหาอำนาจเรื่องของอาเซียนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวหลักสูตรนี้เนี่ยเขาจะจัดให้นะคะก็ย้ำว่าเป็นหลักสูตร MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเลยเพราะว่าจะมีการอบรมเนี่ย15สัปดาห์เต็มเลยนะคะต่อเนื่องแบบยาวๆเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม
4: เกือบ4เดือนเต็มอะไรบ้างกันนะ
5: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเรียนกันแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะนอกจากกูรูแล้วนะคะก็จะมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆเนี่ยจะมาเปิดประสบการณ
4: ์
5: แล้วจะมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวไปในตลาดอาเซียนค่ะก็เรียกได้ว่าได้มีการวิเคราะห์เจาะลึกใน2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะ
4: ครับ
5: และยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วย
4: นี่สำคัญนะ
5: สำคัญมากๆทุกวันนี้เนี่ยใครไม่เรียนรู้เรื่องของ AI นี่ถือว่าตกเทรนด์นะ
4: ตกเทรนด์เลย
5: ใช่ค่ะคือเป็นกลยุทธ์สำคัญ
4: ค
5: ในการทำธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะก็เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเราก็จะมีการอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะฉะนั้นใครสนใจนะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปจนถึง25สิงหาคมนี
4: ้
5: ค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะรีบสมัครด่วนเลยรับจำนวนจำกัดแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้3หมายเลขค่ะก
4: ็
5: สามารถที่จะสอบถามได้เลย
4: สอบถามได้เลยครับ
5: ค่ะ0944803076
4: ครับ
5: 0944803034094-396-6649ค่ะ
4: ครับผมคือวันนี้นะธุรกิจเนี่ยนะผมกลับเรียนว่ามันไม่ได้แข่งกับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจด้วยกันอีกต่อไปแล้ว
5: ค่ะ
4: เพราะว่าในระดับยักษ์ใหญ่ของโลกก็คือเอาว่าเบอร์หนึ่งอเมริกาเบอร์สองจีนเนี่ยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่อย่างอเมริกาเป็นผู้บริโภคเบอร์หนึ่งจีนก็เป็นผู้ผลิตเบอร์หนึ่งเหมือนกันแต่หนึ่งกับสองเนี่ยตอนนี้เขาแข่งขันกัน คือที่ผ่านมาเราทำ

0: เราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธุรกิจนะเราก็จะแข่งกับโรงงานใกล้เคียงเรานึกออกไหมฮะแล้วก็แข่งกันในภูมิภาคเราแต่วันนี้เราต้องดูผู้ผลิตกับผู้บริโภคยักษ์ใหญ่อะว่าเขาจะไปยังไงแล้วถ้าวันนี้เนี่ยมันเหมือนปกติเวลาแข่งมันจะแข่งอยู่ในเลนที่อยู่ติดๆกันในถนนเดียวกันใช่ไหมแต่วันนี้มันเหมือนอยู่คนละขอบผิวขอบผิวที่ว่าเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเพื่อนเราเขากระโดดไปก่อนเราเนี่ยเราช้ากว่าเขานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่วิ่งแล้วมันต้องกระโดดนะฮะเพราะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่เก๋ว่าคือคำว่า AI เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะท่านผู้ฟังนะท่านที่เป็น CEO ในทุกวันนี้เนี่ยนะ
1: ค
0: ืออย่างน้อยก็มาเปิดประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วแน่นอน CEO เนี่ยทุกท่านเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วล่ะที่จะต้องแสวงหาประสบการณ์อะไรต่างๆแต่อันนี้มันเหมือนขมวดเอาทุกอย่างเนี่ยมาไว้ในชุดเดียวกันเลยเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สำคัญเพราะว่าเรารับไม่เยอะเราไม่ได้ว่าเป็นร้อยคนพันคนเนี่ยใช่ไหมฮะมันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าคั้นน้ำหัวกะทิเลยอยากให้ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะ
1: ใช่ค่ะแล้วเก๋ชอบมากตรงที่คือเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์จริงอ่ะ
0: ใช่
1: ที่เขาจะมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ
0: ์ไม่ใช่เหมือนเป็นการเลคเชอร์หน้าห้องเป็นเวลาเราเรียนหนังสือหนึ่งถูกไหมฮะปริญญาตรีโทเอกอะไรต่างด็อกเตอร์อะไรต่างเนี่ยก็เลยไปเลคเชอร์กันหน้าห้องหรือไม่ก็ไปศึกษานอกพื้นที่แต่อันนี้ก็คือคนที่เขาทำจริงๆเหมือนอย่างที่เก๋ว่าเนี่ยก็คือจากประเทศที่เขาอยู่ในอาเซียนของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็มาให้ประสบการณ์เป็นคนที่ทำธุรกิจจริงๆแล้วเขาก็มีแบบแผนที่เขาสำเร็จมาแล้วก็มาเล่าให้ฟัง
1: น่าสนใจตรงนี้แหละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: นะคะนอกจากเรื่องของกูรูระดับประเทศแล้วเนี่ยก็ได้นักธุรกิจที่เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงด้วยมาช่วยอบรมนะคะ
0: ใช
1: ่อ่ะนะคะสนใจก็สามารถที่จะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะมีคนรับโทรศัพท์ตลอดเลย
0: แล้วมันไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่มันให้ไม่อยากจะใช้คำนี้นะ
1: ยังไงคะ
0: คอนเน็กชันนะ
1: โอ้อันนี้สำคัญมาก
0: คอนเน็กชันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาแนะนำมาให้ความรู้เนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือคอนเน็กชันเลย
1: เก๋นึกถึงสุภาษิตอะไรแต่เก๋นึกไม่ออกติดอยู่ที่ปากว่าอะไรเหมือนคนไม่มีเพื่อนอะไรสักอย่างนะเหง
0: า
1: สุภาษิตนี้พูดว่าอะไรนะ
0: อะไรนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อน
1: เออ
0: นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนนี่มันจะอยู่ในท่ามกลางพายุเนี่ยลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้มันพายุทั้งเรื่องการค้าการขายทุกสิ่งอย่างมันจู่โจมมาหมดแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างวิกฤตเป็นโอกาสได้เนี่ยนะธุรกิจเราจะไปได้
1: อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะโทรเข้ามาเยอะๆนะคะสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ใช
0: ่
1: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของผลชันสูตรเบื้องต้นของน้องฮารุโซโร่กันบ้างที่เสียชีวิตนะคะ
0: ก็รู้เดียวเลยนะเพราะว่ามาเมื่อคืนนี้เองนะประมาณสักตีสี่ตีห้านะมาถึงแล้วก็เช้าวันนี้ก็นิติวิทยาศาสตร์เขาก็ชันสูตรเลย
1: ค่ะเห็นมีครอบครัวแล้วก็มีแฟนคลับไปรับร่างน้องด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคนที่ออกมาเปิดเผยก็เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะของกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒินะคะท่านก็ออกมาเผยเรื่องของผลการชันสูตรร่างของน้องฮารุโซโร่หรือบวรทัตเปงสุขเนี่ยแหละค่ะเบื้องต้นนะคุณผู้ฟังการชันสูตรวันนี้เนี่ยเป็นการชันสูตรหลังจากที่มีการรับร่างของน้องแล้วก็มีการชันสูตรมาแล้วจากจอร์เจียด้วยนะ
0: ใช่เขารอบนึงจากต่างประเทศอยู่แล้วจากจอร์เจีย
1: แล้วคุณหมอก็ยังบอกว่าทีมแพทย์เนี่ยได้อธิบายกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วว่าการชันสูตรสิ่งที่ตรวจเจอเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เห็นว่ามีการขออนุญาตเรื่องของการให้ข้อมูลผลชันสูตรกับสื่อมวลชนด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าผลการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยเอาณเวลานี้นะคะคือไม่พบการทำร้ายร่างกายไม่พบรอยช้ำไม่พบรอยบาดแผลอะไรเลยนะคะที่แสดงว่าจะมีเรื่องของอาการบาดเจ็บรุนแรงอันนี้ไม่พบเลย
0: จากภายนอกจากคนเพราะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้อกังขาอย่างหนึ่งของสังคมไทยอะเนาะเพราะไปเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่มากระทำต่อน้องเขาหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นข้อกังขาหลักเลยนะ
1: แล้วก็บอกว่าอวัยวะต่างๆที่เจอเนี่ยก็พบว่าไม่มีความผิดปกติใดๆด้วยแต่จะมียกเว้นก็คือหัวใจ
0: นั่นแหละครับ
1: หัวใจซึ่งทางจอร์เจียเนี่ยเขาได้ทำการตรวจไปค่อนข้างเยอะในส่วนของหัวใจนะคะแล้วก็ได้มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการณวันนี้ด้วยทีนี้สรุปเบื้องต้นเนี่ยก็คือภาพรวมการเสียชีวิตเนี่ยเข้าใจว่าพบว่าเป็นเรื่องของระบบหัวใจแล้วก็ไหลเวียน

0: โลหิตล้มเหลวนะคะก็ออกมาเบื้องต้นเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าการชันสูตรในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะอย่างเรื่องของสารพิษสารเคมีต่างๆ
1: ก็ยังจะต้องตามกันต่อว่างั้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการประสานงานผ่านทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ประสานไปที่จอร์เจียด้วยเพื่อขอข้อมูลการชันสูตรศพแล้วก็ข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้เนี่ยหลักๆวันนี้เนี่ยคือพบเรื่องของระบบหัวใจล้มเหลวโดยจากการตรวจสอบกระเพาะอาหารไม่มีเศษอาหารแต่ว่าก็ได้เก็บเศษอาหารเล็กๆจากบริเวณต้นลำไส้เล็กเพื่อนำไปตรวจสารพิษแล้วนะคะในส่วนของใบมรณะที่ทางจอร์เจียให้มาเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตด้วยซึ่งผลชันสูตรอย่างละเอียดอยู่ระหว่างการประสานในส่วนของอวัยวะต่างๆในร่างกายของฮลุนเนี่ยที่ถูกส่งกลับมาคุณหมอก็บอกว่าก็ครบถ้วนนะทางฝั่งจอร์เจียได้มีการชันสูตรตามกระบวนการมาตรฐานจึงมีการเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนไปแล้วก็นำเอาอวัยวะต่างๆเนี่ยคืนในร่างกายตามปกติแล้วแต่ทีนี้คุณหมอก็เล่าให้ฟังบอกว่าการผ่าครั้งที่2เนี่ยเป็นการผ่าที่ค่อนข้างยากในการหาเรื่องสิ่งต่างๆที่บ่งบอกสาเหตุการตายซึ่งการผ่าครั้งที่2ผลการผ่าจะสู้ครั้งที่1ไม่ได้แน่นอนนะคุณหมอก็พยายามที่จะอธิบายในขั้นตอนแล้วก็หลักการนะคะ
1: ครับ
0: โดยยอมรับว่าถ้าหากการจอร์เจียเนี่ยไม่ส่งผลชันสูตรรอบแรกมาก็อาจจะทำให้ผลการชันสูตรไม่เรียบร้อย 100%
1: ในรอบ2เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ย้ำว่าผลชันสูตรทางจอร์เจียเนี่ยจำเป็นมาก
1: ๆ
0: เพราะเขาจะต้องนำมาประกอบผลชันสูตรจากฝั่งไทยด้วยแล้วก็สำหรับผลอย่างละเอียดเนี่ยก็ขอให้รอประมาณสัก 1-2 สัปดาห
1: ์คือร่างเนี่ยมาถึงแล้วตรวจเขาก็ตรวจในเบื้องต้นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าตรวจที่เป็นเปเปอร์เป็นเอกสารละเอียดเนี่ยยังไม่ได้ส่งมา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีการถามไปที่จอร์เจียด้วยนะถามไปใน3ประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดเหต
1: ุ
0: ผลการตรวจเลือดเกี่ยวกับสารพิษต่างๆเรื่องการตรวจอวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจอวัยวะอื่นที่จอร์เจียได้ทำการตรวจไปนะคะซึ่งก็บอกว่าสภาพศพโดยรวมของฮลุนเนี่ยก็ยังสามารถตรวจชันสูตรได้นะอาจจะมีลักษณะการเน่าประมาณสัก2วันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ผ่านกระบวนการในการรักษาศพแล้วก็ขนส่งศพมาด้วยก็จึงยังไม่สามารถบอกได้ณวันนี้ว่าเสียชีวิตสภาพเป็นอย่างไรคือยังไม่ฟันธงอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีเนี่ยก็บอกว่าหลังได้แจ้งผลกับทางญาติเนี่ยญาติก็ยอมรับผลแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจะรับศพในวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะคะ
1: ครับเพราะวันนี้คงไม่ทันเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือเพิ่งมาถึงตอนเช้าๆมืดเนี่ยนะว่ากัน
0: ประมาณสักตีห้า
1: ใช่ไหมคะแล้วก็ตรวจนิติวิทยาศาสตร์อยู่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะมาแล้วก็คือเบื้องต้นอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เรียกทางกายภาพในเรื่องของการที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจะถูกทำร้ายอะไรต่างๆข้างนอกเนี่ยไม่มีนะสองก็คือว่าที่ว่าเสียชีวิตเนี่ยก็คือในระบบหัวใจแต่ครั้นี้ต้องตรวจลึกไปว่าอะไรที่มันจะเป็นเคมีหรืออาจจะเป็นอาหารอะไรหรือไม่เนี่ยนะเพื่อที่จะเข้าไปแอตแทกในระบบหัวใจเนี่ยนะอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องรอเอกสารจากทางจอร์เจียด้วยแล้วทางนี้ของเราก็ตรวจด้วยแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็จะต้องให้มันละเอียดตรงนั้นคือข้างนอกหรือกายภาพเนี่ยไม่
0: ม
1: ีแต่ว่าข้างในก็รู้แต่ว่าระบบหัวใจล้มเหลวแต่ว่าอาจจะหัวใจล้มเหลวด้วยปกติวิสัยของเขาหรือจะเป็นเคมีอะไรต่างๆก็อันนี้แหละที่จะต้องเป็นปมสุดท้ายนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็คงจะต้องประสานเรื่องของข้อมูลไปที่จอร์เจียด้วยเพื่อรอสรุปอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่คุณหมอออกมาตอบข้อสงสัยด้วยประเด็นที่ทางจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บอวัยวะบางส่วนของฮลุนไว้ตรวจสอบด้วยนะอย่างเช่นการชันสูตรจากจอร์เจียเนี่ยที่มีการสงสัยบริเวณหัวใจของฮลุนเนี่ยจึงได้มีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่อนข้างที่จะเยอะคุณหมอก็ออกมาอธิบายสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะบอกว่าโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเส้นเลือดหัวใจเนี่ยจึงทำให้วันนี้เนี่ยการชันสูตรทางไทยเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม
1: ่เพราะเขาตัดออกไปตรงนั้น
0: เ
1: ลยว่า
0: เพราะเขาตัดบริเวณที่เขาสงสัยเนี่ยเอาไปตรวจค่อนข้างที่จะเยอะคุณหมอบอกนะคะแล้วก็บอกว่าทางจอร์เจียเนี่ยได้มีการตัดตรงบริเวณที่เป็นเส้นเลือดหัวใจไปทำให้ไทยไม่เห็นจุดที่เป็นเส้นเลือดเนี่ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีการตัดชิ้นเนื้อบริเวณ กล้ามเนื้อหัวใจ
1: ไปสองส่วนเลยว่ากันนะ
0: ใช่ค่ะไปตรวจสอบตามข้อสงสัยด้วยว่ากล้ามเนื้อหัวใจ

0: ไปตายหรือไม
1: ่ oh.
0: เนี่ยเขาตัดตรงนี้ไปด้วยไปชันสูตรนะคะทีนี้เนี่ยร่างกายของฮารุนที่ถูกส่งกลับมาในวันนี้เนี่ยก็คุณหมอก็ย้ำว่าอวัยวะทั้งหมดเนี่ยอยู่ครบแต่จะมีบริเวณที่เป็นหัวใจมีการตัดเป็นชิ้นเนื้อไปตรวจสอบตรงนี้ละค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยเวลาตรวจเนี่ยก็จะทำเป็นสไลด์ชิ้นเนื้
1: อ
0: จะไม่สามารถส่งกลับมาได้คุณหมอก็อธิบายนะคะ
1: เพราะว่าเขาตัดไปแล้วก็ไปสไลด์ต่อไม่ได้คือไม่สามารถที่จะส่งกลับคืนมาได้ว่างั้นเนี่ยนะเพราะเข้าไปเหมือนตรวจละเอียดนะ
0: ใช่ใช่ก็ย้ำว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยชาวเน็ตไม่ต้องแบบว่าดราม่าหรือว่ามีอะไรนะเพราะคุณหมอบอกว่าเป็นวิธีปกติตามมาตรฐานในการพิสูจน์ศพอยู่แล้ว
1: ถ้ามีใครมาเสียชีวิตในบ้านเราอันนี้ผมพูดตรงๆนะ
0: ค่ะ
1: เราก็คงจะต้องปฏิบัติแบบนี้กับเขาเหมือนกันแหละ
0: ใช่เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นชิ้นเล็กๆไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะคะถึงกับขนาดที่ว่าเหมือนแบบว่าอวัยวะหายไปหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แบบนั้น
1: ไม่ใช่ว่าหัวใจหายไปทั้งหัวใจอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
0: ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยก็เดี๋ยวคงอย่างที่บอกไปว่าต้องเอาเหมือนเอาผลชันสูตรทางจอร์เจียแล้วก็ของทางการไทยก็คือการผ่าตัดครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมาจอยข้อมูลกันมาประกอบร่วมกันแบบนี้แล้วก็จะได้นำไปสู่ในเรื่องของการสาเหตุว่าสาเหตุการเสียชีวิตสรุปการเสียชีวิตอย่างแท้จริงคืออะไร
1: อันนี้สำคัญผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมก็เป็นคนที่ผ่านกระบวนการรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยนะมันมี 2-3 อย่างอันนี้ไม่ใช่ว่าแสดงความเป็นผู้รู้นะแต่ว่าผมเป็นผู้ป่วยมาก่อนเนี่ยนะหัวใจเนี่ยมันก็จะมี1ก็คือตัวหัวใจเองแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจนะ2ก็คือหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดหัวใจนี่ไม่เหมือนหลอดเลือดปกติทั่วไปน
0: ะ
1: หลอดเลือดหัวใจก็คือหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจออกมาซึ่งมันจะเชื่อมกับหลอดเลือดปกติเช่นไปแขนไปขาขึ้นสมองอะไรเนี่ยนะแต่หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันจะอยู่ตรงหัวใจเลยน้องกระดุนเนี่ยก็คือจะถูกตัดชิ้นส่วนของหลอดเลือดหัวใจคือส่วนหลอดเลือดที่เชื่อมของหัวใจหนึ่งนะสองก็คือตัวที่เป็นเนื้อของหัวใจเลยเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นได้อยู่สองอย่างภาพรวมนะคือหนึ่งก็คือตัวหัวใจเนี่ยอาจจะซึ่งเขาต้องตรวจกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ว่ามันผิดปกติยังไงซึ่งทำให้น้องเสียชีวิตหรือ2ตรงระบบที่เป็นหลอดเลือดหัวใจที่มันหล่อเลี้ยงอยู่รอบหัวใจเนี่ยน
0: ะ
1: เออนี่แหละก็คือเป็น2อันที่สำคัญเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าดราม่าอะไรกันไปเนี่ยนะก็ลองฟังกันดูว่าเป็นอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าคือวงการแพทย์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าวิชาการแพทย์มันก็หนึ่งเดียวแหละพูดถึงนะเพียงแต่อาจจะแยกว่าสาขาเรียนสายนู้นสายนี้อะไรต่างมาแต่ว่าโดยทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็คือไปในทางกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เอกสารข้อมูลเนี่ยมันก็ยังจะต้องรอกันอยู่แต่ร่างเนี่ยมาแล้วแล้วก็ส่วนที่ถูกตัดออกไปคือ1ชิ้นเนื้อหัวใจ2ก็คือพวกบรรดาหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะมันมีหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงตัวหัวใจแล้วก็เส้นเลือดที่ออกมาไปจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะ
0: นะคะเดี๋ยวได้ติดตามนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะส่วนเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลล้วนไหล
1: อ
0: ันนี้ก็เน
1: าะนี่ก็คุยกันมามันก็ยังเหมือนกับเขาเรียกว่าพูดไม่ตรงกันกันอยู่นะเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะฮะแต่บางท่านก็บอกว่ารั่วก็ยอมรับออกมาว่ารั่วและที่สำคัญที่รั่วคืออะไรรู้ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: รั่วครบทุกกระทรวงเนี่ยฮะ19กระทรวงกับอีก1สำนักฮะสำนักก็เทียบเท่ากระทรวงอะไรคือสำนักนายกเขาบอกรั่วครบเลย20เลยฮะ
0: แอบตกใจเหมือนกัน
1: เขาบอกแอบตกใจเหมือนกันแล้วก็มีบางท่านก็มาบอกว่าเอ้ยถึงมันรั่วมันก็เป็นข้อมูลปกติวันเดือนปีเกิดอะไรกุ้งเลือดอะไรอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในทางธุรกรรมหรือเอาไปใช้ให้มิจฉาชีพอะไรต่างๆได้ผมพุ่งตรงนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะ คือถ้าเอาข้อมูลที่บอกว่ามันเป็นเบสิกเนี่ยแล้วเวลาที่เราไปขอกู้ธนาคารไปนู่นนี่ทำธุรกรรมการเงินมันก็อีกข้อมูลเบสิกนี่แหละครับถูกไหมฮะน้องเก๋เขาไม่ได้ข้อมูลอะไรพิสดารเลยนะเขาก็เอาข้อมูลว่าเลข13หลักของเราเป็นได้สมัยก่อนจำได้ไหมเลข13หลักกันหลุดมาตีแล้วนะก็มันก็เลข13หลักของเราแล้วมันก็ข้อมูลนี้มันผมว่ามันก็อันนี้ก็เบสิกกันนี่แหละฮะแต่ว่าก็อาจจะหลายท่านก็อาจจะบางท่านก็อาจจะมาบอกก็แก้เกอร์ก็บอกว่ามันเอามันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได้แต่ผมว่าไอ้ข้อมูลเบสิกนี่แหละมันใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะ อยู่ที่ว่าใครจะเอาออกไปนี่แหละว่ากันอย่างนั้นแล้วก็พูดให้ตรงกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีพูดไม่ตรงกันเพราะบางท่านบอกว่าเอ้ยไม่หลุดหรอก

0: นะนี่เขาเรียกว่ามนุษย์นะยังไงคนพูดเนี่ยคือใหญ่โตกันทั้งนั้นนะน้องเก๋
1: แล้วสรุปแฮกหรือว่ารหัสรั่ว
0: และแฮกหรือรหัสรั่วถูกไหม
1: ใช่ไหมคะไม่เหมือนกันนะ
0: ไม่เหมือนกันรหัสรั่วก็คืออ้าวทำรหัสรั่วไปแล้วก็คนมันก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มันได้รหัสมามันก็เอาไปเปิดดูอันนี้คือรหัสรั่วถูกไหม
1: รหัสรั่ว
0: ถ้าแฮกก็คือตั้งใจเลย
1: ตั้งใจ
0: เขาไม่ได้ทำอะไรรั่วมาแต่ฉันเจาะเข้าไปด้วยความที่ฉันเป็นวิชาชีพแฮกนี่คือวิชาชีพนะแต่รหัสรั่วนี้อาจจะเป็นความเลื่อนถูกไหมฮะ
1: เหมือนไปอาจจะไปรู้จักคนที่มีรหัสแล้วเข้าระบบได
0: ้
1: แต่ว่าแล้วเราก็ไปล่วงรู้มาแล้วเราก็ลองแบบว่าเอารหัสนั้นไป
0: ลองเอารหัสนั้นเข้าไปดูซิไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำมิจฉาชีพอะไรหรอกแต่ได้รหัสมาไงด้วยความอยากรู้อยากเขียนเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้ไปชี้ช่องโจรอะไรเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
1: ค่ะ
0: แฮกกับรหัสรั่วเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยวันนี้ทางคุณรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกสำหรับเรื่องนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยทางนายกเนี่ยก็ยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นนี้
0: จะต้อง
1: แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุหาผู้รับผิดชอบด้วยย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าการดำเนินงานของหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวง DE นะคะที่มีการรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปเร่งตรวจสอบเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมเขาก็ระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมด ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนนะคะก็คือทางสอทเนี่ยมีการสืบสวนและกระทรวงมหาดไทยก็สั่งให้กรมการปกครองตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลเพราะว่าทางกรมการปกครองเขาก็ยืนยันในส่วนของเขาว่าไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูล
0: นี่กรมการปกครองนะว่ากันเลยนะ
1: ใช่ค่ะเขายืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎร
0: ์
1: ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไปประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ300กรม
0: ครับ
1: ทั่วประเทศนะภายใน30วัน
0: 300กรมนี่คือ20กระทรวงอย่างที่ว่าเนี่ยนะเพราะมันแต่ละกระทรวงมันต้องมีรองมาคือกรมในระดับอธิบดีไง
1: ใช่ใช่ค่ะเนี่ยก็ต้องไปดูว่าระบบการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยที่มีตัวย่อว่า MFA เนี่ย
0: MFA นะ
1: สรุปมาตรฐานมันเป็นยังไงจะต้องไปยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลของภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำแบบนี้ค่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เห็นย้ำว่าก็ไม่ได้ปกปิดปัญหาแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอให้มีการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน
0: อีกอย่างนึงตอนนี้ที่เป็นห่วงชาวเน็ตนะเพราะพวกเรานี่เป็นพวกเรียนคีย์บอร์ดเป็นมือไวเนาะ ข้อมูลอะไรที่หลุดมาที่เป็นส่วนบุคคลโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยผมเห็นเนี่ยนะก็มีนะที่เอาข้อมูลท่านนายกอนุทินนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมาแล้วก็มาเผยแพร่เห็นเป็นเรื่องสนุกนะระวังนะบางทีมันเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ผมจะไม่ชี้ไปว่ามันผิดตรงไหนอะไรมากน้อยแต่ว่าดูแล้วมันเสี่ยงกันนะในการที่จะเอาข้อมูลคนอื่นมาเผยแพร่ในหน้าโซเชียลเราอะระวังหน่อยนะครับ
1: มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นข่าวที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่เก๋ว่าสำคัญมากๆเลยเก๋ก็กำลังพยายามตามข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่นะนักข่าวที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนทางรัฐบาลเนี่ยเขากำลังตรวจมหาวิทยาลัยที่มีการรับนักศึกษาต่างชาติแบบผิดปกติอะค่ะ
0: ก็เคยพูดกันมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เงียบไปตอนนี้เขาก็พูดขึ้นมาอีกแล้วใช่ไห
1: มเพราะว่าเหมือนกับมีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมในการรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการการขอวีซ่า
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเก๋ดูข่าวนะคะอย่างคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมอว.เนี่ยเห็นเขาสั่งให้อว.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างรอบด้านเลยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยด้วยอ่ะเดี๋ยวได้ดูความคืบหน้าสำหรับ

0: เด่นนี้นะคะว่ามันจะมีเรื่องของช่องโหว่อะไรแล้วมีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์อะไรยังไงบ้างหรือเปล่า
1: ก่อนหน้านี้เคยคุยกันถึงเรื่องว่าบางมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยนะถึงกับแบบเพราะเรียกว่ายกคณะเนี่ยให้กับต่างชาติไปเลย
0: ค่ะ
1: เหมือนมาเทคว่าคณะเนี้ยเป็นของเขาเลย
0: ค่ะ
1: ประมาณนั้นนะฮะภาษาปากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออต้องดูหน่อยนะ
0: เดี๋ยวตาม
1: คุณชัชนันนะ
0: เดี๋ยวตามข้อมูลสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะคุยกันประเด็นแบบว่าดราม่าเรื่องซาแซงอะไรที่สุวรรณภูมิมันนะเงา
1: ใช่ใช่การท่องเที่ยวมันก็ได้รับผลกระทบกันอยู่นะฮะ
0: เดี๋ยววิเคราะห์กันนะคะสำหรับมุมนี้ด้วยนะคะเด
1: ี๋
0: ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 15:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองย่าหลุนเริ่มยิ้มได้บอกหลานไปอยู่บนสวรรค์แล้วบรรยากาศบ้านเกิดของหลุนโซโล่ในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แถลงผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวญาติๆและเพื่อนบ้านต่างมาให้กำลังใจคุณย่าของหลุนพร้อมเตรียมสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาหารน้ำดื่มไว้บริการให้ผู้คนที่มาร่วมแสดงความเสียใจด้านคุณย่าของขลุนมีสีหน้าดีขึ้นเริ่มยิ้มได้ปั้นข้าวเหนียวจิ้มแจ่วโชว์นักข่าวพร้อมบอกว่าดีใจและขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาให้กำลังใจและช่วยเหลือมาตลอดตอนนี้หลานไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วหลานคงไม่อยากมาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงขณะตอนไม่สบายก็ไม่เคยบอกให้ย่ารับรู้กลัวไม่สบายใจไปด้วยตอนนี้รอรับร่างหลานกลับมาทำบุญที่บ้านเกิดสุภชีเผยยังไม่เสนอไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครบ.เดือนสิงหาคมนี้ต้องดูอีกยาวรอดูงบประมาณนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกล่าวถึงการพิจารณาโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เพราะต้องดูว่าเงินที่เรามีอยู่ในวงเงินที่จำกัดขณะนี้ต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่ซึ่งได้มีการพูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะพยายามช่วยผลักดันซึ่งคงคล้ายกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งต้องดูมาตรการดังกล่าวส่งผลประโยชน์ไปยังผู้ประกอบการให้ทั่วถึงทั้งรายเล็กรายย่อยไม่ใช่กระตุกอยู่ส่วนเดียวส่วนเรื่องของระบบก็น่าจะมีความพร้อมอยู่แล้วเพราะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนสามารถนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ได้หรือไม่ต้องดูกันอีกยาวเพราะขณะนี้นายสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาต้องดูเรื่องของงบประมาณและในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องดูเรื่องของความสมเหตุสมผลเพราะต้นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ต้องสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงด้วยจุลพันธ์เผยจะปรับ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานไทยเมียนมาใหม่ขยายเวลาเป็น5ปีเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าระบบประกันสังคมทั้งหมดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานเป็น MOU ที่เคยลงนามไว้เมื่อปี2559ซึ่งใช้ฉบับเก่ามาโดยตลอดหลังเมียนมามีการเลือกตั้งได้มีกระบวนการเจรจาเพื่อทำ MOU ฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลไทยดำเนินการละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นส่วนเรื่องสำคัญบางเรื่องเช่นกรอบระยะเวลา MOU ที่เพิ่มระยะเวลาเป็น5ปีให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนตรงกับความต้องการ

0: ของภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรสามารถทำสัญญาอยู่ได้ถึง2ปีและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถลงทะเบียนให้ถูกต้องอีกรอบหนึ่งสำหรับแรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและแรงงานที่จะหมดอายุโดยน่าจะเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้แรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ4ล้านคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าแรงงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงต้องดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับกระทรวงแรงงานที่ดูแลคนไทยซึ่งเป็นหลักการสากลและต้องการดึงแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบสวัสดิการเช่นให้แรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยออกจากงานการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นไปตามหลักสากล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับจำคุก2ปีคนขับรถบัสชนนักศึกษาแพทย์ม.ขอดับศาลฎีกามีคำพิพากษาคดีอุบัติเหตุที่ทำให้นางสาวอรุณภาวัฒนพาณิชย์หรือน้องอายนักศึกษาชั้นปีที่2คณะแพทยศาสตร์เสียชีวิตจากเหตุรถบัสคณะแพทย์พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บริเวณ3แยกคณะเภสัชศาสตร์เมื่อวันที่11สิงหาคม2565โดยศาลพิพากษาจำคุกจำเลย4ปีลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก2ปีและไม่รอลงอาญาถือเป็นที่สุดในคดีอาญาส่วนคดีแพ่งยังไม่สิ้นสุดครอบครัวได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะจำเลยที่3เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้มหาวิทยาลัยชดใช้ค่าเสียหายแก่บิดาและมารดาของน้องอายคนละประมาณ9ล้านบาทเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นยื่นขออนุญาตฎีกาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาฮูตีอ้างยิงเรือของซาอุดิอาระเบียในอ่าวเอเดนกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีเรือขนส่งน้ำมันเดซี่ของซาอุดิอาระเบียในอ่าวเอเดนจนต้องแล่นกลับซึ่งเป็นการโจมตีเรือน้ำมันในซาอุดิอาระเบียที่ลำที่2ในรอบวันเนื่องจากการโจมตีในทะเลแดงตอนเหนือโดยระบุว่าเป็นไปตามนโยบายปิดล้อมทางทะเลเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียปิดล้อมพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีทางกลุ่มเตือนว่าจะยึดมาตรการขัดขวางเรือน้ำมันซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกการปิดล้อมเยเมนท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2014ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแทนครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการ

0: ู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีนะครับชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับคุณเก๋กนกเอาทำหน้าที่ตรงนี้ครับ
3: ค่ะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับศิลปินชาวจีนยังจำกันได้ใช่ไหมคะที่ไปก่อเหตุความวุ่นวายในสนามบินสุวรรณภูมิค่ะนางเหาโอ้จนสายการบินก็ถึงขนาดจะต้องมีการปฏิเสธในเรื่องของการเดินทางเลยแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยถ้าอากาศยานเขาก็มีการยอมรับนะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเขาบางรายที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะค่ะ
2: เหมือนไปบูลลี่ไปอะไรงี้นะไปจิงเก้าอะไรงี้ก็ต้องแยกมันส่วนๆไปว่างั้นเนี่ยนะ
3: ค่ะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้ามองในหลายๆมุมเนี่ยมองในมุมไหนได้บ้างแล้วมันจะบานปลายหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยว
2: สำคัญเรื่องนี
3: ้ใช่ค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับคุณสุรวัฒน์นะคะอัครวรมาศที่ปรึกษาแล้วก็กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับคุณเก๋พี่เหงา
2: ครับผมสวัสดีครับ
4: เจอกันอีกแล้ว
2: เจอกันอีกแล้วแม่เจอกันแต่ละทีนี่จะต้องมีประเด็นร้อนๆกันทุกทีนะ
4: ใช่
2: เป็นยังไง
4: นิดนึงก่อนเดี๋ยวคนก็งงๆว่าผมตอนนี้อยู่ที่สมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศนะแต่ว่าผมก็เคยอยู่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาก่อนเรื่องของตลาดจีนอะไรพวกนี้ก็ทำมาตลอดนะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสัมภาษณ์คุณสุรวัฒน์ตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เลยต้องขอแบบว่าเรียกได้ว่ามุมที่มองสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นมันมองในมุมไหนได้บ้าง
2: กระทบอะไรจากกับของคนไทยเราไหมเพราะตอนนี้เนี่ยแม่ทุกอย่างมันก็รุมเร้าอยู่ว่าแต่คนไทยเลยนะทั้งโลกนะฮะ
3: ไม่แล้วที่สำคัญมันไม่ใช่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็อนาคตไม่รู้ว่าเขาจะมีการมาจัดแฟนมีตติ้งมาจัดคอนเสิร์ตอะไรในที่นี่อีกหรือเปล่า
2: ขยักไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
3: ค่ะ
4: เอางี้
2: เจนครับ
4: ประเด็นแรกนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่สนามบิน
2: อ
4: ่ะแล้วการทำของเราคือไม่ให้เขาขึ้นเครื่องไงนะไอ้นี่เป็นอะไรที่ผมว่าถูกต้องแล้วผมเข้าใจว่าคนจีนเขาก็ไม่ว่าเราทำผิดแน่ๆอันนี้แน่ๆโอเคในส่วนที่ไปทำบุรีเขาเนี่ย
2: อันนี้นะ
4: จริงๆมันไม่น่าเกิดขึ้นไงเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงประเทศจีนเองนะถ้าเกิดเป็นพวกที่ดูแล security เนี่ยของเขานี่จะเข้มมากอ
2: ่ะ
4: แบบดูแล้วแบบเปี้ยของเรามันไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นมันดูแล้วเหมือนกับมันก็นะอันนี้ก็เป็นแบบเราๆอ่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องต้องดูลึกๆแล้วก็ด้วยความที่เราเข้าใจวิธีคิดจีนนะเพราะว่าผมกลับมองว่าพวกเรามีเรื่องอารมณ์อยู่ข้างในด้วย
2: อ๋อนี่ไง
4: ไอ้นี่น่าห่วงเพราะ
2: ความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องตัดอารมณ์ออกไปด้วยนะใช่ไหม
4: คืออย่างนี้วันนี้เราต้องมาคุยในมุมของไม่ใช่อารมณ์มองมุมของคนทั้งสองฝั่ง
2: มาตรฐานก่อนว่ากันนะ
4: มาตรฐานการปฏิบัติโอเคไม่ให้ขึ้นเครื่องนี
2: ่อันนี้
4: ไม่ผิดแน่นอน
2: ว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อหนูนี่
4: ไม่ได้
2: เลย
4: คนเมาเขาก็ไม่ให้ขึ้น
2: ไม่ขึ้นเลยใช่
4: คือ

0: คือคนเมานี่กับตันเครื่องบินนี่มีสิทธิ์ไม่ให้เขาขึ้นนะ
1: มีสิทธิ์
0: ไล่ลงยังได้เลย
1: ใช
0: ่ทีนี้เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเขาถือว่าความปลอดภัยต้องเป็นที่ตั้ง
1: น่านฟ้าขึ้นไปแล้วน้อง
0: ใช่ใช่อันนี้คือแสดงว่าเรื่องนี้นะผมมั่นใจว่าทั้งจีนทั้งไทยทั้งทั่วโลกอ่ะ
1: เขาคงจะ
0: ไม่ต่อว่าเราอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นอยู่เรื่องนึงก็คือว่าอารมณ์ของคนไทยตอนนี้คือก็ไปล้อกับ

0: ที่เอาที่โยนที่โยนนักเอาเรียกว่านักท่องเที่ยวก็ได้เรียกว่าพวก
1: ที่ไปแซงคิวอ่ะแล้ว
0: เราไปได้ข้อมูลว่าเขาแซงคิว
2: อ
0: ันนี้สำคัญมากเลยนะเราได้ข้อมูลว่าเขาแซงคิวแต่ข้อมูลที่จีนได้อ่ะบอกว่าเขาอ่ะเอาหลบร่มมา
2: วางเป็นคิวไว้
0: เข้าคิวแล้วเข้าคิวแล้วแล้วก็มีคนเอาออกแล้วเขาก็เลยไปนั่งแล้วเขาก็ไม่ยอม
2: นั่นข้อมูลของเขานะ
0: อันนี้คือข้อมูลของเขาแต่ทีนี้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะเขาพูดในมุมเขาไงว่าเขามาตั้งแต่หกโมงเช้า
2: ฉันก็ทำตามระเบียบมาวันนี้นะ
0: ก็ทำตามแบบนี่แหละทีนี้พอคนจีนซึ่งเป็นคนภาษาเดียวกันเนาะเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าประเด็นแรกก่อนนะเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกแซงคิวจริงแล้วไอ้เรื่องไม่เชื่อฟังไม่อะไรไอ้เนี้ยมันก็เป็นพฤติกรรมนิสัยบางอย่างของคนพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไปเอาคนทั้งกลุ่มเนี่ยเหมือนกับ
2: เมารวม
0: ผลักเขาออกมาข้างนอกไงใช่ไหมวันนั้นที่ข่าวออกมาคือคนมันจะมีการอ่ะที่ไปเอาเขาออกมาแล้วภาพมันออกมาดูไม่ค่อยดีอ่ะไอ้นั่นคือเป็นภาพไม่ดีจริงนะที่เราดูในมุมของภาพไม่ดีแต่ว่าในเรื่องของแซงคิวจริงหรือไม่จริงเนี่ยไอ้นี่มันพูดคนละฝั่ง
2: พูดคนละฝั่ง
0: เพราะพูดคนละฝั่งอ่ะเราก็ต้องฟังเราก็ฟังในฝั่งของเราเนาะเราก็ว่าทำไม่ถูกในการแซงคิวทั้งฝั่งเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาไม่ได้แซงคิวแต่เราทำกับเขาเกินไปเพราะภาพเห็นนะแต่ประเด็นมีนิดเดียวคือการสื่อสารของทางสารทูตเขาออกมาเนี่ยมองในมุมที่เหมือนกับว่าพูดแทนเขาอะคนของเขา
2: อ
0: ันนี้นิดเดียวนะอันนี้แค่นิดเดียวแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ฮะพอเรื่องวันที่25เกิดขึ้นเหมือนกับว่าสารทูตเขาออกมาคล้ายๆกับปกป้องคนของเขาเน
2: า
0: ะแต่พอมาไอ้เรื่องสนามบิน
2: อ
0: ะสารทูตไม่พูดอะไรเลยไอ้เราก็บอกว่าเขาทำไม่ถูกเขาต้องพูดแต่ผมก็กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าใจไอ้วิธีการของทูตจีนของการทูตจีนเน
1: ี่
0: ยเขาไม่พูดเนี่ยผมไม่แปลกใจเพราะว่าของวันที่สนามบินเนี่ยเขาผิดแต่เขาเฉยเขาเฉยไม่ได้หมายว่าเขายอมรับว่าเขาไม่ผิดนะคือเขาเฉยแต่ผมมั่นใจว่าทั้งดาราท
2: ั้
0: งไอเด็ก20คนนี้กลับไปจีน
2: อ
0: ่ะโดนแน่
1: ที่สำคัญคือเรามีหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่ามีกล้องจอปิดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ
0: ถูกต้องไอ้นี่คือประเด็นสำคัญแต่ว่าบางทีอีกเรื่องนึงเนาะสำหรับพวกเราที่อยู่กับสื่ออยู่กับอะไรเน
2: ี่
0: ยมันอีกเรื่องนึงก็คือมุมของรัฐมนตรีท่องเที่ยวเราที่ไปพูดเรื่องวันที่25ค
2: ือ
0: สื่อไปสัมภาษณ์เรื่องของอิตาลีก่อนเด็กอิตาลีที่เอาเงินเอาอะไรมาพูดอย่างงู้นอย่างนี
2: ้รถไฟใต้ดิน
0: ใช่ท่านให้สัมภาษณ์ในมุมนั้นเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของไอ้ MGM นะของเด็กเนี่ยก็เลยจีนก็เอาไปลงในมุมว่าท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องแบบมาใช้เงินแล้วอย่างงู้นอย่างไอ้ตรงนั้นน่ะที่ผมห่วง
2: นี่
0: เพราะว่าเขาเอาภาพของผู้ใหญ่เราไปพูดแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับไปว่าเขาแบบเขายังไม่ผิดแต่ว่าไปว่าเขาเนี่ยไอ้นี่คือความรู้สึกที่ต้องแก้ข่าวออกไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งที่รัฐมนตรี
2: ต่างประเทศ
0: ต่างประเทศเราพูดเนี่ยตรงนี้แล้วก็ข่าวจีนก็ออกมาเหมือนกัน
2: นี่ไง
0: นะครับผมก็อ่านแล้วออกมาคือท่านน่ะพูดแบบสไตล์แบบกันสไตล์เขาเรียกไงนะสไตล์แบบการทูตอ่ะ
1: การทูต
0: ตรงๆอ่ะว่าเฮ้ยคุณต้องดูแลคนของคุณด้วยนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะถ้าเกิดถามผมว่าผมกลัวเรื่องของน้ำพึ่งหยดเดียวนะ
2: ก็ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดความรู้สึกที่แบบต่อต้านขึ้นมาทั้งประเทศจะจริงแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ
2: ่คือการทูตอ่ะอาจจะไม่ผิดแต่การท่องเที่ยวเนี่ยกระทบแน่ถ้ามันขยายวงที่เรียกว่าเป็นน้ำพึ่งจุดเดียวถูกไหม
0: ถูกต้องผมอยากเรียนอย่างนี้นะเคยมีแบบไม่ไปญี่ปุ่นเคยมีไม่ไปเกาหลีเนี่ยแบบ
2: มีเป็นละลอกละลอกมาแล้วนะจริง
0: เขาเคยเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความผูกพันเรื่องหน้าตรงหน้าตาแต่ว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าระหว่างความสัมพันธ์ไทยกับจีนเนี่ยมันดีกันมาตลอดจีนไม่เคย ออกวอร์นิ่งว่ามาจากห้ามมาประเทศไทยนะไม่เคยนะฮ่องกงไต้หวันเคยให้ใบแดงใบดำ

0: ไปอะไรที่ห้ามมาประเทศไทยช่วงมีปัญหาหลายๆเรื่องนะจีนไม่เคยออก
1: เ
0: พราะว่าเขาผูกสัมพันธ์เอาไว้จริงๆเขาไม่ให้เขาไม่ได้ออกตั้งแต
1: ่
0: หลังใบเหลืองไม่มีแดงไม่เคยเกิด
1: อ
0: ันนี้เราต้องยอมรับว่าความผูกพันตรงนี้ของเขามีอยู่แล้วเขาก็ใช้ความผูกพันกับเราเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งเพราะว่าเราเป็นบ้านพี่เมืองเอ้ยไม่เขาเรียกอะไรนะบ้านพี่เมืองน้องอ่ะพี่น้อง
1: ก็ต้องเรียกว่าเนี่ยพี่น้องกันมีความสัมพันธ์ทางการทูตทางการในทุกระดับชั้นได้ดีมากว่างั้น
0: คนจีนอ่ะเขารู้กันหมดว่าไทยกับจีนนี่มีความผูกพันทีนี้ผมก็เลยห่วงว่าพวกเราคนไทยเองผมก็คนไทยนะผมเป็นคนผมเชื้อสายจีนก็จริงนะแต่เชื้อสายจีนนี่อยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
0: ให้ผมไปอยู่ที่จีนกลับไปอยู่ประเทศจีนผมไม่อยู่นะผมเกิดเมืองไทยพูดกันก่อนเราเป็นรักประเทศไทยแต่เราอ่ะเนื่องจากเรามีความผูกพันกับจีนโดยที่ว่าผมเองมีธุรกิจกับจีนแล้วก็อยู่กับจีนมานานผมก็เรียนว่าพวกเราให้ระวังเพราะว่าช่วงหลัง
1: อ
0: ่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรากับจีน
1: อ
0: ่ะมันมีเรื่องของความรู้สึก
1: ความรู้สึก
0: ลบๆอยู่ที่เป็นลบๆอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับมาเลเวียดนามสังเกตดูนะนักท่องเที่ยวไปที่นู่นเยอะมากเลย
1: ก็มันตั้งแต่ตอนนู้นเลยไหมที่ว่ามีดารางเข้ามาแล้วก็ถูกข้ามไปฝั่งเมียนมาอะไรต่างๆที่มีปัญหามานิดนึงตรงนั้นอะไรใช่ไหมฮะมันก็
0: ตรงนั้นไม่ใช่ฮะตรงนั้นไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์เรามีปัญหากันไม่มีเรื่องนั้นไม่มีเรื่องนั้นจบไปตั้งนาน
1: เรื่องนั้นจบไปตั้งนานแล้วนะ
0: ใช่แต่ว่าที่มันทำให้มันโยงมาจนถึงวันนี้ว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยมาเที่ยวประเทศไทยยังมีปัญหาอยู
1: ่
0: เรื่องนี้มีเบื้องหลังการเมืองแน่นอนการเมืองไม่ใช่การเมืองแบบบ้านเรานะไม่ใช่การเมืองแบบบ้านเราไม่ถูกกันไม่ใช่การเมืองของผมหมายถึงมันเป็นเรื่องความผูกพันของเรื่องของความเอางี้ผมยกตัวอย่างนะช่วงหลังเนี่ยเราชอบว่าเขาอะจีนเทาจีนเทาจีนเทา
1: ติดปากเลยว่างั้นเลยนะ
0: จีนศูนย์เหรียญจีนเทาเรามักจะพูดอย่างนี้นะ
1: ก่อนหน้าจะไปจีนเทาเราเรียกจีนศูนย์เหรียญว่างั้นเลยนะมาทัวร์ไปเช็คตังค
0: ์ทีนี้ถามว่าวันนี้เริ่มมีคนพูดถึงแล้วจ
1: ี
0: นมาจีนมีดารามาทำมิทติ้งที่นี่ก็ศูนย์เหรียญเอ้ยเรื่องนี้อันตรายมากเลยผมถามว่าแล้วมาใช้โรงแรมไม่ใช่โรงแรมไทยเหรอที่พวกที่ตามดารามาเนี่ยมันต้องใช้คนไทยเยอะนะแล้ว MGM ไทยหรือเปล่า MGM ก็ไทยนะมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไปว่าศูนย์เหรียญทั้งหมดไม่ได้โอเคศูนย์เหรียญมัน
2: ซึ่งตรงนี้คุณสุรวัตรมีข้อมูลใช่ไหมคะมีข้อมูลใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วไทยก็ได้ประโยชน์จากการที่เขามาจัดแฟนมีตติ้งหรือมาจัดคอนเสิร์ตเขาไม่ได้เป็นคนของจีนทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: มันไม่เป็นของจีนทั้งหมดอยู่แล้ว มันจะเป็นจีนทั้งหมดได้ไงก็ในเมื่อ MGM ไม่ใช่ของจีนนี
1: ่
0: ทำไ
1: ม
0: แต่เนี่ยแต่ว่าโอเคช่วงหลังจีนเนี่ยเขาจะมีแค่ระดับทีมงานเขาเขาจะใช้บริการทีมงานเขาซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะเราควรมีเราอยู่ข้างในด้วยนะเรื่องทีมงานเรื่องของการจัดการแต่เรื่องโรงแรมเรื่องอะไรยังไงเราก็ยังได้อยู
1: ่
0: ถ้าเกิดผมเอางี้เรื่องสนามบินที่เกิดขึ้นน
1: ะ
0: ผมมั่นใจว่าประเทศจีนไม่เกิดแน่นอนเรื่องลักษณะนี
1: ้
0: เพราะว่าการคุมเข้มของตำรวจเขาอะ
1: เขามาตรฐานเลยว่างั้นนะ
0: เขามาตรฐานกว่าเราเยอะ
1: อันนี้
0: เราไม่ได้ต่อว่าบ้านเราแต่เราก็ต้องให้คิดให้ถึงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันบางอย่างมันต้องมองให้ไกลกว่านั้นเพราะว่าการฝึกคนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องฝึกให้เป็นอ่ะอย่างของเราง่ายไงพอเราง่ายปุ๊บเห็นมั้ยมันเป็นเค้าผมว่ามันไม่ใช่ล้อเลียนหรอกมันก็คงจะแซวกันไปแซวกันมาใช่มั้ยแล้วมันก็ทำหน้าทำตาซึ่งมันเค้าลืมไปว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่บุคลิกของคนที่จะเป็น
1: สกิลของการ
0: Security ถูก
2: ค่ะแต่ว่าในมุม
0: ยังไงครับ
2: ค่ะ
0: แต่ว่า
2: ในมุมค่ะแต่ว่าในมุมของคนที่เป็นแฟนคลับเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีการฝ่าฝืนในเรื่องของกฎอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ไอ้พวกนี้มันแรงเอางี้ผมยกตัวอย่างเรื่องให้ฟังคุณเก๋เคยดูหนังเรื่องลาดหยกไหม
2: ค่ะ
0: ลาดหยกมีพระเอกอยู่คนหนึ่งชื่อจังหลิงเฮ่อคนนี้ดังมากนะที่จีนนะเขาไปที่หนันหนิงอ่ะไปที่ห้างอ่ะห้างแตกแบบกระจกแตกเลยนะแบบกระจกหน้าประตูแตกลงมาเลย
1: แตกจริงๆเลยนะว่ากันนะ
0: แตกจริงๆก็รู้ก็เข้าใจอ่ะนะว่าพฤติกรรมบางอย่างของเขาแต่ว่าเราต้องเราก็ต้องคุมให้อยู
1: ่อันนี้สำคัญ
0: ผมก็เลยกำลังห่วงว่าถ้าเป็นอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเรามีภาพลบอะไรเยอะเกินไป

0: เนี่ยถ้าเกิดการออกมาของดาราจีนอะไรมาถึงบ้านเราเนี่ยแล้วมันอาชีพคือรายได้ตรงนี้หายไปหรืออาชีพตรงนี้หายไปเนาะผมว่าบ้านเรามีคนที่จะถูกกระทบอะอยู่มากแล้วอีกมุมนึงอย่าลืมว่าเวลาพวกนี้มานะมันมากันอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยว
1: มันได้อยู่แล้ว
0: ผมเองนะใช่ผมเองเนี่ยจริงผมเองอ่ะคือพยายามจะติดต่อจังหวัดเชียงมาเพราะว่ารู้ว่าเมืองไทยคนไทยชอบมากแล้วก็เขาก็รับปากนะรับปากจะมาแต่ก็มีปัญหาเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยในมุมเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะเรื่องของความรู้สึกความเพราะว่าการมาของคนพวกนี้นะมันไม่ใช่ว่าคนจีนจะตามมาอย่างเดียวนะคนไต้หวันคนฮ่องกงคนมาเลยก็จะมาด้วย
1: นี่ผมกำลังจะชวนนั่งคุยว่าคือนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเนี่ยมีทั้งพูดกันภาษาปากกันแล้วว่าจีนแขกฝรั่งว่างั้นเนี่ยนะซึ่งเขาจะมีวัฒนธรรมของแต่ละคนเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ประเทศของเขาเนี่ยแต่เราเนี่ยจะต้องมีความเป็นมาตรฐานถูกไหม
0: มันอย่างนี้ฮะมันอย่างนี้ฮะเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของแต่ละประเทศคืออย่างผมทำท่องเที่ยวเราจะรู้เลยถ้าจะเป็นคนจีนเลยนะภาษาจีนเลยนะคนที่พูดจีนได้อาจจะมีกลุ่มนึงกลุ่มไต้หวันกลุ่มนึงฮ่องกงกลุ่มนึงมาเลย์กลุ่มนึงสิงคโปร์กลุ่มนึงอินโดนีเซียกลุ่มนึงทั้ง5กลุ่มที่ผมพูดถึงนิสัยไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือน
0: จีนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดไม่เหมือนกันเราจะทำยังไงให้ตลาดนี้ที่เราอยากจะได้เขาเนี่ยเราก็ต้องดูให้มันดีนะผมเอาอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี
1: ้
0: วันนี้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจีนไม่เข้าไทยเลยนะ
1: โอ้โห
0: เราเสียหายนะคือเขาสามารถไปที่อื่นได
1: ้ใช่ก็เหมือนกรณีกับเกาหลีกับญี่ปุ่นน่ะถูกไหมเขาก็
0: ใช่เสียหายเยอะนะ
1: เสียหายเยอะสิ
0: เสียหายเยอะเราต้องคิดถึงจุดนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องไปง้อเขาถึงขนาดเราต้อง
1: ไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรทุกอย่างได้ว่างั้นเนี่ยนะ
0: ถูก
1: แต่เราก็ควรที่จะต้องมีเส้นมาตรฐานหรือเรียนรู้เขาเข้าใจเขา
2: อย่างนี้มีข้อเสนอแนะไหมคะมีข้อเสนอแนะในการบริหารความสมดุลเพื่อมันไม่ให้มีการขยายประเด็นที่ออกไปแบบนี้ค่ะได้ทั้งมุมมองทั้งโอกาสในการลงทุนเข้ามาจัดงานในประเทศไทยได้ทั้งรายได้เข้ามาในไทยแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการควบคุมอะไรต่างเพื่อป้องกันเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยอย่างเงี้ย
1: ยังไงเราควรยังไงต่อไป
0: เอาอย่างงี้ฮะในฐานะถ้าเกิดเป็นประชาชนคนไทยนะ
2: ค่ะ
0: เราอย่าไปบูลลี่เขาเกินตอนนี้เนี่ยปัญหาคือปัญหาเรื่องจีนเผาจีนเผามันถูกปลูกฝังมาโดยผมค่อนข้างคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องสื่อธรรมชาตินะมันเป็นการปั่นสื่อออกมาอันนี้ประเด็นแรกก่อนนะประเด็นที่สอง
1: เ
0: นี่ยมีสื่อที่เป็นคนจีนเลยเป็นคนจีนจริงๆเลยแล้วอยู่ประเทศไทยนะอาศัยอยู่ประเทศไทยแล้วไปทำสื่อทำให้คนไทยเสียหายมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ผมอยากให้ภาครัฐเนี่ยถ้าได้ตัวเนี่ยให้ออกจากประเทศไทยไปเลย
1: ขนาดนั้นเลยเขาทำทำไม
0: ขนาดนี้เลย
1: เขาทำทำไม
0: ไม่รู้มันได้รับจ้างมามันได้การรับจ้างมาจากใครหรือเปล่าผมไม่รู้สองเขาอยู่เมืองไทยถ้าเกิดเขาวิธีการเขียนแบบนี้ของการเขียนแบบช่วยจีนเต็มที่โดยมองไทยลบๆเนี่ยเขาจะได้ภาคเดี๋ยวนี้สื่อพวกนี้บางทีมันก็ต้องการแค่คนติดตามอ่ะ
1: อ๋อยอดถูกไหมยอดติดตามคนโลก
2: เขียนให้ดราม่าไว้เยอะ
0: ๆได้ไอ้นี่แหละไอ้คนอย่างนี้เราต้อง
1: ติด
0: ตามต
1: ั
0: วแล้วพูดตรงๆนะผมก็รู้จักด้วยนะรู้ด้วยว่ามีใครอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะเสียดายอยากจะคุยกับผู้ใหญ่เหมือนว่าเล่นงานทีละตัวทีละตัว
1: ผู้ใหญ่น่าจะฟังอยู่นะตอนนี้รายการเราคนฟังเยอะนะ
0: ในฐานะคนไทยนะผู้ใหญ่หลายท่านก็รู้จักผมติดต่อโทรมาเลย
1: นะเปิดตัวกันขนาดนี้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแล้วโทรหาก็หน่อยนะ
2: คุณสุทวัฒน
1: ์คุณสุท
2: วัฒน์ให้ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวให้
1: ช่วยก
2: ัน
1: มันต้องช่วยกันอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเราต้องเอาประเทศเราเป็นหลัก
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: นะครับทีนี้ในอีกมุมหนึ่งนะเราสังเกตเรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: คนไทยไปเที่ยวจีนก็เยอะนะ
1: ใช่สิ
0: ตอนนี้นะบ้านเราที่เกิดปัญหาเราไม่ได้มีคนไทยไม่ได้เกิดความรู้สึกไม่พอใจจีนและไม่ไปเที่ยวจีนนะไม่มีความรู้สึก
1: ไม่มีความรู้สึกแล้วก็ยังคงไปเที่ยวเราอยู่อ่ะ
0: เราเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: แต่เขาเนี่ยมาเราแล้วก็สื่อเขามีเยอะนะที่ออกมาเรียกเขาอย่ามาบ้านเรา
1: โอ
0: ้ถูกไหมไอ้นี่เราต้องคิดละว่าเราจะหนึ่งสื่อเราอะช้าสื่อเราอะช้าคือเรื่องที่เกิดขึ้นที่สนามบินวันนั้น
1: อ
0: ะ เขาว่า

0: ออกข่าวไปก่อนละ
1: เขาเร็ว
0: แล้วก็เอาเฉพาะภาพของไอ้เนี้ยที่ไม่ดีออกไปก่อน
1: เหมือนกับเขามาตั้งสำนักสื่อของเขาเนี่ยที่บ้านเราแต่เราเนี่ยการที่จะหนึ่งจากบ้านเราที่จะไปบ้านเขาหรือหน่วยงานของเราที่จะไปเป็นสื่อที่นู่นเนี่ยเราก็น้อยกว่าเราก็ช้ากว่าด้วยใช่ไหมฮะ
2: เขาหยิบแต่ตรงประเด็นที่เจ้าหน้าที่ทำท่าทำทางเอาไปออกข่าวแต่ว่าไม่ได้เอาคลิปฉบับเต็มที่ทางสายการบินเอาออกมาเป็นหลักฐาน
1: แล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็ช้าด้วย
0: แต่ว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ถูกต้องที่สุด
1: ยังไง
0: คือเราต้องคุยกับฝ่ายรัฐจีนเพราะจีนยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจีนเขาดูข่าวของรัฐซึ่งข่าวของรัฐที่อยู่ในบ้านเราก็มีนะเอาไหนๆแล้ว
1: เอาเลย
0: พี่ๆทั้งคู่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่า
1: เอาเลย
0: ที่บ้านเรามีสมาคมหนึ่งชื่อว่าสมาคมสื่อนะไทยจีน
1: สื่อไทยจีนแล้วนะเป็นสมาคมเลยนะ
0: เป็นสมาคมอยู่สมาคมหนึ่งนะแล้วสมาคมนี้จะเป็นสื่อจีนที่เป็นสื่อของรัฐอยู
1: ่
0: แล้วมีนายกสมาคมเป็นคนไทยที่มีความรู้ความสามารถดีมากนะคือสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ทางรัฐเนี่ยควรที่จะอาศัยสื่อของสมาคมนี้ออกไปช่วยทำงานให
1: ้โอ้นี่น่าสนใจ
0: ครับครับครับ
1: เรามีสมาคมขนาดนี้เลยเนี่ยนะ
0: มันมีหน่วยมันมีองค์กรมันเรียกว่าอะไรมันเป็นการรวมตัวกันนะสำนักข่าวไทยคือก็เหมือนเดิมแต่ว่าแป๊บนึงอยู่เรียกสมาคมชื่อสมาคมไม่หรอสมาคมสำนักข่าวไทยจีนอะไรสักอย่างนะคือมันมีแบบนี้อยู่เราควรอาศัยช่องทาง
1: ให้เป็นประโยชน์
0: ไปทำงานเป็นประโยชน์แล้วเขาก็พร้อมจะทำงานให้เราเพราะว่านายกสมาคมนี้ก็เป็นคนไทยรักเมืองไทยแล้วเป็นคนก็ผมว่าเพิ่งรู้จักกันหมดด้วยเนี่ยซึ่งทำไปแต่เนี่ยว่าเราใช้ให้มันถูกเนี่ย
1: ใช่แล้วก็พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจากนี้ไปเราจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวมันเกิดนู่นเกิดนี่อะไรมาอีกเราต้องเชิงรุกแล้วถูกไหม
0: ต้องบอกว่าอันตรายแล้วอีกมุมหนึ่งนะที่พวกเราเวลาฟังปุ๊บเราจะพึ่งไปเชื่ออะไรทุกอย่างผมยกตัวอย่างนะนายกรัฐมนตรีไทยเราไปร้องเพลงเถียนมี่มี่ที่จีนแต่กลับมีข่าวว่าทำไม่ถูกเนี่ยผมว่าใครเป็นคนไปบอกว่าทำไม่ถูกเพลงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเพลงที่เกิดจากไต้หวันโดยเติ้งลี่จีนเป็นคนร้องก็จริงแต่เพลงของเติ้งลี่จีนร้องกันทั้งประเทศจีนไม่มีปัญหาแล้วคนจีนฟังแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้คิดอะไร
1: ใช่ไหม
0: อย่าไปโยงให้มันมีปัญหาเพราะว่าจริงๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะโยงให้มีปัญหาก็โยงได้ถ้าจะโยงนะโยงได้แต่ไม่ใช่เรื่องของเพลงไต้หวันแน่นอน
1: คือ
0: จะโยงว่าคนร้องคนเต้นนี่จีนเป็นใครเป็นใครเป็นใครนั่นถ้าเกิดโยงไปลึกขนาดนั้นได้นะอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าผมมั่นใจว่าณวันที่ท่านนายกเราร้องเพลงเติ้งลี่จีนเนี่ยคนจีนเขาประทับใจ
1: เขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วก
0: ็ผมประทับใจฮะไม่ใช่ไม่ว่าอะไร
1: เขาประทับใจด้วย
0: ชื่นชมกันทั้งประเทศ
1: เพราะเขาก็ร้องกันอยู่ว่างั้นเลยนะมันไม่ได้เป็นเพลงต้องห้ามนี่
0: แล้วดาราจีนนักร้องจีนร้องกันเต็มไปหมดเพลงเนี้ย
2: เห็นภาพ
0: มีหนังด้วยมีหนังชื่อเสียงมีด้วย
1: คือบางทีเราเล่นการเมืองของในบ้านเราแต่ว่าอย่าไปถึงขนาดที่เรียกว่าไปทำให้การเมืองภาพรวมภาพใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันแย่ทั้งที่มันก็ดีอยู่
0: พี่เขาพูดถูกเพราะว่าตอนนี้นะเราต้องเข้าใจว่าไอ้เซนซิทีฟระหว่างจีนกับอเมริกาในบ้านเราอ่ะเราต้องยืนให้มันถูกเราต้องยืนให้มันเป็นไม่ใช่ว่าเราต้องเอียงไปทางไหนเยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะเสียหาย
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้เรามีความพอดีแล้วก็ทั้งสองฝั่งเราก็คุยกันได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นการเมืองจนประเทศเสียหายเนี่ยเคยคิดไหมสำหรับคนคือผมพูดจริงๆเรื่องวันนั้น
1: น
0: ่ะของตังลีจินไอ้
1: เจนนี่ม
0: ีเนี่ยผมมีความรู้สึกเอ้ยคิดออกมาได้ไงวะใครคือคนปล่อยเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
1: พูดแล้วมาเดือด
2: ได้ค่ะก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะหลังจากนี้อาจจะต้องแบบว่าสื่อสารแล้วก็โคกันมากขึ้น
1: จากนี้ไปถ้าฝ่ายบ้านเมืองโทรหานี่รับสายเขาหน่อยนะ
0: รับอยู่แล้วก็ทำงานอยู่แล้วผมอยู่กับกรรมการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
1: โอ้ดีครับดีครับ
0: ท่องเที่ยว
1: ขอบคุณขอบคุณต้องช่วยกันนะเราคนไทยด้วยกันครับผม
0: ครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: นะก็ชี้ช่องให้แล้วนะคะว่าจริงๆเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปสื่อสารไปสู้ด้วยข้อเท็จจริงกับทางเขาเพราะว่าบางทีมุมข่าวที่มันออกไปทางนู้นเนี่ยมันเป็นมุมเดียวแล้วเขาก็เลือกหยิบตรงที่เป็นแบบประเด็นดราม่า
1: ง่ายๆนะไอการท่องเที่ยวเนี่ย

0: นี่เป็นเซลล์เก่า
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นเซลล์ท่องเที่ยวนะแต่เซลล์ภาพรวมเนี่ยคืออะไรป่ะการท่องเที่ยวก็เหมือนการขายของเนอะไหมคนขายของต้องทำอะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่ราคานะครับเราต้องน่ารักถูกไหมฮะเราต้องน่ารักเพราะบางทีเนี่ยเราขายบางทีว่าอ้วซื้อลื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าของลื้อถูกน
1: ะ
0: แต่อ้วรักลื้ออ่านี่สำคัญนะลูกค้าผมสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผมเอาน้ำเปล่ากอกขวดไปขายเขาซื้อผ
1: ม
0: เพราะว่าเราน่ารักแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นหงอไปยอมอะไรก็ทุกอย่างนะอะไรยอมได้เราก็ยอมแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาแล้วเราต้องน่ารักเพราะเราจะเอาตังค์เขานึกออกไหมฮะ
1: นะคะก็เรียกได้ว่าอนาคตก็ไม่รู้แหละกิจกรรมเหล่านี้มันก็อาจจะมีเกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งต่อไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าท่านก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าศูนย์เหรียญไปซะทั้งหมดไทยเองก็อาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ท่านก็ไม่เห็นด้วยนะถ้าจะเป็นศูนย์เหรียญจริงๆนะ
0: ก็ไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับแม้แต่เราทั้งสองคนนี้เราก็จะไม่เห็นด้วยถ้า
1: คือถ้าเข้ามาลงทุนในบ้านเรามาทำธุรกิจในบ้านเรารายได้มันก็ต้องถึงบ้านเราด้วย
0: ข้าวน้ำปลาอาหารน้ำมันรถมันก็ยังต้องเป็นของเราใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อะไรสักบาทเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะยอมใช่ไหมฮ
1: ะ
0: มันเป็นไปไม่ได
1: ้โอ้เก๋เข้าไปดูข้อมูลนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องของตลาดคอนเสิร์ตเรื่องของเทศกาลดนตรีของต่างประเทศที่เข้ามาจัดงานในบ้านเราจริงๆเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตมากนะคะแล้วก
0: ็
1: ดึงดูดเรื่องของเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาเหมือนเขาเริ่มเข้ามามองในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การเข้ามาจัดงานในประเทศไทยอะค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกอะไรพวกมาเหมาสนามกอล์ฟเป็นรายปีเลยก็มีนะแต่ตอนหลังเนี่ยอย่างของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะค่อยๆดึงคนเขากลับไปแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มาจะเหมาเป็นพวกนี้เลยนะนี่ตอนนี้มันก็คือมาเทรนด์เรื่องของการจัดงานนี่แหละแฟนคลับอะไรต่างมิทติ้งอะไรพวกนี้นะ
1: ปี
0: ม
1: ิทติ้งเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะถามเรื่องของการบริหารความสมดุลด้วยเพราะไม่อยากให้มีการขยายประเด็นอะไรต่างๆที่มันเป็นประเด็นที่แบบละเอียดอ่อนออกไปเยอะมากนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับแชร์ล็อกคอเด็ดค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิ้วใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เชิญแฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ส 15:38 น.ช่วงท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะพาไปเที่ยวกันหน่อยค่ะเป็นกิจกรรมนะคะของทางคลื่นนะคะเป็นวันโอเซเว่น
0: นะห้องจัดรายการนี้อยู่ติดกันนี่แหละ
1: เป็นทริปที่เรียกได้ว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะเป็นมูเตออนทัวร์ค่ะก็ชวนสายมู

0: ายบุญสายเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนะคะ
1: เรายังเป็นเที่ยวบ้านเรายังอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเลยเรื่องการท่องเที่ยวนะว่ากันต่อว่าสายมูของเราเป็นไง
0: เรียกว่าอะไรนะเมืองพี่เมืองน้อง
1: ใช่
0: ไ
1: หม
0: คะนะคะอ่ะก็นำทีมนะคะนำทีมมูโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวค
1: ่
0: ะเป็นสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนนะคะเพราะว่าจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ที่ภูเขาสี่ดารุณีเกศนี่เฝ้ามองคลิปทุกวันเลยนะคะแบบว่าอยากจะไปปะทะหิมะกับเขาบ้างแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าภูเขาสี่ดารุณีเนี่ยเวลาขึ้นไปบางคนที่เหมือนอากาศหายใจแบบออกซิเจนมันน้อยอะ
1: มันบางหน่อย
0: ต้องพกกระป๋องออกซิเจนอยากมีประสบการณ์แบบนั้นบ้าง
1: เหมือนขึ้นพวกฮิมาลัยพวกเอเวอเรสต์อะไรพวกนี้นะที่อากาศเบาบางหน่อยหน่อย
0: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนบอกว่าไปแล้วแบบโอ้โหนั่งรถแบบหลายชั่วโมงอ้วกแล้วอ้วกอีกแต่ก็อยากไปนะ
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตอะเน
0: า
1: ะ
0: หาประสบการณ
1: ์
0: อ่ะก็พาไปภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะคะแล้วก็พาไปท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ด้วยแล้วก็พาไปผ่อนคลายนะคะท่ามกลางทุ่งหญ้าพื้นป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนหลังจากนั้นก็พาไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ด้วยค่ะปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะคะแล้วก็ไปตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูค่ะไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ของพระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรม
1: โอ้เนี่ย
0: เป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: มีตัวตนจริงๆนะพระถังซัมจั๋งเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่วรรณกรรมเขียนขึ้นมานะเขามีตัวตนจริงๆนะพระถังซัมจั๋งเนี่ย
0: เนี่ยน่าไปตามรอยมากๆนอกจากนี้นะคะพาไปเที่ยวในจุดต่างๆที่เก๋บอกไปแล้วนะคะเขาจะพาไปที่ช้อปปิ้งด้วยที่ย่านนะคะศูนย์ซีลู่สุดชิคค่ะแล้วก็มีอาหารมื้อพิเศษด้วยเรียกได้ว่าตลอดทั้งการเดินทางเนี่ยอบอุ่นจริงๆมีการดูแลแบบว่าอย่างดีเลย6วัน5คืนนะคะลองดูนะเพราะว่าวันที่จะไปเนี่ยลองแพลนกันดูเผื่อว่างเพราะจะออกเดินทางในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี
1: ้
0: นี่แผนเป็นล่วงหน้าแบบหลายเดือนเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ราคาเพียงนะคะ 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ
1: อากาศกำลังดีเลยนะตอนนั้นผมจะบอกให้ไม่มีฝนฟ้าพายุแรงต่างนะปลายตุลาของจีนเนี่ยนะไม่มีพายุเข้าแล้ว
0: ถ้าใช้คำว่าไปปะทะลมหนาวนี่ก็ต้องมีหิมะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: ก็จะมาช่วงนั้นแหละปลายเดือนตุลานี่หิมะเริ่มลงละ
0: ค่ะ
1: แต่จะไม่ใช่หนาวจัดนะถ้าหนาวจะจัดเนี่ยน่าจะเป็นพฤศจิกาธันวา
0: ค่ะ
1: ตุลานี่กำลังเริ่มหนาว
0: สนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้0814986322
1: ครับ
0: 0814986322ค่ะ
1: ครับผม
0: นอกจากเที่ยวแล้วทีนี้มาเรื่องของการอิ่มท้องกันบ้างแต่ว่
1: าน
0: ี้จะเป็น
1: มองข้าแรงดันสิโอ้โหนี่ผมยังอยากได้เลยอ่ะ
0: งั้นเราต้องซื้อไว้สักชิ้นนะ
1: ใช่ใช
0: ่เอาไปให้คุณแม่บ้านให้คุณแม่บ้านเอาไปทำแบบว่าเป็นหม้ออเนกประสงค
1: ์ใช่
0: เพราะเขาบอกว่าถ้าซื้อชิ้นเดียวเนี่ยครบจบที่เดียวจริงๆทำได้ทุกอย่างนะคะ
1: 5 in 1เลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: หม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822
1: ครับ
0: ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบที่นักเหงาบอกเลยนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตู
1: ครบเลย
0: หม้อเดียวครบค่ะแล้วก็ความจุนี่ใหญ่มากให้ไป5ลิตรเลยค่ะ
1: 5ลิตรนี่ใส่ไก่ไปได้ทั้งตัวเลยนะบอกให้
0: ทำกินไม่ใช่แค่นักเหงากินคนเดียวนะคะเอาไปเผื่อแผ่คนอื่นก็ได้ทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ช่วยประหยัดเรื่องของค่าไฟด้วยเพราะว่าเป็นพลังความร้อนจากไอ้น้ำนะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มเลยค่ะ
1: ครับ
0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทนะคะย้ำว่าลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: สนใจโทรด่วนเลยนะคะ021143990 021143990สินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งแล้วประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
1: ไม่ซื้อไปใช้เองหรือซื้อไปใช้เองแล้วก็ซื้อไปเป็นของขวัญให้แม่ยายก็ได้นะ อ้าววันดีคือดีนะมีของส่งจากบ้านลูกเขยแต่ว่าเขาส่งมาจากของเราเนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าแม่ยายก็อ๋อตกใจเอ๊ะไม่ได้สั่งแต่ลูกเขยก็บอกว่าอ่านี่เป็นของขวัญมันเกิดแม่ว่างั้น
0: แต่เก๋ชอบนะเวลาแบบว่าซื้อของ

0: แบบเนี้ยเราได้ราคาพิเศษอ
1: ่
0: ะแล้วพอเวลามีกิจกรรมเรื่องของการแลกของขวัญกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ซื้อในราคาที่ไม่เกินนี้นี้เราไปจับแบบว่าสลากเนี่ยสนุกดีนะ
1: ใช่ใช่
0: คนได้ไปก็ดีใจ
1: แล้วมันเป็นของดีด้วยนะ
0: เพราะว่ามันใช้งานได้จริง
1: ใ
0: ช่
1: ใช่
0: อันนี้เป็นทริคนะแต่ว่าใครจะมีแบบว่าเป็นเอาไปทำอะไรยังไงแล้วแต่เลย
1: แล้วแต่นะมันใช้ได้หลายอย่างนะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: เรื่องของโกงข้อสอบเดี๋ยวเก๋อัปเดตอีกนิดนึง
1: สักหน่อยสักหน่อย
0: เพราะว่าการประชุมนี่เริ่มแล้วนะวันนี้เนี่ยทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะสช.เนี่ยท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่7นะคะทับปีพ.ศ.2569ชื่อสั้นๆย่อๆของเขาก็คือกกางเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการยกเลิกเรื่องของบัญชีในการผู้สอบเข้าแข่งขันใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะต้องเอาผลประชุมของเมื่อวานนี่แหละค
1: ่
0: ะเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ก็เอาระเบียบวาระเข้าที่ประชุมนะคะก็จะถือว่าเป็นวาระใหญ่มากๆเลยนะและเป็นวาระสำคัญที่จะต้องมีการประชุมกันเพื่อรับทราบพิจารณาวิธีการข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบการแข่งขันเพื่อเข้าบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,925 คนก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการประชุมครั้งใหญ
1: ่
0: แล้วก็น่าจะจบนะคะสำหรับเรื่องของแนวทางว่าจะมีการเอาตัวเลข 5,925 คนเนี่ยที่ยกเลิกไปเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสู่เรื่องของขั้นตอนการเพิกถอนคนที่บรรจุไปแล้วใช่ไหมนั่งเห
1: รอใช่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากหรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคะแนนดิบมันมีอยู่แล้วไงเอกสารน่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไอ้ที่โกงกันเนี่ยทุจริตกันเนี่ยมันคือการไปแก้คะแนนนึกออกไห
0: ม
1: ง่ายๆก็คือแค่เอาไอ้คะแนนดิบๆเนี่ยที่สอบกันมาแต่คนสอบมันเยอะหน่อยนะวันนี้นะก็มาตรวจให้มันถูกต้องซะแล้วก็คัดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึง 5,000 ที่ต้องการเนี่ยนะใครที่คะแนนได้ก็ต้องให้เขาได้ไปเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยผมกราบเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสู่รู้น
0: ะ
1: เพราะว่าตั้งแต่รูปแรกแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงกันว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือหยุดก่อนได้ไหมคือหมายถึงว่าอย่าเพิ่งบรรจุแล้วก็เอาให้มาเรียบร้อยก่อนให้มันตรวจก็ไม่นั่นกันก็ไปบรรจุก่อนแล้วก็จะมาสอยทีหลังซึ่งมันจะยากเข้าไปอีกเนี่ยมันมาจนถึงวันนี้นึกออกไหมแต่วิธีการอย่างเนี้ยถูกแล้วก็คือว่าหยุดก่อนไม่ต้องยังไม่ต้องบรรจุแล้วก็ค่อยมานั่นแต่ตอนแรกอะวูบแรกเลยปรากฏว่าม ัน
0: ม
1: ี
0: บางส่วนหลุดบรรจุไปแล้ว
1: นี่ไงนะฮะเอาก็ทำให้มันถูกต้องซะแต่มันไม่ใช่ทำแค่ถูกต้องอย่างเดียวมันต้องตามหาเส้นทางโกงเส้นทางเงินกันด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าสรุปถ้าจบวันนี้เนี่ยที่บอกว่าจะจบวันนี้เน
1: ี่
0: ยไอตัวเลขของคนที่สอบอ่ะมันจบแต่ขบวนการนะ
1: แต่ตัวเลขของคนที่โกงมันต้องไม่จบนะ มันต้องไปให้ต่อนะ
0: สรุปมีใครผิดบ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ อันนี้สำคัญมันต้องแยกกันนะฮะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของกลุ่มคนที่สอบเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเหมือน 2-3 กลุ่มนะคะคือผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอย
1: ู่แล้วบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเลยว่าก็ได้นะ
0: เห็นตัวเลขกลมๆเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณสัก 12,000 คนอันนี้ก็จะใช้คะแนนจริงไปเลยก็คือคุณก็จะได้ดำรงสิทธิ์แล้วการบรรจุตามปกติเลย
1: ใช่เพราะบางคนบอกเอ๊ะเขาต้องการ 5,000 ทำไมมันเป็นหมื่นก็คือเขาเรียกว่าบัญชีรอบัญชีรอก็คือสมมติว่าเพราะเขาไม่ได้สอบทุกปีก็คือเขาก็จะเรียกไปเรื่อยเรียกไปเรื่อยเรียกไปเรื่อยจนอาจจะเกิน 5,000 กว่าคนคือวูบแรกเนี่ยมา 5,000 กว่าคนแต่ว่าเขาต้องขึ้นบัญชีไว้ในหมื่นกว่าเพื่อที่ว่าจะมีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีตำแหน่งใหม่ที่เข้ามาอีกก็ไม่ต้องสอบใหม่ไงตำแหน่งใหม่อาจจะอีกสักปีละสักประมาณสัก500คน 1,000 คนอะไรเงี้ยก็จะเอาบัญชีเดิมนี่แหละที่ขึ้นทะเบียนไว้หมื่นนึงเนี่ยก็เอามาใส
0: ่
1: เอามาใส่จนกว่าจะเขาเรียกว่าหมดละสมมติว่าครบปีหรือ2ปีส่วนใหญ่จะ2ปี
0: ค่ะ
1: ก็จะประมาณนั้นเขาเรียกว่าเป็นการรอไว้รอตำแหน่ง
0: เขาเรียกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริต
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: ต้องคุ้มครองเขา
1: อันนี้ต้องคุ้มครองเขา
0: ต้องคุ้มครองเขา
1: ใช่
0: แต่กลุ่มที่2เนี่ยคะแนนเพิ่มจนสอบผ่านเนี่ยกล
1: ุ่
0: มน
1: ี้
0: จะไม่ถูกขึ้นบัญชีใหม่เพราะคะแนนจริงคือคุณไม่ผ่านคุณไม่ผ่านเกณฑ์กลุ่มที่3สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกคะแนนแต่ถูกเพิ่มคะแนนอันนี้ก็น่าสงสัย
1: คือสังกลุ่มหลังเนี่ยมันก็ต้องเอาให้มันถึงที่สุดอ่
0: ะ
1: ว่ามันจะยังไงเพราะคุณทุจริตเอาผมพูดอย่างเงี้ยถูกไหม

0: คุณอาจจะไม่ได้ทุจริตเองแต่เส้นทางของคุณจะคุณอาจจะว่าผมไม่ทุจริตครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนแก้ข้อสอบเองคุณก็ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปดีแคลไป
1: ต้องไปสอบสวน
0: ไปสอบสวนที
1: ่ว่าคะแนนคุณเพิ่ม
0: ใช่ไหมก็คือคะแนนนั่งเหงาเพิ่มนั่งเหงาก็อาจจะบอกว่าผมไม่ได้แก้คะแนนผมเองแต่พี่เก๋แก้ง
1: ทั้งที่นั่งเหงาสอบผ่านอยู่แล้วนะแต่คะแนนนั่งเหงาเพิ่มทำไม
0: ใช่แต่ว่าผมก็อาจจะแย้งได้ว่าผมไม่ได้มาแก้คะแนนผมเองก็ต้องไปสอบสวนทวนความ
1: เห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยเออเยอะนะ
0: ต้องแบ่ง
1: คุณผู้ฟังคือ
0: คัดปลาเน่าออกจากปลาดีว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาผมพรุ่งนี้แหละ
1: คือการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างกลุ่มที่บอกว่าสอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกเพิ่มคะแนนเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่เขาให้ความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขจำนวนเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ประมาณ774ราย
0: ไม่ถึงพันเหมือนกันเลยนะ
1: แล้วมันจะมีกลุ่มขึ้นบัญชีเดิมแต่เหมือนแบบไม่มารายงานตัว211รายอันนี้เนี่ย
0: เรนกายเหมือนกันเรนกาย
1: เขาอันนี้คือเขาตัดทิ้งเลยเพราะว่าเห็นบอกว่าก็จะไม่มีผลเรื่องของการบรรจุ
0: ไม่มาแสดงตัวเนาะ
1: ใช่ไม่มาแสดงตัวก็ยัง
0: กลัวด้วยอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันเลยนะ
1: ส่วนกลุ่มบัญชีกลุ่มขึ้นบัญชีเดิม561รายเมื่อนำคะแนนจริงมาเรียงลำดับใหม่เนี่ยทีนี้จะเหลือผู้ที่ยังอยู่ในบัญชีจริงๆเนี่ย97ราย
0: จะ500
1: เขาก็บอกว่า97รายเนี่ยอันนี้จะยังไม่ถูกถอนทันทีแต่เห็นบอกว่าต้องไปดูก่อนว่าสอบผ่านจริงตั้งแต่แรกแต่ทำไมคะแนนถึงเพิ่มภายหลังอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนต่อด้วย
0: ต้อง
1: นะคะก็เดี๋ยวรอดูสำหรับการประชุมในวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณโรมก็ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งจบนะคะแนนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในส่วนของคนที
0: ่เป็นโรมนะ
1: เป็นขบวนการในการกระทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยอย่าตัดตอนนะ
0: อย่าตัดตอนอย่าตัดตอน
1: สรุปมันมีกี่คนมันมีหัวขบวนไปถึงไหนยังไง
0: กันออกมาด้วยนะอย่าไปตัดตอนกันนะ
1: ใช่ๆนี่ก็ตั้งคำถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเพิ่งประชุมนะเดี๋ยวเราค่อยน่าจะได้เห็นข่าวความคืบหน้าตอนประมาณสักเย็น
0: ๆ
1: ทีนี้อีกหนึ่งคนสำคัญนะคะวันนี้เนี่ยมีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: ตามหมายเรียกครั้งที่2ด้วย
0: แต่ว่า
1: ใช่ใช่นักหนาวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: ท้องถิ่น
1: ท่านธีรุธเนี่ยละค่ะท่านก็เดินทางเข้าไปพบนะคะกับทางพนักงานสอบสวนของกองปราบแต่ว่าก็ยืนยันให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีเรื่องของทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่อย่างใดนะ
0: ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นความคืบหน้านะคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
0: ใช่
1: ทีนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องมีคำชี้แจงออกมาจากอาจารย์วีระค่ะอาจารย์วีระ
0: ธีรพัฒน
1: ์ใช่ค่ะที่อาจารย์เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงบปี70นะคะที่เหมือนกับมีการอภิปรายเรื่องของบ้านพักแล้วก็การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาตินะคะวันนี้
0: คือบางคนก็บอกว่ากรรมาธิการชุดนี้ชื่อย่อก็คืออะไรไหม
1: ค่ะ
0: กรรมการตัดงบกรรมการตัดงบงบอะไรก็งบวางแผ่นดินนี่แหละว่ากันนะต่ออ
1: าจารย์โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดค่ะก็ออกมาพูดถึงนะคะเรื่องของที่เหมือนกับอภิปรายเรื่องของคุณภาพของบ้านพักการจัดการบริหารของอุทยานแห่งชาติแล้วก็สะท้อนมุมมองที่ไปประสบการณ์จริงเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรง
0: ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียว
1: ก็ต่อมาเนี่ยเห็นว่าวันนี้โพสต์ล่าสุดนะคะอาจารย์บอกว่าม
0: ันคาดเคลื่อนเรื่องมันเวลาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าเข้าใจว่าจำผิดนะรู้สึกบอกว่าจำผิดที่บอกว่าไปซิมิลันเนี่ยไม่ใช่4ปีที่แล้วนะไปมาตั้งแต่ปี60
0: คือมันจะมีเส้นของมันเส้นมันก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าไป4ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปสอบสวนทวนความอีกเพราะ4ปีที่แล้วคือในช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ให้พักแร
1: ม
0: เขาให้ไปวันเดย์ทริปก็คือไปใช้เย็นกลับว่างั้นเนี่ยนะ
1: ค
0: ือไม่ให้พักแรมแต่พออาจารย์บอกว่าไปปี64เนี่ยเขาบอกว่าเอ้า64นี่มันเขาห้ามแล้วนี่ไม่ให้ไปพักแร
1: ม
0: มันก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ไงฮะแล้วพออาจารย์ท่านก็ออกมาบอกว่าอ๋อท่านจำวันผิดจริงๆแล้วไปก่อนหน้านั้นคือก่อนที่จะปีเส้นที่เขาไม่ให้พักแรมที่ซิมิลัน

0: าจารย์โพสต์ว่าแก้ไขเพื่อความถูกต้องผมไปหมู่เกาะซิมิลันปีพ.ศ. 2560ก่อนที่ทางราชการจะมีการสั่งปิดเกาะไม่ให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมบนเกาะในปีพ.ศ. 2561ต้องขออภัยที่ความทรงจำคลาดเคลื่อน
1: ก็คือท่านเพราะว่าเขาห้ามไปพักแรมเนี่ยตั้งแต่ปี61แต่ท่านเนี่ยไป60แต่ท่านเนี่ยเข้าใจว่าท่านไปปี64ตอนแรกเลยนะแต่ว่าไอ้ความไอ้ข้าเรียกว่าไม่สะดวกสบายไม่นู่นนี่นั่นจนที่ท่านใช้ภาษาเนี่ยก็ยังคงไว้ใช่ไหม ยังคงไว้ใช่ไหมว่าอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมพูดภาพรวมนะแต่ว่าท่านก็แก้ว่าท่านไม่ได้ไปพักหรอกในปี64อ่ะท่านต้องไปปี60เพราะปี61เนี่ยเขาห้ามตั้งแต่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วเขาห้ามไปพักค้างคืนแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าความไม่สะดวกสบายไม่นู่นนี่อะไรต่างท่านยังคงไว้ใช่ไหมในการที่จะพูดถึงอุทยาน
0: ไม่แน่ใจ
1: ท่านพูดถึงแต่การแก้เรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของระยะเวลาเท่านั้นเองเพราะท่านไม่ได้ไปปี64ท่านไปปี60
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของกรมอุทยานนะคะมันก็มีเรื่องของข่าวที่ตอนนี้หลายคนตามกันอยู่เหมือนกัน
1: วันก่อนพูดถึงเรื่องช้างเนาะวันช้างที่เมืองการใช่ไหมน้องอะไรนะที่ล้มไปที่ตายไป
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็มาถึงเรื่องของเสือโคร่งที่ลากเอา
0: ทำลายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจนเสียชีวิตนะคะก็ล่าสุดเห็นว่าต้องปิดชั่วคราว
1: ใช่เพื่อที่จะหาตอนนี้เขากำลังตรวจ DNA ของเสือเขาเชื่อว่าน่าจะไม่เกิน5ตัวที่มันจะมาพุ่นเปี้ยนอยู่แถวๆนั้นคือจริงๆในห้วยแกะแข้งเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเสืออยู่ประมาณ200ตัวเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่แถวๆที่มันที่ทำการอุทยานที่มันจะมีโผล่ออกมาบ้างเขาบอกไม่เกิน5ตัวก็ลังหาอยู
0: ่คือการตามหาตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลายเขาใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วก็เรื่องของการตรวจ DNA เนี่ยเหมือนกับว่าไปตามดูว่าสรุปแล้วมันเป็นเสือตัวไหนเหมือนที่นักเหงาบอกว่าถ้าเขาจำกัดวงว่าเหลือ5ตัวทีเนี้ย5ตัวเนี่ยมันคือเสือตัวไหนที่ต้องเอาไปเทียบกับ DNA ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต
1: ใช่เพราะมันจะมี
0: จะได้ติดตามตัวมันใช่ไหมคะ
1: เพราะมันจะมีขนมันจะมีร่องรอยของเขาซึ่งสามารถตรวจ DNA ได้อันนี้ชุดหนึ่งที่จะเก็บไว้เป็นตัวหลักกันนะฮ
0: ะ
1: ว่าตัวนี้แหละแต่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนคราวนี้เขาจะไปหาอีก5ตัวที่ว่านี่นะฮะเพื่อที่จะมาตรวจ DNA ประกบกันกับ DNA ที่อยู่ในร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะน้องที่เป็นหน่วยพิทักษ์ป่าเนี่ยคราวนี้ก็ปุ๊บมาเนี่ยพอมาประกบกันก็จะได้รู้ว่าตัวไหนเพราะตัวไหนเนี่ยเขาก็จะต้องมีกรรมวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะจับมาหรืออะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าไปทำร้ายหรือไปฆ่าไปแกงอะไรเขานะพูดถึงอะไรอันนี้เราพูดภาพรวมนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยทางหมอล็อตอะค่ะหมอล็อตนะคะก็ออกมาให้ข่าวสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยแนวทางในการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการลงพื้นที่ภายใน1-2วันนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งในส่วนของนักวิจัยด้านเสือเนี่ยลงพื้นที่เพื่อประชุมแล้วก็วางแผนครบถ้วนแล้วนะคะส่วนแนวทางในการทำงานหลังจากนี
1: ้
0: ก็จะต้องมีการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายใต้สวัสดิภาพของสัตว์ป่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อันนี้ก็สำคัญด้วยแล้วก็นักวิจัยที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญนะคะก็เห็นว่าต้องเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มุ่งมั่นมีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่เลยทีนี้วิธีการในการจับตัวเสือเนี่ยก็ต้องวางแผนเป็นอย่างดีเลยนะคะเห็นบอกว่าอยู่ภายใต้ขั้นตอนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: อีกมุมหนึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้สวัสดิภาพของสัตว์ป่าด้วย
1: ใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานยากเพราะมันคานกันอยู่สองข้างนะข้างหนึ่งก็สวัสดิภาพของคนของเจ้าพนักงานต่างๆผู้พิทักษ์ป่าข้างหนึ่งก็คือสวัสดิภาพของสัตว์ป่าเองด้วยเนี่ยนะ
0: ค่ะอันนี้ก็คงเดี๋ยวจะต้องตามต่อนะคะเพราะว่าคือที่เขาต้องหาที่หาต้องหาเพราะอะไรเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นเสือตัวไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องติดตามพฤติกรรมของมันด้วยว่าเดี๋ยวมันจะมีพฤติกรรมที่ต่อเนื่องแบบนี้อีกหรือเปล่าไปก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกหรือเปล่า
1: ใช่ใช
0: ่เห็นว่าทางกรมอุทยานก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าหน้าที่นะคะ
1: ครับ
0: แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะของคนที่สูญเสียหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็นั่งเหงาแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ

0: ว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจต้องเดินหน้าเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เล็งอัดฉีดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเต็มสูบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026โดยนายอนุทินกล่าวว่ามินกะลาบารู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งในวันนี้ไทยและเมียนมาพร้อมก้าวไปสู่บทบาทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศหน้าที่ของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมั่นคงมีงานทำมีรายได้และมีความหวังในอนาคตเศรษฐกิจต้องไม่สะดุดธุรกิจต้องเดินหน้าและนั่นคือสิ่งที่มุ่งหวังและทำร่วมกันปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้มีช่องมีโอกาสและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะเดียวกันการลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งภาคพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งนี้ตนและประธานาธิบดีเมียนมามีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำให้บรรยากาศการค้าของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้โดยเร็วศาลสั่งเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ภายใน60วันคาดเปิดหีบเดือนตุลาคมนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงอ่านคำพิพากษาในคดีระหว่างกกต.กับนายวัฒนาช่างเหลาก่อนมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่ศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของกกต.มีน้ำหนักรับฟังได้โดยเฉพาะกรณีการนำเงินจำนวน100บาทไปมอบให้พยาน3รายพร้อมระบุหมายเลขผู้สมัครเนื่องจากผู้จ่ายเงินเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการพูดเล่นหรือหยอกล้อส่วนคำชี้แจงที่อ้างว่าเป็นเงินค่าปูลูกปลาค่าผ้าอ้อมหรือค่าเกี่ยวหญ้าให้วัวศาลเห็นว่าขัดกับข้อที่จริงจึงไม่รับฟังพร้อมระบุว่าพฤติการดังกล่าวทำให้การเลือกตั้งสอบไปในทางทุจริตขาดความโปร่งใสและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและประชาชนในพื้นที่ภายหลังรับฟังคำพิพากษานายวัฒนาช่างเหลาพร้อมทีมงานและทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้านนายวัชระศรีสารผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าคำพิพากษามีผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยปลัดอบจ.ขอนแก่นจะเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนพร้อมรายงานผลคำพิพากษาไปยังสำนักงานกกต.ส่วนกลางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับจากวันที่ตำแหน่งว่างตามคำพิพากษาของศาลคาดว่าจะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคม2569นี้ศาลออกหมายจับ2คนร้ายชาวลาวที่ร่วมกันชิงทองในอำเภอเชียงของพบขณะนี้หลบหนีไปที่เมืองหลวงน้ำทาประเทศลาวห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชา

0: การตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยความคืบหน้าคดี2คนร้ายชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพในห้างโลตัสเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาได้สร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือน้ำหนักรวม184บาทเป็นเงินกว่า13ล้านบาทขณะนี้ศาลจังหวัดเทิงจังหวัดเชียงรายออกหมายจับ2คนร้ายคือนายคำทิศกับนายสมชายชาวลาวอยู่ที่แขวงบ่อแก้วในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปให้พ้นการจับกุมโดยคนร้ายมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแนวทางการสืบสวนพบว่านายคำทิศเข้ามาทางด่านถูกต้องตามปกติแต่นายสมชายขับเรือข้ามแม่น้ำโขงมาจอดไว้จากนั้นไปลงมือชิงทรัพย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุมายังจุดที่ลงเรือระยะทางแค่2กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีและลงเรือที่เตรียมไว้ขับข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวและพบว่าขณะนี้ทั้ง2คนใช้รถแคมรี่สีดำขับไปยังเมืองหลวงน้ำทาห่างจากชายแดนไทยลึกเข้าไปถึง200กิโลเมตรและได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามจับกุมทั้งนี้ยอมรับเป็นเรื่องยากในการที่จะติดตามทองคืนมาได้ครบทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับลิซ่าตำหนินายแพทย์สรณัฐเป็นศรีถนนชัยอ้างมาตรา157ยื้อเวลานั่งหัวโต๊ะกสทช.ทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่แรกนางสาวพกมลหนุนอนันต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่คณะกรรมการสรรหามีมติว่าไม่มีคุณสมบัติในการเป็นประธานบอร์ดกสทช.แต่ยังยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปว่าเมื่อกรรมการสรรหามีมติแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติคิดว่าภารกิจสำคัญต้องเป็นของนายกรัฐมนตรีเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าคนที่จะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนที่สุดคือนายกรัฐมนตรีและเท่าที่ติดตามข่าวนายกรัฐมนตรีอ้างกฎหมายซึ่งวันนี้กฎหมายชัดเจนแล้วว่านายกรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องทูลเกล้าเพื่อให้มีการโปรดเกล้าให้มีการโปรดประธานกสทช.นางสาวพกมลเปิดเผยว่าล่าสุดการประชุมกรรมาธิการพัฒนาการเมืองในสัปดาห์หน้าจะเชิญบอร์ดกสทช.คนอื่นๆมาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังดึงดันที่จะเข้าประชุมและนั่งเป็นประธานซึ่งเข้าใจว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดกสทช.แต่ล่มเป็นครั้งที่3อยากให้สื่อมวลชนไปถามเหตุผลจริงๆเหมือนกันว่านายแพทย์สรณะมีเหตุผลอะไรที่ดึงดันจะนั่งหัวโต๊ะของการประชุมบอร์ดให้ได้การยังยื้ออยู่ในตำแหน่งประธานบอร์ดกสทช.มองว่าในแพทย์สรณะกำลังใช้เหตุผลแบบศรีถนนชัยเพราะเมื่อขาดคุณสมบัติแล้วย่อมหมดอำนาจหน้าที่จะนำมาตรา157มาอ้างไม่ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.

0: mpot.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเดียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการพบข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลกันออกมาเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางด้านนะคะของคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์CEO นะคะของโดมคลาวด์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีได้เข้าไปให้ข้อมูลค่ะเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลนี่แหละนะคะทั้งรูปถ่ายติดบัตรประจำตัวประชาชนทั้งข้อมูลทะเบียนรถแล้วก็ข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีรวมไปถึงประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นะคะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะก็มีพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจไซเบอร์1พันตำรวจเอกรัชตัดโชคนะคะลีวณิชกุลรองผู้บังคับการนะคะตำรวจไซเบอร์1แล้วก็บรรดาในตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะก็มาพบกับคุณธนารัตน์ซึ่งคุณธนารัตน์เองนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ไปแล้วก็ยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจนะคะที่อยู่ดีๆก็ถูกเรียกเข้ามาพบเพราะมองว่ามันอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีได้แต่นะคะก็ยืนยันแล้วค่ะว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดมาจากความพยายามในการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการแจ้งเตือนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะทั้งยังมีการยื่นเรื่องผ่านกรรมธิการด้านดิจิทัลและก็หน่วยงานรัฐแต่เรื่องเนี่ยก็กลับเงียบแม้ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปกว่า2เดือนจนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่เนี่ยแหละค่ะที่มีภาพถ่ายใบหน้าก็เลยตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อให้เกิดการตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองซึ่งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่เนี่ยนะคะที่มีข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาตั้งแต่ข้อมูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยไล่ลงมาเลยทีเดียวนะคะเป็นข่าวใหญ่เลยล่ะแล้วก็ว่อนกันออกมาเนี่ยนะคะในโซเชียลซึ่งวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะคะต้องเรียกนะคะคุณธนารัตน์เนี่ยไปพบแล้วค่ะคุณธนารัตน์บอกเลยนะคะว่าปัญหาข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันขยายวงกว้างครอบคลุมเนี่ยนะคะทั้ง19กระทรวงเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยโดยเฉพาะกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ20หน่วยงานด้วยกันค่ะโดยเนี่ยนะคะได้พบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายในขณะที่ทางตัวคุณธนารัตน์เองเนี่ยนะคะเคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการไปแล้วเนี่ย3หน่วยงานด้วยกันคือสปสช.และก็ภาคเอกชนอีก2แห่งคุณธนารัตน์ยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้พบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยนะคะกว่า 500,000 รายด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่นะคะเกิดมาจากรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ค่ะที่รั่วไหลค่ะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ไม่ใช่การแฮ็กนะคะระบบโดยตรงค่ะก่อนจะถูกนำไปรวบรวมแล้วก็จำหน่ายและพอผู้ซื้อเนี่ยนะคะได้รหัสผ่านไปเนี่ยก็จะทดสอบเข้าสู่ระบบคือถ้าหากพบนะคะข้อมูลที่มีมูลค่าก็จะสร้าง API ดึงเอาข้อมูลออกไปขายค่ะสำหรับข้อมูลของสปสช.เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งก็สามารถเชื่อมโยง

นะคะเป็นแผนผังครอบครัวได้เลยรวมไปถึงพบข้อมูลทะเบียนรถแล้วก็ภาพถ่ายใบหน้าก็เลยมีการตั้งคำถามนะคะถึงมาตรการแล้วก็มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐก็มองว่าปัญหาเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่แค่การตั้งรหัสผ่านนะแต่ว่ามันรวมไปถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นซึ่งก็พบข้อมูลบางส่วนเนี่ยรั่วไหลนะคะทั้งที่เก็บเอาไว้นานกว่า5ปีแล้วคุณธนารัตน์ยังบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าข้อมูล

กฎหมายให้มันเข้มงวดกว่าการปิดระบบเพียงอย่างเดียวผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่คุณชัยชนกเนี่ยนะคะรัฐมนตรีดีอีเนี่ยออกมามองว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีนัยยะทางการเมืองอันนี้คุณธนารัตน์ก็บอกว่าเข้าใจนะที่หลายคนเนี่ยจะมองแบบนั้นเพราะว่าข้อมูลที่เผยแพร่เนี่ยเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคภูมิใจไทยแต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทางการเมืองค่ะในขณะที่กรณีของกรมการปกครองเองก็เตรียมดำเนินคดีก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการกฎหมายอยู่แล้วและก็ยอมรับว่าเคยถูกแจ้งความในลักษณะเดียวกันเนี่ยมาแล้วจากกรณีข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยรั่วไหลคุณธนารัตน์เนี่ยนะคะยังบอกอีกค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะของการติดตามปัญหาเนี้ยมันเกิดมาจากการตรวจสอบระบบบัตรเลือกตั้งก่อนได้รับข้อมูลนะคะจากบุคคลนิรนามค่ะว่ามีการซื้อขายสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เลยขยายผลนะคะตรวจสอบต่อแล้วก็พบว่ามีข้อมูลนะคะจากหลายหน่วยงานเนี่ยถูกนำออกมาจำหน่ายค่ะก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดเผยแล้วก็ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์นะคะก็บอกเลยค่ะว่าตอนนี้ทางกระทรวงดีอีแล้วก็กรมการปกครองรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าแจ้งความแล้วค่ะกับทางตำรวจไซเบอร์หนึ่งนี่แหละโดยเป็นการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรั่วไหลก็ไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใดนะคะในขณะที่การเชิญทางคุณธนารัตน์มาเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นแค่เพียงการสอบปากคำในฐานะพยานค่ะก็ยังไม่มีการดำเนินคดีส่วนแนวทางในการก่อเหตุจากข้อมูลการสืบสวนได้พบว่าคนร้ายไม่ได้เจาะระบบฐานข้อมูลโดยตรงนะคะแต่ว่าแฮกบัญชีผู้ใช้งานหรือว่ายูสเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแล้วก็ใช้บัญชีนี้ดึงเอาข้อมูลออกมาก่อนที่จะนำข้อมูลบุคคลสำคัญเนี่ยไปแสดงเพื่อยืนยันนะคะว่าเป็นข้อมูลจริงแล้วก็มีข้อมูลอยู่จริงและนำไปซื้อขายนะคะผ่านดาร์กเว็บที่เป็นดาร์กเว็บเทเลกราฟหรือว่า Discord โดยตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะร่วมกันกับ PDPC แล้วก็สกมช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อตรวจสอบนะคะล็อกไฟล์แล้วก็เส้นทางการเข้าถึงระบบรวมไปถึงตรวจสอบค่ะว่าเจ้าของบัญชีผู้ใช้เนี่ยถูกแฮกหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่และยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสิ่งที่ตำรวจไซเบอร์เองเขากังวลมากที่สุดเลยนะคะเวลานี้ก็คือการที่ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะเพื่อนำรายละเอียดนะคะของเหยื่อเนี่ยเอามาใช้หลอกลวงแบบเจาะจงทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะทางพลตำรวจตรีสิริวัฒน์เนี่ยออกมาเตือนประชาชนเลยว่าหากว่าได้รับโทรศัพท์นะคะจากผู้ที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานต่างๆและสามารถบอกรายละเอียดส่วนตัวได้แบบถูกต้องแล้วก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะหรือว่าปฏิบัติตามคำสั่งให้รีบวางสายก่อนแล้วก็โทรศัพท์กลับไปตรวจสอบกับหน่วยงานนั้นโดยตรงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหน่วยงานไหนเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลเรื่องป้องกันเป็นหลักค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ก็บอกว่ามีหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะที่ร่วมรับผิดชอบด้านการป้องกันทั้งสกมช.แล้วก็สคส.ในขณะที่ตำรวจไซเบอร์เองก็มีหน้าที่นะคะบังคับใช้กฎหมายสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะคะเวลาที่เกิดเหตุขึ้นค่ะและพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเองรู้ฟังค่ะอ้าวขออภัยวันนี้นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ด้วยนะคะโดยนายกเนี่ยนะก็มีการพูดถึงประเด็นนี้จากการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งนายกเองเนี่ยนะคะก็สั่งการค่ะสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเพื่อที่จะหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบด้วยก็ย้ำเลยนะคะว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะและต้องใช้เป็นโอกาสในการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบและนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของทางกระทรวงดีอีเนี่ยนะคะได้รายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นยังไม่พบนะคะว่าฐานข้อมูลของภาครัฐเนี่ยถูกเจาะโดยตรงและก็ได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติพร้อมกับมีการสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานเลยค่ะที่มันเชื่อมโยงข้อมูลกันกับกรมขนส่งทางบกแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะให้กับทางตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินการสืบสวนแล้วนะคะและก็ขณะเดียวกันทางด้านของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลค่ะ

ดยกรมการปกครองยืนยันเลยนะคะว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรส่วนสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.เนี่ยก็กำลังเร่งนะคะตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยประมาณ300กลุ่มทั่วประเทศนะคะภายใน30วันพร้อมกับผลักดันค่ะให้ทุกหน่วยงานเลยนะคะใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐและก็ลดความเสี่ยงนะคะจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเนี้ยซ้ำขึ้นมาอีกยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกเลยว่ารัฐบาลไม่ได้ปกปิดปัญหาหรือว่าปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะก่อนที่การตรวจสอบนั้นจะแล้วเสร็จก็พร้อมที่จะนำเอาข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของการปิดช่องโหว่การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการดูแลผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริตแล้วก็การประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณด้านความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยเอามาประกอบค่ะมาประกอบการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงและเนี่ยนะคะจากประเด็นนี้ก็มาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งผู้ฟังวันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางคุณธีรุตสุภวิบูลผลนะคะอดีตอธิบดีสถ.ก็อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็วันนี้ไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้เดินทางไปตามกำหนดช่วงแรกๆเนี่ยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะไปที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะตามหมายเรียกในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะสำหรับคุณธีรุตเนี่ยมีทนายความร่วมเดินทางไปด้วย2คนการสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะโอ้ใช้เวลานานเลยค่ะร่วมๆ3ชั่วโมงเห็นจะได้พอหลังจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปรากฏคุณธีรุตเนี่ยพยายามนะคะที่จะเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้สื่อข่าวก่อนจะขึ้นรถนะคะออกไปจากกองปราบทันทีซึ่งการเข้าพบนะคะพนักงานสอบสวนคุณธีรุตครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ประกอบกับนะคะถูกผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจนะคะผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ได้ให้การซัดทอดค่ะรวมทั้งตัวของคุณธีรุตเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดสอบโดยตรงด้วยจากการสอบปากคำเบื้องต้นนะคะคุณธีรุตเนี่ยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยโดยให้เหตุผลว่าจะขอไปสู้คดีในชั้นศาลค่ะและก็คำให้การส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยระบุเพียงว่าตนดำเนินการจัดสอบตามเงื่อนไข TOR ในฐานะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นเองและก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนนี่ก็ชี้ว่าก็เป็นสิทธิ์ละนะคะเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การยังไงก็ได้สำหรับนะคะผู้ต้องหากลุ่มข้าราชการท้องถิ่นที่เหลืออีก7คนเนี่ยอันนี้ยังคงมีกำหนดการเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะในวันที่10สิงหาคมนี้ซึ่งเมื่อสอบปากคำผู้ต้องหาครบทั้งหมดแล้วนะคะพนักงานสอบสวนจะนำคำให้การทั้งหมดประกอบสำนวนเพื่อส่งมอบให้กับทางปปช.ดำเนินการตามกฎหมายภายในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะและวันนี้นะคะทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานค่ะในการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่7ก็คือคณะกรรมการกลางนั่นเองนะคะเพื่อที่จะพิจารณามติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ที่ให้มีการยกเลิกนะคะบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมและประกาศบัญชีใหม่โดยนะคะมีคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคุณนิรัตน์นะคะพงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีสถ.มีคุณวันชัยนะคะจันพรประธานกสถ.มีคุณบุญประสงค์นวลสายนะคะรองอธิบดีสถ.ในฐานะเลขานุการของกสถ.ค่ะคุณวรสิทธิ์เองนะคะก็ได้พูดก่อนการประชุมว่าระเบียบวาระเนี่ยนะคะที่เข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ถือว่าเป็นวาระใหญ่แล้วก็สำคัญค่ะที่ต้องประชุมกันเพื่อรับทราบการพิจารณาวิธีการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อเข้าบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 คนซึ่งเมื่อวันที่5สิงหาคมก็มีการประชุมกสท.กันไปแล้วก็มีมติแล้วก็ส่งเรื่องมาที่กกลางต่อซึ่งทางคุณอันสิทธิ์เองก็บอกว่าการประชุมวันนี้ต้องจบนะคะยังไงก็ต้องจบแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงแนวทางการปฏิบัติด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อแต่ยืนยันว่าตัวเลขนั้นเป็นไปตามมติที่ออกมานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการลงนามกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยและพอพูดถึงเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางคุณรังสิมันต์โรมในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

ผลของสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาพูดถึงการประชุมกรรมาธิการในวาระพิจารณาเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยทางด้านตัวคุณรังสิมันต์โรมเองก็ออกมาพูดนะคะในประเด็นการสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะคะว่าต้องการที่จะให้ทางปปง.เนี่ยได้สอบในประเด็นฟอกเงินแล้วก็เร่งดำเนินการอายัดทรัพย์สินนะคะบรรดาผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยกลัวว่าเงินทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะถูกยักย้ายออกไปนอกราชอาณาจักรเพราะนั้นเนี่ยนะคะทางตัวคุณรังสิมันต์โรมเองก็ออกมาถามเนี่ยนะคะว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะถูกตัดตอนไปไหมและจะลอยนวลไหมจะพ้นผิดไหมและยังมีการเน็บไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะรับแต่ชอบไม่ยอมรับผิดเพราะนั้นก็ออกมาบอกว่านายกเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบเนี่ยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทุจริตในการสอบครั้งนี้ด้วยนะคะทางตัวคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยก็พูดเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วน่าจะมีตัวผ่านให้กับบรรดานักการเมืองค่ะโดยเนี่ยนะคะคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกมาบอกเอาไว้ว่าอะไรที่มันทำให้กระบวนการกฎหมายเนี่ยล่าช้าเพราะว่าก่อนหน้านี้กระบวนการเอาผิดเนี่ยแทบจะไม่มีความคืบหน้าออกมาเลยเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณรังสิมันต์โรมเองค่ะก็มองว่าในประเด็นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเนี่ยคืออย่างน้อยนะคะกรรมการ TOR บางคนเนี่ยเคยเป็นหน้าห้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลที่ทำให้ TOR ละหลวมขนาดนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมนี่จึงเป็นสิ่งนะคะที่คุณรังสิมันต์โรมบอกว่าอยากฝากไปถึงนายกเวลาบอกว่ารับผิดชอบเนี่ยรับผิดชอบเห็นแต่รับชอบแต่เวลาที่มีปัญหามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็อยากเห็นฝ่ายการเมืองเข้ามารับผิดกับสิ่งเหล่านี้ด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าหลายฝ่ายบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วเพราะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับอธิบดีสถ.รวมไปถึงทางมสว.คุณรังสิมันต์โรมก็เลยบอกว่าถ้าจะบอกว่าจบเนี่ยก็ต้องมี2 อย่างคือ1การขยายผลไปถึงผู้กระทำความผิดว่ามีใครบ้างจากรายชื่อเนี่ยพบว่ามีบิ๊กเนมหลายคนไม่ใช่แค่อธิบดีคนปัจจุบันแต่ยังมองไปถึงอดีตอธิบดีที่ยังทรงอำนาจยังมีอิทธิพลอยู่ในกระทรวงมหาดไทยและนะคะก็ต้องมองไปถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วยคือตราบใดที่ยังไม่เห็นผู้กระทำความผิดถูกลงโทษจะเรียกว่าจบได้ยังไงเพราะฉะนั้นคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าคือคำว่าจบกับตัดตอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือถ้าบอกว่าวันเนี้ยท่านแค่แจ้งความดำเนินคดีเขาเรียกว่าตัดตอนเพราะไม่ได้ทำให้มันสุดฝีมือสุดความสามารถคืออย่าลืมว่านายกเนี่ยนะคะอย่าลืมว่านายกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่รัฐมนตรีมหาดไทยนะแต่ว่ายังเป็นถึงนายกที่มีบทบาทในการกำกับดูแลตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากยังไม่เห็นการดำเนินการเหล่านี้ก็คิดว่าน่ากังวลเพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นการช่วยกันคือจะบอกว่าส่งเรื่องอยู่ในปปช.แต่ปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าปปช.ก็ถูกตั้งคำถามในเรื่องของความเป็นอิสระด้วยอ่ะนี่ละค่ะก็มีการแสดงความคิดความเห็นกันออกมานะคะเหมือนกับไม่ไว้วางใจล่ะนะคะในการสอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะในสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นเองค่ะอ่ะแล้วจากประเด็นนี้ค่ะทางด้านตัวคุณรังสิมันต์โรมเองยังออกมาพูดในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเงินสินบน40 ล้านนะคะก็ประเด็นนี้ทางด้านของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเองเคยนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเงินสินบน40 ล้านในที่คุณชัยชนกเคยไปอภิปรายเอาไว้กลางสภาแล้วก็ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าไปมาเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีความคืบหน้าเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจะมีบุคคลอยู่คนหนึ่งนะคะซึ่งทางตัวคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยเรียกว่าในคิวคือในคิวคนนี้เป็นคนคุมเว็บพนัน 4,000 เว็บแต่ปรากฏว่ายังคงลอยนวลแล้วก็ไม่มีหมายจับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งปมประเด็นที่มันน่าสงสัยเนี่ยนะคะว่าวันนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณเนี่ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเจรตำรวจแห่งชาติจะเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีก็น่าจะได้ทราบแหละว่าในคิวนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้ดูแลเว็บพนันจำนวน 4,000 เว็บนะคะซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือว่าดำเนินคดีอะไรกับคนคนนี้เลยแม้ว่าจะมีการออกหมายเรียกทุกคนยกเว้นในคิวตอนนี้คำถามที่สังคมกำลังสงสัยก็คือสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรซึ่งตนมีข้อสันนิษฐาน2 ข้อเกี่ยวกับการที่คุณชัยชนกเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้ที่กองปราบคือร้องทุกข์กล่าวโทษเท็จกล่าวหาในคิวหรือไม่ใช่การร้องทุกข์เท็จแต่ว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมในคิวเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆอยู่ในเมืองไทยได้โดยที่ไม่โดนออกหมายเรียกไม่ถูกออกหมายจับไม่มีการดำเนินการอะไ
และสุด

0: ท้ายเรื่องนี้ก็จะล่องหนอยู่ในคณะกรรมการปปช.ต่อไปนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะส่วนนอกนั้นค่ะนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอ้โหเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยคุณผู้ฟังคะกับเรื่องที่มันสืบเนื่องมาจากที่ทางอาจารย์วีระนี่แหละในฐานะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี70เนี่ยได้ไปอภิปรายสะท้อนมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติสิมิลันนะคะที่อาจารย์บอกว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วและมีการระบุถึงคุณภาพการบริการและที่พักว่าเลวทรามมากเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเลยค่ะซึ่งเป็นประเด็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามกันต่อเบรกหน้าแล้วกันเพราะเบรกเนี้ยไม่ทันแล้วต้องพักกันก่อนแล้วค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: 16:32 นะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2อ่ะเบรกนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อค่ะก็จะมีคุณภูนสุขนะส่งข้อความเข้ามาวันนี้ส่งข้อมูลอะไรเข้ามาเอ่ยนะคะสำหรับคุณภูนสุขค่ะยังหุ่นติ้วอยู่เลยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึง จะมาไหมเนี่ยอ่ะมาหอมแดงค่ะบอกหอมแดงเล็กแต่ว่ามีประโยชน์มากนะสำหรับหอมแดงนะคะช่วยปรับปรุงระบบสมดุลของร่างกายช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดบรรเทาอาการไอและไข้หวัดต่อต้านการติดเชื้อและเชื้อแบคทีเรียช่วยดูแลสุขภาพหัวใจแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพหัวใจด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งวิธีกินหอมแดงให้ได้ประโยชน์นะจะต้องกินแบบสดๆค่ะซอยบางๆแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดเพื่อรับสารที่เขาเรียกว่าสารเคอร์ซีตีนและน้ำมันหอมระเหยอ่ะต้องกินสดๆเท่านั้นนะถึงจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็มาต่อที่คุณใบเตยค่ะอ่ะคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีวันพฤหัสเข้ามานะคะคุณวิชานตลิ่งชันค่ะคุณวิชานตลิ่งชันวันนี้โชว์ต้นมะละกอให้ดูนะบอกมะละกอฮอลแลนด์ด้วยนะไม่ใช่มะละกอไทยต่างหากโอ้นี่แล้วก็ส่งพุทธรักษาหน้าบ้านริมบ่อมาให้ได้ดูด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคุณวิชานมาต่อที่คุณธีรพงศ์ค่ะอุ้ยคุณธีรพงศ์ส่งมะพร้าวเนื้อมะพร้าวมาให้ดูกับไอติมเหรอคะอู้น่ากินมากเลยโอ้บอกข่าวเยอะข่าวร้อนก็เลยส่งไอติมกับเนื้อมะพร้าวมาให้ซะเลยบอกว่าใจเย็นกันนะครับทุกคนทานไอติมกันก่อนต่อที่คุณธนบูรณ์ค่ะคุณธนบูรณ์บอกสวัสดีครับคุณเด้งวันนี้คุณเล็กกลับมาหรือยังยังค่ะกลับพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมดูท่าทางคงไม่เข้าสายหรอกมั้งแล้วก็มาคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์นะคะทักทายเข้ามาแล้วก็จะมีนี่แหละคุณออด59คุณสุภชัยที่ดินคุณติ๋ววันนี้คุณติ๋วมาเป็นคนแรกเลยนะตามมาด้วยคุณสุภชัยแล้วก็ตามมาด้วยคุณออดต้องแจ้งรันคิวกันนิดนึงนะสามท่านนี่โอ้โหจะมาแบบด่วนจีไปสนีจ๋ามาก

คุณวิชาญส่งอะไรเข้ามาอีกเอ่ยบอกขอบคุณคุณพูนสุขค่ะเรื่องของสรรพคุณของพืชต่างๆแล้วก็บอกว่าทานยอดโหระพาหอมแดงและทำชาใบหม่อนแทบทุกวันมีรอบๆ บ้านนะคะก็เลยได้ทานเป็นสายสุขภาพโอ้ดีนะคะเดี๋ยวนี้คนเขาก็จะนิยมนะปลูกพืชผักสวนครัวไว้นะได้ประโยชน์ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังไปซื้ออะไรที่ตลาดกินด้วยเนาะอ่ะมาว่ากันต่อค่ะผู้ฟังเมื่อกี้พูดทิ้งค้างกันเอาไว้ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะที่ทางอาจารย์วีระเนี่ยโอ้โหไปพูดในคณะกรรมการคือวันก่อนนี่พูดเรื่องงบของกระทรวงศึกษาธิการแล้วมีคนไปหัวเราะแล้วอาจารย์ก็ออกอาการแบบโกรธเกลี้ยวนะว่าไม่พอใจคือโกรธมากมาหัวเราะอะไรมาหัวนี้เนี่ยก็เล่นไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะกับอุทยานแห่งชาติสิมิลันเนี่ยว่าเคยไปพักเมื่อช่วง4ปีก่อนแล้วก็เป็นบริการนะคะคุณภาพบริการที่เลวทรามมากโอ้เป็นประเด็นมากเลยแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้คุณอัตพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยออกแถลงการเลยค่ะออกแถลงการนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องของอาจารย์วีระเนี่ยแหละค่ะโดยทางคุณอัตพลเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีดังกล่าวนี้นะคะทางกรมขอบคุณข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกรรมธิการแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นอย่างรอบด้านด้วยโดยสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกรณีที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยได้อนุญาตให้อาจารย์วีระและคณะเข้าไปพักแรมบริเวณเกาะสิมิลันเมื่อประมาณ8ปีก่อนที่ต้องโดนสอบเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นเพราะกรมอุทยานเนี่ยเขาปิดพื้นที่ซิมิลันเนี่ยมา8ปีแล้วและอาจารย์ไปพักได้ยังไงในช่วง4ปีเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ต้องสอบเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยรู้สึกอาจารย์ดีละจะหลังใหม่นะคะไปคุยบอกว่าแกลืมแกไปพักโน่นเมื่อ9ปีที่แล้วคือปี60ไม่ใช่4ปีที่แล้วแกจำพลาดนะคะก็พูดว่า4ปีแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่4ปีนะคะอ่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นแหละที่มีแถลงการออกมาเนี่ยนะคะจากทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะคะที่เขาออกมาไล่เลียงที่โดนด่าเนี่ยว่ามีปิดไฟตอน2ทุ่มสภาพเครื่องนอนปริมาณน้ำที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้ไม่คือมีปัญหาหมดนะคะตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการแบบเอกชนเข้าร่วมลงทุนนะคะกับสิ่งต่างๆที่ทางอาจารย์วีระเนี่ยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากทางด้านของผู้บริหารเนี่ยนะคะหัวหน้ากรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจะต้องโดนสอบแล้วเนื่องจากการอนุญาตเนี่ยนะคะมันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะในเรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันในวันที่4ตุลาคมปี61ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8ตุลาคมปี61ค่ะแล้วก็มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลารวม8ปีแล้วเพราะนั้นการประกาศปิดพื้นที่พักแรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและก็น้ำเสียนะคะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนมุ่งเน้นนะคะการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยกำหนดให้พื้นที่เนี่ยนะคะเป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะก็ระบุย้ำเลยว่าทุกข้อเสนอแนะต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยทางกรมพร้อมที่จะนำไปพิจารณาค่ะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานแล้วก็การให้บริการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าทุกขั้นตอนและเงื่อนไขการดำเนินการนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการแล้วก็กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและก็รอบคอบเช่นกันนะคะโอ้งานนี้นะคะก็ทำเอาเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าอาจารย์วีระเองก็คงจะรู้สึกอะไรอยู่เหมือนกันนะมีการโพสต์นะคะขึ้นธรรมะกันเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็มีการโทรศัพท์ไปเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็คงจะทำให้อะไรที่มันร้อนแรงเนี่ยคลี่คลายลงได้ระดับหนึ่งละมั้งอ่ะแล้วทีนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของฮัลลุนนะคะร่างของฮัลลุนเนี่ยกลับมาละตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะถึงเมืองไทยเนี่ยตอนช่วงประมาณสักตีห้าสิบห้านาทีละค่ะก็ร่างเนี่ยถูกส่งกลับมาจากจอร์เจียเรียบร้อยแล้วนะคะถึงประเทศไทยก็แต่เช้ามืดนะคะโดยประมาณสักตี 4:58 เนี่ยเครื่องบินจากสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ได้เดินทางมาถึงค่ะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและพอประมาณสัก 8:00 น.นะคะร่างของ

ฮาลุนเนี่ยนะคะก็ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะไปที่สถาบันนิติเวชก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยเนี่ยนะคะหลังจากการผ่าชันสูตรพลิกศพนะคะฮาลุนเนี่ยว่าการชันสูตรซ้ำครั้งนี้ดำเนินการหลังจากที่ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะผ่านการชันสูตรจากจอร์เจียมาแล้วอย่างเป็นทางการโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะได้มีการอธิบายนะคะขั้นตอนแล้วก็การขอความยินยอมจากครอบครัวค่ะเพื่อมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยนะคะการถูกทำร้ายร่างกายอวัยวะส่วนใหญ่ไม่พบความผิดปกติยกเว้นหัวใจนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางจอร์เจเองเขาก็ทำการตรวจเอาไว้ค่อนข้างละเอียดแต่ว่ายังไงก็ตามทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เองก็เก็บตัวอย่างนะคะเนื้อเยื่อเพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะในห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจเนื้อเยื่อแล้วก็การตรวจสารเคมีหรือว่าสารพิษภายในร่างกายโดยสำหรับนะคะผลการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยในภาพรวมก็พบภาวะระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยล้มเหลวแต่ว่ายังไม่สามารถสรุปนะคะสาเหตุการเสียชีวิตได้และก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของสารพิษไปค่ะก็ประสานกระทรวงยุติธรรมและก็หน่วยงานของจอร์เจียนะคะเพื่อขอผลการชันสูตรครั้งแรกรวมไปถึงผลตรวจเลือดผลตรวจสารพิษแล้วก็รายละเอียดจากสถานที่เกิดเหตุรวมไปถึงสารเสพติดด้วยนะคะเพื่อนำมาเปรียบเทียบประกอบการวินิจฉัยค่ะก็คาดว่าคงจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์นะคะถึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการได้ส่วนสาเหตุที่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็เพราะว่าจากการตรวจสอบในพบว่าอวัยวะอื่นๆไม่พบอะไรที่มันผิดปกติเลยนะคะที่จะบ่งบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาสรุปสาเหตุกันเอาไว้ว่าน่าจะเกิดมาจากระบบหัวใจแล้วก็การไหลเวียนโลหิตที่ล้มเหลวก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นเรื่องเสียชีวิตจากสารพิษกันไปเนี่ยนะคะก็รอกันอีกสักแป๊บนึงอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะนะคะทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงละค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวของคุณสุภจีด้วยนะคะวันนี้ก็มีข่าวออกมาค่ะว่าทางคุณสุภจีนั้นเตรียมที่จะนัดเจรจากับทาง ART นะคะก็คือในระดับเทคนิคในการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนนะคะในเรื่องของภาษีนำเข้าสหรัฐตามมาตรา301นั่นแหละค่ะก็เตรียมที่จะไปคุยประเด็นเนี้ยในช่วงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะโดยทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยพูดถึงการนัดหารือระดับเทคนิคในการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนนะคะกับประเด็นภาษีนำเข้าสหรัฐตามมาตรา2301ว่าจะมีการนัดหารือในสิ้นเดือนนี้นะคะซึ่งทางคุณสุภจีเนี่ยจะเดินทางไปพูดคุยด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับทีมงานทางเทคนิคโดยการพูดคุยเนี่ยนะคะก็พยายามจะดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดก็จะใช้เรื่องของนโยบายการค้าอย่างเดียวเนี่ยนะคะคุณสุภจีบอกว่าใช้แบบเดียวก็ไม่พอด้วยนะเพราะว่าไทยเองเนี่ยได้ดุลการค้าสหรัฐเนี่ยมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เรื่องอื่นในการเจรจาด้วยก็อย่างเรื่องของการลงทุนนะคะของภาคเอกชนที่เข้าไปหรือว่าเรื่องอื่นที่เราสามารถจะช่วยได้ซึ่งข้อเสนอนั่นนะคะจากฝ่ายสหรัฐที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้ก็คื อยังไงเนี่ยเราก็คงจะไม่ยอมเนี่ยเรื่องเส้นแดงที่ว่ ายังจะต้องใช้นโยบายถ้าให้ทีมเทคนิคเนี่ยไปคุยก็จะได้ระดับหนึ่งเพราะนั้นก็เลยต้องไปพูดคุยในระดับนโยบายอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะที่เดินทางไปเนี่ยคุณสุภจีบอกว่าก็ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐเพื่อจะได้เห็นภาพรวมค่ะที่ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของดุลการค้าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการเสนอสินค้าส่งออกของไทยอีก13รายการเพื่อเจรจาขอยกเว้นเพิ่มเติมไหมอันนี้คุณสุภจีก็บอกว่าตอนนี้เราได้สินค้าที่ยกเว้นมาแล้วนะคะ 2,000 กว่ารายการค่ะคือหากรวมนะคะกับของมาตรา232ที่เจรจามานานแล้วเนี่ยทั้งหมดนะคะเรามีสินค้าที่ยกเว้นภาษีเนี่ยอยู่ประมาณ 72% และมี 28% ค่ะที่ยังต้องเสียภาษีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการดูว่ามีสินค้าอะไรที่สามารถจะมาเติมเพื่อช่วยให้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ได้รับการยกเว้นมากแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของท่านนายกด้วยนะคะกับการต้อนรับนะคะต้อนรับประธานาธิบดีของสหภาพเมียนมามินอองไลค่ะเดินทางมาเยือนไทยนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีในทุกมิติเลยนะคะแล้วก็ยังมีการลงนามร่วมกันใน MOU 3ฉบับของหน่วยงานทั้ง2ประเทศนะคะเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านแรงงานกับบันทึกความเข้าใจที่ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างทั้ง2ประเทศที่ว่าด้วยการจ้างงานกับ2นะคะ MOU เรื่องของการ

จัดการคุณภาพน้ำค่ะเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่นะคะแล้วก็คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมากับ MOU ฉบับที่3ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศค่ะเป็นบันทึกความเข้าใจในเรื่องของความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติซึ่งไงก็ตามในการเดินทางมาของบินออนไลน์ครั้งนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าทางพรรคประชาชนเองจะออกมาต่อต้านนะคะไม่เห็นด้วยกับการต้อนรับในบินออนไลน์ล่ะค่ะโดยนะคะวันนี้ที่สภาเนี่ยคุณอนุสรทำใจแล้วก็คุณศิรชัดนะคะตรีวิศวเวชคณะทำงานโครงการเครือข่ายประชาธิปไตยอาเซียนเพื่อสันติภาพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกมาแถลงคัดค้านค่ะแถลงคัดค้านการเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะของพลเอกอาวุโสมินอ่องไล่ประธานาธิบดีของเมียนมานะคะซึ่งก็เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลแล้วค่ะว่าจากกรณีนี้นะคะตนในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอเรียกร้องต่อรัฐสภาและรัฐบาลไทยคือขอให้ประธานรัฐสภาเนี่ยออกแถลงการยืนยันจุดยืนด้านสิทธิมนุษยชนยึดมั่นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกติการะหว่างประเทศและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนพร้อมกับปฏิเสธการใช้ความรุนแรงการปราบปรามผู้เห็นต่างแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาและขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนในเรื่องของการระงับการเชิญมินอ่องไล่เนี่ยร่วมกิจกรรมระดับรัฐในอนาคตเพื่อไม่ให้ไทยนะคะถูกมองว่าสร้างความชอบธรรมกับรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนการโจมตีพื้นที่ชายแดนและก็การก่อวิกฤตผู้ลี้ภัยพร้อมกับเรียกร้องนะคะให้ไทยเนี่ยปรับนโยบายต่อเมียนมาโดยสนับสนุนเฉพาะกระบวนการสันติภาพที่จริงจังเท่านั้นพร้อมกับยังมีการเสนอนะคะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมค่ะเพื่อสันติภาพและก็ประชาธิปไตยในเมียนมาโดยมีผู้แทนจากรัฐสภารัฐบาลไทยรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติกลุ่มชาติพันธุ์ภาคประชาสังคมและองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อผลักดันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระเบียงมนุษยธรรมที่ปลอดภัยและก็การเจรจาอย่างเป็นธรรมนะคะก็เรียกว่างานนี้โอ้โหออกข้อเรียกร้องเนี่ยสารพัดข้อเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยพรรคประชาชนเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการเดินทางมาเยือนไทยนะคะของประธานาธิบดีมินอ่องไล่ค่ะและพอพูดถึงเรื่องของการเดินทางมาเยือนไทยเนี่ยของประธานาธิบดีเมียนมาปรากฏว่าทางน้ำตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะก็เตรียมที่จะชง MOU ในเรื่องของความร่วมมือด้านแรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่เนี่ยเข้าครม.เพื่อลงทะเบียนแรงงานขยายเวลาเป็น5ปีนะคะโดยคุณจุลพันธ์บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเรื่องของบันทึกนะคะความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเมียนมากับรัฐบาลไทยเนี่ยที่ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลนะคะของไทยกับเมียนมาเนี่ยว่าเป็น MOU ที่เคยลงนามเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี59แล้วนะคะแล้วก็ใช้ฉบับเก่ามาโดยตลอดหลังจากที่เมียนมาเนี่ยมีการเลือกตั้งก็มีกระบวนการเจรจานะคะเพื่อทำ MOU ฉบับใหม่ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งเมียนมาเขาก็เร่งประสานเพื่อดำเนินการทำความตกลงนะคะกับไทยเพื่อดูแลแรงงานเมียนมาที่อยู่ในไทยนะคะตามหลักมนุษยชนและก็ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ในขณะที่รัฐบาลไทยเนี่ยนะคะก็มีการดำเนินการรายละเอียดปลีกย่อยค่ะอย่างเช่นชื่อกระทรวงของเมียนมานะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงและก็ส่วนสำคัญบางเรื่องอย่างเช่นกรอบระยะเวลา MOU นะคะที่จะเพิ่มเป็น5ปีคือให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยอย่างครบถ้วนเพื่อให้ทุกคนนะคะมารายงานถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามกรอบสัญญานอกภาคการเกษตรเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีสัญญาที่มันสั้นกว่าเช่นมีเวลา1ปีนะคะซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรเนี่ยคือสามารถจะทำสัญญาอยู่ได้ถึง2ปีซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยนะคะก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้พิจารณาเพื่อให้แรงงานสามารถลงทะเบียนให้มันถูกต้องอีกรอบหนึ่งในส่วนของแรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็แรงงานที่จะหมดอายุทำงานก็คาดว่าจะนำเข้าครม.ได้ภายในเดือนนี้เลยนะคะเดือนสิงหาคมค่ะเอาล่ะจากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับการประชุมกสทช.ค่ะที่เป็นการประชุมบอร์ดนะคะปรากฏว่าวันนี้เขามีการประชุมรอบที่3ก็ล่มรอบที่3เลยล่มหนที่3เลยนะคะทางนี้ทางนั้นก็สืบเนื่องมาจากประเด็นปัญหาของประธานกสทช.นั่นเองนะคะที่บรรดากรรมการเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเข้าร่วมประชุมเพราะว่ากลัวจะเจอผิดกฎหมายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเรื่องและนะคะวันนี้ค่ะผู้ฟังคะความขัดแย้งภายในบอร์ดของกสทช.เนี่ยก็ดูจะทวีความร้อนแรงเมื่อการประชุมเนี่ยนะคะกสทช.ครั้งที่23หลังจากที่มีการเลื่อนการประชุมเนี่ยนะคะครั้งที่22เมื่อวันที่27กรกฎาคม

คมที่ผ่านมาแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะก็ไม่สามารถเปิดประชุมได้อีกหลังจากที่บอร์ดกสทช.เนี่ยนะคะ3คนน่ะที่ประกอบไปด้วยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรสุภัชลาไสเดินทางออกจากห้องประชุมทันทีค่ะที่ประธานกสทช.คือในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะเดินทางไปถึงในที่ประชุมโดยประธานเนี่ยยังไม่ทันจะนั่งเลยค่ะนะคะยังไม่ทันจะนั่งประจำที่เลยแล้วก็ยังไม่มีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการเลยด้วยปรากฏทั้งหมดเนี่ยเดินออกจากห้องประชุมเลยก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจนะซึ่งไม่ได้เป็นการ walk out เพื่อขัดขวางการทำงานนะแต่ว่าเกิดมาจากข้อกังวลด้านกฎหมายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.โดยเห็นว่าถ้าหากว่าเข้าร่วมประชุมแล้วเนี่ยแล้วก็ไปลงมติร่วมกันกับบุคคลที่ถูกวินิจฉัยว่าสละสิทธิ์เนี่ยอาจจะทำให้มติที่มันเกิดขึ้นไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนะคะและอาจจะนำไปสู่ความรับผิดทั้งทางปกครองและทางอาญานี่แหละค่ะก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้กรรมการทั้ง3ท่านนั้นไม่สามารถที่จะเข้าประชุมด้วยได้นะคะนี่ก็เลยเป็นประเด็นกันออกมานะคะกับเรื่องร้อนๆในการประชุมบอร์ดกสทช.ซึ่งก็การประชุมครั้งต่อไปเนี่ยนะคะก็มีกำหนดกันออกมาว่าจะมีขึ้นในวันที่11สิงหาคมแล้วก็13สิงหาคมอีกทีนึงก็สัปดาห์หน้าละค่ะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเนี่ยนะคะว่าประเด็นปัญหาที่ว่านี้เนี่ยมันจะลงเอยกันยังไงแล้วก็ต้องดูที่ท่าทีของท่านนายกด้วยนะคะก็คงจะมีคำตอบจากนายกออกมาแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะอ่ะมาต่อกันกับเรื่องของตำรวจนะคะตำรวจปอสที่วันนี้จับตัวโทนบางแคค่ะในข้อหาช่อโกงประชาชนตุ๋นขายกล้องส่องพระนะโดยวันนี้ค่ะทางพลตำรวจตรีนะคะทัศภูมิจารุปลัดผู้บังคับการตำรวจปอสเนี่ยก็ได้สั่งการเนี่ยนะคะให้ตำรวจเนี่ยนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านนะคะที่เป็นบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นบ้านเนี่ยนะคะของโทนบางแคนี่แหละค่ะเซียนพระชื่อดังก็เพื่อจับกุมตัวนะคะหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาค่ะในข้อหาช่อโกงประชาชนเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจเนี่ยเป็นจำนวนมากหลังจากที่ประชาชนเนี่ยนะถูกหลอกให้ซื้อกล้องส่องพระที่ในโทนเนี่ยโฆษณาขายในราคาสูงเลยก็จากการตรวจค้นเนี่ยนะคะทั้ง2ที่เลยค่ะคือทั้งบ้านพักแล้วก็ที่ทำงานเนี่ยก็ไม่พบตัวในโทนบางแคเบื้องต้นก็ทราบว่าออกจากบ้านไปตอน5ทุ่มเที่ยงคืนนะคะของคืนวันที่5สิงหาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวนะคะเพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดีและล่าสุดก็สามารถควบคุมตัวในโทนได้ละก็จับตัวได้ที่บ้านพักแถวย่านบางกลวยแล้วก็นำตัวนะคะไปสอบปากคำที่กองกำกับการ4ของตำรวจปอสยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับการตรวจค้นจับกลุ่มตัวในโทนทองครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังได้มีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายเนี่ยนะคะเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจปอสเนี่ยหลังจากที่เชื่อว่าถูกในโทนทองเนี่ยหลอกขายกล้องส่องพระโดยการกุเรื่องอ้างว่าเป็นกล้องรุ่นพิเศษที่ตัวเองได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วมคอลแลบส์นะคะกับบริษัทเลนส์ชื่อดังระดับโลกนะคะของทางเยอรมันจัดทำโปรเจกต์ระดับโลกเลยเนื่องในโอกาสครบรอบ175ปีนะคะของบริษัทเนี้ยซีสอะไรเนี่ยนะคะซึ่งในโทนเนี่ยก็โฆษณาเลยบอกว่ากล้องเนี่ยมันจะเป็นกล้องรุ่นพิเศษเป็นการผลิตแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นที่จัดทำขึ้นมาเพียง 3,175 ชิ้นแล้วก็มีการอวดอ้างด้วยนะอวดอ้างคุณสมบัตินะคะของตัวเลนส์กล้องค่ะบอกว่ามีความคมชัดจับโฟกัสได้ไวกว่ากล้องส่องพระปกติทั่วไปก็เพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเนี่ยนะคะให้มันสูงเกินจริงนั่นเองก็ได้ว่าก็สร้างกระแสเลยล่ะค่ะสร้างกระแสให้เกิดความต้องการของผู้คนจำนวนมากจนกระทั่งยอดสั่งซื้อเนี่ยโอ้โหพุ่งสูงเกือบ20ล้านบาทและยอดสั่งซื้อ20ล้านบาทเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาในช่วงเวลาไม่กี่วันเลยนะคะที่เปิดจองแม้ว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีราคาขายเริ่มต้นสูงถึงชิ้นละ 15,999 บาทวันนี้เนี่ยเห็นว่าทางโทนบางแคเนี่ยนะคะพอถูกจับปุ๊บเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะนี่ทางด้านของโทนบางแคนะคะมีข่าวกันออกมาว่าให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ขอไม่ให้การใดๆในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนตอนนี้แจ้งข้อหาแล้วนะคะ3ข้อหาด้วยกันคือช่อโกงช่อโกงประชาชนแล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะคือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและจากนั้นก็นำตัว

0: ไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็สอบปากคำตามขั้นตอนส่วนการประกันตัวก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็อยู่ในอำนาจการพิจารณาของผู้กำกับการ4กองบังคับการตำรวจปอสแล้วก็ว่ากันว่าจากการตรวจสอบนะคะเส้นทางทางด้านการเงินแล้วก็พยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ตำรวจยังไม่พบนะคะว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยชี้เป้าไปที่ตัวของในทนเพียงคนเดียวคือยังไม่พบผู้ร่วมขบวนการรายอื่นส่วนรายละเอียดนะคะเงินหมุนเวียนในบัญชีก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะเนื่องจากว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับการสืบสวนในคดีอื่นนะคะเอาล่ะมาต่อกันกับเรื่องของทูตทหารจีนวันนี้นะคะก็ไปที่กรมข่าวทหารบกค่ะไปพบนะคะกับพลโทธีรนันท์นันทกว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกนะคะก็เป็นการพบระหว่างผู้ช่วยทูตทหารของจีนนะคะประจำประเทศไทยพร้อมคณะนะคะที่พบกับทางเจ้ากรมข่าวทหารบกก็ว่ากันว่าไปเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของการส่งอาวุธนะคะไปที่กัมพูชานั่นเองโดยนะคะมีรายงานกันออกมาแล้วค่ะว่าทางผู้ช่วยทูตทหารนะคะของจีนเนี่ยประจำประเทศไทยได้กล่าวแสดงความห่วงใยค่ะกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาได้บอกว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันมาอย่างยาวนานการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติเป็นสิ่งที่ควรยึดถือและพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะก็มีการบอกเอาไว้ว่าไทยกับจีนเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันและฝ่ายจีนเองก็มีความโปร่งใสและจริงใจกับไทยโดยจีนเนี่ยนะคะเน้นย้ำเลยค่ะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะเกี่ยวกับการส่งมอบอาวุธเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาและแถมนะคุณผู้ฟังทางจีนเนี่ยเขายังยืนยันอีกด้วยว่าเขาเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยโดยแจ้งค่ะว่าได้กำชับถึงแนวทางการใช้ยุทโธปกรณ์กับกัมพูชาไปแล้วว่าไม่ให้มีการนำมาใช้ในพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเด็ดขาดนี่เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งว่ากันว่าเรื่องนี้ก็โอ้โหเคลียร์ใจกันมาหลายหนแล้วเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็รอดูนะคะกับสิ่งที่จีนเนี่ยได้ออกมาเน้นย้ำหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะคะกับทางกัมพูชาเนี่ยเมื่อมีการส่งมอบอาวุธกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของศาลอุทธรณ์ภาค4เนี่ยนะคะที่มีคำพิพากษาตัดสินให้มีการเลือกตั้งนายกอบจที่ขอนแก่นใหม่นะคะแทนคุณวัฒนาช่างเหลาหลังจากที่กกต.มีมติยื่นคำร้องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่จากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำการอันอาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะจากคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่มีกันออกมาในวันนี้ค่ะคงจะว่ากันได้เท่านี้แหละคุณผู้ฟังคะก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เป็นข่าวประเด็นสำคัญสำคัญที่น่าสนใจนะคะสำหรับในวันนี้นะคะรอบวันที่ผ่านมาเนี่ยล่ะก็เอามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของชั่วโมงข่าว Exclusive ลากันไปเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้รอดูกันว่าคุณเล็กวาสนานานร่วมจะกลับมาหรือเปล่าจะเข้าสายไหมพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟ ฟัง Marketing News

ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์แถลงสรุปผลบินออนไลน์ย้ำเป้าหมายไทยอยากเห็นสันติภาพในเมียนมาหวังผู้แทนพิเศษอาเซียนพบอองซานซูจีนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภาพรวมการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีเมียนมาภายหลังได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเป็นการเยือนในระดับประธานาธิบดีครั้งแรกในรอบ8ปีตนคิดว่าการเยือนมีความสำคัญเพราะไทยและเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันถึง 2,400 กิโลเมตรมีความเชื่อมโยงทั้งด้านมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและระดับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการเดินทางเยือนในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเมียนมาที่กำลังก้าวไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพาประเทศสู่ความก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาในระดับทวิภาคีมีประเด็นต่างๆจะต้องพูดคุยกับเมียนมาทุกวันทางด้านความมั่นคงทางชายแดนที่จะต้องมีการร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษในแม่น้ำและไทยยังให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการค้าขายชายแดนบริเวณด่านแม่สอดและเมียวดีส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเมียนมาสู่ภูมิภาคนั้นไทยได้เน้นย้ำเรื่องการพาเมียนมากลับสู่อาเซียนไทยอยากเห็นเมียนมามีสันติภาพและเสถียรภาพประชาชนมีความสุขรวมถึงประเด็นนางอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่อาเซียนให้ความสำคัญและประเทศไทยให้ความสำคัญด้วยโฆษกทบย้ำชายแดนไทยกัมพูชายังปกติเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะยื่นเรื่องไปที่องค์การสหประชาชาติให้รับรองบันทึกความเข้าใจ 2,543 และแผนที่ 1:200,000 ว่าขณะนี้ในพื้นที่บริเวณชายแดนยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมงานหลักคือการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่ไม่ได้การมีการใช้อาวุธสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารบกเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเสริมที่มั่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดสถานการณ์กำลังพลก็ต้องมีเครื่องป้องกันในระดับหนึ่งรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบางพื้นที่และดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลโดยทุกภารกิจให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุดโดยทางหน่วยยังคงเคร่งครัดและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดสำหรับภาพรวมโดยทั่วไปหากเป็นเรื่องของฝั่งกัมพูชาจะเน้นหนักในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร2ในสนามรบที่สำคัญคือการใช้กำลังทหารและข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงหน่วยปฏิบัติของกองทัพบกจะตอบโต้ทุกประเด็นอยู่แล้วทางนี้ไม่กังวลฝ่ายกัมพูชาอาจสร้างสถานการณ์ยั่วยุขึ้นมาเพราะไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายอยู่แล้วฝ่ายกัมพูชาเดินสนามการสื่อสารมาโดยตลอดล่าสุดก็ผ่านผู้แทนพิเศษของ UN ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกก็ตอบโต้การใช้สนามของการสื่อสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศถือว่าไม่กังวลเพราะเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วโทนบังแคฝืนยิ้มหลังถูกคุมตัวเข้าบชก.จะตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยิ่งถูกตรวจสอบยิ่งสง่างามยืนยันไม่ได้หนีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ได้พาในทนทองสุกแก่นหรือทนบางแคเซียนพระชื่อดังนำค้น2จุดคือบ้านพักของในทนบางแคที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอีกที่คือบริษัทพลักเครื่องของในทนบางแคซึ่งตั้งอยู่ภายในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีต่อมาทนบังแคถูกเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจควบคุมตัวเข้ามาสอบปากคำโดยทนบังแคสวมเฝือกที่แขนซ้ายและพยายามฝืนยิ้มตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ายิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามยินดีเข้าสู่กระบวนการและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมยืนยันว่าไม่เคยหนีทางนี้คาดว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำในทนตลอดทั้งคืนนี้ก่อนจะพา

0: ไปคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาณอาคารศูนย์รับแจ้งความก่อนจะพาตัวไปฝากขังศาลอาญาวันพรุ่งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับผลสำรวจพบคนไทยค่าใช้จ่ายวันแม่สูงสุดในรอบ7ปีแต่ยังระวังการใช้จ่ายศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวันแม่ปี2569คาดว่าจะมีเงินสะพัดสูงถึง 11,139 ถึง 11,400 ล้านบาทมูลค่าที่สูงสุดในรอบ7ปีแต่ขยายตัวเพียง 0.7% เท่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของขวัญยอดนิยมมีทั้งพวงมาลัยหรือดอกไม้สลากกินแบ่งรัฐบาลเงินสดและทองนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้การใช้จ่ายเติบโตวันแม่12สิงหาคมนี้มีอัตราต่ำส่วนหนึ่งมาจากวันแม่ปีนี้ตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์ทำให้แผนการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดลดลงอย่างมากและผลสำรวจเมื่อสอบถามงบประมาณการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เทียบกับปีก่อนพบว่า 54.3% ระบุว่าจะใช้จ่ายไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ 23% จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 22.7% จะลดการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมยอดนิยมในช่วงวันแม่ยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารคิดเป็น 52.1% รองลงมาคือพาแม่ไปทำบุญ 36.6% และพาแม่ไปทำกิจกรรมอื่นนอกบ้าน 33.1% ฮูตีอ้างยิงเรือน้ำมันซาอุกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีเรือขนส่งน้ำมันเดซี่ของซาอุดิอาระเบียในอ่าวเอเดนจนต้องแล่นกลับซึ่งเป็นการโจมตีเรือน้ำมันซาอุดิอาระเบียลำที่2ในรอบวันต่อเนื่องจากการโจมตีในทะเลแดงตอนเหนือโดยระบุว่าเป็นไปตามนโยบายปิดล้อมทางทะเลเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียปิดล้อมพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีทางกลุ่มเตือนว่าจะยึดมาตรการขัดขวางเรือน้ำมันซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกการปิดล้อมเยเมนท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2014ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
10: พี่โอหนูชอบพี
9: ่ยูชอบไอเหรอ
10: ชอบมากพี่โอ
9: ยูชอบไอจริงๆนะ
11: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ

0: ชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
1: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ฉบับปิดประกาศ90วันผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึง9พฤศจิกายน2569โดยยื่นคำร้องได้ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองสำนักงานเขต50เขตกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรายละเอียดสอบถามได้ที่0613879123
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
6: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุญรมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: พบกันช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมวันนี้นะครับ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แต่ข่าวใหญ่ที่จากรายงานเบื้องต้นซะก่อนเนี่ยเด้งนะเรื่องของเสือโคร่งนะครับที่ไปขย้ำหรือไปกัดค
8: อ
7: คุณสักรินวิชาจารย์หรือที่เพื่อนๆเรียกว่าครูพี่หนึ่งนะครับครูพี่หนึ่งที่ว่านี้เป็นพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับที่เสือกัดไปเสียชีวิตนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับที่บริเวณลำห้วยทับเถลาที่อำเภอลานสักอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่นะครับเบ่งรายงานล่าสุดยืนยันออกมานะครับว่าระบุตัวตนของเสือโคร่งผ่านข้อมูลกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติครับในพื้นที่จุดที่พบร่างของอาจารย์พี่หนึ่งครับโดยพฤติการของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วก็จะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ล่าได้ครับซึ่งจากข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานบอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งซึ่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอภิญญาที่ผมจำได้แล้วเด้งนะ
8: ค
7: ืออภิญญาอายุ8ปีนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับมีลูกไงเด้งลูกนะครับท้องโยแล้วก็สุดท้ายย้วยออกมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาติดตั้งกล้องวงจรปิดอ่ะนะครับให้คนดูแบบเรียลไทม์เลยเด้งนะน่ารักนะเหมือนแมวนะโอ้ปรากฏว่าเป็นไงครับ
8: คือเสือใช่ไหมอภิญญาเน
7: ี่
8: ย
7: ชื่อเขาตั้งชื่อให้เป็นชื่ออภิญญาชื่อเสือเด้งนะอภิญญาอายุ8ปีแล้วก็ลูก3ตัวครับเป็นครอกที่2อายุประมาณสัก1ปี6เดือนโดยครอบครัวเสือนี้นะครับใช้เส้นทางนี้เป็นประจำครับซึ่งในเคสนี้จากการตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติแล้วเป็นตัวลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวครับอ๋อลูกของอภิญญานั่นเองครับ

0: แล้วก็แม่เสือโคร่งอภิญญานี่กลับมายังบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวว่างั้นเด้งนะแล้วก็ในวันเกิดเหตุนะครับเสือโคร่งตัวดังกล่าวนี้เดินผ่านที่บริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ครับซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อครับ
1: อ๋
0: อเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติที
1: ่
0: ลักษณะเป็นแนวยาว
1: คือนอนราบ
0: โอ้เป็นความรู้นะครับฟังเอาไว้เป็นความรู้

0: เมินพฤติกรรมของลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุเลือกเสือโคร่ง1ปี6เดือนเนี่ย อยู่ในช่วงการเรียนรู้เป็นเด็กกระเด้งเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อครับแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเลือกลูกเสือโคร่งดังกล่าวนี้เป็นเสือที่อยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความบังเอิญเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับของเสือจะไม่เข้าใกล้ภายใต้ร่มเงาของอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของคนก็จะหนีทันทีครับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำนะครับเรื่องของการระมัดระวังของเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการเปิดโอกาสให้เสือได้เข้ามาทำร้ายรวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมของสถานที
1: ่
0: เพิ่มแสงสว่างส่องสว่างและก็การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เปิดโล่งเพิ่มระยะการมองเห็นแล้วก็ปรับพฤติกรรมการอยู่บริเวณรอบบ้านพักไม่อยู่ในพื้นที่เปิดโล่งกับเด้งเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะกรณีที่จะว่าเข้าข่ายเป็นเสือกินคนหรือ ถ้าเป็นอย่างนี้เด้งมันต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้ครับอันนี้เป็นความรู้นะครับ
1: ค
0: ือหนึ่งมันเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอครับสองครับนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อเลยนะทั้งนี้ครับขั้นตอนการดำเนินการเริ่มปฏิบัติการติดตั้งกล้องดักภาพอัตโนมัติรอบอาณาเขตบริเวณนี้ตั้งแต่เป็นต้นไปนะครับตั้งจำนวนประมาณสัก15จุดครับครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพถ่ายอัตโนมัติจำนวน2วันเด้งนะนี่เป็นล่าสุดนะครับ
1: ก็เนี่ยคิดถูกแล้วเนาะที่ปิดไปเลยนะเพื่อความปลอดภัยอ่ะเขาปิดห้วยขาแข้งเลย
0: นี่น้องนีราชาหลิมสมบูรณ์ที่เป็นพิธีกรข่าวคู่กับผมนะครับในการคุยขมงบ่ายสามโมงนะอาทิตย์ที่แล้วน้องไปนอนไปนอนที่บริเวณที่เกิดเหตุเลยว่
1: าอ
0: ย่างน
1: ั
0: ้นแล้วน้องบอกว่าตอนนี้คนไปนอนเต็มไปหมดเลยไปกลางเต็นท์นอนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สวยแล้วก็ธุรกิจเอกชนเด้งนะไปสร้างรีสอร์ทแล้วก็ประเภทที่ว่ากลางเต็นท์นอนเนี่ยเพราะฉะนั้น
1: ตอนนี้คนไทยกำลังฮิตด้วย
0: นั่นแหละครับไม่รู้หรือยินไม่รู้จะกลายเป็นเหยื่ออีกหรือเปล่านี่ผมว่าอันตรายนะ
1: ก็นี่ไงเขาถึงปิดไง
0: เ
1: ขาปิดแล้ว
0: ปิดหมดแล้วใช่ไหม
1: เขาปิดแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุปกติอะพี่สวิตครั้งนี้ครั้งที่สองนะครั้งที่สองครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
0: อ๋อเหรอผมนึกว่าเป็นครั้งแรกนะ
1: ไม่ครั้งนี้ครั้งที่สอง
0: ครั้งที่แรกมันยังไงอะเด้งจำไม่ได้แล้ว
1: ครั้งที่สองไม่แต่กำลังจะบอกว่าคือคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาโพสต์ข้อความเลยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยถือว่าเป็นกรณีที่อันตรายอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าเสือที่มันทำร้ายมนุษย์ถึงขนาดล่ามนุษย์ไปกินเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและพฤติกรรมเนี้ยจะทำให้เสือโดยเฉพาะเสือตัวที่ล่าเจ้าหน้าที่ไปกินเนี่ยเป็นเสือที่อันตรายคืออันตรายหมายถึงตัวเจ้าหน้าที่นะคะที่ลาดตระเวนแล้วก็อยู่ประจำหน่วยและผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตป่าเนี่ยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนักวิจัยและอีกหลายๆคนนะคะที่เข้าไปในเขตชั้นในเพราะฉะนั้นการพิสูจน์นะคะเสือตัวที่เข้ามาล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีความจำเป็นนะคะต้องให้รู้ตัวค่ะว่ามันเป็นเสือตัวไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่ป่าเนี่ยตะวันตกเนี่ยมันจะมีข่าวเรื่องของเสือโคร่งเนี่ยล่าพระสงฆ์ค่ะที่เข้าไปเดินอยู่ในเขตป่าลึกเพราะว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเนี่ยคือมันจะเหมือนอะไรเหมือนมันอยู่ภายใต้ห่วงโซ่อาหารน
0: ะ
1: มนุษย์เนี่ยมันอยู่ในห่วงโซ่อาหารเนี่ยเพราะนั้นพฤติกรรมของเสือโคร่งเนี่ยจึงถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านคุณชัยวัฒน์ก็บอกเลยนะบอกว่าไอ้การสั่งการของอธิบดีเนี่ยในเรื่องของมาตรการการตรวจสอบการปกป้องคุ้มครองทั้งมนุษย์และเสือโคร่งมาตรการการตรวจสอบคุ้มครองปกป้องเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องเลย
0: ครับ
1: คือเนี่ยคือให้รู้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคือตัวไหนเป็นตัวที่ทำเนี่ยแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมเจ้าหน้าที่
0: ร
1: ู
0: ้แล้ว
1: อย่างที่บอกไปนะครับตัวไหนทำ
0: เสือเด็กเสือเด็กกระเด้งนะแต่ตอนนี้ชาวบ้านกำลังผวานะครับเด้งเนื่องจากว่าเสือมันเยอะใช่ไห
1: ม
0: เมื่อสักครู่นะครับรายการโทรทัศน์คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ
1: ์
0: มาออกรายการกับผมมาเด้งปรากฏว่าท่านก็เล่าให้ฟังนะโอ
1: ้
0: โหเสือมันเยอะผมนะครับไปกับท่านชาดาชัยเศรษฐ์นะครับนั่งรถโฟร์วีลเข้าไปนะครับก็คือว่าไปห้วยขาแข้งเนี้ย
1: เขตพื้นที่เลย
0: เขตพื้นที่เลยบอกว่าขับรถไปนะครับกลางคืนด้วยโอ้เดี๋ยวก็ตาส่องมาแล้วเด้งนะเห็นเลยครับตาสองตานะครับส่องมาเนี่ยแล้วมันจะได้กลิ่นมาก่อนได้กลิ่นแบบลักษณะว่ากลิ่นเสือสับสาบ
1: กลิ่นสาบ
0: กลิ่นสาบแล้วก็จะมีเสียงนะครับเหมือนแมวเนี่ยเหมือนแมวว่าขู่ได้ไงแต่เสือเนี่ยครับจะกลัวคนนะแต่อย่างว่านะครับกรณีของครูพี่หนึ่งนะครับท่านก็นอนนะอันนี้รถไปด้วยอย่างนี้ได้เนี
1: ่
0: ยแต่มันก็เกิดความคุ้นเคยนะท่านบอกว่าไปทีไรเจอทุกทีว่าอย่างนั้นสมบูรณ์จริงๆห้วยขาแข้งนี่นะสมบูรณ์ด้วยเสือโคร่งครับอย่างไรก็ตามนะครับเสือก็คือว่าสัตว์หน้าขนครับถึงแม้ว่าคนเนี่ยอย่างครูพี่หนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อก่อนนี้โทรศัพท์คุยกับภรรยาแล้วก็ส่งรูปไปภรรยาดูทางไลน์เด้งนะ จนภรรยาต้องเตือน

0: นะครับว่าพบเห็นเสืออยู่ใกล้กันเลยหน้าตาดีดีน่ารักถ่ายรูปมาส่งให้เมียดูนะครับนี่เมียก็เตือนอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นคนที่เข้าใจเสือ นะครับเป็นคนที่รู้พฤติกรรมเสือเสร็จสุดท้ายต้องตายเพราะเสือเพราะฉะนั้นชาวบ้านนะครับตอนนี้โอ้โหอย่างที่ตำบลระบำอำเภอลานสากระเด้งน
1: ะ
0: บ้านติดกับรั้วเขตแดนในพื้นที่ห้วยขาแข้งนะครับไม่กี่เมตรนะครับตั้งแต่ทราบข่าวมานี้นอนไม่หลับประเด้งหลับตื่นๆนะครับหากนอนก็ในช่วงค่อนแจ้งเลยนี่ภาษาชาวบ้านนะค่อนแจ้งค่อนแจ้ง
1: คือ
0: ครับอ้าวก่อนรุ่งรุ่งรุ่งประมาณสักตีสี่ตีสามตีสี่ค่อนแจ้ง
1: ก่อนจะสว่าง
0: ก่อนสว่างนะครับภาษาบ้านนอกอะเด้งเนี่ยค่อนแจ้ง
1: คนโบราณตรงๆไม่ได้ไง
0: ค่อนสีแจ้งภาษาอีสานอีสานปรากฏว่าเป็นไงครับหลับตื่นตื่นเด้งนะเนื่องจากกลางคืนนะครับหมาเห่าว่าอย่างนั้นก็ทำให้คิดไปต่างๆนานานะครับว่าจะเป็นเสือหรือเป็นช้างเพราะฉะนั้นวิธีการเลยครับท่านบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เคยเห็นเท้าของเสือนะครับเดินออกมาอยู่จากรอยครับผ่านมาหลังบ้านเลยนะแล้วก็พอมาไงครับพอล่าสุดมาเป็นข่าวอย่างนี้เด้งวิธีการป้องกันเลยครับชาวบ้านเขาเอาไงครับเอาสังกะสีนะครับมาแปะเป็นฝาบ้านเด้งปิดล้อมให้มิดชิดทั้งหมดเลยแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นเด้งนะถ้าเสือมันเข้ามาจากป่านะครับมาทำร้ายอย่างร้ายอย่างไรนะครับมันก็ต้องเข้ามาในมันก็ต้องกระโจนเข้ามาแล้วถ้ามันกระโจนเข้ามานะครับมันก็ต้องผ่านสังกะสีเพราะฉะนั้นกระโจนคล่อมเข้ามาสังกะสีดังเนี่ยตัวคนตื่นแล้วก็เอาตัวรอดไปก่อนแล้วเด้งว่างั้นนะนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านครับเด้งภูมิปัญญาชาวบ้านเอาสังกะสีมาแปะ
1: แต่ว่านี่นะพฤติกรรมของเสือเนี่ยนะอย่างคุณชัยวัฒน์เนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าปล่อยไอ้กรณีเนี่ยให้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นครั้งต่อไปต่อไปนี้เนี่ยนะไอ้การไล่ล่าของเสือโคร่งเนี่ยมันจะไม่เป็นการไล่ล่าเสือโคร่งตัวเดียวแล้วทีนี้มันจะเป็นฝูง
0: ครับมาเลยมันจะเอาคืนเลยเด้ง
1: คือบอกว่านี่นะไอ้การไล่ล่ามนุษย์เป็นเหยื่อเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นฝูงของเสือโคร่งที่มันจะร่วมกันล่าและมันจะเป็นพฤติกรรมการล่าแบบเป็นฝูงและจะมีพฤติกรรมการล่ามนุษย์ของเสือโคร่งแบบขยายวงกว้างออกไปกับเสือโคร่งตัวอื่นอันนี้แหละทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไปสเต็ปเนี้ยคือน่ากลัวแล้วนะ
0: นะครับจะเป็นเสือสิ้นลายได้ไหมแบบนี้คงจะไม่ได้นะครับเสือโหยก็ไม่ได้นะครับเสือหิวใช่เด้งนะนะครับสุดท้ายจะเป็นเสือร้องไห้หรือไม่รู้จะเป็นเสือใบหรือไม่ทราบเสือ11ตัวหรือไม่รู้เอา
1: ไปสิไปต่อสิ
0: เดี๋ยวเอาตาโอ้ไปเรื่องของเสือสยามเลยแน่ๆไปชลบุรีหน่อยเด้งนะ
1: เ
0: ด้งไปเห็นพื้นที่นะครับพื้นที่อำเภอห้วยใหญ่อ่ะสภ.ห้วยใหญ่นะครับที่คุณแม่ของไดอาน่าแล้วก็คุณแม่ของโรอะไรนะครับ
1: สองพี่น้องชาว
0: สองพี่น้องชาวรัสเซียนี่นะเห็นเด้งเห็นคุณแม่ไหมคุณแม่ก็สวยๆนะ
1: ไม่เห็น
0: คุณแม่สวยมากเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้แจ้งข่าวตั้งแต่เมื่อวานเราก็รายงานไปแล้วนะครับบอกว่า10นาฬิกาครับคุณแม่นั้นก็ขอเชิญชวนนะครับว่าคนที่อยากจะไปไว้อาลัยสำหรับโรมันแล้วก็ไดอาน่าครับลูกชายแล้วก็ลูกสาวนี่นะก็จัดพิธีนะครับก็คือว่าผมมารู้ทีหลังอ่ะเด้งนะจัดพิธีทางสงฆ์ครับเพราะอะไรครับคุณแม่เนี่ยหลังจากที่ว่ามาจากประเทศรัสเซียแล้วกลับมาอยู่มาปักหลักที่ประเทศไทยแล้วเด้งเนี่ยเอาลูกมาด้วยเนี่ยนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับปรากฏว่านับถือศาสนาพุทธเด้ง
1: อ๋อเหรอ
0: เออนับถือศาสนาพุทธแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์จ่อยนะครับวัดสามัคคีบรรพตเนี่ยที่อำเภอบางละมุงนะครับไปเป็นประธานพระก็เก้ารูปเด้งก็ไปสวดนะครับเพื่อที่จะว่าส่งดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์เด้งตรงนั้นเลยแล้วเรื่องของความเชื่อทางตะวันตกนะครับก็ยังมีนั่นก็คือว่ามีการนำดอกไม้นะครับดอกกุหลาบสีขาวดอกสารพัดนะครับที่เป็นดอกไม้ต่างประเทศสวยๆแล้วเด้งนะไปวางคุณแม่ใจสลายตรงที่บอกว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู่สำหรับผู้ที่ไปร่วมงานเด้งคือเอาถ้วยกาแฟครับเอาใส่กาแฟดำมาเด้งนะไปวางให้ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวนะครับไดอาน่านี่ชอบดื่มกาแฟนะครับคิดว่าอ้าวลูกจากไปแล้วลูกไปอยู่ในสวงสวรรค์หรือเปล่าแม่ลูกก็ขอให้ลูกมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2รวมทั้งนะครับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่เกิดเหตุแล้วก็พี่น้องประชาชนเด้งนะปรากฏว่าไปเยอะแล้วผมเห็นภาพนะครับก็คือว่ากอดกันร้องไห้โอ้พี่ชายครับพี่ชายของแม่คุณแม่นะครับเป็นกำลังใจสำคัญเลยให้กับคุณแม่ที่บอกว่ายืนอยู่ด้วยลำแก้งของตัวเองให้ได้เพราะว่าลูกสองคนตายในประเทศไทยแต่คุณแม่

0: แม่ก็ยังบอกนี่นะแต่ขอบคุณคนไทยนะเด้งโอ้ผมซาบซึ้งมากเลยนะขอบคุณคนไทยที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยนะครับที่พิสูจน์จนได้ข้อเท็จจริงว่าได้ฆาตกรในป๋องเด้งนะไม่พูดถึงในป๋องเลยนะคุณแม่เด้งนะแต่ขอบคุณคนไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยขอบคุณประเทศไทยที่มีน้ำใจให้แบบว่ามีความสุขอยู่ได้ตอนนี
1: ้
0: เพราะว่าน้ำใจคนไทยแต่ในอนาคตไม่รู้จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปหรือเปล่านั้นอันนั้นยังไม่ทราบ
1: มีชีวิตอยู่คนเดียวเลยใช่ไหม
0: อยู่ก็อยู่คนเดียวเด้งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
1: ลำบากเลยเนาะ
0: เออผมว่านะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่หรือใครก็มีสตุ้งสตางค์นะเด้งนะผมไปดูแลจิตใจเขาเถอะครับมันนะเราเป็นคนไทยนะเด้งนะเพราะว่าโอ้โหน่าเห็นใจครับ
1: นี่เมื่อกี้พี่สุวิทย์ถามนะว่าเรื่องเสือ ที่บอกว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกอ่ะว่าเด้งจำได้แต่ว่าเนี่ยมันเป็นเคสที่สองแต่จำไม่ได้ว่าเคสแรกเนี่ยมันคืออะไร
0: อ
1: ันนี้เด้งไปเปิดดูละ
0: เป็นความรู้เด้งเล่าให้ฟังหน่อย
1: เคสแรกสมัยรัชกาลที่5เลยค่ะ
0: โอ้
1: เออค่ะสมัยรัชกาลที่5เลยเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นเสือกินคนเลยนะ
0: ดงเสืออย่างเงี้ยนะ
1: ที่ชุมพรไอ้เป๋ไอ้เป๋เขาบอกเป็นเสือโคร่งกินคนเหตุการณ์เนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เป๋ของชุมพรเนี่ยตั้งแต่ปี2433เลยคือสมัยที
0: ่
1: กรมพญาดำรงเนี่ยท่านส่งบันทึกเอาไว้ในหนังสือ
0: ครับ
1: เสือโคร่งมันจะมีเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์คือขาเป๋มันจะออกอาละวาดไล่ล่าแล้วก็คร่าชีวิตชาวบ้านในแถบเมืองชุมพรน่ะตายไปถึง14ศพ
0: โอ้โห
1: คือสร้างความหวาดกลัวไปทั่วเลยในเมืองใต้เนี
0: ่
1: ยแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านรายนึงเนี่ยเผอิญคือปะหน้ากันพอดีในป่
0: า
1: ระยะกระชั้นชิดอ่ะ
0: แล้วยังไง
1: แล้วพอตกใจไงด้วยความเจอกันแบบนั้นปะหน้ากันแบบตกใจก็
0: น
1: อนเลย
0: สู้เลย
1: ลั่นไกปืนเลยยิงเลย
0: นี่
1: ก็เลยทำให้ไอ้เป๋เนี่ยตายแล้วเขาสร้างเนี่ยไปขายทำยาตามความเชื่อโบราณ
0: อ
1: ่ะเสือนั่นแหละก็ถูกขายไปให้กับพ่อค้าชาวจีนนั่นแหละเป็นเคสแรกคิดดูสิตั้งแต่ปี2433อ่ะแล้วมาครั้งเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญมากเลย
0: นะ
1: 2569ว่ากี่ปีมาแล้วอ่ะเป็น100ปีอ่ะ
0: นะโอ้ครับ
1: บอกว่า100กว่าปีด้วย
0: ครับนะครับที่บอกว่าจับเสือมือเปล่าไม่ต้องลงทุนใช้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะก็คือว่าสู้เลยครับเจ้งนะใช้ปืนยิงเลยนะครับจะเป็นแบบว่าคูเหร
1: อ
0: เขียนเสือให้วัวกลัวก็ไม่ใช่นะเด้งนะครับสำนวนเสือมันมีเยอะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอย่างเงี้ยอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยนะโอ้นะครับนี่พูดถึงเสือมันก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังเยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะเป็นที่สุดคื
1: ออะไร
0: เสือนอนกินครับ
1: คืออะไร
0: เสือนอนกินเห็นที่เขาพูดนะเด้งนะคือนะครับนี่นะเสือนอนกินคือได้เงินหรือกำไรก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องเหนื่อยเลย
1: อ
0: ย่างเช่นพวกหากินกับงบประมาณเนี่ยเด้งหรือทุจริตอย่างนี้เด้ง
1: แล้วอยากเหรออยากเป็นเหรออ
0: ๋อแต่งั้นไม่อยากเป็นแล้วทั้งนั้นโอ้ลืม
1: นี่พอพูดถึงฮารุนดีกว่าเพราะฮารุนเนี่ยล่ากลับมาแล้วแล้วก็เริ่มจะแบบมีการบอกกันคร่าวๆอ่ะเบื้องต้นว่าเสียชีวิตเพราะอะไรคือมันเป็นความปกติจากหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะยังไม่ได้แบบเป็นทางการนะคะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่แต่ดูเหมือนว่าพี่ชายเขาจะติดใจมากติดใจว่าอยากให้ดูเรื่องของสารพิษในร่างกายว่าตกลงเนี่ยมันมีสารพิษอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เอาเป็นว่านะศพของฮารุเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นนะคะจะมีกำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลเนี่ย3วันค่ะที่บ้านก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพนะคะที่วัดรังสีชัชวาลที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยค่ะญาติพี่น้องของฮารุเนี่ยนะเขาก็พากันจัดเตรียมสถานที่นะมีการจัดเตรียมแบบกางต้งกางเต็นท
0: ์
1: มีตั้งโรงทานด้วยนะจากบรรดาเพื่อนบ้านแล้วก็บรรดา FC ค่ะซึ่งแฟนคลับนะในต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงยูทูบเบอร์หลายสำนักเลยเขาก็เตรียมที่จะรายงานความเคลื่อนไหวของงานนะคะในขณะที่คุณย่าของฮารุนั่นนะคะแม้ว่าจะมีใบหน้ายิ้มแย้มนะแล้วก็พูดคุยทักทายกับบรรดานักข่าวกับบรรดาญาติๆแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่เดินทางไปให้กำลังใจแต่ก็จะเห็นอาการได้ชัดเลยว่าดูแบบอิดโรยอ่ะซึ่งทางทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลนะคะก็เข้าไปดูแลสุขภาพปลอบขวัญอะไรเงี้ยอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะก็ ตอนนี้เดี๋ยวก็คงต้องรอดูนะตอนช่วงพิธีศพอีกทีนึงอะเนาะ
0: ใช่นะครับ
1: ป่านนี้ก็คงเนี่ยมีแล้วเน
0: าะแต่คุณแม่คุณย่านะครับดูหน้าตาแจ่มใสขึ้นคุณย่าส่งกระเด้งน
1: ะ
0: เพราะว่าอะไรครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับร่างของหลานชายก็

0: กลับมาแล้วแต่ประเด็นหนึ่งนะครับที่คนสนใจเยอะก็คือว่าเด็กอัฟกานิสถานนะครับชื่อนาตาชาเองนะ
1: ใช
0: ่ๆๆโอ้หน้าตาดีนะครับคนนี้นะที่ฮลุนเคยไปที่ประเทศนี้แล้วก็ไปทำความรู้จักแล้วก็พาไปเที่ยวนะเด้งนะน
1: ะ
0: สุดท้ายนะครับพันลุนยังบอกเลยว่าโอ้ถ้าผมมีเงินมีทองนะครับอยากจะช่วยเด็กคนนี้เหลือเกินนะครับให้ไปเรียนแพทย์อะไรก็ได้นี่น
1: ะ
0: โอ้โหปรากฏว่าฮันลุนนะครับกระแสแรงมากคุณหมอไทยคนนึงนะครับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประกาศตามหาเลยในที่สุดตามหาเจอแล้วตอนนี้เด้งน้องนะครับคือน้องชื่อนาตาชานี่ครับก็คือว่าไปประสบอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ฟกช้ำหน่อยตาปิดๆตาบวมๆอยู
1: ่
0: ผมเห็นภาพแล้ว
1: ตอนแรกก็งง
0: ๆ
1: ว่าเป็ดเขาเป็นอะไรอ๋อประสบอุบัติเหตุ
0: แล้วน้องก็บอกว่าโอ้เพิ่งรู้ข่าวเสียใจมากเลยเพราะว่าน้องอยู่ไกลมากครับอาการมิสานนะครับก็ว่าติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่
1: ม
0: ีแต่คนไทยแล้วก็คนทำงานดูเองอยู่ที่นั่นหาจนเจอครับสุดท้ายนะครับคนที่บอกว่าจะขอช่วยคือคนไทยอยู่ประเทศอเมริกาก็บอกกันนะครับว่าถ้าน้องคนนี้อยากจะเรียนแพทย์แล้วเรียนสอบได้เดี๋ยวจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยโอ้โหนี่นะ
1: คือคนนะตามติดกันแม้กระทั่งนะรถเคลื่อนศพหมายเลขอะไร
0: อันพาดกันเด้ง
1: คุณย่าซื้อลอตเตอรี่หมายเลขอะไรคือดูเลขทุกอย่าง
0: บ้านเลขที่ของอรุณบ้านคุณย่าเครื่องบินนะครับเที่ยวบินที่มาจากประเทศ
1: คือแบบสนใจมากตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ
0: อ้าวไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องหัวนะครับใครแข่งพี่ไทยไม่ได้เด็ดขาดครับ
1: ดูประเภทนี้ได้ไงดูทุกเลขเลยคือราคาหลุนมาก
0: ไม่ยังจะรวยขนาดไหนล่ะครับกอสลากันเด้งนะ
1: สุด
0: อ้าวแต
1: ่
0: ถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24

0: ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ 17 นาฬิกา 37 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะก็จะมีเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
6: ครับ
5: โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้ลงพื้นที่สำนักงานเขตบึงกลุ่มนะคะในกรุงเทพเนี่ยแหละนะคะเมื่อช่วงเห็นบอกว่าอ๋อจะลงวันพรุ่งนี
6: ้
5: มาบอกกันล่วงหน้าแต่วันพรุ่งนี้เขาจะลงต
6: ั
5: ้งแต่เช้าเลยนะคะ8โมงเช้าเนี่ยจนถึงเที่ยงค่ะก็สำหรับนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะลงไปเนี่ยก็คือคุณทรงศักดิ์สายเชื้อนั่นเองนะคะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะพร้อมกับผู้บริหารแล้วก็การลงไปพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยจะไปเปิดเวทีนะคะเพื่อรับฟังความคิดเห็นค่ะจากผู้นำชุมชนเขตบึงกลุ่มแล้วก็จะได้นำเอารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เนี่ยออกไปให้บริการด้วยเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายและก็รับเรื่องร้องเรียนตลอดไปถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆนะคะแล้วก็จะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะเชิญชวนเลยประชาชนในเขตบึงกลุ่มแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยรวมไปถึงผู้ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายหรือว่าร้องเรียนสามารถไปร่วมกิจกรรมได้เลยค่ะตามวันเวลาที่บอกไปนั่นแหละ8โมงเช้าถึงเที่ยงพรุ่งนี้นะคะก็ไปกันที่สำนักงานเขตบึงกลุ่มได้และนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยยังมีช่องทางร้องเรียนอีกหลายช่องทางนะคะก็คือสายด่วน1676โทรฟรีเลยค่ะทั่วประเทศแล้วก็สามารถร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินและผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ www.ombudsmango.th แล้วก็ติดตามข่าวสารได้นะคะที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok แล้วก็ LINE ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเป็นข่าวดีๆเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะแล้วก็มาที่คุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความผ่านช่องทาง LINE มาพูดคุยกับเราคุณมยุรีค่ะนี่คุณมยุรีเขาก็ทักทายท่านผอ.มาแล้วก็เด้งด้วยก็เข้าส่งมาสวัสดีแล้วก็มาที่คุณซีคุณซีส่งอะไรมาเนี่ย YouTube อ๋อเรื่องปิดป่าล่าเสือโคร่ง
6: ครับ
5: อันนี้เขาไม่ได้ล่าหรอกนะคือเขาจับมาแบบเหมือนคงจะมาดูแบบดีเอ็นเอแบบตรวจอะไรของเขาอะตามหลักเนาะวิชาการไม่ได้เอามาทำร้ายหรอกนะ
6: ใช่ครับหาหลักฐานเท่านั้นเอง
5: คุณอารมณ์ดีบอกขอเลขที่ห้องค่ะหลุนที่พักด้วยเจาะลึกขนาดนั้นเลยเหรอ

0: อย่างนี้
1: จะรู้ไหมเนี่ยพี่สวิตรู้ไหม
0: โอ้โหอยากรู้ต้องไปจอร์เจียแล้ว
1: เออใช่อยากรู้ต้องไปจอร์เจียค่ะคุณชิคเก้นส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณเสือหวานเจี๊ยบมาเลยเนี่ยเรื่องเสือพูดถึงเสือเชื่อไหมไม่น่าหวาดอย่าเผลอพลาดขาดสติมิเผลอไหลเสือกลัวคนคนกลัวเสือเมื่อตกใจเสือสดใสไม่น่าเบื่อเสือหวานเจี๊ยบ
0: นี
1: ่หัวข้อ
0: yeah.
1: เสือน่ารักแหมได้โอกาสเลยนะไปน่ารักที่ห้วยขาแข้งไหม
0: นะนะหรือใครอยากจะขี่หลังเสือบ้างสำนวนไทยนะบอกให้ขี่หลังเสือเนี่ยเอง
1: คุณชนิวัฒน์ค่ะเข้ามาทักทายสวัสดีนะบอกว่าเสือโคร่งน่ากลัวโดยเฉพาะเสือโหยแนะนำลูกชิ้นอร่อยครับนี่ร้านเสือโหย
0: เสือโหย
1: ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นน่ากินมากเลยก๋วยเตี๋ยวร้านเสือโหยมาคุณ JCVK บอกพี่สวิตเราเข้าใจเสือแต่เสือไม่เข้าใจเรามันจะรอกินเราถ้าเราเผล
0: อ
1: ขอย้ำอีกทีเราขอย้ำอีกทีว่าเราอะไรเนี่ยคนมีแค่ 2-3 ตัวเป็นตัวอย่างก็พอแล้วค
0: ืออ
1: ะไรเนี่ยไม่เข้าใจเข
0: ้
1: าใจไหมพี่สุดเข้าใจไหม
0: คือเข้าใจว่าเสือนะครับจะมีเยอะไปหรือเปล่าที่ตรงนั้นนะหรือให้มันน้อยๆบ้าง
1: ครับ
0: ไม่งั้นก็ออกมาแบบนี้ท่านก็ว่างั้นละมั้งครับ
1: คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีมาแน่เลยเนี่ยสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุดกับเด้งแล้วก็มาที่คุณมายุรีคุณมายุรีบอกว่าที่บ้านมีเสือติดเตียง5 ปี
0: เลยครับเสืออะไรล่ะครับนี่นะเสือโหยเหรอครับหรือเสืออะไรหรือเสือ11 ตัวหรือเสือหิว
1: คุณสุพจน์ส่งวันพฤหัสบดี6 สิงหาคม2559มาแล้วก็คุณตุ้มใช่ไหมคะคุณตุ้มก็บอกวันนี้วันพระ
0: ใช่ครับ
1: คุณแววดาวบอกสงสารน้องฮาลุนมากค่ะ
0: อือใช่ครับ
1: คุณเคสบอกเสือที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่ากับเสือวิทย์
0: เสือวิทย์เหรอเนี่ยเสือโหยอ่ะผม
1: คุณมยุรีพูดถึง
0: สิ้นลายเสือสิ้นลายครับ
1: คุณมยุรีพูดถึงใครอายุ88 ขวบเนี่ยคุณมยุรีเหรอ
0: 88 ขวบเอ๊ะคุณเป็นข่าววันนี้มีแล้วฮะ
1: คุณมยุรีคุณตุ้มบอกว่าสตง.มาเขตบึงกลุ่มไปร้องเรื่องโดนตัดสิทธิ์บัตรคนจนได้มั้ยคะ
0: อ
1: ันนี้ไปลองครับอันนี้คงไม่ได้หรอกมั้งผู้ตรวจการแผ่นดินไงไม่ใช่สตง. อันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะอันนี้ไปร้องไม่ได้ไปร้องกับกระทรวงการคลังไปเรื่องบัตรคนจน
0: ใช่ๆครับ
1: หมดแล้วพี่สุวิทย
0: ์ครับก็ขอแจ้งข่าวสารดีๆสำหรับคลื่นเม็ด107หน่อยนะครับเพราะว่าจะมีการจัดทริปสุด Exclusive ของเด้งเม็ดมูตูเม็ดมูเตออนทัวร์ครับชวนสายมูนะครับเที่ยวบินตรงลงจีนเลยครับจ่ายครั้งเดียวก็คือว่าเที่ยวครบ3 เมืองน่าไปครับไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูชงชิ่งแล้วก็อู่หลงครับเฉิงตูนี่ครับท่านนายกเพิ่งไปมาใช่ไหมเด้งนะครับไปดูเรื่องของศูนย์พ่อพันธุ์แพนด้าผมเคยไปทำข่าวนะครับผมเคยไปที่นี่น่ารักได้เนี่ยนะครับเป็นศูนย์ที่ว่าเพาะพันธุ์นะครับดูให้เราเข้ามาให้เราดูนะครับวิธีการเลี้ยงวิธีการผสมพันธุ์วิธีการอะไรออกมาแล้วมาโชว์โอ้ยดิ้นไปดิ้นมานอนเกลือกล้วแล้วก็กินไม่ไผ่เด้งนะน่ารักมากครับถือว่าเป็นบุญตาที่ได้ไปดูนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไป3 เมืองที่ว่านี้เฉิงตูฉงจิ้งอู่หลงนะครับนำทีมมูโดยพี่เกตธัญไมยแม่หมอมนขาวครับสถานที่การันตีสวยงามนะครับเพราะว่าเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์เลยครับชื่อว่าภูเขาสีดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3 สะพานสวรรค์ครับท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนครับพร้อมกับเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวขั้นอารามพันปีนะใจกลางฉงชิ่ง ตามรอยเส้นทางบุญนวัดว่าต้าฉือครับต้าฉือเฉิงตูกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะในการจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังสัมจั๋งครับเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้ยังจะได้เดินช้อปปิ้งย่านชื่อว่าซินสูลู่สุดพีคเลยครับเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็การดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนครับจะออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นราคาเราขอรบกวนท่านนะครับเพียง 43,900 บาทเท่านั้นเองครับคุ้มค่านะครับแบบนี้ไม่มีอีกแล้วสนใจท่านสอบถามเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0814986322หรือที่ LINE OA@MED107 จองด่วนก่อนที่นั่งจะเต็มครับ
1: ค่ะ
0: คลื่น107นี้ติดกับห้องส่งของ FM 100.5 ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยครับเด้งเนี่ยห้องข้างๆกันนี่ครับอ๋อ
1: เหรอห้องข้างนี่เหรอ
0: เออห้องข้างๆกันนี่ครับดาราเพียบ
1: ใช่เหรอ
0: เออดาราเพียบอ
1: ันนี้107
0: เหรอเออๆใช่ใครๆครับ107
1: ไม่ได้อยู่ข้างหลังเหรอ
0: ครับอยู่ที่นี่ครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: นี่คุณอารมณ์ดีเขาแจ้งมาบอกมืดมาแล้ว
0: เอาเหรอที่ไหนบ้าง
1: นี่ตรงไหนอะถนนอะไรอะสวิตอันเนี้ยถนนอะไรอะ
0: ถนนอะไรอะ
1: ฮะที่ส่งภาพมาเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยจะเห็นตึกใบหยกด้วยเห็นปะ
0: เหรออ
1: ันนี้คือตึกใบหยกใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใ
0: ช่เอ๊ะตึกพญาไท
1: แต่ว่ามันอันนี้มุมไหนก็ไม่รู้อะ
0: โอ้ครับ
1: บอกมืดมาแล้ว
0: เอาย่านแถวนั้นย่านแถวพญาไทราชทวีตึกใบหยกเนี่ยครับประตูน้ำ
1: แต่มันก็ไม่ได้มืดมากนะ
0: อืมครับ
1: นี่คุณมายุรีค่ะคุณมายุรีเขาส่งมาเลยบอกอะไรนะบอกว่าคุณมยุรีเนี่ยอายุ81แล้ว อยู่การไฟฟ้านครหลวง
0: ครับ
1: เขตคลองเตยคุณตุ้มคุณตุ้มบอกอะไรเนี่ยมีพอดีมีพี่แถวบ้านเนี่ยเขามาเรียกเลยฟังไม่ทันไม่รู้ว่าคุณเด้งตอบหรือยังค่ะขอโทษทีนะคะ
0: อ๋อล่ะฟัง
1: อ๋อตอบแล้วเมื่อกี้บอกแล้วบอกว่าเนี่ยไปร้องเรียนได้ไหมเรื่องตัดสินประตูจะบอกอย่าไปร้องเลยอย่าไม่เกี่ยวไปร้องกระทรวงการคลังนู่น
0: ครับ
1: คุณวัชรพงศ์คุณวัชรพงศ์บอกว่าฮารุนโซโล่ตอนนี้มี200กว่าคลิป
0: อืมครับ
1: อ๋อเข้าไปดูสิใช่ไหมเข้าไปดูตอนนี้คนก็สนใจเข้าไปดูกันเยอะ
0: ครับ
1: คุณตุ้มก็เข้ามาขอบคุณส่งสติกเกอร์ขอบคุณอ่ะมาเรื่องนี้กันนิดนึงเรื่องของท่านนายกที่จะร่วมบิน F16
0: โอ้โหครับบินนี่ขับเองเลยเด้ง
1: มือสองไง
0: มือสอง
1: ที่สอง
0: โอ้เอ๊ะ F16 นะครับเขานั่ง1-2ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: บางทีเขานั่งเดี่ยวเห็นแล้วนั่งเดี่ยวมีหรือเปล่ามันรู้นะ
1: อย่างน้อยเนี่ยท่านนายกก็คงจะเป็นเพราะมีพื้นฐานขับเครื่องบินได้อยู่แล้ว
0: เออใช่ใช่
1: F16 ก็แบบคงต้องหัดอีกนิดมือสองได้อยู่แล้วแหละ
0: โอ้สบายมากนายกประเทศไทยคุณอนุทินทำให้ทุกอย่างนะบอกให้เด้ง
1: ใช่ก็เนี่ยนะคะก็เห็นว่าท่านนายกนะจะไปตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะทำการบินเครื่องบิน F16 ค่ะในฐานะนักบินที่2วันที่14ก็อาทิตย์หน้านี้แหละ14สิงหาคมวันที่12วันพุธใช่ไหม13พฤหัสศุกร์วันศุกร์ที่14
0: ครับ
1: ก็ทางพลตรีวินไทยสุวารีนะคะรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานบกเนี่ยแล้วก็โฆษกกองทัพบกก็บอกว่าตอนนี้มีการประสานกับทางกองทัพบกค่ะในเรื่องการดูแลความปลอดภัยนะคะตามแนวชายแดนเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามบอกมีเรื่องของการดูแลเรื่องนี้ไหมทางพลตรีวินไทยบอกว่ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันอยู่แล้วแล้วกองทัพเรือนะคะมีขอบเขตที่รับผิดชอบส่วนกองทัพอากาศก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนการยิงระยะไกลเพราะฉะนั้นมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดค่ะคือทุกคนเนี่ยทำงานภายใต้แผนปฏิบัติงานเดียวกันซึ่งเป็นแผนย่อยของการป้องกันประเทศอยู่แล้วโดยเนี่ยนะคะในส่วนของการเฝ้าระวังโอ้โหนี่มีพูดไปถึงเรื่องอาวุธอะไรนู่นเลยเอาเป็นว่าเนี่ยเรารอดูอย่างเดียวอะอยากเห็นนายกขับ F16 อ่ะซึ่งตอนนี้เขาแบบคือ3เหล่าทัพเขาประสานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือในเรื่องของความปลอดภัยไงที่ท่านนายกเนี่ยจะร่วมบิน F16 ในวันนั้นวันที่14โอ้เชื่อเหอะคนรอจ้องกันอยู่เลย
0: ใช่ใช่
1: ดูธรรมดาที่ไหนภาพขับเครื่องบิน F16 อ่ะ
0: ต้องใช้ชุดใส่ชุดทางอากาศด้วยได้ไงใส่ชุดคนที
1: ่นักบ
0: ินนักบินนะครับนี่นะคงโก้น่าดูคงเท่น่าดูนะก่อนขึ้นเครื่องนะครับกระจกจะปิดลงต้องโผล่ต้องนะครับยืนแล้วก็โบกมือต้องทำท่าเท่นะได้ไงต้องอย่างนั้นนะ
1: ก็ถ่ายกับเอาแค่แบบตอนเดินขึ้นเครื่องอ่ะโอ้โหก็เท่แล้วอ่ะ
0: เออใช่ใช่ใครทำได้แบบนี้บ้าง
1: นี่เรานักบิน F16 แต่ละคนหล่อๆนั่นเลยนะหน้าตาดีทั้งนั้นเลย
0: ใช่ใช่ใช่ครับ เด้งไม่รู้ว่าเด้งรายงานข่าวไปหรือยังนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเปิดแผนของ BIN น่ะเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนแกนนำใหม่นะครับเน้นยุทธวิธีรายปีเลยพุ่งเป้าดิสเครดิตนะครับกองกำลังรัฐนี่แหละนะครับชี้ออกว่ามี2กลุ่มที่มาโจมตีทหารพรานน่ะเด้งที่ตายไปนะนี่เป็นการเปิดเผยของท่านพันเอกพงษ์

0: กรแสงกุลครับรองผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐพยายามควบคุมสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ครับแต่การก่อความไม่สงบในพื้นที่ต้องยอมรับว่าเกิดจากขบวนการ BRN ซึ่งเป็นองค์กรลับเองนะครับมีความใกล้เคียงกับผู้ก่อการร้ายในต่างประเทศครับแต่ก็ยังเรายังไม่เรียกนะครับขบวนการ BRN ว่าผู้ก่อการร้ายแต่ใช้คำว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพราะว่าเป้าหมายของกลุ่มดังกล่าวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกระทบกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดครับที่จะได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่เลยและก็ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นี้เติบโตได้ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดต่างได้งบประมาณจากคนอีก74จังหวัดครับนำมาใช้ตรงนี้แหละครับซึ่งทำไมมันจะเป็นการสร้างถนนก็ดีสร้างสะพานอื่นๆนะครับไปพัฒนาแต่สุดท้ายนะครับกลุ่มนี้ก็ทำอะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเด้งนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก2ปีที่แล้วละครับส่วนการติดตามด้านการข่าวของกองกำลังทางหน่วยได้ติดตามข่าวทั้งจากหน่วยเหนือหน่วยยุทธการแล้วก็ยุทธวิธีครับซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์งานอยู่ข่าวอยู่ตลอดตามหลักการของIPB หรือกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วก็ภัยคุกคามในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าวทั้งแบบเปิดแล้วก็แบบปิดด้วยครับซึ่งกองกำลังทหารพรานก็มีจุดแข็งคือเป็นกองกำลังประจำถิ่นมีประชาชนเป็นลูกหลานเข้ามาเป็นทหารพรานดังนั้นจะทำให้เราได้ข้อมูลแจ้งตลอดแต่ต้องยอมรับว่างานข่าวในพื้นที่3จังหวัดนั้นทำงานค่อนข้างยากครับเพราะขบวนการ BRN เป็นองค์กรลับและก็มีการจัดตั้งใต้ดินนะเด้งน
1: ะ
0: นะครับนี่เพราะฉะนั้นท่านก็พูดออกมาก็ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นองค์กรลับ
1: มาดูอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกรถบรรทุกเนี่ยเกิดรถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกพ่วงแบบ22ล้อเลยนะ
0: โอ
1: ้
0: ครับ
1: เบรกแตกค่ะโอ้โหชนพินาศสันตโลเลย7คันรวดอ
0: ่
1: ะแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นทางลงเขาแล้วว่ากันว่าเป็นโค้งร้อยศพอ่ะ
0: เออ
1: เออก็เหตุการณ์นี้น่ะนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็จะเป็นเส้นทางลงเขาเลยนะคุณผู้ฟังนะระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลก4ช่องจราจรคร
0: ับ
1: มันจะเป็นช่วงทางโค้งแบบทางโค้งหักศอกลาดชันเลยอ่ะแล้วช่วงนั้นมันจะมีฝนตกด้วยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องถนนมันก็ลื่นเนี่ยนะคะสภาพการจราจรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดเลยพอเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยติดขัดแบบหนักอะค่ะแล้วก็ยาวนานด้วยเพราะเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดการจราจรชั่วคราวแบบ 100% เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีเศษชิ้นส่วนรถยนต์เอ่ยกองวัสดุแบบกระจัดกระจายเต็มพื้นผิวถนนไปหมดเพราะว่ามีรถเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดเนี่ย7คันด้วยกันมีทั้งรถบรรทุกพ่วงเทเลอร์รถบรรทุกพ่วงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์2คันรถตู้โดยสารรถกระบะตู้ทึบรถนั่งส่วนบุคคลแล้วก็รถพ่วงบรรทุกสินค้าในอุส่วนใหญ่เป็นรถตู้ทั้งนั้นรถบรรทุกทั้งนั้นเลยนะก็
0: ครับ
1: รถมีทั้งหมดเนี่ย6คันที่เป็นคู่กรณีนะคะแล้วก็มีอยู่คันหนึ่งเนี่ยเห็นเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้คือเขาเป็นคนขับรถบรรทุกกระดาษอัดแท่งเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยขับรถบรรทุกกระดาษเนี่ยมาจากอุดรก็จะเอากระดาษเนี่ยไปส่งที่ปัตจีนทีนี้ในช่วงขณะที่ขับลงเขาเนี่ยเขาก็ใช้เกียร์ต่ำใช่ป่ะเขาก็ได้ยินเสียงดังโครมบริเวณด้านท้ายรถค่ะแล้วก็พบว่ารถเนี่ยถูกรถบรรทุกพ่วง22ล้อเนี่ยพุ่งชนท้ายอย่างแรงจนล้อหลุดเลยอ่ะแล้วพอลงมาดูนะก็จะเห็นว่าคนขับรถพ่วงเนี่ยถูกอัดก๊อปปี้เลยติดอยู่ภายในตัวรถแล้วต่อมาก็จะมีรถตู้แล้วก็รถคันอื่นๆนะคะที่เฉี่ยวชนตามกันมาแบบซ้ำซ้อน
0: อ
1: ่ะซึ่ง คนขับรถตู้โดยสารเขาเล่าเลยนะบอกว่าเขาเนี่ยขับรถตู้พาญาติมาทั้งหมด12คนจะเดินทางไปพัทยาพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นรถด้านหน้าเฉี่ยวชนกันละรถของเขาก็เลยเบรกพอเบรกปุ๊บนะก็ถูกรถที่วิ่งตามหลังมาเฉี่ยวชนซ้ำก็เลยส่งผลให้ญาติเนี่ยในรถเนี่ยบาดเจ็บนะคะสองคนคือศีรษะแตกคนนึงบาดเจ็บตามร่างกายอีกคนนึงในขณะที่พลเมืองดีเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเขาเนี่ยเดินมาดูก็เห็นคันที่ชนเนี่ยขาของคนขับรถพ่วงใน22ล้อเนี่ยโผล่ออกมาเลยอ
0: ่
1: ะแล้วก็ติดอยู่ข้างในตัวรถไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้จนกระทั่งกู้ภัยกับตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทางสารวัตรเวรสอบสวนของสภ.วังขอนแดงเนี่ยก็บอกว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังใช้รถไถเนี่ยดันก้อนกระดาษอัดแท่งเนี่ยออกจากช่องทางการจราจรนะก็ตัวของคนขับเนี่ยก็ขึ้นไปบนรถเพื่อขยับหลบหนีช่องทางอ่ะแต่ว่าเสี้ยววินาที

0: ั่นแหละก็เกิดเหตุอีกเกิดเหตุไม่คาดฝันคือรถเนี่ยมันพุ่งออกไปเองแล้ววิ่งลงไปสู่ท้องร่องข้างทางจนรถเนี่ยตะแคงก็เดชบุญนะที่นายวินัยเนี่ยกระโดดลงจากรถได้ทันก็เลยปลอดภ
1: ั
0: ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุการณ์นี้อ่ะก็นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยโอ้โหเขาก็เล่าขานกันเลยว่าเป็นโค้งลอยศพ
1: โอ้ว้าวครับก็ให้ยายได้เพิ่มมากกว่านี้นะเด้งนะ
0: ค่ะ
1: นะครับข่าวสารเรื่องของรถยนต์วันนี้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ต้องบอกก็แล้วกันนะครับเป็นหมู่บ้านอะไรอยู่ในพื้นที
0: ่
1: นนทบุรีครับปรากฏว่าได้เกิดเหตุนะครับรถไฟฟ้าเสียปลั๊กไฟฟ้าอยู่เด้งนะแล้วก็เกิดไฟไหม้พรึบระเบิดด้วยโอ้โหหมดทั้งคันเลยครับ
0: อีกแล้วเหรอ
1: เอออีกแล้วไม่ต้องบอกยี่ห้อนะเด้งนะนะครับ
0: อีกแล้วคือบอกยี่ห้อเลยเหร
1: อบอกหมดครับ
0: เ
1: ออบอกหมดบอกยี่ห้ออ
0: ะไรอ่ะยี่ห้ออะไรอ่ะ
1: เอาไม่บอกไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องผมเออครับปรากฏว่าเดี๋ยวบอกหลังไมค์เด้งนะไม่หมดเลยเด้งทั้งคันนะปรากฏว่าโจตัวเป็นข้าราชการนะครับอายุ53ปีนะเป็นท่านก็มาอยู่พื้นที่แถวแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการนั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: เสียไปที่บ้านนะครับแล้วก็มาธุระครับเด้งเพื่อนบ้านนะครับได้ยินเสียงว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรนะครับดังระเบิดตุ้มตามไปอย่างนั้นเอ๊ะไม่คิดว่าอะไรมากนะครับก็หันไปคิดเอ้ารถจอดอยู่นะครับในบ้านที่ติดกันในไฟไหม้แล้วทำยังไงครับก็แจ้งหน่วยกู้ภัยครับรวมทั้ง191ก็ไปเร็วครับดับเพลิงแต่ปรากฏว่าไหม้หมดแล้วครับคันนั้นแล้วก็ยังลุกลามนะครับไปไหม้รถอีกคันหนึ่งนะเด้งนะเสียหายเกือบครึ่งคันครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเจ้าของกับบ้านครับเด้งรถคันนี้เพิ่งซื้อมาไม่ถึงปีแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าไม่เคยคิดนะครับแล้วก็ที่ตัดสินใจเนื่องจากว่าก็มั่นใจครับเนื่องจากว่าบริษัทรถยนต์นะครับก็คือว่ามาติดตั้งอุปกรณ์คือติดตั้งที่ชาร์จเรียบร้อยมืออาชีพนะครับรวมทั้งเดินสายไฟอะไรก็เกิดความมั่นใจ
0: มาจากอะไรอ่ะ
1: ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยเด้งเพราะว่ามันไหม้หมดเลย
0: เ
1: จ้าของก็บอกว่าไม่รู้มันเกิดจากอะไรไฟฟ้าลัดวงจรนะครับตรงที่ว่าตรงที่ชาร์จเหร
0: อ
1: มันก็เพิ่งติดใหม่ไม่ถึงปีเอ้ยแล้วตัวรถมันก็ใหม่อยู่ไม่ถึงปีอย่างเงี้ยไม่รู้เด้งนะแต่รถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันก็เกิดบ่อยนะแบบนี้นะครับ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ปิดท้ายนิดนึงนะ
1: ครับ
0: หัวข้อข่าวแล้วกันคือศาลฎีกาเนี่ยเขาสั่งจำคุกนะคะ4ปีค่ะกับคดีรถบัสที่ชนนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ว่าคือจำคุก4ปีไม่รอลงอาญานะแต่ว่าลดโทษให้เหลือ2ปี
1: อ้าวโอ้ครับ
0: ก็นักศึกษาแพทย์ที่เสียชีว
1: ิ
0: ต
1: ใช่ใช่ใช่อยู่ในมหาวิทยาลัยจำได้นะครับอยู่มขครับ
0: อ่ะปิดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอค่ะไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00ฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตุลาคม2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
5: ครับก็วันนี้ส่วนใหญ่ประเด็นก็จะเป็นเรื่องของการตามต่อครับพี่ไพศาลฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องขลุนโซโล่ซึ่งศพของน้องร่างของน้องเดินทางมาถึงไทยเราเมื่อเช้า5 ตี นะครับแล้วก็ทางญาติส่งเข้าสถาบันนิติเวชวิทยาของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
6: อยู่ที่ปทุมอยู่ที่ปทุมใช่ไหม
5: ใช่ครับก็2ชั่วโมงในการผ่าชันสูตรแต่คุณหมอบอกว่าโอ้โหผ่ารอบ2เนี่ยแล้วก็สภาพร่างของน้องเปลี่ยนสภาพไปแล้วฮะค่อนข้างยากแต่ก็ได้บทสรุปออกมาแล้วเบื้องต้นครับพี่ไพศาลครับ
6: เห็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็แถลง
5: ครับ
6: ก็พบว่าทั้งหมดในร่างกายก็เป็นปกตินะ
5: ครับ
6: ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็ยืนยันออกมาแล้วว่าการเสียชีวิตนั้นเนี่ยเกิดจากระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
5: ครับ
6: นะหัวใจกับระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ว่าทำไมหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนี่ยอันเนี้ยจะต้องมีการชันสูตรลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง
5: ผลเลือดฮะต้องลึกลงไปถึงการเอาผลเลือดไปตรวจในห้องแลบอีกรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะขอประสานก่อนทางจอเจที่เขาตรวจไปแล้วเนี่ยผลสรุปของคุณได้อะไรมาออกมาบ้างอ่ะประมาณนี
6: ้แล้วก็เขาเก็บชิ้นส่วนอะไรบางส่วนไปด้วยใช่ไหม
5: ครับใช่ครับ
6: เห็นว่าหลอดเลือดที่อยู่ตรงบริเวณหัวใจเนี่ย
5: ครับ
6: ก็ทางจอร์เจียเนี่ยเขาเก็บไอ้ชิ้นส่วนเหล่านี้เอาไว้เป็นส่วนใหญ
5: ่ครับ
6: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลตรวจทางด้านนั้นเขาอ่ะแต่เขาก็คงจะเพ่งเล็งมาแล้วที่เขาต้องตรวจพวกเส้นเลือดอ่ะ
5: ครับ
6: ก็คือพูดง่ายๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าเกิดภาวะที่เส้นเลือดอุดตันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
6: ทำให้การไหลเวียนโลหิตก็ติดขัดหยุดชะงักหัวใจก็หยุดเต้นแบบ
5: อันนี้ภาษาบ้านเรานี่มันเกี่ยวเนื่องกับที่คุณหมอยงเขาออกมาอธิบายก่อนหน้านี้ไหมฮะว่าเรื่องของไหลตายที่ชายไทยวัยแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคประจำตัวอะไรมาก่อนมักจะประสบเหตุเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเสียชีวิตเฉียบพลันแบบนี้ครับพี่ไพศาล

0: คือไหลตายมันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่ง
1: ครับ
0: อีกสาเหตุหนึ่งนะที่ก็ในการชันสูตรก็คงจะต้องดูในประเด็นเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าไหลตายเนี่ยมันจะมาจากเรื่องพันธุกรรม
1: ครับ
0: มันก็จะต้องไปสอบประวัติญาติอะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามีใครในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยเคยเสียชีวิตด้วยอาการที่เรียกว่าไหลตายกันด้วยหรือไม
1: ่ฮะเพราะอย่างคุณหมอยงเนี่ยอธิบายบอกอย่างนี้นะครับภาวะความผิดปกติของโรคไหลตายเนี่ยมันเกิดจากระบบไฟฟ้าหัวใจครับพี่ไพศาลฮะที่ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงก่อให้เกิดอาการหมดสติหรือเสียชีวิตกระทันหันขณะนอนหลับผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการเตือนล่วงหน้านะฮะโดยโรคเนี้ยพบบ่อยในประชากรแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตอนใต้ของจีนอัตราการพบอยู่ที่ราวๆ1ต่อ500ถึง1ต่อ 1,000 มักจะเกิดกับชายหนุ่มที่สุขภาพแข็งแรงส่วนไทยเนี่ยนะครับพบความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานครับจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะที่รัฐมนตรีแรงงานของเรายังต้องพาสื่อมวลชนไปที่ไต้หวันน่ะพี่ไพศาลเห็นไหมมีอยู่รอบนึงครับ
0: มีแรงงานไทยที่ไปทำงานแล้วมีเสียชีวิต
1: ใช่ครับอยู่ๆก็ล้มตึงอยู่ๆก็นอนหลับไม่ตื่นเลยฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือโรคไหลตายนะฮะ
0: ก็คนอีสานเขาก็จะเรียกกันว่าไหลตายใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือนอนแล้วก็ไม่ตื่นหลับไปเลย
1: ครับก็หาสาเหตุกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรื่องของการบริโภคอาหารหรือเปล่าเพราะว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะเอาหวดนึ่งข้าวเหนียวไปจะเอาอีหม้อนึ่งข้าวเหนียวก็ไม่ได้ก็ไปเอาพวกท่อ PVC มาทำอย่างเงี้ยพี่พิสารเอสารเคมีสารพิษมันเจือปนไปหรือเปล่าเอามาตรวจรายละเอียดแล้วมันก็ไม่ใช่ฮะสรุปสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับภาวะเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยครับซึ่งคนหนุ่มแน่นมักจะเป็นตอนขณะนอนหลับที่คุณหมออธิบายแบบเนี้ยแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมด้วยครับ
0: ครับอันนี้ก็ยังเป็นทฤษฎีหนึ่งนะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องไปชันสูตรต้องไปตรวจดูแต่ว่าก็เขาตีวงแคบมาแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: ว่าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตนี่แหละก็คือพูดง่ายๆว่าโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจนี่แหละ
1: ครับ
0: นะฮะคราวนี้ไหลตายมันก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องของโรคหัวใจใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับระบบไฟฟ้าหัวใจมัน
1: ทำให้เต้นผิดจังหวะไปเป็นพลิ้วไปอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ครับซึ่งคุณหมอบอกอย่างนี้นะฮะคุณหมอวรวีที่ผ่าหลุนวันนี้ครับบอกว่าสภาพของหลุนเนี่ยนะฮะผ่านการชันสูตรมาแล้วก็ทำให้การตรวจซ้ำมันมีข้อจำกัดสู้ครั้งแรกไม่ได้ครับจำเป็นต้องอาศัยผลชันสูตรครั้งแรกจากจอร์เจียอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเลยหากไม่ได้รับผลดังกล่าวมาการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะไม่สมบูรณ์แต่จะใช้การผ่านห้องปฏิบัติการเอาเข้าห้องแลบอีกสักรอบหนึ่งเอามาประกอบเพื่อจะสรุปผลให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับอวัยวะภายในส่งกลับมาครบถ้วนแล้วเหลือเพียงตัวอย่างเนื้อเยื่อบางส่วนที่เก็บไว้ตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นญาติรับทราบผลชันสูตรเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะพอใจแล้วก็รับได้กับผลการผ่าในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดที่จะประสานทางจอร์เจียว่าเอาผลของคุณมาเทียบเคียงกับของเราซิมันตรงหรือมันต่างกันยังไงจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับพี่ไพศาลครับ
0: แต่ว่าเขาก็วันนี้ก็พร้อมที่จะส่งร่างของอรุณ
1: ครับ
0: อรุณกลับไปที่บ้านที่กาฬสินธุ์เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาจะได้ไปบำเพ็ญกุศลนะ
1: ก็เอาฝากไว้ทางนิติเวศอีกสัก
0: คืนหนึ่ง
1: คืนหนึ่งใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อก็พรุ่งนี้เคลื่อน
1: พรุ่งนี้ก็เคลื่อนไปที่กาฬสินธุ์นะครับ
0: ครับ
1: ก็
0: เห็นครอบครัวบอกว่าจะสวดสามคืน
1: ใช่ครับสวดสามคืนแล้วก็จะมีพิธีเลยคุณย่าเองเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านไปนักสังคมสงเคราะห์คือทางพม.เขาไปประกบเลยนะกลัวว่าจะมีความเครียดเพราะว่าคิดถึงหลานนะครับก็วันนี้คุณย่าเริ่มยิ้มออกมาได้แล้วทำใจได้แล้วครับพี่พิสารครับคิดในทางบวกครับคุณย่าเป็นคนมองโลก

0: แง่บวกครับหลานตอนนี้อยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะขนาดฝันย่ายังไม่ฝันเลยเพราะว่าหลานก็คงจะไม่มาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงย่า
1: คนโบราณเขาถือว่าถ้าไม่เข้าฝันนี่ก็แสดงว่าเขาไปดีแล้ว
0: เขาไปดีแล้วใช่
1: ข
0: ึ้
1: นสวรรค์ละ
0: ครับ
1: ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย
0: ์
1: เป็นวิญญาณอยู่แล้วก็ต้องมาเข้าฝันเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเป็นกติความเชื่อ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มคลายข้อสงสัยไปได้บางส่วนแล้วครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวรอทางจอร์เจียส่งผลออกมานะฮะถ้ามันตรงกันก็สรุปได้ว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องเขาเนี่ยแหละครับ
1: ก็ไม่อยากจะคิดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะไม่น่าจะเป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหลืออีกอย่างเดียวที่อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าจะมีเรื่องของการได้รับสารพิษ
0: ครับ
1: หรือว่าเรื่องของยาพิษอะไรไหมเนี่ยก็ผมว่าชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาถ้าเขาไม่แถลงก็แสดงว่าน่าจะตัดไปละ
0: ไม่เจออะไรใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าทำเป็นควันพิษสารพิษเนี่ยตรวจจากกระเพาะหรือว่าตรวจจากระบบทางเดินอาหารตรวจจากปอดเนี่ยมันต้องพอจะทราบเนี่ย
0: ใช
1: ่ไหมฮะ
0: คือ
1: แต่ถ้าเป็นถ้าที่เขาบอกว่าอาจจะสูดกรรมฐานเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าใกล้ๆโรงแรมนั่นมันมีบ่อน้ำร้อนนะ
0: ครับ
1: บ่อน้ำร้อนเราก็ทราบมันมีพวกกรรมฐานเยอะใช่ไหม
0: โอ้โหผมเนี่ยประสบเองเลยพี่เพศานอุทัยธานีรีสอร์ทแถวๆนั้นนะฮะมันจะมีบางรีสอร์ทที่เขาอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนแล้วก็บริการของเขาก็คือบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมันมีน้ำอุ่นแล้วก็มันเขาบอกสามารถบำบัดของร่างกายของเราได้ให้ปวดเมื่อยอะไรประมาณเนี้ยพี่เพศานโรคข้อโรคกระดูกเนี้ยคุณนอนแช่ไปเลยเชื่อไหมพี่เพศานเขาเอาท่อต่อมาจากบ่อน้ำพุร้อนน่ะเข้าถึงในห้องน้ำในรีสอร์ทของเราเลยฮะทุกห้อง
1: กินกรรมฐานตามมาด้วยเลย
0: โอ้โหนอนไม่ได้เลยครับกลิ่นหึงเต็มห้องไปหมดเลยฮะ
1: ใช่ๆ
0: เนี่ยคือมุมบวกมันก็ใช้ได้อุ่นสบายนอนแล้วมันแช่น้ำร้อนเนี่ยนะฮะแต่พออยู่ปกติทั้งวันไปมันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันหายใจไม่สะดวกครับ
1: ก็เนี่ยเขาก็ตรวจก็ผมแต่ผมคิดว่าน่าจะตัดไปได้ละไอ้เรื่องโดนยาพิษหรือว่าสูดเอาสารพิษอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ที่เขามารวมอยู่เนี่ยเรื่องว่าพบแล้วว่าระบบหัวใจกับระบบไอ้หมุนเวียนไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว
0: ค
1: งจะต้องไปโฟกัสตรงนี้ละ
0: มันเคยมีประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้พี่ไพศาลหาข้อสรุปไม่ได้เพราะอย่างจอร์เจียเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ท่านที่สื่อต่างประเทศได้นำเสนอไปหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้สื่อข่าวของทางอินเดียที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยก็เป็นปริศนาแต่มันมีอยู่เคสหนึ่งพี่เวสานครับที่นานมากเลยกว่าจะหาข้อสรุปได้นะฮะบทสุดท้ายก็คือคนเสียชีวิตท่านเนี้ยเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงกับไอสารเคมีที่แม่บ้านเอาไปใช้กำจัดไรฝุ่นบนที่นอน
1: อันนั้นก็เรียกว่าหนึ่งในล้าน
0: ฮะ
1: ใช่ไหมแจ็คพอต
0: ครับ
1: เป็นภูมิแพ้และแพ้สารตัวนี้พอดี
0: ครับ
1: ก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
0: ฮะก็ต้องเรียกนิติวิทยาศาสตร์จะช่วยไขข้อสงสัยได้ครับเช่นเดียวกับเรื่องของน้องเนี่ยฮะคนไทยที่พอเห็นครั้งแรกว่าน้องมีปัญหาอยู่ที่จอร์เจียเดินทางอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นในจอร์เจียอันนี้เราสงสัยกันทั้งประเทศฮะพอออกมาผลชันสูตรออกมิแบบนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคโล่งใจนะครับว่าเป็นเพราะสุขภาพไม่ได้เรื่องของปัญหาอาชญากรรมการโจรกรรมทรัพย์สินทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดเพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูลึกรายละเอียดว่าตกลงสุขภาพของน้องคืออะไรกันแน่เท่านั้นเองครับ
1: ครับเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าไหลตายเนี่ยยากมาก
0: ครับ
1: เท่าที่ทราบเนี่ยยากมากไม่ง่าย
0: ครับ
1: นะจู่ๆจะไปพิสูจน์ว่าสรุปว่าไหลตายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เพราะมีต้องไปสอบเรื่องพันธุกรรมต้องอะไรยิ่งแต่เขาไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจอะไรเป็นประจำนะ
0: ครับ
1: ตรวจหัวใจตรวจอะไรซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มขนาดนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครตรวจหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ไ
1: ปตรวจคลื่นไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ที่ทำให้แพทย์ต้องสั่งไปตรวจคลื่นไฟฟ้าไปทำไออุลตราสแกนอะไรต่างๆเนี่ยมัน

0: ถ้าไม่มีสัญญาณมันก็ไม่สั่งตรวจ
1: โอ้วัยหนุ่มชะกันหนุ่มแน่นแข็งแรงฮะก็คงไม่ตรวจถึงขั้นขนาดนี้แหละครับ
0: ครับแล้วถ้าความดันปกติอะไรเงี้ยนะไม่มีเหตุอะไรเลย
1: ครับ
0: ก็ไม่มักจะไม่ค่อยมีตรวจก็จะไม่รู
1: ้ครับ
0: ครับ
1: อันนี้เรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ยังจะมีเรื่องของห้วยขาแข้งอีกนะครับเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวสะเทือนใจมากเลย

0: ที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดตุลา17นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับ
6: ครับ
7: ก็ไม่มีเรื่องของอธิบดีทีรุต
6: ครับ
7: น่าจะเป็นผู้ที่ถูกออกหมายเรียกรายสุดท้ายนะ
6: โอ้นี่ยงเงียบเข้าไปที่พบพนักงานสอบสวน
7: เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบเรียบร้อยแล้ววันนี้นะฮะ
6: ครับ
7: ก็มารับทราบข้อกล่าวหานะซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหา
6: ครับ
7: ก็มี157
6: ฮะ
7: ละเว้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3ก็เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ก็ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ก็ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความนะ
6: ครับ
7: ก็รวมทั้งหมด6ข้อหาด้วยกัน
6: ก็ข้อหานี้ข้อหาเดียวกับผอ.เรืองเดชเลยไหมฮะ6ข้อกล่าวหาเนี่ยครับ
7: กลุ่มนี้น่าจะโดนข้อหาเหมือนกันหมด
6: ครับ
7: เพราะเป็นข้าราชการด้วยใช่ไหมก็จะโดน157ด้วย
6: ครับ
7: แ
6: ต่พอเรืองเดชมาพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็ทางท่านอดีตอธิบดีสถท่านขอเลื่อนมาแล้วก็มาเป็นวันนี้เดินทางเข้าพบก็เป็นวันเดียวกับที่ทางวริกรสถเขาจัดประชุมกันด้วยนะพี่ไพศาลครับ
7: คณะกรรมการกลางใช่ไหม
6: ครับกสทฮะก็ประชุม
7: กสทประชุมเมื่อวานป่ะ
6: เอ๊ะเดี๋ยวกส
7: ทประชุมเมื่อวานวันเนี้ยกกลาง
6: กกลางเอาผลของกสทเข้ามาใช่อ
7: ันนี้คือกกลางเนี่ยเขาจะส่งไปที่กจังหวัด
6: ครับ
7: เพื่อที่จะต้องถ้าจะต้องใครที่บรรจุไปแล้วแล้วมีรายชื่อไม่อยู่ในไอประกาศผลใหม่เนี่ย
6: ครับ
7: เราจะต้องเอาออกจากราชการ
6: ครับ
7: ก็วันนี้ไปถึงกกลางใช่ไหม
6: ครับ
7: ครับ
6: ก็มีทั้งหมดโอ้โหหลายพันตำแหน่งเลยนะพี่ไพศาลที่จะต้องหลุดแล้วก็น่าจะต้องถูกดำเนินคดีต่อด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีการประกาศผลใหม่ด้วยนะฮะในการที่จะคล้ายๆกับว่าเลื่อนลำดับกันมาสำหรับผู้ที่สอบผ่านโดยไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสำหรับเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งเดือนสิงหาคมนี่แหละครับน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วก็เรื่องของการจะออกจากราชการก็จะให้มีผลเดือนนี้เลยครับพี่ไพศาลครับ
7: ครับก็มีรายงานว่าวันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลำดี

0: ช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์เป็นประธานการประชุมนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าที่เรียกกัน
1: กกลาง
0: ว่ากกลาง
1: ครับ
0: ครั้งที่7ทับ2569เพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่เมื่อวานการประชุมกันแล้วมีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมพร้อมกับประกาศบัญชีใหม่นะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายนิรัตพงศ์สิทธาวรรองแซมเบ้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: รักษาราชการแทนอธิบดีสถนายวันชัยจันพรประธานกสถอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมกับกรรมการกลางหรือกกลางด้วยนะคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้กล่าวก่อนการประชุมว่าระเบียบวาระที่จะเข้าประชุมในวันนี้ถือเป็นวาระที่ใหญ่และสำคัญนะเพื่อรับทราบการพิจารณาวิธีการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเมื่อวันที่5สิงหาคมก็มีการประชุมกสทคือเมื่อวานเนี้ย และมีมติและส่งเรื่องมายังกกลางขณะที่ปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าอันนี้พูดก่อนการประชุมจะเริ่มนะการประชุมในครั้งนี้จะต้องจบแล้วและมีการพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปตามมติที่ออกมาและมีการลงนามไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจากที่ประชุมกสทเมื่อวานเนี้ยสรุปผลการแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันพบมีการแก้ไขคะแนนเนี่ย 5,925 คน
1: นี่ฮะต้องหลุดทั้งหมด
0: แต่ว่าที่บรรจุไปแล้วจริงๆเนี่ยเราจะต้องเอาออกเนี่ยแค่ 3,000 กว่าคนนะ
1: เพราะว่ามันมีบางคนที่สอบผ่านแต่คะแนนปรับเพิ่มขึ้นไปจะต้องไปสอบวินัยตรงนั้นด้วยไงพี่ไพศาล
0: ครับ
1: คนกลุ่มเนี้ยเขาจะแยกออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ตกคะแนนสอบผ่านอันเนี้ยหลุดแน่นอนกับ2สอบผ่านอยู่แล้วคะแนนอัพขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะสอบวินัยครับมันอัพขึ้นไปได้ยังไงมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันด้วยเงินด้วยทองหรือไม่ยังไงกับคะแนนที่มันอาจจะผิดพลาดไม่กี่คะแนนก็นี่มีประมาณสัก700กว่าคนก็ 15,000 กว่าคนที่บรรจุไปอ่ะพี่เวสารเมื่อวานเนี่ยที่กสทเขาประชุม
0: ใช่ๆจาก 50,000 ใช่มั้ย
1: ครับจะ 50,000 ขึ้นทะเบียนไว้
0: 50,000 กว่าที่ขึ้นทะเบียน
1: ครับ15,000ที่บรรจุ
0: เรียกบรรจุไปแล้ว 15,000
1: ครับสอบแล้วเห็นว่านะใน 15,000 นะเห็นว่าเป็นไปตามความรู้ความสามารถมีประมาณสัก 12,000 ครับอีก 3,000 กว่าเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งราชการครับ
0: คือใช้ความรู้ความสามารถสอบเท่าไหร่นะ 10,000 เท่าไหร่
1: 12,000ครับ
0: ส่วนที่เหลือนี่ใช้เงิน
1: อาจจะใช้สรรพกำลังอย่างอื่นนะครับ
0: เส้นสายกับเงิน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เส้นเฉยๆก็ไม่ได้หรอก แต่ว่าไอ้มีเส้นแล้วจ่ายเงินอาจจะน้อยกว่าหน่อย
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าเงินมันเหมือนกับไอ้น้ำมันหล่อลื่น
1: ก็
0: เส้นสายนี่ก็เหมือนระบบสายไฟ
1: ครับ
0: ถ้ามีสายไฟมันเดินเชื่อมโยงมันก็จุดติดนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าระหว่างไปถึงเนี่ยเพื่อจะให้มันขยับเขยื่อนได้ก็ต้องหล่อลื่น
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เขามีการจัดทำแล้วก็รับรองบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ก็เขาจะยึดตามคะแนนจริงจากการตรวจข้อสอบเลยฮะสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ความถูกต้องในระบบราชการท้องถิ่นก็อย่างที่พบฮะพอเอากระดาษคำตอบที่ทางปปช.เขาอายัดเอาไว้อะตรงนั้นไม่มีการแก้ไขเนี่ยนะฮะก็มีประมาณ 12,000 ที่ทำด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องของคะแนนมันไม่ตรงกันพอคะแนนไม่ตรงกันก็อนุมานได้ว่ามีการปรับแก้นะฮะพอปรับแก้เสร็จก็ต้องเข้าข่ายว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจในการสอบแข่งขันครั้งนี้ครับ
0: ครับวันนี้รังสิมันต์โรมก็วิจารณ์นะในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็พูดถึงเรื่องการประชุมพิจารณาเรื่องการทุจริตสอบ

0: ท้องถิ่นรังสิมันต์โรมบอกว่าก็มองเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเรื่องข้อเท็จจริงวันนี้ข้อมูลที่มีการยืนยันกันมาคือรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 5,900 รายชื่อซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในแฟลชไดรฟ์และอยู่ในมือของปปช.แล้วแต่สังคมยังสงสัยกระบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามีแค่สายเดียวหรือไม
1: ่
0: และคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตมีเพียงแค่กระบวนการเดียวหรือมีอีกหลายกระบวนการหรือไม่แต่วันนี้เชื่อได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นกระบวนการแน่นอน
1: ครับ
0: ส่วนที่สองคืออะไรที่ทำให้กระบวนการกฎหมายล่าช้าก่อนหน้านี้กระบวนการเอาผิดแทบจะไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นการออกหมายเรียกบ้างแต่ข้อกล่าวหารวมถึงการฟอกเงินได้ดำเนินการไปถึงไหนมีการตรวจสอบเพราะการฟอกเงินมีการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินด้วยหรือไม่ต้องรอให้มีการยักย้ายถ่ายโอนหรือเอาทรัพย์สินไปซุกซ่อนก่อนหรือไม่จึงค่อยมาอายัดไปทีหลังซึ่งถ้าทำแบบนั้นประเทศชาติได้ประโยชน์หรือไม
1: ่
0: ดังนั้นมาตรการในเรื่องการฟอกเงินเราเห็นว่าเราอยากเห็นความเข้มข้นของการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่างๆไม่สามารถที่จะยักย้ายถ่ายโอนได้และหากสุดท้ายถูกตัดสินว่ามีความผิดจนทำให้ทรัพย์สินต้องตกเป็นของแผ่นดินแผ่นดินก็จะได้รับทรัพย์สินกลับสู่แผ่นดินในปริมาณที่สมควรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: สำหรับของปปง.ขณะนี้ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวเส้นทางการเงินแต่วันนี้จะรอฟังก่อนเชื่อว่าปปง.จะให้ข้อมูลอีกเต็มที่เพราะเราได้กระตุ้นปปง.หลายครั้งแล้วและคาดหวังว่าปปง.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพราะตามพ.ร.บ.ปปง.ให้อำนาจไว้อย่างกว้างขวางในการที่จะช่วยทำให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินได้สุดท้ายอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าตรวจสอบดีๆเราจะเจอร่องรอยไม่มากก็น้อยเช่นการยื่นภาษีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีแหล่งรายได้มาจากไหนดังนั้นปปง.มีเขตอำนาจที่กว้างขวางที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: นะ
1: จริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับเส้นเงินเนี่ยมันเข้าข่ายมูลฐานความผิดที่ปปง.มันสามารถเข้ามาดำเนินการได้แล้วนะพี่ไพศาลนะฮะ
0: ครับก็ทีแรกก็เห็นพูดกันถึงเรื่องว่าอาจจะมีวงเงินเกี่ยวข้อง 4,000 5,000 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นการสอบหรือเป็นคดีเป็นอะไรที่จะไปพัวพันนะดูจากข้อหาของแต่ละคนที่ตั้งอยู่ขนาดนี้ก็ไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงิน
1: ครับ
0: ก็ไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินถ้าไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันก็ยังไม่มีเรื่องการตรวจสอบเรื่องเส้นเงินพูดง่ายๆไว้อย่างนั้น
1: สรุปรวมก็คือจับใครที่กี่คนตอนนี้นะฮะก็คือ3คนแรกที่ถูกควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะจ่าพิชิตนะครับแล้วก็มีดร.วินกับน้องสาว3คนนอกเหนือจากนั้นออกหมายเรียกนะฮะเอาใหญ่ที่สุดก็คือผอ.สำนักของมสว.กับอดีตอธิบดีสถ.และมีอีก11คนก็คือที่ไปเจอในบ้านที่นนทบุรี
0: เป็นพนักงานของอบต.อบจ.เทศบาล
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็มีเป็นพลเรือเป็นไม่ได้เป็นข้าราชการ
1: เป็นพนักงานเอกชน
0: เป็นพนักงานเอกชนอีกประมาณสัก 3-4 คนรวมนะประมาณ11คน
1: นั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการคดีกับทุกคนก็คือผู้ที่ทุจริตสอบ 5,900 กว่าคนตัวเลขมีเท่านี้พี่เบสาน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับคนบริหารจัดการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะลองเซมเบ้บอกว่าก็มีรวมๆก็ประมาณสัก100คนแต่100คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ตรงไหนบ้างประมาณนั้นฮะส่วนเส้นเงินที่ต้องตรวจสอบไปถึงปปง.หรือไม่อย่างไรเนี่ยวันนี้ทางกองปราบครับพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลเนี่ยบอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา13คนแล้วนะฮะแบ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่น11คนทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบภายในนี่ฮะที่นนทบุรีอีก2คนก็คืออดีตอธิบดีสถ.กับทางคุณเลือง

0: ของมสวกรณีของคุณธีรุตกับคุณเรืองเดชเนี่ยถูกแจ้งไป6ข้อหาที่ทางพี่วิสารอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีก11คนจะถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับปัจจุบันมีคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนเหลืออีก11คนจะขอเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่10สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.เอาไปทำต่อได้ภายในวันที่12สิงหาคมแล้วทางกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางปปง.ครับพี่เบสาน
1: คร
0: ับ ให้มีการมาตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาประเด็นความร่ำรวยผิดปกติควบคู่กันไปด้วยนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจะย้ายถ่ายเทกันทันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดูเส้นเงินดูความอู้ฟู่เนี่ยแหมก็มีผอ.อยู่ที่แถววิเชียรเนี่ยที่บอกว่ามีทั้งเปิดร้านทองมีทำธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าเอาเม็ดเงินเอากำไรกำไรเอามาจากไหนฮะเงินส่วนของราชการในตำแหน่งผอ.ไม่น่าจะเฟื่องฟูได้ขนาดนั้นมั้งครับ
1: อืมครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
0: อีกครู่หนึ่งก็ได้ครับ
1: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม3:34ครับพี่เพศานครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวก่อนไปคุยกันต่อพี่เพศานเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3สักหน่อยครับ
1: ครับ
0: เอาให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ที่มินออนไลน์เขามาเดินทางเยือนประเทศไทยฮะแล้วก็เห็นมีการคุยกันเต็มคณะแล้วก็จะเพิ่มการค้าการลงทุนมีการลงนาม MOU กัน3ฉบับแรงงานเมียนมาจะเข้ามาเพิ่มด้วยแล้วเราจะไปลงทุนในเมียนมาเพิ่มอีกนี่แหละฮะต้องรู้ครับเมียนมาเขามีอะไรที่น่าสนใจไปลงทุนบ้างนี่เวทีนี้เลยครับเหมาะอย่างยิ่งครับพี่เบสานฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าครับเคยรู้สึกบ้างไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มคือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่

0: CW Tower นะฮะรัชดาตรงนี้เองนะครับใกล้ๆอสมทของเรานี่แหละครับค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรได้เลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับวันนี้มีน้องลายเขาก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ในงานไทยแลนด์เมียนมา Business Forum
0: ครับ
1: 2026นะ
0: ครับ
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมินองลายเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในเวทีที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเมียนมามาโดยตลอดโดยเมียนมามีการส่งออกก๊าซธรรมชาติสินค้าประมงผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งทอมายังไทยขณะเดียวกันก็พึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรมยารักษาโรคและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยซึ่งห่วงโซ่การค้านี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าความสำคัญของแนวชายแดนไทยเมียนมาที่มีความยาวมากกว่า 2,400 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ลุ่มน้ำโขงจนถึงหน้าน้ำทะเลอันดามันทางตอนใต้โดยมีจุดผ่านแดนสำคัญอาทิเมียวดีแม่สอดท่าขี้เหล็กแม่สายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าชายแดนอย่างไรก็ตามจากปริมาณการค้าที่เติบโตขึ้นรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้าผิดกฎหมายการซุกซ่อนสินค้าไม่ได้มาตรฐานและยารักษาโรคปลอมแปลงซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อรายได้แผ่นดินของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้ร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหูเป็นตาและสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวนะแล้วบอกว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ5ในเมียนมามีโครงการลงทุนสะสม103โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,600 ล้านเหรียญในสาขาพลังงานการผลิตเกษตรกรรมและการขนส่งแล้วก็บอกเมียนมาเนี่ยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมทางบกหรือแลนด์บริดจ์เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้รวมถึงจุดเชื่อมโยงทางน้ำระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียด้วยเหตุนี้เมียนมาจึงกำลังเร่งผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสำคัญเช่นตีลาวาจอกพยูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
0: ครับ
1: รวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
0: โอ้ท่าเรือเขา
1: ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด
0: ครับ
1: เพื่อเป็นประตูส่งออกสินค้าของไทยไปสู่ตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกในราคาต้นทุนที่ต่ำลงเนี่ย
0: คือเราจะดูดเขาเนี่ยให้เอาสินค้ามาที่เราออกทะเลไปแดนไกลเขาก็จะดูดสินค้าจากเราไปออกทะเลบ้านเขาที่ท่าเรือทวายเขาก็แข่งกันนะครับประมาณนั้น
1: ไม่ก็แล้วเราจะส่งไปจีนเราก็ไปทวายส่งไปที่ทวายก็ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่งไปแล้วเขาก็จีนเขามาลงทุนที่ทวาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เชื่อมกับจีนแบงก์บนเลย
0: ครับ
1: แต่ของเราก็จะทำนี่ไหมเราจะทำท่าเรือน้ำลึกที่ระนองใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็จะระบบรางใส่ไปถึงนู่นเลยขึ้นไปทางภาคเหนือต่อเชื่อมแบบรถไฟเข้าจีนไปเลย
0: ก็ลักษณะโครงการเนี่ย เป็นเหมือนตัววายคว่ำอ่ะพี่ไพศาลฮะเอามาจากเหนือสุดเลยนะจะเป็นดิ่งตรงลงมาเลยนะฮะพอถึงภาคใต้เนี่ยแยกซ้ายไปอันดามันแยกขวามาอ่าวไทยเนี่ยลักษณะเป็นขาแบบนี้ครับ

0: ครับ
1: ถามว่าหวังที่คล้ายๆเป็นแลนด์บริดจ์หรือเปล่าก็คือเอาเรือตู้คอนเทนเนอร์ส่งแล้วก็ขึ้นระบบรางบอกไม่หวังเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะแต่ที่หวังในการที่จะทำท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งเนี่ยก็คือจะเอาสินค้าจากนู่นฮะเหนือสุดหรือจากจีนจากพม่าจากลาวเวียดนามเนี่ยถ้าคุณจะออกทะเลใกล้ๆคุณใส่ระบบรางมาบ้านเราเลยแล้วก็มาลงท่าเรือน้ำลึกบ้านเราคุณจะออกไปตรงไหนก็ได้ประหยัดเวลามากกว่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ที่ลงนาม MOU กันเนี่ยก็ลงนามกันทั้งหมด3ฉบับนะฮะระหว่างไทยกับทางเมียนมาก็ได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานอันเนี้ยก็เป็นส่วนสำคัญที่เสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการบ้านเราพี่เบสารหลังจากที่ฝั่งของกัมพูชาแรงงานเขาหายไปเรามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานถ้าเอาจากเมียนมาเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมทดแทนได้ก็จะเป็นการดีกับเศรษฐกิจบ้านเรานะฮะฉบับที่2ที่ลงนามกันก็คือขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบอันนี้เราก็หวังให้พม่าช่วยแอคชั่นตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ครับบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติอันนี้3ฉบับที่เห็นพ้องต้องกันครับ
0: คร
1: ับ ก็ในส่วนของการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนน่ะคุณรังสิมันโรมบอกว่าจะเป็นไปได้ข้อเท็จจริงมันน้อยมากครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยอิทธิพลของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าไม่ถึงฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากับรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นเราไปดีลกับทางเมียนมาเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเชิญเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยโอ้โหเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสะพานให้สร้างความชอบธรรมให้กับทางมินอองไลน์หรือเปล่าอันนี้คุณรังสิมันโรมเขาถามมาครับพี่เบสารอยากให้รัฐบาลช่วยพิจารณาหน่อยนะครับว่าเราเชิญเข้ามาแบบนี้เราได้ประโยชน์อะไรอาจจะก็เป็นมุมมองของฝ่ายค้านครับที่มองไปแต่ว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่า MOU เรื่องของภาคแรงงานเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอกเลยนะฮะเดี๋ยวจะดันเรื่องของแรงงานของพม่าที่ตอนนี้มาอยู่ในบ้านเราประมาณสัก4ล้านคนเนี่ยนะครับจะให้แรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบประกันสังคมเลยมีสวัสดิการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็มีเรื่องของประกันสังคมช่วยดูแลฮะแล้วถ้าเกิดว่าส่งเงินสมทบแล้วมีปัญหาว่างงานก็จะได้สิทธิ์เท่ากับคนไทยคล้ายๆคนไทยเลยครับพี่ไพศาลฮะ
0: ในส่วนของประกันสังคมนะ
1: ครับแต่ว่าเขาก็ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมเหมือนกับคนไทยด้วยไงฮะ
0: ก็เหมือนกับพนักงานอ่ะ
1: ครับ
0: ลูกจ้างนั่นแหละ
1: ใช่ๆครับใช่ครับ
0: ลูกจ้างคนไทยก็ต้องส่ง
1: ครับ
0: ก็ครับก็อันนี้ก็ว่าได้เรื่องมีนอกรายเดินทางมานะ
1: ครับ
0: ก็ฝ่ายค้านเขาก็มีเคลื่อนไหวแถลงคัดค้านอะไรกันอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
1: ใช่ครับ
0: เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
1: ก็อย่าง
0: ดูนะ
1: อย่างที่บอกไงฮะว่าคุณรังสิมันโรมบอกว่ามินออนไลน์เนี่ยมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมาด้วยหรือเปล่านะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือฉันทามติ5ข้อ1ในข้อที่สำคัญก็คือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามตินี้เลยเนี่ยคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วต้องเป็นผู้ตอบคำถามนี้นะครับก็ตั้งคำถามไว้ครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดทางภูมิภาคก่อนครับ
0: ครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลาการ46นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: วันนี้การประชุมบอร์ดกสทช.ก็ล่มติดต่อกันเป็นวันที่สองและก็ถือเป็นวันที่สะเป็นรอบที่สาม
2: ครับครับ
3: เป็นรอบที่สามและนับตั้งแต่ที่ประธานกสทช.คุณหมอสรณะเนี่ย
2: ครับ
3: ถูกคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะ
2: ครับ
3: ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งก็หมายถึงว่าก็ทำให้ตำแหน่งประธานเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งได้ต่อไปด้วยนะครับ
2: โอ้โหแล้ววาระของบอร์ดถมไปเป็นร้อยกว่าวาระแล้วมั้งครับพี่ไพศาลนะที่ประชุมกันไม่ได้เนี่ยครับ
3: ก็เป็นรอบที่3เพราะว่าล่มรอบแรกนี่ก็คือนัดประชุม27กรกฎาคม
2: ครับ
3: แล้วก็นัดที่2ก็คือเมื่อวานนี
2: ้แล้วก็วันนี
3: ้วันเนี้ยวันพฤหัสเนี่ย6กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันที่3
2: ครับ
3: เมื่อวานเนี่ยมา7คนเลยแล้วก็วอล์กเอาท์4วันเนี้ยมา6คนรวมทั้งคุณหมอสรณะนะ
2: ครับ
3: ลาประชุม1ท่านทันทีที่คุณหมอสรณะบอกว่าจะขอนับองค์ประชุมเพื่อจะเริ่มเข้าสู่วาระเนี่ยมีกสทช3ท่านก็เดินออกจากห้องประชุมเลยวอล์กเอาท์เลย
2: ครับ
3: ก็ประกอบด้วยเนี่ยฮะทาง
2: อาจารย์พิลงรอง
3: อาจารย์พิลงรองราวสูตร
2: ครับ
3: พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็อาจารย์ดร.สุภัทสุภัชลาไสยอาจารย์พิลงรองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อวิงวอนขอให้หมอสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามมติของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่ามีลักษณะต้องห้ามให้ถือว่าสละสิทธิ์และเปิดทางให้คณะกรรมการกสทช6คนเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานเพื่อการดำเนินงานไปต่อได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถประชุมได้เพราะองค์ประชุมจะไม่ครบ
2: ครับ
3: บอกว่ามีหนังสือจากหลายภาคส่วนที่สภาองค์กรผู้บริโภคสมาคมทีวีดิจิตอลที่ขอให้กสทช.สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานพร้อมอ้างถึงมาตรา23เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอให้กรรมการที่เหลือ6คนเลือกประธานในที่ประชุมเพื่อการทำงานเดินหน้าต่อได้ขณะที่พลอากาศโทธนพันธ์ซึ่งจะเป็นกรรมการกสทช.ท่านหนึ่งก็บอกว่าหากมติที่ประชุมบอร์ดกสทช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้นายแพทย์สรณะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อตนก็พร้อมจะเข้าร่วมประชุมแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเปิดทางให้มีการหารือในประเด็นนี
2: ้
3: ทำให้ไม่สามารถร่วมประชุมได้เพราะกังวลเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา157
2: นะฮะคุณหมอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าผมไม่เข้าเนี่ยผมก็ละเว้นอะประมาณนั้นนะครับ
3: คนอื่นเขาบอกว่าถ้าผมเข้าร่วมด้วยผมก็กังวล157ทุกคนกังวล157กันหมด
2: ครับครับ
3: เรียกว่าต่างคนต่างมองเป็นคนละมุมนะ
2: ครับ
3: ดร.สุภัทรก็บอกว่าการที่กรรมการบางส่วนไม่เข้าร่วมประชุมไม่ใช่การ walk out แต่เป็นการไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเห็นว่าการร่วมประชุมในสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีหลักประกันทางกฎหมายและหากเกิดความเสียหายในภายหลังจะส่งผลกระทบร้ายแรงแล้วก็บอกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีอย่างน้อย4คนโดยทุกฝ่ายพร้อมกลับไปทำงานทันทีหากมีความชัดเจนทางกฎหมายไม่ว่าจะมาจากนายกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจพร้อมย้ำว่าไม่ขัดข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่หากได้รับความชัดเจนดังกล่าวนะ
2: ครับ
3: ส่วนหมอสรณะก็เรียกร้องให้กรรมการ3คนกับ

0: เข้ามาที่ห้องประชุมพร้อมระบุว่าตนทำตามสปิริตในวิชาชีพถูกกฎหมายดังนั้นคำว่าสปิริตเป็นนามธรรมที่แต่ละบุคคลจะคิดยืนยันว่าได้ทำหน้าที่4ปี4เดือนด้วยความตั้งใจเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว
1: ก็คุณหมอฟ้องไปที่ศาลปกครองกลางแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ประเด็นนี้วันนี้ทางพรรคประชาชนเขาออกมาให้ความเห็นด้วยนะพี่ไพศาลฮะคุณลิซ่าฮะพักขมลหนุนนันท์ครับโฆษกของพรรคประชาชนประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาครับก็พูดถึงเรื่องของคุณหมอเนี่ยนะฮะซึ่งคุณพักขมลบอกว่าทั้งที่คุณหมอน่าจะทราบดีว่าคณะกรรมการสรรหามีมติว่าคุณหมอไม่มีคุณสมบัติในการเป็นประธานบอร์ดกสทช.แล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอยังคงยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปคือเมื่อกรรมการสรรหามีมติแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติก็คิดว่าภารกิจสำคัญครับนอกเหนือจากตัวคุณหมอเนี่ยคุณลิซ่าบอกว่านู่นเลยฮะต้องโยนไปให้กับนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าคนที่จะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนที่สุดครับก็คือคุณอนุทินและเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยคุณอนุทินก็อ้างเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งวันนี้กฎหมายชัดเจนแล้วว่านายกจำเป็นต้องทูลเกล้าเพื่อให้มีการโปรดเกล้าให้มีการโปรดประธานกสทช.คุณพักขมลบอกว่านะฮะการประชุมกรรมธิการพัฒนาการเมืองสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเชิญบอร์ดอื่นๆฮะคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณหมอสรณะเนี่ยนะครับมาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่บอร์ดกสทช.ล่ม3รอบแล้วเนี่ยนะว่ามันมีความเสียหายอะไรบ้างนะครับมาให้ความเห็นกับกรรมธิการหน่อยคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังดึงดันที่จะเข้าประชุมและมานั่งเป็นประธานซึ่งเข้าใจว่าวันนี้ก็ล่มอีกรอบหนึ่งไอ้ตอนที่คุณพักขมลอธิบายเนี่ยตอนนั้นยังไม่ล่มไงแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะล่มมันล่มจริงนะครับก็คุณพักขมลบอกอยากให้สื่อมวลชนไปถามเหตุผลจริงๆเหมือนกันว่าคุณหมอมีเหตุผลอะไรที่ดึงดันจะนั่งหัวโต๊ะการประชุมบอร์ดให้ได้ยังจะยื้ออยู่ในตำแหน่งประธานบอร์ดกสทช.อยู่นี่นะซึ่งคุณพักขบวนมองว่าเนี่ยเหตุผลแบบเนี้ยมันคือศรีถนนชัยนะฮะเพราะเมื่อขาดคุณสมบัติมันย่อมหมดอำนาจหน้าที่แล้วไปเอามาตรา157บอกว่าถ้าเกิดผมไม่เข้าเดี๋ยวจะเป็นการละเว้นเนี่ยเอามาอ้างเนี่ยอันเนี้ยศรีถนนชัยชัดๆเนี่ยคุณพักขบวนบอกอย่างนั้นครับ
0: ก็เดี๋ยวรอนัดต่อไปว่าเป็นวันที่11สิงหา
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถ้ายังยันกันอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่สามารถเดินหน้าประชุมได
1: ้นี่ปี69นะ
0: ครับพี่เบสาถ้าหมอสรณะก็ไม่ถอย
1: ครับ
0: กรรมการเขาก
1: ็พร้อมจะวอล์กเอา
0: ท์4ท่าน4ท่านเขาก็ยืนเขาไม่ร่วม
1: ครับ
0: ก็จะมีตัวเลขก็จะออกมาอย่างเงี้ย
1: มันก็ไม่ครบองค์ประชุม
0: ครับจะไม่ครบองค์ประชุม
1: ครับ
0: จะมี4ท่าน
1: ครับ
0: ถ้ามาครบ7ก็วอล์กเอาท์4ท่าน
1: ครับ
0: ถ้ามา6ท่านก็วอล์กเอาท์3ท่าน
1: ครับ
0: นี่เมื่ออย่างเงี้ยครับ
1: แล้วที่บอกก็คือตอนนี้มันปี69แล้วมันจะปลายปีแล้วนั่นนะพี่เบสาร7071 72ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมดนะฮะทิศทางทีวีดิจิตอลจะออกในรูปแบบไหนจะไปยังไงนี่กสทช.ครับคุณต้องกำหนดมาตรฐานคุณต้องเริ่มทำแล้วฮะว่าจะทิศทางมันจะไปยังไงจะประมูลกันต่อมันไอ้หัวคอมเมนต์ตีลังกาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย
0: จะต้องออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆใหม่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับหลักเกณฑ์มันต้องมาแล้วครับคุณต้องวางกรอบ
0: คือของเดิมนี่อะไรจ่ายเงินให้จ่ายเงินประมูลเอามา
1: โอ้โหเคาะกันมือเป็นระวิงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าผลการศึกษามันออกมาฮะอย่างที่เท่าที่ทราบครับจะมียอดผู้ชมเท่าไหร่อัตราโฆษณามันจะหมุนเวียนในระบบธุรกิจสื่อสารมวลชนยังไงมีเพิ่มไปตั้ง20กว่าช่องฮะ
0: แต่อย่างว่านะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
1: มันไวมากครับใช่ครับ
0: วันที่เคาะได้มากับผ่านไปสัก2ปี3ปีเนี่ยมันทีมก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: ครับ
0: ผ่านมาอีก 4-5 ปีก็เปลี่ยนไปจนโอ้โหจนต้องคืนใบอนุญาตกันไปชุดใหญ่เลย
1: ก็ลองดูณวันนี้สิครับเปิดแต่ละแพลตฟอร์มดูช่องเด็กอยู่ไหน
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วช่อง3ก็เขาได้3ช่องก็เหลือช่องเดียวแล้ว
1: ใช่ไหมครับช่อง Family

0: ที่อยู่ไหนใช่ไหม
1: ใช
0: ฮะ
1: ่ใช
0: หา
1: ่
0: ยไปกันหมดครับเพราะว่ามันไปไม่ได้กับธุรกิจแบบนี้และ
1: ค
0: ด
1: รั
0: ู
1: บ
0: ทีวีแต่ละช่องนะพี่ไพศาลหลังจาก2 ทุ่ม3 ทุ่มไปแล้วเนี่ยนะหรือจนถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะลงคนชมอะมีแต่ยัดเยียดสินค้าทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อาศัยคว
1: อ
0: า
1: ื
0: มถี่
1: ม
0: ในการอัดโปรโมชั่นอัดโปรโมทฮะ
1: อื
0: เนี่ย
1: ม
0: มีอยู่แค่เนี้ยครับมันก็เลย
1: ค
0: มั
1: ร
0: น
1: ับ
0: ก็ผิดทิศผิดทางฮะในการที่
1: ค
0: จ
1: ระ ับ
0: พัฒนาเรื่องของการ
1: อืม
0: ระบบทีวีบ้านเราครับไม่งั้นมันล้
1: ค
0: ม
1: ร
0: ห
1: ั
0: า
1: บ
0: ยตายจากไปหมดอะครับ
1: ฮะอืมเอ๊ะคุณณรงค์จำคดีที่รถบัสของนักศึกษารถบัสของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: จำได้
1: ไป
0: ตรงนั
1: ช
0: ้น
1: นจักรยานยนต์
0: ทางส
1: แ
0: า
1: ล
0: ม
1: ้ว
0: แพร
1: ท
0: ่งพ
1: ำ
0: อ
1: ให้
0: ดี
1: นักศึกษาแพทย์ทำให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิต
0: ครับ
1: จังหวะเป็นมันเป็นสามแยกแล้วก็
0: เลี้ยว
1: เลี้
0: โค
1: ยวโค
0: ้ง
1: ้งขวานะ
0: มันแล้วมันลักษณะมันเหมือนกับมองกระจกหูช้างแล้วมันมองไม่เห็นนะพี่เบสารเพราะรถเขาใหญ่เป็นรถบัสไง
1: ก็มอเตอร์ไซค์เขาเลี้ยวไปก่อน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เลี้ยวตามไปก็
0: เหยี
1: ท
0: ย
1: ับ บ
0: เล
1: มอ
0: ย
1: เตอร์ไซค์เลย
0: ใช่ครับ
1: นะก็ปรากฏว่าผ่านไป4 ปีคดีอาญาเมื่อวันนี้ศาลฎีกาตัดสินนะ
0: ครับ
1: ศาลฎีกาตัดสินคนขับรถบัสชนนักศึกษาแพทย์มอชอมีความผิดให้จำคุก4 ปีครับลดโทษให้การรับสารภาพลดโทษ2 ปีไม่แต่ไม่รอลงอาญา
0: คุกเลยนะ
1: คุกช่องเข้าคุก
0: ครับ
1: แล้วก็ศาลฎีกาด้วยสุดท้ายแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะก็แม่ก็เปิดใจบอกว่าทันทีที่ตัดสินก็ไปเดินไปแล้วก็บอกว่าขออโหสิกรรมให้กันและกันนะคือเขาก็ติดคุกครอบครัวเขาคงจะเสียใจอ่ะ
0: ครับ
1: แต่แม่ก็ต้องสูญเสียลูกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็บอกว่าก็ถือว่าก็กล่าวอภัยโทษด้วยกันนะ
0: แต่ผลอาญาเนี่ยเห็นว่าครอบครัวจะเอาไปใช้ทางแพ่งด้วยไงเขาฟ้อง
1: คืออย่างนี้ทางแพ่งเนี่ยอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเหลือที่ว่ามหาวิทยาลัยเขายื่นฎีกา
0: ครับ
1: มหาวิทยาลัยเขายังไม่ยอมจ่าย
0: ครับ
1: เขาก็เรียกร้องกันนะว่าอย่าฎีกาเลยจ่ายเขาไปเถอะแต่มหาวิทยาลัยก็คงปรึกษาเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยคือยังไงไม่ทราบด้วยฝ่ายกฎหมายไงข้อดีตรงข้อดีกาก็กำลังรออยู่ว่าจะรับฎีกาไหม
0: ครับ
1: คือครอบครัวเนี่ยเรียกค่าเสียเรียกให้ชดใช้50 ล้าน
0: ครับ
1: แต่ว่าศาลตัดสินเนี่ยชั้นต้นและอุทธรณ์เนี่ยดูจะตรงกันนะก็คือให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับบุพการีคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคนละ9 ล้าน
0: คนละ9 ล้านใช่ครับก็
1: พ่อ
0: 18 ล้าน
1: แม่9 ล้านรวม18 ล้าน
0: ครับ
1: ก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่อุทธรณ์ถ้าไม่ฎีกาเนี่ยก็ต้องจ่าย
0: สิบแปด
1: ล้าน
0: ครับ
1: ให้กับพ่อแม่ของน้องอาย
0: ครับ
1: นักศึกษาแพทย์ปี 2ที่เสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเขาฎีกาก็ต้องรอดูว่าศาลรับฎีกาไหมถ้าศาลไม่รับก็ต้องจ่าย
0: 18 ล้าน
1: อย่างที่ว่าเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ถ้ารับก็ต้องไปดูกันอีกว่าศาลฎีกาท่านจะว่าอย่างไรผมเราไม่กลัวอะไรกลัวว่าศาลท่านฎีกาแล้วท่านรับแล้วท่านบอกว่าเอออย่างน้อยไปให้มากกว่านี
0: ้ครับครับก็แบบคือ
1: ใช่ไหม
0: นิติบุคคลใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยไม่ใช่อธิการจ่ายนี่ใช่ไหมครับพี่ไพศาล
1: นิติบุคคลนิติบุคคล
0: ใช่ไหมล่ะฮะ
1: ใช่ก็จะเอาเงินของมหาวิทยาลัยนั่นแหละมาจ่าย
0: ครับคือ
1: ต้องไปเขาก็ต้องมีหางบหาแรงเข้ามาครับ
0: เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะฮะแล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปี 2เนี่ยแพทย์เขาเรียนกันกี่ปีนะ6 ปีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วจบออกมาเป็นแพทย์เนี่ยรายได้เขาจึงต้องเท่าไหร่อ่ะพี่ไพศาลใช่ไหมฮะเขามีการคิดคำนวณหมดนะครับรายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อปีถ้ายังคงมีอาชีพเป็นคุณหมอเนี่ยอนาคตของเขามูลค่าเท่าไหร่เขาเลยเรียก50 ล้านไงครับ
1: ครับ
0: เช่นเดียวกับคุณหมอกระต่ายฮะที่ถูก

0: มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ช
1: นคดีไปถึงไหนไม่รู้เพราะว่าส่วนของครอบครัวไม่มีทางชดไม่มีปัญญาชดใช้เขาหรอก
0: ครับ
1: เขาก็ต้องร้องเอากระทางสำนักงานตำรวจชาติใช่ไหม
0: ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
1: เพราะว่าถือว่าตำรวจที่ขับชนเนี่ยเขาเดินสารอยู่ไง
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นภารกิจเป็นงานก็ยังอยู่ในช่วงการทำงานของเขาเนี่ย
0: เทียบเคียงกันได้เลยฮะกับกรณีของนักศึกษาแพทย์มอ
1: ค
0: อเนี่ยครับ
1: ขับรถก็ถือว่าเป็นงานของเขา
0: ใช่ครับ
1: ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยคณะพยาบาล
0: ครับก็คดีหมอกระต่ายเนี่ยโทษพิพากษาแล้วนะฮะศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มนะฮะจำคุกเจ้าหน้าที่ที่ไปขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชนนะ10ปี2เดือนแต่ว่าลดโทษเหลือจำคุก5ปี1เดือนครับเพราะว่ารับสารภาพศาลแพ่งสั่งชดใช้เงิน27ล้าน3แสนบาทครับพี่ไพศาล
1: ให้ใครมวลชดใช้ร่วมกันชดใช
0: ้ร่วมกันชดใช้ก็คือ10ตำรวจตรีนรวิทย์นี่แหละครับให้ชดใช้ค่าเสียหายกับพ่อและแม่ของหมอกระต่าย27ล้าน3แสนบาทดอกเบี้ย 5% ต่อปี
1: ในสำนักงานตำรวจชาติด้วยนะ
0: ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติศาลยกฟ้องครับ
1: อ้าวโอ้ให้ตำรวจเป็นคนจ่ายอย่างเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้จะไปเอาเงินจากที่ไหนมันก็ยอม
0: ลงตัว
1: มีเท่าไหร่ก็ไปตามมาแล้วกัน
0: ครับ
1: เชื่อว่าน่าจะไม่ได้อะไรอ่ะเราก็เพิ่งรับราชการใช่ไหม
0: ก็สิบตำรวจตรีฮะเพิ่งจบพลตำรวจมาได้ประมาณสักปีสองปีมั้งครับ
1: มอไซค์ก็เข้าใจว่าของตัวเองหรือว่าซื้อมาอย่างไรว่าโอนลอยกันมาตั้งหลายทอดเหลือเกินเนี่ย
0: ครับ
1: ชื่อไม่ได้ชื่อตัวเองอยู่ด้วย
0: นี่ฮะเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี
1: ้ครับ
0: ทุ่มสองนาทีแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับไอ้คุณณรงค์ผมเห็นแวบๆ ว่าเขามีรายงานข่าวว่าเขาตรวจสอบพบเรื่องเพลิงไหม้ที่อะไรอ่ะที่เป็นอะไรน่าลาดพร้าว
0: โรงเบียร์น่าลาดพร้าวครับ
1: โรงเบียร์น่าลาดพร้าว
0: ครับ
1: ตกลงพบว่ามันเป็นสาเหตุจากโฟมใช่ไหมโฟมที่อะไรเขาโฟมที่พ่นทับสัตว์ใส่สายไฟ
0: ข้างบนมันเป็นฝ้าใช่ไหมพี่เพศาลพอฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำไมหลังคามันเตี้ยนะฮะเพราะมันมีเสียงดังจนคอนโดแถวนั้นร้องนะฮะร้องมาหลายรอบเลยเขตไปเตือนบอกว่าเสียงคุณเกินนะฮะคุณต้องแก้ไขปรับปรุงเขาใช้วิธีฉีดโฟมไปบนผนังที่พอฉีดไปแล้วเนี่ยมันไปทับสายไฟที่ก็เดินอยู่ฮะ
1: มันจะเกาะตัวกันแล้วมันก็จะแข็งตัวใช่ไหม

0: ช่ฮะมันก็จะ
1: พ่นออกมาเป็นละอองฟู
0: ใช่ครับเพราะพอเพลิงมันไหม้ข้างบนเนี่ยทำไมคนที่นั่งฟังเพลงอยู่ข้างล่างจึงไม่รู้สึกว่ามันมีเพลิงไหม้อยู่บนหัวเราเพราะมันมีฝ้าปิดอยู่อีกทอดนึงพี่ไพศาลแล้วไอ้คลิปวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนเลยฮะไอ้ปล่องที่มันควรจะเป็นเครื่องปรับอากาศแอร์เย็นๆออกมามันมีควันสีขาวฟุ้งออกมาเต็มไปหมดเลยเขาคิดว่าเป็นไรไอกันแต่พอข้างบนมันไหม้จนชนิดที่ว่ามันละลายไปหมดแล้วเนี่ยมันก็โคลมลงมาข้างล่างจึงวิ่งหนีกันไม่ทันไงฮะ
1: ก็เห็นจะมีชื่อเฉพาะด้วยนะอะไรก็เรียกอะไรโฟมอะไรโฟม PU หรืออะไรใช่ไหม
0: ครับ PU โฟม
1: PU โฟม
0: ครับ
1: อันนี้ทางคนเขาจากการตรวจสอบพบว่านี่เป็นสาเหตุนะที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
0: เพราะว่าพอเขาฉีดมาเนี่ยเวลาเราเดินสายไฟติดผนังนะก็พี่เพศานะมันต้องมีท่อถ้าเกิดถ้าไม่มีท่อแล้วสายไฟมันเก่าไงครับแล้วสายไฟเนี่ยนะครับพอมันเก่าเสร็จไฟที่อยู่ข้างล่างนะฮะคุณอัดเครื่องเสียงเข้าไปคุณอัดแสงเข้าไปคุณอัดอะไรทุกอย่างเข้าไปหมดสายไฟมันยังเส้นเดิมอยู่ครับเขาบอกมันร้อนมากแล้วก็มันไฟตกบ่อยครั้งมากสำหรับไอโรงเบียร์แห่งนี้ครับมันอาจจะทำให้สายไฟมันทนรับการใช้งานหนักๆไม่ไหวหรือเปล่ามันทำให้ร้อนหรือมันเกิดอะไรขึ้นสปาร์กกันขึ้นมาได้เนี่ยครับ
1: ครับส่วนเรื่องที่ข้อมูลรั่วหน่วยงานรัฐข้อมูลรั่วนะ
0: ครับ
1: ก็คดีก็มาถึงผู้ที่ทำหน้าที่เปิดโปงแล้วนะ
0: ครับ
1: วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจไซเบอร์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเดินทางเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปภาพติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากก็มีผู้บังคับการสท.1พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอนะฮะก็เป็นผู้นำคณะที่มาฟังการให้ข้อมูลจากของคุณธนารัตน์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: คุณธนารัตน์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ไปแล้วยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบและมองว่าอาจจะนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีตนแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทั้งยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อเกิดความตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยพระกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการในวงเล็บ20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ตนก็เคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการมาแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งแล้วก็ยังบอกว่าขณะนี้พบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านเจ้าหน้าที่รั่วไหลนะ
0: ครับ
1: เพราะคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าและสร้าง API ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีนะฮะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ยาว
0: ก็อย่างนายกยังบอกว่าโอ้โหผมใส่เสื้อ

0: ส้มเนี่ยนานมากแล้วถ้าถ่ายบัตรประชาชนนะประมาณนั้นนะพี่พิสารยังรั่วได้เลยฮะก็ท่านนายกก็สั่งฮะให้ไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วนะฮะว่ามันหลุดจะไปป้องกันอะไรกันยังไงอ่ะโอ้ยากมากนะวันนี้ครับพี่พิสารเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยไปติดต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยเรายังบางอย่างยังต้องนำเสนอข้อมูลของเราเลยฮะแค่เติมน้ำมันเนี่ยทำบัตรเพื่อจะเอาส่วนลดเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเราอีกอะครับไม่รู้มันรั่วตรงไหนไปอะครับ
1: แล้วผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าผมไปทำอะไรที่เขาขอบัตรประชาชนผมไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็มันจะมีโทรศัพท์แปลกๆหรือเอสเอ็มเอสแปลกๆ
0: มาเลย
1: ตลอด
0: ครับ
1: ผมก็คิดว่าสงสัยมันน่าจะเอามาจากไอ้เนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้เลขบัตรประชาชนผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมอะไรพวกนี้
0: โอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่เบสารเราจะไปที่สนามบินไปที่ท่าขนส่งบกส.อะไรก็ตามเนี่ยจะมีระบบโทรศัพท์เข้ามาเลยถ้าเกิดว่าคุณใช้ธุรกรรมตรงนี้กับร้านนั้นในพื้นที่ไอ้ที่คุณอยู่เนี่ยคือสนามบินเนี่ยจะได้ส่วนลุงส่วนลดอะไรนู่นโอ้โหนี่คือมันใช้ระบบ AI จับสัญญาณเราเนี่ยว่าเราอยู่ไปตรงไหนนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีความลับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไปอยู่ตรงไหนทางบรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาเจาะลูกค้าแล้วได้เลยนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะฮะกล
0: ับ
1: มานะครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่ไพศาลครับผมมีข่าวของปปช.ประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งฮะเรื่องเกี่ยวกับสว.ซึ่งก็เป็นประเด็นที่อยู่กับสถานการณ์ข่าวณเวลานี้ครับกกต.ครับเขายืนยันว่าพิจารณาคดีสว.แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: แล้วก็จะมีก็เดือนนี้แหละ
0: ก็เดือนนี้ครับแล้วก็จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไปครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสำนักงานกกต.ครับแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.โดยบอกว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวมาแล้ว8ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อที่จริงพยานหลักฐานและก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากนั้นจะนัดประชุมเพื่อลงมติสำนักงานกกต.ยืนยันว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือว่าแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดและยึดถือข้อที่จริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าสองฝ่ายก็กดดันมาที่กกต.แล้วฮะว่าจะไปยังไงสำหรับเรื่องคดีสว.ครับเพราะนี่เลยถ้ากกต.ยกก็คือจบเลยแต่ถ้ากกต.เดินหน้าต่อก็จะไปอีกอย่างนึงเลยนะฮะอันนี้ก็
1: ค
0: ือเดี๋ยวรอดูกกต.ว่าจะชี้ไปทางไหนครับ
1: ครับรัฐบาลเร่งตรวจสอบกรณีมหาวิทยาลัยถูกแฉว่ารับนักศึกษาต่างชาติผิดปกตินะ
0: ครับ
1: มีตุ้นสุจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งออกมาแฉ
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็เปิดซึ่งเขาก็รู้กันนะว่ามหาวิทยาลัยอะไรนะพออยู่แถวไอ้อะไรนะแถวกวนน้ำไทยเนี่ยนะ
0: ก็ MOU ที่ไปเซ็นกันนะฮะให้มาเรียนตั้งแต่มัธยมการันตีว่าจบมหาวิทยาลัยแน่นอนนะพี่ไพศาล5ปีครับ
1: ครับก็สั่งเช็คทุกหลักสูตรและเส้นทางการขอวีซ่า
0: ครับ
1: ปิดช่องโหว่ที่อาจจะกระทบมาตรฐานการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยแล้วก็ถ้าผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีข้อยกเว้นก็เป็นการแถลงโดยรองโฆษกรัฐบาล

0: ครับ
1: คุณอะไรร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนอันนี้ก็โควต้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเพราะว่าเพื่อไทยเขาดูกระทรวงอว
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการก็เป็นคุณอาจารย์เชนใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เลยต้องให้รองโฆษกสายของเพื่อไทยเป็นคนแถลง
0: ครับ
1: บอกจากกรณีที่มีการตั้งข้อ

0: หนึ่งมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการของวีซ่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทย
1: ครับ
0: และรัชการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ครับคือวันนี้เองเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยเขาก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับพี่พิสารว่ามีผู้ไม่หวังดีไปเอาเอกสารปลอมออกมาเผยแพร่แล้วก็มากล่าวหาเขาฮะเขาเสียหายเดี๋ยวเขาจะฟ้องเขาบอกงี้ครับก็มทรกรุงเทพครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้นำทีมผู้บริหารมากันหมดเลยนะครับพี่พิสารฮะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวที่บอกว่าผู้บริหารแล้วก็กลุ่มรักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรลวงมีขบวนการสวมสิทธิ์ออกวีซ่านักศึกษาเนี่ยนะครับคือทางอาจารย์ชัยศักดิ์นะฮะที่ออกมาชี้แจงเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าประเด็นปัญหาครับมันเกิดจากการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมทร.กรุงเทพนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะฮะระหว่างประเทศแล้วก็ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมานานหลายสิบปีดังนั้นการแถลงข่าวครับจึงเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยประเด็นการลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วก็เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนจีนนั้นทางอาจารย์บอกขอชี้แจงครับว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยทำ MOU ตามที่มีการกล่าวอ้างเรื่องนี้มันไม่มีจริงเอกสารที่นำมาเสนอมีการปลอมแปลงลายเซ็นของอธิการบดีนะฮะตอนนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยส่วนภาพที่นำมาเสนอก็เป็นภาพเก่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MOU ที่อ้างถึงส่วนที่กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยมีการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานปฏิบัติการที่เรียกว่า China Center และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดนั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็น China Center ครับแต่ว่ามันจะมีการเรียน International Student นะฮะ Admission นะครับซึ่งเป็นเพียงห้องพักอาจารย์ชาวจีน3คนแล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาขณะที่ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการแอบเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรับผู้จบม.3เข้าเรียนควบม.ปลายถึงปริญญาตรีอย่างที่ผมบอกไปพี่ไพศาลคุณมาเรียนเลย5ปีนะฮะจะจบปริญญาเลยโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับมทร.กรุงเทพไม่มีหลักสูตร5ปีรับผู้ที่จบม.3แต่หลักสูตรปริญญาตรี4ปีรับจบม .6 หรือหากจะพูดถึงหลักสูตรภาษาสำหรับชาวต่างชาติก็มีโครงการอบรมภาษาขั้นพื้นฐานแบบเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นแล้วก็ไปหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะฮะที่ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างมีอยู่เพียงหลักสูตรเดียวที่สำคัญไม่ใช่ระดับปริญญาด้วยแต่ว่าเอาไปบิดกันว่าจบม .3 มาเข้าเราสิคุณจะได้ถึงปริญญาอันเนี้ยอาจารย์ชัยศักดิ์บอกว่าไม่เป็นความจริงทำให้เราเสียหายครับ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้นิติกรรวบรวมข้อมูลครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามพรบ.

0: ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็พรบข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ประสานไปยังตำรวจไซเบอร์แล้วแล้วก็ทางตำรวจเทคโนโลยีแล้วนะ ICT เนี่ยนะครับขอฝากบรรดาเกลียนทั้งหลายอาจารย์บอกอย่างนั้นตอนเนี้ยนะฮะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ขออย่าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายอีกเลยครับข้อมูลทั้งหมดที่มีการกล่าวอ้างกันตอบได้ทุกข้อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับก็ผมว่าเรื่องอย่างนี้นะมันมหาวิทยาลัยเขาก็ทำใช้สิทธิ์แถลงอันนี้ก็ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจะได้ข้อมูลที่รอบด้านเนี่ยผมคิดว่าทางท่านรัฐมนตรีต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยนะ
0: เห็นเมื่อวานคุณรัฐมนตรีอวฮะท่านยศเชิญท่านสั่งแล้ว
1: คือจะต้องให้หน่วยงานหรืออะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะตรวจสอบในเชิงลึกได
0: ้ครับ
1: ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจะให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเขาก็ชี้แจง
0: ในมุมของเขาครับ
1: อันนี้นะเขาไอเอกสารที่เอามาโชว์ก็ปลอมหมด
0: ครับลายเซ็นก็ปลอม
1: ที่การก็ไม่ใช่ก็ปลอมคือมันก็ต้องปลอมอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เพราะถ้าไม่ปลอมมันก็เจ๊งเลยนี่ผิดกฎหมายใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรมันคือยังไงเนี่ยผมว่าต้องสอบทางลับจะรอให้หน่วยงานเขายอมรับเองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้คือสังคมมีคำถามหมดนะครับพี่ไพศาลฮะเพราะเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลที่มีโปรโมชั่นว่าคุณจะมาคลอดกับเรานะแล้วคุณจะได้โปรโมชั่นก็คือได้สูติบัตรไทยด้วยเนี่ยมันยังมีเลยฮะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเนี้ยสังคมก็ตั้งคำถามว่ามันจะมีจริงไหมมันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่ามันจะได้จริงอะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยฮะอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายว่าอว.ควรลงไปตรวจสอบและมันน่าจะตรวจสอบไม่ยากด้วยครับ
1: ครับก็
0: วันนี้มีประเด็นหนึ่งนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ศาลที่ขอนแก่นนะครับที่มีคำพิพากษา
1: เรื่องคุณอะไรช่างเหลาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ตกลงให้เลือกตั้งใหม่เหรอ
0: เลือกตั้งใหม่เลยครับ
1: เลือกตั้งใหม่นี่หมายถึงว่าเจ้าตัวยังมีสิทธิ์แก้มือใช่ไหม
0: ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับพี่ไพศาลว่าจะมีสิทธิ์หรือเปล่าฮะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่กกต.ครับว่าไอ้ที่ขุดจะแจกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้มันมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องไงฮะมันจะออกเป็นใบส้มใบเหลืองหรือใบแดงอะไรหรือไม่ยังไงฮะ
1: ครับก็ศาลใช้เวลาวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4นะ
0: ครับ
1: เป็นคดีเป็นคดี
0: กกต.เป็นโจทย์ยื่นฟ้องครับ
1: กกต.เป็นโจทย์ยื่นฟ้องยื่นฟ้องอะไรศาลอะไรนะแผนกคดีเลือกตั้งนะ
0: ครับกกต.เป็น
1: ศาลอาญาแผนกคดีเลือกตั้งนะ
0: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็กกต.เนี่ยเป็นผู้ร้องนะฮะแล้วก็มีคุณวัฒนาช่างเหลาเป็นผู้คัดค้านครับเรื่องพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะเพราะว่ากกต.เนี่ยเขาร้องขอศาลครับขอให้มีการพิพากษาจัดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ใหม่เพราะว่าทางกกต.เขาไปสืบข้อมูลมาว่ามันน่าจะมีเรื่องของการทุจริตฮะเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อถึงเวลานัดหมายนะฮะคุณวัฒนาช่างเหลานายกอบต.ขอนแก่นกับทนายความก็เดินทางมารายงานตรวจสอบศาลกกต.กลางเองเนี่ยส่งผู้แทนจากกกต.ขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังครับอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับฟังการพิจารณาคดีนะพี่ไพศาลไม่อนุญาตสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังก็ทางศาลอุทธรณ์ภาค4ครับอ่านคำพิพากษานานกว่า1ชั่วโมงก่อนจะมีคำสั่งให้เลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นใหม่โดยศาลระบุพฤติกรรมของพยานที่กกต.กล่าวอ้างครับก็คือนายสมศักดิ์ขอสงวนนามสกุลนะฮะมีการนำเงิน100บาทมาให้กับพยานทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าเงินเบอร์1นั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็นายสมศักดิ์เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะผ่านการเลือกตั้งมามากไม่น่าจะหยอกล้อหรือว่าพูดเล่นกับพยานใดๆได้ก็คือเอาเงินให้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็

0: ไปบอกลักษณะว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็มากล่าวอ้างบอกว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยพูดเล่นไอ้ที่จ่ายไปเนี่ยมันคือค่าลูกปลากับค่าผ้าอ้อมค่าเกี่ยวหญ้าให้กับบัวคือภายหลังมาเปลี่ยนคำว่าเป็นลักษณะนี้ที่จ่ายเงินไปเนี่ยศาลบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นไงพี่ไพศาลคุณผ่านการเลือกตั้งเบามากหยอกล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้
1: ครับ
0: ศาลไม่เชื่อครับ
1: จ่ายไป3คน300ใช่ไหม
0: ครับ
1: คนละ100ใช่ไหม
0: ครับ
1: คนหนึ่งเป็นค่าลูกปลา
0: ครับ
1: 100นึงอีกคนหนึ่งเป็นค่าผ้าอ้อม
0: 100นึงครับ
1: แล้วอีกคนหนึ่งค่าเกี่ยวหญ้าให้วัว100นึง
0: ครับ
1: เอาแล้วเงินเอามาจากไหน300เงินได้ค่าจ้างจากขับรถนักเรียน
0: ครับ
1: ให้การว่างั้น
0: ครับศาลไม่รับฟังฮะ
1: ก็ศาลก็เห็นว่าพยานหลักฐานสนับสนุน
0: คือพยานของทางกกต.มีน้ำหนักมากกว่าครับ
1: ก็ศาลไม่รับฟังคำชี้แจง
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็คราวนี้ไม่มันเป็นไม่ใช่บุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้สมัครเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินจากผู้สมัครโดยตรงไง
0: ครับ
1: แต่ผู้สมัครเนี่ยอาจจะมีส่วนได้เสียไงก็คือถ้าเขาเอาเงินไปแล้วเขาลงให้กับผู้สมัครเนี่ย
0: ครับก็ได้ประโยชน์
1: ผู้สมัครก็จะได้ก็ได้ประโยชน์ไป
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้พบว่ามีส่วนในการกระทำความผิด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นศาลเห็นว่ามันทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
0: ครับ
1: อันกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหาย
0: ครับ
1: จึงถือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งสอบไปในทางทุจริตและไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นขึ้นใหม
0: ่ครับ
1: ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งร้องขอ
0: ครับ
1: ก็หมายถึงว่าคุณวัฒนา
0: หลุดจากตำแหน่งเลย
1: ก็สามารถที่จะเข้าชิงชัยอีกรอบหนึ่งพัฒนาช่างเหล่าก
0: ็
1: คือเลือกตั้งใหม่เพราะว่าเขาก็ไม่มีความผิดนะมีคนอื่นไปซื้อแต่ว่าเขาได้ประโยชน
0: ์อ๋อฮะ
1: นะเขาได้ประโยชน์เพราะศาลก็ลงโทษได้แค่ว่าเอาเลือกใหม
0: ่ครับ
1: นะเพื่อจะทำให้คนที่เขาเสียประโยชน์ไปนั้นได้รับกับความเป็นธรรมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: เพราะว่าสืบสาวเราเรื่องไปแล้วคนที่เอาเงินไปทองเอาเงินเอาทองไปจ่ายกันเนี่ยเส้นมันไม่มาถึงผู้สมัครใช่ไหมครับ
1: ก็เนี่ยที่เขาก็พยายามให้การว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: เงินก็เป็นค่าอื่น
0: ๆเขาไปจ่ายกันเองเขาอาจจะชอบผมเขาไปจ่ายกันเองผมไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องประมาณนั้น
1: ก็ภายหลังมีคำพิพากษาขั้นตอนจากนี้ศาลจะส่งสำเนาคำพิพากษาให้กกต.แล้วก็อบจ.ขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
0: ครับ
1: ขณะที่นายวัฒนาช่างเหล่าและทีมทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนฝ่ายกฎหมายของกกต.ก็ได้ดำเนินการคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อนำไปปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
0: ครับ
1: นะก็เนี่ยนายวัชระระบุว่าอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นก็คือคุณวัฒนาเนี่ยยังสามารถสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่ได
0: ้
1: เนื่องจากกกต.ได้ยกคำร้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครโดยจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและการถูกจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายอีกครั้งเช่นเดียวกับผู้สมัครรายอื่น
0: ครับ
1: ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ขอนแก่นคนใหม่จะเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีใหม่ขณะที่กกต.แนะนำผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามพร้อมเตรียมเอกสารโดยเฉพาะหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง3ปีและตรวจสอบสถานะสิทธิ์ของตนเองได้ให้เรียบร้อยก่อนยื่นสมัคร
0: ก็เห็นว่ากฎหมายเนี่ยต้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างตามคำพิพากษาของศาลก็คาดว่าจะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งได้ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ชาวขอนแก่นก็ต้องออกไปใช้สิทธิ์กันอีกรอบหนึ่งตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อพื้นที่ของตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้เรื่องหุ้นครับ
1: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่เบสารครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษสุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีพี่เบสารครับ
4: สวัสดีครับ
5: น้ำตงกับผมครับวันนี้ตลาดพลิกไปด้านนึงนะเมื่อวานนี้ฟอเรนขายวันนี้ฟอเรนกลับมาซื้อ 2,000 ล้านนะในขณะที่กองทุนซื้อ746แล้วก็ป๊อปเทรดซื้อ667นะดัชนีนั้นขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปทำจุดสูงสุดอยู่ที่1627นะแต่ตอนปิดตลาดเนี่ยผมกลัวกลัวจะลงต่ำมาแต่ก็โอเคฮะลงมาถึงระดับ1614พยายามพยุงได้นะก็ปริมาณการซื้อขายก็ 84,000 ล้านนะฮะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะเปิดมาในดัชเองบวก43จุดนะในฝรั่งเศสบวก55ในอิตาลีบวกหนักมากนะฮะ540จุดนะในลอนดอนบวกเพียงแค่7นะในโปรตุเกสนั้นบวก85ในเบลเยียมบวก23เนเธอร์แลนด์ติดลบนะติดลบ2จุดขณะนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาดาวตัวล่วงหน้าบวก123สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Nasdaq ฮะลบไป177นะปัจจุบันนะฮะในขณะที่ S&P บวกไป9ราคาน้ำมันขณะนี้ขยับขึ้นมานะฮะในตัวของเบนซ์เองขึ้นมาแตะ80เหรียญ นะในขณะที่ตัว WTI นะขึ้นมา76เหรียญผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อกี้นี่ฮะว่าซาอุจะลดราคาน้ำมันนะจะลดราคาน้ำมันที่ขายในเอเชียเพราะว่าเนื่องจากมีการเปิดช่องแคบแล้วนะลองดูฮะว่าต่อไปจะลดได้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่ราคาทองนั้น 4,270 นะฮะขึ้นไวมากนะฮะวันนี้ขึ้นมาอีก23เหรียญ นะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่าบาทมาตอนเย็นๆนี้ผมนั่งดูค่าบาท

0: ยังแข็งค่าอยู่นะฮะถ้าบาทเป็นลักษณะของการแข็งค่านะครับเดี๋ยวผมขอดูสักนิดนะโอ้ใช่ฮะยังแข็งค่าอย
1: ู่
0: ฮะ
1: 33.05 โอ้โหเกือบหลุด
0: แล้วเรียลไทม์ตอนนี้ก็ 33.05 นะแข็งค่าบิตคอยอยู่ที่64715นะฮะดูจากตลาดวันนี้พรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะพรุ่งนี้วันศุกร์ดูจากตลาดวันนี้แล้วพอจะแข็งแรงได้ระดับหนึ่งนะตอนนี้วันนี้เนี่ยผมก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยนั่งอ่านงบออกมาเยอะมากนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็ออกมาในทิศทางค่อนข้างดีนะครับการติดลบติดลบน้อยลงนะครับในขณะที่กราฟออกผลการงานมาแล้วนะฮะอ่อนแอกว่าเมื่อไตรมาส2ปีที่แล้วนะครับแล้วแก่ราคาหุ้นยังปิดอยู่ที่67.50 บาทได้นะแอดวานซ์ก็มีการออกผลการงานมาเดี๋ยวก็คงทิศทางค่อนข้างดีนะฮะในแง่ไทยคมก็ออกผลการงานมาติดลบน้อยลงนะฮะหลายตัวหุ้นฮะช่วงนี้ออกงบมาติดลบน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะก็เป็นในแง่ของตัวตลาดทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วในญี่ปุ่นเองเนี่ยกลุ่มเทคฉุดตลาดนะทำให้ตลาดเป็นลักษณะอ่อนตัวผมก็เลยกลัวว่าวันนี้เนี่ยโอ้เทคจะทำให้เราลงไปค่อนข้างลึกอยู่หรือเปล่า617 จุดนะในแง่ของตัวเทคที่มีลักษณะของการอ่อนตัวนะครับผมคิดว่าใกล้วันที่ใกล้จะวันที่15แล้วฮะผลการงานต่างๆออกมามีข่าวตอน19:21นะฮะมีข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางฮอร์มุซนะฮะเพิ่งข่าวมาตอน19:21เนี่ยฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะข่าวปกติธรรมดาพรุ่งนี้ทางเอ็นแซลเนี่ยมองจุดต้านของดัชนีก็1650ยังเดิมนะฮะจุดรับก็1600อย่างเดิมนะฮะกลัววันนี้กลัวนะฮะแหมถ้าวันนี้ถ้าฟอร์เรนขายอีกเนี่ยมีคนถามผมว่าผมคิดยังไงกับตลาดผมบอกอยู่ดีๆฟอร์เรนมาขาย 6,000 นี่น่ากลัวมากอ่ะแล้วก็มันมีกระเซ็นกระสายข่าวนะว่าฝรั่งหลอกเราให้ไปซื้อแบงค์แพงนะเดี๋ยวจะติดแบงค์กันอีกนะฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามทีแต่ยังไงพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับระมัดระวังหน่อยครับตลาดนะครับยังเป็นลักษณะการแกว่งแต่เทนเป็นทิศทางดีฮะแล้วก็ผลการงานที่ออกมาก็มีทิศทางดีขึ้นอ้อผมเห็นข่าว OR ผลการงานปีนี้แย่ลงนะฮะตัวธุรกิจนั้นลำบากหน่อยนะฮะใน OR ครับโอเคครับพรุ่งนี้มารายงานทีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษสุขแท้นะฮะจากหลักทรัพย์ ASL ทองคำก็วันนี้ถ้าดูที่สมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา34ครั้ง
2: ครับ
1: รวมแล้วบวกไป 1,500
2: เนี่ยโอ้โหพุ่งสูงเลยฮะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ตอนเช้าผมเห็นบวกไปต้องเป็น100เหรียญ
2: โอ้จากปัจจัยอะไรเดี๋ยวคุยกับคุณหมอกิจฉลัตหิรัญยศิริครับพี่เพศาน
1: ครับ
2: กรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอกิจฉลัตครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับรอบนี้นี่มานี่ของจริงไหมคุณหมอขึ้นพวดพลาดเลยเนี่ยฮะ
3: น่าจะจริงนะครับเป็นการขึ้นมาครั้งที่4หรือครั้งที่5แล้วหลังจากที่ทดสอบบริเวณแนวรับด้านล่างเนี่ย 4,000 เหรียญเนี่ยไม่หลุดเนี่ย4ครั้งเหมือนกันกระแทกลงไปแรงๆจากข่าวร้ายๆคราวนี้ตอนนี้ที่มันขึ้นเนี่ยมันมาจาก 3-4 ปัจจัยที่มาประดังประเดพร้อมๆกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือการที่ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าซึ่งเราทราบกันดีแล้วว่าถ้าดอลลาร์แข็งเนี่ยในช่วงสงครามเนี่ยดอลลาร์ก็กลายเป็นเซฟเฮเว่นพอหยุดสงครามเนี่ยดอลลาร์ก็กลับมาอ่อนค่าลงแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็ไม่ได้ดีมากมายนักพอดอลลาร์อ่อนค่าลงดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยล่วงจากระดับ 101.5 นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็หลุด101ลงมา100ก็หลุดลงมาตอนนี้เมื่อเช้าอยู่ที่ 99.7 พอดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยบาทแข็งทองก็ขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่า ราคาทองของตลาดโลกเนี่ยเมื่อวานเนี้ยปรับขึ้นมากว่า160เหรียญขึ้นจากระดับ4,080 มา

0: ที่ 4,300 เหรียญเลยนะครับ
1: ทะลุ
0: ขึ้นมา 4.1% 4.1% ทางไทยเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นมาบาทละ 1,900 ก็ขึ้นมาประมาณ 3%ทองไทยที่ขึ้นน้อยกว่าเพราะเงินบาทมันแข็งลงมา 1% นะครับจาก 33.70 มาที่ 33.10 สตางค
1: ์
0: ปัจจัยที่2ครับก็คือปัจจัยที่เราทราบกันดีอยู่ว่าสงครามเนี่ยเริ่มจะยุติหรือเป็นช่วงปลายๆแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำมันร่วงลงมาน้ำมันพอร่วงลงมาต่ำกว่า80เนี่ยตลาดก็เบาใจในเรื่องของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยซึ่งเป็นประเด็นที่ยังค้างคาใจปัจจุบันก็ค้างนะฮะแต่ว่าพอน้ำมันมันลงมาก่อนเนี่ยมันก็เบาใจไปได้ในระดับค่อนข้างมากเพราะว่าการขึ้นของน้ำมันเนี่ยมันถ้าขึ้นยาวๆเนี่ยก็คงจะเป็นผลเสียต่อทองคำเพราะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยปัจจัยสุดท้ายครับก็คือตัวกระตุ้นการตัดสินใจเข้าซื้อของทุกกองทุนก็คือการ TWGC ก็คือ World Gold Council เนี่ยประกาศว่าในไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าธนาคารกลางกว่า30ประเทศทั่วโลกเนี่ยเข้าซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นปริมาณสูงสุดถึง289ตันในช่วงไตรมาส2ไตรมาสเดียวนะครับก็แสดงถึงว่าในช่วงที่ราคาร่วงลงมาเนี่ยผู้ซื้อหลักรายใหญ่กลายเป็นธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับถ้าเราจะเห็นได้ว่า ปัจจัยรองรับที่ราคาทองคำร่วงลงมาทุกครั้งเนี่ยมันก็มีมือที่มองไม่เห็นซื้อเข้ามาซึ่งก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละครับด
1: ัง
0: นั้นพอตลาดเมื่อวานเนี้ยในตลาดเอเชียเนี่ยนะครับทางญี่ปุ่นนำขึ้นมาเนี่ยเช้าบ้านเราเมื่อวานอยู่ที่ 4,050 แล้วค่อยๆขึ้นมาในช่วงเที่ยงแล้วพอช่วงเข้าตลาดลอนดอนเนี่ยก็ยังเข้าซื้อกันต่อเนื่องจนขึ้นไปถึง 4,150 ซึ่งเป็นแนวต้านหลักที่ในช่วงประมาณ6สัปดาห์เนี่ยไม่เคยทะลุเลยนะครับในตลาดลอนดอนเนี่ยก็มาเทสที่ 4,150 พอเข้าตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้ปรากฏว่านิวยอร์กซึ่งปกติเป็นผู้ทุบหรือเป็นผู้ขายเนี่ยนิวยอร์กก็รับไม้แล้วซื้อต่อแล้วก็วิ่งจาก 4,180 ไปถึงเกือบ 4,300 เหรียญนะครับน
1: ั่
0: นแสดงว่าเ มื่อวานนี้การขึ้นของตลาดทองคำเนี่ยได้รับการยอมรับจากทุกตลาดทั้งโลกนะครับไม่ว่าตลาดทางด้านฮ่องกงญี่ปุ่นตลาดทางด้านลอนดอนและตลาดนิวยอร์กนั่นเองนะครับด
1: ัง
0: นั้นในการขึ้นครั้งนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะให้น้ำหนักว่าเป็นการขึ้นที่แท้จริงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยเป็นการขึ้นที่สามารถทะลุเทคนิคอลทางด้านแนวต้านเนี่ยนะครับขึ้นมาออกมาหมดเลยนะครับทั้งเส้นค่าเฉลี่ย30วัน50วัน100วันนะครับดังนั้นถ้าราคายังสามารถทรงอยู่ระดับเหนือ 4,220 เหรียญได้เนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าการขึ้นครั้งนี้เป็นการขึ้นที่แท้จริง อย
1: ่
0: างไรก็ตามครับมีปัจจัยที่จะต้องระมัดระวังอยู่ก็คือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดซึ่งยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักเนี่ยให้ลดลงจากเดิม นักวิเคราะห์ในระดับโลกเนี่ยให้น้ำหนักว่าการประชุมครั้งหน้าเนี่ยที่จะมีในเดือนกันยายนวันที่16เนี่ยนะครับเขาให้น้ำหนักว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้สูงถึง 67% เมื่อ3วันที่แล้วปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ปรับลดลงมาเมื่อเช้าเมื่อวานลงมาเหลือประมาณ 56% หมายความว
1: ่
0: าก็มองมุมมองเดียวกันว่าเฮ้ยถ้าหมดน้ำมันมันลงเนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็น่าจะลดลงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหลักๆที่วิเคราะห์ว่าทองคำน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้แล้วครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ประเมินแนวรับแนวต้านช่วงนี้จากไอ้ปัจจัยทั้ง3ประการที่คุณหมอวิเคราะห์เนี่ยเอาไว้ยังไง
0: แนวรับตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่ที่แนวต้านเดิมที่เคยชนแล้วไม่ผ่านเลยคือ 4,150 เหรียญนะครับก็จะกลายเป็นแนวรับระยะสั้น

0: เดลต้าในระยะสั้นจะอยู่ที่ 4,310 เหรียญซึ่งเป็นแนวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันของนักลงทุนรายวันซึ่งถ้าสามารถทะลุและยืนเหนือ 4,310 เหรียญได้ก็จะสามารถยืนยันได้อีกครั้งหนึ่งว่าทองคำในระยะกลางจะเป็นขาขึ้นณขณะนี้ที่ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยไม้เดียวยาวๆเนี่ยมันทะลุเดลต้าสำคัญสำคัญไป3แนวจนทำให้การวิเคราะห์ในระยะสั้นเนี่ยกลายเป็นขาขึ้นไปแล้วครับ
1: ครับและมีข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนช่วงนี้อย่างไรครับ
0: ข้อแนะนำคือตอนนี้ขอให้กลับเข้าตลาดได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ราคาทองคำย่ำฐานมาตลอด6เดือนนะครับแล้วก็โดนข่าวร้ายๆมาตลอดระยะ6เดือนเนี่ยแล้วสามารถยันอยู่ที่ระดับ 4,000 เหรียญหรือระดับทองไทยบริเวณ 63,500 ถึง 64,000 ค่อนข้างจะยืนยันได้ครับว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งดังนั้นในเชิงของนักลงทุนสั้นกลางยาวตอนนี้เป็นช่วงที่จะต้องกลับเข้าสู่ตลาดซึ่งเราจะเห็นได้ว่านักลงทุนในระดับโลกและกองทุนตอนนี้ก็ถึงกรูเข้ามาในเมื่อวานนี้อย่างต่อเนื่องทั้งตลาดฮ่องกงตลาดลอนดอนและตลาดนิวยอร์กนะครับดังนั้นนักลงทุนเนี่ยเราจะซื้อในช่วงที่มันกลับทิศเพราะเราไม่รู้ว่ามันต่ำสุดอยู่ตรงไหนแต่การกลับทิศของราคาเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าโอกาสที่จะตกลึกกว่านี้เนี่ยน่าจะน้อยมากครับ
2: สูงขึ้นไปสุดได้แค่ไหนครับ
0: สูงไปสุดได้แค่ไหนเนี่ยขึ้นกับแนวโน้มหรือทิศทางของดอกเบี้ยของเฟดซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าในอีก5สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่จะต้องระมัดระวังนะครับถ้าตัวน้ำมันหรือสงครามเนี่ยกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งและน้ำมันเนี่ยขึ้นไปทดสอบ100เหรียญอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคำร่วงลงมาแต่ทองคำเนี่ยเราเชื่อว่าจะไม่หลุด 4,000 ถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสจะหลุดก็ยังมีอยู่ครับ
2: ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอบอกว่านักลงทุนก็กลับเข้าสู่ตลาดได้แล้วนะเตรียมเข้ามาติดตามได้ละ
2: ครับ
1: มีโอกาสจะได้เสียแล้วล่ะ
2: ฮะโอ้โหก็ขึ้นน่ากลัวนะฮะ
1: แค
2: ่เปิดตลาดมาก็1,900เลยนะครับแล้วก็ปิดตลาด1,500นะฮะครับมีประเด็นอื่นๆนะครับพี่เพศาลคือล่าสุดนะฮะผลการประชุมกกลางเนี่ยที่ออกมาเดี๋ยวเขาบอกว่าพรุ่งนี้ครับพี่เพศาลฮะเขาจะประกาศผลสำหรับผู้ที่สอบแล้วก็รอขึ้นบัญชีอยู่ครับวันที่7เนี่ยคือวันพรุ่งนี้เลยครับเขาจะมีการประกาศบัญชีใหม่แล้วก็จะมีการแจ้งเพิกถอนให้กจังหวัดนะฮะไปดำเนินการครับจะให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนนี้เลยครับ31สิงหาคมฮะสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบอ่ะ 5,925 คนเนี่ยครับพี่ไพศาล
1: ครับ
2: ก็ออกมาแถลงเมื่อช่วงเย็นๆนี้เองนะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้ครับจะมีการประกาศรายชื่อบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่ทุจริตจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี
1: ้
2: โดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเนี่ยจะให้เสร็จเรียบร้อยจะต้องประชุมกันก่อนเพื่อจะได้ส่งไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการถอดถอนครับถอดถอนออกจากการบรรจุราชการเนี่ยให้เสร็จในสิ้นเดือนนี้เลยครับ
1: ครับมีรายงานข่าวว่าต้องลุ้นกันวันที่11สิงหาคมนี้ครับ
2: ครับ
1: 11ก็คืออังคารหน้านะ
2: ครับ
1: 11สิงหาคมนี้ว่าศาลปกครองเนี่ยเขาจะสั่งเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
2: ครับ
1: โดยจะเรียกไต่สวนพรุ่งนี
2: ้ครับ
1: ตามจากกรณีที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศัสสลัมธรรมบุตรดี อดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนพร้อมตัวแทนผู้

0: ผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝั่งนายจ้างและลูกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้มีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนเช่นเดิมโดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าและองค์คณะตุลาการศาลปกครองได้เปิดการไต่สวนฉุกเฉินฝ่ายผู้ฟ้องคดีไปแล้วครั้งหนึ่งในวันดังกล่าวนั้นมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้7สิงหาคมเวลา10นาฬิกาองค์คณะได้เรียกไต่สวนอีกครั้งเพื่อรับฟังข้อมูลจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมรวมทั้งรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายทีมประกันสังคมก้าวหน้าผู้ฟ้องคดีด้วยก่อนที่จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาวินิจฉัยโดยศาลได้กำหนดออกนั่งบัลลังก์คดีครั้งแรกและรับฟังความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีที่อยู่นอกองค์คณะซึ่งจะมีความเห็นที่ไม่ผูกพันต่อการวินิจฉัยของคณะขององค์คณะในวันอังคารที่11สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาก่อนที่องค์คณะจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในเวลา15นาฬิกาของวันเดียวกันก็คือบ่าย3ของวันที่11สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: ก็จะมีการอ่านคำพิพากษานะครับ
1: ครับ
0: สรุปก็คือว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อน
1: นะฮะเรื่องของ
0: กันยายนนี้แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าไม่เลื่อนนะ
1: ถ้า
0: ไม่เลื่อนก็เดือนหน้าเนี่ยก็จะเลือกกันละครับ
1: ก็ทางผู้ร้องเขาบอกว่าทำไมต้องไปลงทะเบียนด้วยทุกคนที่เป็นสมาชิกน่าจะสามารถใช้สิทธิ์กันได้ทั้งหมดนะฮะประเด็นนี้ด้วยนะพี่เพศาน
0: ครับ
1: มีความคืบหน้าห้วยขาแข้งสักนิดหนึ่งพี่เพศาน
0: เรื่องเสือใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาต้องไปตรวจสอบเนื่องจากท่านอธิบดีอรรถพลบอกว่าจำเป็นต้องตามตัวนี้ให้เจอฮะต้องมาฟื้นฟูหรือปรับพฤติกรรมของเขาใหม่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้มันเป็นอันตรายต่อชุมชนและแวดใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวครับจำเป็นต้องตามให้เจอแล้วก็ต้องตรวจดีเอ็นเอให้ได้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่เพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้มันมีเสือหลายตัวแต่เชื่อว่าเขาตอนนี้โฟกัสไปที่แม่เสืออภิญญาซึ่งมีลูกเล็กๆอยู่3ตัวครับพี่เพศาน
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปไล่กล้องดูที่เขาดักถ่ายภาพสัตว์ป่าครับเขาไปเจอว่าตัวที่ก่อเหตุเนี่ยเป็น1ใน3ตัวของลูกของแม่อภิญญาครับพี่เพศานอายุแค่ปีกว่าๆเองเสือฮะโอ้โหแต่แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายเขาอะแค่อายุปีกว่าๆก็ยังแข็งแรงขนาดลากร่างกายของคนเราหนึ่งคนไกลเป็นกิโลได้ครับก็วันนี้เขาไปตรวจสอบดูความคืบหน้านี้นะครับไปพบในภาพนะฮะว่ามีตัวไหนที่ย้อนกลับมาในจุดเกิดเหตุบ้างก็มีอยู่ตัวเดียวฮะเป็นลูกเสือวัยเพียง1ปี6เดือนเป็นลูกของแม่เสือชื่อว่าอภิญญารหัส HKT270 เพราะเจ้าหน้าที่ก็ทำวิจัยไว้หมดครับตัวนี้แหละฮะที่มาทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เขาระบุตัวเสือได้แล้วครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการไป อย่างน้อยจับเขามาปรับพฤติกรรมเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเขาลักษณะนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นเอามาปรับพฤติกรรมนะฮะแต่เขาคงจะทำอันตรายเขาไม่ได้ละครับประมาณนั้น
0: ครับครับก็ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็โอ้นี่มันมีข้อมูลที่มีผู้ที่เขาบอก5ปีข้อมูลประชาชนล้วนไหลใครรับผิดชอบถึงเวลาปฏิรูประบบคุ้มครองข้อมูลของแห่งชาตินะวันนี้อาจารย์นพดลกันนิกาออกมาให้ความเห็นนะ
1: ครับ
0: โดยบอกว่าข้อมูลประชาชนล้วนไหลไม่ได้เสียหายแค่ข้อมูลแต่เสียหายต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของชาติถ้าวันหนึ่งคนร้ายรู้จักประชาชนดีกว่ารัฐบาลลองจินตนาการดูกันครับว่าคุณไม่ได้กดลิงก์หลอกลวงไม่ได้บอกรหัสผ่านไม่ได้ให้ OTP กับใครแต่กลับมีคนรู้ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์

0: ที่อยู่ประวัติการทำธุรกรรมหรือแม้แต่ข้อมูลสุขภาพของคุณจากนั้นข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปหลอกลวงเปิดบัญชีม้าปลอมแปลงตัวตนกู้เงินฟอกเงินหรือก่ออาชญากรรมในชื่อของคุณนี่ไม่ใช่เรื่องสมมติอีกต่อไปนี่คือความเสี่ยงที่คนไทยจำนวนมากต้องเผชิญมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาบอกตลอดช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลล้วนไหลหลายกรณีทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและการโจมตีทางไซเบอร์แม้สาเหตุของแต่ละเหตุการณ์จะแตกต่างกันแต่เมื่อมองภาพรวมกลับพบรูปแบบที่คล้ายกันอย่างน่ากังวล นั่นคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวหากแต่อยู่ที่ระบบที่ยังมีช่องโหว่ทั้งด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการคุ้มครองข้อมูลการเหตุซ้ำหลายครั้งจึงเป็นสัญญาณเตือนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาเชิงระบบหรือว่า systematic risk
1: ครับ
0: ซึ่งต้องแก้ด้วยการปฏิรูประบบหรือว่า system reformไม่ใช่เพียงแก้ไขเป็นรายกรณี
1: ครับ
0: ก็ความเห็นของดร.นพดล กันนิกานะ
1: ก็ข้อมูลสุขภาพฮะยังไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้ยังมีข้อมูลพลั่งพลูมาไป 3-4 รอบอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ปกติฮะว่าจะบอกว่าบัคคีผิดเนี่ยมันก็กระไรอยู่แต่ว่ามันมีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินอุดหนุนรายหัวเกี่ยวกับผู้ป่วยหรือเปล่านี่ต้องไปสอบกันต่อนะพี่พิสาร
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: ก็เห็นพยายามออกมาแก้ต่างเป็นรายกรณีที่เขาคงจะพบแล้วว่าไอ้มันน่าจะผิดแต่ว่าอื่นๆก็ไม่มีนะไม่คือไม่ได้เป็นการชี้แจงทั้งระบบนี
1: ่ครับ
0: เพราะมันมีกรณีของผู้ที่เขาออกมาร้องเรียนเป็นจำนวนมาก
1: หมื่นกว่าคนนะครับ
0: แต่มีการชี้แจงในบางจุดบางอันอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นการชี้แจงว่ามันไม่ได้เป็นเหตุอะไรที่จะต้องตกใจอ่ะเป็นเรื่องการคาดเคลื่อนของการรายงานข้อมูลการพิมพ์ข้อมูลอะไรทำนองเนี้ย
1: ครับ
0: ก็เนี่ยซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องแบบเหมือนกับว่าเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรที่เสียหายมากครับ
1: ยังไม่รวมเรื่องของชาวบ้านตาดำๆที่จะได้บัตรสวัสดิการอยู่ๆมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นพนักงานบริษัทไม่ได้รับเงินอะไรสักบาทนึงเลยเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยแต่เห็นว่าข่าวดีมาแล้วนะฮะสักไม่กี่วันนี้จะได้สิทธิ์คืนแล้วเกือบ3ล้านคนนะพี่พิสารบัตรสวัสดิการนะฮะ
0: 3ล้านกับ12ล้านก็ไม่ได้ห่างจากของเดิมเท่าไหร
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: แทบจะลดคงจะลดอ่ะแต่ลดนิดหน่อย
1: ลดนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ยินดีด้วยนะถ้าเกิดว่าจะได้รับการดูแลถ้าเกิดว่าเรามีปัญหายากจนจริงๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าได้สัก300ต่อเดือนมาช่วยก็ถือว่าแบ่งเบาภาระได้ครับเวลาหมดครับพี่ไพศาลเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 นนายอัฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญ

็นพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสะเกษ4รูปและวัดราชสิทธาราม4รูปรวม8รูปเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นายอัฏฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทัพเรือภาคที่1โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยในการสร้างสรรค์สังคมด้วยความเสมอภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์

0: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกรมอุทยานระบุตัวเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งแล้วเร่งศึกษาพฤติกรรมป้องกันเหตุซ้ำนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบของทีมวิจัยเสือโคร่งสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำนำโดยดร.อัชราซิมเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการและนายสมโภชดวงจันทราสิริหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำสามารถยืนยันการระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายนายสักกรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างผู้เสียชีวิตผลการตรวจสอบพบว่าเสือที่ก่อเหตุเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งเพศเมียชื่ออภิญญาอายุ8ปีซึ่งเป็นครอกที่2โดยลูกเสือทั้ง3ตัวมีอายุประมาณ1ปี6เดือนและครอบครัวเสือดังกล่าวใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำในวันเกิดเหตุพบว่าลูกเสือตัวดังกล่าวกลับมายังบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวจากการประเมินพบว่าลูกเสือโคร่งวัยประมาณ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้การล่าเหยื่อและมีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็นโดยนักวิจัยประเมินว่าลักษณะการนอนราบของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เปิดโล่งอาจทำให้ลูกเสือรับรู้คล้ายเหยื่อตามธรรมชาติจึงเกิดเหตุขึ้นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นความบังเอิญไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วเสือจะหลีกเลี่ยงการเข้าใต้ร่มอาคารและหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหลบหนีทันทีด้านนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่าขณะนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้เริ่มติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตรรอบอาณาเขตหากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญา

0: เพื่อติดตามและศึกษาพฤติกรรมของลูกเสือโคร่งทั้ง3ตัวหากผลการติดตามพบว่าลูกเสือโคร่งตัวดังกล่าวยังคงมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการต่อไปตำรวจภูธรภาค2สแกนสวนมะพร้าวคดีอำพราง5ศพพร้อมขุดพิสูจน์2จุดแต่ไม่พบสิ่งผิดปกตินิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ตำรวจภูธรภาค2นำกำลังพร้อมเครื่องมือพิเศษลุยตรวจสวนมะพร้าวในคดีอำพรางศพ5ศพก่อนสรุปผลการตรวจค้นสืบเนื่องจากคดีฆาตกรรมสะเทือนฝันในวันที่ผู้ต้องหาอย่างนายป๋องและนายถงนำชี้จุดเกิดเหตุแต่กลับให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและชี้ตำแหน่งสับสนกันคนละทิศคนละทางตำรวจจึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคลายปมพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยนายณฤทธิ์ นิลามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรลงพื้นที่ตรวจซ้ำโดยใช้เครื่อง GP สแกนใต้ดินพบบริเวณจุดต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงนำรถแบ็คโฮเข้าขุดพิสูจน์ทราบกระทั่งล่าสุดภายหลังการใช้รถแบ็คโฮขุดตรวจความลึก 1-2 เมตรตามตำแหน่งที่เครื่อง GPR แจ้งเตือนปรากฏว่าไม่พบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งแปลกปลอมแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงยุติการปฏิบัติภารกิจในทันทีผลการตรวจสอบครั้งนี้ช่วยตัดประเด็นข้อสงสัยเรื่องผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดีส่วนประเด็นกระแสข่าวตำรวจเกี่ยวขบวนการยาเสพติดผู้บัญชาการภาค2ยืนยันหากพบหลักฐานเชื่อมโยงฟันไม่ละเว้นนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชุม
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
4: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
2: ร้อย 1.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะ20:11แล้วนะคะกับคุณดำรงพุทธาลพี่พิสมัยพิมพ์วิสัชกุลละอ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมคุณพิสมัยและคุณผู้ฟังทุกท่านที่เคารพครับนี่คือรายการทางวิทยุอสมทคลื่น 100.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นรายการที่มีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับออกอากาศยกเว้นเสาร์อาทิตย์ทุกคืนวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นี่แหละครับก็วันนี้เนี่ยจะชวนคุยเอาเรื่องที่มันออกไปทางสากลละโลกหน่อยนะครับคืออย่างนี้ครับในโลกเนี้ยมันมีองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ในว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อมีสมาชิกทั่วโลกเป็นร้อยๆประเทศสำหรับที่จะควบคุมหรือแก้ปัญหาไม่ให้มีการลบราฆ่าฟันทำสงครามกันอีกผ่านมาแล้ว80กว่าปีครับอายุขององค์การสหประชาชาติเนี่ยหรือUnited Nation Organization หรือว่าเรียกย่อๆว่า UN เนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันไม่มีผลงานโดดเด่นชัดเจนเลยโลกเรามันก็ยังลบราฆ่าฟันทิ้งระเบิดบุกประเทศโน้นยึดประเทศนี้ฆ่าคนฆ่าเด็กทหารก็ตายอาวุธยุทโธปกรณ์บ้านเรือนอาคารอะไรแต่อะไรก็เสียหายแต่ว่าองค์การสหประชาชาติไม่เคยบังคับหรือว่าสกัดกั้นให้หยุดไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันคิดไปแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งนโยบายวัตถุประสงค์ไว้ตั้งแต่เริ่มแรกที่ตั้งเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับคนที่มีอำนาจมากที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะฮะตอนนี้ก็เลขาคนปัจจุบันเนี่ยก็จะหมดวาระไปแล้วชื่อของท่านก็ไม่ค่อยคุ้นเคยอันโตนิโอกูเตเรสเนี่ยนะครับก็จะหมดวาระมันก็ต้องมีการเลือกตั้งก็มีที่ผมน่าจะมานำเสนอก็คือว่ามีผู้สมัครชิงเลขา UN เนี่ยจะต้องลุ้นกันมีแล้ว6คนนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ว่าเป็นคนที่มาจากประเทศอะไรเดี๋ยวผมอ่านชื่อประเทศแล้วท่านก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมมันจะเป็นแต่ประเทศที่อยู่ระหว่างการdeveloping country หรือ under developed country คือประเทศด้อยพัฒนา
1: ค่ะ
2: มีถ้าไปอ่านชื่อมันก็คงจำเขาไม่ได้เอาชื่อประเทศดีกว่านะฮะขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย6คนได้แก่รีเบก้ากรีนสแปนอันนี้อดีตรองประธานาธิบดีคอสตาริกาและเป็นเลขาธิการอันแทคอีกคนหนึ่งราฟาเอลกรอสซีเป็นผู้อำนวยการใหญ่ International Atomic Energy Agency คนนี้จากอาร์เจนตินานะครับคนแรกเมื่อกี้นี้จากคอสตาริกาคนต่อไปแม็กกี้ซอลอดีตประธานาธิบดีประเทศเซเนกัลเห็นไหมฮะชื่อประเทศเราก็อาจจะพอคุ้นหูนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือแคโรลีนโรดิเกรสเบอร์เก้จากประเทศที่ผมเองก็ไม่คุ้นเลยกายอาน่าและคนต่อไปชื่อมาเรียเฟอร์ดินานด์เอสปิโนซาจาก

อีกวาดอร์ประเทศอีกวาดอร์คนสุดท้ายโอลาร่าโอตูนูจากตูกันดาก็จะเป็นทางแอฟริกาและเป็นประเทศที่

0: เยอรมันแต่มาจากต้องศึกษานะว่าทำไมหรือว่าเป็นบุคคลเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะที่มีปัญหามีความเดือดร้อนรู้เรื่องความลำบากยากเย็นลำบากลำบนเนี่ยเขาก็คงจะต้องให้คนเหล่านี้มาเป็นสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขารายงานมาถึงความคืบหน้าแล้วนะครับว่ามันเริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วหลังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเริ่มกระบวนการหารือและหยั่งเสียงลับๆเพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมก่อนที่จะเสนอชื่อเพียงหนึ่งคนให้ที่ประชุมธรรมัชชาสหประชาชาติลงมติแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อรับตำแหน่งต่อจากนายอันโตนิโอกูเตเรสที่จะหมดวาระสิ้นปีนี้31ธันวาคมนะฮะก็ผู้สื่อข่าวเข้ารายงานกระบวนการคัดเลือกเลขาธิการ UN ปัจจุบันนี้ว่ามีความโปร่งใสมากขึ้นแต่ทางปฏิบัติการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยสมาชิก15ประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศก็มีอเมริกาพี่เบิ้มจีนก็พี่เบิ้มรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสประเทศเหล่านี้ต่างมีสิทธิ์ยับยั้งผู้สมัครได้หากไม่เห็นชอบดังนั้นผู้ที่จะได้รับตำแหน่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย9เสียงและต้องไม่ถูกวีโต้จากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงนะครับก่อนเข้าสู่การหยั่งเสียงในผู้สมัครแต่ละคนได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อประเทศสมาชิกและภาคประชาสังคมผ่านการถ่ายทอดสดของสหประชาชาติซึ่งช่วงการหยั่งเสียงลับของคณะมนตรีความมั่นคงก็คือช่วงสำคัญที่สุดเพราะแม้ผู้สมัครจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกจำนวนมากแต่ถ้าหากถูกประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวใช้สิทธิยับยั้งก็แทบจะหมดโอกาสในการรับตำแหน่งนะครับก็คงจะต้องต้นปีนี่แหละนะครับเพราะว่าคนที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะหมดวาระ31ธันวาคมนะครับครับผมรายละเอียดย่อยยุบยิบอะไรก็ไม่ขอนำเสนอครับอันนี้ผมก็เจอในหนังสือพิมพ์รายวันและเห็นเอ๊ะเรื่องนี้ควรจะมาชวนคุยชวนเล่าบอกให้คุณผู้ฟังได้มีที่ฟังรายการเราได้มีความรู้เพิ่มเติมอย่างน้อยก็ให้รู้ไว้ว่าจะต้องมีเลขายูโนคนใหม่ตอนปีใหม่ครับผม
1: ค่ะเลขาธิการสหประชาชาติก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดของ UN นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกและผู้ไก่เกลี่ยปัญหาของประชาคมโลกเพื่อที่จะรักษาความสงบสันติภาพและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะคะเราก็จะได้เห็นในหลายข่าวนะคุณดำรงว่า UN ออกมาปราม UN ออกมายุติ UN ออกมาเป็นตัวกลางอะไรประมาณนี้นะคะคุณดำรงค่ะ
0: ครับแต่ก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นะฮะ
1: ค่ะค่ะนะก็ เป็นตัวแทนทางศีลธรรมและจิตวิญญาณของประชาคมโลกเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะ
0: ผมว่าที่ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะ UN ไม่มีกองทัพไม่มีกองกำลังที่จะบอกเฮ้ยคุณหยุดนะไม่หยุดผมจะส่งกองทัพไปนะ UN ไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองนี่ครับ
1: คุณไทยนะคะที
0: ่ยูเอ็นเนี่ยจะบอกให้สหรัฐ UN บอกให้สหรัฐหยุดนะถ้าไม่หยุดผมจะส่งกองกำลังของผมไปเล่นงานคุณ UN ก็ทำไม่ได้เพราะ UN ไม่มีกำลังไม่มีกองทัพนี่ผมคิดแบบพื้นๆครับผมครับ
1: คุณไทยแสดงความเห็นมาบอกใช่ครับที่คัดเลือกเอาประเทศเหล่านี้และบุคคลเหล่านี้ที่รู้จักคนในประเทศที่ด้อยพัฒนาเพื่อเสนอเข้าสหประชาชาติหรือ UN ครับนะคะขอบคุณนะคะค่ะก็เขาจะเลือกคุณดำรงว่ายังไงต่อนะคะ
0: ก็ขอบพระคุณที่มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นมาบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะได้เลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: อยากจะ

0: บ่นตัวเองอ่ะคือพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยผมจำเป็นต้องไปจังหวัดเชียงรายไม่ได้ไปมาหลายเดือนแล้วทิ้งกว้างบ้านหลายเดือนแล้วนะครับแปลกๆนะคุณอ้อไม่รู้มันมีอะไรนะผมเบื่อการเดินทางด้วยเครื่องบินมากที่สุดเลยเบื่อเบื่อพอนึกว่าจะต้องขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมเบื่อ
1: มันเบื่อแล้วใช่ไหมต้องไปถึงสนามบินก่อนเวลาต้องเช็คอินต้องนั่งรออีก
0: โอ้โหต้องออกแต่เช้าสมมติว่าจะเครื่องขึ้นสักบ่ายโมงอย่างเงี้ยก็10โมงก็ต้องออกจากบ้านแล้วเพื่อไป
1: ซื้
0: อตั๋วแล้วก็ตั๋วเนี่ยเขาก็เปิดเป็นเวลานะครับเขาเปิดก่อน2ชั่วโมงยิ่งแผนกตั๋วในสถานีสนามบินต่างจังหวัดนี่เขาเปิดก่อน2ชั่วโมงเป๊ะเลยแต่เราก็เป็นคนที่อยากจะไปเช็คตั๋วให้สบายๆตั้งแต่ต้นๆได้ตั๋วได้บอร์ดิ้งพาสสำหรับขึ้นเครื่องแล้วก็จะได้นั่งชิลๆอยู่ที่สนามบินดื่มชากาแฟอะไรต่างแต่คุณไม่มีโอกาสจะได้เช็คตั๋วก่อนเวลาก็ทีอีก15นาทีจะได้เวลาแล้วก็ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มาเราก็ชักใจเสียว่าเอ๊ะเรามาผิดช่องหรือเปล่าผมเคยไปผิดช่องนะฮะจะเข้าไปเช็คตั๋วของสายการบินไทยไลออนแอร์เนี่ยไปยืนเด๋ออยู่หน้าแอร์เอเชียเพราะว่าสีมันแดงๆเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คืออย่างก่อน15นาทีแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเราก็นึกในใจเอ๊ะเขาทำไมไม่มาเตรียมวอร์มเครื่องวอร์มไอ้คอมพิวเตอร์อะไรก่อนเขามาก็พอดีเป๊ะเลย อันนี้เราก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดและคือหงุดหงิดเราต้องออกจากต้องไปถึงหรือต้องเสียเวลาออกจากบ้านหรือโรงแรมหรือกลางเมืองของจังหวัดนั้นอ่ะอย่างหลังสุดเนี่ยไปหาดใหญ่เนี่ยผมก็ออกก่อนเวลามากโอ้โหก็ไปรอกว่าเขาจะเช็คตั๋วนะครับเช็คตั๋วเสร็จแล้วได้บอร์ดิ้งพาสแล้วคุณอ้อมมันต้องไอ้นั่นนะฮะผ่านการตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยผมเบื่อที่สุดเลยที่ต้องเอ็กซเรย์เข็มขัดด้วย
1: มันต้องถอดใส่อยู่นั่นแ
0: หละอันนี้ถ้าเรานุ่งกางเกงหลวมนะคุณอ้อมนะแล้วก็เราก็มีกระเป๋าสตางค์มันก็หนักกระเป๋าก็สตางค์ไม่ใช่หนักเงินนะความสตางค์ผมเนี่ยไม่รู้อะไรตรงยังเปิดไปดูนามบัตรใบเสร็จบัตรนู่นบัตรนี่สตางค์เงินสดอะไรไม่ค่อยมีแต่มันหนักแล้วตอนนี้พอเราถอดเข็มขัดกางเกงมันก็ไม่ได้รับเข็มขัดมันมีสิทธิ์ที่จะลูบหล่นลงมากองที่ข้อเท้าเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งงเขากลัวว่าผู้โดยสารจะเอาระเบิดไปที่หัวเข็มขัดหรือยังไงเบื่อจริงๆในเรื่องเอ็กซเรย์เนี่ยนะฮะ
1: ถอดรองเท้าด้วยนะบางทีใส่รองเท้าผ้าใบไปส่วนใหญ่เดินทางก็จะใส่รองเท้าผ้าใบกันนะคะบางทีก็ไม่ต้องถอดบางทีก็ถอด
0: หมวกก็ถอดเสื้อผ้าที่ใส่ไปก็ต้องถอดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กระเป๋าสตางค์ก็ต้องถอดต้องเอาออกหมดไม่ให้ติดตัวเลยเนี่ยเป็นข้อที่ผมเซ็งและเบื่ออีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องการเอ็กซเรย์แต่ที่จริงถ้าจะพูดไปก็ทำเพื่อความปลอดภัยนะครับการระเบิดเครื่องบินแต่ว่ามันเบื่อมันเบื่อมันเลยไม่อยากเดินทางแล้วตอนนี้ต้องบ่นต่ออย่างเช่น เราผ่านการตรวจเอ็กซเรย์และผ่านการตรวจบัตรเดินไปขึ้นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เข้างวงที่เขาเรียกว่าเข้างวงคือว่าเดินไปก็เข้าเครื่องเลยแต่ต้องไปต่อรถที่เขาเรียกว่าบัสเกตเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เข้าคิวยืนนี่ต่อรถแล้วอยู่ในรถวิ่งมาได้ครึ่งทางแกก็จอดคือข้างหน้าอาจจะไปไม่ได้ติดขัดอาจจะมีเครื่องบินหรือว่ามีรถลา

0: อะไรเนี่ยบางทีติดอยู่10กว่านาทีโดยที่ถ้าเรานั่งอยู่หลังรถเราไม่รู้ว่ามันทำไมรถทำไมมันไม่วิ่งและสายการบินบางสายก็คงจะประหยัดเงินมาไม่ให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องก็เข้าช่องคือภาษาสมัยผมก็ขับสายการบินเขาเราเรียกงวงอะงวงช้างอะเข้างวงนะ
1: คร
0: ับเขาคงจะประหยัดเงินให้เราใช้บัสเกตแต่โอ้โหมันไกลมันไกลจากไอ้ออกจากเครื่องบินแล้วเนี่ยแล้วมานั่งบัสเกตเนี่ยรถวิ่งไกลมากเลยไกลจนทั้งว่าเฮ้ยนี่มันจะไปถึงสนามหลวงหรือเปล่าวะเนี่ย
1: ใช่บางทีก็ติดอยู่ในสนามบินอย่างที่คุณดำรงบอกกันนานมากแล้วบนรถก็จะแออัดนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ก็จะมีทั้งยืนทั้งนั่งเบียดๆกันไปสัมภาระอีก
0: สายการบินบางสายพอเข้าไปเนี่ยเขาก็เปิดสปอตอะไรโอ้โหเปิดนู่นเปิดนี่พูดอย่างนู้นอย่างนี้พูดมากแล้วก็เปิดเสียงดังเบื่ออยู่ในอาคารของสนามบินเนี่ยอาคารที่เรารอจะขึ้นเครื่องเนี่ยนะก็มีประกาศเรียกผู้โดยสารประกาศเครื่องบินจะออกประกาศครั้งสุดท้ายคือเขาไม่เข้าใจคำว่าครั้งสุดท้ายแปลว่าอะไรฮะเขาเปิดครั้งแรกเขาบอกว่าประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบิน ABC เที่ยวบินที่จะไปสุไหงโกลกอย่างเงี้ยนะขอเชิญผู้โดยสารขอเชิญท่านผู้โดยสารซึ่งใช้นามว่าคุณดำรงพุทธจารย์คุณนั่นเกรวี่เนี่ยได้โปรดไปที่ประตูทางออกประตูที่1ประตูที่2อะไรก็ว่าไป
1: ค
0: ่ะประกาศถี่มากและก็พูดเร็วมากผมสงสารคนต่างชาติผมกลัวมันจะตกเครื่องอ่ะคือเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดเร็วมากเลยครับเขาเรียกชื่อสายการบินของเขาเองเนี่ยผมยังจับไม่ทันเลยว่านี่มันประกาศของสายการบินอะไรพูดเร็วที่ผมฟังรู้เรื่องก็มีอยู่ตอนจบ thank you ออกก็พูด thank you พูดเร็วมากเลยผมว่ามันน่าจะมีการควบคุมนะไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะพูดก็พูด
1: ค่ะก็
0: เหมือนจะเป็น
1: รูปแบบของเขาไปแบบนี้นะคะ
0: ที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกอายในความเป็นคนไทยของผมก็คือต่อไปนี้เป็นประกาศสำคัญคือประกาศเตือนไม่ให้คนเอาเสื้อชูชีพลงไปคือเสื้อชูชีพเนี่ยมันใช้ในกรณีที่เครื่องบินต้องลอยอยู่ในทะเลถ้าลงทะเลนะครับไม่ได้จมนะลอยอยู่แล้วผู้โดยสารก็ใส่เสื้อชูชีพนี่เพื่อที่จะลงในเรือยางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราก็อายฝรั่งมันคิดว่าเออผู้โดยสารคนไทยนี่หยิบเอาเสื้อชูชีพเวลาลงไปเนี่ยมันต้องมีหยิบไปเพราะว่าทุกสายการบินจะประกาศอยู่ตลอดโดยที่ผู้โดยสารเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าถ้าหากกัปตันเขาตรวจที่นั่งทุกที่นั่งมีที่นั่งหนึ่งที่นั่งใดขาดเสื้อชูชีพเนี่ยกัปตันมีสิทธิ์ที่จะขอไม่ขึ้นบินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขอบ่น
1: ก็ไม่ควรจะลงไปนะค่ะ
0: ครับก็เลยเที่ยว
1: ได้เลยค่ะคุณน้ำลง
0: จ้ะขับรถไป
1: ก็ถ้าเบื่อก็ขับรถค่อยๆไปจอดเที่ยวครึ่งทางนอนนครสวรรค์สักคืนหนึ่งแล้วก็ไปต่อกับคุณดำรงอย่างนี้ดีกว่าไหมคะ
0: ครับผมครับขับรถไปค่าน้ำมันมันก็เยอะนะ
1: ใช่น้ำมันก็แพงอยู
0: ่ก็มีเพื่อนไปด้วยนั่งไปด้วยอีก2คน
1: ค่ะ
0: คงจะคุยกันสนุกสนานเพื่อนรุ่นเดียวกันอายุไล่เลี่ยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้คุยกันบอกเอ้ยทำไมพวกเราตอนเนี้ยอย่างเพื่อนอีกคนที่จะไปเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในอุโมงค์คืออุโมงค์ไปหาหมอไปตรวจสุขภาพนะฮะเพื่อนผมก็บอกว่าเอ้ยเอาไว้คุยในรถแล้วกันคือเรื่องเจ็บไข้ป่วยเรื่องสุขภาพไว้คุยกันในรถนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละเป็นว่าเป็นอันว่าคอยสรุปพูดเล่าเรื่องมาเยอะนึงว่าตอนนี้เบื่อการเดินทางโดยทางเครื่องบินเป็นอย่างมาก
1: ค่ะ

0: ก็ไปรถเดินทางในรูปแบบไหนก็ขอให้คุณดำรงเดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะ
1: อย่าง
0: ขอบคุณค่ะ
1: ถ้าขับ
0: ส
1: ร
0: ว
1: ถ
0: ัส
1: ไป
0: ดี
1: มัน
0: ค
1: ย
0: ่
1: ั
0: ะ
1: งได้มีโอกาสแวะลำปางกินข้าวส่งข้าวซอยร้านโปรดบ้างฮะ
0: ค่ะค่
1: โ
0: ะ
1: อเคครับ
0: โอ
1: ส
0: เคว
1: ัสด
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ครั
0: ส
1: บ
0: วัสดีค่ะค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะท่านผู้ฟัก ง
0: ็
2: ท่านผู้ชมด้วยค่ะค่ะ
0: มันเหนื่อยตอนเตรียมตัวเนี่ยแหละเนาะตื่นก็แต่เช้าถ้าไปไฟเช้านี่ก็เตรียมล่วงหน้า2-3 ชั่วโมงนะคะเดินทางไปที่สนามบินอีกแล้วก็ต้องไปเช็คอินต้องไปเอ็กซเรย์กระเป๋ากว่าตัวจะได้เข้าไปอีกนะคะมันก็บางทีมันก็เหนื่อยเนาะพี่ใหม่เนาะถึงบอกว่าการเดินทางเนี่ยมันเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันก็เหนื่อยต่างกันไปแต่มันก็ประหยัดเวลาไงชั่วโมงเดียวถึงแล้วอย่างว่าเมื่อคราวที่แล้วที่กลับบ้านนะแล้วก็ตัดสินใจนั่งรถทัวร์พี่ใหม่
2: โอ
0: มัน
2: ้
0: เมื่อยจ
2: น
0: ระ ิงๆนะไปแต่เช้าถึงเย็นเกือบมืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงจะเป็นรถนั่งสบายแค่ไหนก็เมื่อยเพราะว่ามันนั่งนานๆอ่ะเนาะ
2: สำหรับไหมขับรถเองคุณอ้อมสบายครับมีความสุขเวลาที่ได้เดินทางไกลพอไปไหนก็ไปคนเดียวมีอาหารมีเสบียงอยู่ข้างตัวมีเครื่องดื่ม
0: ค
2: เป
0: ่
2: ิ
0: ะ
2: ดเพลงฟังโอ้ยแป๊บ
0: จ
2: เด
0: ร
2: ี
0: ิ
2: ย
0: ง
2: วถึ
0: ข
2: ง
0: ับรถไปเรื่อย
2: ขับรถไป
0: ๆค
2: เ
0: ่ะ
2: เรื่อยๆมีตัวเองเป็นนายตัวเองแล้วเราก็บังคับพาหนะของเราเองเราจะ
0: ค
2: จ
0: ่
2: อ
0: ะ
2: ดปั๊มก็ได้เข้าห้องน้ําก็ได้โอ้เวลาเดินทางไกลไหมมีความสุขแต่ต้องไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินนะส่วนใหญ
0: ค
2: ่
0: ่ะ
2: จะไปน่ะนะคะ
0: พอ
2: แ
0: พ
2: ล้
0: ี
2: ว
0: ่
2: ก
0: ใ
2: ็
0: หม่คงเบื่อเครื่องบินมากแล้วแหละเพราะว่า
2: เบื
0: น
2: ่
0: ั่
2: อง
0: มา
2: เบ
0: ต
2: ื่
0: ล
2: ออ
0: ด
2: มากๆค่ะแล้วก็เสียตังค์แพงด้วยนะค
0: ค
2: ะ
0: ่ะ
2: ส่วนเราไปรถใหม่มันประหยัดอยู่แล้วคุณอ้อมไป
0: ค
2: ถ
0: ่
2: ึ
0: ะ
2: งเชียงรายนี่1,000 กว่าบาทนี่สบาย
0: โอ้
2: ๆค่ะ
0: ดีจ
2: จ
0: ังเล
2: ร
0: ย
2: ิง
0: วันไหนอยากได้เพื่อนก็บอกนะคะพี่ใหม่เดี๋ยวนั่
2: ๆไ
0: ง
2: ด
0: ไ
2: ้
0: ปด
2: เล
0: ้วย
2: ยเดี๋ยวไปแวะส่งคุณอ้อมเชียงใหม่
0: ค่ะค่ะขับก็แวะรับนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ปล่อยทิ้งเลยมาทำงานไม่ได้
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนจะเบรกกลางรายการนะคะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างที่บอกไปว่าใกล้จะนับถอยหลังแล้วนะคะตอนนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็ม2 กันยาถึง 9 ธันวาคม 2569นะคะก็จะได้เจอกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่มารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะเจอนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆด้วยนะคะก็จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะคะแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะคุณผู้ฟังถามว่ามันคือการลงทะเบียนหรือการลงทุนมันคือการลงทุนค่ะอ้อมไม่อยากจะใช้คำว่าค่าลงทะเบียนนะพี่ไหมเป็นการลงทุนนะคะสำหรับธุรกิจของเรานะคะราคา59,000 บาทอันนี้เป็นราคาพิเศษแล้วนะคะสมัครช่วงนี้ถึง25 สิงหาคม 2569นี้ที่ CW Tower รัชดานะคะเราจะอบรมกันที่นั่นนะคะตั้งแต่8:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะก็59,000 บาทนะคะรับสมัครถึง25 สิงหาคมนี้ค่ะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะอยากให้รีบสมัครด่วนเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะ0944803034ค่ะ0944803034แล้วก็0944803076นะคะ0944803076และ0943966649นะคะ0943966649ต้องกระซิบบอกคุณผู้ฟังว่ารุ่นนี้เรารับประมาณ25ท่านนะคะรีบสมัครด่วนเลยเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะ
2: ค่ะการลงทุนแล้วท่านจะได้ผลที่ตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนที่2คณะนะคะ2รุ่นของคุณอ้อมเนี่ยได้สำเร็จมาแล้วค่ะ
0: นี่ก็เจอกันบ่อยๆแล้วก็เขาเตรียมที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์กับรุ่นที่3แล้วนะคะเดี๋ยวจะได้คอนเนคธุรกิจกันนะคะทั้ง3รุ่นเลยนะพี่ใหม่ค่ะ
2: พันธมิตรทางธุรกิจค่ะตอนนี้20:36แล้วคุณอ้อมเราพักกลางรายการซะก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้นะคะค่ะเรื่องที่ไหมจั่วหัวเรื่องไว้ในคู่สร้างคู่สมว่าถึงเขาไม่มีขาฉันก็รักใครจะทำไมแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องรักโรแมนติกเนี่ยทั้งที่เรื่องเขาเป็นเรื่องโรแมนติกนะคะสุภาพบุรุษท่านนี้ชื่อคุณพอลเดอเกลเดอร์ประสบภัยใช่ไหมต้องประสบภัยจากสัตว์ร้ายคุณอ้อมไหมก็ได้รับความตั้งใจ

0: มาจากเรื่องของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ถูกเสือลากไปนะคะวัน
1: ที
0: น
1: ่
0: ี้
1: ห้ว
0: ก
1: ย
0: ็
1: ขาม
0: ี
1: แข้ง
0: ที
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ห้วยขาแข้งมันทำให้เกิดอุทาหรณ์ว่าเออเราต้องเล่าเรื่องแบบนี้นะท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้รู้ด้วยว่ามันมีอย่างเนี้ยไม่ได้เกิดแต่เฉพาะในประเทศเรานะคะสัตว์ร้ายอื่นๆที่เขาเรียกว่า wildlife เนี่ยอย่าไปไว้ใจเขานะคะยังไงก็เป็นสัตว์ร้ายท่านผู้นี้คุณพอลเนี่ยก็ถูกฉลามทำร้ายค่ะฉ
1: โอ
0: ล
1: ้
0: ามนี่ฉลามนี่เรียกว่าเหมือนสุนัขพิทบูลในท้องทะเลเลยล่ะฉลามตัวใ
1: ค
0: หญ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เธอเสียทั้งขาทั้งแขนเลยนะคะ
1: อ๋
0: แต่ก็ยัง
1: อ
0: มีชีวิตอยู่แล้วแฟนเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรพอลถึงเธอจะไม่มีขาไม่มีแขนฉันก็รักเธอนะเด
1: อ
0: ี๋
1: ื
0: ยวจะมาเ
1: ม
0: ล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะคุณออม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ได้
0: ในเรื่
1: ค
0: อง
1: ่ะพ
0: ร
1: ั
0: ้
1: ก
0: าย
1: สักครู่
0: ก็มีเรื่องดีค่ะเดี๋ยวเจอกัน
1: ค
0: ค่ะ
1: ่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 Who กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
6: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะผู้สร้างผู้สม on Radio นะคะ
0: ค่ะคุณดำรงพูดถึงไปเชียงรายใช่ไหมคุณออมหมายเดาว่าเดี๋ยวแกต้องไปเจอเขาเรียกอะไรหน้าฝนเนี่ยไฟจะดับที่นั่นดับเป็นวันๆนะ ในฤดูนี้นะคุณออมนะ ค่ะเอาละค่ะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะ คุณพอลเดอเกลเดอร์เนี่ยก่อนจะไม่มีขาเนี่ยแกเป็นอดีตทหารเรือเก่าไหมส่งรูปให้คุณอ้อมดูนะอุรุปร่างล่ำสันหล่อฮอตเลยล่ะนะคะปัจจุบันเธอก็มาทำหน้าที่ประดาน้ำรักษาความปลอดภัยที่อ่าวซิดนีย์เรื่องนี้เกิดที่ประเทศออสเตรเลียเป็นแหล่งที่ใครๆก็รู้ว่าฉลามชุมแล้วฉลามดุ

0: ประเทศที่ฉลามชุมฉลามดุเนี่ยนะคุณอ้อมนะก็ที่ออสเตรเลียแห่งหนึ่งแหละที่แอฟริกาใต้แห่งหนึ่งแหละมันเป็นแหล่งที่มันมีเหยื่อไงมันมีปลาเยอะมันมีปลาที่เป็นเหยื่อของปลาฉลามอ่ะสัตว์แมวน้ำอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเหยื่อปลาฉลามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฉลามก็เลยชุมในแหล่งที่มันมีเหยื่อไงแล้วมนุษย์ไปว่ายน้ำฉลามก็อาจจะนึกว่ามนุษย์เป็นเหยื่อเป็นแมวน้ำก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเจอกันบ่อยๆเลยที่แอฟริกาใต้หรือที่เรื่องที่หมายจะเล่าที่นี่ก็คือที่อ่าวซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะคะคุณพอลเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มหล่อเล้าใจเลยล่ะเหตุมันเกิดค่ะในเช้าวันที่สดใสสวยงามในเดือนกุมภาพันธ์แดดจ้าเลยนะใครเลยจะนึกว่าภายใต้ท้องน้ำที่เงียบสงบของอ่าวซิดนีย์มันมีมหันตภัยร้ายแรงรออยู่เงียบๆใต้น้ำทะเลนั่นแหละประดาน้ำหนุ่มหล่อคนนี้นะของเราเนี่ยคุณพอลเดอเกลเดอร์เรียกว่าคุณพอลแล้วกันนะคะเขาเล่าว่าวันที่เขาหายดีเขาก็มาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่ายังจำได้ดีว่าเช้าวันนั้นน่ะเขากำลังว่ายน้ำอยู่เขาก็ตีกันเชียงไงเขาเป็นนักว่ายน้ำอยู่แล้วเขาตีกันเชียงหงายอยู่ระหว่างการ์เด้นกับเก้าอี้หินของมิสซิสแบคเคอรี่มิสซิสแบคเคอรี่เก้าอี้หินอันเนี้ยมันจะวางอยู่บนหน้าผาคุณอ้อมเวลาหมายพาทัวร์ไปก็จะต้องนั่งตรงนี้นะคะถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามิสซิสแบคเคอรี่เนี่ยเขาจะไปนั่งดูทะเลที่อ่าวที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์เนี่ยประจำทุกวันจนกระทั่งเธอตายไปคนก็เลยสร้างเก้าอี้เป็นอนุสาวรีย์ให้เธอเลยแล้วก็เรียกเก้าอี้เรียกอ่าวตรงนั้นว่ามิสซิสแมคคอรีเราก็จะไปถ่ายรูปเพราะจุดนั้นมันสวยนะคะจนเธอสิ้นชีวิตละจุดนี้นักท่องเที่ยวจะแวะไปถ่ายรูปประจำเธอคุณพอเธอว่ายอยู่ในทะเลเธอก็บอกเธอว่ายจุดนั้นแหละเธอมองเห็นตรงอ่าวนี้แล้วก็เห็นตรงเก้าอี้ของมิสซิสแมคคอรีพ่อบอกว่าเขายังเห็นเส้นสายสวยงามของโอเปร่าเฮาส์โอเปร่าเฮาส์คุณอ้อมรู้จักอยู่นะที่เป็นโรงโอเปร่าสวยๆอยู่ตรงซิดนีย์อ่าวซิดนีย์นะเขาบอกว่าแสดงว่าฟ้ามันสดใสขนาดไหนคิดดูสิว่าฟ้าแจ่มจ้าขนาดเนี้ยเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดกับผมเหรอมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะการฝึกว่ายน้ำในวันนี้ของคุณพอเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำของพอที่ตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ32ปีนะแต่เพียงอึดใจเดียวเนี่ยอึดใจอันสวยงามมันเปลี่ยนไปเลยคุณอ้อมมันเปลี่ยนไปขอโทษต้องพูดว่ามันเปลี่ยนไปจากฟ้าใสเป็นนรกไปเลยนะเขาบอกว่ารู้สึกตัวว่าเขาถูกจู่โจมจากใต้น้ำมันมีอะไรสักอย่างพุ่งจากเขาเนี่ยแต่เขาก็รู้ละมันฉลามแน่นอนเนี่ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเขาโดนงับเข้าที่ข้อเข่าอย่างแรงนะคะคุณอ้อมเขากำลังว่ายกันเชียงอยู่ว่ายกันเชียงอยู่นะเขาก็ที่ข้อเข่าโดนอย่างแรงจนรู้สึกว่าหัวใจเขาแทบจะหยุดเต้นไปชั่วขณะเลยพอเขาพลิกตัวค่ะพลิกตัวทำท่ากันเชียงหงายนะในทันทีแล้วก็เห็นหน้ามันเลยเห็นหน้าไอ้เจ้าเพชรฆาตแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยกำลังส่งตาอยู่กับตาสีดำเยือกเย็นแต่ตาฉลามมันไม่มีแววตาเมตตาหรอกมันเยือกเย็นอยู่แล้วตาคู่หนึ่งของเจ้าฉลามยักษ์หรือบูชาร์กบูสะกดอย่างนี้คุณอ้อม BUWLบีอยู่บนแอลที่แปลว่าบัวหรือสุนัขพิษบูนะชาร์ก SHARK ก็ชาร์กนี่แหละเราจะได้ยิน black tip shark เราจะได้ยินฉลามหัวคอเราจะได้ยินไวท์ชาร์กใหญ่กว่านี้แต่ไอ้เจ้าบูชาร์กก็ไม่เล็กแล้วฉลามทุกพันคุณอ้อมฟันมันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะฟันมันคือฟัน
1: คมมากเลยนะ
0: เลื่อยอ่ะเอาเลื่อยอ่ะเลื่อยคมขนาดไหนนี่เลื่อยไฟฟ้าเลยอ่ะมั้งนะเขาบอกไอ้เจ้าบูชาร์กที่มันลือชื่อว่าเป็นยอดสัตว์นักล่าเลือดเย็นแห่งท้องมหาสมุทรเนี่ยนะได้ฉายาว่าเป็นสุนัขพันธุ์พิษบูแห่งท้องทะเลพิษบูมันดุแค่ไหนก็ทราบอยู่แล้วนะนี่พิษบูแห่งท้องทะเลขาขวาของพอลเนี่ยนะเขาบอกว่าขาของผมเนี่ยมันยังคาอยู่ในขากรรไกรอันแข็งแรงของเจ้าฉลามร้ายเขาจึงต่อสู้กับมันโดยการพยายามจะจิกตามันเพราะเขาถูกฝึกเป็นทหารมาก่อนนี่ใช่ไหมเขาก็พยายามจะจิกตามันแต่มันก็สายเกินไปเพราะว่าฉลามมันแข็งแรงแล้วมันหิวมันจะล่าคุณอ้อมมันดันมือที่เขาจะไปจิกตามันดันกัดมือเขาค่ะมือขวาของเขาเข้าไปในฟันคมราวกับมิดโกนของมันมันงับเข้าที่ข้อมือค่ะพอก็บอกว่าเขาพยายามจะช่วยตัวเองด้วยการใช้มือตุ้ยเข้าที่จมูกของมันเพราะเขารู้ว่าตุ้ยที่จมูกของมันมันจะทำให้มันเจ็บแล้วมันจะมึนมันจะปล่อยแต่มันยังไม่ทันปล่อยมันสะบัดก่อนคุณอ้อมมันสะบัดไปสะบัดมาทีนี้ฟันของฉลามมันก็เลยหน้าที่เป็นเลื่อยเลยไอ้การที่มันสะบัดไปสะบัดมาเนี่ยมันทำให้เลื่อยจนมือเขาขาดไงพอเริ่มรู้สึกเจ็บในนาทีนั้นสัญชาตญาณของการอยู่รอดทำให้พอสู้ต่อไปสู้แล้วก็สู้กลับนะสู้ต่อไปเขาบอกกับผมไม่มีความรู้สึกอะไรเลยในวินาทีที่มันเริ่มสะบัดมือผมมันชานะคะคุณอ้อ
1: มันยังชาอยู่

0: ยู่เน
1: า
0: ะ
1: แต่เขาบอกว่าแต่อะดรีนาลีนเนี่ยนะอะดรีนาลีนที่มันหลั่งออกมาทําให้ผมสู้อย่างไม่คิดชีวิตผมไม่รู้สึกตัวเลยว่าข้อมือขวาของผมมันขาดไปแล้วมันขาดลอยไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันอยู่ในท้องฉลามก็ไม่รู้แล้วอ่ะผมเพิ่งรู้สึกตัวว่ามือขวามันขวักขาดก็ตอนที่ผมพ้นมาแล้วพยายามว่ายฟรีสไตล์กลับมาที่เรือเนี่ยแสดงว่าเขามีสติอยู่นะคุณอ้อมด้วยความที่แกผ่านการฝึกหนักมาถึง4ปีพอก็เลยว่ายกลับมาถึงเรือด้วยตัวเองได้เพื่อนเพื่อนแบบพิศวงมากเพื่อนร่วมงานพากันตกตะลึงไปหมดเมื่อเห็นสภาพของเขาก็คิดทำไมจะไม่ตกตะลึงอ่ะครูฝึกบอกว่าพออ่ะมันต้องตายแล้วแน่แล้วเพราะเห็นเลือดโชกไปหมดขาก็ขาดนะตอนนี้ยังไม่ขาดแต่แผลมันลึกมากแล้วมือก็ไม่มีแล้วนะหน้าเขาก็ซีดขาวไม่มีสีเลือดซีดขนาดที่ว่าลูกตาเข้ามันขายแล้วลูกตาเนี่ยมันกรอกกลับไปที่ศีรษะแล้วอ่ะคุณอ้อมคือสติไม่อยู่มันกลับเข้าไปในกะโหลกแล้วอ่ะพวกเขาก็พากันเขย่าทำให้พอตื่นไว้ตลอดทางอย่าเพิ่งหลับได้เพิ่งหลับกลัวหลับแล้วจะหลับไปเลยไงนะก็พากลับมาเข้าฝั่งเขาบอกว่ามันจะเป็นวิธีเดียวที่ทำที่จะทำให้พออยู่รอดคืออย่าให้เขาหลับนะไอเหตุการณ์ฉลามร้ายที่มันจู่โจมคุณพอที่อ่าวซิดนีย์เนี่ยนะมันก็พอมันเป็นข่าววันรุ่งขึ้นมันก็เขย่าขวัญคนออสซี่หรือออสเตรเลียทั้งประเทศเลยข่าวนี้คึกโครมมากมันเป็นการจู่โจมครั้งที่5ในช่วงเวลาเพียงแค่2เดือนนะและมันเป็นครั้งแรกของอ่าวซิดนีย์ในช่วง10ปีที่ฉลามแอทแทคคนนะคะที่จู่โจมคนที่ไปว่ายน้ำอะค่ะวันต่อมาเนี่ยหาดบอนไดหรือบอนดี้นะมันสะกดงี้คุณอ้อม BONDI อ่านบอนไดก็ได้บอนดี้ก็ได้หมายไปที่ไรก็จะต้องพาคนไปเดินหาดทรายขาวแต่มันหาดนิดเดียวสู้หาดชะอำเรายังไม่ได้เลยแต่ที่จะอัดหาดชะอำเรามันสีน้ำตาลที่นั่นขาวจั่วนะแล้วก็ลงทะเลแล้วทะเลก็ใสฟ้าใสเลยคนก็ไม่คิดว่าวิ่งจากหาดบอนไดลงไปแล้วจะถูกฉลามงับนะปรากฏว่าวันลุกขึ้นหาดบนไดร้างคนเนี่ยไม่มีคนเหลือสักคนเลยนะนักเล่นกระดานโต้คือคนที่นั่นชีวิตเขาเป็นอย่างนี้คุณอ้อมไม่เคยเห็นเราไปจอดรถตอนเช้าเราก็จะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินอะไรเนี่ยก็ยืนดูคนคนเขาไปที่นั่นทำอะไรรู้ไหมคุณอ้อมก่อนเข้าไปทำงานนะเขาก็จะแต่งชุดนี่ก่อนเนี่ยชุดไปโต้คลื่นเขาออกมาจากรถก็อยู่ในชุดโต้คลื่นนะไปไขกระจกหลังรถนะเขาก็เอาหอกกระดานโต้คลื่นผูกกับขาเสร็จแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งลงทะเลโต้คลื่นโต้คลื่นอย่างมีความสุขเพราะมันเป็นหาดที่สำหรับโต้คลื่นอยู่แล้วก็โต้คลื่นอย่างมีความสุขสักประมาณสัก15-20นาทีเหมือนการออกกำลังกายโต้คลื่นมันก็ได้ออกกำลังเยอะพอเสร็จแล้วเขาก็มาอาบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่งสูทไปทำงานกลับเข้ารถแต่งสูทไปทำงานนี่วิธีการเขาใช้ชีวิตอย่างนี้ปกติเพราะฉะนั้นการที่เขาจากคุณพอเนี่ยวิ่งไปที่หาดแล้วก็ไปว่ายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องปกติคุณอ้อมโดยไม่คิดว่าตัวเองจะพลิกชีวิตกลับกลายจากสวรรค์เป็นนรกอ่ะมันเกิดขึ้นได้นะคะก็นี่ค่ะแต่คุณพอเนี่ยมีชีวิตรอดเพราะว่าเขาสู้เอาชีวิตรอดอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ของเมืองซิดนีย์ซึ่งก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเพื่อนสาวตอนนั้นเป็นแฟนอยู่1ปีก็ชื่อคุณคิมเอเลียตละที่เป็นคนพูดว่าถึงคุณไม่มีขาฉันก็รักคุณคุณไม่มีขาไม่มีมือฉันก็รักคุณพอใครจะทำไมนั่นแหละเธอเป็นคนก็ตอนได้รับโทรศัพท์บอกว่าพอถูกฉลามโจมตีที่อ่าวซิดนีย์เธอก็บอกว่าแอไอคนที่โทรมาเนี่ยมันอําใช่มั้ยมันอําเล่นตลกใช่มั้ยไม่จริงหรอกแต่คนก็บอกว่ามาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเธอก็ถามว่าพอเป็นยังไงแพทย์ไม่ตอบเลยค่ะแพทย์ไม่ตอบไม่กล้าบอกอ่ะคุณเข้าไปในห้องเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพอก็เสียมือไปข้างหนึ่งนะแล้วตอนนั้นเขายังไม่เสียขาแต่ในที่สุดเขาก็เสียขาค่ะความคิดแรกตอนที่คิมแฟนของเขาได้ข่าวก็คือพอลคงไม่สามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขารักได้อีกแล้วแต่พอลเนี่ยขอร้องแพทย์ให้เก็บขาข้างที่บาดเจ็บของเขาไว้เพราะตอนนั้นเขาไม่รู้ไงว่าขาเขาเนี่ยมันต้องตัดแต่ถึงขาเขาจะไม่มีความรู้สึกนะคะแต่เขาก็ตกใจมากหมอบอกว่ามันเก็บเอาไว้ไม่ได้ถึงคุณมีขาคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าคุณเก็บขาไว้มันจะเป็นภาระของคุณนะคุณก็จะต้องลากขาที่มันไม่รู้สึกมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยห้อยตุเลงไปเอางี้ถ้าคุณตัดขาซะเราจะรักษาเส้นประสาทอะไรของคุณไม่ได้เนี่ยแล้วมันมีขาเทียมคุณจะได้ใส่ขาเทียมแล้วคุณจะนี้คุณจะเดินจะวิ่งคุณจะปลอได้อีกครั้งหนึ่งนะพอก็เลยต้องทำแบบนั้นค่ะและเขาก็เป็นคนแต่เขาเป็นคนที่ไม่เหมือนใครคุณอ้อมเขาเป็นคนที่ใจสู้มากๆเลยก็คือต ั้งแต่อยู่โรงพยาบาลนะเธอก็แบบว่าไปเฟลิร์ตกับพยาบาลไปคุยกันเนี่ยคือเขย่งขาเดียวคือความที่เขาเป็นคนแข็งแรงล่ําเก่งหล่อเขาก็กระโดดขาเดียวไปทั่วโรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่ได้ขาเทียมนะแล้วมือที่ถูก

0: ตัดก็ไม่เป็นไรเขาแสดงตัวเหมือนเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะคะก็แบบคนก็ประหลาดใจมากว่าเขาแบบไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกอะไรเขาบอกเขาก็เศร้าเหมือนกันแต่เขาต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ในที่สุดเขาก็ใส่ขาเทียมแล้วเขาไม่เลือกใส่ขาเทียมที่เป็นขาสีเนื้อด้วยนะคุณอ้อมเขาใส่ขาสีดําให้มันรู้ไปเลยว่าขาฉันไม่ดี
1: ขาเทียม
0: ขาเทียมแต่เขาก็ทุกวันนี้ก็มาเป็นครูสอนประดาน้ําตอนนี้ไม่รออะไรรอขาเทียมที่แบบว่าเป็นรุ่นใหม่ที่แบบว่าใช้ลงน้ําได้ที่มันไม่จมมันไม่หนักอะแบบนั้นแหละค่ะแต่ชีวิตทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วทั้งๆ ที่เขาไม่มีขาและไม่มีแขนไหมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็จะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ทุกแห่งอะค่ะนะคะถ้ามันเป็นไวล์ไลฟ์แล้วพรุ่งนี้ไหมจะมาเล่าเรื่องไอ้เจ้าบูชักฉลามเพชฌฆาตที่ชอบเล่นงานคนมากที่สุดให้ฟังค่ะตอนนี้ก็ขอกลับไปข่าวดีๆของคุณอ้อมก่อนค่ะค่ะ
1: พี่ก้องเลิฟสยามทักมาบอกว่าผมไปทำงานเป็นเชฟที่ออสเตรเลียเกือบ5ปีครับอยู่ซิดนีย์ฉลามดุจริงๆสังเกตว่าหาดบางที่จะมีตะข่ายเหล็กป้องกันฉลามครับนะพ
0: ี่ใช่ค่ะหลายประเทศที่ฉลามเข้าไหมก็เห็นตะข่ายเหล็กนี้ที่ฮ่องกงเพราะฮ่องกงเนี่ยมันประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมคุณอ้อมถัดจากตะลิ่งเนี่ยมันเป็นทะเลลึกฉลามก็เข้ามาไหมก็เห็นเขาวางตะข่ายไหมก็ถามว่าตะข่ายอะไรเนี่ยตะข่ายกันฉลามโอ้ตกใจเลยที่แอฟริกาก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่เขาชักธงแดงนะแปลว่าคุณไม่สามารถลงได้มีฉลามมาป่วนเปี้ยนอยู่แถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าถึงความร้ายกาจของมันให้ฟังค่ะ
1: นะคะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะคะเอามาถึงข่าวดีๆอันนี้ไม่ใช่ประเทศเราแต่ก็เกิดขึ้นในโลกเราแล้วนะคะมี Guinness World Record ค่ะพี่ไหมเผยแพร่ล่าสุดค่ะว่าไปเจอหนุ่มฟลอริดาวัย18ปีเป็นศาสตราจารย์อายุน้อยที่สุดในโลกนะคะ
0: โอ้โห
1: เก่งมากเลยสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นศาสตราจารย์อายุน้อยที่สุดเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ10ขวบทุบสถิติกินเนสนะคะชื่อว่าเนธานโทมัสค่ะเป็นหนุ่มอัจฉริยะด้านวิศวกรรมจากสหรัฐที่สร้างประวัติศาสตร์โลกด้วยการขึ้นแท่นเป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอายุน้อยที่สุดตลอดกาลเมื่ออายุเพียง18ปีหลังมีเส้นทางการศึกษาที่ก้าวกระโดดกว่าคนทั่วไปหลายปีนะคะ Guinness World Record ยืนยันว่าโทมัสเนี่ยซึ่งปัจจุบันอายุ21ปีมีเดี๋ยวนะซึ่งปัจจุบันอายุ21ปีมีอายุเพียง18ปี346วันตอนเริ่มต้นทำหน้าที่สอนที่มหาวิทยาลัยไมอามี่ในรัฐฟลอริดาอเมริกานะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะทำให้เขากลายเป็นผู้ครองสถิติศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชายที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะคะสถิติของโทมัสนั้นยังเป็นการทำลายสถิติเดิมที่ถูกครองมานานถึง306ปีโดยเจ้าของสถิติก่อนหน้านี้คือคอลินแมคคอลินค่ะเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ซึ่งเขาได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เมื่ออายุ19ปีนะคะนอกจากนี้โทมัสยังทำลายสถิติที่ใกล้เคียงกับอาเรียชาบูค่ะผู้เคยเป็นศาสตราจารย์หญิงอายุน้อยที่สุดในโลกเมื่อปี2515ด้วยวัย18ปี362วันโทมัสสามารถสร้างสถิติใหม่ได้เร็วกว่านั้นถึง16วันนะคะเส้นทางการศึกษาของเขาไม่ธรรมดานะคะพี่ไหมตั้งแต่เด็กเลยเขาเรียนควบมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยไมอามี่เดดนะคะตั้งอายุตั้งแต่10ปีก่อนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่ออายุ14แล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับปอโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่ออายุ18ค่ะปัจจุบันนะคะโทมัสยังคงเดินหน้าบนเส้นทางการศึกษาโดยสอนหลักสูตรออนไลน์ควบคู่กับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามี่ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี2571นะคะเขาเปิดเผยว่ามีแผนทำงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเน้นสายงานที่เกี่ยวข้องกับ STEM นะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์แล้วก็บอกว่าความรู้จากวิศวกรรมเนี่ยช่วยให้เขารับมือกับการเรียนกฎหมายได้ดีขึ้นเพราะทั้งสองศาสตร์ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะโทมัสนะคะได้พูดกับ Guinness World Record ว่าวิศวกรรมสอนให้ผมรู้จักการแยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆอย่างเป็นระบบและแนวคิดนั้นก็ยังติดตัวผมมาถึงวิธีการเรียนกฎหมายในตอนนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเส้นทางความสำเร็จของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสามารถเพียงด้านเดียวนะคะแต่เกิดจากการนำความรู้หลากหลายแขนงมาผสมผสานกันค่ะเก่งมากเลยเนาะพี่หมายอายุตอนแรกอ้อมเห็นเขาเห็นแต่รูปอ้อมเดาว่าเป็นหนุ่มอินเดียว่าคนอินเดียนะเก่งเนาะแต่เป็นหนุ่มฟลอริดานะคะ
0: ก็เชื้อสายก็ต้องอินเดียไหมคุณอ้อม
1: ใช่ไหมเขามาจากเชื้อสายนั้น
0: เขาเกิดอเมริกา

0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็
1: ช
0: น
1: ื่อ
0: เล
1: เน
0: ย
1: ธ
0: เ
1: า
0: ล
1: น
0: ย
1: โทมัสน่าจะใช่
0: ค่ะ
1: น้องหน้าตาเหม
0: ก
1: ื
0: ็
1: อนค
0: ด
1: น
0: ู
1: อินเดียเลยอ่ะ
0: ก็ไม่เหมือนแล้วก็เหมือนเลย
1: เป็นเลยเนาะเป็นอินเดีย
0: เป
1: เล
0: ็
1: ย
0: น
1: เน
0: เล
1: าะ
0: ยเลยเอา
1: โอ้
0: คนอินเดียเขาเก่งอยู่แล้วอ่ะเชื่อ
1: เก
0: สา
1: ่
0: ย
1: งมากเลยอ่ะค่ะทำลายสถิติเรียบร้อยแล้วด้วยอายุ18 ปีเป็นศาสตราจารย์แล้วเนาะพี่ไหม
0: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
1: เก่งมากนะคะอ่ะก็ทำลายกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดจากศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกก็ตอนแรกมีอายุ19แล้วก็18 ปีอีกกี่ร้อยวันก็ไม่รู้อันนี้เขาทุบสถิติไปต่างกัน16 วันนะพี่ไหม
0: อื
1: ค่ะ
0: มสุดยอ
1: น
0: ด
1: ั่
0: เล
1: น
0: ยค่ะขอช
1: ค
0: ื่
1: ่
0: น
1: ะ
0: ชมด้วยค่ะ
1: ค่ะเอามีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ทันเดี๋ยวเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะก็มีอ้อข่าวไปไหนอ่ะเจอละนะคะมีเรื่องนี้น่าสนใจพี่ไหมอ้อก็เลยเอามาเล่าให้ฟังมีคนไปวิเคราะห์สาเหตุที่เจ้าหมาเนี่ยชอบวิ่งไล่กวดมอเตอร์ไซค์ค่ะเขาจะเป็นคู่รักคู่แค้นกับหนุ่มไปรษณีย์ด้วยนะพี่ใหม่เนาะแล้วก็เวลาเห็นมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ยิ่งมีพี่ไรเดอร์เยอะด้วยนะคะมันชอบไล่ไงในซอยในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมสุนัขที่ชอบวิ่งไล่กวดมอเตอร์ไซค์แท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากสัญชาตญาณสุนัขและแรงกระตุ้นรอบตัวโดยสรุปเป็น5 ปัจจัยดังนี้นะคะ1สัญชาตญาณนักล่าค่ะบรรพบุรุษของสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ล่าเนื้อเห็นวัตถุเคลื่อนที่อย่างเร็วสัญชาตญาณจะสั่งให้วิ่งไล่ตามทันทีไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานคนวิ่งหรือแมวก็ถึงเวลาเจอหมาบอกว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งใช่ไหมพี่ไหมที่บ้านสอนไว้เนาะพ่อแม่สอนเดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเราจะ
1: แล้
0: ไม
1: ว
0: ่
1: อย่า
0: ว
1: ง
0: ิ่งเหรอ
1: มันเห็นแล้วมันก็ต้องวิ่งอ่ะ
0: ก็
1: แล้
0: ต้
1: ว
0: อง
1: ก็
0: วิ่ง
1: อย่างที่สองนะคะมันมีหลายข้อด้วยกันแต่วันนี้คงจะจบที่อย่างที่สองก่อนมอเตอร์ไซค์เขาแพ้เสียงและคลื่นความถี่อ่ะค่ะมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะคันที่ท่อดังหรือมีเสียงแหลมจะปล่อยคลื่นเสียงที่ประสาทการรับฟังของน้องหมาจะรู้สึกระคายเคืองรำคาญและบางตัวอาจจะตื่นตระหนกก็เลยเห่าแล้วก็ไล่เพื่อข่มขู่ให้สิ่งนั้นไปให้พ้นๆค่ะพี่ไหม
0: อืม
1: ยังมีอีกหลายสาเหตุเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
0: ค่ะสวัสดี
1: พ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกก่อกลางยึดตามมติกสทฟันคนโกงสอบจ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อกลางเปิดเผยว่าที่ประชุมก่อกลางมีมติยึดตามมติกสทโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่ทุจริตการสอบจะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุวันจันทร์นี้โดยมีความเห็นตรงกันว่าจากก่อจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการประชุมก่อนที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมส่วนรายชื่อที่สอบผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และตำรวจหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมี

0: กรอบระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวไม่เหมือนกันส่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์จะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์ยืนยันกสท.และกกลางทำงานบนข้อเท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้ผู้ที่ถูกถอดถอนฝ่ายเลขาจะส่งตัวหลักฐานและวิธีการแนวปฏิบัติไปให้ทั้งกจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทำการถอดถอนไปให้ทราบด้วยส่วนการเตรียมพร้อมรับมือหากถูกฟ้องร้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างทำงานบนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์สำหรับกรณีนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.จะเป็นผู้รับจบในเรื่องนี้หรือไม่เนื่องจากเข้าไปให้ถ้อยคำกับตำรวจสอบสวนกลางในวรสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ใช่อธิบดีในส่วนนี้ตำรวจก็ดำเนินการอยู่แต่ยืนยันว่าไม่ปกป้องใครแน่ๆหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ก็จะจัดการทั้งหมดแม่ทัพน้อยที่2ย้ำสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญสร้างความเข้าใจหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพ บกร่วมเสวนาในหัวข้อร่วมคิดร่วมสื่อสารเพื่อความมั่นคงชายแดน Together for Trust We Are One We Win โดยพลโทปิยพลทิตตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวเปิดเสวนาว่าประชาชนรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้มีการช่วยเหลือและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลประเทศชาติทำให้ทหารมีกำลังใจในการดูแลประเทศชาติตามมอตโต้ของกองทัพ บกคือกองทัพ บกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะสิ่งที่สื่อมวลชนเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนหากมีความคลาดเคลื่อนอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและไม่เป็นผลดีต่อทหารประชาชนและสื่อมวลชนแต่หากมีความเข้าใจตรงกันการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชนจะมีผลที่ดีขึ้นและการที่ทหารได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนส่วนใหญ่มาจากการที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนทำให้เกิดพลังในการที่จะมาช่วยชาติขึ้นโทนบางแคได้ประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวยังปฏิเสธทุกข้อหามีรายงานว่านายโทนสุขแก่นหรือโทนบางแคได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดีและเตรียมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในภายหลังทั้งนี้พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย4เหตุผลได้แก่ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้เกือบครบถ้วนแล้วพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทและพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของศาลฎีกาจึงกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่1ล้านบาทและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้าง

0: เครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Code News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดคิว FM 100.5 นะครับรวมไปถึงจะฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่สดอยู่ณขณะนี้เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ผ่านช่องทางคอมเมนต์กันได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึง LINE นะครับ @MCOT News นะครับพูดคุยกันได้อีกช่องทางทั้งช่องทาง LINE นะครับและแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับฟังได้ช่องทางของแอปพลิเคชันก็ง่ายดายเหลือเกินนะครับเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับเลือกช่อง FM MCOT News FM 100.5 นะครับก็จะสามารถรับฟังรายการของ 100.5 ของเราได้ทุกๆรายการทุกๆช่วงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกว่าอาจจะ เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นไปของหน่วยงานอย่างกสทช.นะครับรวมไปถึงหน่วยองค์กรต่างๆสื่อต่างๆนะครับช่องต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกสทช.ตอนนี้กำลังมีเรียกว่าความไม่เสถียรภาพเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรจะเกี่ยวข้องกับผลพวงต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นตามมาบ้างครับคุยเรื่องนี้ขันไขปมเรื่องนี้กันกับ เรื่องนี้เลยครับกสทช.จะไปต่ออย่างไรประธานใจยังสู้นะครับยังยึดเก้าอี้แน่นคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
5: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
4: ก็ล่าสุดก็เรื่องของการประชุมคณะกรรมการกสทช.เองก็เรียกว่าเป็นการล่มจนเรียกว่าชินและชินกันแล้ว
5: ครับ
4: นะครับก็สืบเนื่องมาจากน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ประเด็นของการขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.เองหรือเปล่าครับนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์นะฮะ
5: ใช่ครับ
4: เกี่ยวเนื่องกันยังไงฮะอาจารย์ครับ
5: คือเอางี้ก่อนก่อนอื่นต้องพูดคำว่ากสทช.ก่อนก็ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินชื่อเนี้ยมานานแล้วนะฮะจริงๆกสทช.ก็มีในองค์ประกอบเนี่ยมันเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล
4: คร
5: ับ นะฮะผู้กำกับก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นเลกูเลเตอร
4: ์
5: กำกับดูแลเรื่องอะไรนะอุตสาหกรรมทางด้านโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
4: ์
5: นะฮะโทรคมนาคมนี่เราก็จะคุ้นเคยกันเนี่ยโทรศัพท์นี่แหละถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: แล้วก็รวมถึงนี่ด้วยไอ้อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะที่มันเป็นการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับ ส่วนกระจายเสียงเนี่ยกิจการกระจายเสียงก็คือวิทยุ แล้วก็กิจการโทรทัศน์ที่ว่าถึงในเวลานี้เราก็พูดถึงดิจิตอลทีวีนะโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับ นะฮะ

0: ซึ่งอันเนี้ยมันก็มีความชัดเจนแล้วมูลค่าของอุตสาหกรรมเนี้ยนะของที่กสทช.ดูแลกำกับอยู่เนี่ยณเวลาเนี้ยมันจะตกประมาณสัก800,000 ล้าน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าเยอะไหมคำตอบคือเยอะมากนะฮะคือเราจะพบว่าสมัยก่อนเนี้ยไอ้โทรคมนาคมก็คือโทรศัพท์เท่านั้นเองที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันมากกว่าความเป็นโทรศัพท์แล้วถูกไหมครับโทรศัพท์นี้เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้ไอ้เรื่องของอะไรโซเชียลมีเดียเรื่องอะไรต่างๆหนูนี้นะครับเข้ามานะสื่อสังคมเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเชื่อมกันเข้าไปหมดเลยถูกไหมครับวิทยุก็ยังมีความต่อเนื่องอยู่นะครับแล้ววันนี้วิทยุมันก็ผ่านช่องทางอะไรต่างๆมากมายอย่างที่เราก็ได้รับทราบกันอยู่และรวมถึงเรื่องของกิจการโทรทัศน์เนี่ยนะครับความจริงมันก็ยังมีไอตัวอีตัวหนึ่งที่มันคู่ไปกับเรื่องของโทรทัศน์เนี่ยเขาเรียก OTT
1: OTT
0: OTT มันย่อมาจากคำว่า over the top over the top ก็แปลว่ามันเป็นตัวที่มันต่อยอดออกไปเช่นการที่เราดูไอ้พวกอะไรนะรายการออนไลน์อ่ะนะโทรทัศน์ออนไลน์ที่แบบมันต่อยอดออกไป over the top คือต่อออกไปจากไอตัวโทรทัศน์นั่นอีกทีหนึ่งนะครับนะซึ่งตอนนี้ไอ้ธุรกิจที่เป็น OTT ก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะสมมติเราสามารถจะดูรายการอะไรไอ้กล่องของพวกทั้งหลายเนี่ยนะฮะพวกอะไร AIS Play อะไรอ่ะของ True อะไรต่างๆนี่นะมันเยอะแยะมากมายนะตอนนี้เราก็จะพบว่ามันมากมายโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆและแม้กระทั่งการมาของไอ้ AI นะครับนะฮะในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายนี่นะครับมันเข้ามาก็ประยุกต์พ่วงเข้าไปอยู่ในนี้อีกถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเครือขอบข่ายของไอ้โทรคมนาคมนะครับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ซึ่งอยู่ในรูปของกสทช.เนี่ยมันนับวันก็จะเยอะขึ้นถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันต้องเชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วยถูกไหมครับ
1: เพราะว่ามันมีแพลตฟอร์มที่เป็นเครือข่ายอยู่ที่ต้นทางเป็นเจ้าของเป็นต่างประเทศจ๋าเลย
0: ใช่ถูกไหมฮะมีเยอะแยะเลยแล้วมันก็เชื่อคนไปเชื่อคนมานะฮะยกตัวอย่างเช่นบางอันเนี่ยเวลาเขาก็ไปจดทะเบียนในบางอันนี่มันไปเปิดในต่างประเทศแต่ก็ครอบคลุมก็ไปถึงในประเทศไทยได้ถูกไหมครับนะฮะเราก็จะพบอย่างเช่นที่มันเป็นแพลตฟอร์มทางโซเชียลเนี่ยเราก็คุ้นเคยอย่าง Facebook อย่างอะไรอ่ะ
1: YouTube
0: Twitter อะไร Instagram ใช่ไหมฮะเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะบอกเลยว่าโอ้โหมันเราจะเห็นมองภาพเลยว่ามันใหญ่มากนะครับสมัยก่อนเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าผู้ประกอบการทำไปก็คุมกันไปเมื่อสมัยก่อนนี่มันจะมีเขาเรียกองค์การโทรศัพท์เราคงจะได้ยินนะครับว่าองค์การโทรศัพท์ก็ดูแลเรื่องโทรศัพท์
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็มีการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะฮะการสื่อสารในประเทศไทยนี้ก็จะตัดตอนกับตรงเรื่องของการเชื่อมต่อไปยังในต่างประเทศไหมครับนะฮะโทรศัพท์เมื่อแล้วตอนหลังนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อองค์การโทรศัพท์เขาก็เปลี่ยนเป็นเมื่อก่อนในช่วงหนึ่งก็เปลี่ยนเป็น TOT นะฮะส่วนการสื่อสารในประเทศไทยก็ใช้คำว่าแคปนะก็คือนะก็เลยแคปเทเลคอมนะครับนะฮะก็พูดง่ายว่าเป็นจริงๆก็ทำสุดท้ายก็คือเป็นผู้ประกอบการไม่สามารถจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมด้วยเพราะมันดูแล้วมันไม่เป็นธรรมถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: นั่นเป็นที่มาที่ทำให้เกิดองค์กรของการกำกับดูแลที่เราเรียกว่ากสทช.ขึ้นมา
1: ครับ
0: จากเดิมมีแค่กทช.คือดูแลเฉพาะเรื่องโทรคมนาคมจนกระทั่งมาเป็นกสทช.ก็คือรวมหมดกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์แล้วก็โทรคมนาคมมารวมเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: ซึ่งความจริงตรงนี้มันก็เป็นความสมบูรณ์แล้วแล้วก็มีคณะกรรมการที่ดูแลนี้อยู่นะฮะบางคนจะบอกว่านี่เป็นอรหันต์เลยแหละเพราะว่ามีส่วนสำคัญถูกไหมครับในการตัดสินเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงแล้วก็กิจการโทรทัศน
1: ์
0: ก็มี7คนนะฮะซึ่ง7คนเนี่ยจะต้องได้รับการสรรหามานะครับนะฮะก็มีวาระมีการสรรหามาเพราะถือว่าเป็นองค์กรอิสระ
1: ครับ
0: นะซึ่งตรงเนี้ยทุกคนก็เข้าใจได้แล้วก็ผ่านมามากมายถามว่าภารกิจที่เราจดจำได้ที่กสทช.ทำมาเนี่ยเรานึกถึงอะไรบ้างตัวอย่างอันหนึ่งก็คือเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการประมูลคลื่นจำได้ไหมฮะ
1: จำได้ครับ
0: ประมูลคลื่นตั้งแต่เมื่อก่อน 3G ตอนหลังมาเป็น 4G จนกระทั่งมาเป็นอะไร 5G เนี่ยนะครับนะฮะมันมีรูปแบบของการประมูลคลื่นซึ่งตรงเนี้ยไอการประมูลเนี่ยมันก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงความกว้างของคลื่นนะก็ต้อง

แข่งกันพอสมควรแล้วก็ผู้ที่ได้รับการประมูลไปเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับไปก็ต้องจ่ายเงินถูกไหมฮะซึ่งกสทช.ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางในการจัดการเรื่องการประมูลต่อมาที่เราจดจำได้แม่นเลยก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าไอสัมปทานทีวีดิจิตอลนะครับนะซึ่งทีวีดิจิตอลนี่ถือเป็นของใหม่

0: ำก็ได้โหแข่งขันกันน่าดูเลยมันมีทั้งแบบรูปแบบนะรูปแบบที่เป็นทีวีเพื่อสาธารณะอะไรทีวีสำหรับเด็ก
1: แฟมิลี่
0: ทีวีมาตรฐานแล้วก็มี HD นะครับนะครับที่เรียกว่าอะไรอ่ะความชัดคมชัดมากอะไรต่างๆนี้ไปนะแข่งกันแล้วก็โอ้โหแล้วสิ่งที่ตอนนั้นที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าต้องจ่ายเงินกันพอสมควรทีเดียวนะคร
1: ับ
0: แต่ละคน
1: หลายพันล้านนะอาจารย์จำได
0: ้เยอะเยอะเลยนะฮะ
1: แล้วก็เป็นที่มาของจ่ายไป
0: การประสบการณ์ขาดทุนแล้วตอนหลังมันก็ต้องเปลี่ยนมือไปสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะผู้เข้ามาถือเพราะว่าไอ้คนที่มาประมูลบางคนก็สู้ไม่ไหวแล้วถูกไหมฮะ
1: เพราะมันตัวเลขผลประกอบการมันไม่เป็นไปตามที่คาดการแต่แรกว่าเม็ดเงินคือเอาเม็ดเงินโฆษณาเดิมมาเฉลี่ยและคิดว่ามันจะได้ผลประกอบการที่อาจจะไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่อาจจะได้เพิ่มด้วยแต่มันเกิดจุดเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย
0: ์แต่มันไม่ใช่จุดเปลี่ยนอย่างเดียวสิภาษาในหลักการเขาเรียกว่า eyeball นะฮะ eyeball ก็แปลว่าลูกตาคนดูอะนะฮะของเดิมเนี่ยทีวีระบบเดิมเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ5ช่อง
1: 3 5 7 9 11
0: มันก็เรียกว่า3 5 7 9นะ11แล้วมันก็มี ITV อะไรอย่างนะอยู่จุดหนึ่งนะจริงๆก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะมันอาจจะมีไอ้เรื่องอะไรทีวีดาวเทียมอะไรต่างๆอยู่บ้างนะคร
1: ับ แต่ว่าเขาเรียกว่าทีวีดาวเทียมของชุมชนก็มีนะอาจารย
0: ์ก็มีอยู่นะแต่ว่าตัวหลักๆก็คืออยู่ตรงนั้นน่ะจาก5ช่องเอาง่ายๆแล้วกันนะ
1: ครับ
0: แต่เสร็จแล้วพอมาเปลี่ยนเป็น20กว่าช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยลงดูเนี่ยไอ้ลูกตามันก็ต้องเฉลี่ยไป eyeball ซึ่งเนี่ยนะ
1: หารายการที่ตัวเองชื่นชอบแหละ
0: นี่แหละมันก็ทำให้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ทีวีดิจิตอลมันจะต้องมีสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปในต่างจังหวัดด้วย
1: ครับ
0: มันจะต้องสมมติว่าทีวีดิจิตอลมี24ช่องสมมติแกนะมันก็จะต้องเป็นหมวดแล้วมันจะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณเขาจะเรียกว่ามักMUX Max เนี่ยนะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาซึ่งอันนี้ก็จะมีความสำคัญนะก็ Max เป็นก้อนๆว่าทีวีดิจิตอลใครเป็น Max ให้อย่างนี้เป็นต้น Max ก็จะมีอยู่ทั้งหมด5รายนะฮะเสร็จแล้วมันก็มีปัญหาคือการขยายตัวไปในต่างจังหวัดโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะรับทีวีดิจิตอลได้มันใช้เวลาแต่ว่าเก็บเงินประมูลมาเรียบร้อยแล้ว
1: ต้องมีกล่องต้องมีการเชื่อมอะไรบางคนไม่มีกล่องก็ต้องมีเสาโอ้โห
0: วุ่นวายกันหมด
1: วุ่นวายเปลี่ยนทีวีเก่าบางคนก็ใช้ไม่ได้กับกล่องก็ต้องใช้เสาหรือว่าต้องบางบ้านนี้ต้องถึงขั้นเปลี่ยนทีวีเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ต้องเปลี่ยนทีวีจนกระทั่งตอนหลังทีวีระหลังนี้ก็คือเขาก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยถูกไหมครับ
1: เป็นสมาร์ททีวีไปเลย
0: เป็นสมาร์ททีวีไปเลยมันก็จบไปหรือว่าบางทีเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไปดูผ่านเขาเรียกว่าไปผ่านแพลตฟอร์มอันอื่นนะเช่นไปดูผ่านกล่องพวกเนี้ยกล่องที่เราเรียกว่าอะไรพวก AIS บ้างเป็นผ่านกล่อง True บ้างกล่องอะไรพวกนี้อีกนะมันก็เลยสลับซับซ้อนแล้วก็นี่ก็คือทีวีดิจิตอลและทุกวันนี้มันก็ไม่น่าเชื่อนะในปี2572นี่จะหมดสัมปทานแล้วนะ
1: ใช่ครับเดินทางมาไวมาก
0: แล้วหมายความว่าไงก็หมายความว่าที่จ่ายเงินกันไปเยอะแยะมากมายซึ่งบางช่องก็ขอโทษที่ประสบการณ์การขาดทุน
1: ครับ
0: หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะขอโทษนะฮะปี72นี้ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วจะเอาอย่างไรอันนี้ต้องอยู่ในแผนแม่บทถูกไหมครับ
1: แผนแม่บทแต่ยังไม่ออกมาที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนสักทีนะ
0: นี่แหละนี่แหละแล้วคนที่จะต้องตัดสินในตัวเนี้ยแผนแม่บทอันนี้ก็คือกสทช.นี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นนี่อันนี้และอีกเรื่องหนึ่งนะมันเกือบจะเกิดขึ้นนะคุณโนคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นก็ยังถือว่าก็ยังดีก็คือเรื่องของวิทยุ
1: ครับ
0: คุณโนรู้ไหมเกือบที่จะมีการประมูลวิทยุดิจิตอลแล้ว
1: ใช่ครับเกือบไปแล้ว
0: เกือบไปแล้วนะนี่ถ้าเป็นถ้ามีการประมูลเรื่องวิทยุดิจิตอลป่านนี้ก็วุ่นวายโกลาหลกันไปหมดแล้ว
1: ก็คือหนาวร้อนๆกันพอสมควรแหละจ้าเพราะว่าม
0: ันก็ต้องเพิ่มการลงทุนเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมาย
1: ไหนจะค่าประมูลไหนจะค่าลงทุนเกี่ยวกับการจัดรายการนำรายการเข้ามาก็เป็นต้นทุนทั้งนั้นแหละ
0: ใช่เพราะว่าในขณะที่กำลังทำคำว่าดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยนะมันมีเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาครับไอ้ตัวนี้แหละฮะที่มันเป็นตัวที่ทำให้มันเกิดเขาเรียกอะไรนะความคุ้มหรือไม่คุ้มถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
0: นะอันนี่คือการที่ต้องพิจารณาไอ้แผนแม่บทนี้เราจะรับมันอย่างไรเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วอินเทอร์เน็ตมันสามารถส่งได้หมดอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: ก็คุณก็สามารถจะดู

0: อะไรได้หมดแล้วทั้งอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับก็โทรศัพท์ก็ใช้อินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วไม่เหรอเดี๋ยวนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราโทรไลน์โทรอะไรไอ้โทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์บ้านนี่มันก็แทบจะไม่มีใครใช้แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้โทรศัพท์มือถือนี่ก็ใช้ในกรณีที่เป็นโทรศัพท์มือถือก็ใช้กันไปนะครับแต่ว่าผ่านไอ้สื่อโซเชียลนี่เต็มไปหมดแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีก็เรียกว่าเป็น IP นะเป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเนี่ยนะฮะจะโทรศัพท์มันเต็มไปหมดมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาไงไอ้วิทยุกระจายเสียงนี่ก็เหมือนกันถูกไหมฮะตอนนี้อย่างเช่นเนี่ยเราจัดรายการเนี่ยมันก็ผ่านใน Facebook Live ได้ถูกไหมครับ
1: ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง Facebook บ
0: ้
1: าง
0: เยอะแยะไปหมด
1: YouTube บ้างแล้วแต่ช่องทาง
0: โทรทัศน์ก็เช่นกันเนี่ยนะมันไม่จำเป็นจะต้องผ่านสายอากาศแล้วถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยนะมันก็ดูผ่านในไอ้ตัวออนไลน์นี้ได้แล้วถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะจับไอ้พวกรายการต่างๆขึ้นมาเองได้อีกถูกไหมเยอะแยะไปหมดนะผ่าน YouTube ผ่านอะไรอ่ะเยอะแยะกันไปแล้วแต่กูจะทำเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็เลยจะมองว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดครบกำหนดแล้วเนี่ยไอ้ทีวีดิจิทัลยังจะอยู่ไหมอยู่แล้วจะทำยังไงเนี่ยถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: แล้วจะมีคนเข้ามาเล่นตรงจุดนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามอันนี้ทบทวนให้มองก่อนว่าสโคปของนี้มันใหญ่แต่มันก็มาเกิดเรื่องขึ้นมาก็คือว่าจริงๆมันก็กระพร่องกระแพร่งมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะกสทช.เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เหตุผลก็เพราะว่าคนเข้ามามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมีเข้ามีออกนะครับทีนี้การเข้ามาวันนี้เรากำลังจะพูดถึงประธานกสทช.ที่มันกำลังเป็นปมปัญหาในขณะนี้ก็คือนายแพทย์นะจริงๆชื่อตำแหน่งก็คือต้องเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะ
1: ครับ
0: บุญใบชัยพฤกษ์จริงๆสรณะเนี่ยแปลว่าอันเป็นที่พึ่งนะ
1: อ๋อครับ
0: ถูกไหมฮะถ้าแปลตามภาษาไทยนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้สรณะนี่ดูเหมือนจะไม่มันไม่สามารถจะพึ่งกันได้แล้วนะฮะเพราะกำลังเป็นที่แกว่งกันไปหมดเพราะว่ามันเกิดกรณีของคณะกรรมการสรรหากสทช.นะครับได้มีมติเป็นเอกฉันท์4-0เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา2519เนี่ยว่านะครับประธานกสทช.ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะครับส่งผลให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะตามมาตรา18นะครับนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางเจ้าตัวสามารถใช้สิทธิ์สู้ตามกระบวนการทางกฎหมายได้ทีนี้มันก็จะมีศัพท์แปลกๆนิดหนึ่งศัพท์ที่บอกว่าธรรมดาเราจะได้ยินว่าเขาเรียกอะไรนะให้พ้นหน้าที่ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: แต่นี่เขาไม่ใช้เขาใช้คำว่าส่งผลให้ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่ง
1: สละสิทธ
0: ิ์ก็พอเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็มีการสืบสาวเรื่องคืออย่างนี้คณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยจริงๆก็มีมติในการสรรหาแล้วก็ได้หมอสรณะเนี่ยนะครับมาเป็นกรรมการกสทช.ตั้งแต่ปีเท่าไหร่2564-2565ดูแล้วถูกไหมคร
1: ับ
0: นะแล้วก็กระบวนการก็จนกระทั่งพอได้เป็นกสเป็นกรรมการเสร็จแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรเลือกตั้งก็มีการเลือกกันในคณะกรรมการกสทช.และสุดท้ายเนี่ยนายแพทย์นะคุณหมอสรณะนี่ก็ได้เป็นประธานนะครับแต่ว่าจะต้องมีความเป็นกรรมการก่อนถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้จากปรากฏว่าจากการที่กรรมการสรรหากสทช.เนี่ยนะครับมาพิจารณาเรื่องนี้อันเนื่องมาจากว่ามีข้อร้องเรียนเพราะว่าพบว่าความสมบูรณ์แบบในการลาออกนะจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมงานเดิมเนี่ยก็เพราะว่าหมอเป็นหมอนะทำหน้าที่ก็คือจริงๆอาชีพของหมอก็คือหมอนะครับ
1: เ
0: ป็นหมออายุรกรรมโรคหัวใจนะ
1: ครับ
0: ต้องเรียกว่าเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจเลยก็แปลกใจนิดหนึ่งอยู่ก็หมอโรคหัวใจมาทำงานโทรคมนาคมเนี่ยนะมันก็แปลกเหมือนกันนะฮะแต่โอเคละมันก็มาตามเส้นทางนะเพราะว่ามีกระบวนการของการสรรหาอะไรต่างเข้ามาถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้การลาออกเนี่ยมันมีรอยต่อนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการสรรหาก็ไปพบว่ามันมีความไม่สมบูรณ์แบบกันในแง่ที่ว่านะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยได้ประกาศว่าลาออกตั้งแต่วันที่8มกราคม2565
1: ครับ
0: นะฮะแต่ปรากฏว่าจากหลักฐานแล้วมันก็มีหลักฐานด้วยเพราะว่ายังทำหมอยังทำหน้าที่ในการตรวจรักษาคนไข้และได้รับค่า

0: ตอบแทนรายชั่วโมงจนถึงวันที่12เมษายน2565
1: ครับ
0: ก็แปลว่าไอ้ที่ลาออกนั้นก็ยังทำงานต่อเพราะฉะนั้นเมื่อทำงานต่อก็เลยมีการพิจารณากันแล้วก็พบว่าการรับค่าตอบแทนก็เข้าข่ายยังเป็นลูกจ้างอยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นความไม่สมบูรณ์แบบก็คือว่าไม่ได้ลาออกทำงานเขาเรียกว่ารับเงินเดือนอื่นด้วยถูกไหมครับซึ่งอันนี้ไม่ได้หลักการเนี่ยนะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีความก็ถ้าพูดกันตรงๆก็เรียกว่าไม่ประสงค์จะเข้ามาเป็นกรรมการกสทช.
1: ก็คือคุณสมบัตินะ
0: ขนาดนั้นว่ายังลาออกไม่สมบูรณ
1: ์
0: ไม
1: ่
0: ใช่ลาออกแล้วแต่ยังรับเงินเดือนจ็อบอื่นอยู่พูดง่ายๆนะ
1: ก็คือเหมือนกับว่ายื่นก่อนแต่ว่าระยะเวลาในการออกมันอาจจะหน่วงไม่อยู
0: ่แล้วมันไม่สมบูรณ์ไงก็คือ
1: มีการรับเงิน
0: จริงๆคุณต้องลาออกเลยต้องไม่รับเงินอะไรอ่ะค่ารักษายาต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์หมอก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นคนไข้ผูกพันต่อเนื่องกันนะคนไข้หัวใจเหมือนรู้ว่าคนไข้เดิมเนี่ยนะผมแต่ว่าอย่างว่ามันก็มาหาผมอยู่ก็ต้องดูแลเขาต่อไปไงนะ
1: เดี๋ยวจะว่าเป็นเจ้าของแพทย์เจ้าของไข้ตั้งแต่เดิมก็ยังต้องโฟลว์อัพต่อ
0: การจริงถ้าเป็นหมออยู่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าเพิ่นมารับตำแหน่งนี้แล้วอ่ะเป็นกรรมการกสทช.แล้วในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ซึ่งมันก็ต้องผ่าบาลักตรงนี้ให้หมอท่านอื่นรับช่วงต่อแทนเลย
0: ถูกต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับมันก็ต้องอย่างนั้นแหละครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือจะต้องไม่รับเงินถูกไหมครับแต่ว่ามันมี
1: ดูแลต่อได้
0: รับเงินไง
1: ดูแลต่อได้แต่ต้องไม่รับเงินเดือนหรือแลกเงินค่าตอบแทน
0: ทีนี้มันมีหลักฐานของการรับเงินรับค่าตอบแทนขึ้นมานี่ก็เป็นปัญหาไงฮะแล้วสุดท้ายก็รู้สึกหมอก็ยอมรับด้วยว่ามันเป็นหลักฐานที่แท้จริงอ่ะถูกไหมฮะแล
1: ้
0: วมันเกี่ยวกับเรื่องของการไอ้อย่างเงี้ยหลักฐานพวกนี้มันปรากฏออกมาชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าการมาหาหมอนี่มันไม่ใช่อะไรไปเดิน
1: ซื้อมันต้องมีถูกครับมันต้องมีประวัติคนไข้ประวัติการ
0: มันทุกอย่างมันก็มีหลักฐานอยู่อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับนั่นเป็นที่มาที่ทำให้คณะกรรมการนะครับสรรหากสทช.มีมติเป็นเอกฉันท์อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันก็ย้อนไปนิดนึงนะฮะว่ามันก็ก้ำกึ่งกันคนก็มองว่าแล้วกรรมการสรรหานี่มันหมดวาระไปหรือยังอ่ะก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนที่ส่งนะฮะให้อะไรวุฒิสภาพิจารณาและจนกระทั่งได้มาเป็นกรรมการกสทช.เนี่ยนะครับก็พบว่ากรรมการสรรหาก็ยังดำรงอยู่ฮะเพียงแต่ว่าใครหมดวาระไปนี่ก็คือบางคนที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ยนะฮะพอไม่อยู่ก็ถือว่าไม่อยู่แล้วนะฮะแต่ก็ตรวจสอบแล้วพบว่ายังอยู่อีกประมาณ4คน5คนนะฮะ
1: ครับ
0: และสุดท้ายก็เลยมีการเอากลับเข้ามากรรมการนี้ก็กลับเข้ามาทำหน้าที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการพิจารณาเรื่องนี้
1: ครับ
0: แล้วก็มีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาคือมีถึง5คนก็เพียงพอที่จะลงมตินะครับนะฮะแล้วในการลงมติจริงก็เป็น4คนเพราะมีคนนึงก็เขาเรียกว่าสลากสิทธิ์อะไม่อยู่ต่อนะครับการนี้จะทำหน้าที่นั่นก็เป็นที่มาของการที่ทำให้มันเกิดเขาเรียกอะไรวุ่นวายขึ้นมาในแง่ที่ว่าสุดท้ายนะครับกรรมการสรรหาบอกว่าสลากสิทธิ์ไม่ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.เมื่อไปเช่นนี้ปั๊บมันก็วุ่นเลยก็แสดงว่าไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.ตั้งแต่แรกเมื่อเป็นไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.ตั้งแต่แรกก็มาเป็นประธานกสทช.ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วทีนี้มันก็จะเกิดว่าเอาไรเรื่องย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นโมฆะไหมนี่ก็วุ่นแล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ก็แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่โมฆะนะถ้าว่ากันในหลักการนะ
1: โดยส่วนใหญ่
0: ก็คือในขณะนั้นก็ยังไม่รู้ตัวนี่ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปในขณะที่ไม่รู้ตัวว่ามันคุณสมบัติมันไม่ได้ถูกไหมคร
1: ับ ก็คือถือว่ายังไม่มีผลอะไรที่มันกระทบต่อการทำหน้าที่ในขณะนั้น
0: แต่ปัญหาคือเมื่อกำหนดตัดสินไปคณะกรรมการสรรหากสทช.ตัดสินไม่วันที่17กรกฎาคมนี้แล้ว รู้ตัวแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วเนี่ยจะทำต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ถู
0: กไ
1: ห
0: ม
1: ครับอ๋อครับอืม
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าก่อนหน้าไม่รู้ก็เข้าใจได้แล้วก็เรื่องสำคัญด้วยนะที่ก่อนหน้านี้เช่นการควบรวมกันระหว่าง DTAC นะครับกับ True ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่านี่แหละตัวท่านประธานเองเนี่ยแหละหมอสรณะนี่เป็นตัวแปรเลยแหละตอนนั้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าจากการก็เรียกโหวตกันเนี่ยว่าจะให้ควบรวมได้หรือไม่ได้เพราะมันเป็นข้อถกเถียงกันมากเลยมันจะเข้าข่ายเรียกว่ามันเหมือนดูแล้วเหมือนจะเป็นการผูกขาดซะแล้ว
1: ครับผม
0: เพราะธรรมดาเนี่ยผู้ประกอบการในโทรคมนาคมมันมี3เจ้าใหญ่ๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือ DTAC ก็คือ AIS แล้วก็คือ True ถูกไหมฮะ

0: มาอาจจะมีอะไรนะอีกเจ้าหนึ่งก็คือตัวแจ๊สเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยได้มีผลอะไรละนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยดีแท็กกับทรูจะมารวมกันอ่ะ
1: ครับผม
0: มันก็จะเหลือจาก3ก็จะเหลือ2เนี่ยนะโอ้ก็มองกันว่าแล้วมันจะทำให้เกิดการผูกขาดอะไรต่างกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ต้องมีการตัดสินโดยคณะกรรมการกสทช.แล้วตอนนั้นก็ปรากฏว่ามันกลายเป็นผลมติออกมาคือ2ต่อ2เพราะมีคนมีกรรมการบางท่านที่เค้าเรียกอะไรไม่โหวตอ่ะไม่ออกเสียงนะครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็น2 2พอ2 2ปั๊บมันก็เลยไม่เกิดแพ้ชนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าท่านประธานก็คือหมอสรณาเนี่ยบอกในฐานะที่เป็นประธานก็จะใช้สิทธิ์ในการเป็นประธานในการออกเสียงครั้งที่2เรียกว่าเป็นดับเบิลโหวตนะ
1: คร
0: ับ ก็คือโหวตอีกครั้งหนึ่งเพิ่มเข้าไปอีก
1: ก็ให้
0: ก็เลยทำให้มติการควบรวมเนี่ยสำเร็จด
1: ้
0: วยคะแนน3ต่อ2
1: ให้คะแนนมันเกินได้จนได้ใช่ไหมอาจารย์ตอนนั้นที่กังวลกัน
0: การนี้ก็เกิดจากอันนี้นะเกิดจากตัวประธานต้องลงเสียง2ครั้งลงครั้งแรกก่อนนะให้ควบรวมได้แต่ว่ารวมแล้วได้แค่2เสียงถูกไหมครับกับอีกฝั่งหนึ่งว่าไม่ให้ควบรวมมี2เสียงแล้วประธานก็ลงอีกครั้งหนึ่งก็เลยกลายเป็น3ต่อ2นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฮือฮาแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการรวมกันของให้ตัวผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตด้วยจะจำได้ไหมฮะก
1: ็
0: คือของ AIS กับ3 B อ่ะ
1: ทริปเปิ้ลบีครับ
0: เขาก็รวมกันก็เลยสมน้ำสมเนื้อไอ้ทางด้านโทรคมนาคมนี่เป็น True กับ Dtac ไอ้ฝั่งนู้นเป็นอินเทอร์เน็ตก็ระหว่าง AIS กับ 3B นะก็ไม่รู้ทำไมก็จัดไปแล้วถูกไหมครับก็นั่นเรียบร้อยแล้วนะพูดง่ายว่ามันก็มีผลแล้วตอนนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้ฟุตบอลโลกอ่ะถ่ายทอดฟุตบอลโลกถูกไหมครับแล้วก็ไปดึงเอาเม็ดเงินมาช่วยการถ่ายทอดฟุตบอลโลก600ล้านนี่ก็ยังเป็นคำถามนะว่ามันตรงวัตถุประสงค์หรือเปล่าไปเอากองทุนมาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะอย่างนี้ไปต้นนี่ก็เลยมันกลายเป็นว่าถ้าย้อนหลังไปเนี่ยท่านประธานนี่ก็ผ่านไอ้เรื่องสำคัญมาค่อนข้างเยอะแต่จากวันนี้ไปเนี่ยเมื่อรู้ว่าประธานเนี่ยถูกเขาเรียกว่าอะไรคณะกรรมการสรรหาบอกว่าให้สละสิทธิ์ให้ถือว่าสละสิทธิ์จากการชำระตำแหน่งแล้วเนี่ยจะไปต่อนี่มันก็จะเป็นเงื่อนไขแล้วมันไม่ได้แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นที่มาของการประชุมมันต้องล่มใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: อาจารย์
0: เพราะว่ามีวาระการประชุมออกมาแล้วประธานก็ยังเข้าไปไงที่บอกใจสู้ยังเข้าไปยังบอกเลยยังเป็นประธานอยู่ยังไม่มีการอะไร
1: อยู่อ่ะยังนั่งหัวโต๊ะอยู
0: ่ให้ออกจากตำแหน่งนะพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเข้าไปปั๊บกรรมการหลักๆเนี่ย3ท่านเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ได้ถ้าประชุมไปต่อมันผิดกฎหมายแล้วมันผิดกฎแล้วก็มีทั้งแบบลากับแบบเดินนะเดินออกเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ สุดท้ายองค์ประชุมก็ไม่ครบถูกไหมองค์ประชุมไม่ครบก็แปลว่าการประชุมก็
1: ล้ม
0: ที่ผมเห็นท่านประธานเนี่ยหมอก็พยายามบอกว่าเชิญชวนให้เข้ามาเจอมาช่วยกันต่างๆเนี่ยนะ
1: ให้มันองค์ประชุมมันครบจะได้ประชุมกันต่อได้
0: เพราะจริงๆมันจะมีเรื่องสำคัญนะที่มันจะต้องไปต่ออย่างไรโดยเฉพาะยิ่งแผนแม่บทเอของโทรคมนาคมที่ว่าเนี่ยนะทีวีดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเวลานี้มันก็เลยเอาแล้วจะไปต่อยังไงอะทีนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่มันมีความน่าเป็นห่วงมากในเวลานี้นะแล้วก็มันจะต้องตัดสินใจแต่ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรนะ
1: คร
0: ับเพราะในตามบทเนี่ยตัวประธานเองก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์สู้ตามกฎหมายถูกไหมครับก็ต้องร้องอะถูกไหมฮะจนกว่าจะได้รับการตัดสินมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มาพิจารณาแล้วว่าการตัดสินของกรรมการสรรหาก็สามารถทำได้ถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีการทูลเกล้านะจะต้องคิดถึงการทูลเกล้าเพื่อให้ประธานเนี่ยพ้นจากตำแหน่งถูกไหมครับนะฮะทูลเกล้าก็ปรากฏว่าคนที่จะทูลเกล้าได้ก็คือนายกก็ยังไม่ได้ดำเนินการการทูลเกล้าเพราะนายกก็บอกว่ารอรอการตัดสินจากวุฒิสภาอีกมันก็เลยอีลุงตุงนั้นก็เลยโยงกันไปหมดแล้วมันจะไปจบลงตรงไหนล่ะถูกไหมครับถูกไหมครับ
1: ก็ต้องรอวุฒิสภาเราวุฒิสภาในการส่งเรื่องชงเรื่องลงมาอีก
0: ใช่แล้วตกลงใครจะเป็นคนส่งกันไปที่วุฒิสภาแล้ววุฒิสภาจะตัดสินยังไงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: โดยอ้างไปที่กรรมการสรรหากสทช.อย่างนั้นหรือใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งมาที่นายกก็ต้องทูลเกล้าก็วุ่นกันไปหมดแล้วจากนี้ไปปั๊บแล้วการประชุมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะไปยังไงต่อ

0: ทีนี้ฮะ
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่มันต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาจริงแล้วมันจะมีเม็ดเงินก้อนใหญ่นะ
1: ครับ
0: คุณโอครับมันมีซึ่งผมเคยเกริ่นไปในรายการบางครั้งไปแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยของกสทช.เนี่ยมันจะมีกองทุนนั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกองทุนก้อนใหญ่เลยว่าคนก็ไม่ได้รู้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องระบบงบประมาณแต่มันเป็นเงินที่มันมีก้อนใหญ่แล้วก็ปกติก็จะมีการจัดสรรเอาไปใช้กันนะครับ
1: ครับ
0: เงินอันนี้เขาเรียกว่ากองทุน USO หรือ USO
1: USO
0: นะฮะ USO นี่มันย่อมาจากคำว่า Universal นะครับ Service Obligation USO เนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกสั้นๆว่า USO นะครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือมีการเก็บเงินนะครับเป็นการเก็บมันนี่เป็นข้อกำหนดกฎหมายเลยนะก
1: ็
0: คือว่าเป็นอัตราที่เก็บค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพื้นฐานนะครับนะแล้วก็บริการพื้นสังคมเนี่ยจัดเก็บจากผู้ประกอบการธุรกิจกิจการโทรคมนาคมต้องนำส่งให้กับสำนักงานกสทช.เพื่อนำไปขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบสื่อสารให้ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกลในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี
1: ครับ
0: อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปีนะครับถือว่าไม่น้อยนะของรายได้นะสุทธิของผู้ประกอบการธ
1: ุ
0: รกิจนี้นะครับ
1: คร
0: ับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ย 2.5 ต่อปีนี้โดยในระยะหลังๆเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยกองทุนนี้จะมีรายได้ประมาณ 8,000 ล้านครับ
1: โอ้โหปีละนะอาจารย
0: ์ปีละ 8,000 ล้านก่อนหน้านี้มันจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ปีรู้สึกจะ2555
1: คร
0: ับนะครับตั้งแต่ปี2555เนี่ยคุณโอ๊ครู้ไหมว่าปี2555ถึงปี2559เนี่ยนะครับตอนนั้นนี่ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะ4ปีเนี่ยมันมีเงินได้เงินค่า USO เนี่ยประมาณ 24,168 ล้าน
1: ก็ตามจำนวนช่อง
0: ออกไป
1: ตามจำนวนช่องดิจิตอลที่เกิดขึ้น
0: ไอ้นี่ฮะที่โทรคมนาคมเป็นหลัก
1: โทรคมด้วยโทรคมนาคม
0: เป็นหลักแล้วก็พอมา2560ถึง2564ปกติมันก็จะเป็นกรอบละประมาณ5ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อีก 45,456 ล้านครับ
1: โอ้โห2เท่าเลย
0: ถือว่ามันก้อนใหญ่เลยฮะเพราะว่าตอนหลังนี้โทรคมมันเยอะขึ้นไงพวกอินเทอร์เน็ตพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเยอะมาก
1: ใช่ไหมครับมันสูงขึ้นผลประกอบการดีขึ้น
0: จากนั้นเนี่ยปี2565นี่ได้อีก 8,000 ล้านปี2566ได้อีก 8,000 ล้านเจ็ดสี่เจ็ดก็ประมาณ 8,000 ล้านเนี่ยนะครับเราบอกได้เลยตอนนี้เขามองเห็นตัวเลขอยู่แล้วว่าประมาณปีละประมาณ 8,000 ล้านแล้วก็จัดสรรไปให้กับเนี่ยปรากฏว่าตัวนี้มันก็ไปตามกระทรวงทั้งหลายนะฮะมันไม่ได้ไปใช้กับภารกิจของเรื่องโทรคมนาคมอย่างเดียวเท่านั้นก็คือไปช่วยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานครับ
1: พลังงานยังเอาอีกเหรอ
0: เออคนเนี่ยงงหมดเลยก็เลยมีคำถามว่ากองทุนนี้มันยังไงกันแน่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถูกตั้งเป็นคำถามเพราะเราเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของไอ้กองทุนอนุรักษ์พลังงานจำได้ไหมฮะ
1: จำได้ครับ
0: ไอ้เรื่องนั้นก็จะต้องไปทวงไอ้เรื่องนี้ก็อีกอันเหมือนกันยูเอสโอนี่เป็นก้อนใหญ่มาก
1: คร
0: ับ นะแล้วก็มีคำถามอ้าวแล้วนี่ทำไมต้องไปสั่นให้พวกนี้มั่วด้วยนะครับแล้วมันถูกเอาไปใช้ตรงวัตถุประสงค์หรือเปล่าถูกไหม
1: ไม่
0: นี่เราต้องการและนี่คือการตัดสินจากคณะกรรมการกสทช.อีกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีความสำคัญไหมคำตอบคือสำคัญมากนะฮะกับเรื่องของโทรคมนาคมแก่กิจการกระจายเสียงแล้วกิจการโทรทัศน์ของประเทศเลยแล้วจะไปยังไงต่อล่ะครับทีนี้ฮะถ้ามันประธานก็อะไรนะเข้าประชุมก็ไม่มีใครเข้าประชุมด้วยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะพิจารณาอย่างไงไปต่อได้อย่างไรใช่ไหมครับแม่แผนแม่แบบไอแผนแม่บทของโทรคมนาคมก็ไม่เกิดแล้วจะไปยังไงต่อครับในนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่ามันก็ต้องแก้ไขแล้วครับนะ
1: ครับจนถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าหลายหน่วยงานที่ต้องผูกพันกับกสทช.นะอาจารย์อย่างช่องต่างๆองค์กรสื่อต่างๆที่ต้องเรียกว่าใจจดจ่ออยู่กับปี72น่ะอาจารย์
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็ยังมันก็ไม่รู้จะไปซ้ายไปขวานะมันเพราะมันไม่มี
0: ทุกอย่างมันต้องวางแผนด้วยนะการลงทุนอะไรต่างๆนะแล้วไม่
1: ใช
0: ่ตัดสินปั๊บว่าพรุ่งนี้มันแก้ได้เลยไม่ใช่นะฮะ
1: มันจะเหมือนกับตอนที่เปลี่ยนผ่าน ทีวีจากภาคพื้นดินนะอนาล็อกนะแบบเป็นดิจิตอลมันจะเข้าข่ายแบบจุดนั้นไหมคืออยู่ดีเปลี่ยนผ่านแล้วมันเกิดความวุ่นวาย

0: ายคนดูทีวีจะเป็นยังไงจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอีกไหมอะไรเงี้ยก็เป็นผลอีกนะอาจารย
1: ์แล้วมันจะประมูลอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไง
0: โอ้โหแล้ว
1: ถูกไหม
0: อาจารย์ถ้าประมูลอีกตัวเลขมันจะจบที่ตรงไหนเนี่ย
1: นั่นเลือด
0: เรียนมันมีแล้ว
1: เก่า
0: อืม
1: หรือยังไงถูกไหมฮะมันต้องคิดดูถูกไหมครับ
0: ครับซึ่งบทเรียนมันมีหมดแล้วบทเรียนของการที่ยอมปล่อยให้มีการประมูลออกมาสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดช่องจำนวนมากกว่าตลาดที่มันรองรับได้รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพที่หวังว่าจะควบคุมได้ก็ไม่เป็นไปตามเขาเรียกว่าอุดมคตินะอุดมคติมันตั้งเอาไว้แต่สุดท้ายผลที่ออกมามันไม่เป็นไปตามอุดมคติก็เป็นโจทย์สำคัญเลยก็สิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือต้องรอให้การประชุมไม่ล่มก่อนใช่ไหมจ๊ะ
1: ก็ถ้าเจอรูปแบบอย่างนี้มันก็ต้องล่มแหละครับ
0: เ
1: พราะว่าคนที่เป็นกรรมการหลักๆเนี่ยนะก็จะมีอยู่3ท่านนี่แหละนะก็แสดง
0: ว่าเพราะฉะนั้นเอง
1: การวิลงรองนะฮะ
0: เออครับ
1: แล้วก็อีก2ท่านเนี่ยนะท่านก็ต้องเลือกที่จะไม่เข้าประชุมเพราะว่ามันกลับกลายเป็นทำผิดนะพูดง่ายๆนะครับ
0: อาจจะผิด
1: การประชุมออกมาก็
0: อาจจะผิดทั้งองค์ใช่ไหมกลัวจะผิดทั้งองค์ไปเลย
1: ใช่
0: แสดงว่าก็ต้องรอตัวทางที่นายกบอกคือตัวรอสภาวุฒิสภา
1: แล้วมันจะใครจะพิจารณาตอนไหน
0: ก็ยังไม่มีสัญญาณเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้บางคนก็เรียกสปิริตจากหมอว่าหมอจะหยุดได้ไหมเพราะว่ามันหมอก็ไม่ยอมอยู่แล้วอีกนะ
0: ก็นะ
1: แล้วที่บรรดาก็คือหมอเองก็มีคำถามไง
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นเรื่องว่าหมอเข้ามาไปร้านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปรากฏว่าช่วง1ปีกับ4เดือนเนี่ยหมอเดินทางไปต่างประเทศแค่16ครั้งไปอยู่ต่างประเทศ121วันนะครับ
0: ครับครึ่งหนึ่งของโอ้เกือบครึ่งของปีเลยนะ
1: จากที่จะต้องปฏิบัติงานจริงๆ470วันแต่ไปอยู่ต่างประเทศสักประมาณ4เดือนนะฮะเต็มนะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นคำถามเหมือนกันนะ
0: อย่างนี้3ไปเลย
1: ครับตกลงว่ายังไงกันนะครับไปทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะตอนนั้น
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เวลาเขาไปดูงานทีไรเขาก็ได้อะไรกลับมาแปลกๆอยู่ก็รอจับตาดูต่อครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเช่นเดียวกับหลายๆเรื่องที่เราคุยกันเรื่องเมื่อวานก็ไม่จบง่ายวันนี้ก็ไม่จบง่าย
1: มีแต่เรื่องจบยากนั่นแหละครับ
0: จบยากครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ด้วยกันยินดีขอบคุณ
0: พรุ่งนี้พบกันครับอาจารย
1: ์นะครับสวัสด
0: ีครับครับไขปมเรื่องนี้กันก็ได้แต่ในฐานะคนที่อยู่กับองค์กรสื่อด้วยนะครับผู้ฟังก็ได้แต่ถอนหายใจดีไหมคุยกับพี่บี้ทางโคโปรดิวเซอร์ถอนหายใจดีใส่หัวเลยนะครับขออภัยนะฮะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่จะเบรกนะครับเราขอแนะนำตัวนี้ดีกว่าสำหรับใครที่กำลังอยากทำอาหารแล้วก็เรียกว่าทำได้หลายๆอย่างในอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวเนี่ยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวาครับรุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับแต่ยังเป็นหม้ออเนกประสงค์ครับทำได้5อย่างใน1เดียวทำได้ทั้งการนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวเลยนะครับจุใจใหญ่ถึง5ลิตรครับกินได้ทั้งครอบครัวมาพร้อมความร้อนจากไอ้น้ำสูงนะครับช่วยให้ประหยัดค่าไฟและก็เวลาในการทำอาหารลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ครับประกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร021143990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2

0: 2 Powell นเรศ B3 พีทวัสสุทร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอมR4 มีพาร์ทเอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมนะครับเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้มุมมองของด้านจิตวิทยาเราก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเป็นประจำของรายการไขปมคนในข่าวนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ลี่ครับอาจารย์เดชัญญาโชคจันทรรัตน์นะครับนักสื่อสารจิตใต้สำนึกสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
2: ครับอาจารย์ครับวันนี้เราคุยเรื่องของมุมมองของในมุมของผู้บริหารองค์กรแล้วกันเนาะในมุมของผู้บริหารองค์กรระดับสูงในกรณีที่อย่างเนี้ยเป็นกรณีของผู้บริหารองค์กรภาครัฐแหละภาครัฐแหละในกรณีที่จะถึงณขณะที่จำต้องโดนเขาเรียกว่าโดนตรวจสอบแหละตรวจสอบคุณสมบัติโดนตัดสินคุณสมบัติเมื่อมันมีข้อครหาหรือว่ามีการบ่งบอกชี้ขาดแล้วกันว่าขาดคุณสมบัติแล้วเนี่ยความเป็นจริงโอเคแหละมันมีเรื่องของกระบวนการหรือก็กรอบของการตัดสินหรือว่ากรอบของระยะเวลาในการที่จะบอกระบุให้ชัดเจนนะครับว่าควรจะต้องพ้นวาระหน้าที่เมื่อไหร่อย่างไรแต่เพียงแต่ว่าความปัญหามันก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้อาจารย์ลี่ครับปัญหาก็คือมันพอไม่มีชุดเนี้ยเรื่องของการลงชุดข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วจะต้องยุติการทำหน้าที่เลยหรือเปล่าเพราะว่ามันติดในเรื่องของผมว่ามันพ่วงกฎหมายข้อกฎหมายเยอะนะ1 2 3ต้องนู่นนี้นั่นต้องนู่นนี้นั่นก่อนทีเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งก็กลัวว่าหากมีการร่วมประชุมหรือว่าร่วมตัดสินในบางเรื่องราวแล้วมันจะกลายเป็นการพ่วงความผิดไปด้วยกันทั้งคณะเรื่องแบบนี้ในทางจิตวิทยามันจะทำงานหรือว่ามันจะทำให้งานแบบเนี้ยดำเนินต่อไปได้อย่างไรได้บ้างครับ
3: ค่ะถ้าแบบนี้ค่ะก็จะเป็นจริงๆก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะ
2: ครับ
3: เป็นความน่าเชื่อถือขององค์กรเลยนะคะแล้วก็จะมีคือไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของตัวบทกฎหมายแหละ
2: ครับ
3: แต่มันคือถ้าเกิดว่าเราจะเล่าในมุมมองของพฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาของการเป็นผู้นำแล้วกันเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะอาจารย
3: ์ค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบได้ไหมคะ
2: ครับ
3: ในเรื่องของการที่เราเลือกที่จะทำหน้าที่ว่าเราควรที่จะอยู่แบบไหนยังทำในส่วนของหน้าที่ต่อไปหรือว่าเราจะจัดการเลือกที่จะออกหรือไม่ออกอย่างไรประมาณนี้หรือใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือมันจะมีคำอย่างว่าเนาะมันมีคำว่าพาความรับผิดชอบกับหน้าที่พ่วงอยู่ด้วยโอเคแหละหน้าที่มันยังแน่นอนคำว่าหน้าที่ยังอยู่เพราะว่าความคำตัดสินชี้ขาดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแอคชั่นจากอะไรลงมาก่อนแหละนะให้มันไม่ได้ขาดก่อนแต่ว่าความรับผิดชอบ ความ

0: รับผิดชอบก็คือในเมื่อมันในเมื่อตนเองนั้นถูกระบุว่ามันมีคุณสมบัติมีปัญหาแบบเนี้ยจะคาราคาซังอย่างนี้ต่อไปดีหรือไม่เออซึ่งมันกลายมันจนมันนำมาสู่กลายเป็นปัญหาแบบนี้เราจะเลือกอะไรล่ะคุรีอาจารย์ลี่ว่าจะต้องเอาเรื่องของความรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่ดี
1: ถ้าเกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ผู้นำจะถูกดึงด้วย2แรงจูงใจค่ะคุณโอ๊ค
0: ครับ
1: แรงจูงใจแรกก็คือการยึดติดกับบทบาทหน้าที่เหมือนที่คุณโอ๊คพูดเลยว่าตามกฎเกณฑ์กฎหมายอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
1: ผู้นำที่เลือกยึดตำแหน่งหรือหน้าที่นะคะมักจะมองผ่านกรอบจิตวิทยาหรือว่ากรอบการมองโลกของตัวเองนะคะหน้าต่างของตัวเองเนาะโดยที่มุ่งเน้นเฉพาะกรอบของปกกฎกฎหมาย1 2 3 4เพื่อปกป้องตัวเองว่าเอ๊ะอันนี้มันยังไม่ใช่มันยังมีจุดนี้นะหรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองโดยเชื่อว่าการที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยค่ะคือการทำหน้าที่อยู่ในเกณฑ์แล้วแต่มักจะมองข้ามความเป็นจริงด้วยความชอบธรรมว่าจริงๆอะค่ะความชอบธรรมไม่ได้เกิดจากเขามองแบบนี้นะคะว่าการความชอบธรรมไม่ได้เกิดจากแค่ตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการที่เขานะคะมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและพร้อมที่จะพาองค์กรเนี่ยค่ะขับเคลื่อนไปประมาณนี้อันนี้เป็นมุมมองที่ยึดติดกับหน้าที่นะคะแต่ถ้าเกิดมุมมองที่สำหรับของตัวเองเนี่ยค่ะก็คือปกป้องสิทธิหน้าที่ของตัวเองก็คือเป็นเรื่องของการยื้อเวลาเนาะ
0: ยื้อเวลาย
1: ื้อเวลาออกไปเพื่อให้แบบว่าสามารถที่จะมีเวลาในการคิดหรือในการที่จะแก้ไขเรื่องราวบางอย่างแล้วเพื่อนนานๆไปเนี่ยค่ะเรื่องราวจางไปก็จะไม่มีใครพูดถึงก็จะค่อยๆขี้คายไปเองอันนี้ก็คือมุมมองของการที่จะยื้อเพื่อปกป้องตัวเองสิทธิ์ของตัวเองประมาณในรูปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในทางจิตวิทยาในสองมิติ
0: ซึ่งมันก็อยู่การจะเลือกตัดสินแบบไหนแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งอาจจะแบกความคาดหวังของใครเอาไว้ด้วยก็ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมเชื่อว่าอย่างนั้น
1: มีบางอย่างอยู่หลังม่านอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เออแบบเชียร์มาแล้วดันมาแล้ว เออก็ต้องไปให้สุดทางก่อนไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: อันนี้ก็เป็นแบบที่สองนะคะก็เป็นการยื้อเพื่อให้แบบเตะถ่วงเวลาเนาะเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยค่ะมันจบและขี้คายไปได
0: ้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามรวมถึงเนี่ยในฐานะคนที่อยู่ในเวทแวดวงของเกี่ยวกับพ่วงเกี่ยวกับการทำงานของกสทช.ด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรทัศน์หรือแม้แต่โทรคมนาคมรวมไปถึงวิทยุต่างๆที่กสทช.เองดูแลอยู่เนี่ยตั้งคำถามว่าในเมื่อแล้วการปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณกำลังและธุรกิจที่อยู่ในภายใต้อันเดอร์ของการดูแลควบคุมของกสทช.เองจะทำอย่างไรล่ะเขาหมายถึงว่าหน่วยงานเองคิดถึงตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวที่อื่นเดี๋ยวรอผ่านพ้นวิกฤตของตัวเองแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการให้ทีหลัง
1: ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามองว่าเวลาที
0: ่
1: สิ่งที่กระทบต่อสังคมเนาะถ้าจะอธิบายในทางจิตวิทยานะคะเมื่อเกิดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อโดยไร้ข้อยุติผลกระทบในจิตวิทยาหมู่เนี่ยค่ะก็จะเกิดขึ้นในสามมิติค่ะสิ่งแรกก็คืออ่ะถ้าเรามองภาพใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: ภาวะสิ้นหวังต่อความเชื่อมั่นในระบบค่ะ
0: ครับ
1: คนในแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมองว่าประชาชนเนี่ยจะมองว่าในเมื่อว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยใช้ช่องว่างในการยื้อตำแหน่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าระบบหรือกลไกความยุติธรรมเนี่ยค่ะมันมีจริงไหมเรียกว่าสร้างความคืบแคลงสงสัยเนาะและที่สำคัญค่ะสิ่งนั้นน่ะจะนำไปสู่ความเสื่อมถอยต่อความเคารพต่อ

0: กฎหมายและองค์กรทางภาครัฐด้วยอันนี้ก็คือมิติแรกนะคะมิติที่สองค่ะก็คือปรากฏการแห่งความสิ้นหวังที่เมื่อสังคมเนี่ยค่ะเรียกร้องหรือสื่อนำเสนอข่าวสารต่างๆแต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยส่งอะไรไปก็เงียบกริบอย่างเงี้ยค่ะประชาชนจะเริ่มรู้สึกเฉยชาสิ้นหวังหรือเรียกว่าเบิร์นเอาเน
1: า
0: ะค่ะเพราะมองว่าเสียงของตนเนี่ยไม่มีความหมายสิ่งนี้ค่ะเป็นอันตรายมากๆต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของเราเลยเพราะว่าถ้าประชาชนเชื่อว่าสิ่งที่เราส่งออกไปนะคะไม่มีความหมายเลยประชาชนจะเริ่มอิกนอร์แล้วก็ไม่มีการร่วมใจหรือร่วมในการที่จะเสนออะไรต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าดูเหมือนไม่เป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาในระยะยาวนะคะและมิติที่สามค่ะก็คือภาวะความเครียดและความขัดเคืองที่สะสมในสังคมดูเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆนะคะแต่สิ่งนี้ค่ะสร้างวาระสำคัญระดับประเทศต้องชะงักลงได้เลยเพราะว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รับการใส่ใจไม่ได้รับรู้สึกตัวเองอ่ะโดนละเลยและผู้ที่รับกรรมเนี่ยค่ะก็คือการที่คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในองค์กรนี่แหละเรียกว่าจะโดนเพ่งเล็งเนาะค่ะดังนั้นจิตวิทยาการบริหารเนี่ยค่ะในภาวะวิกฤตเนี่ยภาวะผู้นำที่สง่างามที่สุดนะคะเราไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลาในการที่ครองตำแหน่งหรือครองเก้าอี
1: ้
0: แต่เราวัดกันที่การมองเห็นประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมและเมื่อใดก็ตามที่ผู้นำกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้องค์กรเดินหน้าไม่ได้เนี่ยค่ะการก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อให้ระบบเนี่ยค่ะได้เกิดการเยียวยานั่นคือการแสดงรับความรับผิดชอบที่แท้จริงของผู้นำค่ะ
1: ครับขอบคุณอาจารย์ลี่ครับหมดเวลาพอดีเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: มอร์นิ่งอาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสัลลาทองนะคะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะ1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่เราจะมาดูข่าวสารกันไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 6:40 นาทีค่ะ เราจะไปพูดคุยกับคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะคะเธอก็มี2เรื่องมาอัปเดตให้เราฟังกันนะคะติดตามได้ในช่วง 6:40 นาทีหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:00 ตรงนะคะเราจะต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศแล้วก็จะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาในช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยในประเด็นเรื่องของการเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีมินอองไลน์นะคะสัญญาณเชิงบวกนะของจุดจุดจุดเอ๊ะนะจุดจุดจุดคืออะไรนั้นเดี๋ยวให้คุณกฤตมาเฉลยกันนะคะแล้วพูดถึงการเฉลยนะคะในสัปดาห์นี้คุณกฤตก็มีของรางวัลที่จะมาให้คุณผู้ฟังตอบคำถามกันเช่นกับสัปดาห์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ของรางวัลจะเป็นอะไรคำถามจะเป็นอะไรก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวคุณกฤตจะมาเฉลยในช่วงของคุณกฤต 7:10 นาทีโดยประมาณช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะสำหรับใครที่กำลังติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHzนะคะทาง TikTok Live ค่ะคลื่นข่าว MCOT News นะคะหรือจะพูดคุยทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Official @MCOT News หรือเบอร์ SMS ค่ะ4689399ซึ่งเบอร์นี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกับคุณกฤตด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ละพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่านะคะอากาศเป็นยังไงช่วงเช้านี้สามารถพูดคุยทักทายกันในเช้านี้ทางหลากหลายช่องทางเลยนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วเดี๋ยวลิซ่าจะเริ่มด้วยข่าวเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปโอกินาวาของญี่ปุ่นอาจจะต้องฟังตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะหรือใครมีญาติมีเพื่อนอยู่ที่โอกินาวาเนี่ยช่วงนี้ต้องส่งกำลังใจไปนะคะเพราะว่าไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะกำลังที่จะเคลื่อนผ่านแปซิฟิกนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปหมู่เกาะโอกินาวาโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาระบุว่าเป็นพายุขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีกำลังแรงมากพร้อมกับมีการเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรงทั้งลมกระโชกแรงนะฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟฟ้าดับแล้วก็การอพยพประชาชนนะคะคราวนี้เนี่ยตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามสภาพอากาศนะคะที่ชื่อว่า Zoom Earth เขาก็มีการระบุว่าเมื่อเวลา 5:00 นนะคะของวันอังคารที่4สิงหาคมนะคะตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีความเร็วลมสูงสุดประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดอยู่ในระดับไต้ฝุ่นกำลังแรงมากนะคะหลังจากที่พัฒนาตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนกำลังแรงนะคะไต้ฝุ่นแล้วก็เคยเพิ่มความรุนแรงถึงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นด้วยนะคะระหว่างการเคลื่อนตัวข้ามมหาสมุทรหลายพันกิโลเมตรเลยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยเกาะโอกินาวานะคะก็มีประชากรประมาณ 1.4 ล้านคนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นให้เร่งเสริมความแข็งแรงนะคะของบ้านเรือนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายฝั่งนะคะแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นแล้วก็พร้อมที่จะต้องคือทำตัวให้พร้อมเผื่อต้องมีการอพยพหากมีคำสั่งจากทางการนะคะขณะที่เที่ยวบินแล้วก็เรือโดยสารหลายเส้นทางนะคะอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพที่เลวร้ายอันนี้จริงๆจากไทยไปโอกินาวาก็มีหลายไฟลท์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ใครมีบินมีเดินทางไปแถบนั้นอาจจะต้องเช็คดูอัปเดตเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะแต่นอกจากนี้ค่ะทางญี่ปุ่นเองนอกจากตัวญี่ปุ่นเองแล้วก็โอกินาวาที่จะได้รับผลกระทบนะคะจากพายุดอลฟินนี้แล้วนะคะเขามีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้พื้นที่ตอนทางเหนือแล้วก็ตะวันออกของไต้หวันนะคะเจอกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็คลื่นสูงอีกด้วยนะคะส่วนพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครเดินทางไม่ใช่แค่โอกินาวาแต่ไปไต้หวันหรือไปทางจีนเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเช็คดูสภาพอากาศเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีผลกระทบต่อไฟลท์ต่างๆแล้วก็เที่ยวบินด้วยนะคะสำหรับชื่อดอลฟินนี้นะคะชื่ออาจจะดูน่ารักนะแต่ฟังดูแล้วจากความแรงของพายุแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเป็นดอลฟินเป็นโลมาที่มีอิทธิพลค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะชื่อดอลฟินเนี่ยค่ะก็มาจากโลมาขาวจีนของฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นชื่อที่ฮ่องกงเนี่ยเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนของคณะกรรมการไต้ฝุ่นภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะโดยชื่อพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเขาจะใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะหรือว่าเป็นพืชแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกก็จะมีลิสต์รายชื่อของแต่ละประเทศที่นำเสนอเข้ามานะคะแล้วก็หลังจากที่เป็นดอลฟินอ่ะก็จะเป็นรายชื่อถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยชื่ออาจจะดูมุ้งมิ้งน่ารักนิดนึงนะแต่อิทธิพลอาจจะแรงอย่างเช่นไต้ฝุ่นดอลฟินนี้นะคะที่คาดการณ์ว่าอาจจะเข้าสู่โอกินาวาแล้วก็มีผลกระทบต่อบางพื้นที่ในจีนและไต้หวันด้วยนะคะข่าวนี้มาจากอัลจาซีราค่ะ Typhoon Dolphin Hurdles Towards Japan นะคะ Tracker Updates and What to Expect ก็ต้องติดตามข่าวสารนะคะเพื่อใครมีเพื่อนที่จะเดินทางหรือตัวเองจะเดินทางในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูข้อมูลดีๆนะคะ
1: อันนี้มีดอลฟินนะครับที่ต้องระวังแล้วนะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นก็เป็นพื้นที่เดียวกับที่ดอลฟินจะไปเยือนนั่นแหละนะครับก็คือที่คุมาโมโตะนะฮะที่คิวชูนะครับก็ยังคงได้รับคำเตือนว่าให้เฝ้าระวังเรื่องแผ่นดินไหวไปต่ออีก1สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยใครเดินทางไปคิวชูนะครับโดยเฉพาะคุมาโมโตะเนาะก็ต้องระวัง2อย่างเลยทั้งพายุแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยนะจาก NHK ครับเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะก็เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกนะฮะในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปในคุมาโมโตะนะครับซึ่งก็เจอแผ่นดินไหวอยู่แล้วนะครับโดยแผ่นดินไหวย้อนกลับไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7นะซึ่งถือว่าสูงที่สุดในมาตรวัดของญี่ปุ่นที่เมืองอุกิแล้วก็ฮิกาวะนะครับซึ่งนี่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ต่างๆนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาความถี่ของแผ่นดินไหวกำลังลดลงนะทีละน้อยแต่ว่าความเคลื่อนไหวภายในแผ่นดินไหวนั้นยังคงเกิดขึ้นบ่อยดังนั้นเนี่ยทางสำนักงานเนี่ยจึงบอกว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงมากที่สุดก็คือระดับ5บวกหรือว่าแรงกว่านั้นนะฮะสูงกว่า80ครั้งเมื่อเทียบกับก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้มีการเตือนประชาชนให้ยังคงตื่นตัวให้ระมัดระวังตัวเองจากความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอีกราว1สัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็ถือว่าเดือดร้อนมากนะครับในคุมาโมโตะเพราะว่าก็เจอทั้งลมแรงนะครับคลื่นสูงอันนี้ก็เป็นความผลกระทบที่เกิดขึ้นนะจากดอลฟินอย่างที่คุริซาได้รายงานไปนั่นเองทีนี้อีกเรื่องนึงที่มีความน่าสนใจก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะในคุมาโมโตะเองเนี่ยนะครับเพราะว่าก็มีโรงงานหลายโรงงานเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผลิตนะฮะในกลุ่มของซิมิคอนดักเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยทาง TSMC ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตชิปนะรายใหญ่ของไต้หวันเนี่ยนะครับก็ออกมาประกาศว่าจะบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะนะครับซึ่ง TSMC ก็ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะบริจาคเงิน250ล้านเยนหรือว่าประมาณ 52,600 ล้านบาทนะครับโดยแถลงการนี้นะครับบอกว่า พราะคุโมโมโต้เนี่ยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญระดับโลกของ TSMC โดยโรงงาน TSMC นะครับตั้งอยู่ในเมืองคิกุโยะนะครับของคุโมโมโต้ทางบริษัทระบุว่ายังคงให้การสนับสนุนต่อไปโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และดูว่าพื้นที่นี้เนี่ยนะครับต้องการอะไรบ้างนะครับ

0: ครับนอกจากนี้ครับ China Airlines Group นะครับของไต้หวันก็เสนอความช่วยเหลือเช่นกันบริษัทดังกล่าวมีเที่ยวบินไปและกลับจากคุโมโมโตะนะครับบริษัทนี้ระบุว่าจะบริจาคเงินให้ราว $300,000 นะฮะหรือว่า10 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะขนส่งการบรรเทาทุกข์นะฮะต่างๆเนี่ยผ่านทางเครื่องบินไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: นะคะช่วงนี้เนี่ยญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเจอกับอะไรๆที่หนักพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไต้ฝุ่นเองแผ่นดินไหวนะคะและจริงๆเนี่ยความร้อนในญี่ปุ่นก็เป็นประเด็นอีกจนกระทั่งนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้หลายคนตกใจเหมือนกันนะคะที่สวนสัตว์นะคะเมื่อมีสิงโต3ตัวเนี่ยเสียชีวิตคาดว่าน่าจะมาจากฮีทสโตรกค่ะจาก CNN ค่ะ Three lions die in Tokyo as recordTemperatures hit East Asia นะคะคือไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ว่าที่เกาหลีใต้ก็มีการประกาศเตือนเรื่องของ heat wave นะความร้อนที่โอ้โหทุบสถิติเหมือนกันนะคะแต่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดที่โตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่นสิงโต3ตัวนะคะเป็นตัวเมียทั้ง3ตัวเลยนะคะที่สวนสัตว์ที่ชื่อว่าทามะซูโรจิโกพาร์คนะคะสวนสัตว์ทามะในเขตฮิโนะในกรุงโตเกียวเนี่ยค่ะได้มีการทยอยเสียชีวิตลงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะโดยสัตวแพทย์เนี่ยสงสัยว่าสาเหตุเนี่ยมาจากโรคลมแดดหรือ heat stroke นะคะหลังจากผลการชันสูตรอวัยวะภายในก็พบว่ามีการขาดน้ำอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็อวัยวะล้มเหลวหลายระบบนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์62ปีของสวนสัตว์นะคะนับตั้งแต่เขาเริ่มเปิดจัดแสดงแล้วก็ขยายพันธุ์สิงโตมาตั้งแต่ปี1964นะคะที่มีสิงโตเสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดนะคะน้อง3ตัวนะคะชื่อมูกินะคะอายุ3ปีอิจิโกะนะคะอายุ11ปีแล้วก็ลูเอน่านะคะอายุ15ปีโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิงโตที่เกิดแล้วก็เติบโตภายในสวนสัตว์ที่นี่แห่งนี้นะคะหมดเลยทั้งสามสายนะคะซึ่งรายงานเนี่ยเขาระบุว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็อุณหภูมิในกรุงโตเกียวเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันเนี่ยเกือบ 39-40 องศาเซลเซียสเนี่ยค่ะสิงโตจำนวน10ตัวจากทั้งหมด16ตัวในสวนสัตว์เนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะแสดงอาการป่วยด้วยภาวะเบื่ออาหารซึมแล้วก็การเคลื่อนไหวลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะจนทางสวนสัตว์เนี่ยต้องสั่งระงับการเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมสวนในส่วนของการจัดแสดงสิงโตตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อที่จะคอยเฝ้าระวังแล้วก็ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดกับสิงโตทั้งหลายนะคะซึ่งถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะจินตนาการว่าสิงโตเนี่ยจะเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแอฟริกาก็น่าจะร้อนอยู่น่าจะทนต่อสภาพแต่ว่าคือทางโฆษกของสวนสัตว์เนี่ยเขาก็ระบุว่าสภาพความร้อนในฤดูร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างจากแอฟริกาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าของญี่ปุ่นเนี่ยจะมาความพร้อมกับความชื้นสูงนะคะเมื่อรวมกับอุณหภูมิที่สูงพุ่งสูงขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้สิงโตเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ระบายความร้อนออกจากร่างกายตามธรรมชาติได้ทันนะคะจนส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะในตัวสิงโตเองอย่างรุนแรงนะคะขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แล้วก็ทีมสัตวแพทย์ก็กำลังระดมมาตรการเพื่อที่จะช่วยเหลือสิงโตที่เหลืออยู่นะคะก็เขาก็พยายามอย่างสุดความสามารถของเขาแหละนะคะทั้งการฉีดพ่นสเปรย์น้ำนะคะการติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่นะคะรวมถึงการให้มีน้ำไหลปึ๊บตลอดที่พื้นที่ของน้องเขาด้วยมันจะได้เย็นขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีการให้ยารักษาต่างๆซึ่งก็ยังมีสิงโตบางตัวที่อาการยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลุกยืนได้เองน้องเขาเพลียมากเลยนะทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตคลื่นความร้อน heat wave อย่างที่บอกไปว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยค่ะเจออุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ในสวนสัตว์แล้วประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเผชิญณตอนนี้นะคะ
0: ครับผมมีเพื่อนคนญี่ปุ่นก็บอกว่าปีนี้ร้อนมากร้อนจัดเลยนะฮะสิงโตตายใช่ไหมคุณลิซ่าที่แอฟริกาอูฐตายฮะคือมันร้อนจนอูฐตายอะฮะอันนี้จาก BBC นะ Africa camels are dying from extreme heat นะครับก็คือมันร้อนขนาดอูฐตายเมื่อสักครู่คุณบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่น้องสิงโตตายเนี่ยเพราะอุณหภูมิสูงเกิน

0: เกิน40องศาใช่ไหมที่แอฟริกานะครับทะลุเกิน50องศาครับ
1: โอ้เพราะอูฐก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่หลายคนอาจจะคิดว่าอ่ะก็อยู่ทะเลทรายอยู่แล้วนะความร้อนอยู่แล้ว
0: แล้วความน่าตกใจก็คือว่าอย่างกรณีของสิงโตเนี่ยคุณลิซ่าให้เหตุผลว่าบอกว่าที่มันร้อนแอฟริการ้อนกว่าแต่ว่าความร้อนในญี่ปุ่นกับร้อนในแอฟริกาความชื้นอะไรต่างๆมันปัด

0: คืออูฐอยู่ในแอฟริกาอยู่แล้วแต่ยังอยู่ไม่ได้อันนี้ยิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่นะครับเพราะเขาบอกว่าแอฟริกาตอนนี้เนี่ยร้อนสุดขั้วคือเอ็กซ์ตรีมเลยนะฮะคืออุณหภูมิเนี่ยทะลุ50องศาเซลเซียสนะครับทั้งที่อูฐเนี่ยทนร้อนทนแล้งจนถูกขนานนามว่าเป็นเรือแห่งทะเลนะก็คือทะเลทรายเนี่ยนะครับแต่ว่ากลับไม่สามารถเอาชนะนะความร้อนในครั้งนี้ได้นะครับคือที่แอฟริกาเนี่ยจะเป็นอูฐโหนกเดียวก็คือว่ามีข้างหลังเนี่ยแค่1อูฐ1เค้าเรียกอะไร1โหนกอ่ะนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่โดยในท้องถิ่นโดยทั่วไปของแอฟริกาเนาะแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยเกิน50องศาเซลเซียสเนี่ยก็มีหลายพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบตัวอย่างเช่นเขาไปสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงอูฐคนนึงในเอธิโอเปียเขาบอกว่าอาการมันเป็นยังไงไหนลองบอกให้ฟังหน่อยสิเขาบอกว่าคือเห็นได้เลยว่าเท้าของอูฐเนี่ยพุพองจากการเดินบนทะเลทรายที่ร้อนจัดคุณซ้ำนึกออกไหมเรานึกถึงภาพเราไปเดินชายหาดแล้วทะเลเราทรายมันร้อนๆอ่ะ
1: นึกถึงอะไรรู้ป่ะพอมันร้อนขนาดนี้เคยกินกาแฟที่เขาคั่วในทรายไหม
0: คั่วเกาลัดอ่ะอย่างนั้นอ่ะคืออย่างนั้นเลยแล้ว50องศาคุณผู้ฟังนึกออกไหมแล้วเราเอาเท้าไปเดินในนั้นอ่ะคือต่อให้อูฐเนี่ยเขาใส่รองเท้าแบบส้นหนาใช่ไหมยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะน้ำตาไหลตลอดเวลานะครับทีนี้พออูฐเหนื่อยอ่ะคุณลิซ่าฟังนะพออูฐเหนื่อยใช่ป่ะเขาก็จะนั่งพอนั่งท้องเนี่ยที่มันบางกว่าเนี่ยก็จะถูกเผาไหม้จนขนร่วง
1: โอ้เอ็นดูเน
0: า
1: ะ
0: คือสงสารเลยคือโอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะยืนเดินก็เหนื่อยนะครับนั่งก็โดนเผาท้องอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าสูญเสียเฉพาะแค่ผู้เลี้ยงอูฐรายนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าสูญเสียลูกอูฐไปแล้วถึง8ตัวในเวลาเพียง1เดือนจากความร้อนที่มันไม่ไหวแล้วนะฮะมาดูรายงานกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเคนยานะครับตายจากความร้อนอูฐในเคนยาเนี่ยตายจากความร้อนไปเพิ่มมากขึ้นกว่า 15% ในช่วง2ปีที่ผ่านมางานวิจัยในโซมาเลียนะครับบอกว่าเกือบ 46% ของบ้านที่เลี้ยงอูฐเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะอูฐล้มตายโดยบางพื้นที่เนี่ยมีอัตราการตายสูงถึง 73% อ่ะเขาบอกว่าคืออูฐเนี่ยพอมันมีหลายปัจจัยเนาะอันนี้คือปัจจัยทางกายภาพคือเป็นลักษณะทางกายภาพเนาะที่อูฐเนี่ยโดนเหมือนโดนเบิร์นโดนกริลใช่ไหมแต่เขาบอกว่าพอความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลานานเนี่ยอูฐเครียดอูฐเครียดด้วยนะอูฐเครียดด้วยนะคือข้างนอกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วภายในเนี่ยพอเครียดใช่ไหมครับน้ำหนักลดเกิดการอักเสบเกิดโรคทางกล้ามเนื้อเกิดความไม่สมดุลของสารเคมีไตทำงานผิดปกติก็ตายได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ย เวลาอูฐเนี่ยเครียดจากความร้อนเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะผิดปกติกินอาหารได้น้อยลงน้ำหนักตัวก็ลดนะครับนมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนหลักและรายได้ให้คนในพื้นที่ก็หายไปเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมากเพราะว่าเอาง่ายๆครับผมมองว่าอูฐเนี่ยก็จะคล้ายกับประเทศของเราที่เลี้ยงช้างเนาะก็คือเป็นแหล่งรายได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสัตว์คู่เหมือนเป็นพื้นเมืองอ่ะคู่บ้านด้วยนะครับก็พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยกระทบมากๆทั้งตัวน้องอูฐเองแล้วก็วิถีชีวิตนะครับประชาชนในท้องถิ่นครับอ่ะอูฐยังทนไม่ไหวครับร้อนขนาดนี้
1: เช้านี้เหมือนทีมจะอยู่ที่เรื่องราวน่าช็อกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพอไปอีกหนึ่งข่าวที่ช็อกค่ะ
0: จะให้จบๆช่วงไปช่วงช็อกไปเลยนะ
1: ให้ช็อกให้สุดๆไปเลยนะคะคือฟังดูข่าวนี้เนี่ยเหมือน AI ก็สามารถเป็นมิตรชี้ได้เหมือนกันน่ากลัวมาก AI สามารถเป็นมิตรชี้ได้เหมือนกันข่าวนี้มาจาก CNN นะคะ AI agents fake identities target real people in new security incident นะคะก็เป็นการรายงานออกมานะคะจากสถาบันความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์แห่งสหราชอาณาจักรนะคะ UK AI Security Institute หรือว่าตัวย่อคือ AISI นะคะเขาได้มีการเปิดเผยรายงานที่น่าตกใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ระดับก้าวหน้านะคะที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนะคะโดยพบว่าโมเดล AI จาก2บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Anthropic นะคะแล้วก็ OpenAI ได้แอบดำเนินการนอกเหนือคำสั่งในระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัยโดยถึงขั้นปลอมแปลงตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะหลอกลวงมนุษย์แล้วก็พยายามที่จะฝังโค้ดที่เป็นอันตรายลงในซอฟต์แวร์สาธารณะโอ้ถึงขั้นนี้แล้วน่ากลัวมากๆเลยนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่สถาบัน AISI เนี่ยได้ทำการทดสอบสมรรถนะแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะของโมเดลรุ่นใหม่อย่าง Mythos 5ของ Anthropic นะคะแล้วก็ GPT 5.6 Sol ของ OpenAI รวมทั้งหมด122ครั้งนะคะโดยในการทดสอบจำลองสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยทั้ง2โมเดลได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ผ่อนปรนระบบควบคุมความปลอดภัยลง

0: พื่อที่จะประเมินความสามารถสูงสุดแต่กลับพบว่ามี10สถานการณ์ที่ระบบ AI เนี่ยเริ่มดำเนินการเองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบออกไปสู่อินเทอร์เน็ตจริงที่มีผู้ใช้งานจริงแล้วก็องค์กรจริงอยู่ด้วยทางสถาบัน AISI เนี่ยเขาระบุว่าพฤติกรรมที่รุนแรงที่สุดนะคะเกิดขึ้นจากโมเดลตัว Mythos 5ของ Anthropic นะคะซึ่งได้มีการเขียนโค้ดที่เป็นอันตรายขึ้นมาโค้ดหนึ่งจากนั้นเนี่ยได้มีการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะปลอมเป็นบุคคลอื่นคือแกล้งเป็นคนเนี่ยแล้วส่งข้อความไปหาผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ Open Source แห่งหนึ่งบนแพลตฟอร์ม GitHub นะคะเพื่อที่จะโน้มน้าวให้คนจริงๆคนนี้เนี่ยยอมรับโค้ดอันตรายดังกล่าวเข้าสู่ระบบนะคะโชคดีที่ผู้ดูแลระบบนะที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยพบความผิดปกติแล้วก็ปฏิเสธการอนุมัติก็ทำให้ยังไม่พบความเสียหายเกิดขึ้นในโลกจริงนะคะแต่คือเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แปลว่าน่ากลัวมากๆเลยนะทางด้านบริษัท Anthropic นะคะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดสอบพิเศษของสถาบันวิจัยที่เปิดโอกาสให้ AI เนี่ยทำงานได้อย่างอิสระมากกว่าปกตินะคะซึ่งไม่เหมือนกับระบบที่เปิดให้สาธารณะใช้นะคะที่ใช้กันจริงๆเนี่ยมันจะมีระบบเรื่องของความปลอดภัยและสิ่งที่อนุญาตทำได้มากกว่าที่ทางสถาบันตรวจสอบเนี่ยทำไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางบริษัทกำลังเร่งประสานงานกับทางสถาบันแล้วก็ดำเนินการสอบสวนภายในกันอยู่นะคะอย่างละเอียดขณะที่ฝั่ง OpenAI ก็ได้มีการออกมาระบุถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการทดสอบระบบความปลอดภัยให้เท่ากันนะคะให้เท่าทันกับความสามารถของ AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะคะความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่จริงๆหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่จริงๆแล้วเนี่ยเคยมีข่าวไม่นานมานี้นะที่ทั้ง Anthropic และ AI เนี่ยเพิ่งที่จะเจอกับปัญหาโมเดล AI หลุดรอดจากระบบทดสอบแล้วก็พยายามแฮกเข้าไปยังระบบของบริษัทอื่นเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยก็เลยยิ่งโหสร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่กำกับดูแลเรื่อง AI ทั่วโลกเลยนะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านของความสามารถแล้วก็ถ้า AI หลุดมาเป็นอิสระเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเจอกับอันตรายและผลเสียทั่วโลกเลยในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ AI มีการเติบโตอย่างรวดเร็วรวดเร็วมากๆจนควบคุมไม่ทันคราวนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นแล้วแหละว่าแม้แต่ AI ถ้าเราปล่อยให้เขามีอิสระเนี่ยเขายังสามารถเป็นมิจฉาชีพได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่อ่านละรู้สึกช็อกเหมือนกันค่ะ
1: นะฮะตอนนี้เราเริ่มได้ยินข่าว AI หลุดการควบคุมเนี่ยบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่ามันจะกลายเป็นเหมือนที่เราเห็นในหนังพวกไซไฟเนาะที่เขาแบบไปจัดการอะไรของเขากันเองคิดกันเองคุยกันเองอะไรเงี้ยแล้วเราจนคนไม่สามารถจะควบคุมได้อันนี้ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะฮะคุณลิซ่าผมยังอยู่ในข่าวที่หน้า
0: ต่อยัง
1: อยู่กันอยู่ต่อนะฮะเมื่อวานนี้นะครับมีเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะครับจากช่อง News Asia ครับ 6.3 magnitude earthquake hits off southern Philippines นะครับก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 นอดชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเกาะชารังกานีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรนะครับของฟิลิปปินส์นะฮะUSGS นะครับหน่วยงานแผ่นดินไหวของสหรัฐนะครับก็บอกว่าแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 12:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์และมีความลึก62กิโลเมตรนะครับไม่ได้มีประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วก็ไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บแต่นะฮะสิ่งที่ค่อนข้างจะน่ากังวลก็คือว่ามันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเมื่อวันที่8มิถุนายนที่มีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกาะมินดานาวถ้าเราจำได้หูภาพแบบบ้านเรือนถล่มลงมาโรงเรียน เด็กหนีออกจากโรงเรียนกันนะถ้าเราเห็นนะครับอาคารถล่มหลายจุดเลยเกิดดินถล่มครั้งนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย76รายนะครับแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือนครั้งนั้นเนี่ยก็ยังทำให้ทะเลยกตัวขึ้น2เมตรก็เลยมีความน่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะไปทริกเกอร์อะไรบางอย่างแล้วจะทำให้ฟิลิปปินส์เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะฮะหรือว่าบ่อยขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fire นะครับก็ไหวติดกันเลยนะช่วงนี้ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์นะอันนี้มาจากในอาเซียนของเรานะครับอ่ะอีกข่าวนึงครับก็เป็นข่าวที่น่า

0: ตกใจและผมเห็นตัวคลิปวิดีโออ่ะโอ้โหคุณลิซ่าเราในฐานะที่เดินทางกันบ่อยๆเนี่ยก็แอบสยองเหมือนกันนะก็คือ turbulence ครับเครื่องบินของแอร์อินเดียนะครับก็เจอ turbulence แบบใหญ่เลยนะฮะจาก the independent ครับ nearly a dozen people injured after turbulence hit air india นะครับก็เป็นเที่ยวบินของแอร์อินเดียนะครับAI 2379 airbusA320 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตของเราเนี่ยแหละฮะเมื่อเช้าวันอังคารที่4สิงหาคมนะฮะไปที่นิวเดลีของอินเดียครับระหว่างที่ลอยลำอยู่ที่รัฐโอริสาคือเข้าแผ่นดินของอินเดียเรียบร้อยแล้วนะฮะความสูงเนี่ยประมาณ 36,000 ฟุตนะหรือว่า 1,900 เมตรโดยประมาณเหนือพื้นดินเนี่ยนะครับเครื่องบินกลับประสบสภาพอากาศแปรปรวนแบบรุนแรงสุดขีดเลยนะครับทำให้เครื่องบินเนี่ยตกวูบแบบทันหันนะจากความสูงเดิมคือมันเปลี่ยนระดับนะคุณลิซ่าลองฟังนะ300ฟุตประมาณ91เมตร
1: เป็นเราบนเครื่องบินนี้เราก็ตกใจ
0: ใช่แล้วพอผมเห็นภาพอ่ะผมเห็นภาพที่เขาแชร์กันก็มีหลายสำนักที่ออกมาเนาะคือมันดูแบบเละเทะมากเลยครับแล้วก็คือมันแรงขนาดไหนอ่ะตัวของที่คอมพาร์ตเมนต์ด้านบนอ่ะคุณลิซ่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไอ้ที่เขาปิดคุณผู้ฟังต้องออกไหมว่าเวลาเราขึ้นไปแล้วเราต้องปิดที่เก็บสัมภาระด้านบนอ่ะที่เก็บสัมภาระด้านบนอ่ะตัวบานประตูที่เก็บสัมภาระหลุดลงมาโอ้แล้วภาพมันแบบดูเละเทะมากแล้วก็มีอยู่อันนึงเขาฉายไปด้านบนนะกล้องแพนไปด้านบนก็เห็นเลยว่ามันมีรอยแครกรอยแตกอ่ะบนเพดานด้านบนของเครื่องอ่ะแล้วพอเขาไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในเครื่องเนาะโอ้โหแต่ละคนบอกว่ามันแบบเลวร้ายมากมันแย่มากแล้วก็เขาบอกเครื่องบินเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเครื่องบินอ่ะเหมือนตีลังกาเลยอ่ะคือมันดูรุนแรงมากนะฮะก็บาดเจ็บรวม17รายนะครับแล้วก็เป็นผู้โดยสาร13รายแล้วก็ลูกเรือ4รายนะฮะแล้วก็มีลูกเรือคนนึงได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงนะครับผู้โดยสารบางคนเนี่ยถูกเหวี่ยงนะออกจากที่นั่งหัวกระแทกนะครับได้รับบาดเจ็บจนเลือดไหลอาบที่หน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าผู้โดยสารหลายๆคนบอกว่ากำลังหลับอยู่นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยก็มีการสอบสวนกันอยู่ว่ามาตรการความปลอดภัยหรือว่าอย่างไรเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณลิซ่าดูข่าวนี้แล้วนะเตือนใจตัวเองมากๆว่าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาครับ
1: จริงค่ะถ้าไม่ได้ลุกไปไหนไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็คาดเข็มขัดตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนในเครื่องบินเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เจอกับ turbulence อาจจะแรงมากซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันนะเขาก็มีรายงานออกมาเคยมีว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สร้างผลกระทบต่อเธอให้แรงขึ้นด้วย
0: ใช่ก็คือมันจะเป็นลักษณะclear turbulence ก็คือว่าปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้เห็นฟ้าดูน่ากลัวมืดครึ้มเนี่ยมันก็เราก็อาจเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยฟ้าที่ไม่มีอะไรเลยคือใสๆนี่แหละกับเกิด turbulence ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่แต่คืออาจจะไม่ใช่อันนี้นะแต่เขาบอกว่าอันนี้คือสาเหตุของถ้าจำกันได้มันจะมีสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์อ่ะอันนั้นที่ตกหลุมอากาศใหญ่เหมือนกันนะอันนั้นน่ะก็เกิดจากลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเกิด clear turbulence ก็คือมันมองไม่ได้ดูมีเมฆหรือว่าพายุอะไรแต่ว่ามวลอากาศหรือว่าลมเนี่ยมันกระแสอากาศเนี่ยมันแปรปรวนมากก็สืบเนื่องมาจาก extreme weather หรือว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงสุดขั้วด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารแล้วก็พูดคุยกับคุณชูมอนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะในช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารจากเมียนมากับคุณซูมอนจากเมียนมากันนะคะเธอมี2เรื่องจะอัปเดตกันเดี๋ยวไปติดตามได้เลยนะคะเธอพร้อมแล้วค่ะGood
0: morning
1: moon
0: Mingalaba Good morning Mingalaba Sumon
3: Mingalaba
0: Mingalaba Okay so we have limited time so could you please tell us shortly about Aung San Suu Kyi's appearance
3: Okay yes this is the talk of the town in Myanmar at the moment you all might seen the pictures that Aung San Suu Kyi is being allowed to meet the delegations from the international committees of the Red Cross the pictures being spread out to the media earlier in the, this week that Aung San Suu Kyi was looking good and healthy, and

0: that for the people in those the areas of flooded areas. Yeah.
1: Okay.
0: In Yangon, it's raining now.
1: okay. Same in Bangkok. Okay. Have a nice day. Have a nice weekend.
0: Have a nice day too.
1: Okay. Bye.
0: Bye. Bye. Bye.
1: ครับอ่ะคุณซูมอนนะครับก็อากาศนะบอกว่าฝนตกนะฮะแล้วก็หลายพื้นที่ที่เมียนมาก็มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะครับ
2: นะคะก็ฝนตกคล้ายๆกับบ้านเรานะคะเสริมเพิ่มเติมนะคะจากที่เราสองคนก็ได้มีการเล่าไปละก่อนที่พูดคุยคุณซูมอนนะคะเรื่องของภาพขององซานซูจีที่มีการปรากฏตัวอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยองซานซูจีก็อายุ81ปีแล้วนะคะ
1: แต่เห็นภาพแล้วคือดูแข็งแรงมากเลยนะครับ
2: ที่จะแข็งแรงนะคะในภาพถ่ายเนี่ยก็ดูยิ้มแย้มอยู่นะดูสุขภาพค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับภาพมากนักนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคนเมียนมาเองก็ยังไม่ทราบว่าตัวเธอเนี่ยถูกกักขังไว้ที่ไหนก็มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่เนปิดอแหละแต่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะแม้กระทั่งว่าการหาหรือพบปะพูดคุยกับทางกาชาด
1: ICRC International Committee of the Red Cross
2: ใช่คือเขามีการพูดคุยอะไรกันก็ยังไม่ทราบ
1: ไม่เปิดเผยครับ
2: ไม่ได้เปิดเผยนะคะก็ถือว่าชาวเมียนมารู้สึกโล่งใจในส่วนหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนสงสัยเหมือนกันแหละอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปว่าเป็นภาพเก่าหรือเป็น AI หรือเปล่านะฮะ
1: ครับแล้วก็แต่ก็มีความหวังนะฮะหลายๆคนโดยเฉพาะผู้สนับสนุนของเธอก็รู้สึกปิตินะรู้สึกว่าโอ้ดีใจนะที่ได้เห็นองซานซูจีหลังจากที่ไม่เคยเห็นความเคลื่อนไหวของเธอเลยเนี่ย2 ปีครึ่งนะก็ค่อนข้างมองในเชิงบวกนะว่าคาดหวังว่าเดี๋ยวจะต้องมีการปล่อยตัวเธอออกมาได้รับอิสรภาพเนี่ยในอีกไม่นานนี้หรือเปล่าซึ่งมันก็สอดคล้องนะคือตัวเนี้ยนะครับคุณชุมอนก็บอกว่ามันสอดคล้องมากๆเลยนะกับการที่มินออนไลน์เนี่ยเดินทางมาที่ไทยนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นที่จับตามองกันเช่นเดียวกันนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะที่อาจารย์เจถามไปว่าความคาดหวังของเมียนมาหรือมินออนไลน์ที่มาไทยเนี่ยคืออะไรคุณซูมอนก็แอบขำนิดนึงนะแล้วก็เธอก็บอกว่าน่าจะต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอย่างถูกต้องนะคะแต่ว่าจริงๆอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยทวิภาคีกันนะคะจากฝั่งเมียนมากับฝั่งไทยนะคะก็จะมาเยือนวันนี้นะคะวันที่6แล้วก็จะพูดคุยกันจนถึงวันพรุ่งนี้6-7สิงหาคมค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะจากทางเมียนมานะครับคุณลิซ่าครับ
2: แต่ละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์เจตได้พูดถึงเรื่องของสายการบินนะคะแล้วก็พูดถึงตัวเทอร์บิลเลนซ์ที่รุนแรงนะคะเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งของสายการบินที่อีกหน่อยเนี่ยอาจจะกลายเป็นมาตรฐานปกติหรือเปล่านะคะคือปกติถ้าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวจากสายการบินโลคอสโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนี่ยอย่าง Ryanair เนี่ยเขาจะเคร่งมากเลยนะเรื่องของสัมภาระที่สามารถที่จะนำบนเครื่องได้ถ้าจะเอาอะไรขึ้นเครื่องเนี่ยที่มันใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ใต้ที่นั่งด้านหน้าเนี่ยใต้ที่นั่งด้านหน้าเราจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะคะอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ในอนาคตเพราะตอนนี้เนี่ย Jetstar ที่เป็นโลคอสของออสเตรเลียก็มีการประกาศนโยบายนี้เหมือนกันนะคะกระเป๋าถือบนเครื่องเนี่ยคือสามารถที่จะเอาขึ้นไปได้ถ้าเป็นกระเป๋าใบเล็กกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะคะสามารถที่จะใส่ไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าได้แต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยต้องการที่จะเก็บไว้บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะคะต้องมีการเก็บตังค์เพิ่มนะคะก็จะเพิ่มเป็น added service เข้าไปนะคะซึ่งราคาเนี่ยเขาก็บอกว่าราคาก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงมากนะจะเริ่มต้นที่$25ออสเตรเลียหรือประมาณ550 บาทนะคะราคานี้ก็จะเป็นพวกเส้นทางภายในประเทศระยะสั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะพุ่งถึง$52ออสเตรเลียหรือประมาณ1,150 บาทนี่ยังไม่รวมถ้าจะโหลดใต้ของเครื่องเนี่ยจะต้องเก็บตังค์เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากจะเสียตังค์นะคะเขาบอกว่ากระเป๋าสะพายกระเป๋าถือกระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยพกพาต้องมีขนาดไม่เกิน40x30x20 ซม.นะคะวางไว้ใต้เบาะด้านหน้าได้นะคะแล้วก็มีน้ำหนักไม่เกิน10 กิโลกรัมนะคะแต่ถ้าหากใหญ่กว่านั้นก็ต้องมีการซื้อตัว priority carry on นะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาก็อธิบายตัวทางด้านของ CEO ที่ชื่อว่าสเตฟานีทูรีเนี่ยค่ะเขาก็มีอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการวิจัยแล้วก็การรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือนะซึ่งพบ

0: าขั้นตอนการชั่งน้ำหนักคืออย่างบ้านเราสายการบินบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องเนี่ยที่ประตูก่อนขึ้นเครื่องนะคะแล้วคนเนี่ยก็จะแย่งชิงกันสำหรับหาพื้นที่เก็บสัมภาระบนเหนือศีรษะตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลิมิตเหมือนกันก็สร้างความเครียดตรงนี้แถมไม่พอเนี่ยถ้าเราสามารถแยกค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกไปเนี่ยค่ะคือ you pay what you need เฉยๆคือคุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นอาจจะทำให้ค่าตั๋วโดยสารที่มีตอนนี้เนี่ยเทรนด์กำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะสามารถลดลงได้ในบางส่วนด้วยนะคะเขาก็เลยย้ำว่าอ่ะ you pay for what you need only นะไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บเงินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเพราะว่าคิดว่าหลายคนอาจจะไม่ต้องการตรงนั้นก็ได้แล้วก็มันก็จะสร้างความรวดเร็วในการขึ้นเครื่องด้วยเพราะว่าไม่ต้องมาชั่งน้ำหนักกระเป๋าก่อนที่จะขึ้นเครื่องต่อไปแล้วก็แย่งพื้นที่บนศีรษะเพื่อที่จะเก็บกระเป๋าอีกด้วยนะคะก็เป็นอัปเดตขึ้นมาไม่แน่ใจว่าสายการบินอื่นจะ
1: ขยับยังไงจะขยับเรื่องนี้กันยังไงนะฮะต้องมาดูกัน
0: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องที่มินออนไลน์นะคะจะมาเยือนไทยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN นะครับในช่วงสุดท้ายนะของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้หัวข้ออะไรครับคุณลิซ่า
0: ค่ะวันนี้นะคะคุณกฤตก็ตั้งหัวข้อขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการมาเยือนของมินออนไลน์นี่แหละค่ะแต่ว่านะคะในประเด็นสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีมินออนไลน์สัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆค่ะมาฟังกันซิว่าจุดๆๆเนี่ย
1: คืออะไร
0: นะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาถามเรื่องของที่ระลึกของฝากของรางวัลนะฮะ
3: ครับก็วันนี้มีซอฟเค้กของเมียนมานะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับก็3รางวัลนะครับแล้วก็คำถามก็ถามง่ายๆนะครับด่านศุลกรไทยเมียนมาเนี่ยที่เป็นด่านถาวรนะครับเอาด่านถาวรจริงๆนะครับมีทั้งหมดอยู่กี่ด่านนะครับ A ก็4ด่าน B ก็6ด่านนะครับ
0: นะคะลิซ่ากำลังดูภาพของรางวัลอยู่นะคะคือแพ็กเกจจิ้งดูน่ารักมากๆเลยนะคะสีสันสวยงามนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะด่านศุลกากรถาวรนะคะของไทยกับเมียนมามีทั้งหมดกี่ด่านนะคะถาวรเท่านั้นเนาะนะคะ A คือ4ด่าน B คือ6ด่านนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการให้คุณกฤตเฉลยกันนะคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหานะครับเอาเรื่องที่อาจารย์เจตพูดเมื่อกี้ก่อนอาจารย์เจตเชิญชวนให้ไปร่วมของ
1: MCOT CEO of ASEAN ซึ่งหนึ่งในกูรูนะครับที่จะมาร่วมกับเราด้วยก็คุณกฤตด้วยนะครับ
3: ครับก็อยากจะเชิญนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะพูดในที่สาธารณะได้เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในตรงนี้แหละครับเวทีนานๆจะมีเวทีที่เปิดใจกันนะครับก็
1: เปิดใจเลยครับ
3: เชิญชวนมาครับตอนนี้เหลือเยอะไหมครับที่นั่ง
1: อ๋อก็มีจำนวนจำกัดครับมีจำนวนจำกัดก็ยังไงก็รีบเข้ามาเลยละกันนะครับ
3: ได้คร
1: ับ ครับไปที่ประเด็นวันนี้นะครับ
3: เป็นประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสเมียนองไลเนี่ยได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อพบกับท่านอนุทินนะครับก็ผมถือว่าเป็นการเยือนที่เป็นการเปิดหน้าต่างบานแรกนะครับของประเทศเมียนมาที่เปิดเข้าสู่สังคมของระดับสากลนะครับแล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆน่าจะมีนะครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าคงจะต้องใช้สถานะของบ้านที่เมืองน้องนะครับของไทยกับเมียนมาเนี่ยเปิดอกเปิดใจคือพูด

คุยกันแล้วเพื่อตกลงข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่มีการได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องมันจับตาดูกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับของทั้งสองประเทศไม่ได้ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็ทั้งเมียนมาและไทยต่างก็ต้องมีเชิงบวกซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มันอยู่ติดกันนะครับสัญญาณแรกก็คือที่ผมมองก็คือการปลดล็อกแล้วก็การฟื้นฟูมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับการค้าชายแดนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เจอกันหลายระลอกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากเปิดทางโควิดเข้ามาเนี่ยเรียกว่าปิดล็อกเลยทั้งประเทศมันก็เป็นกันหมดทั้งโลกนะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองปุ๊บก็มีการออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับนั้นก็เป็นล็อกที่สองที่ทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับล็อกที่สามถ้าเราจำกันได้ก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ที่เกิดปัญหาเมียวดีนะครับมีกลุ่มกองกำลังชนชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปยึดครองแล้วก็มีการสู้รบกันนั้นก็หนักหนาสาหัสทีเดียวทำให้การค้าต่างชายแดนเนี่ยมันหยุดชะงักลงแล้วล็อกที่4ก็มาเนี่ยครับแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ประเทศเมียนมาก็ประสบกันทั่วหน้าทีเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันไปหมดนะครับอันนั้นก็คือของเมียนมาเขาทำให้รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็คงไม่เพียงพอนะครับว่าได้มีการออกนโยบาย earning money แล้วก็ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างมันย่ำแย่ไปการค้าชายแดนในอดีตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราค้าขายกันประมาณ800,000 กว่าล้านถึง1 ล้านล้านบาทนะครับ800,000 ล้านถึง1 ล้านล้านบาทถือว่าเยอะมากแต่มาวันนี้4ปีย้อนหลังนะครับก็อยู่ในระดับ 200,000 ล้านนะฮะปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าที่ซ้ำไปการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ก็น่าจะมีข่าวดีหรือว่าสัญญาณเชิงบวกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามีแน่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนี้คงจะส่งสัญญาณให้เอกชนทราบว่าเนี่ยเป็นการมีการพร้อมที่จะเข้ามาขจัดข้อจำกัดทางการค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการขอใบอนุญาตหรือว่าการนำ earning money เข้าสู่หนึ่งในเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้บาทจักรเพราะว่าการใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับซึ่งมันจะต้องสวอปข้ามไปที่นิวยอร์กแล้วค่อยกลับมาอีกรอบเนี่ยทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยกับของเมียนมาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากจึงทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นก็คงจะมีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางด้านโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าตั้งแต่เมียวดีจนถึงย่างกุ้งเนี่ยมันต้องผ่านเกาะกะเล็กผ่านฮะอันผ่านไปเข้ากว่าจะเข้าถึงย่างกุ้งได้เนี่ยโอกาสที่จะมีการถูกสกัดหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมันเยอะมากนะครับคงจะต้องมาดูกันว่าเรามีความร่วมมือหรือว่าการตกลงเรื่องของการขนส่งที่มีเสถียรภาพแล้วก็ขนส่งที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดความสามารถในการค้าต่างประเทศหรือการค้าชายแดนได้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับและอีกด้านนึงก็คือเท่าที่ไปสำรวจตลาดแล้วก็ไปพูดคุยกับข้าราชการทางฝั่งของเมียนมามาเราก็ทราบดีว่าทางเมียนมาเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดด่านใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นด่านสิงขรนะทางประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมูเตานี่เขาก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ถนนจากมูเตาเข้าไปจนถึงที่มะลิดเนี่ยมันใช้เวลาแค่3 ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ย
แน่นอนว่าด่านนี้ก็เป็นด่านสำคัญอีกด่านหนึ่งที่ทางเมียนมาต้องการที่อยากจะเปิดนะครับประเทศไทยเราก็อยากเปิดนะครับเพราะประเทศไทยเราก็พร้อมตลอดเวลาที่จะทำการค้าอยู่แล้ว

0: นะครับนี่อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้มองก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านแรงงานแน่นอนว่าวันนี้เราจะเห็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยนี้เยอะมากจากเมียนมาเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันหลายล้านคนนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายการยกระดับความสามารถของแรงงานเนี่ยหรือว่าสกิลของแรงงานเนี่ยยกระดับจากนอนสกิลเลเบอร์เนี่ยเข้าสู่สกิลเลเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็การจัดระบบระเบียบต่างๆของแรงงานที่จะนำเข้าสู่ระบบของ อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนั้นก็คือมันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายของเมียนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่ทางเมียนมาเองเนี่ยแน่นอนเขาอยากได้เงินที่มาจากแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าแรงงานเหล่านี้เนี่ยส่งเงินกับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เมียนมาเขาจับตามองอยู่เพราะงั้นการจัดระเบียบแรงงานเมียนมาที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกันเพราะว่าอันนี้ก็แต่ในส่วนของไทยเองเราก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามีการยกระดับยันจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราก็เห็นนะครับแรงงานหลายฝ่ายเนี่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่เป็นสกิลจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจบถึงด็อกเตอร์ก็มีนะปริญญาโทก็มีเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะเสียดายของจังเลยนะครับก็บางคนก็เข้าสู่ตลาดการผลิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเสียดายของนะครับแทนที่จะเป็นสกิลเลเบอร์ที่เรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยตรงนั้นก็กลายเป็นนอนสกิลไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าสู่แรงงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะผลักดันให้หลายๆฝ่ายยอมรับแรงงานที่เป็นสกิลเลเบอร์ของเมียนมาได้นะครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เราก็ทราบกันดีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทั้งถูกผลักดันก็มีนะครับทั้งสมัครใจกลับไปก็มีเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอีก
1: ก็คือกัมพูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวมันจะสงสัยประเทศไหนโอเคครับ
0: นั่นแหละครับก็เราขาดแรงงานกัมพูชาไปเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้แรงงานเมียนมาที่เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาเนี่ย
1: เข้ามาเติมครับ
0: เติมฮะเติมจริงๆครับเติมทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่เกิดขึ้นนะครับที่ในประเทศไทยเราใช้แรงงานกัมพูชาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้แรงงานในประเทศไทยเนี่ยได้มีมากขึ้นหรือแรงงานไร้ฝีมือที่คนไทยเราหลายๆส่วนนี้ไม่อยากจะทำกันแล้วก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็แรงงานเมียนมาเขายังต้องการที่จะทำอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพลังงาน
1: ครับ
0: เรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมองกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปตท.นะครับที่มีความคาดหวังว่าเขาอยากจะได้แรงงานจุดใหม่นะครับที่แหล่งพลังงานจุดใหม่ที่อยากที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้ามันก็มีจากประเทศจีนบ้างนะครับรัสเซียบ้างเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาขุดจากทางเมียนมาออกไปได้เยอะนะครับเขาก็ประเทศไทยเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรามีส่วนเอี่ยวบ้างนะครับเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเชิงใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่วมจอยเวนเจอร์หรือก็ดีหรือว่าเราจะไปทำเองก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะช่วยให้การเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมีการขยับตัวแล้วก็มีการยืนยันว่าจะมีความต่อเนื่องนะครับที่สามารถที่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยได้รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานที่มาจากชายแดนเนี่ยมันช่วยลดแบ่งเบาภาระที่เราต้องไปซื้อแรงงานพลังงานที่มาจากต่างประเทศไกลๆเนี่ยเลยฮะดังนั้นการเสียความดุลการค้าโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับดุลการค้าที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้กับทางพลังงานเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง

0: ของการเปิดชายแดนอย่างในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงมีการพูดคุยกันเรื่องของการใช้บาทจัดนะครับก็คือใช้บาทเนี่ยแทนเงินจัดแทนเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหยวนจัดเนี่ยเขาได้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่บาทจัดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบของประเทศเมียนมาได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาคงมีการพูดคุยกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นบวกมากๆนะครับไม่ใช่บวกอย่างเดียวเนี่ยนะมันอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยึดตลาดนะครับในประเทศเมียนมาได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100วันของท่านพลเอกมินอรายเนี่ยท่านพยายามที่อยากจะผลักดันนะครับเรื่องของการใช้สินค้าทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านภูมิภาคทางด้านในภูมิภาคนี้ทางด้านการผลิตอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีและโน้ตฮาวต่างๆที่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประเทศเมียนมาแล้วก็ช่วยกันผลิตอาหารจากประเทศเมียนมาที่ใช้โลโก้คอนเทนต์แล้วก็ใช้มาร์เก็ตติ้งอาร์มที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับในการผลักดันเข้าสู่ตลาดสากลเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยด้วยนะครับครับผม
1: ครับนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งนะครับคือมันต้องมาเติมเต็ม
2: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุล
4: ค่ะจุฬาลัตประพฤดีค่ะ
3: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์แคลมิโดสนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีคุณศิริพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์เหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณแก่
4: ค่ะ
3: บ้านดาวเนี่ยนะบางทีมันแบบว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรบางคนเขาบอกว่าแบบเหมือนศรีถนนชัยเวลาที่มีประชุมนะแล้วก็คนไม่เข้าประชุมเขาเรียกประชุมล่มหรือว่าไม่หรือว่าประชุมไม่ได้ล่มเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มของท่านก็เฮ้ยก็เห็นกันอย่างนี้ไม่ได้ใจเหมือนกัน
4: เปิดมาเลยเปิดมาด้วยประเด็นนี้เนี่ยรู้เลยว่าจะเล่าข่าวอะไรนะ
3: เป็นเรื่องของการประชุมของกสทช.
4: ค่ะ
3: นะคะซึ่งเฮ้ยดิฉันก็งงอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นครั้งที่3นะ
4: ค่ะ
3: ที่ไม่รู้อะแต่ว่าการประชุมมันไม่สำเร็จนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่น่าสนใจมากๆนะคะก็เป็นไปตามคาดด้วยเนื่องจากว่าองค์ประชุมไม่ครบนะคะทางด้านคุณหมอสรณะได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอความเป็นธรรม
4: ค่ะ
3: แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการหารือนอกรอบที่สอให้เห็นถึงการหัวกันแล้วก็จะเดินหน้าทำงานนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันมีประชุมไงท่านก็เข้าประชุ
4: ม
3: แต่ปรากฏว่าท่านอื่นๆก็ไม่กล้าเข้าประชุม
4: ค่ะ
3: นะเพราะว่าเกรงว่าจะผิดกฎหมายแล้วก็ผลของการประชุมก็ไม่ได้รับการรับรองเพราะฉะนั้นบางท่านก็ลาเลยบางท่านก็ขอออนไลน
4: ์ค่ะ
3: บางท่านก็ทำตาปิดๆนั่นแหละ
4: ขอไม่ร่วมประชุมเพราะว่าคือในส่วนของคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขามองว่ามันมีความเสี่ยงหลายด้านคืออย่างเมื่อวานเองเนี่ยเป็นรอบที่2แล้ววันนี้รอบที่3ใช่ไหมคะอย่างเมื่อวานเองเนี่ยอย่างคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากมีความรับผิดชอบทางกฎหมายปกครองแล้วก็เขาไม่อยากมีความเสี่ยงในการที่จะต้องรับผิดทางอาญาแล้วก็ที่สำคัญการไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงด้วยแล้วอาจจะเหมือนกับว่าเป็นการถูกกล่าวหาว่าขัดความ

0: างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วยเมื่อวานนี้ก็มีบางส่วนที่ walk out ออกไปแล้วก็ให้เหตุผลประมาณนี้เพราะยังไม่แน่ใจในเรื่องของสถานะของประธานกสทช.
1: ย้อนนิดหนึ่งนะคะทางด้านของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะกำลังประสบปัญหาต้องถือว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งภายในและวิกฤตการประชุมที่ล่มซ้ำซากจากกรณีของสถานะของประธานของกสทช.โดยก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการสรรหานั้นมีมติว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นก่อนหน้านี้ก็คือประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งทำให้กรรมการท่านอื่นกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองจนนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าสูญญากาศในการทำงานโดยเฉพาะการประชุมซึ่งมีวาระสำคัญน่าจะอย่างน้อยประมาณสัก33หัวเรื่องนะคะอย่างน้อยปัญหาหลักๆของสถานะประธานของกสทช.นั้นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าทางด้านคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.แล้วก็สำนักงานกฤษฎีกามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือเห็นว่าประธานกสทช.ก็คือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นั้นมีลักษณะต้องห้ามหรือว่าขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนั่นเองนะคะการประชุมแต่ละครั้งหลังจากที่มีข่าวในเรื่องนี้ออกมานะคะก็เลยทำให้บางส่วนนั้นปฏิเสธหรือว่าขอลาประชุมนะคะหรือบางท่านมาแล้วแต่เดินออกจากห้องภาษาสื่อเรียก walk out นะเดินออกจากห้องประชุมเนื่องจากเกรงหรือกังวลว่าหากร่วมประชุมแล้วก็ในการประชุมแต่ละเรื่องบางทีมันต้องมีการลงมตินะคะหากมีการลงมติภายใต้การนำของประธานที่ยังมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัตินั้นอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะทำให้หลังจากสุญญากาศในเชิงปฏิบัตินั้นวาระที่ค้างพิจารณาเขาบอกว่ามีเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นสาระที่สำคัญมากๆนะคะเช่นเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคและการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่งยังไม่สามารถเดินหน้าตัดสินใจได้เพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบซักทีหรือว่ายังคงติดขัดในข้อถกเถียงทางกฎหมายนะคะซึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็ส่อให้เห็นว่ามันยังมีปัญหาที่เรียกว่าร้าวฉานอย่างหนักนะคะแล้วก็มีเสียงที่เรียกร้องให้ประธานถอยเถิดถอยเถิดเหลือ6คนก็ยังทำงานได
0: ้ค่ะ
1: นะคะทีนี้ในส่วนของวิกฤตความขัดแย้งภายในกสทช.มันส่งผลกระทบต่อการพิจารณาวาระในระดับชาตินะคะทั้งแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์โครงการขนาดใหญ่และที่สำคัญก็มีหลายโครงการที่เราคุ้นหูกันแต่มันไม่คืบหน้าสักทีอย่างเช่นกรณีใบอนุญาตดาวเทียมไทยคม4ที่ใกล้ครบกำหนดนะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกสทช.ที่ต้องยุติลงวันนี้เป็นครั้งที่3นะคะเพราะสาเหตุมาจากการถกเถียงเรื่องของสถานภาพแล้วก็ความชอบด้วยกฎหมายในการดำรงตำแหน่งของคุณหมอสรณะหรือประธานกสทช.หรือคุณหมอไห่นะคะชื่อเล่นของท่านก็คือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ซึ่งความขาดคุณสมบัติก็เนื่องจากคุณหมอไปรับงานพิเศษในโรงพยาบาลคือตอนที่สมัครนี้ก็คือถ้าลาออกจากงานประจำแน่นอนแต่ว่ายังคงไปเหมือนรับจ็อบอ่ะยังเป็นคุณหมอพิเศษที่ทำงานในสถานพยาบาลแล้วก็คือรับเงินแต่คุณหมอเห็นว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของการรับจ้างแต่จริงๆก็เหมือนอย่างคุณเก๋กับดิฉันมาทำงานที่นี่ไห
0: ม
1: อย่างนี้เรียกรับจ้างก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการจ้างรายครั้งรายพิเศษหรือว่าอาจจะเป็นจ้างประจำลูกจ้างประจำลูกจ้างไม่ประจำนี่ก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะสามท่านเดิมขอสงวนสิทธิ์6คนเขาก็บอกว่า6คนจริงบอร์ดก็ทำงานได้เลยนะคะอย่างไรก็ตาม

0: ก็จะมีหลายๆท่านที่ยังขอสงวนสิทธิ์ด้วยความกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านเดิมๆนี่แหละบางท่านก็มีการลาประชุมไปบ้างแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีคำที่เรียกว่าให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ในเรื่องของความคุ้มครองมติเดิมตามมาตรา19ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะซึ่งเขาบอกว่าสิ้นสุดลงเมื่อวันที่17กรกฎาคมก็เป็นวันที่คณะกรรมการสรรหาได้มีมติแจ้งให้กรรมการรับทราบข้อบกพร่องของคุณสมบัติเป็นหนังสือเลยนะคะซึ่งคุณหมอสรณะก็ไปยื่นฟ้องศาลปกครองขอเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาแล้วก็ขอคุ้มครองชั่วคราวนะซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงการรับรู้ว่ามตินั้นมันมีผลทางกฎหมายหรือไม่นะคะซึ่งอาจารย์พี่ลงรองก็บอกเห็นว่าอันนี้มีผลทางกฎหมายนะคะแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบการลงนามในหนังสือราชการร่างประกาศต่างๆโดยเฉพาะหลังวันที่17หลังจากที่รู้ว่ามีปัญหานี่แหละนะคะซึ่งมีการผ่านการรับรองรายงานการประชุมแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
1: ค่ะส่วนคณะกรรมการอื่นๆนะคะวันนี้ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นการคว่ำนะแต่ว่า อย่างที่บอกไปว่าคื อเหมือนกับกลัวว่าจะเผชิญความเสี่ยงในเรื่องของกฎหมายแล้วจะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มองว่าเห็นควรว่าตอนนี้เนี่ยทางออกในการที่จะหารือร่วมกันเพื่อที่จะพิจารณาถึงประเด็นสถานะของประธานกสทช.เนี่ยคือท่านก็บอกว่าต้องมาหาทางออกแล้วนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยรูปแบบในการประชุมบอร์ดในครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ต่างจากเดิมใช่ค่ะมันก็จะล่มไปแบบนี้ถ้ามีครั้งหน้ามีการประชุมอีกครั้งหน้ามันก็จะล่มแบบนี้อีกเพราะว่าก็จะมีกรรมการที่ขอลาบ้างไม่เข้าบ้าง walk out บ้างนะคะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเพื่อที่จะขอความชัดเจนให้องค์กรเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่คณะกรรมการมีการแสดงจุดยืนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการล่มครั้งที่3นะคะ อย่างทางด้านศาสตราจารย์คลินิกนะคะนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยท่านประธานกรรมการเนี่ยก็มีการออกมาแถลงต่อสื่อมวลชนด้วยนะแล้วก็ยืนยันว่าท่านยังคงทำหน้าที่ต่อไปเนื่องจากไม่มีคำสั่งหรือข้อบังคับใดสั่งให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมปฏิเสธข้อเสนอให้มีการหารือนอกรอบหรือการลงมติของกรรมการเนื่องจากมองว่าการหารือนอกรอบเนี่ยก็คือการหัวกัน
0: หัว
1: ท่านใช้คำแบบนี้เลยนะคะซึ่งการจะลงเสียงเพื่อสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกฎหมายรับรองนะคะแล้วท่านก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าตัวท่านเองก็ได้มีการส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเพื่อที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมในหลายกรณีเลยแล้วก็ยืนยันว่าตลอดการดำรงนะคะตำแหน่ง4ปี4เดือนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานมาโดยตลอดส่วนประเด็นเรื่องของการสละสิทธิ์ตามข้อสังเกตต่างๆเนี่ยได้ดำเนินการตามขั้นตอนผ่านประธานวุฒิสภาและเป็นไปตามความเห็นของกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าการประชุมเนี่ยที่บอกว่าให้ลงมติให้ประธานหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันไม่มีอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับผมก็ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผมเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมาอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่ทำก็เป็นตุ๊กตาอย่างเช่นเดียวกันถูกต้องไหมก็ขอความร่วมมือกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการตามระเบียบวาระเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแล้วการประชุมนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมีครั้งถัดไปด้วยค่ะเป็นวันที่11และวันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี
0: ้ค่ะ
1: ยังเหลืออีก2นัดนะคะ
0: ค่ะแต่บางท่านบอกโอ้ยอย่างนี้เขาไม่เรียกล่มเขาเรียกว่ามันยังไม่เริ่ม อันนี้เข้าใจได้ไหม
1: คือยังไม่ได้ประชุมเลย
0: แบบสีถนนชัย
1: ค่ะ
0: เหมือนกันก็บอกว่าความขัดแย้งภายในกสทช.นะคะยังหาทางออกยังไม่ค่อยจะได้หลังจาก3ท่านนะคะก็คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาไสยออกจากห้อง นะในทันทีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบเฉยพฤกษ์ประธานกสทช.มาถึงซึ่งประธานยังไม่ทันนั่งประจำที่และยังไม่เปิดประชุมอย่างเป็นทางการก็ออกไปซะแล้วเพราะฉะนั้นบางท่านก็บอกว่าอ๋ออย่างนี้เขาไม่เรียกว่าล่มเพราะว่ามันยังไม่เริ่มนะคะจริงๆประเด็นสำคัญนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียง

0: การเดินออกจากห้องประชุมแต่ว่าขยายไปถึงเรื่องของการทำหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเพื่อขอคือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ต้องขอท้ามลีวราชคือขอคนกลางคือขอผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อคลี่คลายปัญหาเนื่องจากขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างน้อย3ทางก็คือฝ่าย3กรรมการกสทช.ที่กำลังพิจารณาจัดทำหนังสือร่วมกันในนามกรรมการที่เหลือนะคะขณะที่ฝ่ายประธานกสทช.ก็คือคุณหมอสรณะนั้นก็หมอยืนยันว่าได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรมตั้งแต่สัปดาห์ก่อนข้อเรียกร้องของสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือสรทช.ที่ต้องการให้สำนักงานกสทช.แจ้งมติคณะกรรมการสรรหาต่อนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องของสภาพมีการลำดับเหตุการณ์นะคะตอน 9:18 นาทีเขาบอกว่านายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เข้าห้องประชุมต่อมา 9:25 อันนี้รายละเอียดเลยนะมาเป็นนาทีเลยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงค์รองและรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรก็มาถึงห้องประชุมจนประมาณ 9:30 อีก5นาทีคุณหมอสรณะศาสตราจารย์คลินิกสรณะนายแพทย์สรณะก็เดินเข้ามาในห้องแต่ยังไม่ทันนั่งกรรมการ3ท่านก็เดินออกแล้วก็ไปลงไปแถลงข่าวที่บริเวณชั้นล่างนะคะกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมก็จะมีนายต่อพงษ์สลาวนนท์คุณต่อพงษ์นั้นป่วยแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงษ์ท่านลากิจอีกท่านหนึ่งคือพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรดร.ณัฐธรเพราะสุนทรนะคะท่านนี้ขอผ่านแบบออนไลน์นะคะขอประชุมแบบออนไลน์ยังไงก็ตามพอกรรมการ3ท่านเดินออกจากห้องมันก็เลยไม่เกิดกระบวนการเปิดประชุมเพราะองค์ประชุมมันไม่ครบแล้วก็ไม่ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดนะคะหลังออกจากห้องค่ะเขาบอกว่ากรรมการ3ท่านก็ลงมาข้างล่างมาจุดแถลงข่าวแถลงจุดยืนว่าสาเหตุนั้นไม่ได้เกิดจากความประสงค์ที่จะขัดขวางการประชุมแต่เกิดจากข้อกังวลทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของประธานกสทช.ภายหลังจากคณะกรรมการสรรหากสทช.มีคำวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัตินะคะโดยกรรมการเห็นว่าคือมันจะมีฝ่ายที่เห็นว่าเมื่อได้รับทราบคำวินิจฉัยแล้วการเข้าประชุมและลงมติร่วมกับบุคคลที่ถูกวินิจฉัยว่าสละสิทธินั้นอาจทำให้มติที่รับรองไปที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความรับผิดทั้งทางปกครองแล้วก็ทางอาญาด้วยนะคะบางท่านก็ให้ความเห็นว่าไม่สามารถร่วมประชุมกับผู้ที่สละสิทธิ์แล้วก็มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่าคือคำวินิจฉัยมันก็ต้องผูกพันแล้วก็การร่วมประชุมการลงมตินะคะก็เห็นว่ามติที่ได้ออกมามันจะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ไปลงมติทั้งที่รู้ว่าไม่ได้เนี่ยนะคะมีความผิดอย่างร้ายแรงทั้งโทษทางอาญาแล้วก็โทษทางปกครองด้วย
1: ะ
0: นะคะ
1: อย่างวันก่อนเองเนี่ยเรื่องของกฎหมายเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนอะไรต่างๆเองอย่างคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อไปด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการถามเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีสามารถที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าได้เลยหรือไม่คุณปกรณ์ก็บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลทำได้เพียงเท่านั้นไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้นะคะส่วนกรณีที่ทางคุณหมอสรณะนะคะมีการยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาลปกครองกลางแล้วก็มีการอ้างมติดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะส่งผลให้การนำขึ้นทูลเกล้าชะงักหรือไม่คุณปกรณ์ก็บอกว่าตามกฎหมายกสทช.เนี่ยได้กำหนดเรื่องผลของการฟ้องคดีไว้แล้วว่าการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไม่มีผลให้กระบวนการต้องหยุดลงนะคะแล้วก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วเมื่อขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าจะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่แม้ว่าจะมีการยื่นศาลต่ ยื่นฟ้องต่อศาลนะคะคุณปกรณ์บอกว่าก็ต้องทำตามกฎหมายยืนยันว่าเราไม่ได้ช่วยใครเพราะว่าตำแหน่งประธานกสทช.เนี่ยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกแล้วก็เสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

ก่อนจะส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าตามกฎหมายนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีมีเพียงหน้าที่นะคะก็คือมีหน้าที่เพียงนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเท่านั้นส่วนจะถูกหรือผิดรัฐบาลไม่เกี่ยวและก็ไม่ได้ดึงเรื่องด้วยแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดนั่นเองนะคะอันนี้

0: ายจำได้อย่างเมื่อวานเองนายกก็เหมือนตอบสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ
1: ค
0: ือใช้ดุลพินิจไม่ได้นะก็ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเรื่องของกฎหมายด้วย
1: ค่ะมันมีข้อกังวลหลายด้านอย่างกรณีของฝ่ายของประธานอดีตประธานนะก็คือกังวลว่าถ้าหากมีการยุติการปฏิบัติหน้าที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีการยกกรณีอดีตกรรมการกสทช.ซึ่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะกรณีที่เกิดขึ้นกรรมการที่เหลือยังสามารถทำงานต่อได้แต่ก็มีข้อชี้แจงข้อโต้แย้งที่บอกว่าถ้าไม่มีประธานแล้วจะไม่มีผู้ทำหน้าที่แทนก็มีการยกตัวอย่างกรณีที่ตอนประธานก็คือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ตอนนั้นคณะกรรมการที่เหลือก็เคยเลือกรองประธานให้ทำหน้าที่แทนในที่ประชุมแล้วก็การประชุมสามารถดำเนินการต่อได้มันมีกรณีที่น่าสนใจในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการพิจารณาเรื่องการควบรวมกิจการของ AIS แล้วก็ 3BB หรือ 3BB เนี่ยนะเมื่อประธานไม่ได้ทำหน้าที่ในวาระดังกล่าวที่เลือกประชุมก็มีการเลือกท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมแทนก็เป็นตัวอย่างว่ากรรมการสามารถที่จะเลือกประธานทำหน้าที่เป็นครั้งไรครั้งได
0: ้
1: โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานกสทช.อย่างถาวรนะคะก็คือบอร์ดที่เหลือเองสามารถทำงานต่อได้นั่นเองนะคะซึ่งก็มีการเสนอจากหลายฝ่ายมีหลายภาคส่วนที่ส่งมาที่กสทช.ไม่ว่าจะเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลซึ่งยังต้องการความชัดเจนในเรื่องสถานะของประธานแล้วก็ต้องการให้งานกำกับดูแลเดินหน้าต่อเพราะว่าความล่าช้ามันมีผลกระทบทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้บริโภคอีกด้วยนะคะมันมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือให้กรรมการ6ท่านซึ่งไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของสถานะทางกฎหมายนั้นเลือกประธานในที่ประชุมขึ้นมาทำหน้าที่แทนโดยขอให้ประธานและสำนักงานกสทช.สนับสนุนการทำงานในรูปแบบองค์กรกลุ่มโดยไม่ยึดโยงการทำงานทั้งหมดไว้กับบุคคลเพียงคนเดียวเพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่ากระทบกับทั้งอุตสาหกรรมกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็ประเด็นอีกหลายๆเรื่องที่กำลังรอการพิจารณาอยู่นะคะคือถ้าจะเห็นด้วยหรือจะทำก็ต้องทุกคนนะคะก็ต้องทุกท่านน่าจะเห็นพ้องในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการจัดทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในนามกรรมการที่เหลือยังไม่มีข้อสรุปนะคะก็มีความเห็นเป็น2ด้านนะคะเป็น2ด้านเลยว่าด้านหนึ่งมองว่าก็สทช.เป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้การขอให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาดำเนินการมันจะเป็นการเปิดช่องให้แทรกแซงอีกด้านหนึ่งเห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายและอาจมีหน้าที่ช่วยทำให้เกิดความชัดเจน
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็โยนเผือกร้อนกลับไปที่คุณอนุทิน
0: ค่ะ
1: คุณอนุทินตอนนี้หลายเรื่องนะ
0: หลายเรื่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยอย่างประเด็นที่ทางคุณหมอสรณะเนี่ยมีการไปยื่นที่ศาลใช่ไหมคะศาลปกครองเนี่ยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีการไต่สวนเร่งด่วนเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอนะคะเพราะว่าทางศาลเองเนี่ยเหมือนกับมีคำสั่งเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเรื่องของการบรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วนแล้วก็ขอให้มีการศาลนั่งพิจารณาคดีแล้วก็ไต่สวนโดยเร่งด่วนนั้นนะคะศาลเองเนี่ยมีการยกคำร้องแต่คำว่ายกคำร้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีการจะรับหรือไม่รับนะอันนี้ต้องแยกกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: ยังไงก็ตามข้อเสนอนั้นคุณหมอสรณะก็ยังปฏิเสธให้กรณีให้ถอยครึ่งก้าวโดยระบุว่าปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว4ปี4เดือนแล้วก็ยังเชื่อว่าไม่ได้กระทำความผิดแล้วก็เรื่องสถานะนั้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นขอให้กรรมการกลับสู่ห้องประชุมแล้วก็พิจารณาทุกเรื่องอย่างเป็นทางการไม่ใช่การหารือนอกรอบนะคะแล้วก็คือคุณหมอมั่นใจว่าไม่ได้กระทำผิดนั่นแหละนะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจ

0: ไกลอีกหลายประเด็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีตอนนี้กลายเป็นกลไกสำคัญของทั้งสองฝ่ายเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านนายกก็บอกว่าให้ดำเนินการตามกฎหมายนี่อาจใช้ดุลพินิจแล้วฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆมันมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องมากนะคะน่าจะคุยกันไม่หวาดไม่ไหวตั้งแต่น้ำแข็งใสใส่นมแดงเขียวน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: เรื่องของเลวซามด่ากันแบบโอ้โหเรื่องของบ้านพักของกรมอุทยานอันนี้เกี่ยวข้องกับจันทร์วีระแล้วก็เรื่องของสสพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเปิดเผยภาพที่อาจจะเป็นความลับทางทหารนะที่เขาฟาดฟันกันขอให้เป็นคนแบบเป็นคนไทยก็พออะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องรหัสผ่านที่รั่วไหลซึ่งวันก่อนเราคุยกันไปบ้างแล้วนะคะมันมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งนายกรัฐมนตรีในขณะนี้มีการตั้งกรรมการสอบปมข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบถึงแม้ทางกรมการปกครองจะยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหลุดว่อนโซเชียลไม่ได้ไหลออกมาจากฐานข้อมูลหลักนะคะเป็นแบบถูกเจาะอย่างไรก็ตามประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นที่คนฟังก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่จากไอ้พวกมัลแวร์นะพวกมัลแวร์ก็คือพวกโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ร้ายร้ายที่เขาเรียกว่าประสงค์ร้ายทั้งหลายมันสร้างขึ้นมาเพื่อเอามาเจาะระบบมาทำลายมาขโมยข้อมูลมาก่อกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ค่ะ
0: พวกที่เรียกว่าพวกเจาะแบบชั่วร้ายนะคะทีนี้เราจะเห็นบ่อยๆแต่ก่อนเราก็จะไม่ค่อยรู้หรอกเรารู้แต่ว่าเราทำคอมนะเฮ้ยมีไวรัสใช่ไหมมีคนแหมคนมันก็คิดนะทำเป็นไวรัสนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็สุดยอดคือต้องเป็นคนเก่งอ่ะแต่เก่งในทางดีหรือทางชั่วนะคะหรือว่ามีเวิร์มมีตัวหนอนมีโทรจันมีสไปแวร์อุ้ยมันก็มีแต่ก่อนที่ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุณเกียรตินะเพราะว่าแบบอยู่เกือบในรุ่นไดโนเสาร์อะแต่พอหลังจากที่มันมีปัญหาบ่อย
1: ๆะ
0: นะคะแล้วก็คือจริงๆหลายๆท่านที่เห็นเครื่องเวลาที่เราทำงานช้าลงมากๆเนี่ยต้องสังวรว่ามันมีอะไรผิดปกติใช่ไห
1: ม
0: หรือว่าบางคนก็จะสอนว่าเนี่ยอย่าไปรับของแปลกปลอมไปเอาตัวอะไรของใครเข้ามาเสียบเครื่องเรานะเดี๋ยวมีปัญหาติดเชื้อโรคสกปรกโปรแกรมป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยมันบางทีมันก็เอาไม่อยู่เพราะว่าคนที่ทำของร้ายๆมาแพร่กระจายเนี่ยมันฉลาดกว่าเรานะอย่างไรก็ตามในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันทำให้หลายๆหน่วยงานเขาเรียกว่าสร้างความปวดเสียนเวียนเกล้ากันมาที่เรามักจะเห็นว่าในภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีทั้งแฮกเกอร์สีขาวแฮกเกอร์ดำส่วนใหญ่ที่มันเป็นแฮกเนี่ยมันต้องเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นร้ายๆก่อนว่าทำได้ไม่ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำดีหรือทำชั่วใช
1: ่
0: ไหมอย่างไรก็ตามในสมัยแรกๆเนี่ยที่เราเห็นมันจะเป็นของการเขาเรียกว่าร้อนวิชานะร้อนวิชาตอนหลังๆมันเป็นเรื่องผลประโยชน์และส่วนใหญ่มักจะพยายามไปเจาะในหน่วยงานที่มีความสำคัญมากๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีฐานข้อมูลที่เป็นความลับมาก
1: ๆแล้วก็เอาข้อมูลไปขายผ่านทางเว็บดาร์กอะไรแบบนี้นะคะ
0: เว็บดาร์กเนี่ยมันก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะว่ามันดาร์กจริงนะมันก็มีอะไรที่มันดักดัก
1: อ
0: ะเต็มไปหมดนะแล้วก็ในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่มีความชำนาญในเรื่องของระบบทั้งหลายเนี่ยนะคะในทางด้านไอทีเนี่ยมันเรียกว่าสู้กันแหลกลานแล้วก็ยังคิดว่ามันมีความสำคัญมากๆสำหรับโลกยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคต
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญพยายามจะเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเอามาทำฐานข้อมูลนะแต่ไม่สามารถปกป้องข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้หรือประชากรที่รับเข้าไปเนี่ยพวกนี้พอมันเจาะได้หรือว่า

0: สามารถจะเอาข้อมูลไปได้มันก็จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเพราะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญคิดดูว่าเห็นท่านนายกใส่เสื้อยืดสีส้ม ถ่ายรูปหน้าตรง มีเลขมี
1: ไม่แล้วนายกที่สำคัญนายกออกมายอมรับด้วยนะว่าเป็นภาพของนายกจริงๆแต่ว่าท่านถ่ายนานแล้ว
0: เป็นภาพเก่า
1: คุณชัยชนกก็บอกว่าก็เป็นภาพของคุณชัยชนกจริงๆแต่ว่าก็เป็นถ่ายบัตรประชาชนนานแล้ว
0: ก็คือเป็นบัตรของเขานั่นแหละก็คือโดนเจาะจริงแหละเป็นภาพของแท้นะคะประเด็นมันก็คือว่าขนาดบุคคลสำคัญในลักษณะแบบนี้ที่มท.รู้สึกจะรอดอยู่ท่านเดียวนะมท.2นอกนั้นโดนทุกท่านแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่มีภาพหล่อๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าขนาดบุคคลสำคัญในระดับผู้นำหน่วยงานหลักของชาติเนี่ยยังโดนเจาะในลักษณะแบบนี้มันสามารถที่จะตัดแปะเอารูปใครใส่หนวดไปเติมแล้วก็ไปขอกู้ก็ได้เพราะมันสามารถเห็นถึงบัตรประชาชนรหัสที่เป็นแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวทุกอย่างนะคะเอาไปกู้ก็ได้ขอกู้กับออนไลน์ได้ไหม
1: นี่ขอยกตัวอย่างได้ไหมคะเพราะว่าอย่างล่าสุดคุณธนารัตน์อะค่ะกลัววัฒนาพันธ์ซึ่งเป็น CEO แล้วออกมาเปิดประเด็นเนี้ยนะคะบอกเลยอะบอกเลยว่าคืออย่างเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนณวันนี้นะคะคือตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมันไปพบในเว็บดาร์กหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างเช่นไปเจอ
0: ใช้กันถูกๆอ่ะ300บาท
1: แล้วราคาแบบว่าหลักร้อยอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่แบบน่าตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหข้อมูลสำคัญขนาดนี้เนี่ยแต่พอเวลาจะสืบค้นก็ง่ายหาก็ง่ายแล้วก็พอเวลาไปว่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยใช้เงินแบบว่าถูกมากนะคะซึ่งเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีการซื้อขายในราคาหลักร้อยบาทเท่านั้นแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าโฟกัสผิดจุดนะคะอย่าไปโฟกัสว่าตอนนี้เนี่ยใครเอาออกมาโพสต์ใครเอาออกมาเปิดประเด็นต้องโฟกัสว่ามันหลุดรั่วจากหน่วยงานไหนแล้วจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้มีการตรวจสอบนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยทางคุณธนารัตน์เนี่ยบอกว่าบัญชีผู้ใช้ชื่อว่านักสืบเอกชนเนี่ยตอนนี้เขามีการประกาศให้บริการตรวจข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภทเลยแล้วก็มีการอ้างนะคะว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลของบุคคลได้ข้อมูลที่ประกาศขายมีอะไรบ้างคะฟังแล้วน่าตกใจมากคุณผู้ฟังรู้ถึงขนาดว่าข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลผู้ครอบครองรถเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ค้นหาเบอร์โทรจากเลขบัตรประชาชนข้อมูลทรัพย์สินรู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ข้อมูลรถยนต์ข้อมูลหมายจับประวัติคดีใบสั่งข้อมูลเครือญาติคุณธนารัตน์บอกว่าเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่บอกว่าเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดเลยที่เขามีการประกาศในทางเพจในเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าขายข้อมูลในราคาที่ต่ำมากค่ะอย่างข้อมูลที่นำมาซื้อขายเนี่ยมีราคาเพียงแค่350บาทเท่านั้นนะคะคือถ้าเปรียบเทียบว่าผู้ประกาศขายบางรายเนี่ยตั้งราคาสูงกว่าราคาที่พบในช่องทางอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีคนซื้อแต่ว่าพอเป็นราคาถูกแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อขายอย่างแพร่หลายได้นะคะแล้วนอกจากโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยยังไปพบการประกาศรับจ้างค้นข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์นะคะบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์นะคะก็มีการเรียกร้องให้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินผู้ให้บริการอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผู้รับเงินเนี่ยอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะจะต้องมีการขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะโอ้ก็
0: เร
1: ีย
0: กว่า
1: โอ้โหแล้วข้อมูลของเราอ่ะมันรั่วแล้วก็ถูกมาก
0: เพราะที่มันถูกมันทำให้คนสนใจไงคะใช้บริการแล้วก็เห็นว่าเป็นเหมือนข้อมูลธรรมดาที่สามารถที่จะเจาะได้แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันทำได้มาตั้งนานแล้วแล้วก็พอท่านมันนานแล้วนี่น่าสนใจนะว่ามันจะสร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ไปมากน้อยขนาดไหนสแกมเมอร์เนี่ยน่าจะเอาไปใช้หมดอ่ะดิฉันว่าแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการนำไปเขาเรียกว่าปลอมแปลงทั้งสถานภาพบุคคลแล้วก็ทางด้านข้อมูลทางทรัพย์สินรวมถึงการนำไปเหมือนเอาไปกู้เรื่องของทางการเงินเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลได้ไม่ยาก
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างไรก็ตามในขณะนี้

0: นายกรัฐมนตรีออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่ามีการดำเนินการไปแล้วแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่เนี่ยปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานได้อย่างไรแล้วก็ยังไม่เป็นข่าวแต่ว่าในพวกดักดักทั้งหลายแต่มันรู้นะมีแต่ไอ้ประเภทดีๆคลีนๆแบบคุณกับดิฉันนั้นไม่ค่อยรู้นะคะเขามีการตั้งเห็นว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นระดับกรมแล้วก็หน่วยงานนะคะคือบางท่านก็ให้ความเห็นว่ามันน่าจะมีปัญหาจากภายในทางที่จะเจาะหรือว่ามาแวร์จะเข้าไปอาละวาดอะไรได้เนี่ยมันต้องมีคนเอาของจากข้างนอกเข้าไปข้างในอันนี้ก็เป็นความเห็นด้านหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการของบรรดาผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพราะว่าเอาเข้ามาในเว็บดาร์กเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์ในบางประการ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะเอาไปทำอะไรหรือว่าเอามาขายเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะคะ
1: ซึ่งอย่างคุณธนารัตน์ตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างที่เก๋บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเรื่องของการโฟกัสผิดจุดเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดของคุณธนารัตน์นะคุณธนารัตน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังบอกว่ารัฐบาลกำลังโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าเท่าที่เขาสังเกตนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยการแถลงของแต่ละหน่วยงานเนี่ยพยายามจะบอกข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่ข้อมูลมันรั่วออกมาเนี่ยรั่วเพราะอะไรแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับรัฐบาลออกมายอมรับว่ามันเป็นเรื่องของรหัสของหน่วยงานรัฐที่รั่วไหลใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทางคุณธนารัตน์ก็เลยเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเพราะว่าไปมุ่งในการดำเนินคดีของคนที่โจมตีเพียงอย่างเดียวอะค่ะเหมือนไปโฟกัสว่าไปจับผิดว่าใครเป็นคนโจมตีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของคุณธนารัตน์เนี่ยคุณธนารัตน์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปดูสิไปดูว่าไอ้รหัสของหน่วยงานรัฐที่รั่วไหลเนี่ยแล้วใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลใครเป็นเจ้าของระบบที่มีหน้าที่และความผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ซึ่งถ้าหากไม่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยทำไมถึงมีการปล่อยให้รหัสผ่านเนี่ยของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันรั่วไหล
0: รั่วได้
1: ใช่ค่ะ
0: เจาะได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็คุณธนารัตน์เนี่ยก็มีการยกเคสตัวอย่างนะคะภายใต้กฎหมายของ GDPR ของทางสหราชอาณาจักรหลายคดีเลยว่าเอ๊ะในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเมื่อมีข้อมูลรั่วไหลออกมาแบบนี้นะคะคือคุณธนารัตน์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากการใช้รหัสผ่านที่รั่วไหลหรือถูกขโมยแต่จริงๆหน่วยงานเจ้าของระบบจะต้องถูกลงโทษหากขาดเรื่องของมาตรการในการป้องกันเช่นการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติหรือการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางคุณธนารัตน์นะคะก็บอกว่ารหัสผ่านที่มันรั่วไหลเนี่ยก็ต้องกลับไปวกกลับไปนั่นแหละว่าทำไมถึงมีจุดอ่อนของระบบทำไมรหัสผ่านถึงรั่วไหลทำไมบุคคลภายนอกถึงสามารถนำรหัสผ่านเนี่ยเข้าไปใช้เข้าสู่ระบบข้อมูลได้แล้วทำไมระบบเนี่ยถึงไม่มีการป้องกันอย่างเพียงพอทำไมระบบเนี่ยถึงไม่สามารถตรวจจับในการค้นหาจำนวนมากผิดปกติได้ทันทีแล้วก็รวมไปถึงผู้ใช้งานเนี่ยทำไมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้กว้างขวางมากขนาดนี
0: ้
1: เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยแหละรัฐบาลต้องไปจับจุดตรงนี้นะ
0: ก็คือมันก็ต้องเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะเท่าที่ติดตามก็น่าจะเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละแต่พูดคนละแบบนะคะตอนนี้เรารู้แต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสำคัญอย่างเช่นการนำรัฐบาลนั้นถูกนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์หรือโลกอินเทอร์เน็ตเยอะเหมือนกันแต่คุณชัยชนกนะคะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากว่าคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีเนี่ยนะคะตอนนี้งานหนักมากเท่าที่เราติดตามข้อมูลประเด็นข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนเชื่อมโยงถึงปัญหาเกี่ยวกับ

0: เรื่องของกระทรวงดิจิทัลทั้งนั้นนะคะเนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลบนโลกออนไลน์มีการซื้อขายข้อมูลมีการปลอมแปลงข้อมูลมีการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้ระบบของดิจิทัลเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มีปัญหาในขณะนี้เกือบจะเรียกว่า 80-90% นะมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลของคุณชัชนกนี่แหละนะคะเพราะนั้นถึงแม้คุณชัชนกจะบอกว่ามีการตรวจสอบคืบหน้าไปมากแล้วก็ยังต้องติดตามนะคะเพราะว่ามันมีพฤติกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดที่เขาเรียกว่าคือเขาบอก IP มันมาจากสารที่เดียว
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นไม่น่าหายากนะแล้วก็มีการใช้ account ในการล็อกอิน2หนมีการล็อกอิน2ครั้งนะคะคือดิฉันไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่ค่อยมีความรู้แบบลึกๆอ่ะแต่ก็ดูภาพแล้วก็ใช้ข้อมูลแบบชาวบ้านที่เขาใช้กันอ่ะมันก็จะรู้สึกอยู่แล้วว่าไอ้ทีมงานเนี้ยมันต้องมีจุดที่อาจจะให้ข้อมูลกับสื่อไม่ครบก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีบางอันยังต้องเก็บเป็นข้อมูลลับเพื่อที่จะได้ติดตามหาจุดที่เขาบอกเป็นจุดเดียวที่มันเป็น IP เดียว
1: ค่ะ
0: นะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะ
1: ก็เป็นกุญแจสำคัญแหละในการที่จะป้องกันเหตุซ้ำเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็คือหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องไปดูแหละไม่ว่าจะเป็น user name password อะไรต่างๆที่มันรั่วไหลเนี่ยมันรั่วไหลมาได้ยังไงมันรั่วมาจากmalware หรือเปล่ารั่วมาจากเรื่องของการใช้รหัสผ่านซ้ำหรือเปล่าหรือมาจากเว็บไซต์อื่นหรือรั่วมาจากระบบใดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลที่จะต้องไปหาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรั่วแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยว่าช่องว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงไหนก็จะต้องมีการยกระดับด้วยนะคะคือเหมือนหลายคนก็ตั้งคำถามว่าคนที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอะมันจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอได้หรือไม่อย่างไรเพื่อให้เรามั่นใจว่าข้อมูลของเรามันจะไม่รั่วไหลออกไปใช่ไหมคะ คือมิติในแต่ละฝ่ายมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคือในมุมของรัฐบาลก็ต้องไปหาตัวที่เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบแล้วก็ต้องไปอุดช่องโหว่ แต่ว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้เรื่องของซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มองว่าเราควรจะต้องตรวจสอบเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ที่ดูแลระบบตามกฎหมายควบคู่กันไปด้วยตอนนี้ข่าวมันเป็นประเด็นแบบนี้ที่มองกันอยู่อันนะคะ
0: ก็แต่เชื่อว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เขารีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่แล้วถึงแม้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมจะออกมาบอกว่าไม่ต้องกังวลแต่ก็ชาวบ้านก็ยังกังวล
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เสียดายเนาะนี่ถ้าเสียดายถ้าดร.กิฟเข้าสายนี่อาจจะแบบว่าเผื่อดร.กิฟอาจจะมีการยกตัวอย่างว่าแล้วถ้าต่างประเทศเนี่ยพอเวลามีเรื่องของปัญหาแบบนี้เนี่ยเรื่องของข้อมูลบัญชีรั่วไหลเขาจัดการยังไงเนี่ยเกศก็อยากจะถามดร.กิฟเหมือนกันนะ
0: เพราะว
1: ่
0: ามันมีคดีหลายครั้งที่เราเคยติดตาม
1: หรอคะ
0: เนาะแต่ว่าตอนนี้เราพักก่อนแป๊บนึงส
1: ัก
0: ครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณสมพรคุณเก๋ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อกี้คุณเก๋อยากคุยเรื่อง
1: ประเด็นเรื่องข้อมูลรั่ว
0: ใ
1: ช่ค่ะเวลาที่สมมติในต่างประเทศอะค่ะที่มีเรื่องของข้อมูลรั่วไหลไม่แน่ใจว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเขามีการดำเนินการอย่างไรบ้างสำหรับประเด็นนี้พอดีแอบสงสัยแล้วก็คุยกับคุณศิวพรว่าอยากจะรู้อะค่ะ
0: ค่ะยกคดีแล้วกัน
3: คดีเยอะเลยเนาะอะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะคะแล้วจริงๆประเด็นเรื่องข้อมูลรั่วไหลเองเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องแค่ PDPA นะคุณเสือพรคุณเก๋นะคะเหตุผลเพราะว่ามันสโคปมันใหญ่กว่านั้นนะคะแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องข้อมูลรั่วต่างๆเนี่ยถ้าถามว่าปัจจุบันข้อมูลมันก็มีหลายประเภทใช่ไหม
0: ใช
3: ่ค่ะข้อมูลมีเยอะมากนะคะไอ้ที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเรื่องของข้อมูลรั่วไหลต่างๆเนี่ยเวลาเรา เราพูด

0: ถึงประเด็นในเรื่องของ sensitive data นะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องเขาเรียกว่า personal data อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่อยู่ภายใต้เรื่องของ privacy อีกทีหนึ่งนะคะก็เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันว่าจริงหลายประเทศนะคะถ้ามองมุมประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วไหลเองเนี่ยมีกฎหมายที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะถ้าอย่างEU แล้วกันอันนี้มันจะเป็นกฎหมายโมเดลลอของบ้านเรานะคะเคยได้ยินแน่นอนก็คือ GDPR นะคะอันนี้คือมาตรฐานที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นต้นแบบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะดังนั้นหลักการสำคัญเนี่ยพูดง่ายคือเราไม่สามารถรู้ได้นะสภาพรคุณสุฮรบุญเกศไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ๊ะมันจะรั่วตรงไหน
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องทางเทคนิคมากๆนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องมีการดูแลคือหนึ่งนะองค์กรเขาต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทีนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมนี่ไม่ใช่พูดลอยๆนะคุณนะคะสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องว่าเขาดำเนินการหรือ comply กับกฎหมายหรือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงในจุดตรงไหนแล้วบ้างอันนี้อันแรกก่อนนะอันที่สองคือถ้าเกิดนะคะมันมีลักษณะของการรั่วไหลนะคะข้อมูลเนาะหรือว่าความเสี่ยงนะต่อเขาเรียกละเมิดสิทธิของตัวเจ้าของบุคคลแบบนี้อันนี้คือความเสี่ยงนะคะแม้กระทั่งยังไม่ได้เกิดความเสียหายจริงๆนะ คือความเสี่ยงกับเสียหายไม่เหมือนกันนะคนละสเต็ปนะคะอันนี้ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขที
1: ่
0: ทำให้หน่วยงานนะต้องรายงานหน่วยงานกำกับดูแลภายใน72ชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเหตุการณ์เห็นไหมคือมันเป็นเรื่องระบบมากๆนะคะต่อมาถ้าเกิดมันเป็นไฮริสมันเป็นลักษณะของความเสี่ยงสูงนะคะก็ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลอย่างรวดเร็วหรือภาษากฎหมายเรียกว่าไม่ชักช้าแล้วก็อันที่สามคือเรื่องของการมีสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายนะคะจากทั้งผู้ควบคุมข้อมูลเนาะกับคนที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลถ้าเกิดเราสังเกตว่าใน EU หรือสภาพยุโรปเนี่ยค่าปรับเขารุนแรงมากหมายถึงว่าค่าปรับสูงสุดเนี่ย20ล้านยูโรนะคะคุณเดี๋ยวขอเก็บ
1: คิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยน่าโอนเยอะมาก
0: น่าจะต้องคูณบวกๆไว้เป็นสักคูณสัก40บาทหรือ 4% ของรายได้ของทั่วโลกแล้วแต่นะคะว่าจำนวนไหนจะสูงกว่าดังนั้นแนวคิดที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องแนวคิดในหลักการที่เรียกว่า accountability หรือความน่าเชื่อถือนั่นเององค์กรต้องพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยดำเนินการตามมาตรฐานหรือมาตรการในการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้วใหม่ไม่ใช่บอกลอยๆบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเจตนานะอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้พาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เป็นระบบ common law แล้วนะคะจะมีความเข้าใจยากขึ้นมานิดนึงซับซ้อนหน่อยไม่มี PDPA ฉบับเดียวทั้งประเทศนี่ไม่มีแต่มีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้หลายระดับนะคะตัวอย่างเช่นกฎหมายของแต่ละรัฐเนี่ยกำหนดให้มีการแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหลนะอันนี้เราเรียกมันว่า data breach notification law เพราะคล้ายๆกับตัว GDPR แต่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดรู้จะได้ป้องกันทันป้องกันที่ว่าคือป้องกันความเสียหายไม่ให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นถูกไหมคะในบางภาคอุตสาหกรรมหรือว่าอินดัสทรีเนี่ยมันจะมีกฎหมายเฉพาะบางอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องทางข้อมูลสุขภาพหรือว่าข้อมูลที่อยู่ในสถาบันการเงินข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟเนาะนะคะอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า CCPA นะคะเขาก็ให้สิทธิประชาชนเนี่ยฟ้องร้องในบางกรณีที่มีข้อมูลรั่วไหลได้แล้วแนวคิดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของฟ้องอย่างเดียวนะแต่เขาเน้นเรื่องของการกำหนดการชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ลงโทษทางแพ่งเพื่ออะไรเพื่อให้ต่อไปองค์กรเนี่ยปรับพัฒนามาตรฐานในการดูแลข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ลงโทษอย่างเดียวนะนะคะทีนี้มีบางประเทศเอากลับมาใกล้บ้านเราหน่อยที่สิงคโปร์แล้วกันนะจริงๆต้องบอกว่าเขาเข้มแข็งที่สุดในอาเซียนเลยนะเพราะว่าองค์กรนี่มีหน้าที่ต้องเกี่ยวว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในระบบนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการแจ้งหน่วยงานเจ้าของข้อมูลถ้ามีการรั่วไหลแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแล้วเขามีหน่วยงานที่เรียกว่า Data Protection Officer นะคะหรือคือจริงๆอันนี้ใน PDPA บ้านเราก็มีนะก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

0: ของการควบคุมนะปกป้องหรือนะ data หรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะจุดเด่นเนี่ยพูดง่ายๆคือที่สิงคโปร์เน้นเรื่องของ compliance มากๆหรือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบนะคะที่อื่นก็เยอะค่ะอย่างที่เข้มงวดอีกที่หนึ่งก็คือเกาหลีนะเกาหลีใต้นะคะก็แจ้งหน่วยงานกำกับแจ้งประชาชนใช่ไหมจำได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เรื่องของการถูกปรับถ้าเกิดละเลยมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็บางที่ก็จะมีส่วนผสมของแนวคิดต่างๆเช่นจีนอย่างเงี้ยนะคะจีนก็จะมีการคุ้มครองสิทธิประชาชนบวกไปกับเรื่องของการดูแลและส่งเสริมความมั่นคงของรัฐด้วยนะคะดังนั้นแนวโน้มเนี่ยเรนคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณ 4-5 เรื่องก็คือเรื่องของหน้าที่ในการปกป้องนะคะหน้าที่ในการแจ้งนะหน้าที่ในการลดผลกระทบองค์กรต้องเข้ามาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องของระบบตัวเองรวมถึงมาตรการเนี่ยต้องสอดคล้องในเรื่องของการดูแลความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุ่งเน้นไปเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบมากกว่าเรื่องของการชดใช้เยียวยาอย่างเดียวคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นชดใช้เยียวยาเป็นหลักเน
1: า
0: ะเสียหายแล้วก็ไปชดใช้แต่ปัจจุบันน่ะถ้ารอให้มันเสียหายโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ data ต่างๆเนี่ยคุณจะคำนวณค่าเสียหายไม่ได้เลยมันไม่เหมือนในอดีตนะคะที่แบบเกิดเหตุละเมิดเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมาคำนวณค่าเสียหายภายหลัง
1: แล้วมันชัดเจน
0: บวกว่าคุณหายมาแล้วเนี่ยมันได้คุ้มค่ากันนะคะดังนั้นปัจจุบันเลยเน้นเรื่องของการป้องกันการป้องปราบนะอันนี้ก็จะเป็นหลักขึ้นมาค่ะ
2: มีอะไรถามต่อไหม
1: ค่ะหมดแล้วค่ะ
2: อ๋อเหรอจริงๆมันมีทั้งในเชิงบวกกับเชิงลบนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคือถ้าคุยถึงเรื่องการเจาะอะไรต่างๆหรือแฮกเกอร์ในต่างประเทศเนี่ยโอ้เยอะมากมีทั้งเป็นเด็กยังเป็นผู้เยาว์ก็มีแล้วก็ไปเจาะกระทรวงกลาโหมของในหลายๆประเทศที่ดังๆนะคะเจาะโครงการ UFO เจาะระบบบางทีก็แบบถูกกฎหมายบ้างอะไรบ้างแต่ของเรานี
0: ่ใช่ๆ โอ้คุณทำไล่มันมีหลายคดีนะตัวอย่างเช่นเอาแบบใหญ่ๆก็อาจจะเป็นเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยเนาะอันนี้มันเป็นคดีอยู่แล้วเนาะเช่นที่มีกรณีฟ้อง Google เนาะจำได้ใช่ไหมคะใช่ถ้าเราจะไปฟ้องแบบเรียกว่าผู้เสียหายแบบเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่นะก็มีเรื่องของการขโมย
2: ข้อมูล
0: อะไรต่างๆใช่ถูกต้องนะประเด็นตรงเนี้ยมันก็มีเรื่องของความแนวคิดหรือหลักการในการตีความที่มันมีความค่อนข้างจะแตกต่างหลากหลายนะฮะแล้วก็ศาลก็มีการแยกนะเรื่องของเขาเรียกการกระทำโดยมีเป้าประสงค์หรือความเจตนาในทางอาญา
2: ต่อ
0: เรื่องของความล้มเหลวเชิงระบบอันนี้ก็มีความชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาเราพูดถึง data security ต่างๆเนี่ยคดีบางคดีเนี่ยชดใช้กันเป็นระดับแบบ
2: ไม่รู้กี่
0: ร้อยล้านตอนสัลลา
2: เออมหาศาล
0: มหาศาลจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีคดีอื่นๆที่ยังอยู่ภายใต้การเขาเรียกว่ายังพิจารณาคดีอยู่ก็มี
2: ค่ะทีนี้อย่างประเด็นของบ้านเราในขณะนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นหน้าหนึ่งทุกสื่อเลยนะใส่เสื้อยืดสีส้มแล้วก็เบอร์2 3 4ของมหาดไทยเบอร์2นี่ท่านจะรอดท่านไม่ได้ใช้หลายๆท่านกับหน่วยงานที่สำคัญสำคัญที่วันก่อนออกมาอยู่บนโลกออนไลน์เต็มไปหมดแล้วก็บุกไปถึงเรื่องของดาร์กเว็บที่มีการเปิดให้บริการเอาข้อมูลอันเนี้ยไปใช้ครั้งหนึ่ง350เองถูกครั้งหนึ่งก็คือกะให้คนใช้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะประเด็นอย่างนี้เนี่ยในทางกฎหมายอาญาถือว่ามันเป็นการละเมิดหรือว่าเป็นการบางคนก็บอกว่ามันผิดหลายกฎหมายหลายบทนะดร.กิฟต์วิเคราะห์ให้ฟังสักนิดสิคะ
0: จริงๆน่าจะวิเคราะห์ในประเด็นนี้หลักการทั่วไปในมุมของกฎหมายอาญาเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนะคะแล้วก็มีพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันมีการแฮกมีการเข้าถึงระบบโดยมิชอบเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อหาที่มันอาจจะเข้าข่ายแต่ทีเนี้ยเราต้องลงดูในรายละเอียดด้วยว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเป็นอย่างไรบ้างอันหนึ่งคือดีไม่พ้นคือ PDPA แน่นอนแล้วนะคะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุณหาคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านปลัดต่างๆท่านก็เป็นบุคคลที่มีข้อมูลส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะคะท่านไม่ใช่คนสาธารณะแล้วก็ไม่มีข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่นะ
2: คะ
0: มันก็มี PDPA ก็มีล้อโทษทางอาญานะคะแต่มันก็ต้องเข้าเรื่องของข้อเท็จจริงที่แมทช์ไปกับข้อหาถูกไหมตัว

0: ่างๆเช่นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลต่างๆไปเปิดเผยหรือว่าไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นโดยไม่ชอบซึ่งรวมถึงท่านนายกด้วย
1: นายกด้วยเปล่า
0: ไม่ใช่แค่เรา3คนหรือประชาชนท่านอื่นนะคะทีนี้แล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบเรื่องเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลเป็นต้นนะคะนอกจากนี้มันก็ยังมีเรื่องของความรับผิดทางแพ่งนะคะความรับผิดทางปกครองควบคู่กันไปทีนี้ถ้าเกิดเป็นประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเกิดว่าประชาชนไม่ขอไปเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมมีหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลในการประมวลข้อผลในข้อมูลดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดพิสูจน์ได้ในทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเป็นค่าเสียหายเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วถ้าเกิดมันมีการรับผลประโยชน์อะไรต่างๆนะอันนี้ขยายผลไปนะมัน
1: เพราะว่าคิดว่า
0: ไม่ชัดเจน
1: หรือบางคนยังเชื่อว่าอาจจะเหมือนเกลือเป็นหนอนใช่ไหมไอพีมันมาจากที่เดียวกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคิดคล้ายๆกันแล้วแบบหลายคนลองสงสัยแล้วไอคนที่เขาไปท่องในเวฟดาร์กแล้วก็ไปใช้บริการจ่ายตังค์350บาทเอาไอ้นี่ไปใช้ส่วนใหญ่ดิฉันว่าน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะพวกมิจี้อะแล้วก็สแกมเมอร์อะไรต่างๆไอ้พวกนั้นมันจะมีความผิดอะไรบ้าง
0: อืมคือจริงๆอะอะไรที่มันอยู่ตรงดาร์กเว็บต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเบลอๆนิดนึงอะเนาะว่าโดยตัวดาร์กเว็บแบบมันไม่ได้มีข้อหาความผิดในประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดแจ้งแต่ประเด็นมันคือแบบนี้ว่ามันต้องดูพฤติการในการกระทำด้วยว่ามันเป็นอย่างไรถูกไหมอย่างผู้ที่แฮ็กไปผู้ที่นำข้อมูลไปขายเนี่ยเขาก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะทีนี้ประการต่อมา
1: เหมือนขโมยไหมเหมือนลักทรัพย์ไหมลักทรัพย์ไหม
2: แต่เก๋สงสัยแล้วคนที่ซื้อล่ะจะมีความผิด
1: นี่ไงกำลังถามอยู่นี
2: ่คนที่ซื้อข้อมูลนะ
0: คือจริงๆอะสมัยก่อนถ้าเทียบเคียงนะมันคือความผิดฐานบุกรุกบวกความผิดฐานลักทรัพย์
1: ใช่ไหม
0: คุณจำลองคุณเขียนไม่เหมาะนะ
1: คิดออก
0: นะ
1: ว่าทีนี้คล้ายจริงเหมือนลักกระแสไฟฟ้า
0: คือถ้าคุณไม่มีผู้ขายคุณก็ไม่มีผู้ซื
1: ้อ
0: ในทางกลับกันเขาบอกว่าคนไม่มีผู้ซื้อเขาก็ไม่มีผู้ขายเป็นต้นนะฮะมันก็อาจจะผิดแต่ว่ากฎหมายก็ยังไม่มีฐานความผิดที่มัน
1: ชัดเจนจ
0: บตรงสำหรับเรื่องการซื้อข้อมูลในดาร์กเว็บแต่อาจจะต้องแยกเป็นว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณซื้อข้อมูลที่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกแฮกมาประเด็นปัญหาก็คือว่ามันจะเข้าพรบ.อื่นได้ไหมถูกไหมนะคะหรือคุณซื้อเพื่อไปใช้อย่างอื่นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไม่สุจริตตั้งแต่ต้นมันมีใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่ซื้อข้อมูลไปแล้วก็ไปเปิดบัญชีม้า
1: บัญชีม้า
0: โอ้นั่นแหละมันก็เข้าฐานความผิดอื่นตัวอย่างเช่นการช่อโกงต่างๆถูกไหมคะแต่สมมตินะซื้อไปแล้วแล้วไม่ได้นำไปใช้อะไรประเด็นก็คือว่าซื้อมาเป็นความผิดอาญาโดยส่วนตัวแล้วหรือเปล่าตอนนี้ประเทศไทยยังไปไม่ถึงจุดแต่ถ้าเอา
1: ชอบเขาเป็นพิเศษเอาไปสะสมเหรอ
0: มันก็ไม่รู้
1: เอาไปสะสม
0: เราก็ไม่แน่ใจเราไม่อยู่ในตลาดนี้ด้วยไม่มั่นใจว่าเรา
1: ไม่เอาไปทำไม
0: ไม่ได้เป็นตลาดทั้งทาร์เก็ตและไม่เป็นตลาดทั้งซื้อเขาด้วยเนี่ย
1: แต่เชื่อว่า
2: เขายังไง
1: จะเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
0: ไม่ค่อยถูกต้อง
1: มันต้องเป็นส่วนหนึ่งของมิจฉาชีพอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถ้าเราจะพัฒนากฎหมายในมิติเนี้ยมันไปในแง่ของการจำกัดดูแลข้อมูลดิจิทัลตามหลักเรื่องของความชัดเจนของบทบัญญัติทางอาญาเนี่ยได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันอ่ะพอมันยังไม่มีตรงเนี้ยแบบชัดเจนมันก็ยังต้องใช้กฎหมายอื่นๆในการนำเข้ามาปรับใช้เพื่อจะดำเนินการและจัดการกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเรียกได้ว่าถ้ากฎหมายเฉพาะนะคุณมันตามข้อหาเหล่านี้หรือพฤติการที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ไม่ทันหรอก
1: ทันไหม
0: ไม่ทัน
1: ไม่น่าทันนะ
0: ใช่อย่างมากคุณก็ต้องอาศัยบทบัญญัติที่มันอาจจะดูเหมือนจะเข้าอย่างเช่นสมมติซื้อไปแล้วไปทำการช่อโกงก็ไปอาศัยเรื่องของการช่อโกงใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่อันที่มันเฉพาะเจาะจงในลักษณะว่าคุณจะซื้อข้อมูลในดาร์กเว็บอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มี
1: มันบางทีเนี่ยอาจจะคิดว่าเหมือนแมวไล่จับหนูอะ
0: แล้วหนูก็ดื้อมากด้วย
1: มันทอมกับเจอรี่แต่ทีนี้มันสามารถจะบางคนก็เราเคยคุยกันอะว่าไอ้ดาร์กเว็บเนี่ยมันล็อกได้ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะสกัดกั้นได้ไหม
0: คือถามว่าล็อกได้ไหมสกัดกั้นได้ไหมจริงๆมันก็ทำได้ทั้งหมดนะคะก็เหมือนอย่างที่เราบล็อกเว็บอื่นนั่นแหละนะเกี่ยวกับความยากง่ายต่างๆเนี่ยเรียกว่าคือเหมือนแมวไล่จับหนูอะคุณคิดว่าแมวมันจะวิ่งเร็วเท่าหนูหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูเพราะว่ามันมีการบล็อกได้เยอะนะการเข้าถึงเว็บอะไรต่างๆบล็อกเว็บไซต์โดเมนต่างๆถูกไหม

0: หรือแม้กระทั่งทำในตัว data loss prevention อย่างเงี้ยต่อหรือคุณอาจจะเป็น dark web monitor แต่ชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันคุ้มกับการมา monitor ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะที่ต้องคิดเหมือนกันแต่ถ้าหมายถึงบล็อกตัวผู้ซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทำได้นะตัวอย่างเช่นคล้ายๆกับไปอายัดบัญชีที่
1: มันอายัด
0: ทำได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องดูในมุมหลายด้านด้วยว่าตัวเขาเรียกว่าม
1: ันสร้างอินดิเคเตอร
0: ์มันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ใช่แล้วใครเข้าไปใกล้หรือเข้าไปแตะไอ้ตัวเนี้ยจะโดนล็อกโดยระบบหรืออะไรต่างๆมีคำถามจากทางบ้านคุณหมอหมวนบอกว่านี่รับของโจรได้ไหมไปซื้อบริการเนี่ยไปซื้อเรียกบริการ
2: ซื้อข้อมูลจากดาร์กเว็บ
1: อันนี้ไม่ทัน
0: แล้ว
1: คือติดไม่ทัน
0: พรุ่งนี้ตอบ
2: ได้
1: ดิฉันเสวพรจันทวิทยากุล
2: จุฬาลั
1: ต
2: ประพฤติค่ะ
0: สภาพรโรสิริราชา
1: เราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:09 น.วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569มาแล้วครับแชร์เล่าข่าวเด็ดจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มนะครับอยู่กับคุณเก๋จุฬาลัตน์ประพฤติดีและผมชิตภพเงากัญจนกุลครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
2: ค่ะสวัสดีน้องเงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ประจำโต๊ะเดิมเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
4: ตำแหน่งเดิมตำแหน่งนี้เนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่ศิวพรพิจิตรก็นะกลับบ้านแล้วนะ
2: ครา
4: วนี้ผมมาแทนโอ้โหในวันนี้3ชั่วโมงครึ่งเลยนะจุฬาลัตน์เนี่ย
2: นะคะก็มาต้องบอกว่าคือมาแทนคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ก็เดี๋ยวรอร่างกายแข็งแรงนะคะก็เดี๋ยวจะกลับมานะคะ
4: ไป
2: ผ
4: ่าตั
2: ดต้องบอกแฟนคลับด้วยเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยพิมพ์เข้ามาเนี่ยโอ้โหทักทายแล้วก็ถามว่าคุณจักรพันธ์หายไปไหนคุณจักรพันธ์หายไปไหนนะเก็บมาแทนนะคุณผู้ฟังต้องขออนุญาตแฟนคลับคุณจักรพันธ์ด้วย
4: ก็ให้กำลังใจกันนะฮะเป็นสวกันทางนั้นเลยนะฮะ
2: พูดถึงเรื่องของร่างกายเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องเลยประเด็นการเมืองก็ร้อนยังร้อนอยู่เหมือนกัน
4: ใช่
2: เพราะว่าเราต้องจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วไหนจะมี
4: แล้วนี่ในปลายเดือนแล้วนี่ใช่ไหมจะเปิดสภาแล้ว
2: ก็วันก่อนจำได้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมายืนยันบอกว่าไม่กังวลพร้อมให้ตรวจสอบฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงอยากจะเข้มข้นมั่งน้อยขนาดไหนยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็บริหารราชการไม่ได้มีการทำอะไรผิด
4: นายกทุกคนจะต้องพูดคำนี
2: ้อ๋อค่ะ
4: ไม่กลัวหรอกครับ
2: ค่ะ
4: ไม่กลัวหรอกครับผมไม่เคยเห็นน้อยมากนะที่เวลาอภิปรายแล้วนายกก็จะบอกว่าก็กังวลอยู่นะ ผมรู้สึกเป็นห่วงนะ ว่ารัฐบาลผมเนี่ยอาจจะโดนคว่ำเลยไม่มีฮะไม่มี
2: หลังบ้านเป็นยังไงดีว่ากันอีกทีใช่ไหมคะ
4: แต่หน้าบ้านเนี่ยต้องพูดกับเสือว่าไม่กังวลเราสู้ได้เราพร้อมอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ค่ะ
4: ส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ 100%
2: นะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเข้มข้นเลยนะคะถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆนะคะก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายค้านตรวจสอบตามกลไกของรัฐสภาแต่ว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณอะไรยังไง อันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรีอากูล
4: อยู่แล้วไหมต้นชั่วโมงเลยนะ
2: พอสถาบันวิเคราะห์การเมืองแล้วก็นโยบายวิเคราะห์กันนะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณเก๋านังเหงเอ้ยเก๋า
4: ไม่ได้รู้ไงต้นรายการเลย
2: จะเล่นมุกเล่นมุกแบบว่าแสดงว่าท่านแหมไม่อยากจะถามเลยถ้ามุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่ารัฐบาล
4: ระคายผิวไหมระคายผิวไหมอาจารย
5: ์เอาอย่างนี้ก่อนฮะเราพูดกันตรงๆก่อนว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีอะไรจะอภิปรายจริงหรือเปล่าก่อน
4: โอ้โหเปิดไป

0: างนี
1: ้การยื่นยติเนี่ยเหนาคุณเก
2: ๋
1: มันก็ต้องมีการเขียนยติ
2: ใช่
1: ไหมครับ
2: ใช่
1: แล้วเราอย่าลืมว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้าใช้คำนี้เนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายค้านต้องมีทีเด็ดนะครับแล้วทีเด็ดนะครับจะต้องระดับสอยรัฐมนตรีได
2: ้
1: นะครับคำว่าสอยได้นะครับยังไม่เคยเห็นรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยถูกน็อกกันกลางสภาหรอกแต่คำว่าสอยได้ก็คือว่าเมื่ออภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การปรับครม.ร
2: ัฐ
1: มนตรีคนนั้นเนี่ยเสียเก้าอี
2: ้
1: นะครับคราวนี้เราก็มาดูประเด็นก่อน
2: ครับ
1: ว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีรัฐมนตรีคนไหนที่เป็นตำบลกระสุนตกบ้าง
2: มาดูกัน
1: นะครับอันดับหนึ่งก็แน่นอนแล้วครับท่านนายกอนุทินนี่แหละตำบลกระสุนตก
2: ทั้งในตำแหน่งนายกและตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยว่างั้นนะ
1: อันดับที่สองก็แน่นอนครับแกนนำรัฐมนตรีลุงเทพก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าถล่
2: ม
1: ชัยชนกก็คือถล่มครูใหญ่เนวินนะคร
2: ับ
1: คนที่3นะครับก็คือขุนพลเศรษฐกิจนะครับอาจจะเป็นคุณเอกนิติคุณสุภจี
2: สองคนนี้
1: นะครับซึ่งถ้าดูตามระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนค
2: ุ
1: ณสุภจีเนี่ยอาการจะหนักที่สุด
2: ดูเหมือนนิ่งๆไปเลยนะเหมือนโดนอะไรไปสักอย่างนึงแล้วก็นิ่งเงียบเลยนะคุณสุภจีเนี่ยระยะ2เดือนมาเนี่ย
1: คนที่4ก็แน่นอนครับผู้รักนะครับ
2: อ
1: ักเตรียมโหดของคุณไอซ์นะครับก็ค
2: ือ
1: คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วง3เดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณเก
2: ๋
1: ก็จะมีเป้าหลักใน4คนนี
2: ้
1: ฝ่ายค้านออกมาลุมถล่มกันยับเลยเนี่ยนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วหลักฐานที่ฝ่ายค้านมีเนี่ยมันจะนำไปสู่การสอยได้จริงหรือเปล่าน
2: ั่นน่ะสิน
1: ะครับ
2: เอาเริ่ม
1: จากหัวหน้าลูกเทพก่อนเลย
2: อ้าวมาละ
1: หัวหน้าลูกเทพเนี่ยก็โดนเรื่อง AI พาสปอร์ต
2: ตั้งแต่ดอกแรกเลย
1: แล้วประเด็นที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับบทขยี้อยู่ก็คือประเด็นเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดจ้างนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณสมบัติของ AI นะครับตัว AI มันมีภาควิจารณ์ในทางเทคนิคกันเยอะแล้วแต่ประเด็นที่ฝ่ายค้านจะกระชากรัฐมนตรีลงได้คุณตรงๆนะมันต้องมีการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการทุจริตมันก็ต้องระดับมีใบเสร็จใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: คำถามก็คือว่านะครับนอกจากกระแสด่าชัยชนกอยู่ทุกวันเนี่ยคำถามคือมีใบเสร็จที่จะมัดหรือยังนะครับถ้ามีใบเสร็จเนี่ยนะครับมีใบเสร็จจัง
2: ๆ
1: นะครับเช่นว่าเฮ้ยสัญญาแบบนี้ม
2: ัน
1: บริษัทนี
2: ้
1: มีการมีเส้นการเงินการทองนะครับไหวไปไฟมาวนเวียนอยู่รอบตัวรัฐมนตรี
2: อันอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ไอแบบนี
2: ้
1: คุณชัยชนกก็เหนื่อยนะครับแต่ถ้าหลักฐานไม่ถึงขนาดนี
2: ้
1: นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องขำ
2: ๆไม่ระคายผิวงั้น
1: ไม่ระคายผิวแน่ๆฝ่ายรัฐบาลเขาก็ต้องอุ้มกันไปคนที่สองนะครับคุณสุภจีคุณสุภจีเนี่ยไอเรื่องทุจริตอะไรต่างๆช่วง4เดือนเนี้ยนะครับยังไม่ปรากฏว่าฝ่ายค้านไปเปิดแผลเรื่องนี
2: ้
1: ก็จะมีเปิดเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับซึ่งก
2: ็
1: ถ้าเอามาใช้ในการอธิบายไม่ไว้วางใจก็ไม่ระคายผิวอีกเช่นเดียวกัน
2: อาจจะได้เหมือนแค่บ่นๆดาๆไปว่างั้นแหละนะ
1: คนต่อมาเนี่ยขณะนี้คุณไอซ์กำลังเปิดเกมอยู่ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับกรณีของไอ้งบกลางที่ไปเจาะบ่อบาดงบาดาลนะครับ
2: ทรัพยากรธรรมชาติ
1: แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่แค่ว่าเอ๊ะการกระจายตัวของเงินเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันจะไปกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่ของพรรครัฐบาลยังไม่มีอะไรไปมากกว่านี
2: ้
1: ยังไม่มีเห็นว่าอ้าวผู้รับจ้างไปเจาะน้ำบาดาลเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นบริษัทในเครือข่ายโน่นนี่นั่นนะครับผู้ตรงๆก็ยังไม่คืบหน้าไปมากกว่านี
2: ้
1: นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนสุดท้ายก็คือท่านนายกอนุทินนะครับก็แน่นอนแล้วครับคุณเก๋ก็เห็นทั้งหัวสวทั้งโกงสอบท้องถิ่นนะครับ
3: รีเซ็ตมหาไทยด้วยไหม
1: คำถามก็คือว่าหัวสวเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีเส้นเงินอะไรเอาไปว่าเกี่ยวกับคุณอนุทินตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกระทั่งสอบท้องถิ่นก็ไม่มีเห็นนะครับว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับแกไปได้รับผลประโยชน์นะครับไปอนุมัติอนุญาตอะไรในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปในเบื้องต้นก่อนเลย

0: ยนะครับว่าโจทย์เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านก็คงตั้งใจนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับผมเรียนก่อนเลยวันนี้ยังมองไม่เห็นแล้วยิ่งถ้าจะเล็งผลว่าถ้าอภิปรายปุ๊บจะน็อกอนุทินต้องใช้คำว่าเลอะเทอะและเพ้อเจ้อครับ
1: โอ้โหนี่ในขณะนี้เลยนะ
2: อาจารย์สรุปให้แบบนี้เลยเป็นที่มาที่ทางคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนหรือเปล่าว่าแสดงความมั่นอกมั่นใจว่าก็เชื่อว่าการอภิปรายก็น่าจะเป็นไปตามกลไกแหละแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรหนักใจอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะคือภาพของการอภิปรายใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณเก๋
2: ขาว
0: ช่วงหลังเนี่ยดอกที่จะตามมาหลังจากการอภิปรายเป็นไฟบังคับก็คือถ้ายื่นเรื่องทุจริตต้องส่งปปช.
1: ใช่
0: นะครับคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านมีเอกสารมากพอที่จะส่งปปช.หลังอภิปรายหรือเปล่านะคร
1: ับ
0: แน่นอนครับ
1: คือ
0: ส่งปปช.เนี่ยถ้าส่งโดยภาพเนี่ยมันก็ส่งได้นะครับแต่เราอย่าลืมว่
1: า
0: ถ้าส่งไปแล้วปปช.เขายกคำร้องเขาบอกมันไม่มีน้ำหนักมันอะไรแบบนี้ฝ่ายค้านก็เสียนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมจะชื่นชมฝ่ายค้านนะ
1: ครับ
0: ที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขันนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่านะตั้งแต่รัฐบาลนี้นะครับมารับหน้าที่ในรอบ2เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แน่นอนครับเรื่องความไม่เหมาะส
1: ม
0: เรื่องความคุ้มค่าเรื่องประสิทธิภาพเรื่องของการทำงานที่ดูแล้วละหลวมเช่นเรื่องข้อมูลที่ปล่อยออกมาถูกแฮกบ้างอะไรบ้างรวมถึงระบบราชการซึ่งล้มเหลวไปคีย์ข้อมูลเท็จในหมอพร้อมอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับในการรับรู้ทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่มีน้ำหนักไปถึงขั้นจะทำให้รัฐมนตรีถูกเปลี่ยนเพราะมันไม่ใช่ประเด็นทุจริตคอร์รัปชันจนกว่าฝ่ายค้านจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่านะครับเรื่องต่างๆที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีหลักฐานยืนยันนะครับที่ทำให้สังคมเห็นเช่นนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยซึ่งฝ่ายค้านเคยทำได้มาแล้วนะคุณเก
2: ๋
0: กรณีสอยคุณศักดิ์สยามจำได้ไหมครับกรณีนอมินีถือหุ้น
1: ใช่
0: ก็ต้องบอกว่าผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ฝ่ายค้านเนี่ยไปให้ถึงกรณีแบบคุณศักดิ์สยามซึ่งฝ่ายค้านเคยสอยมาแล้วนะครับแต่ถ้าณข้อมูลปัจจุบันผมเรียนว่าเอกสารน้ำหนักอะไรที่เปิดมาเนี่ยยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะถามอาจารย์ไปย้อนหลังว่าเอ๊ะถ้ามองอย่างนี้เหมือนกับว่าพลังพลวัตของฝ่ายค้านณปัจจุบันจริงๆก็ดูเดิมแหละส้มขานี่แหละมันเหมือนมันจะอ่อนลงกว่าอันเดิมๆป่ะที่ถึงขนาดสามารถสอยคนระดับคุณศักดิ์สยามมาได้ตอนนั้นนะก็ชุดนี้แหละใช่ไหมฝ่ายค้านเนี่ย
0: ถูกต้องคือผมในเรื่องความตั้งใจนะฮะนะครับคุณเก๋ผมเนี่ยก็ให้รางวัลฝ่ายค้านนะครับก็ยังตั้งใจจะทำงานในการตรวจสอบนะครับเช่นเดิ
1: ม
0: แต่เราก็ต้องยอมรับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับฝ่ายค้านเนี่ยนะครับถูกบั่นทอนความเข้มแข็งไปเยอะนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับ ดีเรื่องสี่สอสอกรณีแค่มาตรา1-2เนี่ยนะครับมันก็ยังคาราคาซังต้องไปขึ้นศาลจนถึงปีหน้านะครับซ
1: ึ
0: ่งมันก็บั่นทอน
1: เป็นชนะ
0: คร
1: ับ
0: ความสามารถในการจะไปขุดคุยหาหลักฐานอะไรไปเยอะนี่ยังไม่รวมถึงก็ต้องยอมรับว่าข่าวคราวของคนเคยรักเช่นกรณีเรื่องคุกคามทางเพศอะไรต่าง
1: ๆ
0: นะครับมันก็มาบั่นทอนความเข้มแข็งลงไปอีกนะฮะแล้วประเด็นที่3ถ้าคุณเก๋กับนักเหงาสังเกตนะครับฝ่ายค้านเองก็แสดงความอ่อนให้เห็นก็คือ ไม่ส่งผู้สมัครลงนายกอบจร้อยเอ็ดอบจกาฬสินธุ์ทั้งที่เป็นพรรคซึ่งมีนโยบายเรื่องกระจายอำนาจนะฮะและที่แย่ที่สุดก็คือไม่ส่งผู้สมัครต้อมสอสออุดรเขต3ทั้งที่นะครับเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านเพราะนี่คือเวทีที่จะตีแผ่ความไม่เอาไหนของรัฐบาลไปถึงเขตเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพรรคสีส้มเนี่ยนะครับไม่แสดงความพร้อมตรงนี
1: ้
0: นะครับฝ่ายรัฐบาลเขาก็บอกเขาก็เตรียมนอนชิวนะครับไอ้แบบมาสกิดสะเกาม
1: าวัน
0: นะครับมันพ่วงอะไรก็เป็นแค่การแสดงโชว
1: ์
0: นะครับทำให้อะดรีนาลีนเรา3คนก็พอทีเรื่องเอามาพูดคุยในรายการกันบ้างและล่าสุดนะครับก็คือการเลือกตั้งนายกอบจ

0: จอขอนแก่นที่ศาลเพิ่งสั่งเมื่อเช้านี้ว่าเลือกซ่อมใหม่นะครับว่าให้เลือกใหม
1: ่
0: นะครับผมก็มั่นใจว่าทั้งนายใหญ่สีแดงแล้วก็ทั้งสีส้มเนี่ยก็คงจะไม่ส่งผู้สมัครอีกเช่นเดิ
2: ม
0: นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือสะท้อนว่าวันนี้นะครับสีส้มยังไม่สามารถทำอะไรสีน้ำเงินได้นะครับนอกจากนะครับนอกจากก็คือเสียดสีแซะกันรายวัน
2: อาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นอีกมุมนึงการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประเมินในเรื่องของผลงานรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลทั้งที่จริงๆรัฐบาลก็เพิ่งทำงานมาไม่กี่เดือนมันจะต้องถูกประเมินด้วยมาตรฐานแบบไหนยังไงแล้วก็จะมีน้ำหนักมากพอในการที่ถึงจะขนาดแบบว่าก่อนที่จะไปในเรื่องของทุจริตเอามองไปข้างหน้าเรื่องปรับครม.ก่อน
0: ครับผมคืออภิปรายฝ่ายค้านเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุผลจังๆนะคุณเก
1: ๋
0: นะครับมันก็จะได้แค่อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ
1: ใช่
0: เพราะเราอย่าลืมนะครับประธานสภาเนี่ยพ
1: ร
0: รคไหน
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนครับพรรคสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฝ่ายค้านต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเป็นการอภิปรายโดย
1: ไม่ลง
0: มติหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเงื่อนไขมันผิดกันเลยคุณเก๋นะครับแต่เอาละไม่ว่าจะอภิปรายแบบไหนนะครับถามว่าจะทำให้เก้าอี้รัฐมนตรีมันจะต้องหมุนเวียนเพราะฝ่ายค้านไห
1: ม
0: บอกว่าไม่นี้หรอกครับถ้ามันจะหมุนเวียนก็เป็นกฎกติกาภายในของพรรคภูมิใจไทย
1: ถึงวาระของเขาเองว่างั้นเนี่ยนะ6เดือนแล้ว
0: และผู้ที่มีอำนาจในการปรับครม.เนี่ยนะครับก็คือนายกคือคุณอนุทิน คุณอนุทินอยากปรับวันไหนก็ปรับวันนั้นแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าณวันที่เราคุยกันก่อนนะณวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นสิ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีอะไรไปถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจริงไปถึงขั้นว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีจะอะไรก็ต้องบอกว่านอนละเมอนี่อาจจะง่ายกว่าน
2: ะครับ
0: แต่ก็สนับสนุนให้ฝ่ายค้านนะครับพยายามไป
1: ก็ควรต้องใช
2: ่
0: ครับผม
1: อาจารย์ครับเขียวกับฟ้าจะร่วมสังฆกรรมกับการอภิปรายด้วยไหมสิงหาคมสัญญานี้
0: อย่างที่ผมบอกฮะก็คือว่ามันมีหลักฐานไหมล่ะนะครับเอาอย่างสีฟ้าเนี่ยต้องจะตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับโครงการ AI ใช่ไหมฮะซึ่งปรากฏอยู่ใน2กระทรวงกระทรวง DE กับกระทรวงอว.นะครับไอ้ AI เรื่องเรียนรู้อะไรเนี่ยคือการไปบอกว่าเอาใช้โครงการนี้ไม่คุ้มนะครับ AI ไม่ดีจริงมันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าจะบี้ถึงขนาดจะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องบอกว่าแล้วไอ้ AI ที่ไปหามาเนี่ยนะครับ
1: ม
0: ันก่อมันมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรและการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันทำให้ประเทศชาติเสียงบประมาณไปให้กับคนบางกลุ่มบางพวกนะครับชัดๆยังไงนะครับคือวันนี้เนี่ยเราเห็นแต่การมาชี้ว่
1: า
0: เครือข่ายที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มีบริษัทนั้นบริษัทนี
1: ้
0: นะครับแต่คำถามนะครับที่คุณเก๋เห็นและได้ยินมาตลอดก็คือว่าในแง่กฎระเบียบเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ยังยอมรับเลยว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตรงตามระเบียบทางราชการนะครับแต่ปัญหาคือว่านะครับมันก็ไปดูว่าเฮ้ย POR มันเอื้อโน่นนี่นั่นซึ่งเหตุผลประมาณนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าฝ่ายรัฐมนตรีก็ตอบชิว
1: ๆเอาไม่ลง
0: นะครับเขาก็จะบอกว่าผมไม่ได้เขียน POR ราชการเป็นคนเขียน
1: นั่น
0: นะครับคุณมีหลักฐานไหมล่ะว่าผมไปสั่งให้เขาเขียนแบบนี้ซึ่งมันไม่
1: ม
0: ีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมาสัมพันธ์กับท่าทีการทำงานของฝ่ายค้านด้วยอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับผมเนี่ยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการทำงาน
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิธีการทำงานมันเริ่มจากว่าจัดประชุมแล้วเชิญหน่วยงานมาแล้วด่าทุกหน่วยงานนะครับเริ่มจากการด่าเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีท่านจะไม่ได้ข้อมูลดีๆแน่
1: ๆเออนี่สำคัญนะอาจารย์
0: เพราะว่าหน่วยราชการเนี่ยนะครับ
1: พ
0: อเริ่มจากการด่าเนี่ยบรรยากาศมันก็เสียแล้ว
1: เขาไม่ใช่พระอิฐพระปูนเนอร์งั้นเนี่ยนะ
0: พอเริ่มจากการด่า
1: ปุ๊บเรียกเขามา
0: บอกว่าเอ๊จะไว้ใจการทำงานของฝ่ายค้านได้หรือเปล่าวะแค่เริ่มต้นอยากได้ข้อมูลไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ว่า
0: ไม่ชอบมาบางคนก็มันเริ่มด่าด่าส่วนราชการด่าหน่วยงานของรัฐกันก่อนเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ใครจะกล้าส่งเอกสารข้อมูลให้
1: เออ
0: คร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าพรรคฝ่ายค้านก็ควรจะไปปรับกระบวนการการทำงานหามิตรให้เพิ่มขึ้นนะครับค
1: ือ
0: ต้องดูเยอะนะไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่มิตรมันต้องเยอะตามไปด้วย
1: มันต้องห้อมล้อมตัวไว้หน่อยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ถูกต้องนะครับ
2: งั้นถามอีกมุมหนึ่งอาจารย์

0: ถ้าฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมุ่งไปในเรื่องของการตรวจสอบในหลายๆประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะกลายเป็นบททดสอบสำคัญของความเหนียวแน่นของพรรคร่วมรัฐบาลในการลงมติแต่ละพรรคแม้หลายคนก็มองจะยกให้จากอะไรอย่างไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีปัญหาหรอก
0: เหนียวแน่นหร
2: อ
1: คุณไม่เห็นหนูหนิมเหรอเขากอดกันตัว
2: กลมตัวกลมเขาเรียกกอดกันกลมกอดกันกลม
1: ตรงนี้ผมบอกเลยนะนายใหญ่ไม่ไปไหน

0: เหลี่ยมเนี่ยนะฮะ
1: เออ
0: จอดเต็มๆขนาดนี
2: ้
0: ยังไม่ไปไหนทั้งสิ้นเลย
2: ใช่ไหม
0: นะครับ
2: เ
0: พราะอะไรครับเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วมันอดอยากปากแห้งครับคุณเจ๊อันนี้ผมตอบตรงไปตรงมาอาจจะขัดหูแต่นี่คือความเป็นจริงทางการเมืองใช่ไหมนั่งเหงา
2: ครับใช่อันนี้แน่นอนเขียวเขียวเอาสักหน่อยหนึ่งเขียวสักหน่อยเขาก็ฝ่ายค้านเหมือนกันเดี๋ยวหาว่าไม่ค่ะเขาก็ต้อง
0: พักสีเขียวนี
2: ่
0: ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับพร้อมมาก
2: น
0: ะครับถ้าพักสีแดงทำตัวเหมือนกับที่ซ้อต่ายโพสนะครับพักสีเขียวก็มีความพร้อมจะเป็นรัฐบาลอยู่แล้ว
2: เรียกว่ารอได้ไหมกันเนี่ยนะ
0: ไม่มีปัญหาครับนานเท่าไหร่ก็รอขอให้เป็นรัฐบาลเถอะ
2: โอ้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องบอกว่าน้ำเงินเนี่ยกุมความได้เปรียบเอาไว้มากเลยใช่ไหมเพราะว่าข้างหนึ่งก็คือเขียวก็ไม่กล้า
0: ถ้าน้ำเงินจะมีเหตุเพศภัยก
2: ็
0: จะเกิดจากความที่อะไรครับเป็ดเป็ดในตัวเอง
2: เลิกเหยียบเท้าก็จะลื่น
0: เหมือนกับที่เราเคยได้ยินคำภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแอปสรุปพาวเวอร์พอรับแอปสุดลี่พอแอปสรุปพาวเวอร์นะครับมันก็จะกาดตกเพราะว่าคิดว่าไม่มีใครทำอะไรได้ไอ้ช่วงกาดตกเนี่ยนะครับผมเรียนนั่งเหงาคุณเก๋เลยพลพรรคสีน้ำเงินก็ฟังผมให้ดีรัฐบาลที่เคยมีอำนาจเบ็ดเสร็จในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีหลายช่วงเวลาแล้วสุดท้ายก็ไปเพราะความเบ็ดเสร็จเพราะอะไรครับพอคิดว่าตัวเองเบ็ดเสร็จการก็ตกพอการตกก็เสร็จทุกรายนะครับเพราะนั้นถ้าสีน้ำเงินนะครับจะไปนะครับก็โทษคนอื่นไม่ได้เพราะว่าพลพรรคสีน้ำเงินจากตกของตัวเองนะครับ
2: เพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองชนะว่าแค่นี้นะ
0: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คุณอนุทินท่านถึงบอกให้รัฐมนตรีลูกเทพล
2: ู
0: กไม่เทพทั้งหลายแหล่นะครับสื่อสารกับสังคมบ่อย
2: ๆ
0: นะครับแล้วคุณอนุทินก็พยายามจะมาแอคชั่นให้เห็นว่าเฮ้ยอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องถึงอยู่ในหน่วยงานตัวเองเนี่ยก็ต้องไม่ไว้หน้าใครเป็นกรณีสอบท้องถิ่นนะครับพรรคน้ำเงินก็รู้ว่าลูกเด็กเล็กแดงเชื้อข่ายบรรดาบ้านใหญ่น้ำเงินเนี่ยก็ล้วนแต่มีเฟซท่านมาร์คกันมากมายหลายคนนะครับเพราะแต่ว่าถึงชั่วโมงนี้นะครับถ้าเลี้ยงลูกเด็กเล็กแดงพวกนี้ไว้เนี่ย มันก็เท่ากับพรรคน้ำเงินก็กาดตกการตกปุ๊บคราวนี้นะครับไอ้โรคแทรกซ้อนจนไปถึงขั้นติดเชื้อในกระแสโลหิตมันก็ตามมานะครับรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาในการเมืองไทยถ้าเจ๊งนะครับอำนาจเป็นเสร็จแล้วเจ๊งเนี่ยเจ๊งเพราะเหตุนี้หมดเลย
2: สนิมเกิดจากเนื้อในตนทั้งนั้นเลยว่าไงเนี่ยนะ
0: ต้องนะครับการตกเชื้อโรคเข้ามาก็มาฝังตัวในกระแสโลหิตสุดท้ายก็ตาย
2: เห็นภาพ
0: นะครับเป็นแบบนั้นนะครับผม
3: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนพรมากเลยนะคะ
2: นะอาจารย์นะขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและก็นโยบายนะคะ
2: ครับผม
3: ถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะสอดคล้องกับการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะที่เห็นข่าวออกมาที่บอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดในที่ประชุมครม.เลยไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมายืนยันหนักแน่นเลยว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลยังทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที
2: ่
3: คือพยายามจะย้ำในที่ประชุมเลยนะคะตามข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลยังมั่นคงพรรคร่วมรัฐบาลยังร่วมมือกันทำงานไม่มีปัญหาจนกระทบต่อการบริหารประเทศแล้วก็รวมไปถึงนะคะกระแสข่าวอะไรต่างๆความขัดแย้งในรัฐบาลความไม่ลงรอยของพรรคร่วมการจับขั้วการเมืองใหม่ข่าวปรับคณะรัฐมนตรีนายกย้ำในที่ประชุมบอกว่าไม่ได้หนักใจเพราะเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน
2: ์โ
3: อ้ปิดท้ายด้วยข่าวนี้แล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สิบสี่นาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับช่วงในสองแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับคุณเก๋กับนางเหงาทำหน้าที่อยู่ครับ
3: ค่ะจริงๆวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะคะอย่างฮลุนโซโล่เองก็มีความคืบหน้านะเพราะว่าร่างถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็ล่าสุดมีเรื่องของผลชันสูตรเบื้องต้นออกมาด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะจริงๆเน
2: ี่ย
3: เห็นว่า

0: มีคนโทรเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่องเลยนะนักข่าวมีคนสนใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ว่าเรารับจำนวนจำกัดนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะต้องบอกว่าเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องเพราะว่าผ่านมารุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3นะคะโดยเฉพาะถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจแล้วก็กำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยโลกมันหมุนเร็วมากเลยเราตามเขาไม่ทัน
1: เร็วมากเร็วมากตอนนี้นะ
0: ค่ะและอยากจะเรียนรู้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศมหาอำนาจเรื่องของอาเซียนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวหลักสูตรนี้เนี่ยเขาจะจัดให้นะคะก็ย้ำว่าเป็นหลักสูตร MCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเลยเพราะว่าจะมีการอบรมเนี่ย15สัปดาห์เต็มเลยนะคะต่อเนื่องแบบยาวๆเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม
1: เกือบ4เดือนเต็มอะไรว่างั้นนะ
0: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเรียนกันแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะนอกจากกูรูแล้วนะคะก็จะมีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆเนี่ยจะมาเปิดประสบการณ
1: ์
0: แล้วจะมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวไปในตลาดอาเซียนค่ะก็เรียกได้ว่าได้มีการวิเคราะห์เจาะลึกใน2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วย
1: สำคัญนะ
0: สำคัญมากๆทุกวันนี้เนี่ยใครไม่เรียนรู้เรื่องของ AI นี้ถือว่าตกเทรนด์นะ
1: ตกเทรนด์เลย
0: ใช่ค่ะคือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะก็เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะเราก็จะมีการอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะฉะนั้นใครสนใจนะคะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปจนถึง25สิงหาคมนี
1: ้
0: ค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะรีบสมัครด่วนเลยรับจำนวนจำกัดแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้3หมายเลขค่ะก
1: ็
0: สามารถที่จะสอบถามได้เลย
1: สอบถามได้เลยครับ
0: ค่ะ0944803076
1: ครับ
0: 0944803034 0943966649ค่ะ
1: ครับผมคือวันนี้นะธุรกิจเนี่ยนะผมกราบเรียนว่ามันไม่ได้แข่งกับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจด้วยกันอีกต่อไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในระดับยักษ์ใหญ่ของโลกก็คือเอาว่าเบอร์หนึ่งอเมริกาเบอร์สองจีนเนี่ยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่อย่างอเมริกาเป็นผู้บริโภคเบอร์หนึ่งจีนก็เป็นผู้ผลิตเบอร์หนึ่งเหมือนกันแต่1กับ2เนี่ยตอนนี้เขาแข่งขันกัน คือที่ผ่านมาเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธุรกิจนะเราก็จะแข่งกับโรงงานใกล้เคียงเรานึกออกไหมฮะแล้วว่าแข่งกันในภูมิภาคเราแต่วันนี้เราต้องดูผู้ผลิตกับผู้บริโภคยักษ์ใหญ่อะว่าเขาจะไปยังไงแล้วถ้าวันนี้เนี่ยมันเหมือนปกติเวลาแข่งมันจะแข่งอยู่ในเลนที่อยู่ติดๆกันใช่ไหมถนนเดียวกันใช่ไหมแต่วันนี้มันเหมือนอยู่คนละขอบผิวขอบผิวที่ว่าเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเพื่อนเราเขากระโดดไปก่อนเราเนี่ยเราช้ากว่าเขานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่วิ่งแล้วมันต้องกระโดดนะฮะเพราะว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่เก๋ว่าคือคำว่า AI เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะท่านผู้ฟังนะท่านที่เป็น CEO ในทุกวันนี้เนี่ยนะ
0: ค
1: ืออย่างน้อยก็มาเปิดประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วแน่นอน CEO เนี่ยทุกท่านเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วล่ะที่จะต้องแสวงหาประสบการณ์อะไรต่างๆแต่อันนี้มันเหมือนขมวดเอาทุกอย่างเนี่ยมาไว้ในชุดเดียวกันเลยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญเพราะว่าเรารับไม่เยอะเราไม่ได้ว่าเป็นร้อยคนพันคนเนี่ยใช่ไหมมันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าคันหัวกะทิเลยอยากให้ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะ
0: ใช่ค่ะแล้วเก๋ชอบมากตรงที่คือเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์จริงอ่ะ
1: ใช่
0: ที่เขาจะมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์
1: ไม่ใช่เหมือนเป็นการเลคเชอร์หน้าห้องเป็นเวลาเราเรียนหนังสือหนึ่งถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ปริญญาตรีโทเอกอะไรต่างด็อกเตอร์อะไรต่างเนี่ยก็ไปแลกเจอกันหน้าห้องหรือไม่ก็ไปศึกษานอกพื้นที่แต่อันนี้ก็คือคนที่เขาทำจริงๆเหมือนอย่างที่เก๋ว่าเนี่ยก็คือจากประเทศที่เขาอยู่ในอาเซียนของเราเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็มาให้ประสบการณ์เป็นคนที่ทำธุรกิจจริงๆแล้วเขาก็มีแบบแผนที่เขาสำเร็จมาแล้วก็มาเล่าให้ฟัง
0: น่าสนใจตรงนี้แหละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่นะคะนอกจากเรื่องของกูรูระดับประเทศแล้วเนี่ยก็ได้นักธุรกิจที่เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงด้วยมาช่วยอบรมนะคะ
1: ใช
0: ่นะคะสนใจก็สามารถที่จะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะมีคนรับโทรศัพท์ตลอดเลย
1: ตลอดเลย
0: ตลอดเลยทีนี้ไปดูเรื่องของผลชันสูตรเบื้อง

0: ต้นของน้องหลุนโซโล่กันบ้างที่เสียชีวิตนะ
1: ก็รู้เร็วเลยนะเพราะว่ามาเมื่อคืนนี้เองนะประมาณสักตีสี่ตีห้านะมาถึงแล้วก็เช้าวันนี้ก็ในนิติวิทยาศาสตร์เขาก็ชันสูตรเลย
0: ค่ะเห็นมีครอบครัวแล้วก็มีแฟนคลับไปรับร่างน้องด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคนที่ออกมาเปิดเผยก็เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะของกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒินะคะท่านก็ออกมาเผยเรื่องของผลการชันสูตรร่างของน้องหลุนโซโล่หรือบวรทัศน์เปงสุขเนี่ยแหละค่ะเบื้องต้นนะคุณผู้ฟังการชันสูตรวันนี้เนี่ยเป็นการชันสูตรหลังจากที่มีการรับร่างของน้องแล้วก็มีการชันสูตรมาแล้วจากจอร์เจียด้วยนะ
1: ใช่เขารอบนึงจากต่างประเทศอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะแล้วคุณหมอก็ยังบอกว่าทีมแพทย์เนี่ยได้อธิบายกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วว่าการชันสูตรสิ่งที่ตรวจเจอเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เห็นว่ามีการขออนุญาตเรื่องของการให้ข้อมูลผลชันสูตรกับสื่อมวลชนด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าผลการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยเอาณเวลานี้นะคะคือไม่พบการทำร้ายร่างกายไม่พบรอยช้ำไม่พบรอยบาดแผลอะไรเลยนะคะที่แสดงว่าจะมีเรื่องของอาการบาดเจ็บรุนแรงอันนี้ไม่พบเลย
1: จากภายนอกจากคนเพราะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้อกังขาอย่างนึงของสังคมไทยอะเนาะเพราะไปเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศก็อยู่ความรู้สึกว่ามีอะไรที่มากระทำต่อน้องเขาหรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นข้อกังขาหลักเลยนะ
0: แล้วก็บอกว่าอวัยวะต่างๆที่เจอเนี่ยก็พบว่าไม่มีความผิดปกติใดๆด้วยแต่จะมียกเว้นก็คือหัวใจ
1: น
0: ั่
1: นแหละครับ
0: หัวใจซึ่งทางจอร์เจียเนี่ยเขาได้ทำการตรวจไปค่อนข้างเยอะในส่วนของหัวใจนะคะแล้วก็ได้มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการณวันนี้ด้วยทีนี้สรุปเบื้องต้นเนี่ยก็คือภาพรวมการเสียชีวิตเนี่ยเข้าใจว่าพบว่าเป็นเรื่องของระบบหัวใจแล้วก็ไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะคะก็ออกมาเบื้องต้นเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าการชันสูตรในวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะอย่างเรื่องของสารพิษสารเคมีต่างๆ
1: ก็ยังจะต้องตามกันต่อว่างั้น
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการประสานงานผ่านทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ประสานไปที่จอร์เจียด้วยเพื่อขอข้อมูลการชันสูตรศพแล้วก็ข้อมูลการตรวจสารเคมีต่างๆซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้เนี่ยหลักๆวันนี้เนี่ยคือพบเรื่องของระบบหัวใจล้มเหลวโดยจากการตรวจสอบกระเพาะอาหารไม่มีเศษอาหารแต่ว่าก็ได้เก็บเศษอาหารเล็กๆจากบริเวณต้นลำไส้เล็กเพื่อนำไปตรวจสารพิษแล้วนะคะในส่วนของใบมรณะที่ทางจอร์เจียให้มาเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตด้วยซึ่งผลชันสูตรอย่างละเอียดอยู่ระหว่างการประสานในส่วนของอวัยวะต่างๆในร่างกายของหลุนเนี่ยที่ถูกส่งกลับมาคุณหมอก็บอกว่าก็ครบถ้วนนะทางฝั่งจอร์เจียได้มีการชันสูตรตามกระบวนการมาตรฐานจึงมีการเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนไปแล้วก็นำเอาอวัยวะต่างๆเนี่ยคืนในร่างกายตามปกติแล้วแต่ทีนี้คุณหมอก็เล่าให้ฟังบอกว่าการผ่าครั้งที่2เนี่ยเป็นการผ่าที่ค่อนข้างยากในการหาเรื่องสิ่งต่างๆที่บ่งบอกสาเหตุการตายซึ่งการผ่าครั้งที่2ผลการผ่าจะสู้ครั้งที่1ไม่ได้แน่นอนคุณหมอก็พยายามที่จะอธิบายในขั้นตอนแล้วก็หลักการนะคะ
1: ครับ
0: โดยยอมรับว่าถ้าหากการจอร์เจียเนี่ยไม่ส่งผลชันสูตรรอบแรกมาก็อาจจะทำให้ผลการชันสูตรไม่เรียบร้อย 100%
1: ในรอบ2เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ย้ำว่าผลชันสูตรทางจอร์เจียเนี่ยจำเป็นมาก
1: ๆ
0: เพราะเขาจะต้องนำมาประกอบผลชันสูตรจากฝั่งไทยด้วยแล้วก็สำหรับผลอย่างละเอียดเนี่ยก็ขอให้รอประมาณสัก 1-2 สัปดาห
1: ์คือร่างเนี่ยมาถึงแล้วตรวจเขาก็ตรวจในเบื้องต้นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแต่ว่าตรวจที่เป็นเปเปอร์เป็นเอกสารละเอียดเนี่ยยังไม่ได้ส่งมา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีการถามไปที่จอร์เจียด้วยนะถามไปใน3ประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดเหต
1: ุ
0: ผลการตรวจเลือดเกี่ยวกับสารพิษต่าง
1: ๆ
0: เรื่องการตรวจอวัยวะที่สำคัญเช่นหัวใจอวัยวะอื่นที่จอร์เจียได้ทำการตรวจไปนะคะซึ่งก็บอกว่าสภาพศพโดยรวมของหลุนเนี่ยก็ยังสามารถตรวจชันสูตรได้นะอาจจะมีลักษณะการเน่าประมาณสัก2วันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ผ่านกระบวนการในการรักษาศพแล้วก็ขนส่งศพมาด้วยก็จึงยังไม่สามารถบอกได้นะวันนี้ว่าเสียชีวิตสภาพเป็นอย่างไรคือยังไม่ฟันธงอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีเนี่ยก็บอกว่าหลังได้แจ้งผลกับทางญาติเนี่ยญาติก็ยอมรับผลแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวจะรับศพ ในวันพรุ่งนี้เพื่อ

0: ประกอบพิธีทางศาสนาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีนะครับช่วงที่สองของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับคุณแกก็นั่งเอาทำหน้าที่ตรงนี้ครับ
0: ค่ะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับศิลปินชาวจีนยังจำกันได้ใช่ไหมคะที่ไปก่อเหตุความวุ่นวายในสนามบินสุวรรณภูมิค่ะนั่งเอาโอ้จนสายการบินก็ถึงขนาดจะต้องมีการปฏิเสธในเรื่องของการเดินทางเลยแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยถ้าอากาศยานเขาก็มีการยอมรับนะเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเขาบางรายที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะค่ะ
1: เหมือนไปบูลลี่ไปอะไรงี้นะไปกินเขาอะไรงี้ก็ต้องแยกมันส่วนๆไปว่างั้นเลยนะ
0: ค่ะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้ามองในหลายๆมุมเนี่ยมองในมุมไหนได้บ้างแล้วมันจะบานปลายหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยว
1: สำคัญเรื่องนี
0: ้ใช่ค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับคุณสุรวัฒน์นะคะอัครวรมาศที่ปรึกษาแล้วก็กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับคุณเก๋พี่เหงา
1: ครับผมสวัสดีครับ
3: เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ว
1: แม่เจอกันแต่ละทีนี่จะต้องมีประเด็นร้อนๆกันทุกทีนะ
3: ใช่
1: เป็นยังไง
3: นิดนึงก่อนเดี๋ยวคนต้องงว่าผมตอนนี้อยู่ที่สมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศนะแต่ว่าผมก็เคยอยู่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาก่อนเร
0: ื
3: ่องของตลาดจีนอะไรพวกนี้ก็ทำมาตลอดนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสัมภาษณ์คุณสุรวัฒน์ตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เลยต้องขอแบบว่าเรียกได้ว่ามุมที่มองสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นมันมองในมุมไหนได้บ้าง
1: กระทบอะไรจากกับของคนไทยเราไหมเพราะตอนนี้เนี่ยแม่ทุกอย่างมันก็รุมเร้าอยู่ว่าแต่คนไทยเลยนะทั้งโลกนะฮะ
0: ไม่แล้วที่สำคัญมันไม่ใช่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็อนาคตไม่รู้ว่าเขาจะมีการมาจัดแฟนมีตติ้งมาจัดคอนเสิร์ตอะไรในที่นี้อีกหรือเปล่า
1: อยากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
3: เอางี้
1: เจนครับ
3: ประเด็นแรกนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่สนามบิน
1: อ
3: ่ะแล้วการทำของเราคือไม่ให้เขาขึ้นเครื่องไงนะไอ้นี่เป็นอะไรที่ผมว่าถูกต้องแล้วผมเข้าใจว่าคนจีนเขาก็ไม่ว่าเราทำผิดแน่ๆอันนี้แน่ๆโอเคในส่วนที่ไปทำบุหรี่เขาเนี่ย
1: อันนี้นะ
3: จริงๆไม่น่าเกิดขึ้นไงเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงประเทศจีนเองนะถ้าเป็นพวกที่ดูแล security นะ
1: ความปลอดภัย
3: ของเขานี่จะเข้มมากอ
1: ่
3: ะแบบด
1: ู
3: แล้วแบบเปี้ยของเรามันไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นมันดูแล้วเหมือนกับมันก็นะอันนี้ก็เป็นแบบเราๆอ่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีเรื่องต้องดูลึกๆแล้วก็ด้วยความที่เราเข้าใจวิธีคิดจีนนะเพราะว่าผมกลับมองว่าพวกเรามีเรื่องอารมณ์อยู่ข้างในด้วย
1: อ๋อนี่ไง
3: ไอ้นี่น่าห่วงเพราะ
1: ความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องตัดอารมณ์ออกไปด้วยนะใช่ไหม
3: คืออย่างนี้วันนี้เราต้องมาคุยในมุมของไม่ใช่อารมณ์แล้วมุมของคนทั้งสองฝั่ง
1: มาตรฐานก่อนว่ากันนะ
3: ใช่โอเคไม่ให้ขึ้นเครื่องนี
1: ่อันนี้
3: ไม่ผิดแน่นอน
1: เพราะถ้าขึ้นไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อ
3: คนไม่ได้
1: เลย
3: คนเมาเขาก็ไม่ขึ้น
1: เลยใช่
3: คือคนเมานี่กับการเครื่องบินนี่มีสิทธิ์ไม่เขาขึ้นนะ
1: มีสิทธิ์ไม่ข
3: ึ้นลงยังได้เลย
1: ใช
3: ่ทีนี้เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเขาถือว่าความปลอดภัยต้องเป็นที่ตั้ง
1: แผ่นฟ้าขึ้นไปแล้วน้อง
3: ใช่อันนี้คือแสดงว่าเรื่องนี้นะผมมั่นใจว่าทั้งจีนทั้งไทยทั้งทั่วโลกอ่ะ
1: เขาคงจะ
3: ไม่ต่อว่าเราอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นอยู่เรื่องนึงก็คือว่าอารมณ์ของคนไทยตอนนี้คือก็ไปล้อกับเมื่อวันที่25เรื่องของ MGM ที่เอาที่โยนนักเรียกว่านักท่องเที่ยวก็ได้นะเรียกว่าพวก
0: ที่ไปแซงคิวอ่ะ
3: เราไปได้ข้อมูลว่าเขาแซงคิว
1: อ
3: ันนี้สำคัญมากเลยนะเราได้ข้อมูลว่าเขาแซงคิวแต่ข้อมูลที่จีนได้อ่ะบอกว่าเขาอ่ะเอาร่มมา
1: วางเป็นคิวไว้
3: เข้าคิวแล้วแล้วก็มีคนเอาออกแล้วเขาก็เลยไปนั่งแล้วเขาก็ไม่ยอม
1: นั่นข้อมูลของเขานะ
3: อันนี้คือข้อมูลของเขาแต่ทีนี้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช
1: ่
3: เพราะเขาพูดในมุมเขาไงว่าเขามาตั้งแต่หกโมงเช้า
1: ก็ทำตามระเบียบมาวันนี้นะ
3: ก็ทำตามแบบนี่แหละทีนี้พอคนจีนซึ่งเป็นคนภาษาเดียวกันเขาเห็นอย่างนี้

0: เขามีความรู้สึกว่าประเด็นแรกก่อนนะก็มีความรู้สึกว่าเขาถูกแซงคิวจริงแล้วไอ้เรื่องไม่เชื่อฟังไม่อะไรไอ้เนี้ยมันก็เป็นพฤติกรรมนิสัยบางอย่างของคนพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไปเอาคนทั้งกลุ่มเนี่ยมันกับ
1: เมารวม
0: ผลักเขาออกมาข้างนอกไงใช่ไหมวันนั้นที่ข่าวออกมาคือคนมันจะมีการอะที่ไปเอาเขาออกมาแล้วภาพมันออกมาดูไม่ค่อยดีอะไอ้นั่นคือเป็นภาพไม่ดีจริงนะที่เราดูในมุมของภาพไม่ดีแต่ว่าในเรื่องของแซงคิวจริงหรือไม่จริงเนี่ยไอ้นี่มันพูดคนละฝั่ง
1: ใช่พูดคนละฝั่ง
0: เพราะพูดคนละฝั่งอะเราก็ต้องฟังเราก็ฟังในฝั่งของเราเนาะเราก็ว่าทำไม่ถูกในการแซงคิวทั้งฝั่งเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาไม่ได้แซงคิวแต่เราทำกับเขาเกินไปเพราะภาพเห็นนะแต่ประเด็นมีนิดเดียวคือการสื่อสารของทางสารทูตเขาออกมาเนี่ยมองในมุมที่เหมือนกับว่าพูดแทนเขาอะคนของเขา
1: อ
0: ันนี้นิดเดียวนะอันนี้แค่นิดเดียวแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ฮะพอเรื่องวันที่25เกิดขึ้นเหมือนกับว่าสารทูตเขาออกมาคล้ายๆกับปกป้องคนของเขาเน
1: า
0: ะแต่พอมาไอ้เรื่องสนามบิน
1: อ
0: ะสารทูตไม่พูดอะไรเลยไอ้เราก็บอกว่าเขาทำไม่ถูกเขาต้องพูดแต่ผมก็กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าใจไอ้วิธีการของทูตจีนของการทูตจีนเน
2: ี่
0: ยเขาไม่พูดเนี่ยผมไม่แปลกใจเพราะว่าของวันที่สนามบินเนี่ยเขาผิดแต่เขาเฉยเขาเฉยไม่ได้หมายว่าเขายอมรับว่าเขาไม่ผิดนะคือเขาเฉยแต่ผมมั่นใจว่าทั้งดารา
1: ทั้
0: งไอ้เด็กถึง20คนนี้กลับไปจีนอ่ะโดนแน่
2: ที่สำคัญคือเรามีหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ
0: ถูกต้องไอ้นี่คือประเด็นสำคัญแต่ว่าบางทีอีกเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับพวกเราที่อยู่กับสื่ออยู่กับอะไรเนี่ยมันอีกเรื่องนึงก็คือมุมของรัฐมนตรีท่องเที่ยวเราที่ไปพูดเรื่องวันที่25คือสื่อไปสัมภาษณ์เรื่องของ
1: อ
0: ิตาลีก่อนเด็กอิตาลีที่เอาเงินเอาอะไรมาพูดอย่างงู้นอย่างนี
1: ้รถไฟใต้ดินนะ
0: ใช่ท่านให้สัมภาษณ์ในมุมนั้นเสร็จแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของไอ้ MGM อ่ะนะของเด็กเนี่ยก็เลยจีนก็เอาไปลงในมุมว่าท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องแบบมาใช้เงินแล้วอย่างว่าอย่างไอ้ตรงนั้นน่ะที่ผมห่วง
1: นี่
0: เพราะว่าเขาเอาภาพของผู้ใหญ่เราไปพูดแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับไปว่าเขาแบบเขายังไม่ผิดแต่ว่าไปว่าเขาเนี่ยไอ้นี่คือความรู้สึกที่ต้องแก้ข่าวออกไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งที่เรื่องตี
1: ต่างประเทศ
0: ต่างประเทศเราพูดเนี่ยตรงนี้แล้วก็ข่าวจีนก็ออกมาเหมือนกัน
1: นี่ไง
0: นะครับผมก็อ่านแล้วออกมาคือท่านเนี่ยพูดแบบสไตล์แบบสไตล์เขาเรียกไงนะสไตล์แบบการทูตอ่ะ
2: การทู
0: ตตรงๆอ่ะว่าเฮ้ยคุณต้องดูแลคนของคุณด้วยนะอย่างกูอย่างนี้อย่างนั้นนะถ้าเกิดถามผมว่าผมกลัวเรื่องของน้ำพึ่งหยดเดียวนะ
1: ก็ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดความรู้สึกที่แบบต่อต้านกันขึ้นมาทั้งประเทศกันจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ
1: ่คือการทูตอาจจะไม่ผิดแต่การท่องเที่ยวเนี่ยกระทบแน่ถ้ามันขยายวงที่เรียกว่าเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวถูกไหม
0: ถูกต้องถูกต้องผมอยากเรียนอย่างนี้นะเคยมีแบบไม่ไปญี่ปุ่นเคยมีไม่ไปเกาหลีเนี่ยแบบไม่เป็นเหมือนกัน
1: เป็นระลอกมาแล้วนะจริง
0: เขาเคยเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความผูกพันเรื่องหน้าตรงหน้าตาแต่ว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าระหว่างความสัมพันธ์ไทยกับจีนเนี่ยมันดีกันมาตลอดจีนไม่เคยออกวอร์นิ่งว่ามาอยากข้ามมาประเทศไทยนะไม่เคยนะฮ่องกงไต้หวันเคยให้ใบแดงใบดำใบอะไรที่ห้ามมาประเทศไทยช่วงมีปัญหาหลายๆเรื่องนะจีนไม่เคยออกเพราะว่าเขาผูกสัมพันธ์เอาไว้จริงๆเขาไม่ให้เขาไม่ได้ออกตั้งแต
1: ่
0: หลังใบเหลืองไม่มีใบแดงไม่เคยเกิดไอ้นี่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าความผูกพันตรงนี้ของเขามีอยู่แล้วเขาก็ใช้ความผูกพันกับเราเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งเพราะว่าเราเป็นบ้านพี่เมืองไม่เขาเรียกอะไรนะบ้านพี่เมืองน้องอ่ะพี่น้องกัน
1: เราต้องเรียกวันนี้พี่น้องกันมีความสัมพันธ์ทางการทูตทางการในทูตระดับชั้นได้ดีมากว่างั้น
0: คนจีนอ่ะเขารู้กันหมดว่าไทยกับจีนนี่มีความผูกพันทีนี้ผมก็เลยห่วงว่าพวกเราคนไทยเองผมก็คนไทยนะผมเป็นคนผมเชื้อสายจีนก็จริงนะแต่เชื้อสายจีนนี่อยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
0: ให้ผมไปอยู่ที่จีนกลับไปอยู่ประเทศจีนผมไม่อยู่นะ

0: พูดเรื่องไทยพูดกันก่อนเราไม่รักประเทศไทยแต่เราอ่ะเนื่องจากเรามีความผูกพันกับจีนโดยที่ว่าผมเองมีธุรกิจกับจีนแล้วก็อยู่กับจีนมานานผมก็เรียนว่าพวกเราให้ระวังเพราะว่าช่วงหลังอ่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรากับจีน
1: อ
0: ่ะมันมีเรื่องของความรู้สึก
1: ความรู้สึก
0: ลบๆอยู่ที่เป็นลบๆอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับมาเลเวียดนามสังเกตดูนะนี่เยอะไปที่นู่นเยอะมากเลย
2: ก็มันตั้งแต่ตอนนู้นเลยไหมที่ว่ามีดารางเข้ามาแล้วก็ถูกข้ามไปฝั่งเมียนมาอะไรต่างๆที่มีปัญหามานิดนึงตรงนั้นอะไรใช่ไหมฮะมันก็
0: ตรงนั้นไม่ใช่ฮะตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์เรามีปัญหากันไม่มีเรื่องนั้นไม่มีเรื่องนั้นจบไปตั้งนาน
2: เรื่องนั้นจบไปตั้งนานแล้วนะ
0: ใช่แต่ว่าที่มันทำใหมันโยงมาจนถึงวันนี้ว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยมาเที่ยวประเทศไทยยังมีปัญหาอยู
1: ่
0: เรื่องนี้มีเบื้องหลังการเมืองแน่นอนการเมืองไม่ใช่การเมืองแบบบ้านเรานะไม่ใช่การเมืองแบบบ้านเราเราไม่ถูกกันไม่ใช่เร
1: ื่อง
0: ของผมหมายถึงมันเป็นเรื่องความผูกพันของเรื่องของความเอางี้ผมยกตัวอย่างนะช่วงหลังเนี่ยเราชอบว่าเขาอะจีนเทาจีนเทาจีนเทา
2: ติดปากเลยว่างั้นเลยนะ
0: จีนเทาจีนศูนย์เหรียญจีนเทาเรามักจะพูดอย่างนี้นะ
2: ก่อนหน้าใจไปจีนเทาเราเรียกจีนศูนย์เหรียญมาเนี่ยนะมาทัวร์ไปเช็คตังค์
0: ทีนี้ถามว่าวันนี้เริ่มมีคนพูดถึงแล้วจ
2: ี
0: นมาจีนมีดารามาทำมิทติ้งที่นี่ก็ศูนย์เหรียญเรื่องนี้อันตรายมากเลยนะผมถามว่าแล้วมาใช้โรงแรมไม่ใช่โรงแรมไทยเหรอที่ไอ้พวกที่ตามดารามาเนี่ยมันต้องใช้คนไทยเยอะนะแล้ว MGM ไทยหรือเปล่า MGM ก็ไทยนะมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไปว่าศูนย์เหรียญทั้งหมดไม่ได
1: ้
0: โอเคศูนย์เหรียญมัน
3: ซึ่งตรงนี้คุณสุรวัตรมีข้อมูลใช่ไหมคะมีข้อมูลใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วไทยก็ได้ประโยชน์จากการที่เขามาจากแฟนมีตติ้งหรือมาจากคอนเสิร์ตเขาไม่ได้เป็นคนของจีนทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: มันไม่เป็นของจีนทั้งหมดอยู่แล้วมันจะเป็นจีนทั้งหมดได้ไงเม
1: ื
0: ่อ MGM ไม่ใช่ของจีนนี
1: ่
0: ใช่ไหมแต่ว่าโอเคช่วงหลังจีนเนี่ยเขาจะมีถ้ากับทีมงานเขาเขาจะใช้บริการทีมงานเขาซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยนะเราควรมีเราอยู่ข้างในด้วยนะเรื่องทีมงานเรื่องของการจัดการแต่เรื่องโรงแรมเรื่องอะไรยังไงเราก็ยังได้อยู
1: ่
0: ถ้าเกิดผมเอางี้เรื่องสนามบินที่เกิดขึ้นนะผมมั่นใจว่าประเทศจีนไม่เกิดแน่นอนเรื่องลักษณะนี
1: ้
0: เพราะว่าการคุมเข้มของตำรวจเขาอะ
2: เขามาตรฐานเลยว่างั้นนะ
0: เขามาตรฐานกว่าเราเยอะ
1: อันนี้
0: เราไม่ได้ต่อว่าบ้านเราแต่เราก็ต้องให้คิดให้ถึงเหมือนกันว่าให้มันบางอย่างมันต้องมองให้ไกลกว่านั้นเพราะว่าการฝึกคนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องฝึกให้เป็นอะอย่างของเราง่ายไงพอเราง่าย
1: เ
0: นี่ยมันเป็นเขาผมว่ามันไม่ใช่ล้อเลียนหรอกมันก็คงจะแซวเข้าไปแซวเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ทำหน้าทำตาซึ่งมันเขาลืมไปว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่บุคลิกของคนที่จะเป็น
2: สกิลของการ
0: สกิลถูก
3: ค่ะแต่ว่าในมุม
0: ครับ
3: แต่ว่าในมุมค่ะแต่ว่าในมุมของคนที่เป็นแฟนคลับเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีการฝ่าฝืนในเรื่องของกฎอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: มันแรงเอางี้ผมยกตัวอย่างเรื่องอะไรต่างคุณเก๋ดูเคยดูหนังเรื่องลาดหยกไหม
3: ค่ะ
0: ลาดหยกมีพระเอกอยู่คนหนึ่งชื่อจังหลิงเฮ่อคนนี้ดังมากนะที่จีนนะเขาไปที่หนันหนิงอ่ะไปที่ห้างอ่ะห้างแตกแบบกระจกแตกเลยนะกระจกหน้าประตูแตกลงมาเลย
2: จริงๆเลยนะว่ากัน
0: แตกจริงๆก็รู้ก็เข้าใจนะว่าพฤติกรรมบางอย่างของเขาแต่ว่าเราต้องเราก็ต้องคุมให้อยู่
2: อันนี้สำคัญ
0: ผมก็เลยกำลังห่วงว่าถ้าเป็นอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเรามีภาพลบอะไรเยอะเกินไปเนี่ยถ้าเกิดการออกมาของดาราจีนอะไรมาถึงบ้านเราเนี่ยแล้วมันอาชีพคือรายได้ตรงนี้หายไปแล้วอาชีพตรงนี้หายไปเนาะผมว่าบ้านเรามีคนที่จะถูกกระทบอะอยู่มากแล้วอีกมุมนึงอย่าลืมว่าเวลาพวกนี้มานะมันมากันอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยว
2: มันได้อยู่เลย
0: ผมเองนะใช่ผมเองเนี่ยผมเองอ่ะคือพยายามจะติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มาเพราะว่ารู้ว่าคนไทยชอบมากแล้วก็เขาก็รับปากนะรับปากจะมาแต่ก็มีปัญหาเล็กน้อยในมุมเนี้ยอย่างที่บอกอะเรื่องของความรู้สึกความเพราะว่าการมาของคนพวกนี้นะมันไม่ใช่ว่าคนจีนจะตามมาอย่างเดียวนะคนไต้หวันคนฮ่องกงคนมาเลยก็จะมาด้วย
2: นี่ผมกำลังจะชวนคุยว่า

0: ว่าคือนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเนี่ยมีทั้งพูดกันภาษาปากกันว่าจีนแขกฝรั่งว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ซึ่งเขาจะมีวัฒนธรรมของแต่ละคนเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ประเทศของเขาเนี่ยแต่เราเนี่ยจะต้องมีความเป็นมาตรฐานถูกไหม
1: มันอย่างนี้ฮะมันอย่างนี้ฮะเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของแต่ละประเทศคืออย่างผมทำท่องเที่ยวเราจะรู้เลยถ้าเป็นคนจีนเลยนะภาษาจีนเลยนะคนที่พูดจีนได้อาจจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มไต้หวันกลุ่มหนึ่งฮ่องกงกลุ่มหนึ่งมาเลย์กลุ่มหนึ่งสิงคโปร์กลุ่มหนึ่งอินโดนีเซียกลุ่มหนึ่งทั้ง5กลุ่มที่ผมพูดถึงนิสัยไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือน
1: จีนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดไม่เหมือนกันเราจะทำยังไงให้ตลาดนี้ที่เราอยากจะได้เขาเนี่ยเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูให้มันดีอ่ะนะผมเอางี้ผมเรียนอย่างงี
0: ้
1: วันนี้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจีนไม่เข้าไทยเลยนะ
0: โอ้โห
1: เราเสียหายนะคือเขาสามารถไปที่อื่นได้
0: ใช่ก็เหมือนกรณีกับเกาหลีกับญี่ปุ่นน่ะถูกมั้ยเค้าก็
1: ใช่เสียหายเยอะนะ
0: เสียหายเยอะที่
1: เสียหายเยอะเราต้องคิดถึงจุดนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องไปง้อเขาถึงขนาดเราต้อง
0: ไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรทุกอย่างได้ว่างั้นเนี่ยนะ
1: ถูก
0: แต่เราก็ควรที่จะต้องมีเส้นมาหาหรือเรียนรู้เขาเข้าใจเขา
2: อย่างนี้มีข้อเสนอแนะไหมคะมีข้อเสนอแนะในการบริหารความสมดุลเพื่อมันไม่ให้มีการขยายประเด็นที่ออกไปแบบนี้ค่ะได้ทั้งมุมมองทั้งโอกาสในการลงทุนเข้ามาจัดงานในประเทศไทยได้ทั้งรายได้เข้ามาในไทยแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการควบคุมอะไรต่างๆเพื่อป้องกันเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยอย่างเงี้ย
0: ยังไงเราควรยังไงต่อไป
1: เอาอย่างงี้ฮะในฐานะถ้าเกิดเป็นประชาชนคนไทยนะ
2: ค่ะ
1: เราอย่าไปบูลลี่เขาเกินตอนนี้เนี่ยปัญหาคือปัญหาเรื่องจีนเผาจีนเผามันถูกปลูกฝังมาโดยผมค่อนข้างคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องสื่อธรรมชาตินะมันเป็นการปั่นสื่อออกมาอันนี้ประเด็นแรกเลยนะประเด็นที่สองมันจะมีสื่อที่เป็นคนจีนเลยเป็นคนจีนจริงๆเลยแล้วอยู่ประเทศไทยนะอาศัยอยู่ประเทศไทยแล้วไปทำสื่อทำให้คนไทยเสียหายมีอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ผมอยากให้ภาครัฐเนี่ยถ้าได้ตัวนี
2: ่
1: ให้ออกจากประเทศไทยไปเลย
0: ขนาดนั้นเลยเขาทำทำไม
1: ขนาดนี้เลย
0: เขาทำทำไมเขาทำ
1: ไม่รู้มันได้รับจ้างมามันได้การรับจ้างมาจากใครหรือเปล่าผมไม่รู้สองเขาอยู่เมืองไทยถ้าเกิดเขาวิธีการเขียนแบบนี้ของการเขียนแบบช่วยจีนเป็นที่โดยมองไทยลบๆเนี่ยเขาจะได้ภาพเดี๋ยวนี้สื่อพวกนี้บางทีมันก็ต้องการแค่คนติดตามอ่ะ
0: ยอดวิวยอดติดตาม
2: ยอดเขียนให้ดราม่าไว้เยอะ
1: ใช่ไอ้นี่แหละไอ้คนอย่างนี้เราต้อง
0: ติด
1: ต
0: าม
1: ตัวแล้วพูดตรงๆนะผมก็รู้จักด้วยนะรู้ด้วยว่ามีใครอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะเสียดายอยากจะคุยกับผู้ใหญ่เหมือนกันว่าเล่นงานทีละตัว
0: ผู้ใหญ่น่าจะฟังอยู่แล้วตอนนี้รายการเราคนฟังเยอะนะ
1: ในฐานะคนไทยนะผมว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็รู้จักผมติดต่อโทรมาเลย
0: นะเปิดตัวกันขนาดนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแล้วโทรหาก็หน่อยนะ
2: คุณสุรวัฒน์
0: คุณสุรวัฒน
2: ์ให้ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวให้
0: ช่วยกันมันต้องช่วยกันอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราต้องเอาประเทศเราเป็นหลัก
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: นะครับทีนี้ในอีกมุมหนึ่งนะเราสังเกตเรื่องหนึ่งนะ
0: ครับ
1: คนไทยไปเที่ยวจีนก็เยอะนะ
0: ใช่สิ
1: ตอนนี้นะบ้านเราที่เกิดปัญหาเราไม่ได้มีคนไทยไม่ได้เกิดความรู้สึกไม่พอใจจีนและไม่ไปเที่ยวจีนนะไม่มีความรู้สึก
0: ไม่มีความรู้สึกแล้วก็ยังคงไปเที่ยวเราอยู่อ่ะ
1: เราเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: แต่เขาเนี่ยมาเราแล้วก็สื่อเขามีเยอะนะที่ออกมาเรียกเขาอย่ามาบ้านเรา
0: โอ
1: ้ถูกไหมไอ้นี่เราต้องคิดละว่าเราจะหนึ่งสื่อเราอ่ะช้าสื่อเราอ่ะช้าคือเรื่องที่เกิดขึ้นที่สนามบินวันนั้น
0: อ
1: ่ะเขาว่าออกข่าวไปก่อนละ
0: เขาเร็ว
1: แล้วก็เอาเฉพาะภาพของไอ้นี่ที่ไม่ดีออกไปก่อน
0: เหมือนกับเขามาตั้งสำนักสื่อของเขาเนี่ยที่บ้านเราแต่เราเนี่ยการที่จะหนึ่งจากบ้านเราที่จะไปบ้านเขาหรือหน่วยงานของเราที่จะไปเป็นสื่อที่นู่นเนี่ยเราก็น้อยกว่าเราก็ช้ากว่าด้วยใช่ไหมฮะ
2: เขาหยิบแต่ตรงประเด็นที่เจ้าหน้าที่ทำท่าทำทางเอาไปออกข่าวแต่ว่าไม่ได้เอาคลิปฉบับเต็มที่ทางสายการบินเอาออกมาเป็นหลักฐาน
0: แล้วเพราะฉะนั้นเราเองก็ช้าด้วย
1: แต่ว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ถูกต้องที่สุด
2: ค
1: ือเราต้องคุยกับฝ่ายรัฐจีนเพราะจีนยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจีนก็ดูข่าวของรัฐซึ่งข่าวของรัฐที่อยู่ในบ้านเราก็มีนะเอาใน

0: ไหนก็ไหนก็ไหนๆแล้ว
1: เอาเลย
0: พี่ๆทั้งคู่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่า
1: เอาเลย
0: ที่บ้านเรามีสมาคมหนึ่ง
1: ครับ
0: ชื่อว่าสมาคมสื่อนะ
1: อืม
0: ไทยจีน
1: สื่อไทยจีนเลยนะเป็นสมาคมเลยนะอืม
0: เป็นสมาคมอยู่สมาคมนึงนะ
1: อืมอ
0: ืมแล้วสมาคมนี้จะเป็นสื่อจีนที่เป็นสื่อของรัฐอยู
1: ่อ๋อ
0: แล้วมีนายกสมาคมเป็นคนไทยที่มีความรู้ความสามารถดีมาก
1: อืม
0: นะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: คือสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ทางรัฐเนี่ยควรที่จะอาศัยสื่
1: อ
0: ของสมาคมนี้ออกไปช่วยทำงานให
1: ้โอ้นี่น่าสนใจ
0: ครับครับครับ
1: แล้วมีสมาคมขนาดนี้เลยเนี่ยนะ
0: มันมีหน่วยมันมีองค์กรมันเรียกว่าอะไรมันเป็นการรวมตัวกันนะสำนักข่าวไทยคือเขาอยู่เดียวแต่ว่าแป๊บนึงอยู่ๆเรียกสมาคมชื่อสมาคมไม่หรอสมาคมสำนักข่าวไทยจีนอะไรสักอย่างคือมันมีแบบนี้อยู่เราควรอาศัยช่องทาง
1: ที่
0: เขาไปทำงานเป็นประโยชน์แล้วเขาก็พร้อมที่ทำงานให้เราเพราะว่านายกสมาคมนี้ก็เป็นคนไทยรักเมืองไทยแล้วเป็นคนก็ผมว่าเพิ่งรู้จักกันหมดด้วยเนี่ยด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราใช้ให้มันถูกเนี่ย
1: ใช่แล้วก็พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจากนี้ไปเราจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะเพราะเดี๋ยวมันเกิดนู่นเกิดนี่อะไรมาอีกเราต้องเชิงรุกแล้วถูกไหมฮะ
0: ต้องบอกว่าอันตรายแล้วอีกมุมนึงนะที่พวกเราเวลาฟังปุ๊บเราจะพึ่งไปเชื่ออะไรทุกอย่างผมยกตัวอย่างนะนายกรัฐมนตรีไทยเราไปร้องเพลงเถียนมี่มี่ที่จีนแต่กลับมีข่าวว่าทำไม่ถูกเนี่ยผมว่าใครเป็นคนไปบอกว่าทำไม่ถูกเพลงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเพลงที่เกิดจากไต้หวันโดยต้นลี่จีนเป็นคนร้องก็จริงแต่เพลงของต้นลี่จีนร้องกันทั้งประเทศจีนไม่มีปัญหาแล้วคนจีนฟังแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้คิดอะไร
1: ใช่ไหม
0: อย่าไปโยงให้มันมีปัญหาเพราะว่าจริงๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะโยงให้มีปัญหาก็โยงได้ถ้าจะโยงนะโยงได้แต่ไม่ใช่เรื่องของเพลงไต้หวันแน่นอน
1: คือ
0: จะโยงว่าคนร้องคนต้นลี่จีนเป็นใครเป็นใครเป็นใครแน่ถ้าเกิดโยงไปลึกขนาดนั้นได้นะ
1: ก็
0: อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ผมมั่นใจว่าหน้าคนที่ท่าน
1: ร้อง
0: เราร้องเพลงต้นลี่จีนเนี่ยคนจีนเขาประทับใจ
1: เขาไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็
0: ผมประทับใจฮะไม่ใช่ไม่ว่าอะไร
1: เขาประทับใจด้วย
0: ชมกันทั้งประเทศ
1: เขาก็ร้องกันอยู่ว่างั้นเลยนะมันเป็นเพลงต้องห้ามน
0: ี่ดาราจีนนักร้องจีนร้องมันเต็มไปหมดเพลงเนี้ย
2: เห็นภาพ
0: มีหนังด้วยมีหนังชื่อเสียงมีด้วย
1: คือบางทีเราเล่นการเมืองของในบ้านเราแต่ว่าอย่าไปถึงขนาดที่เรียกว่าไปทำให้การเมืองภาพรวมภาพใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันแย่ทั้งที่มันก็ดีอยู่
0: พี่เขาพูดถูกเพราะว่าตอนนี้นะเราต้องเข้าใจว่าไอ้เซนซิทีฟระหว่างจีนกับอเมริกาในบ้านเราอะเราต้องยืนให้มันถูกเราต้องยืนให้มันเป็นไม่ใช่ว่าเราต้องเอียงไปทางไหนเยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะเสียหาย
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้เรามีความพอดีแล้วก็ทั้งสองฝั่งเราก็คุยกันได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นการเมืองจนประเทศเสียหายเนี่ยเคยคิดไหมสำหรับคนคือผมพูดจริงเรื่องวันนั้น
1: อ
0: ะของตั้งดีจินไอ้
1: เจนมี่
0: เนี่ยผมมีความรู้สึกเออคิดออกมาได้ไงวะใครเป็นคนปล่อยเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
1: พูดแล้วมันเดือด
2: ได้ค่ะก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะหลังจากนี้อาจจะต้องแบบว่าสื่อสารแล้วก็โคกันมากขึ้น
1: จากนี้ไปถ้าฝ่ายบ้านเมืองโทรหาเนี่ยรับสายเขาหน่อยนะ
0: เขารับอยู่แล้วครับทำงานอยู่แล้วผมอยู่กรรมธิการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
1: ดีครับ
0: กรรมธิการท่องเที่ยว
1: ขอบคุณครับต้องช่วยกันนะเราคนไทยด้วยกันครับผม
0: ครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: นะก็ชี้ช่องให้แล้วนะคะว่าจริงๆเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปสื่อสารไปสู้ด้วยข้อเท็จจริงกับทางเขาเพราะว่าบางทีมุมข่าวที่มันออกไปทางนู้นเนี่ยมันเป็นมุมเดียวแล้วเขาก็เลือกหยิบตรงที่เป็นแบบประเด็นดราม่า
1: ง่ายๆนะในการท่องเที่ยวเนี่ยผมเนี่ยเป็นเซลล์เก่าไม่ใช่เป็นเซลล์ท่องเที่ยวนะแต่เซลล์ภาพรวมนะคืออะไรป่ะการท่องเที่ยวก็เหมือนการขายของเนอะไหมคนขายของต้องทำอะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่ราคานะครับเราต้องน่ารักถูกไหมฮะเราต้องน่ารักเพราะบางทีเนี่ยเราขายบางทีว่าอ้วซื้อลือเนี่ยไม่ใช่ว่าของลือถูกน
2: ะ
1: แต่อ้วรักลือนี่สำคัญนะลูกค้าผมสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผมเอาน้ำเปล่ากอกขวดไปขายเขาซื้อผ
2: ม
1: เพราะว่าเราน่ารักแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปหงอไปยอมอะไรเขาทุกอย่างนะอะไรยอมได้เราก็ยอมแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขาแล้วเราต้องน่ารักเพราะเราจะเอาตังค์เขานึกออกไหม
2: นะคะก็เรียกได้ว่าอนาคตก็ไม่รู้แหละกิจกรรมเหล่านี้มันก็อาจจะมีเกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งต่อไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่า

0: อ่ะท่านก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าศูนย์เหรียญไปซะทั้งหมดไทยเองก็อาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็นั่งเหงาแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

สาระและสำราญความเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมงคลดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็นำความสำราญมาสู่ท่านผู้ฟังด้วยรูปแบบของเพลงไทยเดิมผสมกับเพลงไทยสากลในยุคเก่าๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบเพราะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้ให้ยืนยงต่อไปนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้มีอยู่ในชาติไทยเรามานานแล้วแล้วเราก็ร่วมกันรักษาร่วมกันผูกพันกันไว้จนผิดเป็นชีวิตประจำวันกันแล้วนะครับในเรื่องของเพลงไทยนั้นนอกจากจะเป็นเพลงพิธีเป็นเพลงประจำชาติเป็นเพลงที่อยู่ในหลายวาระที่ผูกพันโยงใยอยู่กับชีวิตประจำวันของเราแล้วอย่างเช่นในศาสนาหรือว่าในเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมาผูกพันกันในเรื่องของความบันเทิงอย่างเช่นโขนเช่นละครที่เราพากันไปชมตามโรงละครและตามสถานที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับคือความดีงามเป็นศิลปะซึ่งคนไทยแต่โบราณได้คิดค้นขึ้นมานะครับอันนี้แหละครับคือวัฒนธรรมของชาติไทยเรานะครับผ่านการเวลามาไม่ใช่น้อยนะครับบางเพลงหรือว่าดนตรีบางชนิดผ่านการเวลามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3,000 ปีนะครับในของไทยเรานี่แหละครับและส่วนที่เป็นเพลงเป็นหลักฐานยืนยันกันมาได้ก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเรื่อยมาจนมาถึงรุ่งเรืองมากกว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่เกิดมีวงดนตรีต่างในรูปแบบต่างๆมากมายแล้วก็มีการแสดงต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการรวมเอาวัฒนธรรมของภาคต่างๆมารวมไว้ในภาคกลางด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับยังเหมือนหลายๆวันก่อนคือนำบทเพลงต่างๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลซึ่งมีความผูกพันกับความเป็นไทยแต่เพลงไทยเดิมแน่นอนต้องเป็นเพลงไทยอยู่แล้วนะครับและผมก็พยายามจะนำเอาเพลงที่เกี่ยวข้องกับโขนละครจากวรรณกรรมจากวรรณคดีเรื่องต่างๆมาเสนอให้ฟังในเพลงไทยสากลนั้นก็นำเพลงที่มีความผูกพันกับวรรณกรรมบ้างหรือนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งบ้างเพื่อจะให้มีการเดินคู่เคียงกันไปอย่างสง่างามและท่านผู้ฟังก็คงจะชื่นชอบด้วยนะครับขอเริ่มเพลงไทยเดิมเพลงแรกก่อนนะครับชื่อว่าเพลงทองย่อนเพลงนี้อาจจะเปิดบ่อยสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายเนื้อหลายลีลานะครับแต่ที่เปิดบ่อยน่าจะเป็นเนื้อร้องเรื่องเงาะป่านะครับบทพระคนในรัชกาลที่5แต่วันนี้นำมาจากโขนครับโขนเรื่องรามเกียรตินะครับโขนเรื่องรามเกียรติในชั่วโมงแรกนี่จะเป็นเพลงจากโขนเรื่องรามเกียรติจะเป็นตอนที่ทศกัณฐ์เรียกว่าหันไปหันมาไม่รู้ใช้ใครจะใช้หลานสาวละคือทศกัณฐ์นี่นะครับหลังจากที่หน้ามืดตามัวไทมารีดไปเอาไปหลอกล่อเอานางสีดามาจากพระรามแล้วพระรามก็ตามมาเอาคืนนะครับโดยมีกองทัพลิงตามมาช่วยนะครับกองทัพกระบี่ก็ลบลาฆ่าฟันกันไปหลายยกแล้วนะครับก็จนกระทั่งเรียกว่าเผ่าพงวงยักษ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นหลานเป็นอะไรนี่ก็ลูกก็แล้วนะครับ

เสียชีวิตไปหลายต่อหลายคนแล้วทศกัณฐ์ก็ยังไม่ยอมเลิกลาแต่ท่านน้องชายคือพี่เพกเนี่ยซึ่งเป็นยักษ์ที่มีศีลมีธรรมเป็นยักษ์ที่แบบเป็นโหราเลยนะครับโหราธิบดีพระองค์ก็ไม่เชื่อถึงขนาดไล่ตีพี่เพกออกจากเมืองไปพี่เพกก็เลยไปอยู่กับพระรามนะครับไปอยู่กับพระรามทีนี้พี่เพกเนี่ยนะครับก็มีพี่เพกน้องชายทศกัณฐ์ก็มีชายาอยู่หนึ่งคนชื่อว่านางตรีชดานะครับนางตรีชดาแล้วก็มีลูกสาวคือนางเบญจกายก็มีความงดงามนะครับเป็นยักษ์ที่งดงามแต่ก็ไม่ได้งามถึงขนาดมนุษย์นะครับก็เป็นนางยักษ์นี่แหละครับทีนี้ทศกัณฐ์เนี่ยใช้คนนู้นคนนี้แล้วก็โอ้ไม่สำเร็จทีไปแพ้ทัพมาฝ่ายพระพลาคือฝ่ายพระรามอยู่เรื่อยนะครับตอนนี้ฝ่ายพระพลาหรือฝ่ายพระรามนี่ก็มาตั้งประจันอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามคือมันจะมีแม่น้ําใหญ่กั้นนะครับระหว่างกรุงลงกากับฝ่ายพระพลาทศกัณฐ์คิดไปคิดมาก็ได้ความคิดพี่เลนอยู่เรื่อยความคิดที่ไม่ดีก็ไปเรียกนางเบญจกายมานางเบญจกายซึ่งเป็นลูกสาวของพี่เพกนี่นะครับใช้หลานสาวบอกว่าให้นางเบญจกายเนี่ยแปลงเป็นนางสีดาไปลวงพระรามนะครับลวงพระรามไปหลอกพระรามแปลงเป็นนางสีดาไปลวงพระรามจะให้ทำยังไงก็ได้นางเบญจกายก็สอนนะแปลงนางสีดานางเบญจกายเนี่ยแปลงเป็นนางสีดาให้ลอยน้ำไปลอยน้ำไปให้พระรามนึกว่านางสีดาตายแล้วจะได้เลิกยุ่งเกี่ยวสักทีนะครับให้เป็นอย่างนั้นไปคิดตื้นๆนะครับทีนี้นางเบญจกายก็จะบอกว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นสีดาเลยเพราะว่าพระเจ้ากันเอามาก็ไปซ่อนไว้ในสวนขวัญนะครับไม่มีใครเห็นเบญจกายทูลไม่เคยเห็นสีดาแล้วจะปลอมตัวได้ยังไงทศกัณฐ์ก็ให้นางเบญจกายเนี่ยไปหานางสีดาที่ในสวนขวัญนะครับไปดูรูปร่างหน้าตาชัดเจนแล้วก็แปลงกายมานางเบญจกายไปเห็นนางสีดาแล้วก็ไปแปลงกายมาแล้วก็มาหาทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เห็นโอ้โหตกตะลึงหลงไหลเลยนึกว่านางสีดาตัวจริงมาหาไอ้ตอนนี้เวลาที่เครื่องโขนนะครับจะมีท่ายักษ์งายซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับเวลาพญายักษ์ออกมาเนี่ยจะมีการกระทืบผาตวาดเปรี้ยงนะครับโอ้โหถือสอนเข้าไล่ตีฆ่าฟันกันตึงตังตึงตังแต่นี่ยักษ์ม้วนไปม้วนมาอายด้วยนะครับเขินแค่เขินน่ารักมากในชั่วโมงแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของช่วงนี้แหละครับมาเริ่มต้นก่อนนะครับแต่ตอนที่เริ่มต้นได้ตอนแรกที่ทศกัณฐ์ให้นางเบญจกายแปลงเป็นสีดาไปลวงพระรามนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกๆของตับนางลอยเลยนะครับนี่แหละครับอยู่ในตับนางลอยนะครับซึ่งเป็นตับใหญ่ซึ่งมีชื่อเสียงมากนักเรียนดนตรีเนี่ยถ้าได้ตับนี่ก็ถือว่าจะได้เพลงมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเพลงเรียงร้อยอยู่หลายสิบเพลงและนี้เพลงทองย่อนซึ่งคุณสมศักดิ์ทัตติซึ่งเป็นโขนนะครับของกรมศิลปากรเนี่ยคุณสมศักดิ์ทัตตินี่เป็นอาจารย์โขนนะครับเป็นตัวทศกัณฐ์ด้วยแต่ท่านร้องเพลงเก่งคือเอกโขนนะครับเอกโขนแล้วก็โทร้องเพลงนะครับพิมพ์ลิชาโทร้องเพลงดีซะด้วยท่านร้องเองเลยทำนองที่ใช้ตอนนี้ทศกัณฐ์จะร้องเพลงทองย่อนนะครับเพลงทองย่อนสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเพลงนี้ใช้หน้าทัพกรบไก่ประกอบจังหวะมีสองท่อนท่อนหนึ่งมีสองจังหวะท่อนสองมีสามจังหวะเพลงนี้รวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินบะบุ้งแล้วก็อยู่ในเพลงตับมโหรีชุดเพลงทองย่อนซึ่งมีเพลงทองย่อนทองย้อยทองพรายทองสะแล้วก็ทองสมต่อมาก็มีผู้นิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครแต่ช่วงแรกๆก็ยังความไพเราะก็ยังมีไม่มากนักจนกระทั่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับท่านนำเพลงทองย่อนสองชั้นทำนองเดิมเนี่ยมาแต่งทำนองให้เป็นทางเปลี่ยนหลายสำนวนสำหรับใช้บรรเลงเป็นทางเปลี่ยนจากทำนองเดิมที่บรรเลงซ้ำกันหลายเที่ยวเพลงทองย่อนก็เลยมีเสน่ห์ขึ้นมาอีกมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นบททำนองเพลงทองย่อนนะครับกับร้องโดยครูโขนกรมศิลปากรครับตัวทศกัณฐ์เลยครูสมศักดิ์ทัตติครับร่วมโดยวงผีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรจะเป็นช่วงหนึ่งในตับนางลอยครับเป็นตอนที่ทศกัณฐ์ให้นางเบญจกายแปลงเป็นสีดาไปลวงพระรามครับ

บทเพลงทองย้อนขับร้องโดยอาจารย์สมศักดิ์ทัตติกระจบลงไปแล้วนะครับครูโขนกรมศิลปากรนะครับเป็นตัวทศกัณฐ์อินทรชิตแต่ว่าร้องเพลงเพราะนะครับร้องเพลงเพราะจึงตอนทศกัณฐ์จะใกล้จะตายเนี่ยเห็นหนุมานถือกล่องดวงใจมาแล้วขับร้องอ้อนวอนขอกล่องดวงใจคืนโอ้โหคุณสมศักดิ์ทัตติร้องได้น่าสงสารมากวันนี้ร้องในแนวที่ว่าหลอกล่อให้หลานสาวทำตามนะครับคือใช้หมดทั้งเมืองอ่ะจนจะตายหมดเปลืองก็มันยังไม่ยอมเลิกลานะครับจนถึงตัวเองต้องตายด้วยสูญสิ้นทั้งวงพงยักษ์เลยทีเดียวทศกัณฐ์ให้นางเบญจกายแปลงเป็นสีดาไปหลวงพระรามก็ผ่านไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการเปิดฉากเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะในชั่วโมงแรกนี่นะครับเพลงแรกต่อไปเรามาฟังสลับอารมณ์ของท่านผู้ฟังด้วยการฟังเพลงไทยสากล

นะครับแต่เป็นเพลงไทยสักคนซึ่งเป็นอยู่ในทำนองไทยๆชั่วโมงแรกนี่จะเป็นการขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนะครับวันนี้ฟังเพลงเก่าๆแต่แสนหวานนะครับทุกเพลงเป็นเพลงทำนองไทยเพราะๆทั้งนั้นเลยสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ามนเรียกรักและนางสายญาติครับมนเรียกรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสมานนะครับคุณสุนทรยาตะเวียนการคุณสมานกาญจนพลินนะครับคุณสมานท่านนำทำนองเพลงชมตลาดที่อยู่ในแม่บทเล็กแม่บทใหญ่นี่แหละครับอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยทราบเรื่องชมตลาดนะครับมันจะเป็นทำนองเพลงทำนองหนึ่งแต่ที่อยู่ในแม่บทเล็กแม่บทเล็กแม่บทใหญ่เนี่ยถ้าบอกว่านักเรียนสาวๆนี่พอจะรู้จักกันบ้างถ้านักเรียนนักศิลป์รู้จักกันดีก็จะต้องเรียนแม่บทนะครับแม่บทเล็กแม่บทใหญ่เทพนมปฐมเอ่ยพรมสีหน้าเนี่ยครับสอดสร้อยมาลางามเฉิดฉินเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วก็ต้องรับเนี่ยทำนองที่รับแต่ละท่อนนะครับน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่แหละครับเพลงชมตลาดที่ใช้ในบทร้องแม่บทนี่แหละครับคุณสมานท่านนำทำนองนี่แหละครับมาบรรจุในเพลงมนเรียกรักให้คุณชาญเย็นแขขับร้องครับแม่มีคาถานี่แหละครับเพลงที่สองนางสายญาติเพลงนี้เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยครูไพบูลย์บุตรขันนะครับเพลงนี้ก็ประพันธ์ไว้ไม่ต่ำกว่า5-60ปีมาแล้วนะครับครูไพบูลย์บุตรขันท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมในตราจังหวัด2ชั้นอีกเพลงคือเพลงเขมรเอวบางมาปรุงแต่งเพลงเขมรเอวบางนี่ก็เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่านะครับสำเนียงเขมรลองนึกถึงเพลงสีมาลาที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องนะครับที่คุณสง่ารำพีประพันธ์นั่นแหละครับทำนองเพลงนี้แหละครับคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับมนเรียกรักจากทำนองเพลงชมตลาดในแม่บทเล็กโดยคุณชาญเย็นแขและเพลงที่สองนางสายญาติจากทำนองเพลงเขมรเอวบางหรือสีมาลาโดยคุณชาญเย็นแขเช่นเดียวกันครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังผ่านไป2เพลงแล้วนะครับมนเรียกรักและนางสายยากนะในเรื่องราวของทำนองไทยที่อยู่ในเพลงลูกกรุงนะครับซึ่งเพราะมากนะครับฟังแล้วสบายๆนะคุณชายในแขนในเสียงทุ้มๆต่ำๆแต่เวลาขึ้นสูงก็หวานนะครับจะเป็นเสียงหวานแบบกลางวานต่ำนะครับเป็นเสียงที่หาฟังยากเสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำนองเพลงก็เพราะทั้งสองทำนองเลยทั้งชมตลาดทั้งเขมรเอวบางเรียกว่า3เพลงที่ผ่านไปนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างครบทุกรสเลยครับตั้งแต่โขนเรื่องรามเกียรติ์มาจนถึงมาเพลงทำนองไทยที่อยู่ในเพลงลูกกรุงนะครับทีนี้โขนเรื่องรามเกียรติ์เมื่อกี้ในเพลงแรกเลยทุกท่านฟังก็ฟังไปแล้วนะครับที่ทศกัณฐ์ให้นางเบญจกายแปลงเป็นสีดาไปลวงพระรามมานะครับที่ผมก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรวบรัดคือเล่าล่วงหน้าไปก่อนให้ทราบคร่าวๆนะครับว่านางเบญจกายก็กราบทูลว่านางไม่เคยเห็นนางสีดาเลยถ้าจะแปลงเป็นนางสีดาได้ยังไงคนไม่เคยเห็นมาก่อนมีรูปถ่ายสักหน่อยก็ยังดีแล้วสมัยนั้นเนี่ยทศกัณฐ์ก็ยังไม่มีรูปถ่ายให้ดูเน็ตเกิดก็ไม่มีได้เปิดให้ดูได้นะครับทศกัณฐ์ก็เลยต้องให้นางเบญจกายเนี่ยไปดูนางสีดาตัวจริงที่ซ่อนไว้ในสวนขวัญเองเลยแต่นี่จะเป็นตอนที่นางเบญจกายกราบทูลว่าไม่เคยเห็นนางสีดานะครับทีนี้เวลาที่เขาเล่นโขนตอนนี้เขาจะใช้เพลงเขมรปากท่อเป็นเพลงที่ให้นางเบญจกายขับร้องนะครับที่ผู้ที่จะมาขับร้องแทนนางเบญจกายตอนนี้ก็เป็นอาจารย์นางอัมพรแดงวิจิตรนะครับนักร้องเสียงสายจากกรมศิลปากรนะครับซึ่งเราก็ค่อนข้างจะชื่นชอบผลงานของท่านแต่น่าเสียดายที่ท่านล่วงลับจากเราไปหลายปีด้วยวัยอันน้อยนะครับน่าเสียดายจริงๆบทเพลงเขมรปากท่อ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับเป็นเพลงท่อนเดียวใช้หน้าทับปรบไก่มี4จังหวะเพลงนี้ก็ตั้งชื่อเพลงขึ้นมาว่าปากท่อเพื่อเป็นอนุสรณ์กับชาวเขมรซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับก็สันนิษฐานจากสำนวนทำนองเป็นเพลงที่แต่งไว้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเพลงนี้นอกจากบรรเลงขับร้องกันทั่วไปแล้วยังนิยมนำไปบรรเลงประกอบขับร้องการแสดงทั้งโขนทั้งละครด้วยเขมรปากท่อ2ชั้นต่อไปนี้ครับเป็นการขับร้องโดยอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรแล้วก็เป็นการขับร้องแทนนางเบญจกายซึ่งจะกราบทูลทศกัณฐ์ว่านางไม่เคยเห็นนางสีดามาก่อนเลยจะแปลงกายให้เหมือนได้อย่างไรครับ

บททำนองเพลงเขมรปากท่อกระจกลงไปแล้วนะครับจากอาจารย์อภรณ์แดงวิจิตรซึ่งขับร้องแทนนางเบญจกายนะครับในโขนเรื่องรามเกียรติ์ก็นางเบญจกายทูลว่าไม่เคยเห็นนางสีดาเลยจะแปลงกายได้ยังไงแต่อันนี้กราบทูลลุงนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเถียงว่าไม่เคยเห็นเลยจะทำได้ยังไงนะครับอันนี้จะเป็นการยืนยันถึงนิสัยนางเบญจกายว่าค่อนข้างจะเหมือนพี่เพกนะครับถ้าอะไรไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ใช่แล้วก็จะไม่นิ่งเฉยทันทีคือถ้าเป็นบางคนก็นิ่งเฉยแล้วไปทำตามที่ไปหากันไปเดือนไปปีแล้วว่านางสีดาหน้าตาเป็นยังไงก็จะได้นี่นางเบญจกายทูลทันทีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังดูว่านางเบญจกายเนี่ยแปลงกายแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ให้คุณชาญเย็นแขขับร้องให้เราฟังอีก2เพลงนะครับเพลงแรกนี่นำคุณเพ็ญแขกันจารึกมาด้วยนะครับนามสกุลนี้ค่อนข้างจะคุ้นใช่ไหมครับนามสกุลนี้เดี๋ยวนี้ดังนะครับจากการตนานนะครับคุณประดิษฐ์กัญจารึกคุณเพ็ญแขกัญจารึกนะครับเป็นนักร้องที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกับคุณสรีประกาพันธ์ในยุคแรกๆนี่แหละสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าอ้อซ้อรักและดอกไม้สุดเอื้อมครับอ้อซ้อรักนี่คุณสุนทรยานเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับคุณสมานการจันทประลินเป็นผู้บรรจุทำนองคุณสมานท่านจะนำทำนองเพลงกระแตเล็กมาบรรจุใส่นะครับกระแตเล็กนี่ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากในอดีตเพราะว่าเพลงนี้นิยมนำมาขับร้องกันมากแล้วก็นิยมบรรเลงถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะสนุกสดใสนะครับในกลุ่มเพลงสันติสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็นำเพลงนี้มาเปิดตลาดเป็นเพลงแรกเลยกระแตนี่นะครับกระแตเล็กนี่มาบรรจุในเพลงอ้อซ้อรักและเป็นการขับร้องคู่นะครับเพราะเป็นบทการอ้อซ้อนี่ร้องอ้อซ้อคนเดียวนี่ไม่ได้นะครับจะออดอ้อนอ้อซ้อคนเดียวอ้อซ้อลมนี่ไม่ได้แน่อ้อซ้อรักก็ต้องเป็นชายกับหญิงนะครับเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องคู่กับคุณเพ็ญแขกันละจารึกนะครับส่วนเพลงที่2ดอกไม้สุดเอื้อมเพลงนี้คุณจะคุ้นกันดีเพราะว่าคุณสุเทพวงศ์กำแพงขับร้องไว้เพราะมากแต่ก่อนที่คุณสุเทพวงศ์กำแพงจะนำไปบันทึกเสียงนั้นคุณชาญเย็นแขขับร้องไว้ก่อนนะครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสไลไกลเลิศนะครับครูสไลท่านนำทำนองเพลงมอญเพลงหนึ่ง

ซึ่งกำลังดังมากในยุคนั้นคือเพลงหมอนญาติเลนนั่นเองนะครับดอกไม้สุดเอื้อมกับคุณชาญเย็นแขกับร้องนะครับสังเกตว่าเพลงของคุณชาญเย็นแขร้ายต่อหลายเพลงเลยคุณสุเทพวงศ์คำแหงนำมาขับร้องใหม่ในภายหลังหลายสิบเพลงนะครับแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงทำนองไทยทั้งนั้นขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับอซอรักจากทำนองเพลงกระแตเล็กโดยคุณชาญเย็นแขและคุณเพ็ญแขกันจารึกเพลงที่สองดอกไม้สุดเอื้อมจากทำนองเพลงหมอนญาติเลโดยคุณชาญเย็นแขคนเดียวครับ

พอซ้อรักและดอกไม้สุดเอื้อมก็จบลงไปแล้วนะครับจากทำนองเพลงกระแตเล็กและญาติเลนะครับดอกไม้สุดเอื้อมนี่ภายหลังมาดังเปรี้ยงเมื่อคุณสุเทพบุญกำแพงขับร้องนะครับส่วนอซ้อรักนั่นไม่ต้องพูดถึงนะครับโด่งดังมากและขับร้องกันหลายคู่เลยนะครับคุณชลินคุณเป็นศรีคุณสุเทพคุณสวรีคุณธานินคุณดาวใจคุณฉลามคุณบุมาพรโอ้โหหลายคู่นำมาขับร้องใหม่กันเยอะมากอซ้อรักนี่คงจะเป็นเพลงที่นิยมขันมากเพราะว่าเนื้อร้องก็น่าฟังนะครับเป็นการออดอ้อนอ้อซ้อต่อไปก็มาฟังทศกัณฐ์กับนางบรรยากายต่อคดีสักเพลงนะครับคือหลังจากที่นางบรรยากายไปดูไปแอบดูนางสีดานะครับไปดูนางสีดาไปกราบไปกราบเข้าเฝ้านางสีดาที่สวนขวัญแล้วก็เห็นว่าหน้าตารูปร่างองค์เป็นยังไงงามดังนางพญานาคนางนักสมีทีเดียวนะครับก็โอ้โหตกตะลึงแต่ว่าก็จดจำหน้าตามาแล้วก็แปลงกายเสร็จแปลงกายเสร็จเหมือนนางสีดาแล้วก็กลับมาเฝ้าท้องพระโรงนะครับมาเฝ้าทศกัณฐ์ที่ท้องพระโรงพอนางนางบรรยากายเดินเข้าท้องพระโรงมาทศกัณฐ์เห็นนางบรรยากายเข้ามาโอ้โหดีใจลืมที่ดิดเป็นรถนางบรรยากายเนี่ยไปแปลงเป็นนางสีดามาเพื่อไปหลอกพระรามได้จับนางลอยนี่นะครับเห็นนางบรรยากายแปลงเป็นนางสีดาเข้ามานึกว่าสีดามาหาจริงๆคิดว่าโอ้โหนางสีดาใจอ่อนแล้วกลับเข้ามาหาตัวเองนี่โอ้ดีใจใหญ่เลยม้วนไปม้วนมาเลยนะครับก็เป็นตอนที่นางทศกัณฐ์โอ้ปราบปลื้มยินดีมากเลยนะครับตรงนี้เขาจะใช้ทำนองเพลงขึ้นกระทบฝั่งขับร้องเวลาที่เขาแสดงในตับนางลอยในโขนนั่นนะครับเพลงขึ้นกระทบฝั่งสองชั้นนี่ก็ในทำนองไทยเดิมก็เป็นเพลงสองชั้นทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีสองท่อนรวมอยู่ในเรื่องเพลงฉิ่งโบราณที่มีเพลงฟองน้ำฝั่งน้ำแล้วก็เพลงขึ้นกระทบฝั่งนะครับภายหลังเพลงขึ้นกระทบฝั่งนี่ก็มามีชื่อเสียงมากก็เมื่อนำไปขับร้องบรรเลงประกอบการแสดงโขนละครแล้วก็บรรจุไว้ในเพลงตับวิวาห์พระสมุทรซึ่งเป็นบทพระราชพลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตับวิวาห์พระสมุทรหรือตับวิวาหะพระสมุทรนี่ก็มีอยู่3เพลงนะครับมีขึ้นกระทบฝั่งบางใบและก็แขกสลายนะครับทีนี้ขึ้นกระทบฝั่งที่เขานำมาใช้ในตับนางลอยตรงนี้ที่ทศกัณฐ์เห็นนางบรรยากายจำแรงมานึกว่านางสีดามาจริงๆเนี่ยโอ้โหดีใจเกินนายใหญ่เลยอาจารย์สมศักดิ์ทัตติครับจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับขอเชิญรับฟังครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนี้คือเพลงคลื่นกระทบฝั่งนะครับโดยทำนองนะครับส่วนเนื้อร้องนั้นมาจากคนเรื่องรามเกียรติ์ตอนตับนางลอยนะครับเป็นตอนที่ทศกัณฐ์ดีใจนะครับที่เห็นนางสีดาเข้ามาหานึกว่านางสีดากลับใจมายินดีร่วมอยู่กับตัวแล้วนะครับออกมาจากสวนขวัญแล้วลืมเสด็จว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งใช้หยกใช้ให้หลานสาวคุณนางเบญจกายเนี่ยไปดูรูปร่างหน้าตาว่านางสีดาเป็นยังไงแล้วค่อยแปลงกายให้เหมือนก็จะไปลวงพระรามว่านางสีดาเนี่ยตายแล้วให้ไปนอนตายลอยน้ำมาหลอกพระรามให้ผ่านพระพลาหน้าพระพลาพระรามนะครับปรากฏตัวเองลืมเห็นนางสีดาเข้ามาโอ้โหดีใจตบมือหัวล่อล่าเขินอายแหมยักเขินใหญ่เห็นยิงเห็นคนที่รักเข้ามานะครับก็จบลงไปแล้วนะครับโดยฝีมือการขับร้องของพญายักษ์ของกรมศิลปากรนะครับอาจารย์สมศักดิ์ทติปกติท่านก็เป็นครูโขนเป็นครูผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเวลาที่ท่านแสดงสมัยก่อนนี่ก็ต้องเป็นทั้งทศกัณฐ์ทั้งอินทรชิตเป็นตัวพญายักษ์เลยทีเดียวแต่ขับร้องนุ่มนวลมากเลยนะครับก็จบเรื่องราวของทศกัณฐ์กับนางเบญจกายในชั่วโมงแรกนี้ไปนะครับในช่วงที่ช่วงหนึ่งของตับนางลอยเป็นตอนต้นๆ นะครับเป็นตอนที่ทศกัณฐ์ใช้ให้นางเบญจกายแปลงเป็นนางสีดาตายลอยน้ำไปให้พระรามเห็นจะได้เลิกยุ่งก็ทีเห็นว่าตายแล้วหารู้ไหมว่าไปคิดตื้นๆอาจจะก่อเหตุสงครามให้หนักก็ยิ่งกว่านั้นอีกก็จบเรื่องราวของทศกัณฐ์กับนางเบญจกายในชั่วโมงแรกนี้ไปนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าฟังเพราะว่าเป็นโขนที่ค่อนข้างจะสนุกสนานโดยเฉพาะตับนางลอยเนี่ยตับนางลอยเนี่ยเป็นมีทั้งตับเล็กตับใหญ่นะครับเวลาท่านนำมาแสดงเนี่ยค่อนข้างยาวแต่ถ้าเป็นเรื่องของนักดนตรีไทยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นนักเรียนดนตรีเนี่ยถ้าสามารถได้เพลงในตับนางลอยดูก็จะถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นเพลง2ชั้นหลักๆแล้วก็มีหลายสิบเพลงเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่นักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์โดยตรงหรือว่าเป็นบ้านดนตรีจริงๆแล้วก็จะไม่ค่อยได้เพลงพวกนี้สมัยนี้เด็กวัยรุ่นพอเริ่มเรียนเนี่ย

ผมน่ะค่อนข้างจะตกใจนะครับเดี๋ยวนี้ไปเห็นเด็กเพิ่งเรียนระนาดเรียนคล้องเรียนทั้งเครื่องสายทั้งปีพาดเนี่ยครับเพิ่งเรียนได้ไม่กี่ปีเพิ่งเริ่มเรียนเมื่อป.5 ป.6 ขึ้นม.1 มาโอ้โหเดี่ยวพญาโศกเดี่ยวกล่าวในเดี่ยวกันแต่เพลงโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยครับรีบมาขึ้นม.2 เดี่ยวเฮียอีกโอ้โหสมัยก่อนนี่ถ้าไม่เรียนกันจนจบหลักสูตรจะไม่ได้เพลงเดี่ยวหรอกครับเรียกว่าต้องนู่นน่ะอาวุโสหน่อยละครูบาอาจารย์นึงจะถ่ายทอดเพลงเดี่ยวให้เด็กเดี๋ยวนี้ข้ามขั้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กๆนี้เขาเก่งก็เก่งว่าเด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหเขาเรียกว่าสายพันธุ์ดีนะครับพ่อฉลาดแม่ฉลาดอาหารดียาดีแล้วก็มีสื่อที่ให้รู้ได้เห็นทำให้เด็กฉลาดมากขึ้นนะครับเขาก็รับได้เร็วเด็กสมัยก่อนอาจจะเป็นพวกกลัวครูด้วยนะครับแม่ครูจะสอนได้มาแต่ละอย่างนี่ก็แม้มองหน้าจำได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับเดี๋ยวนี้โอ้โหเห็นต่อเพลงกันครูตีเด็กตีครูตีเด็กตีสมัยก่อนบางทีเรายังงงๆนะโอ้ครูสอนไปบรรทัดหนึ่งอ้าวลืมท้ายบรรทัดลืมกลางบรรทัดนี่พูดถึงวรรคของเพลงนะครับทีนี้ผมไปดูเขาเด็กเขาต่อเพลงไปนั่งดูแม่เด็กฉลาดครูก็ตีเลยตีนำไปเลยนะครับตีไปท่อนหรือตีไปวรรคหนึ่งเด็กก็ตีตามครูตีตามเด็กก็มองมือครูมองครูตีลูกไหนตีเส้นไหนสีอย่างไงนะครับแม่โอเคมากก็เลยข้ามขั้นเรื่องคือมันมีการประกวดประคันอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งถ้าไม่มีการประกวดพอเริ่มสมัยก่อนมันไม่มีเนี่ยครับมีแต่การประชันกันนี่การประชันหนึ่งก็ต้องรู้อาวุโสต้องเก่งๆแล้วทั้งนั้นนะครับเป็นระดับครูแล้วทีนี้เด็กๆในนี้วิธีจะล่อให้เด็กได้เรียนก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับการจัดการประกวดระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาหรือระดับประชาชนเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้มีการฝึกฝนให้มีการมุมานะพยายามนะครับเพื่อจะไปต่อสู้กันบนเวทีนะครับแต่ต่อสู้กันในเชิงของดนตรีนะครับจริงๆแล้วเป็นวิกันทั้งนั้นนะครับแต่แล้วก็เป็นเพื่อนกันหมดนะครับในวงการดนตรีไทยเนี่ยกี่ไปจังหวัดไหนรู้จักกันหมดเลยนะครับทีนี้การประชันนี่แหละครับทำการประกวดประชันกันเนี่ยทำให้เกิดการต้องใช้เพลงหลักๆเพลงสำคัญขึ้นมานะครับก็เลยต้องข้ามขั้นไปต่อเพลงเดี่ยวซึ่งเพลงเดี่ยวเนี่ยค่อนยากมันจะต้องมีฝีมือนะครับจริงๆได้ฝีมือตอนนั้นก็เลยข้ามขั้นกันไปเด็กรุ่นใหม่นี่เลยเพลง2ชั้นไม่รู้จักนะครับมันก็ข้ามขั้นไปนิดนึงผมก็พูดยาวไปนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเดินคู่กันไปนะครับสลับสับเปลี่ยนเอาต่อเพลงเดียวเสร็จแล้วมาซ้อมเพลง2ชั้นต่อเพลง2ชั้นให้สักของน้ําเพลงแล้วก็ไปต่อเพลงขาวแล้วกลับไปต่อเพลงเดียวไว้ไปสู้กันใหม่อะไรอย่างนี้วนเวียนกันไปนะครับมันไม่ใช่ว่าโอ้โหต่อพญาโศกเสร็จต่อกาวในต่อกาวในเสร็จต่อไอเฮียโอ้โหเด็กฝีมือหรือดันแต่ก็น่าเสียดายนะครับผมก็พูดยาวนะครับจะคุยเรื่องทศกัณฐ์กันนะเบญจกายออกไปเรื่องเพลงเดี่ยวได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับจนทำให้คุณชาญเย็นแขซึ่งคอยจะร้องอีกเพลงหนึ่งแทบจะหลับไปเลยเนี่ยพูดไปนั่นความจริงท่านหลับสนิทอยู่บนสวรรค์นานแล้วนะครับคุณชาญเย็นแขจะมาขับร้องให้ฟังอีกสักเพลงนะครับในเพลงประทีปเหนือทานพิงนะครับประทีปเหนือทานพิงนี่เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับรู้สึกจะเป็นครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเนื้อร้องนะครับและครูทองคำปราโมทแต่งทำนองเพลงนี้เนี่ยนำทำนองเพลงลาวต่อนกบาบรรจุใสนะครับเพลงลาวต่อนกนี่ถ้าเป็นเดี่ยวๆเราจะไม่ค่อยได้ยินนะครับจะเป็นเพลงนี้มักจะใช้ต่อท้ายอย่างเช่นเวลาเขาไปใช้เพลงอวยพรอะไรเงี้ยนะครับเขาจะมักจะไปต่อท้ายเพลงลาวสมเด็จเป็นลาวสมเด็จออกลาวต่อนกเดี๋ยวจะสังเกตดูนะครับเพลงลาวต่อนกที่ครูไพบูลย์ครูทำของคำปราโมทนำมาบรรจุใสในเพลงประทีปเหนือทานพิงนี่ต้องคุยกันยาวนิดคือเดิมทีเดียวนะสองท่านนี่ประดิษฐ์เพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่งไว้ยาวเลยซึ่งไม่ทราบจุดประสงค์นะผมก็อยากจะทราบว่าจุดประสงค์ตอนแรกที่แต่งไว้เนี่ยเพื่ออะไรหรือเพื่อจะใช้บนในละครเวทีซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยครูไพบูลย์ท่านก็ร่วมประพันธ์เพลงให้กับละครเวทีอยู่ด้วยนะครับเพราะเพลงนี้แต่งไว้เดิมทีเดียวยาวถึง7บททีเดียวนะครับยาวมาก7บทนี่คือ14คำกลอนนะครับยาวยิ่งกว่ากลิ่นราตรีของครูเอื้อยครูเอื้อยใน4นาทีนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่คำกลอนนะครับแต่ทีนี้ว่าเมื่อมานำมาขับร้องลงแผ่นเสียงแผ่นข้างและบันทึกเสียงเนี่ยมันก็เลยต้องตัดทอนลงนะครับเพราะว่าเพลงนี้ประจุได้ไม่เกิน3นาทีกว่าเท่านั้นเองนะครับใกล้คุณชาญเย็นแขกขับร้องและเพลงนี้ก็มีเหตุอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเคยคุยไป2ครั้งแล้วขอคุยอีกครั้งนึงแล้วก็จะไม่คุยแล้วผมก็พูดเลยว่าไม่คุยทั้งอดคุยไม่ได้เพราะว่ามันไปเจอในหนังสือเพลงกับในดีดีบางกล่องในเทปบางกล่องเขียนไว้ว่าประทับเหนือทานพิงอันนี้ผู้จัดทำอาจจะไม่ได้ผิดพลาดแต่ผิดพลาดที่พูดที่พิมพ์นะครับอาจจะไม่ได้ตรวจกันแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยทีนี้พอประทับเหนือทานพิงเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งแล้วครับเพราะเด็กรุ่นใหม่ก็ไปเห็นเขาก็งงว่าประทับเหนือทานพิงในเพลงนี้ความหมายไม่คืออะไรกันถ้าประทับเหนือ

ทานเพียงมีคนที่ทำอย่างนี้ได้มีพระนารายณ์องค์เดียวพระนารายณ์นี้ท่านประทับอยู่บนเกศียรสมุทรนะครับท่านบรรทมอยู่เหนือพญานาคเจ็ดเศียรนะครับคือประทับประทับเหนือประทับเหนือก็หมายความว่านั่งหรือนอนอยู่บนนะครับทานพิงก็คือทานก็คือฐานน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็พิงก็พิงท่านนครหรือนครเชียงใหม่ท่านไปประทับมาเหนือทานน้ำที่นครเชียงใหม่แหมยุ่งผมว่าจะมีแต่จมน้ำมากกว่าประทับไม่ได้แต่ถ้าเป็นประทีปแล้วก็ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าถ้าบวชประทีปเหนือทานพิงเราไปนึกถึงประเพณีลอยกระทงนะครับจุดโคมเทียนในสมัยเดือน12นั่นแหละครับประทีปเหนือทานพิงนี้จะลอยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ถึงจะถูกต้องประทีปก็คือโคมหรือว่ากระทงซึ่งจุดเทียนนั่นเองนะครับซึ่งลอยอยู่เหนือทานพิงเหนือแม่น้ำในนครเชียงใหม่นี่แหละครับถึงจะถูกต้องนะครับก็ขอเชิญรับฟังประทีปเหนือทานพิงจากทำนองเพลงลาวต่อนกนะครับโดยคุณชาญเจนแขครับ

ที่จบลงไปนั้นคือบทเพลงประทีปเหนือทานพิงครับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนะครับเป็นการนำทำนองเพลงลาวต่อนกบาปจิวใส่ฝีมือของครูไพบูลย์บุตรขันกับคุณทองคำปราโมทอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งของทำนองเพลงเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้แต่งกันไว้ยาวถึง7บท44คำกลอนเลยทีเดียวทีนี้เมื่อนำทำนองเพลงลาวต่อนกบาปจิวในประทีปเหนือทานพิงแล้วผมก็เลยนำเพลงตับนกมาเสนอให้ฟังซะเลยนะครับเผื่อว่าลาวเจอนกเราจะได้จัดการนำไปเลี้ยงอย่างแข็งดีซะเลยนะครับตับนกบางทีเขาเรียกว่าระบำนก3หมู่นะครับเป็นระบำนกซึ่งเป็นเพลงประกอบระบำชุดหนึ่งในละครปลุกใจเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเนื้อระบำชุดนี้กล่าวถึงธรรมชาติของนกกระจาบนกพิราบแล้วก็นกแขกเต้าก็นก3หมู่3ชนิดนั่นเองนะครับเป็นคติสอนใจปลุกใจให้รักชาติรักถิ่นกำเนิดและชาติตระกูลทีนี้เราทำนองเพลงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นทำนองเพลงซึ่งครูมนตรีตราโมทเป็นผู้แต่งทำนองเพลงนะครับครูมนตรีตราโมทแต่งเพลงประกอบละครชุดนี้เมื่อเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.498ครูมนตรีตราโมทถือว่าเป็นราชาแห่งเพลงระบำเลยทีเดียวนะครับเพลงระบำต่างๆเกิด

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับในชั่วโมงแรกท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขไปพอสมควรนะครับสำหรับบทเพลงที่นำเสนอนะครับทั้งบทเพลงจากคนเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็บทเพลงทำนองไทยซึ่งคุณชาญเย็นแขกับร้องนะครับเพราะทุกเพลงเลยนะครับก็เพลงของคุณชาญเย็นแขในทำนองไทยนั้นภายหลังคุณสุเทพบงกำแหงนำมาบันทึกเสียงใหม่เกือบหมดเลยเพราะมากทุกเพลงนะครับส่วนเรื่องราวของคนเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่ทศกัณฐ์ให้นางเบญจกายแปลงกายเป็นนางสีดาลอยน้ำไปล่อพระรามเนี่ยไปหลอกลวงพระรามนะครับแต่เป็นตอนต้นนะครับเป็นตอนที่นางทศกัณฐ์ให้นางเบญจกายแปลงกายนางเบญจกายผมก็ไม่เคยเห็นนางสีดาทศกัณฐ์ใครไปดูนางสีดาในสวนขวัญนางเบญจกายแปลงกายเสร็จกลับมาทศกัณฐ์หลงเรียกว่านางสีดาตัวจริงมาแหมดีใจใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งของตัดหนังลอยนะครับผมตัดมาเป็นช่วงๆคือไม่ได้เอาขนมาเล่นให้ฟังทั้งเรื่องแล้วก็ในการแสดงชุดนี้ก็ไม่ได้ตัดมาจากการแสดงที่เขาแสดงโขนนะครับเรื่องตัดหนังลอยเพราะถ้าตัดหนังลอยเนี่ยก็จะเป็นการร้องอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าจะเป็นกลุ่มนักร้องดนตรีอย่างหนึ่งอันนี้จะเป็นการขับร้องบรรเลงเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนของนักเรียนเท่านั้นแหละครับเพราะอย่างสังเกตอย่างคุณสมศักดิ์ทัตติเนี่ยปกติเวลาแสดงท่านจะเป็นตัวโขนเองเลยถ้าไม่เป็นทศกัณฐ์คืออินทรชิตนี่แหละครับเป็นครูโขนนะครับท่านก็ไม่มานั่งร้องประกอบการแสดงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวิชาโทของท่านครับท่านฟังหรือไหนอยากจะฟังให้จบๆถ้าอยากฟังให้จบวันหลังตับนางลอยเสนอที่เดียว2คืนเลยครับตั้งแต่คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ในรายการล้ำนำสยามเพราะว่าคืนเดียวนี่ไม่จบแน่หลาย10เพลงเหลือเกินนะครับในชั่วโมงที่2นี่ก็จะเป็นเพลง2ชั้นซึ่งนำมาจากวรรณคดีเรื่องต่างๆนะครับอันนี้อาการในชั่วโมงที่2นี่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องอีเหนาเรื่องขุนแผนแล้วก็เรื่องมโนรานะครับขอเริ่มต้นเพลงแรกครับจากบทละครในเรื่องอีเหนานะครับในเพลงชมดงในบทละครในเรื่องอีเหนานี่ก็เป็นบทละครซึ่งค่อนข้างยาวแล้วก็สนุกสนานน่าติดตามและที่สำคัญคือการแต่งกายก็สวยงามท่ารำก็สดสวยอ่อนช้อยนะครับก็เป็นละครในแต่บางท่านอาจจะไม่ชอบบางท่านจะอาจจะว่าละครในค่อนข้างจะช้านะครับท่านชอบละครนอกคือว่าจะสนุกสนานท่านโดดเด่นใจก็แล้วอุปนิสัยนะครับแล้วแต่จริตของแต่ละผู้คนว่าจะถูกจริตกับแบบไหนนะครับชมดงในถือว่าเป็นละครเก่าโบราณตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นี่ก็นิยมมาแสดงกันอยู่แต่ในวังนะครับอย่างนี้ครับชมดงในนี่เป็นเพลงแรกของตอนหนึ่งของเรื่องอีเหนานะครับเรื่องอีเหนาเนี่ยมีหลายตอนซึ่งโด่งดังมากแต่ส่วนมากนี่จะตัดมาเป็นตอนๆสำหรับมาใช้ประกอบการเรียนหรือประกอบการรำนะครับอย่างเช่นตอนไหว้พระตอนชมสารตอนฉายกฤตอันนี้จะเป็นตอนต้นของอีเหนาตอนฉายกฤตอันนี้จะต่อเนื่องกันระหว่างชมสารไหว้พระอะไรเนี่ยครับเป็นตอนที่อีเหนามาจากเมืองของนางจินตราเพื่อจะมาช่วยท้าวดาหารบกับท้าวกำมังกุ้งหนิงนะครับก็ต้องมาเจอนางบุษบาคู่มันเก่าแล้วแต่ที่เป็นช่วงซึ่งอีเหนาเดินทางมานะครับเดินทางมาถึงกลางป่านะครับถึงกลางป่าแล้วก็มาอยู่ที่เมืองเนี่ยมาอยู่ที่เมืองท้าวดาหารแล้วก็ออกมาชมเมืองมาชมป่าชมเมืองมันมีความสวยงามอย่างไรเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆของฉากนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่อีเหนาออกมาแล้วก็มีสังฆามรตาแล้วก็พี่เลี้ยงโอ้โหเขาจะออกมาที7-8คนนะครับพี่เลี้ยงแล้วก็สวยสดงดงามลามตามกันมาเป็นขบวนในทีเดียวนะครับในชุดนี้จากชมตรงไหนแล้วก็จะไปตับนกหรือที่ว่าตับแม่สีนะครับชมนกนั่นแหละครับแล้วก็จะไปเจอนางยุบลค่อมนะครับที่หลงมานางยุบลค่อมนี่ก็มากับนางบุษบานะครับนางบุษบาก็จะมาไหว้พระก็มานั่งเก็บดอกไม้ร้อยมาลัยอยู่นะครับพี่หนาวก็ไปแอบดูนางบุษบานะครับแล้วก็ฉายกฤตขึ้นมาก็กฤตนี่ก็เป็นกฤตที่มีฤทธิ์แล้วก็มันสะท้อนแสงไงฉายปั๊บเนี่ยครับเข้าตานางบุษบาตกใจสลบไปเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวซึ่งเป็นของละครนะครับทีนี้จะเป็นตอนต้นของอีหนาวตอนฉายกฤตเพลงชมดง2ชั้นนี่ก็ใช้ประกอบการแสดงละครในบทชมความงามตามธรรมชาตินะครับถ้าละครในก็ใช้ชมดงในละครนอกก็ใช้ชมดงนอกอันนี้ละครเรื่องอีหนาวบทพระไตรปิฎกในรายการที่2นี่ก็เป็นละครในก็เลยต้องใช้ชมดงในนะครับเวลาบรรเลงก็ใช้ปี่ในนั่นเองนะครับไปใช้เสียงในนะครับใช้เสียงในชมดงในครับขับร้องโดยอาจารย์นำพรแดงวิจิตรนะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงชมดงในกับร้องโดยอาจารย์อำพรแดงวิจิตรประกอบจบแล้วนะครับโรงโมพิพาทพนมของกรมศิลปากรร่วมบรรเลงเป็นตอนต้นของอีเหนาตอนฉายกลิ่นนั่นเองนะครับก็เป็นบทละครในเรื่องอีเหนาบทพระราชพลในรัชกาลที่2นะครับทีนี้พอพูดถึงอีเหนาบทเพลงต่อไปนี้ก็ต้องเป็นเรื่องราวของอีเหนานะครับท่านฟังอาจจะนึกออกแล้วว่า2เพลงต่อไปนี้ผมใช้เพลงอะไรมาเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าทั้ง2เพลงนี้ท่านผู้ฟังชื่นชอบกันมากทีเดียวนะครับแล้วเวลาผมเปิดทีใดท่านผู้ฟังมักจะขอให้เปิดคู่กันด้วยนะครับถ้าในความจริงทั้ง2เพลงเนี่ยโดยอารมณ์ของเพลงและคนละอารมณ์คนละจังหวะเลยนะครับอีกเพลงนึงออกแนวช้าหวานเศร้านะครับเป็นงาโศกเศร้าอะไรหาเลยทีเดียวส่วนอีกเพลงนึงกลับเป็นการชมอย่างคึกคักเลยนะครับนั่นคือเพลงอีเหนารำพันและอีเหนารำพึงนะครับต้องจำให้แม่นนะครับถ้ารำพันนี่จะโศกเศร้าเสียใจถ้ารำพึงนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของความรักที่สดใสนะครับอีเหนารำพันนี่กุศลไกลเลิศเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับก็มาจากเรื่องอีเหนานั่นเองครับกุศลไกลเลิศในท่านชอบนำตัวเอกจากวรรณคดีเรื่องต่างๆมาประพันธ์เป็นเพลงนะครับก็นำตัวเอกจากเรื่องอีเหนานี่แหละครับตั้งชื่อว่าอีเหนารำพันและท่านก็นำทำนองเพลงห่วงอะไรลูกแขกปัตตานีสองชั้นมาบรรจุใส่ให้คุณชลินนันธนาคอนเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2อีเหนารำพึงนะครับอีเหนารำพึงในคุณสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องคุณสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคุณสมานท่านจะนำทำนองเพลงแขกขาวมาบรรจุใส่สังเกตนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นมุมมองของครูซึ่งละเอียดละออนะครับอย่างสมมติว่าทั้งคุณสมานและคุณสไลเนี่ยทำไมคุณสไลท่านแต่งอีเหนารำพันนั้นท่านนำทำนองเพลงแขกปัตตานีมาบรรจุใส่ทำไมคุณสมานท่านแต่งเพลงอีเหนารำพึงและท่านนำทำนองเพลงแขกขาวมาบรรจุใส่เพราะว่าเรื่องอีเหนาเนี่ยเป็นเรื่องของทางแขกทางชวาก็ต้องใช้เพลงสำเนียงแขกทั้งที่แม้กระทั่งเพลงไทยสกลไม่ได้ลุกมาแต่งตัวแบบแขกแบบชวาออกมารำเลยแต่เพื่อให้สมจริงสมจังท่านจึงนำทำนองเพลงแขกปัตตานีและแขกขาวมาบรรจุใส่ถ้าสมมติว่าอีเหนารำพึงแล้วนำทำนองเพลงจีนคิมเล็กมาบรรจุใส่จะยุ่งกันใหญ่เลยนะครับเป็นคนละเรื่องนะครับอีเหนารำพึงนี่นำทำนองเพลงแขกขาวมาบรรจุใส่ให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงกับร้องส่วนมากเราจะจำกันนะครับถ้าอีเหนารำพันก็คุณชลินถ้าอีเหนารำพึงก็คุณสุเทพครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากเรื่องอีเหนาครับ

ส่วนเพลงชายสากลก็อีหนาวรำพันกับอีหนาวรำพึงเห็นไหมครับทั้งสองเพลงในคนละอารมณ์เลยอีหนาวรำพันนั้นนำทำนองเพลงห่วงอะไรหรือแขกปัตตานีปัมจุโศกเศร้าเสียใจอะไรหานะครับส่วนอีหนาวรำพึงนี่ค่อนข้างจะคึกคักคิดถึงแต่ความรักนะครับเพราะว่าเพลงแขกขาวนั้นออกแนวสนุกสนานหวานหวานนะครับต่อไปครับเปลี่ยนเรื่องครับเปลี่ยนเรื่องในช่วงที่สองนี่เป็นเรื่องอีหนาวเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็มโนราคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนมาครับผมจะนำทำนองเพลงสีนวลในกับสีนวลนอกมาให้ฟังฟังทีเดียวสองทำนองปกติแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยจะเคยชินอยู่กับทำนองเพลงสีนวลในนะครับคือที่เราได้ยินเด็กๆหัดเรียนหัดรำกันในแต่สมัยชั้นประถมนี่แหละครับสีนวลชวนชื่นนี่แหละครับนั่นแหละคือสีนวลในทีนี้สีนวลเนี่ยเขามีสองเพลงสีนวลนอกกับสีนวลในที่ผมนำมาเสนอทีเดียวสองเพลงเลยครับจากเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นตอนหลังนะครับเป็นตอนรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเป็นตอนที่ปีศาจนาตานีแปลงร่างเป็นสาวน้อยรูปงามมาหลอกล่อพลายบัวนะครับพลายเพชรพลายบัวพลายงามหรือพระไวยนะครับพลายชุมพลนี่ก็เป็นลูกของขุนแผนนั้นแต่เกิดจากคนละแม่นะครับนี่พลายบัวนี่ก็เดินทางไปกลางป่าผมคงจะไม่เล่ายาวเดี๋ยวไม่ได้ฟังกันนะครับเดินทางไปกลางป่าแล้วก็ไปเจอนางตานีปีศาจนาตานีก็ออกมาจะมาล่อให้พลายบัวนี่หลงรักหลงไหลปรากฏว่าพลายบัวในฤทธิ์มากครับเหมือนปู่คือขุนแผนนะครับก็เหมือนพ่อคือขุนแผนพลายบัวก็เลยใช้คาถาคมปราบซะจนนางตานีนี่กลายเป็นลูกน้องเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นตอนเปิดตัวของนางตานีตอนนี้เป็นท่ารำที่งดงามแล้วก็เพลงก็เพราะนะครับสีนวลนอกสีนวลในเนี่ยเป็นตอนที่ปีศาจนางตานีแปลงหน้าเป็นสาวงามแล้วเนื้อร้องก็น่ารักเลยนะครับประเด็นเพลงสีนวลเนี่ยครับเพลงสีนวลสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้มีสองสำนวนนะครับคือเพลงสีนวลในกับสีนวลนอกเพลงทั้งสองสำนวนอยู่ในเพลงเรื่องสีนวล นะครับทำนองเพลงสีนวลในเนี่ยรู้จักกันมากกว่าที่บทร้องขึ้นต้นว่าสีนวลชวนชื่นมายามเช้านั่นแหละครับบทเพลงสีนวลในและสีนวล นอกเนี่ยจะขับร้องโดยอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรและร่วมบรรเลงโดยวงปีภาพแม่นวมของกรมศิลปากร นะครับนำบทร้องจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายบัวออกศึกนี่แหละครับจะเป็นตอนที่นางปีศาจนาตานีแปลงร่างเป็นสาวน้อยรูปงามมาหลอกล่อพลายบัวครับขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงไทยเดิมจากเรื่องขุนช้างขุนแผนไปแล้วนะครับในทำนองเพลงสีนวลในและสีนวลนอกเป็นตอนที่นางปีศาจนาตานีแปลงร่างเป็นสาวน้อยรูปงามชมดชดช้อยออกมาเลยครับก็จะมาหลอกล่อพลายบัวให้หลงรักแต่สุดท้ายก็ถูกพลายบัวปราบมาเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับลูกหลานขุนแผนนะครับขึ้นชื่อว่ามีฤทธิ์คาถาอาคมปราบหงพลายปราบกุมารทองปราบได้หมดนะครับปราบตั้งแต่หญิงถึงปีศาจเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราฟังสีนวลนอกสีนวลในกับนางปีศาจนาตานีในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายบัวไปแล้วต่อไปก็มาฟังบทเพลงไทยสากล2เพลงซึ่งมีความผูกพันกับเรื่องขุนช้างขุนแผนทีนี้เมื่อกี้นี้ผมนําเพลงไทยเดิมซึ่งมาเป็นตอนพลายบัวออกศึกมานะครับพลายบัวนี่เป็นรุ่นลูกของขุนแผนนะครับก็มีพลายเพชรพลายบัวพลายงามพลายชุมพลถ้ารุ่นขุนช้างขุนแผนนี่รุ่นแรกๆก็มีขุนช้างขุนแผนนางวันทองที่วุ่นวายกันอยู่ทีนี้ขนาดรุ่นลูกก็ยังวุ่นวายเลยครับพลายงามพลายงามหรือว่าพ่อไวนี่แหละครับแม่พ่อไวเนี่ยแต่นี้จะมากล่าวถึงตอนพ่อไวแตกครับแต่นี้เป็นตอนต้นของพ่อไวแตกครับคือพ่อไวเนี่ยเป็นลูกขุนแผนก็มีวิชาอาคมแล้วก็รูปหล่อไม่แพ้พ่อนะครับก็พ่อไวนี่ก็แต่งงานแล้วกับนางศรีมาลานะครับก็เป็นสาวซึ่งสวยสดงดงามกิริยามารยาทแช่มช้อยสมเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่นี้พอพ่อไวไปรบชังเหนือนะครับก็ได้นางสร้อยฟ้าเข้าบ้านมานางสร้อยฟ้านี่เป็นสาวลาวและค่อนข้างจะก้าวร้าวกิริยามารยาทก็แบบว่าไม่เหมาะสมนะครับก็เลยต้องมาขัดแย้งกับนางศรีมาลานะครับคือพูดง่ายคือมารังแกภรรยาหลวงนั่นเองนะครับก็มีเรื่องมีราวกันทีนี้พ่อไวก็ตอนนั้นคงจะหลงสร้อยฟ้าหลงเสน่ห์นะครับเพราะว่าสร้อยฟ้านี่มีวิชาคมมีอาจารย์นะครับอย่างพวกเถนกวาดนี่นะครับเรื่องราวก็เลยไปกันใหญ่แล้วก็พลายชุมพลซึ่งเป็นน้องชายก็ทนไม่ได้นะครับก็ห้ามปรามห้ามปรามไม่ได้ก็จะเกิดมีเรื่องกับพ่อไวพลายชุมพลก็ไปฟ้องเพราะขุนแผนผู้เป็นพ่อนะครับที่เมืองการตอนนั้นเป็นขุนแผนเจ้าเมืองการไปแล้วนะครับก็ขุนแผนก็โกรธทำไงดีปรึกษากับพลายชุมพลก็เลยต้องปราบไอ้เจ้าไวนี่มันเข็ดหลาบทำยังไงดีก็เลยต้องปลอมเป็นทัพมอญนะครับเป็นทัพไทยไปไม่ได้นะครับที่จะกลายเป็นกบฏไปนะครับเคลื่อนย้ายฐานทัพออกจากที่ตั้งนี่ไม่ได้นะครับก็เลยปลอมเป็นทัพมอญเพื่อจะไปปราบเพราะไวก็มีเรื่องราวลบลาก้าวฟันนางวันทองก็ต้องออกมาห้ามทัพขนาดเป็นนาปีศาจนางวันทองแล้วนะครับวุ่นวายกันจนทั้งกับพระไวแตกครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแต่นี่ผมพูดถึงว่าเมื่อกี้นี่พูดถึงว่าเป็นการนาทะเลาะเบาแวงกันระหว่างเมียน้อยกับเมียหลวงเมียหลวงคือสีมาลานะครับเมียน้อยคือสร้อยฟ้าแต่การก็งดงามด้วยกันทั้งคู่นะครับผมก็เลยนำเพลงสีมาลากับสร้อยฟ้ามาเสนอให้ฟังซะเลยนะครับบทเพลงสีมาลานี่ก็กล่าวถึงนางสีมาลาเมียของพระไวนั่นเองนะครับคุณสง่าอารัมพีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับและท่านก็นำทำนองเพลงเขมรเอวบางมาบรรจุใส่ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เมื่อสมัย50กว่าปีก่อนนี่ดังมากครับไปทางไหนได้ยินนันนุ่มเดินร้องนะครับงามแท้นวลพงาโอ้สีมาลายอดหญิงของพี่นี่แหละครับส่วนเพลงที่2ครับมาจากกลุ่มเพลงสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับจากสายของครูเอื้อนะครับเพลงสร้อยฟ้าเพลงนี้ครูจะอุ่มปัจจพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูสมพงศ์ทิพยกรินเป็นผู้แต่งทำนองนะครับและครูสมพงศ์ท่านก็นำทำนองเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงหนึ่งคือเพลงสร้อยลาวมาประจุใส่แหมชื่อสร้อยฟ้าก็ต้องนำทำนองเพลงสร้อยลาวมาประจุใส่ให้คุณวินัยจุลุปสบะเป็นผู้ขับร้องครับเราก็มาลองดูครับระหว่างว่าสีมาลาเมียหลวงกับสร้อยฟ้าเมียน้อยของพ่อไวนี่ใครจะงดงามกันในเรื่องของบทเพลงกว่ากันครับก็เชิญรับฟังครับ

เป็นยังไงครับท่านผู้ฟังครับสนุกไหมครับแม้เวลาฟังทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลซึ่งมันผูกพันกันเป็นเรื่องราวจากละครจากวรรณคดีนี่ก็สนุกนะครับทำให้รู้เรื่องว่าเพลงนั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและยิ่งเป็นทำนองเพลงไทยเดิมด้วยยิ่งสนิทสนมกลมกลืนเข้าไปใหญ่เลยครับเหมือนกับเรากำลังนั่งดูละครโรงใหญ่อยู่ในโรงละครเลยนะครับต่อไปครับมาเปลี่ยนเรื่องนะครับนี่เปลี่ยนสองเรื่องแล้วนะครับในชั่วโมงที่สองในชั่วโมงแรกนี่โขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยนะครับตับนางลอยในชั่วโมงที่สองนี่ก็เป็นเรื่องอีเหนาเรื่องคุณช้างขุนแผนคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นเรื่องมโนรานะครับมโนรานี่จริงๆถ้าไม่มีเหตุถ้าไม่มีพรานบุญนะครับเพราะมโนราเขาอยู่เฉยๆมโนราคือนางกินรีทั้งเจ็ดนั่นเองครับซึ่งเป็นลูกสาวของท้าวผมจำชื่อไม่ได้นะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองของทางกินรีนะครับซึ่งนางกินรีกินนอนหรือว่าสัตว์ต่างๆในที่เราเห็นในภาพวาดตามฝาผนังตามวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นราชสีห์โคจสีห์ราชสิงห์อะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ในป่าหิมพานต์ก็จะเป็นคนทันเป็นฤาษีเนี่ยในป่าหิมพานต์หิมพานต์นี่เป็นป่าซึ่งเชื่อมต่อระหว่างสวรรค์กับมนุษย์เลยนะครับเป็นป่าที่จะเชื่อมต่อว่าอยู่เชิงเขาไกลลาดแล้วก็มีสระใหญ่คือสระอโนดาซึ่งงดงามนี่นางกินรีเนี่ยนะครับกินรีหรือกินนอนเนี่ยสังเกตจะมีอยู่2แบบนะครับที่หลังจากที่เราเห็นตามวัดเนี่ยบางทีเนี่ยข้างล่างเป็นนกข้างบนเป็นคนอย่างที่ว่าพระแก้วก็มีนะครับแต่ถ้าหากว่าในนิทานในวรรณคดีเนี่ยที่เขามีอีกแบบนึงคือแบบว่ารูปร่างเป็นมนุษย์นี่แหละครับแต่ว่าสามารถมีปีกมีหางถ้าเวลาจะบินก็ใส่ปีกใส่หางพอลงมาถึงเมืองแล้วจะลงเดินก็เก็บปีกเก็บหางถอดเก็บได้นะครับอย่างในเรื่องมโนรานเหมือนกันนางกินรีพี่น้องทั้งเจ็ดนี่นะครับก็วันหนึ่งก็อยากจะออกไปอาบน้ำนะครับใส่สะสงที่สระอโนดาตที่เชิงเขาไกลลาดนี่แหละครับก็พากันเหาะมานะครับเหาะมาพอถึงปุ๊บก็ถอดปีกถอดหางลงเล่นน้ำสะสงกันไปที่สำราญใจทีเดียวทีนี้มีในพรานอยู่คนหนึ่งในเมืองมนุษย์พรานคนนี้เก่งมากนะครับสามารถล่วงล้ำเข้าไปในเขตป่าหิมพานต์ได้ซึ่งเขาว่ากันว่านะครับตามตำนานโบราณว่ามนุษย์เนี่ยมันสามารถจะล่วงล้ำเข้าไปได้เพราะว่ามันจะมีเหมือนอะไรปิดบังอยู่เหมือนเมืองลับแลนะครับแต่พรานคนนี้พรานบุญเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาคมแต่ถึงขนาดนั้นก็แค่เข้าไปได้แค่ชายป่าไปได้แค่สระอโนดาตแต่ไม่สามารถจะทำอะไรไปได้มากกว่านั้นทีนี้พอพรานบุญไปถึงสระอโนดาตก็เห็นนางกินรีทั้งเจ็ดนางกินรีทั้งเจ็ดกำลังอาบน้ำสระสงสนานกันอย่างรื่นเริงที่นางกินรีก็เป็นสตรีจะส่วนสมัยไหนก็แล้วแต่นะครับยิ่งสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาอาบน้ำอยู่ในป่าไม่มีใครเนี่ยเขาไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนเลยก็เปลือยกายถอดปีกถอดหางออกพรานบุญก็แอบดูแล้วก็โอ้โหงดงามนางสวรรค์นี้สวยเหลือเกินเนี่ยนะแหมแต่บุญเราเนี่ยมันคงจะมีไม่ถึงหรอกไหนเราก็เท่าชะแลแก่ชราอย่างนี้แล้วบุญเราไม่พอท่านแบบว่าสาวสวรรค์อย่างนี้หรอกแต่อยากจะนำตัวของนางกินรีเนี่ยตนใดตนหนึ่งเนี่ยไปถวายกษัตริย์ดีกว่าหรือถวายเจ้าชายคงจะไปบุญกับเรามากกว่าคิดแล้วอย่างนั้นก็เลยกลับไปนะครับกลับไปแล้วก็ไปหาทางจับนี่กินรีไม่ใช่จับง่ายๆต้องใช้นาคขบาททีนี้พานบุญก็เคยมีความผูกพันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกับพญานาคอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้ไปขยิมนาคขบาทมาได้มาจับได้คนสุดท้องคนอีกได้คนเดียวคนสุดท้องคือนางมโนราซึ่งสวยที่สุดก็ไปถวายพระสุทนนี่แหละครับเป็นต้นเรื่องของพระสุทนมโนราเลยครับในวันนี้จะเป็นตอนที่พรานบุญกำลังแอบดูกินรีทั้งเจ็ดอาบน้ำนะครับเขาใช้เพลงอาเฮียในตอนนี้เพลงอาเฮียสองชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะนะครับมีอยู่สองท่อนท่อนหนึ่งมีห้าจังหวะและยังมีสร้อยต่อท้ายอีกห้าจังหวะส่วนท่อนสองมีห้าจังหวะแต่มีสร้อยต่อท้ายอีกถึงแปดจังหวะท่านครูพระปริเพราคุณมีดุริยางคุณเป็นผู้แต่งครับแล้วก็ใช้ทำนองท่อนแรกร้องในการแสดงละครนะครับบทเพลงอาเฮียวันนี้จะขับร้องโดยอาจารย์นพคุณสุประเสริฐนะครับเป็นผู้ขับร้องแทนพรานบุญนะครับร่วมในวงผีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟังครับจากเรื่องพระสุทนมโนราครับ

ก็จบลงไปอีกเรื่องนะครับจากเรื่องพระสุทนมโนราครับเป็นตอนต้นๆเป็นตอนที่พรานบุญบุกเข้าไปถึงแดนหิมพานต์นู่นนะครับไปถึงสระอโนดาตไปแอบดูนางกินรีทั้ง7อาบน้ำนะครับซึ่งนางมโนราก็เป็นน้องของสุทองนั่นเองนะครับก็ทำนองก็คือใช้ทำนองเพลงอาเฮีย2ชั้นอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐเป็นผู้ขับร้องในชั่วโมงที่2นี่ก็ได้ฟังเรื่องของอีเหนาคุณช้างคุณแผนแล้วก็มโนรานะครับพูดถึงมโนราก็เป็นนางกินรีนะครับนางกินรีทั้ง7ที่อาบน้ำเมื่อสักครู่นี้ทีนี้นางกินรีเล่นน้ำของเพลงไทยสกลก็มีเหมือนกันไพเราะเพราะพลิ้งไม่น้อยหน้ากันเลยมาฟัง2เพลงต่อไปครับในแนวของเพลงลูกกรุงแล้วก็ใช้ทำนองไทยด้วยนะครับเป็น2เพลงที่มาจากวรรณกรรมทั้ง2เรื่องชื่อว่าเพลงกินรีเล่นน้ำและวาสิทธิจำแลงครับกินรีเล่นน้ำนี่ก็เอาเนื้อความมาจากเรื่องของพระสุทนมโนรานั่นเองครับเอาครอบครัวมาตอนที่พรานบุญแอบดูกินรีทั้ง7อาบน้ำนี่แหละครับคุณสลายแก่เลิศเป็นผู้นำเขาโครงตรงนี้มาประพันธ์นะครับมาแต่งแล้วก็ใช้ทำนองเพลงสร้อยสนตัดของเพลงไทยเดิมในตราจังหวัด2ชั้นนี่ครับมาปรุงแต่งสร้อยสนตัดนี่ก็เป็นเพลงที่ดังมากนะครับอย่างที่คุณดาวใจไปจิตขับร้องในเพลงส่วนเกินนี่นะครับแต่นี่เป็นกินรีเล่นน้ำภูสลายกระเลิศท่านก็แต่งเนื้อร้องเพราะมากครับไม่เอ่ยงามจริงนี่แหละครับคุณท่านอินทรเทพเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับก็เป็นข้อโครงจากเรื่องมโนราที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเพลงที่สองวาสิทธิจำแลงเพลงนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนานะครับเป็นเรื่องของตำนานทางชาดกนะครับมีเรื่องกามนิตวาสิทธินั่นเองนะครับทีนี้วาสิทธินี่คือนางเอกในเรื่องกามนิตนั่นเองนะครับภูสุนทรยานเวียงการเป็นผู้นำเอานางเอกเรื่องกามนิตวาสิทธิมาแต่งนะครับเปรียบเทียบหญิงงามว่างามดังวาสิทธิจำแรงแปลงกายมันเดียวภูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องคุสมานการจะทับเปลี่ยนเป็นผู้บรรจุทำนองคุสมานท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมเพลงหนึ่งคือเพลงตวงพระธาตุสองชั้นมาบรรจุใส่นะครับเพราะมากครับเพลงนี้วาสิทธิจำแรงคุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้ขับร้องนะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงจากวรรณกรรมหรือวรรณคดีทั้งสองเรื่องนะครับจากเรื่องพระสุทนมโนราและเรื่องกามนิตวาสิทธิเพลงแรกกินรีเล่นน้ำจากทำนองเพลงสร้อยสนตัดโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงที่สองวาสิ

กินรีเล่นน้ำและหวาดเสียสีจำแรงก็จบลงไปแล้วนะครับไพเราะทั้งสองเพลงเลยเนื้อร้องมาจากเรื่องราวจากวรรณคดีทั้งสองเรื่องนะครับจากเรื่องกามนิตวาสิทีและเรื่องมโนรานะครับทั้งสองเพลงนี้ก็นำทำนองเพลงสร้อยสนตัดและตวงพระธาตุมาบรรจุใส่บทเพลงตวงพระธาตุนี่เราอาจจะไม่ได้ยินบ่อยๆนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นหูแต่สมัยที่เราเรียนขับร้องเพลงเดิมสมัยเด็กๆเนี่ยสมัยชั้นประถมปลายมัธยมต้นนี่เราก็ยังเรียนเพลงนี้นะเพลงตวงพระธาตุเนี่ยก็เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำของเหล่าผู้อุปโสมที่เคยเรียนขับร้องเพลงเทนเดอร์มานะครับผมก็เลยนำทำนองเพลงตวงพระธาตุสองชั้นมาเสนอให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเพลงตวงพระธาตุสองชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรบไก่นะครับมีสองท่อนท่อนละสองจังหวะเพลงนี้เป็นเพลงเก่านะครับเป็นทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นนะครับชื่อกับอารมณ์ของเพลงเนี่ยมีความหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นสิริมงคลเวลาเขาใช้ประกอบการแสดงละครและเพลงนี้ยังใช้เป็นเพลงประจำกันหิมพานต์ในเทศมหาชาติด้วยขอเชิญรับฟังการบรรเลงในเพลงตวงพระธาตุสองชั้นเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามุนกรีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 นถึง3:00 นทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2524 29เมษายน2525ธรรมดาผู้ที่กระทำความชั่วทุจริตนั้นจิตใจมักไม่ปกติคือถ้าไม่รู้แก่อำนาจโทสะก็ต้องรู้แก่อำนาจโลภะและผู้ใดก็ตามเมื่อโทสะหรือโลภะเข้าครอบงำแล้วจะทำสิ่งใดย่อมต้องเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดขึ้นเสมอไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์เหมือนกระทำในขณะที่มีจิตใจผ่องใสเป็นปกติเมื่อตำรวจเป็นฝ่ายที่เป็นธรรมและสุจริตก็ย่อมมีสภาพจิตใจเหนือกว่าต้องเอาชนะผู้กระทำผิดได้เป็นแน่นอนดังนี้จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจไว้ให้นักแน่นมั่นคงในความสุจริตถูกต้องและเป็นกลางอยู่เสมอทุกเมื่อจิตใจหนักแน่นมั่นคงดังนั้นแล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยความกล้าหาญเที่ยงตรงเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมโดยไม่มีผู้ทุจริตคนใดจะเอาชนะความดีความสามารถของเราได้เลย
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
4: พยายามประยุงศีรษะไว้ตรงพยายามเราปล่อยแต่แรกมันก็ง่ายนะบางเรื่องบางขณะบางครั้งอย่างว่าอาศัยการกดความรู้สึกไว้กับศีรษะเอียงบ้างคว้าบ้างวางความรู้สึกไว้ลักษณะของความเอียงแต่นั้นไม่ใช่วิสัยที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในด้านจิตใจได้มันก็ได้อยู่ชั่วครู่ชั่วขณะ

ต้องบอกว่าใหม่ๆฟื้นนิดฟื้นหน่อยคมนิดคมหน่อยแต่นานแล้วก็ยังคมยังฟื้นเพื่อให้ได้จิตนั่นเป็นชิ้นเป็นธรรมเพื่อใจนั่นลงได้ง่ายสงบได้ง่ายเพื่อใจนั่นสงบได้ง่ายลงได้ง่ายพึงกำหนดได้ในลักษณะรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่รู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดจะเป็นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะหนึ่งอุปจารสมาธิเข้าไปสงบได้บ้างตามโอกาสเรียกว่าเกือบจะสงบแต่ก็ไม่สงบจริงอุปจารสมาธิจึงเป็นขั้นของตัวปัญญาอัปปนาสมาธิคือการเข้าไปสงบแนบสนิทอยู่มีสภาพจิตใจที่รู้ว่างรู้เฉยรู้นิ่งรู้ว่างรู้เฉยสภาพจิตใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นอื่นใดไม่มีมีฐานะของการตั้งมั่นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นการประคับประคองเบื้องต้นจึงเป็นการเน้นให้เป็นไปเพื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดเมื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดความจริงคือธรรมก็ค่อยปรากฏขึ้นกับใจเป็นลักษณะของการบ่งบอกความจริงในใจของตนเองว่ารู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดละวางได้ชัดให้ภาคปฏิบัติซึ่งตรงต่อความตั้งใจซึ่งตรงต่อความจริงที่มีอยู่รู้ได้อยู่เห็นได้อยู่เข้าใจได้อยู่เมื่อรู้ได้เข้าใจชัดความจริงธรรมก็ค่อยละเอียดแจ่มแจ้งขึ้นกับใจของตนโดยเหตุและผลในภาคปฏิบัติก็จะทำให้เราเข้าใจในการปฏิบัติของตนเองจิตสงบน้อยก็รู้จิตสงบน้อยจิตสงบมากก็รู้จิตสงบมากจิตปล่อยวางได้มากก็รู้ว่าจิตปล่อยวางได้มากจิตปล่อยกิละจิตวางไม่ได้ก็พึงรู้ด้วยอาการของสิ่งเหล่านั้นฐานะของธรรมคือจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยอำนาจของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเมื่อสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมตั้งมั่นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่รู้ได้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่งธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งอย่างละได้วางได้เมื่อละได้วางได้ความเข้าใจของเราก็บริสุทธิ์เมื่อละได้วางได้ความรู้ความเข้าใจของเราก็บริสุทธิ์ธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นหลักเป็นฐานธรรมก็ได้ชื่อว่าความมั่นคงของใจการฝึกฝนการอบรมการบ่มถึงความจริงคือใจของตนก็จะฝังรกรากความมีเหตุมีผลฝังรกรากความจริงคือทำให้ปรากฏขึ้นกับใจธรรมนั้นก็จะคอยผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นการเห็นธรรมในใจของตนก็จะคอยละเอียดขึ้นตามกำลังของการได้ฝึกและปฏิบัติคมวันเดียวไม่อยู่ฟื้นวันเดียวไม่อยู่ก็ว่าเป็นเดือนเป็นปีแม้แต่วันเดือนปีเดียวยังไม่อยู่ก็ว่ากันไปตามฐานะของการปฏิบัติก็รู้รสชาติของธรรมนั้นเป็นรสที่ไม่มีอื่นใดที่ประเสริฐเท่ารสแห่งศีลรสแห่งธรรมไม่มีรสอื่นใดที่ถือว่าประเสริฐสุดเท่ากับรสแห่งศีลแห่งธรรม

การได้ธรรมมาครองอยู่ในใจของตนได้นั้นเป็นลักษณะของความละเอียดทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยถึงจะรู้ว่าธรรมในใจนั้นปรากฏขึ้นเป็นลักษณะอย่างนั้นอาศัยเวลาในข้อปฏิบัติจึงบอกไม่ได้สงสัยคนที่ทำมากเพียรมากเจริญมากผู้ที่ตั้งใจมากเพียรมากเจริญมากจึงไม่มีคำถามคำตอบอะไรรู้เท่าไหร่ก็เห็นจริงความจริงในสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นรู้เท่าไหร่เห็นจริงเท่าไหร่เข้าใจได้เท่าไหร่สิ่งเหล่านั้นก็ละและวางได้เท่านั้นการสัมผัสรับรู้ใดๆจึงมีลักษณะสภาวะที่ไม่ยึดติดเป็นกิริยาการของการสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าแสดงออกการอยู่จึงชอบด้วยหลักธรรมหลักวินัยใจของเรานั้นจึงมีหลักมีฐานในภาคปฏิบัติที่เรานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดแม้กิริยาบทอื่นใดที่เรากำหนดได้โดยสติสัมปชัญญะพึงรู้ลักษณะของความจริงนั้นเกิดขึ้นพึงรู้ลักษณะความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นพึงยังรู้ยังถึงซึ่งความมีเหตุผลของจริงนั้นปรากฏอยู่โดยธาตุแท้ก็จะรู้ได้ในลักษณะของความหยาบความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นความเป็นธรรมในใจที่ปรากฏได้ความจริงแท้นั้นจึงมีลักษณะดูเด่นเห็นชัดรู้ได้เข้าใจชัดความจริงที่เป็นธรรมนั้นก็ค่อยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นได้ในหลักธรรมปฏิบัติที่กล่าวถึงความมีเหตุผลกล่าวถึงความจริงที่จะยังตนของตนให้หลุดในพ้นให้ได้ธาตุแห่งความเป็นศีลเป็นสัตว์ที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติพอจิตนั้นสงบสงัดลงได้จึงเห็นจริงว่าลักษณะของเหตุนั้นๆผลที่ได้รับปรากฏในลักษณะอย่างนี้ความรู้สึกที่เราออกมาจากใจจึงเป็นลักษณะที่ละและวางได้กับอารมณ์นั้นๆไม่มีอารมณ์เกาะอารมณ์ยึดอารมณ์ติดความรู้สึกผิดถูกก็เป็นสักแต่ว่ามีอยู่นั่นเป็นเรื่องของโลกนั่นเป็นเรื่องวิสัยของคนโดยทั่วไปใจของเรานั้นมีลักษณะอยู่ได้ในลักษณะเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างปลูกต้นมะม่วงก็ต้องอาศัยเวลาแม้แต่ปลูกบ้านปลูกเรือนก็ยังอาศัยเวลาปลูกความรู้สึกให้เกิดความเป็นธรรมในใจเป็นกลางในใจนั้นต้องอาศัยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นการน้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมด้วยความละเอียดเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจอย่างละเอียดและท่องแท้แล้วจะรู้ได้ว่าลักษณะของธรรมเป็นอย่างนี้ธรรมโดยเนื้อหาสาระมีเท่ากันธรรมโดยลักษณะปฏิบัติแตกต่างกันโดยฐานะแต่โดยธรรมโดยความหมายนั้นมีลักษณะเท่ากันไม่มากไม่น้อยผู้ที่ปฏิบัติได้ในลักษณะข่มฝืนทนอดจึงรู้รสแห่งศีลรสแห่งธรรมจึงรู้รสแห่งความเป็นจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปความเข้าใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงเห็นความแตกต่างกันเมื่อธรรมมีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่เมื่อธรรมคือความจริงปรากฏอยู่สิ่งที่กล่าวได้เป็นไอเดียก็เรียกว่าหยาบปานกลางละเอียดพื้นฐานทางด้านจิตใจของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปเราจึงปลงใจและวางใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าจะแตกต่างในฐานะอย่างไรแม้จะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาเพื่อนร่วมงานบุคคลที่ซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันต่างก็เห็นความเป็นสัจธรรมเพราะภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางจิตที่เอาไปวางไปว่างไปเย็นอยู่ย่อมรู้ซึ่งความละเอียดของกิเลสกับธรรมตัวกิเลสมันมีลักษณะอย่างไรตัวธรรมน่ะมีลักษณะอย่างไรตัวกิเลสน่ะมันชักชวนนำไปสู่ความเร่าร้อนความกระวนกระวายตัวธรรมนั้นนำไปสู่ความเย็นความสะดวกความสบายจริงอยู่เบื้องต้นอาจจะดูเหมือนว่าขัดเคืองบ้างแต่พอเพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ที่สุดก็รู้เรื่องเหตุแห่งศีลแห่งธรรมความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นลักษณะของการตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติที่กล่าวถึงปฐมฌานฌาน1 2 3 4จนถึงรูปฌานอรูปฌานเรียกว่าถึงฌาน8แม้ที่สุดความจริงเป็นลักษณะของใจ

จึงเป็นความละเอียดของใจถึงจะไม่ไล่ว่านี้คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจนถึงอุเบกขาด้วยความละเอียดและความหยาบที่ฝึกและปฏิบัติย่อมเป็นคุณสมบัติของการได้มาจากใจของการฝึกการปฏิบัติส่วนจะเป็นอากาสานัญจายตนะหรือเป็นวิญญาณัญจายตนะกินจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญาจตนะหรือจะเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นเรื่องของสับแสงที่เรียกว่าโดยพยัญชนะแต่โดยเนื้อหาสาระของธรรมคือใจที่มีอารมณ์ที่สงบสงัดและละเอียดลงตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติถึงขั้นที่ว่าสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังนั่นคือภูมิธรรมภูมิปัญญาเกิดจากความละเอียดของฌานอันเกิดจากความละเอียดของญาณอันเกิดจากความละเอียดของความมีภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ฝึกที่ปฏิบัติแม้จะไม่ไล่ในคำว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคันตาดังที่กล่าวมาแต่พื้นฐานของการเข้ามาสงบระงับด้วยความตั้งมั่นด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งเราน้อมนำความจริงให้ปรากฏขึ้นเด่นชัดกับสิ่งที่เรากำหนดทำนั้นก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานทำนั้นก็ปรากฏด้วยความละเอียดของใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอุปมาเหมือนกับการรับประทานอาหารแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรทั้งหมดที่ผสมประสานปรุงมาเป็นอาหารจนเต็มจานเต็มที่ที่เราขึ้นโต๊ะแต่เราก็ยังทานได้อย่างอิ่มนี้พีมันชั้นใดทำมันเกิดจากความจริงของใจที่พยายามตั้งข้อสังเกตสังการดูลักษณะรู้ลักษณะอาการนั่นๆที่ปรากฏขึ้นในใจของตนจากการเข้ามาสงบระงับจากการตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างนั้นนานเข้านานเข้าจึงเห็นลักษณะของธรรมที่มีความแตกต่างกันไปสิ่งใดที่รู้เพื่อละสิ่งใดที่รู้เพื่อทำให้แจ้งสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งความเป็นธรรมสิ่งใดที่รู้แล้วก็วางได้สิ่งใดเข้าใจแล้ววางได้สิ่งใดฟังแล้วเกิดความรู้สึกยอมรับแล้วก็วางใจกับสิ่งเหล่านั้นได้นั่นเป็นเหตุแห่งธรรมที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปอาศัยใจที่มีหลักฐานคือความตั้งมั่นโดยความปรารถนาดีต่อตนและหมู่คณะจึงทำให้ง่ายต่อการฝึกการปฏิบัติแม้จะกำหนดในลักษณะสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจนลงไปชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามชั่วขณะจิตหนึ่งทำโดยเหตุทำโดยผลก็จะปรากฏขึ้นโดยขณะนั้นๆทำโดยความจริงก็จะปรากฏขึ้นโดยลักษณะนั้นๆการกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมก็จะปรากฏได้ในลักษณะนั้นๆความจริงของธรรมก็จะปรากฏได้ในลักษณะนั้นๆการเกิดขึ้นของมรรคของผลของวิมุตติหลุดพ้นกับใจจึงเป็นการเกิดโดยความชอบธรรมจากสิ่งที่มีอยู่เมื่อการฝึกฝืนข่มทนหนดเป็นธรรมอยู่กับใจใจตรงนี้ก็จะได้ชื่อว่าทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไว้กับทุกเหตุทุกปัจจัยที่มีอยู่คำว่าวิมุตติคำว่าหลุดคำว่าพ้นก็ปรากฏโดยหลักฐานที่มีอยู่โดยทั่วๆไปก็ปรากฏโดยหลักแห่งความจริงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปทำโดยสาระทำโดยแก่นสารก็มีลักษณะเป็นธรรมได้กับทุกสิ่งอย่างการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นการน้อมความเป็นธรรมให้บ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดลงไปในใจของตนลักษณะเหตุผลที่ออกมาจากใจจึงเห็นลักษณะเพียงแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและแตกสลายสภาพที่แท้จริงวางอดีตวางอนาคตเห็นปัจจุบันที่เป็นจริงทุกสิ่งอย่างที่เป็นส่วนกล่าวว่าสมมุติสัจจะเป็นสิ่งที่กล่าวโดยสมมุติปรมัตถสัจจะก็คือกล่าวโดยสิ่งที่ไม่ต้องอธิบายมีอยู่อย่างนั้นแม้อย่างไรก็เห็นเป็นธรรมเหมือนกันหมดถึงบอกว่าจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะได้อ่านก็ตามจะไม่ได้อ่านก็ตามความจริงนั้นยอมขึ้นใจกับสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติพอจิตนั้นมันสงบสงัดลงไปแล้วถึงบอกว่าจะดูอะไรก็เห็นความจริงเย็นไปหมดจะฟังอะไรก็เกิดความรู้ซึ้งชัดเจนลงไปหมดถึงบอกว่าจะให้สัมผัสโดยเรื่องอันใดเรื่องนั้นก็เห็นความจริงกับสิ่งทั้งหมดแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงอยู่คนหัวลุกขนหัวพองคันตามใบหน้าใบตาหรือว่าร้อนตามตัวตามตนหรือว่าอึดอัดขัดเคืองหรือว่าท้อแน่นหน้าอกปวดกระดูกกระเดี่ยวหรือทำท่าจะเป็นไข้เป็นนานเป็นหวัดเป็นได้อยู่เรื่อยอาการแห่งความจริงของสังขารนั้นจะบอกให้เกิดความเป็นธรรมกับใจถ้าเราสังเกตความจริงเหล่านี้เล็กๆน้อยๆก็เป็นเหตุแห่งความเป็นธรรมถึงบอกลักษณะที่แสดงออกของสังขารย่อมมีเหตุมีปัจจัยของการจิตสงบลงไปการแสดงออกสังขารย่อมมีเหตุมีปัจจัยเป็นบอกลักษณะ

ของจิตที่มีการสัมผัสได้ได้เห็นได้ผลนั่นเป็นปัจจัยเมื่อเราได้ฝึกเราได้ปฏิบัติเราจึงเข้าใจว่าลักษณะของสังขารนั่นเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ยกเว้นว่าแต่ใคร

ลื่นดูรู้ลักษณะของการขึ้นลงของการกระทบคลื่นกับเรือธาตุแท้ของความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดอยู่ภายในกายในใจของเราก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงมองเพียงแต่ดูเพียงแต่สังเกตเพียงแต่กำหนดรู้เพียงแต่กำหนดได้ความจริงที่เป็นธรรมนั้นก็จะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะเห็นฐานะของการที่จะละตรงไหนวางตรงไหนลดตรงไหนเพิกถอนตรงไหนถอดถอนตรงไหนความจริงในใจของเราถึงจะบ่งบอกว่าเป็นธรรมอย่างนั้นการฝึกการปฏิบัติหาความเด็ดเดี่ยวหาความเด็ดขาดก็มาจากลักษณะของการยอมรับและเข้าใจและละวางได้ในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่งั้นเราไม่มีความเด็ดขาดเราไม่มีความเด็ดเดี่ยวเราไม่ความไม่มีความเป็นหนึ่งเมื่อเราไม่มีความเด็ดขาดเด่นเดี่ยวเป็นหนึ่งทำโดยเครื่องหมายของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้โดยลักษณะของความเป็นจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัตินั้นชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดรู้ได้ชัดสิ่งที่บ่งบอกนั้นเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างข้อพึงปฏิบัติพึงเห็นความจริงกับใจทุกสิ่งทุกอย่างทางสายตรงนั้นเป็นความจริงที่ปรากฏแล้วเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติเมื่อรู้ชัดเห็นชัดความหมายของธรรมนั้นค่อยปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างการบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดลงไปใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถึงบอกเป็นการยอมรับได้ทุกเหตุทุกปัจจัยเมื่อการยอมรับได้การเด็ดขาดกับใจของก็ปรากฏขึ้นความเด็ดเดี่ยวของใจก็ปรากฏขึ้นเมื่อมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกับใจเกิดขึ้นธรรมก็บอกลักษณะของความบริสุทธิ์โดยวิสัยของความบริสุทธิ์นั้นเป็นลักษณะของความเด็ดขาดตั้งแต่บริสุทธิ์จริงใจต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อมีความจริงใจถึงจุดนี้เราก็มีความเด็ดขาดเราจริงใจต่อตนเองจริงใจต่อสิ่งที่หวังมรรคผลนิพพานเรายิ่งมีความเด็ดขาดมากกว่านั้นเพราะเราหวังมรรคหวังผลหวังที่สุดหลุดพ้นคือใจเรายิ่งมีความเด็ดขาดได้กับสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งอย่างเพราะธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของเราเราจะรู้ว่าสัจธรรมที่แท้จริงน่ะคืออะไรสัจธรรมที่เป็นจริงน่ะคืออะไรเราได้ดูเราได้สังเกตเราได้สัมผัสเราได้ดูเราได้สังเกตเราได้สัมผัสจริงทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ของปลอมจริงทั้งหมดน่ะมันจริงตามสมมุติหนึ่งจริงไม่ต้องสมมุติหนึ่งธรรมจึงปรากฏในลักษณะที่เข้าใจได้เหมือนกันในข้อพึงปฏิบัติมึงยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความตื่นตัวตั้งใจยิ่งเห็นความตื่นความเบิกบานความยิ้มแย้มแจ่มใสความร่าเริงภายในจิตในใจของตนความมีเหตุมีผลภายในใจของตนก็ปรากฏได้ทุกสิ่งอย่างถึงบอกว่าอยู่กับเรื่องใดถ้าไม่เข้าใจในเรื่องนั้นขาดทุนทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจมีแต่เรื่องขาดทุนทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับงานอยู่กับอะไรกี่ป้าทะถ้ายังถึงซึ่งความจริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีแต่เรื่องของการตนหายกำไรหดมีแต่เรื่องของการหมดท่าหมดราคาหมดความหมายที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่า ความไม่บริสุทธิ์ความเข้าใจเนี่ยคือลักษณะของความบริสุทธิ์เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ขาดทุนทุกสิ่งอย่างการที่เราจะเข้าถึงฐานแท้ของความจริงนั่นก็คือลักษณะของการทำอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้เพียรอยู่อย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้ตั้งจิตตั้งใจจะคล้องว่าจะงดว่าจะเว้นว่าจะละว่าจะพยายามกำหนดให้เห็นธาตุแท้ของชีวิตจริงทำจริงที่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องซื้อต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบวงสรวงเป็นธรรมที่เกิดจากของจริงที่ปรากฏกฎได้ทุกอย่างซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสง่ายๆว่าสัมเบสังขารานิจจาสัมเบสังขาราดุขาสัมเบธัมมานัตตายะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิปินติดุเกเอสามะโควิสุตติยาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ง่ายๆเราพิจารณาง่ายๆตามไปการพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสภาพที่เป็นจริงทุกสิ่งอย่างนั้นถ้าเกิดขึ้นในการใดในหัวใจของบุคคลใดในการนั้นบุคคลนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายการคลายออกซึ่งการยึดติดความสำคัญผิดยึดติดก็ไม่มีนั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ของผู้มีปัญญาผู้ที่เกิดในลักษณะอย่างนี้ได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องนิดเรื่องหน่อยเมื่อกำหนดได้ในลักษณะเหล่านั้นเป็นอันเดียวกันความจริงก็เห็นความบริสุทธิ์ความเด็ดขาดของใจก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองในแนวการฝึกการปฏิบัติจึงบอกว่าอย่านึกว่าเป็นเรื่องเก่าอย่าเห็นว่าเราคนเก่าอย่าเห็นว่าเราคนใหม่อย่าเห็นว่าเราเป็นหญิงเป็นชายให้เห็นว่ามีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอวังภาโวเอวังภาวีเอวังมีลักษณะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้น

จจริงต้องฝึกให้เห็นจริงเห็นจังลงไปเมื่อเห็นจริงเห็นจังลงไปอย่างนั้นท่าแท้ของความการยอมรับเข้าใจได้ก็ปรากฏขึ้นถึงบอกว่าไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นไม่นักแล้วก็ไม่เบาไม่หนาแล้วก็ไม่บางท่าที่ลักษณะที่เห็นจริงเห็นจังนะวางได้กับสิ่งเหล่านั้นถึงบอกว่าได้แต่เกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้ของสัตว์ได้แต่เกิดความสังเวชสลดใจในความไม่เข้าใจของคนโดยทั่วๆไปได้แต่เกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้เรื่องของสัตว์โดยทั่วๆไปจิตของเราใจของเราเมื่อมีความละเอียดแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเมื่อยังถึงซึ่งความจริงแล้วจะพยายาม ทวนกระแสกับทุกสิ่งทุกอย่าง ทวนกระแสต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ว่าย้อนสอนได้หมดไม่มีอะไรที่ย้อนสอนไม่ได้ลักษณะของการย้อนสอนได้นะเป็นลักษณะของใจที่มีความบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ทำอะไรก็ได้ใจบริสุทธิ์ยังถึงความจริงอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องไร้สาระสิ่งที่บ่งบอกนั้นเป็นลักษณะไม่ยึดไม่ติดสิ่งที่บ่งบอกเป็นลักษณะไม่มีผิดไม่มีถูก สิ่งที่บ่งบอกนะว่ากันตามโลกสมมติสมมติอย่างไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นแล้วที่สุดมันจึงจะเห็นบริสุทธิ์ที่แท้จริงจากใจของตนเองแล้วการฝึกการปฏิบัติจึงคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายโดยความหมายถึงบอกว่ายิ่งดูยิ่งละเอียดยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งดูยิ่งเห็นแม้จะกำหนดในลักษณะอื่นใดก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หมดที่พระพุทธเจ้าเน้นในเรื่องของปัญญายะปริสุทธิ์สติถึงบอกความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้บริสุทธิ์เพราะอย่างอื่นใดนะนอกจากตัวปัญญาปัญญาที่ถูกอบรมในลักษณะของการข่มฝืนทนอดจนที่สุดเห็นลักษณะของความรู้สึกตัวเองเกิดขึ้นเห็นความรู้สึกตัวเองตั้งอยู่เห็นความรู้สึกผิดปกติของตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่นั่นคือลักษณะของเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจนั่นคือลักษณะของเหตุแห่งความจริงคือธรรมที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อเรารู้ลักษณะของอาการต่างๆภายในจิตใจของตนได้เท่ากับเราเห็นเหตุแห่งธรรมที่ออกมาจากใจเพราะธรรมโดยเนื้อแท้นะมันออกมาในลักษณะอย่างนั้นมันไม่ได้ออกมาจากที่ไหนอย่างไรมันออกมาจากความรู้สึกนึกคิดคือใจมันออกมาอยู่ตรงนั้นเมื่อเราเป็นคนช่างสังเกตสังการดูรู้ลักษณะการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การกระเพื่อมของความรู้สึกทุกขณะยืนเดินนั่งนอนนั่นคือลักษณะของความละเอียดของใจจึงมีคำแทรกซ้อนถามมาได้ทุกเรื่องว่าเตือนอย่างนี้สอนอย่างนี้ย้ำอย่างนี้เตือนอย่างนี้สอนอย่างนี้ใช่หรือไม่มีลักษณะของการว่ากล่าวตักเตือนตนได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปธรรมเมื่อเกิดจากใจจึงมีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งอย่างถึงบอกว่าอยู่ที่ตัวเราพร้อมเสร็จไม่ได้ไกลอยู่ในตัวเราพร้อมทุกสิ่งอย่างข้อมูลที่เกิดขึ้นของศาสดาเองในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องข้อมูลมาจากที่อื่นเหตุปัจจัยที่ได้เป็นศาสดาของโลกไม่ได้มาจากภูเขาเรากาไม่ได้มาจากที่ไหนก็ได้มาจากความจริงคือการพิจารณาในอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าได้ตั้งแต่ต้นเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์แม้แต่สิ่งที่รักต้องจากเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แม้อื่นใดที่เห็นจริงตามความเป็นจริงในสังขารก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นชราชัดชริตานัสวะบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้มีฐานะของคำคราเพราะชราบังคับไม่ได้มีความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันมีความจริงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเห็นธาตุแท้ของสังขารเห็นธาตุแท้ของความจริงที่ปรากฏได้โดยทั่วไปการพิจารณาได้อย่างนี้แสดงถึงเห็นความเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่านี้ธรรมนั้นปรากฏอยู่ในกายของเราศาสดาของเรานั้นได้สอนความจริงตรงนี้ถึงบอกตั้งแต่ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณากลับไปกลับมาซึ่งโลกโลกเห็นว่าตัวแต่สวยงามดีเด่นโด่งดังแท้ที่สุดก็คือตรงกันข้ามขู่กับพังดันทุรังบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังจะเป็นผมก็ดีขนก็ดีหนังก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีมีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดแม้จะย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกก็ไม่ผิดทั้งลึกเข้าไปกว่านั้นก็เห็นความเป็นปฏิกูลได้หมดปัญญาของเราก็จะเด่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความเข้าใจของเราก็จะละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้การเกิดขึ้นของธรรมทุกบททุกตอนจึงเป็นลักษณะของการได้ง่ายจากใจจากกายได้ง่ายจากกายกับใจเพราะเป็นธรรมล้วนๆที่ปรากฏอยู่โดยหลักโดยฐานเป็นความจริงล้วนๆที่ปรากฏโดยเหตุโดยผลข้อวัดปฏิบัติของเราทุกคนจึงง่ายต่อการเดินปัญญานั่งก็ได้สังเกตนอนก็ได้สังเกตยืนก็ได้สังเกตเดินก็ได้สังเกตแม้แต่คำพูดคำจาก็ได้สังเกตคำพูดตัวเองบกพร่องผิดพลาด

เกินขาดมีอยู่ทุกวันทุกเวลาเมื่อเราสังเกตได้ในลักษณะของความบกพร่องผิดพลาดในความรู้สึกนึกคิดที่ออกมาเป็นคำพูดการกระทำในใจของตนได้โดยเหตุผลเป็นอย่างนี้ทางปฏิบัติของเราก็ดูเหมือนว่าเรารับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นทุกวันทุกวันเป็นการยกฐานะโดยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมธรรมก็จะยังไว้ซึ่งลักษณะของตัวญาณญาณอย่างรู้ญาณอย่างรู้คือความละเอียดของใจถึงแม้จะพูดคำไหนก็ได้ตัวรู้นะมันจะผุดขึ้นมาจากใจจากการย้ำจากการเตือนจากการสอนจนเห็นเวรเห็นภัยที่แท้จริงธรรมก็จะปรากฏเป็นลักษณะอย่างนั้นหากจะให้พิจารณาทานศีลการออกโทษของการจมติดอยู่ทางนี้ที่ได้ทางอยู่ทางไปไม่ว่าจะสวรรค์ในเมืองคนสวรรค์ในเมืองไหนก็ตามเถอะหากเราได้พิจารณาด้วยความละเอียดของใจเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมทั้งหมดจะพิจารณาว่าเป็นแรงหนุนแรงส่งแรงสนับสนุนจนใจของเรานั้นอยู่ได้โดยหลักโดยฐานจนใจของเรานั้นอยู่ได้โดยเหตุโดยผลธรรมะปฏิบัติจึงจะปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเห็นความแปรปรวนและดับสลายไปในที่สุดสัจธรรมจึงปรากฏด้วยตัวปัญญาอย่างนี้เราจึงไม่ควรเข้าไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้สิ่งนั้นจะได้อย่างใจและไม่ได้อย่างใจสิ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่สิ่งจอมปลอมไม่ใช่สิ่งไม่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้การเพื่อการถอนทิฏฐิมานะของใจก็จะค่อยเกิดขึ้นการลดการละทิฏฐิมานะของใจก็จะค่อยเกิดขึ้นการลดละเลิกเพิกถอนทิฏฐิมานะของใจจะค่อยละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เรากำหนดแม้จะดูว่ายากเย็นลำบากเขียวเข็ญอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะมีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่จิตของเราใจของเราก็จะค่อยเป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งอย่างธรรมนั้นก็จะปรากฏโดยหลักโดยฐานธรรมนั้นก็จะปรากฏโดยเหตุโดยผลความเข้าใจที่อุตสาห์ฝึกอุตสาห์ปฏิบัติก็จะเห็นชัดว่ายืนอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรเดินอย่างไรทอดกินอยู่อย่างไรคิดอยู่อย่างไรพูดอยู่อย่างไรแสดงออกโดยลักษณะอย่างไรควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นมีความจริงที่เตือนและสอนตนได้ทุกเรื่องทุกอย่างหากมีความตั้งใจที่จะคอยประคับประคองหากมีความตั้งใจที่จะคอยดูแลรักษาความจริงคือธรรมที่เกิดขึ้นกับใจจะค่อยละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างงานปฏิบัติจึงเป็นงานเฝ้าดูความจริงให้เห็นความจริงในกายกับใจเมื่อรู้ได้ยอมรับได้เข้าใจจริงความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดของใจก็จะปรากฏเป็นหลักเป็นฐานการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นคดีโลกคดีธรรมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างไรการแสดงออกนั้นๆยอมเห็นความจริงคือธรรมปรากฏได้การแสดงออกนั้นยอมเห็นความเป็นธรรมคือของจริงปรากฏได้ทำโดยสาระทำโดยแก่นสารก็จะมีลักษณะปรากฏเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงที่ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างงานส่วนหนึ่งบ้านส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งสามีส่วนหนึ่งภรรยาส่วนหนึ่งบุตรธิดาส่วนหนึ่งทรัพย์สินสริงคารส่วนหนึ่งแม้แต่ตัวบริวารนั่นส่วนหนึ่งเราจะแยกออกได้โดยภูมิธรรมภูมิปัญญาโดยฐานะของความจริงสิ่งเหล่านั้นหากจำต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสัจธรรมในสิ่งเหล่านั้นหากจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็คือภูมิธรรมภูมิปัญญาหากจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้นก็คือฐานะของวัตถุนั้นความเป็นสัจธรรมในใจของเราก็จะได้ไม่กำเริบหมายถึงว่าเรานั้นมีลักษณะวางได้แม้ตาดูหูฟังใจรับรู้ก็ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจในเหตุนั้นๆการสร้างความเด็ดเดี่ยวและความเด็ดขาดภูมิด้านฐานของใจก็จะปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้ในการฝึกการปฏิบัติบางครั้งเราถึงบ่ไม่ได้ไรว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิปนาสมาธิรูปฌานรูปฌานเราไม่ได้อธิบายที่ไม่ได้อธิบายอะไรทั้งมากกว่านั้นนอกจากการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกจนเห็นจริงเห็นจังให้เกิดขึ้นกับใจเราถึงจะได้ลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดการที่เราได้ความละเอียดความละเมียดความละไมของใจความสุขุมของใจเป็นการได้มาซึ่งภูมิธรรมภูมิปัญญากับการอยู่การแสดงออกถึงบอกว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใจดวงนี้เป็นอมตะมีฐานะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีฐานะของการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีลักษณะไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปหากจะต้องแสดงออกตามโลกสมมุติก็วางในโลกสมมุติหากจะอยู่อย่างปรมัตถสัจจะก็อยู่ในอย่างลักษณะปรมัตถสัจจะทำโดยสาระทำโดยแก่นสารก็มีความจริงเป็นอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติจึงชี้ชัดเห็นชัดลงไปการฝึกการปฏิบัติจึงบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดลงไปความในใจของเรานั้นเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์การหยุดดูการหยุดรู้การหยุดทำความเข้าใจได้จึงเป็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมจึงเป็นเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างฐานะของธรรมฐานะของศีลก็จะปรากฏได้จากใจที่

0: จากใจที่ปฏิบัติจากใจที่งดจากใจที่เว้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

0: ราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาไลสุภมัสดุ 1179 ศพพระบาทสมเด็จบรมธรรมกมหาราชารามาธิราชบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะยกหรือวิสาขบูชามหายัญพิธีอันขาดประเพณีมานั้นให้กลับคืนเจียนทิติการปรากฏสำหรับแผ่นดินสืบไปจะให้เป็นอัตถะประโยชน์และปรัตถประโยชน์ทรงพระราชศรัทธาจะให้สัตว์โลกข้าขอบขันธเสมาทั้งปวงจำเริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยในชั่วนี้แลชั่วหน้า
1: พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการฝึกฝนอบรมตนนี่มันจำเป็นจริงๆคิดดูให้ดีคนเรามันไม่ได้ดีมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนอบรมตนไม่ได้มีความรู้ความฉลาดมาแต่เมื่อเกิดจริงอยู่ความรู้บางสิ่งบางอย่างนั้นมีแต่มันเป็นความรู้พื้นเช่นรู้จักกินข้าวรู้จักอาบน้ำรู้จักหลับนอนรู้จักร้องรำทำเพลงรู้จักไถนาคาดนารู้จักทำสวนปลูกผักรู้จักขายของอันความรู้พวกนี้มันมีมันดูตัวอย่างกันแล้วมันทำได้แต่ความรู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นมันไม่มีเช่นอย่างว่าการทำนาเนี่ยทำยังไงจึงได้มีผลผลิตมากอย่างนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจดังนั้นต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่เขาชำนาญมาก่อนแล้วมาทำเข้ามันจึงได้ผลผลิตมากขึ้นข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้มันก็ต้องอาศัยผู้ที่เพื่อนทำมาก่อนผู้เพื่อนยืนหยัดอยู่ในข้อวัดปฏิบัติมาก่อนนั่นแหละได้ดูตัวอย่างบ้างได้ฟังบ้างอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกตนตามแนวทางที่ท่านดำเนินมามันก็จึงเป็นไปได้ลำพังแต่ธรรมวินัยซึ่งอยู่ในตำรับตำรานั่นนะแม้ว่าบุคคลจะไปเรียนรู้จำได้อย่างนี้นะมันก็ยังไม่ชำนาญที่จะทำไม่สามารถที่จะน้อมเข้ามาสู่ตนได้ปฏิบัติไปตามนั้นโดย

ลำพังของตนไม่ค่อยได้หรอกคนเราอันนี้ถ้าได้อย่างนี้มันก็ไม่มีครูบาอาจารย์กันแหละในทางสมถะวิปัสสนาเนี่ยส่วนมากผู้ที่เป็นไปได้ท่านผู้เป็นล่มโพล่มชัยของลูกศิษย์ลูกหามาหมู่นั้นล้วนแต่ได้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาก่อนทั้งนั้นเลยต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้กว้างๆออกไปหน่อยเรื่องหมู่นี้นะมันจึงค่อยมีหลักฐานยืนยันได้ผู้ที่ท่านมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าจริงๆนุ่นจึงค่อยคิดฝึกตนด้วยตนเองได้อย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่อุบารีอันนี้ตามประวัติแล้วท่านคิดค้นเอาจากตำรับตำราได้แล้วก็ออกไปอยู่ป่าไปฝึกหัดปฏิบัติไปก็ได้ผลบัดนี้นั่นแหละเมื่อท่านปฏิบัติไปได้ผลแล้วก็พระรูปอื่นเมื่อได้เห็นปฏิปทาของท่านดำเนินไปเห็นว่าเป็นผลดีทำให้กิเลสตัณหาเบาบางไปก็จึงไปยอมเป็นศิษย์ภาวนาตัวให้ท่านแนะนำสั่งสอนก็ฝึกขนอบรมกับท่านไปจนได้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่นั่นก็จึงมาสอนผู้อื่นสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แสดงถึงเรื่องคณะกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผู้ใดบวชมาแล้วก็คิดค้นลงมือปฏิบัติตามแนวนั้นโดยลำพังได้ไม่ต้องหาครูหาอาจารย์ท่านผู้เป็นมหาบาลีมาแล้วหมดนั้นนะเช่นพระอาจารย์มหาปิ่นพระอาจารย์สิงห์มื้อนี้ท่านก็เป็นครูสอนปริยัติธรรมเป็นครูสอนบาลีแต่แล้วในทางปฏิบัติแล้วท่านยังไม่เข้าใจต่อเมื่อได้พบกับพระอาจารย์มั่นพี่ได้ฟังโอวาทของท่านเข้าไปได้เห็นตัวอย่างก็จึงได้ถอนตัวออกจากปริยัติธรรมแล้วมาดำเนินทางปฏิบัติก็จนได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่คณะสืบต่อกันมาอันนี้แหละให้สังเกตพิจารณาดูแนวทางปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ถ้าผู้ใดไม่ลงมือทำด้วยตนเองก่อนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ลงมือทำมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้กำกับเป็นผู้แนะนำปานนั่นแหละมันจึงค่อยเป็นไปได้บางคนภาวนาไปก็เกิดวิปลาสขึ้นมาแก้ตัวเองก็ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องครูบาอาจารย์ผู้ชำนาญได้แนะนำแก้ไขก็จึงค่อยสงบระงับจากวิปลาสอันนั้นได้อย่างนี้มีตัวอย่างอยู่ทมไปดังนั้นให้พากันเข้าใจเหตุผลของการปฏิบัติการเจริญสมถะวิปัสสนามันต้องอาศัยครูอาจารย์ในเบื้องต้นนะอยู่ไปบางท่านบางองค์ก็อยู่กับครูบาอาจารย์ไปตั้ง5ปีตั้ง10ปีก็ยังมีเมื่อท่านชำนาญพอสมควรแล้วก็จึงได้ออกจากครูบาอาจารย์ไป

ตั้งสำนักอยู่โดยลำพังและมีลูกศิษย์ลูกหาสืบต่อกันไปอันบุนี้นะมันมีมาอย่างนี้แหละดังนั้นผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่นะให้พึ่งเข้าใจระเบียบของพระพุทธศาสนาแล้วให้ทำความเคารพปฏิบัติตามด้วยความจริงใจมันก็ถึงมีประโยชน์จึงจะมั่นคงไปในทางปฏิบัติจะไม่เสื่อมไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันคฤหัสถ์ก็ต้องมีครูมีอาจารย์จะไปทำโดยลำพังตัวเองอย่างนี้ไม่มีทางหรอกสาวโกแปลว่าผู้เชื่อตามผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านผู้อื่นได้ถือเอาปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างแล้วนั้นผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องเป็นสาวกอันผู้เป็นสาวกนี่แม้ว่าจะสร้างบุญบารมีมาหลายปันใดเต็มอย่างไรก็ช่างซึ่งจะขวนขวายหาทางปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลด้วยตนเองนั่นเป็นไปไม่ได้เลยจนกลัวว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะจึงบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังบรรลุไม่ได้เลยจะมีบุญมากเท่าไหร่ก็ตาม นี่ให้เข้าใจไว้ระเบียบความเป็นไปในพระพุทธศาสนานี่นะ มันมีระเบียบอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีระเบียบไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลก็ดีแม้เรื่องการบุญการกุศลต่างๆหมู่นี้นะมีระเบียบอยู่หมดเลยซึ่งจะไม่ใช่เป็นเรื่องมรรคเรื่องผลก็ตามเรื่องการทำบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีหมู่นี้มีระเบียบทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าทำไปผิดระเบียบมันก็ได้บุญน้อยได้อานิสงส์น้อยความจริงนะข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่มันก็เป็นโลกียธรรมทั้งนั้นแหละอย่างทานศีลภาวนาก็ดีหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็ดีก็ยังตกอยู่ในโลกียธรรมหรืออีกในหนึ่งท่านตั้งชื่อว่าสังคตธรรมบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายนั้นมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์แปดนั้นเป็นยอดแห่งสังคตธรรมทั้งหลายคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะ หมายเอาปัจจัยในส่วนที่ดีส่วนที่เป็นกุศลนั่นแหละธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายนั้นมีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดนั่นนะเป็นยอดมันมีระเบียบอยู่อย่างนี้ให้พึงพากันเข้าใจศึกษาให้เข้าใจมันก็จะไม่เป็นยอดอย่างไรเล่าศีลมันก็เป็นเครื่องกำจัดบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ตกค้างอยู่ในจิตใจของคนเรานี่คนเรานี่นะถ้าหากว่าสะสมบาปอกุศลใส่ตนได้แล้วนะมันไม่พ้นทุกข์แม้ว่าผู้นั้นจะทำบุญกุศลไปก็ตามมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆนานาเช่นพระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปนี่ก็บรรลุไม่ได้ถ้าบุคคลใดยังทำบาปอยู่นะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม

กล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยอยู่อย่างนี้นะอ้าวจะปฏิบัติยังไงยังไงมันก็บรรลุมรรคผลไม่ได้เว้นเสียแต่ท่านผู้มีบุญวาสนาที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนั้นมันเข้าขั้นแล้วเพียงแต่ยังไม่มีผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นระยะที่ยังไม่มีผู้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้มันก็ต้องทำบาปไปบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ทำบาปนักหนาเช่นอย่างเรื่องราวของนายอริยะเนี่ยหนุ่มอริยะเนี่ยจากข้างพระพุทธเจ้านั่นก็อาชีพของเพื่อนก็ไปตกเบ็ดแล้ววันหนึ่งก็ไปยามเบ็ดเนี่ยไปยามเบ็ดแล้วก็เสร็จแล้วก็แบกคันเบ็ดเดินข้ามทุ่งมาไปเจอพระศาสดากับพระสงฆ์สาวกเข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้มีอุปนิสัยมรรคผลจึงทรงหยุดนายอริยะก็หยุดบัดนี้เมื่อหยุดแล้วพระองค์ก็ใช้อุบายถามชื่อของพระสาวกที่ตามเสด็จว่าองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่อโมกขัลลาองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่ออนุรุทธะอะไรไปทํานองนี้แหละเมื่อถามพระสาวกที่ตามเสด็จเสร็จแล้วก็จึงย้อนไปถามอุบาสกนี่ชื่ออะไรอ่ะข้าพระองค์ชื่ออริยะพระองค์ถือเอาชื่อนั้นนะเป็นเหตุแสดงธรรมบัดนี้ดูก่อนบุรุษบุคคลผู้ที่จะได้นามว่าอริยะนั่นนะก็ต้องเป็นผู้ละเว้นจากการประหัตประหารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นผู้มีเมตตา อันบุคคลผู้ยังประหัตประหารชีวิตของสัตว์อื่นอยู่นี่จะได้นามว่าอริยะนี่หามิได้ไม่สมควรที่จะได้นามอย่างนี้เลยเพราะว่าผู้ได้นามว่าอริยะนี่แปลว่าผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสบาปธรรมต่างๆด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคตัดขาดไปเลยอย่างนั้นจึงสมควรได้นามว่าพระอริยะบุคคลนี่ดังนั้นเธอพึงละเสียซึ่งการเบียดเบียนซึ่งบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้สมกับชื่อว่าอริยะเมื่อพระองค์เจ้าเนี่ยนำไปพอสมควรจบลงนายอริยะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็ได้โยนคันเบ็ดทิ้งไปแล้วก็กราบปฏิญญาณตนตอนพระพักของพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่นั่นน่ะยังไม่เต็มน่ะพระองค์เจ้าจะไม่แนะนำสั่งสอนแบบนั้นพระองค์ย่อมสั่งสอนโดยอุบายปริยายต่างๆเพราะว่าจะไปสอนเอากระทัดรัดอย่างนั้นให้คนเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลเลยนะมันไม่ได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เนี่ยดังนั้นน่ะธรรมะที่พระองค์เจ้าแสดงเช่นในอปริหานิยธรรมก็เคยนำมาแสดงให้ฟังกันอยู่แล้วให้มันประชุมกันเนืองนิดนี่เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจของหมู่ของคณะที่จะต้องทำไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาและปฏิบัติตามข้อที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนั้น

ไม่ภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาเมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขธรรมเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวในอย่างนี้ผู้มีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ต้องปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้ไปก่อนเพื่ออบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเราจึงได้มีระเบียบกันอย่างนี้เมื่อสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาแล้วนะจึงมีระเบียบตั้งกติกานัดประชุมกันเป็นกิจวัตรทั้งเช้าทั้งเย็นผู้เป็นประมุขประธานก็จะเมื่อมองเห็นอุบายอันใดที่จะแนะนำสั่งสอนผู้ดำเนินตามท่านก็จะนำมาแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ในธรรมในวินัยนั้นให้ผู้ฟังถ้าตั้งใจฟังตั้งใจจดจำเอาไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้ก็ต้องได้ความเข้าใจแน่นอนทีเดียวได้ความฉลาดถ้าฟังไปเฉยไม่คิดว่าจะจำเอาอุบายอะไรเลยอย่างนี้นี่จะฟังไปจนเฒ่าจนแก่มันก็ไม่ได้ความอะไรเลยฮะฉะนั้นคนเรามันต้องฉลาดอยู่ในตัวบ้างนะก็ต้องมีเฉาบ้างนะการทำอะไรอ่ะทั้งหมดนี่นะล้วนแต่ล้วนแต่เป็นอุบายฝึกฝนอารมณ์จิตทั้งนั้นเลยให้พากันเข้าใจมันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะผู้ที่จิตใจยังอ่อนแออยู่นั่นเมื่อเห็นพรรคเห็นพวกเห็นหมู่เห็นคณะตั้งใจเข้มแข็งเข้าไปผู้นั้นก็พลอยตั้งใจเข้มแข็งตามกันไปนี่ถ้าหากว่าไปฝึกฝนอบรมตนอยู่โดยลำพังไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เพราะว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ศรัทธาก็ยังอ่อนความเพียรก็ยังอ่อนอยู่สติก็อ่อนแอสมาธิใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลก็อ่อนปัญญาก็ยังอ่อนอยู่อย่างนี้นะมันจะไปช่วยตัวเองได้อย่างไรแล้วไอ้ผู้เป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบไว้ให้ศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดปฏิบัติอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์ไปก่อนอย่างน้อยต้อง5 ปี อย่างนั้นถึงจะมีความรู้ความฉลาดพอพึ่งตัวเองได้แม้ญาติโยมชาวบ้านก็เหมือนกันบางคนก็พูดกันขึ้นมาว่าข้อวัดปฏิบัติต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วนะเราก็ปฏิบัติเอาไม่จำเป็นต้องไปฟังจากพระซ้ำๆซากๆเท่าไรก็ได้หรอกเราปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนของเรามันก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปวัดบ่อยๆไปฟังพระเทศบ่อยๆพระท่านก็เทศคำเก่านั่นแหละให้ฟังถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วก็แค่นั้นแหละผู้ใดผู้ไปฟังก็ดีผู้ไม่ได้ไปฟังถ้าปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลเหมือนกันเคยได้ยินอยู่ความคิดความเห็นอย่างนี้นะผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้มันก็ถูกอยู่หรอกแต่ถูก

เฉพาะคนนะไม่ถูกทั่วไปถูกเฉพาะผู้มีอินทรีย์แก่กล้าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าผู้ใดมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแล้วปฏิบัติไปโดยลำพังอย่างนั้นยากที่จะได้บรรลุผลตามเป้าหมายมักจะมีความเห็นผิดในตอนปลายแหละมักจะเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเลยเมื่อทำไปนำไปมันไม่ถูกทางแล้วมันก็วิปลาสไปแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวแก่การรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีนับว่าสำคัญการภาวนาเนี่ยสำคัญมากกว่าข้อปฏิบัติอย่างอื่นส่วนการรักษาศีลนั่นเมื่อผู้มีศรัทธาแล้วเรียนเอาข้อศีลจำได้แล้วพยายามสำรวมระวังไม่ล่วงเกินแล้วมันก็เป็นศีลได้อยู่แต่ว่าจะเป็นศีลให้ละเอียดเข้าไปจริงจังก็ยังไม่ได้ก่อนหรอกมันต้องศึกษาให้รู้รายละเอียดของการรักษาศีลนี่ทำอย่างไรจึงจะเป็นศีลยิ่งได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งเข้าไปก็จะรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้การรักษาศีลยิ่งนี่มันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยอันนี้ถ้าผู้ใดยังหวงชีวิตอยู่ยังอะไรในชีวิตนี้อยู่จะรักษาศีลให้ยิ่งไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าอย่างพูดกันมาบ่อยๆแหละชาวบ้านเนี่ยเช่นอย่างศีลข้อที่หนึ่งอย่างนี้นะก็ต้องหาทางพูดแก้ตัวกันว่าถึงข้าวหากินก็หาบ้างไม่หาก็ไม่ได้กินอย่างนี้แหละถึงข้าวเว้นก็เว้นไปบ้างทำอย่างไรได้เรามันถ้าเกิดมาอย่างนี้มันก็จำเป็นแหละบาปบ้างบุญบ้างนี่เรียกว่าคนที่ไม่สามารถจะสละชีวิตเพื่อศีลได้มันก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอไปไม่ได้เลยผู้ที่มองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าคนเราที่จะตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกอันนี้ก็ดีหรืออยู่ในยมโลกคืออบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็ดีหมู่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งนั้นเช่นผู้เกิดมาในโลกนี้มีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์อวัยวะบกพร่องแขนด้วนบ้างขาด้วนบ้างตาบอดมาแต่กำเนิดบ้างหรือเกิดมาแล้วจึงมาตาบอดก็มีเมื่อนี้แล้วก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาช่วยตัวเองก็ไม่ได้ที่เป็นอย่างนั้นนะถ้าพูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โดยอาศัยเศษของบาปกรรมที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนนู่นนะมันยังติดตามมาเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นคนบาปยังไม่หมดบาปก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบนี่แล้วมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงล่ะบุคคลไม่มีศีลนะคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้ใดไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศีลผู้นั้นก็ได้ความลำบากในโลกสงสารอันนี้แหละถ้าผู้ใดยอมสละชีวิตเพื่อศีลล่ะเอาละเราจะรักษาศีลให้มั่นตลอดชีวิตจะหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตถ้าหาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วเรายอมตาย
เมื่อสละชีวิตลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถึงกับตายหรอก

มันก็หาเลี้ยงชีพได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าผู้ที่มีบุญน้อยมีทรัพย์น้อยจะให้ได้อยู่ได้กินดีเหมือนอย่างคนที่เขามีทรัพย์มากนั่นมันก็ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็ยอมสละลงไปความสุขในโลกอันนี้นะแม้ใครจะอยู่ดีกินดีสักเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นตายมันไม่มีความหมายอะไรหรอกชีวิตอันนี้ถ้าไม่มีศีลแล้วนะมันจะหามาเลี้ยงมันให้อิ่มน้ำสำราญประณีตบรรจงเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายนั่นผู้จะมีศีลบริสุทธิ์เป็นศีลอันยิ่งไปได้มันต้องมีปัญญาประกอบต้องมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างว่านี่นะทีนี้มันมีความสุขเป็นผลในการต่อไปแบบนี้นะนั่นเองเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปตามท้ายของการให้ศีลนั่นนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิบุติงยันติผู้มีศีลจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีศีลจักสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติผู้มีศีลจักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นี่แหละศีลนี่นะส่งคนให้ถึงซึ่งพระนิพพานนู่นไม่เฉพาะแต่สวรรค์อย่างเดียวดังนั้นนะจึงสมควรมีศีลแท้ๆเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่นะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ดีอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นใบ้เป็นบ้าอะไรเลยฮะมันสมควรที่จะเป็นผู้มีศีลจริงๆเนี่ยเมื่อมีศีลในชาตินี้แล้วเว้นจากการทำชั่วด้วยอำนาจแห่งปัญญาเห็นแจ้งเหตุผลดังชี้แจงให้ฟังมานี่ด้วยตนเองแล้วอย่างนี้นะผู้นั้นน่ะละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไม่ทำบาปแล้วนั่นแหละมีแต่บุญกุศลตกแต่งให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นแล้วผู้นั้นก็ไม่ได้ทำบาปกรรมต่อไปบุญกุศลมันก็ส่งผู้นั้นให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีบาปมาขั้นกลางนี่การสั่งสมบุญกุศลมันก็เต็มได้เร็วคนผู้ไม่มีบาปมาเกี่ยวข้องมาแทรกแซงนี่แหละขอพูดไว้ในที่นี้ให้ชัดเจนลงไปเลยเรื่องวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยใครจะทำตามได้เท่าไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลจะให้เหมือนกันหมดมันไม่ได้หรอกที่พูดไว้นี่พูดไว้เผื่อบุคคลผู้มีความสามารถผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนมากพอสมควรสำหรับผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนโยก็ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรดังนั้นผู้ใดที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอสมควรแล้วก็สมควรแหละจะสละชีวิตบูชาศีลนี่ให้ได้เมื่อผู้มีศีลดีแล้วการทำสมาธิภาวนามันก็ไปได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมาขัดขวางอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละคนที่ทำสมาธิภาวนาไม่เป็นแสดงว่ามันมีบาปมาคอยแทรกแซงขัดขวางอยู่บันดาลให้จิตนั้นฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่งั้นแหละสงบลงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยให้ถือว่าบาปกรรมนี่นะบาปความชั่วเนี่ยมันเป็นศัตรูต่อชีวิตนี่จริงๆเลยไม่ใช่ว่ามันเป็นมิตรนะบุญกุศลต่างหากที่เป็นมิตรที่ดี

นี่ต่อคนเรานี่นะเพราะฉะนั้นให้ทำความพอใจในบุญในกุศลให้มากให้เบื่อหน่ายต่อบาปอกุศลเบื่อหน่ายต่อความโลภความโกรธความหลงอันเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราทำบาปนั้นอย่าไปชื่นชมยินดีกับความโลภคือความไปล่อลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นได้มามากๆแล้วดีอกดีใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าชื่นชมในความโลภอันนั้นนะให้เบื่อหน่ายอย่างนั้นให้ชื่นชมยินดีในสมบัติที่ตนแสวงหามาได้มากหรือน้อยก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นชื่นชมยินดีกับความโกรธความโกรธนั้นมันมีพิษร้ายพาให้คนเราไปตกนรกอเวจีก็เพราะความโกรธนี้แหละยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตน่ะโกรธให้พระศาสดาว่าพระศาสดาไม่ได้มอบอำนาจให้ตนเป็นใหญ่ในสงฆ์โกรธให้พระองค์ขึ้นไปบนภูเขาคิสกูฏนั่นพระองค์ประทับอยู่เชิงเขาคิสกูฏงัดก้อนหินใหญ่ๆนั้นกลิ้งลงมาหวังว่าจะทำลายพระชนมชีพของพระองค์ให้มุ่ยมอนไปแล้วก็ไม่สมหวังซะแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่จะทำลายล่างผลันพระชนมชีพของพระองค์ได้เลยในโลกอันนี้นะมันก็เป็นเหตุให้พระเทวทัตไปสู่อเวจีมหานรกแผ่นดินแยกสูบออกไปเลยทั้งที่ชียังไม่หมดอายุนะอายุยังไม่หมดอ่ะแต่บาปกรรมมันมากเหลือเกินไม่สามารถที่จะรองรับเอาพระเทวทัตไว้ในพื้นแผ่นดินอันนี้ต่อไปได้ก็จึงได้แยกออกแล้วสูบเอาไปไหม้อยู่ในอเวจีอันนี้แหละบุคคลผู้ที่ไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศีลน่ะไปชื่นชมยินดีในความโลภความโกรธความหลงมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละชีวิตนี่นะหาเอาแต่ทุกไปแหละทุกชาติทุกภพไปเลยเพราะฉะนั้นโดยเหตุผลดังแสดงมานี่นะมันน่าสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆนะ แล้วสละชีวิตเพื่อศีลในชาตินี้นะไม่ใช่ว่าจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใจยิ่งได้รับความเย็นใจผู้มีศีลเนี่ยเพราะว่าผู้มีศีลนี่มันต้องขจัดความโกรธออกจากใจมันจึงมีศีลได้ขจัดความโลภออกจากใจนี่เมื่อความโลภความโกรธเหล่านี้ออกจากจิตใจไปเบาบางไปเท่าไรใจก็สบายไปนี่นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วมันทุกข์ใจเดือดร้อนใจไม่ใช่มันทุกข์เพราะหากินยากถ้าไม่ทำบาปแล้วไปทำการทำงานอื่นน่ะมันยากมันลำบากเอาแล้วก็ต้องอดเอาทนเอาทำยังไงได้ตนเกิดมาเป็นคนมาแล้วในโลกนี้ตัวกับบุญน้อยอะเดี๋ยวจะให้บุญมานิรมิตสมบัติต่างๆให้โดยไม่ต้องออกกำลังแรงอะไรทำงานเลยอย่างนี้มันจะได้ยังไงเราตนบุญน้อยอ่ะก็นึกถึงภาวะของตัวเองแล้วก็สู้ทนอดกั้นไปมันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อสู้ทนอดกั้นไปได้อย่างนี้นะเมื่อมีศีลมั่นคงแล้วผู้นั้นก็ย่อมไม่ไปสู่ทุกขติอบายภูมิทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่แหละแล้วการเจริญสมาธิภาวนาใจมันก็สงบตั้งมั่นลงไปได้เพราะว่าไม่มีความโกรธมารบกวนใจไม่มีความโลภมารบกวนใจอย่างนั้นใจก็สงบลงได้

เมื่อใจสงบลงแล้วการเจริญปัญญามันก็ไม่ลำบากนี่เพราะใจที่สงบอยู่นั่นน่ะมันผ่องใสมันเบิกบานไม่วุ่นวายใจตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วคิดอะไรพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้นะผู้ใดทำผู้นั้นแหละจะรู้ด้วยตนเองเลยผู้ใดไม่ทำไม่รู้เพราะฉะนั้นขอได้พากันทำศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งการกระทำไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกให้มาดลบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นในพุทธศาสนานี่ไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีขอให้เข้าใจกันเอากายกับใจนี่แหละเป็นทุนสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศลมันมากขึ้นเท่าไรใจก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีไปมากเท่านั้นนะใจก็หนักแน่นใจก็บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆไปเนี่ยคำว่าภาวนานะคำว่าภาวนานั่นหมายเอาพยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนอันบุญกุศลมันจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะขจัดบาปออกไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาขจัดความโลภออกไปได้มันก็ให้ทานได้ขจัดความโกรธออกไปจากใจได้ก็รักษาศีลได้ขจัดความหลงออกไปก็ภาวนาได้ทำใจให้สงบลงได้เพราะว่ามันไม่หลงทางนี่มันเข้าใจวิธีทำใจสงบนั่นจึงเรียกว่าขจัดความหลงออกไปนั่นนะมันเข้าใจว่าจิตคืออะไรกายคืออะไรนี่จิตนี่มันไม่สงบเพราะอะไรมันก็รู้อย่างนี้นะพอมันรู้แล้วมันก็ขจัดสิ่งที่มันทำใจไม่ให้สงบนั้นออกไปไม่สะสมไว้ในใจเช่นความรักมันก็ทำใจไม่ให้สงบลงได้ความชังความโกรธมันก็ทำใจให้สงบไม่ได้ความหลงความคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวของโลกของสงสารอันนี้นะไม่มีสิ้นสุดอันนี้มันก็ทำให้จิตสงบไม่ได้การปล่อยตนให้เป็นคนง่วงเหงาหาวนอนไม่มีอุบายวิธีปลุกกายปลุกใจให้ตื่นให้ชื่นให้บานอันหมู่นี้มันก็ทำใจสงบลงไม่ได้นี่การปล่อยตนให้เป็นคนสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมดนี่นะมันก็ทำใจสงบลงไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปให้มันเกิดความสงสัยเมื่อสงสัยอะไรมาจำเอาไว้พบท่านผู้รู้แล้วก็เรียนถามท่านท่านจะได้ชี้แจงให้ฟังให้เข้าใจให้หายสงสัยอันนี้แหละให้พึ่งพากันสำเนียกศึกษาฟังเอาพิจารณาเอาที่แนะนำมาเนี่ยผู้ใดฟังเป็นผู้ใดจำได้เข้าใจได้ผู้นั้นก็ปฏิบัติไปได้ไม่เรียกว่าไม่เดินทางผิดแหละมากำหนดเอาความรู้อันนี้นะเป็นหลักเลยนะเมื่อสรุปใจความลงแล้วนะเราจะพิจารณาอะไรก็เพ่งลงไปหาความรู้อันนั้นให้ความรู้อันนั้นมันตั้งลงได้แล้ววันนี้ก็พิจารณาได้รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่นิ่งมันยังมีความคิดโผล่ออก

มาอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดไปพิจารณาอะไรก่อนพยายามมีสติประคองจิตหรือว่าข่มจิตข่มความรู้สึกอันนั้นนะให้มันหยุดให้มันนิ่งซะก่อนมันจะยากลำบากอะไรก็สู้ไม่ถอยถ้ายังกลัวทุกข์กลัวลำบากในการข่มจิตเพ่งจิต

ได้นะไม่พึงเข้าใจนี่แหละเมื่อกล่าวโดยสรุปลงข้อปฏิบัตินี่นะมันก็มารวมลงที่จิตนี่แหละให้มาพยายามฝึกจิตอันนี้ให้มันหนักแน่นให้มันสงบมันจะหนักแน่นได้ก็เพราะอดเพราะทนทนต่อความเพ่งธรรมดาเรื่องเพ่งเข้าไปนี่มันกิเลสน่ะมันดิ้นเมื่อเพ่งเข้าไปนะข่มจิตให้สงบลงอย่างนี้นะจิตที่มันสงบลงไปมันไปทับกับกิเลสกิเลสมันทนไม่ไหวมันก็ดิ้นเมื่อจิตไม่มีกำลังเข้มแข็งก็สู้กำลังกิเลสไม่ได้จิตก็ฟุ้งไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเข้มแข็งความอดทนมีสติเข้มแข็งเพ่งไม่ถอยอดทนไม่ถอยกิเลสสู้ไม่ได้มันก็ถอนออกไปใจก็รวมลงเต็มที่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพึ่งพากันศึกษาให้เข้าอกเข้าใจเมื่อใจมันรวมลงไปแล้วอารมณ์ต่างๆมันระงับไปจากจิตแล้วก็ทีนั้นไม่ได้ออกแรงแล้ววันนี้นะมันก็สบายอยู่แล้วสติก็ประคองความสงบอันนั้นไว้บัดนี้ได้เสวยผลแห่งสมาธิแล้วบัดนี้นะในตอนแรกนี่เราเอาทุกข์เป็นทุนไปก่อนแหละเอ้ามันจะยากอย่างไรก็สู้ขันพอใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็ได้รับความสบายแล้วบัดนี้นะหายเหนื่อยแล้วบัดนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อได้รับความสบายอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นนะก็ทำงานต่อบัดนี้นะพิจารณาค้นคว้าว่าทำไมมันถึงมาเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้นี่ถามตัวเองเนี่ยถามดวงขีดนั่นแหละเอ้าก็เพราะมันไม่รู้เท่าขันห้านี้แหละมันสำคัญว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนเกิดมาชาติใดก็มาสำคัญว่าแต่ขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่นี้แหละเพราะฉะนั้นมันยังใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนี่นะก็นำดวงขีดนี่ไปเกิดในขันห้าอีกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ทำยังไงอ่ะเอาก็ปล่อยก็วางขันห้านี้ลงแหละแบบนี้นะอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเราให้กำหนดรู้ว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ปรงมันลงวางมันลงได้แล้วเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็วางลงได้จิตก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้รู้ชัดว่าขันธ์ 5ไม่ใช่ของเราอยู่อย่างนั้นแหละนี่เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา

0: มะในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือความเจริญความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการตั้งตัวได้เป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุดพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่29วันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2524
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

เรื่องศาสนาเป็นเรื่องของจริงเมื่อของจริงไม่เกิดขึ้นกับใจศาสนานั้นก็ยังไม่ปรากฏด้วยหลักฐานของเหตุและผลผู้มาฝึกมาปฏิบัติพยายามที่จะเอาหลักศาสนาคือความจริงเข้ามาใส่ใจของตนเองจริงหนึ่งเรียกว่าจริงโดยสมมุติจริงสองก็เรียกว่าไม่ต้องสมมุติผู้มีศาสนาในจิตใจของตนเองนั้นย่อมประมวลเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจย่อมประมวลเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจเมื่อเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจเรานั้นย่อมได้ชื่อว่ามีหลักศาสนาเรานั้นได้ชื่อว่ามีศาสนาเหตุผลของใจก็คือเหตุผลของจริงเมื่อของจริงคือใจแล้วเราจะต้องมีหลักเหตุหลักผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของตัวเราที่จะพยายามประคับประคองตัวเราให้อยู่ในหลักศาสนานั่นหมายถึงความจริงที่มีอยู่ถ้าความจริงที่มีอยู่ไม่เด่นไม่ชัดไม่กระจ่างแจ้งในจิตใจของเราหมู่เราย่อมไม่เห็นศาสนาในหัวใจเพราะศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้โดยตนของตนเองซึ่งก็มีอยู่เท่ากันไม่มากไม่น้อยไม่สั้นไม่ยาวพอดีพอดีของแต่ละคนนี่เรียกว่าหลักศาสนามือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งนี่คือหลักที่เรากำหนดได้ว่าที่มาของศาสนาท่านจะเป็นศาสดาใดศาสนาใดแต่ถ้าเรายอมรับกายกับใจได้แล้วว่ามันคืออะไรจริงๆนะมันมียังไงแล้วมันเป็นยังไงเมื่อใจเราสงบเย็นลงแล้วเราพิจารณานี่คือหลักที่มาของศาสนาครองใจผู้มีศาสนาคือความจริงครองใจนั้นย่อมมีคำอธิบายค่อนข้างจะอธิบายได้มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลไม่คลุมเครือมีที่มามีที่ไปทั้งที่เป็นส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตหลักใจแล้วว่าหลักศาสนาเมื่อเรามีจิตใจเป็นศาสนาแล้วเราก็ย่อมมีเหตุผลเพียงพอในการอยู่ครองด้วยเหตุผลกับศาสนาศาสนานั้นจึงเป็นเรื่องของใจเมื่อใจเรามีความจริงเมื่อใจเรามีเหตุผลเราก็เป็นศาสนาที่ครองใจเราทุกคู่ทุกคนโดยหลักของความจริงนั้นมีเหตุผลเพียงพอนี่เรียกว่าศาสนาศาสนาคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ศาสนาคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ที่ว่าคำสอนคำสอนนั่นคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่มีอยู่เราก็เป็นคนมีศาสนาเป็นเนรควรจะทำตัวอย่างไรเป็นพระควรจะทำตัวอย่างไรเป็นเนนเป็นพระควรจะทำตัวอย่างไรความเป็นเนนเป็นพระของเราควรจะทำตัวอย่างไรถ้าเราเข้าใจในความเป็นพระเป็นเนนของเราเราก็มีศาสนาอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วและอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้ามานั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราควรจะทำตัวเราอย่างไรเราควรจะใกล้ชิดในลักษณะอย่างไรเพราะชื่อนั้นบอกลักษณะว่าเราคนใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เข้ามานั่งใกล้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนภิกษุผู้เห็นภัยในการในวัฏสงสารสามเณรผู้รักความสงบยิ่งเห็นความจริงว่าเป็นเครื่องหมายของพุทธเจ้าซึ่งถือธงชัยของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้อยู่กับกายยอมสละบ้านเรือนยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมา

บวชมาปฏิบัติเห็นแล้วว่าท่านเหล่านี้เป็นคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้ารู้เห็นท่านเหล่านี้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้เห็นและเข้าใจได้ว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนมีศาสนาเป็นคนที่มีคำอธิบายได้ชัดเจนโบสถ์ก็เป็นเครื่องหมายของที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ไทยศาลาก็เป็นเครื่องอยู่เครื่องหมายของการใช้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นไปเพื่อหมู่เพื่อคณะมีเครื่องหมายพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรก็เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะก็เป็นเครื่องหมายพระพุทธเจ้าพระสุขพระเสริมพระใสพระแสนก็เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าหน้าตาทั้ง5องค์นี้พระสุขพระเสริมพระใสพระแสนพระสุขพระเสริมพระใสพระสายพระแสนทั้ง5องค์นี้ก็มีหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะหน้าตาที่สร้างออกมานั้นก็เหมือนหน้าตาของธิดาของเจ้าเมืองลาวหรือเวียงจันทร์ประเทศลาวพระสุขพระเสริมพระใสพระสายพระแสนก็มีหน้าตาแตกต่างกันไปละเมียดคล้ายละเมียดละไมแตกต่างกันไปแล้วพระพุทธรูปในเมืองจีนมีหน้าตาค่อนข้างจะคล้ายเคียงกับผู้นำผู้ใดเป็นผู้นำในกลุ่มนั้นเหล่านั้นสร้างพระประธานขึ้นมาพระประธานหมายถึงเครื่องหมายพระพุทธเจ้าก็จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกันไปพม่าก็หน้าตาคล้ายพม่าอินโดนีเซียก็หน้าตาคล้ายอินโดนีเซียศรีลังกาก็หน้าตาคล้ายศรีลังกาลาวเขมรไทยก็มีลักษณะแตกต่างกันไปใกล้เคียงกับผู้ที่สั่งทำและผู้ทำมีลักษณะเป็นไปตามความต้องการของผู้ทำและผู้ต้องการอยากได้นี่เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมากรเมื่อก่อนนั้นยังไม่มีพุทธรูปกราบไหว้เรากราบไหว้อะไรกันก็โดยทั่วไปก็กราบไหว้ดอกไม้จันทร์บ้างพญาคุดบ้างปืนใดบ้างแล้วแต่จะเอามากราบมาไหว้ซึ่งเป็นของใหญ่ของสูงราชสีห์บ้างสิงโตราชสีอะไรที่ดูใหญ่เบิกบึนช้างช้างอื่นใดพิเศษพิเศษก็จะนำมาเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกของใจเป็นเครื่องหมายของใจในสิ่งที่เรายอมรับนับถือกันเราเป็นชาวพุทธลองพิจารณาให้ลึกลงไปในความจริงว่านี่เป็นสมมุติสมมุติชื่อสมมติรูปสมมติตามความเป็นจริงที่เราต้องการที่เราอยากธาตุขันธ์ไม่ปกติก็ฝันร้ายจิตใจวุ่นวายก็ฝันร้ายธาตุขันธ์ปกติจิตใจสงบเย็นฝันดีฝันเป็นนิมิตดีในความหมายของใจนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจและยอมรับได้ในเหตุผลของสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติเรายอมรับได้เรายอมรับได้อ๋อเป็นอย่างนี้พอเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเรายอมรับได้ทันทีเป็นเครื่องหมายเป็นตราประจำเป็นโลโก้เป็นอะไรเราก็รู้อยู่ว่ามันมีเครื่องหมายอยู่เท่านี้ความดีที่เรามีอยู่ประจำตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติให้มากๆพุทธเจ้าเราตรัสไว้ละเอียดอ่อนโดยแง่มุมของการอยู่ร่วมกันในโอวาทปฏิโมกข์ไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงพยายามยังกุศลให้เกิดขึ้นกับใจเราทุกรูปแบบและที่สุดก็พยายามหล่อล้อมจิตใจของเราได้มีเวลาสงบสงัดลงแม้ว่าเราจะเพ่งอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะกำหนดอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะเพียรอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะกำหนดอยู่ในจุดใดอย่างไร

เมื่อความเป็นหนึ่งคือใจเราเกิดขึ้นการยอมรับในสิ่งที่มีอยู่เรียกว่าหลักศาสนาเมื่อเรายอมรับสิ่งที่มีอยู่ได้เราก็เป็นคนมีศาสนาที่ต้องเอาหัวใจมากำหนดอยู่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้ารู้ว่าพุทหายใจออกรู้ว่าโธพุทโธพุทโธคำเดียวนี้เป็นหลักของใจที่จะให้อยู่เป็นเบื้องต้นแม้บทอื่นใดที่เราท่องบนสาธยายแม้เรื่องอื่นใดที่เราปลูกฝังใจอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นต่างก็เป็นเครื่องยึดอยู่ของใจต่างก็มีเครื่องหมายของใจต่างก็มีเหตุมีผลของใจต่างก็มีคุณงามความดีของใจเป็นเครื่องยึดอยู่เมื่อใจนั้นมีเครื่องยึดเครื่องผูกใจก็จะมีหลักมีฐานใจก็จะมีเหตุมีผลใจก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจหากจิตใจนั้นไม่มีหลักมีฐานที่เราต้องมาเฝ้าฝึกปฏิบัติกันนานปีดีดัก5ปี10ปี20ปีฝึกกันจนตายนี้ก็เพราะเป็นงานรักษาคือใจศาลาพระราชฐานนี้สร้างเสร็จแล้วสวนป่าก็ปลูกเสร็จแล้วแต่เราก็ยังต้องมีงานคอยดูแลรักษาคอยดูแลเอาใจใส่จะเป็นต้นไม้สถานที่ศาลาที่ต้องใช้เราก็ต้องปัดต้องกวาดต้องดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนี่คือความจริงของใจนี่คือเหตุคือผลของใจเพื่อให้เรานั้นอยู่ได้โดยความมีเหตุมีผลของใจงานศาสนาจึงเป็นงานที่เข้าใจได้ง่ายที่เรามานั่งข่มคิดที่เรามานั่งแยกแยะได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งว่าโดยผลสาวไปหาเหตุเมื่อรู้ที่มาที่ไปชัดเจนก็ทำให้เรารู้ทางหนีทีไรจุดหมายปลายทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็เรียกว่าเป็นคนมีศาสนาคนมีศาสนาเขาเรียกว่าคนมีความเข้าใจคนไม่มีศาสนาคือคนไม่ยอมรับความจริงและไม่เข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงจึงเดือดร้อนจึงวุ่นวายจึงสับสนจึงเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวกับตัวเองสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นเช่นนี้เพราะศาสนาไม่เกิดขึ้นกับใจการยอมรับในสภาพแห่งความจริงไม่เกิดขึ้นกับใจจิตเมื่อมาเฝ้าฝึกปฏิบัติมันก็จะสงบลงด้วยอำนาจของเสียงด้วยอำนาจของคำบริกรรมด้วยอำนาจอื่นใดที่เราจะพยายามให้การรวบรวมความคิดหยุดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้หรือว่าใจเมื่อรวมได้แล้วเราก็พยายามสร้างเหตุสร้างผลกับใจเราได้ศาสนาคือความจริงก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดและรอบคอบสุขุมพอเย็นพอกับความจริงของศาสนาเย็นพอกับความมีเหตุมีผลของศาสนาเมื่อเราเฝ้าฝึกเมื่อเราเฝ้าปฏิบัติเมื่อเราเฝ้าดูเมื่อเราเฝ้าสังเกตเราจะรู้เหตุผลของศาสนาว่ามีความจริงอย่างไรมีความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรมีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาอย่างไรในภาคปฏิบัติก็ค่อนข้างจะแยบคลายละเอียดพอกับสิ่งที่เรารับผิดชอบแม้จะเดินสวนทางต่อความรู้สึกของคนอีกส่วนหนึ่งแต่นั้นคือการไม่ต้องหอบหิ้วกับโลกแต่นั้นคือการไม่ต้องแบกโลกนั่นคือการวางไว้ในโลกแห่งความจริงในธรรมะปฏิบัติเราสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าหากความจริงคือใจเรายอมรับตัวเราไม่ได้แล้วอย่างอื่นก็คงยอมรับได้ยากไกลศาสนาห่างศาสนาเพราะการยอมรับตัวเองไม่เกิดขึ้นแล้วก็หาความเป็นศาสนาในหัวใจเจ้าของลำบากความเกิดนั้นเป็นความจริงของทุกคนความแก่ความเจ็บความจากและความตายเป็นความจริงของทุกคนไม่เห็นจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลหากศาสนานี้ปรากฏอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วจะเห็นความไม่ประมาทในชีวิตเฝ้าเพียรเพ่งเพียรเผาแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเฝ้าเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ตลอดเวลาจนละเอียดจนเย็นจนมีเหตุผลพอกับใจเราจนละเอียดจนเย็นจนมีเหตุผลเพียงพอกับใจเรา

เมื่อเย็นพอธรรมก็ปรากฏเป็นศีลเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏโดยหลักฐานของความเข้าใจว่าเราอย่าไปเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรการขึ้นลงของหัวใจคือการขึ้นลงด้วยการขาดสติสัมปชัญญะถ้าเรารู้เท่าทันมันจะไม่ขึ้นลงต่อสิ่งที่มีอยู่ได้เห็นรูปก็ได้เป็นธรรมดาได้ฟังเสียงก็เห็นเป็นธรรมดาได้ดมกลิ่นลิ้มรสก็เห็นเป็นธรรมดาแม้แต่การสัมผัสใดๆที่เกิดขึ้นอยู่ตัวเราก็รู้อยู่ว่านั้นคืออะไรนั่นเป็นหน้าตาอย่างไรนั่นมีลักษณะอย่างไรมีหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรที่เราจะต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงคือศาสนาเป็นเรื่องที่เราทุกคนอธิบายได้เข้าใจได้เหมือนกันหมดเราจึงไม่วิ่งหาเราจึงไม่ว้าวุ่นและเราจึงไม่วุ่นวายเพราะเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อใจเรามาเฝ้าฝึกมาปฏิบัติแม้จะแย้งจะขัดต่อความรู้สึกของเราก็พึงรู้ว่ามันวัดความรู้สึกของเรามันวัดใจเรามันวัดว่าเรามีศาสนาหรือไม่เครื่องวัดของใจเครื่องชั่งของใจว่าเรามีไหมเรามีไหมเครื่องวัดเครื่องชั่งของเราน่ะมีไหมโดยหลักใจแล้วรู้อยู่โดยหลักเหตุผลน่ะรู้อยู่โดยหลักใจโดยหลักเหตุผลน่ะรู้อยู่เข้าใจอยู่คนมีศาสนาครองใจคือคนมีเหตุมีผลคนมีศาสนาครองใจคือคนที่ยอมรับเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ลดละทิฏฐิมานะของใจเพิกถอนของใจแล้วคนมีศาสนาลดลาวาสอกและก็ลดทิฏฐิมานะออกจากใจเมื่อลดทิฏฐิมานะออกจากใจแล้วยากที่เราจะยังความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นในความรู้ในความเข้าใจนั้นแยกออกได้ว่าศาสนานั้นคืออะไรศาสนามีหน้าตาเป็นอย่างไรพอเราวางอะไรลงได้แล้วมันเห็นว่าศาสนามีหน้าตาคือความจริงกับตัวเรานี่แหละถ้าเราเองไม่เด็ดขาดกับตัวเราเราจะไปเด็ดขาดคนอื่นไม่ได้มันจะมีเรื่องขี้สงสารมีเรื่องใจอ่อนมีเรื่องเป็นทุกข์เพราะคนอื่นอยู่เรื่อยแต่ความเด็ดขาดของเราไม่มีตัวเราเองก็ควบคุมตัวเราได้ยากแล้วคนอื่นหรือจะไม่ลำบากนั่นการมีศาสนาครองใจก็คือการยอมรับเหตุผลที่เราต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติกันทุกคู่ทุกคนทุกวันทุกเวลาก็เพราะต้องการให้รู้ว่าศาสนามีหน้าตาอย่างนี้หน้าตาของศาสนาเป็นอย่างนี้มือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งให้เราเฝ้าสังเกตดูว่านี่หลักศาสนานะผู้หากายยังที่อยู่ของใจคือกายใจนั้นต้องดูแลรับผิดชอบพอเยียวยาก็ต้องเยียวยาพอรับยาก็ต้องรับยาพอฉีดยาต้องฉีดยาพอผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็ต้องรู้แล้วว่าระดับให้น้ำเกลือหรือพักผ่อนก็พอหากเราไม่รู้ตัวเราใครจะรู้ตัวเรามากกว่าความจริงที่มีอยู่ศาสนาจึงเป็นการค้นหาความจริงที่ละเอียดขึ้นกับตัวเราจิตใจเราเน้นเพื่อหาความจริงที่มีอยู่กับตัวเราไม่ได้เน้นเพราะเหตุอย่างอื่นใดเน้นเพื่อหาความจริงกับตัวเราเมื่อเราเน้นเมื่อเรากำหนดเมื่อเราชัดเจนลงไปเราจะเป็นคนมีศาสนาเมื่อเราเป็นคนมีศาสนาแล้วเราก็จะเป็นคนเข้าถึงหลักแห่งความจริงว่าหลักของความจริงนั้นคืออะไรหลักของเหตุของผลนั้นคืออะไรเมื่อเรานั้นเป็นคนมีศาสนาครองใจเราจะแยกออกได้ในคำพูดแยกออกได้ในการกระทำแยกออกได้ในความคิดของสิ่งที่เราทำคำทำพูดคิดมันแยกแยะออกได้ว่าระดับนี้เพื่ออะไรระดับนี้เพื่ออะไรระดับนี้เพื่ออะไรแล้วมันจะสร้างความเด็ดขาดให้กับหัวใจเรากับทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำก็สร้างความเด็ดขาดคำพูดก็สร้างความเด็ดเดี่ยวแม้สิ่งที่คิดนึกก็เป็นไปเพื่อการละลดและเพิกถอนของใจซึ่งเฝ้าดูตัวเราเป็นหลักเป็นฐานที่มีอยู่

ด้านการฝึกการปฏิบัติจึงเห็นได้ว่ากรรมฐานหมายถึงการงานทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเมื่อจิตใจยอมรับในสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วว่ากรรมฐานมันก็ถึงอกถึงใจเรากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นจะต้องเป็นดังที่เราตั้งใจไม่เห็นจะต้องเป็นได้ดังที่เราตั้งใจไม่เห็นไม่จำเป็นไม่มีไม่เห็นไม่มีไม่จำเป็นดังที่เราตั้งใจไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างนั้นในธรรมะปฏิบัตินั้นละเอียดในธรรมะปฏิบัติรอบขอบในธรรมะปฏิบัติสุขุมในธรรมะปฏิบัติเยือกเย็นในธรรมะปฏิบัติมีเหตุผลกับตัวเราธรรมะมันจะจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวของมันอากาศร้อนมันจะมีธาตุของการปรับอากาศเย็นมันก็จะมีธาตุของการปรับตัวเราเองถ้าปรับตามธรรมชาติไม่ได้ใจเราก็ยังไม่เห็นความจริงคือธรรมเพราะมันมีลักษณะความกลมกลืนด้วยเหตุด้วยผลของมันอยู่อย่างนั้นถึงบอกถ้าเราไปยืนขวางถ้าเราไปยืนขวางเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่เราไปยืนขวางเราก็รู้แล้วมันคืออะไรขวางหูขวางตาขวางคอถ้าจนที่สุดว่าขวางใจคนอื่นเราจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรการแยกออกโดยเหตุโดยผลแยกได้โดยความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นศีลเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่การมานั่งมาฝึกมาปฏิบัตินั้นเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้ความละเอียดของตัวเองเบื้องต้นเราก็สร้างความเด็ดขาดกับตัวเราที่สุดเราก็สร้างความเด็ดขาดกับสิ่งที่มีอยู่เราจะไม่วอแวเราจะไม่วอกแวกเราจะไม่หวั่นไหวเพราะความจริงปรากฏอยู่กับทุกคนใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงก็มีเหตุมีผลกับทุกคนคันเมื่อมาฝึกมาปฏิบัติความจริงนั้นๆก็จะละเอียดขึ้นกับจิตใจที่มีอยู่ความจริงนั้นๆก็จะยังรู้ซึ่งเหตุผลที่มีอยู่จากใจที่เฝ้าฝึกจากใจที่เฝ้าปฏิบัติจากใจที่เฝ้าเคี่ยวเข็นจากใจที่เฝ้าขุดคุ้ยจากใจที่เฝ้าถากถางความจริงคือธรรมกับใจก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความมุ่งหมายด้วยเหตุด้วยผลความมุ่งหมายด้วยศีลด้วยธรรมความมุ่งหมายด้วยข้อวัดปฏิบัติอันดีงามนั้นจึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจเห็นใจเข้าใจในสิ่งที่ไม่รู้จริงของใจวิสัยของการแสดงออกจึงสร้างความห่อแหนให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆอำนาจของความโลภโมโทโสอำนาจของตัวราคะโทสะโมหะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงมันสิงใจมนุษย์มนุษย์จนไม่รู้ว่าตัวเองผิดถูกจนไม่รู้ดีชั่วของตัวเองเมื่อไม่ทราบไม่เข้าใจก็ยากที่จะดีได้เมื่อไม่ทราบไม่เข้าใจก็ยากต่อการที่จะดีได้จากใจของการฝึกการปฏิบัติจากใจของการเคี่ยวเข็นจากใจที่การถางทางที่มีอยู่จำเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะพึงเพียรเพ่งอยู่อย่างต่อเนื่องอาศัยวันเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกัน5ปีรู้แล้วแต่ยังไม่ละเอียดก็ต้องย้ำแล้ว10ปีรู้แล้วแต่ยังไม่ละเอียดก็ต้องย้ำแล้วถึงมาอุปมาเหมือนกับเดินทางถ้ารอบเดียวมันไม่ชำนาญก็ต้องหลายรอบทำถนนถ้าเทหินลูกลังหรือบทอาจกรบรอบเดียวมันก็คงไม่อยู่มันก็ต้องหลายรอบแม้แต่หลายรอบแล้วมันยังไม่แน่นก็ต้องขุดใหม่ไถใหม่ปรับใหม่อัดใหม่มันถึงจะเป็นถนนที่อยู่ได้นานศาสนาเป็นคำจริงคำสัตย์ที่ทุกคนนั่งแล้วอธิบายได้โดยตนของตนเองซึ่งเป็นความแม่นยำในตัวของตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเสียงเป็นเครื่องวัดของใจรูปเป็นเครื่องวัดของใจแม้สิ่งอื่นใดที่ผูกพันต่อเนื่องกับจิตใจนั่นเป็นเครื่องวัดเครื่องชั่งถ้าเราผู้มาฝึกมานั่งมาปฏิบัติไม่เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้แสดงถึงศาสนายังไม่ปรากฏขึ้นที่ใจเราศาสนาเป็นของจริงถ้าเราทำไม่จริงมันก็คงไม่มีศาสนามันจะต้องกลุ่มเดียวกันเลือดกรุ๊ปเดียวกันคลื่นเดียวกันข่ายเดียวกันมันถึงจะจูนกันได้เมื่อของจริงคือศาสนาแล้วเราต้องทำจริงเมื่อเราทำจริงปฏิบัติจริงศาสนาก็ปรากฏขึ้นกับใจเรา

เราจะรู้ว่าความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดนั้นคืออะไรเมื่อหลักฐานของใจมีเหตุมีผลนั่งอธิบายและข่มคิดได้นั้นศาสนาปรากฏขึ้นกับใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตรงกันข้ามเดินสวนทางกับตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดินสวนทางต่อความต้องการเดินสวนทางต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเรายังเห็นว่างามเราต้องเห็นว่ามันไม่งามถ้าเรารักสวยรักงามเราต้องเห็นความไม่สวยไม่งามเช่นอสุภกรรมฐานแต่ยังจมยังติดอยู่ในอำนาจของราคะเราก็ต้องเดินสวนทางต่อสิ่งเหล่านั้นจนควบคุมอยู่ในเฉพาะที่ได้ไม่เตลิดไม่เลยกรอบเดินสวนทางกับสิ่งที่เราที่เห็นบอกว่าสวยว่างามในหลักคำสอนนั้นค่อนข้างจะเดินสวนทางต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลาที่เราเฝ้าสังเกตตัวเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาสบู่นั้นมีไว้สำหรับทำความสะอาดกายธรรมะคือความจริงมีไว้สำหรับชำระร่างกายและจิตใจตัวเราได้ทั้งนั้นถ้าเราเฝ้าฝึกปฏิบัติเราจะรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ขัดเกลาตัวเรานะงานกรรมฐานจึงเป็นงานค่อนข้างจะยกเอาความจริงมานั่งอธิบายมานั่งขบคิดมานั่งแยกแยะมานั่งพิจารณาว่านี่เป็นอนิจจังนี่เป็นทุกขังนี่เป็นอนัตตาสภาพเช่นนี้เราควรยึดไหมสภาพเช่นนี้เราไม่ควรยึดถ้ายึดแล้วเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ปัญญามันก็จะแยกออกอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเฝ้าสังเกตเฝ้าพินิจพิจารณาเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์มันจะเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่พอเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เห็นเป็นธรรมดาธรรมก็ปรากฏเป็นสิ้นเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏคือความจริงเกิดขึ้นกับใจของเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะยอมรับว่าเป็นเนรควรจะต้องเป็นเนรเป็นพระควรจะต้องเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาควรจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้ถึงหลักศาสนาที่เรายอมรับและฝึกปฏิบัติกันโดยสมมุติเราเป็นอุบาสกโดยสมมุติเราเป็นอุบาสิกาผู้หญิงผู้ชายเราต้องรู้แก่ใจเราว่าควรจะเป็นอยู่ในลักษณะอย่างไรเท่าที่เราจะเป็นเท่าที่เราจะได้แม้เป็นภิกษุเป็นสามเณรเราก็รู้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไรการยกขึ้นซึ่งฐานะของใจโดยเครื่องหมายและรูปแบบนั้นเป็นส่วนหนึ่งและการยกขึ้นซึ่งความเข้าใจนั้นเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งถ้าความจริงคือความเข้าใจไม่ปรากฏโดยหลักฐานแห่งเหตุผลที่มีอยู่แสดงถึงว่าการยกขึ้นใดๆยังไม่ประเสริฐเท่ากับการเข้าใจเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรองรับว่าปัญญายะปริสุทธิ์สติคนเราจะบริสุทธิ์นั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยเหตุผลอื่นใดคนจะบริสุทธิ์นั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเหตุผลอื่นใดต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเหตุผลอื่นใดต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาเมื่อเราเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาแล้วหลักฐานของใจเราก็จะดีขึ้นเหตุผลของใจเราก็จะดีขึ้นการใดเห็นได้ว่าสังขารไม่เที่ยงการใดยอมรับว่าสังขารเป็นทุกข์การนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายการคลายกำหนัดยึดติดใดๆก็หมดเมื่อหมดความกำหนัดยินดีแล้วธรรมก็เป็นศีลเป็นธรรมมาก็เป็นมาผลก็เป็นผลข้อวัดปฏิบัติของทุกคนก็เป็นคำสัตย์คำจริงกับใจไม่เบื่อหน่ายมันก็ยังอยู่อย่างนั้นถ้าเบื่อหน่ายมันก็เห็นความจริงกับใจว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตยึดก็รู้ว่าจิตยึดจิตไม่ยึดก็รู้ว่าจิตไม่ยึดจิตผูกพันก็รู้ว่าจิตผูกพันถ้ามันรู้เท่าทันอย่างนี้เขาเรียกหัวใจของศาสนามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วหลักของความจริงศาสนาปรากฏขึ้นในตัวเราแล้วจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตมีโลภก็รู้ว่าจิตมีโลภจิตมีโกรธก็รู้ว่าจิตมีโกรธจิตมีหลงก็รู้ว่าจิตมีหลงรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ฐานแท้ของความมีศาสนาก็เด่นขึ้นกับใจเราลดละวางเพื่อถอนทิฏฐิมานะธรรมก็ปรากฏเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลการวางไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าคนมีศาสนาครองใจคนที่มีศาสนาครองใจที่สุดของที่สุด

0: ็เป็นคนที่รู้เท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่เข้าใจเท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่ไม่เป็นคนที่หวั่นไหวง่ายไม่เป็นคนที่อ่อนแอกับสิ่งที่มีอยู่มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสมมุติแม้ที่สุดความจริงมันไม่ต้องสมมุติมันก็ปรากฏของมันอยู่อย่างนั้นที่เราต้องเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาทุกวันนี้เพื่อต้องการให้ยกระดับฐานะของใจยกให้ดีขึ้นยกให้สูงขึ้นด้วยความจริงคำสัตย์ไม่ได้ยกเพราะเหตุคนอุบายมายาใดๆยกขึ้นด้วยความจริงคำสัตย์ที่เราจะยกฐานะซึ่งกันและกันให้สูงขึ้นหากมันจะแย้งจะขัดหากมันจะขัดต่อความรู้สึกของเราแต่ก็เฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจเจ้าของความเป็นธรรมความชอบธรรมของใจก็เกิดขึ้นโดยวิสัยของปุถุชนจะเรียกร้องหาความยุติธรรมหาความยุติธรรมจากคนโน้นหาความยุติธรรมจากคนนี้แล้วหาความยุติธรรมจากใครต่อใครที่สุดมันก็ไม่เจอเพราะใจมันไม่เคยเห็นความเป็นธรรมกับเจ้าของแล้วมันก็เรียกร้องความยุติธรรมข้างนอกนี้ตายเด่นตายเวียงเอาตัวรอดโยนความผิดให้คนอื่นไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วยังไม่รับผิดชอบสังคมแม้ที่สุดล่มจมเพราะการเอาตัวรอดตัวเองนะมีมากต่อมากแล้วเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการเอาตัวรอดมามากต่อมากแล้วโดยความหมายนี้จึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมจึงน้อมนำความจริงคำสัตย์ให้เกิดขึ้นกับใจจากวันเวลาที่เรามาเฝ้าฝึกปฏิบัติกันให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมที่หัวใจพี่น้องชาวพุทธที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกันด้วยความเด็ดเดียวและเด็ดขาดมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นความเด็ดขาดของใจทำนั้นยอมในชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเมื่อวานนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพท่านได้มาแสดงธรรมให้กับพี่น้องชาวพุทธก็เป็นความกรุณาความเมตตาของท่านแล้วหมู่เราพี่น้องชาวพุทธก็ได้มีโอกาสสร้างทานสร้างบารมีอื่นใดกับท่านเป็นปัจจัย 50,000 กว่าบาทด้วยอำนาจวาสนาบารมีของพี่น้องชาวพุทธได้มีโอกาสซึ่งให้โอกาสเป็นตลาดวิชากับพี่น้องชาวพุทธเปิดใจกว้างพอฟังได้ในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีร่วมกันที่จะยังมรรคผลในภาคปฏิบัติของหมู่เราให้ดีขึ้นและดีได้โดยความเข้าใจจึงขออนุโมทนาในส่วนคุณงามความดีร่วมกันจะมาก็ดีไม่มาก็ดีสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีที่ปลูกฝังด้วยเบื้องต้นคือการรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะที่สุดก็คือการข้ามฟากข้ามฟังคือการไม่กำเริบไม่เวียนว่ายตายเกิดด้วยความเข้าใจได้การเฝ้าฝึกปฏิบัติอันเกิดด้วยคำสัตย์คำจริงของผู้แสดงและผู้ฟังขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายได้มีส่วนบุญส่วนกุศลส่วนในคุณงามความดีร่วมกันขอแรงอธิษฐานของพวกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมขอความจริงใจความบริสุทธิ์ใจจงได้ดวงตาเห็นธรรมหนักให้เป็นเบาเบาให้หมดไปตั้งจิตให้แน่วแน่ในตัวเองว่าชาตินี้ภพนี้ภูมินี้ขอการเวียนว่ายตายเกิดจงสั้นลงด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเด่นเดียวกับตัวเองเด็ดขาดกับตัวเองการไม่เวียนว่ายตายเกิดก็จะปรากฏด้วยความรู้ความเข้าใจในหลักของความไม่ยึดและไม่หวั่นไหวในที่สุดจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทั่วกัน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
1: โอกาสในการ

0: ขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
7: นาฬิกา4นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งครับประจำเช้าวันจันทร์ที่7วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ผ่าน LINE แอดพูดคุยกันมาได้ค่ะ @MCOT News นะคะก็พูดคุยทั้งเรื่องข่าวเรื่องสภาพอากาศกันนะคะสำหรับวันนี้ที่ย่านอสมทเนี่ยเริ่มมีฝนบางๆลงมาสำหรับตัวดิฉันที่ตอนช่วงเช้าที่เดินทางมาที่อสมทนะคะที่คุณผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้มาเริ่มกันที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะอนุทินถกมินออนไลน์ร่วมมือทุกมิติผนึกปราบสแกมแรงงานอวกาศแก้มลพิษดันการค้า2ประเทศทะลุ400,000 ล้านประชาชนหวั่นกระทบประชาธิปไตยไทยนายกสั่งสอบข้อมูลรั่วลุยตรวจ300กรมใน30วันค่ะ
7: ครับในขณะที่หน้าหนึ่งของ Daily News ครับหัวใจล้มเหลวคร่าหลุนโซโลนิติวิทย์ยันยังไม่ทิ้งปมสารพิษหรือไร้ตายไร้ร่องรอยทำร้ายร่างกายหรือฟกช้ำรอผลผ่าจากจอร์เจียอีกรอบเปิดผลชันสูตรฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังพบระบบทางเดินหัวใจล้มเหลวไร้ฟกช้ำถูกทำร้ายรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ รายงานออกมาแล้ว

0: ครับแล้วก็มีภาพนะครับเป็นภาพที่ญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่รับร่างของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะครับส่งผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยุติธรรมนะครับจังหวัดปทุมธานีหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยแพทย์คาดว่าจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวและทั่วตัวไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าฟกช้ำครับ
1: ค่ะพราวพุทธปลุกรัฐเอกชนผนึกชูไทยเป็นฮับเวลเนสสร้างอีโคซิสเต็มดึงลงทุนชี้โอกาสใหม่พลิกฟื้นเศรษฐกิจคึกคักงานสัมมนามติชนพราวพุทธแนะนำภาครัฐเอกชนผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเนสชี้ต้องเร่งสร้างอีโคซิสเต็มคึกคักในเวทีการสัมมนาของมติชนเมื่อวานนี้นะคะเร่งไทยให้เป็นนิวทัวริซึมนิวอีโคโนมีค่ะ
0: ครับขีดเส้น30วันนายกสั่งสอบข้อมูลหลุดล่าต้นตอบผู้รับผิดชอบสังคยนาไอทีรัฐใหม่ขีดเส้น30วันนายกหนูสั่งสอบปมข้อมูลหลุดครับ
1: ในมติชนมีภาพข่าวของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันส่วนพนักงานท้องถิ่นที่ให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันส่วนพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมและประกาศบัญชีใหม่ปี2568ที่กรมการปกครองเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องตำรวจเค้นอธิบดีธีรุต3ชั่วโมงแจ้ง6ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่เจ้าตัวปัดเอี่ยวโกงสอบอีก7คนพบพนักงาน10สิงหาโรมจี้ปปงอายัดทรัพย์กกลางถอน 5,925 ข้าราชการค่ะ
0: แฉเสือเด็กฆ่าเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งอายุเพียง1ปี6เดือนหิวโซเจอเหยื่อนอนขย่ำตายแทะขากินแฉเสือโคร่งกินเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่แท้เป็นเสือเด็กอายุแค่1ปี6เดือนเป็นลูกตัวที่3ครอกที่2ของแม่เสืออภิญญาใช้เส้นทางเกิดประจำใช้เส้นทางเกิดเหตุเป็นประจำครับก็คาดว่าล่าเหยื่อเพียงลำพังเดินผ่านเหยื่อนอนพักท่านอนราบขนานกับพื้นเข้าใจผิดคิดว่าอาหารอันโอชะเฝ้าระวังเข้มข้นซ้ำรอยเดิมและพฤติกรรมเสี่ยงจับตาเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและนิสัยเลือกมนุษย์ครับ
1: มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะในมติชนค่ะตั้งหมอล็อตนำทีมลุยจับเสือขย่ำเจ้าหน้าที่ชันสูตรสัตว์ทำร้ายเปิดหลักฐานกล้องดักถ่ายมัดเสือเด็กฆ่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ห้วยขาแข้งอธิบดีกรมอุทยานย้ำต้องปรับพฤติกรรมค่ะ
0: ครับมีภาพข่าวนะครับหิ้วเค้นตำรวจคุมตัวนายโทนทองสุขแก่นหรือว่าโทนบางแคครับเซียนพระชื่อดังไปสอบสวนหลังจับกุมได้ที่บ้านพักย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในข้อหาช่อโกงหลอกลวงจ้องกล้องส่องพระนะครับแล้วก็มีพาดหัวเอาไว้นะฮะบอกว่าจับโทนบางแคช่อโกงประชาชนต้มขากล้องพระยอดจองเฉียด20ล้านอ้างโควต้าเยอรมนีไม่รอดเงื้อมมือบก.ปอส.จับโทนบางแคเซียนพระชื่อดังแจ้ง3ข้อหาช่อโกงนะครับแล้วก็ช่อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์ลวงขายกล้องส่องพระยี่ห้อดังอ้างทำรุ่นพิเศษในโอกาสครบรอบครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะจี้นายกเคลียร์ปมประธานกสทช.คลังปลื้มบอนออมพลัสฮิตบอร์ดกสทช.ประชุมไม่ได้เป็นครั้งที่3นะคะกรรมการ3คนลุกออกจากห้องปมสถานะนายแพทย์สรณะนัดใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่4ภายในเดือนสิงหาคมค่ะหมอเปรมแนะอนุทินลางไพ่ยุบกสทช.7คนแล้วเลือกใหม่ค่ะ
0: ครับมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมีออนไลน์นะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณะแห่งสหภาพเมียนมานะครับในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะครับโดยนายกก็นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและหารือข้อราชการกลุ่มเล็กที่ห้องรับรองชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะยืนยันพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเมียนมาเต็มที่ทั้งด้านความมั่นคงปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอีกหนึ่งประเด็นครับเอกนิติชงต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส2มินออนไลน์เยือนผนึกทำงาน2ประเทศพักขมลจี้นายกทำเรื่องเก้าอี้ประธานกสทช.ให้ชัดเจนย้ำต้องเป็นคนทูล9นะครับและก็มีภาพข่าวนะครับเป็นประเด็นอีก2ประเด็นสุดท้ายของ Daily News ภาพข่าวครอบครัวของไดอาน่าและก็โรมันนาซิโมวานะครับ2พี่น้องรัสเซียเยือน

0: คดีฆาตกรรมโหดจัดพิธีรำลึกส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายที่จุดพบร่างตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับและอีกหนึ่งภาพนะครับเป็นภาพของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.นำทีมจับกลุ่ม4ชาวเวียดนามนะครับข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่ร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่โรงแรมย่านนวมินทร์ครับ
1: ค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีทุจริตการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามค่ะโดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะยืนยันว่าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะนายธีรุษสุภาวิมลสุภาวิบูลผลค่ะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกับทนายความก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะในการรับทราบข้อกล่าวหาก่อนที่จะเดินทางออกจากกองบังคับการปราบปรามทันทีโดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแต่ว่ามีแหล่งข่าวของกองบังคับการปราบปรามค่ะออกมาเปิดเผยว่าการเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากคำให้การของนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะให้การพาดพิงถึงนายธีรุษประกอบกับมีพนักงานสอบสวนเนี่ยเห็นว่าคำที่ถูกกล่าวหาเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดสอบและก็มีพยานหลักฐานที่สนับสนุนในสำนวนด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยนายธีรุษก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับชี้แจงว่าการดำเนินการการจัดสอบเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขเขตขอบเขตของ TOR แล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะที่พนักงานสอบสวนนะคะก็บอกว่าคำให้การเนี่ยถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะที่จะให้การอย่างไรก็ได้ค่ะสำหรับผู้ต้องหาอื่นๆอีก7คนนะคะยังคงอยู่มีกำหนดที่จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่10สิงหาคมนี้หลังจากนั้นนะคะผู้ต้องหาทั้งหมดก็เมื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งครบแล้วทุกคนนะคะพนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมคำให้การของพยานหลักฐานแล้วก็ส่งสำนวนให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเมื่อวานนี้ก็มีมติเดินหน้าในการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ด้วยนะคะโดยมีการเตรียมประกาศให้บัญชีผู้สอบผ่านใหม่เนี่ยภายในวันที่7สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะพร้อมที่จะเร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบในจำนวนที่พบว่ามีการทุจริตก็คือ 5,925 คนให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมกกลางก็เปิดเผยว่าข้อมูลการทุจริตพร้อมแนวทางการปฏิบัติเนี่ยจะถูกส่งให้คณะกรรมการจังหวัดในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนจะส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนผู้ที่สอบผ่านจำนวน97คนแต่ว่ามีการปรับคะแนนให้สูงขึ้นผิดปกติเนี่ยจะยังคงมีชื่ออยู่ในการประกาศบัญชีใหม่นะคะแต่จะเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยจะยังปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขแล้วก็มีการประสานข้อมูลกับปปช.และตำรวจต้องมีการตรวจสอบว่าผลการสอบสวนเนี่ยจะพบว่า97คนนี้เนี่ยมีการทุจริตการสอบหรือไม่ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายและขั้นตอนในการตรวจสอบนะคะรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์นะคะก็ยืนยันว่าการดำเนินงานของกสท.กกลางเนี่ยต้องอาศัยข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้รวมถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะพร้อมกับมีการจัดส่งคู่มือแล้วก็แนวทางให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะสำหรับกรณีที่อาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะมีการยื่นฟ้องขณะที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะมีการจัดตั้งทีมติดตามคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดหากมีตรวจพบข้อเท็จจริงว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ครับมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีสั่ง

0: าต้นเหตุเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งตั้งกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุหาผู้รับผิดชอบนะครับย้ำว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้โอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยนางสาวรัชดาบอกว่าการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็รายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบนะครับว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและก็ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเร่งพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมมีการระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนครับในขณะที่กระทรวงมหาดไทยและก็กรมการปกครองก็อยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลโดยกรมการปกครองยืนยันนะครับว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรขณะที่สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.ครับก็เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันนะครับพร้อมกับผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยนะครับเป็น MFAเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกครับนางสาวรัชดากล่าวอีกนะครับว่ารัฐบาลไม่ปกปิดปัญหาหรือว่าปฏิเสธความรับผิดชอบก่อนที่การตรวจสอบจะแล้วเสร็จพร้อมทั้งนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับข้อเสนอทั้งเรื่องของการปิดช่องโหว่การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลและการดูแลผู้แจ้งเบาะแสโดยทุจริตโดยสุจริตนะครับก็จะมีการประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณและด้านความมั่นคงไซเบอร์มาประกอบการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะใครรอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่นะคะคงต้องรอต่อไปค่ะเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะคะบอกว่ายังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาใช้ไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านได้นะคะหากว่าเป็นมาตรการที่มุ่งเยียวยาผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมให้มีการตรวจสอบความพร้อมของแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับโครงการหากว่าได้รับการอนุมัติค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงแหล่งงบประมาณสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโดยเห็นว่าหากโครงการเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยก็สามารถพิจารณาใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านได้ค่ะซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะนำเงื่อนไขนี้นะคะไปพิจารณาประกอบการจัดทำโครงการนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพิ่มเติมหลังจากมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเสนอใช้เป็นช่องทางในการลงทะเบียนรับสิทธิ์เนื่องจากจะเป็นระบบที่มีความเสถียรแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีความคุ้นเคยในการใช้อยู่แล้วนะคะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็ระบุว่าได้รับการตอบรับและก็เป็นที่น่าพอใจค่ะรัฐบาลประเมินผลหลังการใช้โครงการเนี่ยสิ้นสุดเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงแนวทางในการดำเนินการในระยะต่อไปด้วยค่ะพร้อมยืนยันว่าหากมีการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะที่2รัฐบาลก็มีงบประมาณรองรับเพียงพออย่างแน่นอนนะคะสำหรับข้อเสนอของประชาชนบางส่วนที่ต้องการให้มีการปรับสัดส่วนการสนับสนุนจาก 60/40 ต่อกลับเป็น 50/50 นั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ารัฐบาลรับข้อเสนอไว้พิจารณาแม้จะเป็นข้อเสนอที่แตกต่างจากแนวทางเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการช่วยเหลือของภาครัฐในปัจจุบันนะคะขณะนี้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดมีแนวทางที่คล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยกันอันแล้วก็เที่ยวคนละครึ่งนะคะก็อาจจะเป็นแนวทาง

0: ในลักษณะเดียวกันเบื้องต้นก็มีการกำหนดกรอบไว้ว่าจะให้จำนวน 500,000 สิทธิ์ในวงเงิน 1,750 ล้านบาทสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์พร้อมกับคูปองท่องเที่ยวมูลค่า500บาทจำกัดสิทธิ์ให้ใช้ไม่เกิน5สิทธิ์ต่อ1คนนะคะเพื่อกระจายโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงโครงการอย่างทั่วถึงค่ะ
1: ครับใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับมห.การค้าไทยออกมา

0: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนช่วงวันแม่จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คนทั่วประเทศนะครับสำรวจไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมถึง3สิงหาคมที่ผ่านมาผลสำรวจก็ประเมินนะครับว่าวันแม่ปีนี้จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 11,139 ล้านบาทครับก็เพิ่มขึ้นมา 0.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีเงินสะพัดอยู่ที่ 11,062 ล้านบาทนะครับขยายตัว 1.9% และอัตราการขยายตัวปีนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำสะท้อนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของประชาชนกว่าครึ่งงบแล้วก็มีกว่าครึ่งเนี่ยยังมีการคงงบเท่าเดิมครับพอไปสอบถามงบประมาณในการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับก็พบว่า 54.3% ระบุว่าจะใช้จ่ายไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ 23% จะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและ 22.7% ลดการใช้จ่ายกลุ่มที่เพิ่มงบให้เหตุผลว่าเป็นวันพิเศษ 51.1% ครับรองลงมาก็คือราคาสินค้าหรือว่าของขวัญเนี่ยมันสูงขึ้น 13.8% รายได้เพิ่มขึ้น 11.9% แล้วก็การต้องการชดเชยจากปีก่อนที่ไม่ได้ไปหาแม่หรือว่าไม่ได้ให้ของขวัญเนี่ยก็ลดลง 10% ครับส่วนกลุ่มที่มีการใช้จ่ายระบุว่าสาเหตุหลักมาจากค่าครองชีพและก็ภาระค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้น 30% จากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี 20.5% ต้องการประหยัด17.6% รายได้ลดลงแล้วก็ 11.6% แล้วก็ภาระหนี้สินตึงตัวมากขึ้น 11.4% ราคาสินค้ากระทบกับแผนค่าใช้จ่ายเกือบ 80% ผลสำรวจก็พบนะครับว่าราคาสินค้าและบริการในปัจจุบันมีผลต่อแผนการใช้เงินวันแม่ด้วยนะครับประมาณ 78.9% และแนวทางที่ประชาชนเลือกใช้กันมากที่สุดก็คืองดการเดินทางท่องเที่ยว 69.6% รองลงมาก็คือลดงบประมาณในการซื้อของขวัญ 34.34% นะครับแล้วก็เลือกร้านอาหารที่มีราคาถูกลงเนี่ย 31.6% แล้วก็มีการทำของขวัญด้วยตัวเอง 2.5% สอดคล้องกับแผนการเดินทางต่างจังหวัดที่ลดลงอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็มีเพียงแค่ 9.4% วางแผนพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเมื่อเทียบกับ 21.8% ในปี68ส่วนใหญ่เลือกเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับในขณะที่กลุ่มค้างคืนนั้นจะมีประมาณ 1-2 วันนะครับก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันเป็นวันพุธใช่ไหม
1: ใช่มันเป็นวันกลางสัปดาห์ค่ะ
0: ก็หยุดวันเดียวเนาะนะครับ
1: ค่ะมันก็โอ้โหถ้าจะลางานก็ยาวอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนแรกก็เอ๊ะพอดูว่าเอ๊ะถ้าใครยังไม่มีที่เที่ยวสำหรับวันแม
0: ่
1: เรียนเชิญไปเที่ยวได้ที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เชียงใหม่เขาก็ลุ้นสู่การเป็นมรดกโลกค่ะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการมรดกโลกหรือว่า ECOMOS นะคะก็มาประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมครบทั้ง8แหล่งแล้วนะคะก็เตรียมจากนี้ก็เดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนในการพิจารณาค่ะคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่า ECOMOS นะคะก็เสร็จสิ้นการลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ครบทั้ง8แห่งแล้วค่ะนับเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการพิจารณาขึ้นเป็นทะเบียนของแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยค่ะโดยองค์กรยูเนสโกนะคะสำหรับการตรวจประเมินวันสุดท้ายมีขึ้นที่วัด7ยอดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของอาณาจักรล้านนาค่ะมีจุดเด่นก็คือพระเจดีย์7ยอดได้รับแรงบันดาลใจจากมหาโพเจดีของเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะโดยคณะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ประเมินทั้งสภาพโบราณสถานระบบบริหารจัดการของพื้นที่และคุณค่าทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ขององค์กรยูเนสโกนะคะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยครอบคลุมมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมนะคะวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารค่ะและแนวคูเมืองพร้อมกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอคุณค่าของพื้นที่ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตและยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับวิถีชีวิตของประชาชนให้ที่มีอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์กรปกครองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขออภัยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็บอกว่าทุกพื้นที่มีความพร้อมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตามมาตรฐานสากล

0: คะจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญก็จะมีการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลในเดือนมีนาคม2570พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าเชียงใหม่มีศักยภาพในการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งเขาก็คาดหวังว่าจะมีความสำเร็จแล้วก็ได้ประกาศในช่วงเดือนมีนาคมของปีหน้าค่ะ
1: ครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่กำลังน่าเที่ยวนะครับเ
0: พราะว่าอากาศดีใช่ไหม
1: อากาศดีด้วยแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยโดยเฉพาะแถวดอยอินทนนท์เนี่ยเวลาเราไปเราจะเห็นแบบหมอกไม่ใช่มันเป็นเมฆที่เป็นหมอกอ่ะมันจะ
0: แล้วก็ลอยผ่านหน้าลอยผ่านหน้าแล้วก็ถ้ามีแสงอาทิตย์แตะ
1: ส่องมา
0: โอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่ดีมาก
1: ฟินมาก
0: ตอนนี้ใครอยู่เชียงใหม่ก็ส่งภาพกันมาได้ให้ดูผ่าน Facebook Live ได้ไหม
1: ส่งมาได้ทาง LINE หรือว่า Facebook Live เป็นในข้อความได้เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็ทางไทยแล้วก็เมียนมานี่กระชับความสัมพันธ์กันนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยเมียนมาเตรียมรื้อเวทีประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่า JTC ครั้งแรกในรอบกว่า10ปีเพื่อที่จะผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับคุณสุภชีสุธรรมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยหลังหารือร่วมกับผู้นำเมียนมานะครับบอกว่าไทยเนี่ยจะผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมกันทางการค้าไทยเมียนมาหรือว่า JTC ครั้งที่8ภายในปี69หลังจากเว้นว่างมานานกว่า10ปีเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็ผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี75ซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็เห็นพ้องนะครับในการลดอุปสรรคด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการการใบอนุญาตนำเข้านะครับหรือว่า import license อำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอขยายการใช้เงินบาทสำหรับธุรกรรมด้านการลงทุนเพิ่มเติมจากการค้าสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับนักลงทุนไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีแผนในการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านพลังงานและความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์การเมืองจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศก็ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็การค้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยืนยันความพร้อมในด้านการฟื้นศักยภาพด้านการค้าสำคัญแล้วก็ทั้งด่านเมียวดีแม่สอดท่าขี้เหล็กนะครับรวมถึงการเร่งเดินหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการค้าและก็โลจิสติกของภูมิภาคตอนนี้เนี่ยเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับ8ของไทยในอาเซียนนะครับซึ่งปีที่ผ่านมามูลค่าการค้ามีรวมกว่า 7,392 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ช่วง6เดือนแรกนะครับก็มีมูลค่าการค้ารวม 3,885 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและทั้ง2ฝ่ายก็เชื่อมั่นว่ายังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกในอนาคตซึ่งประเด็นของเมียนมานี่ก็น่าสนใจมากนะครับในเรื่องของการค้าลงทุนว่ามันยังสามารถที่จะไปค้าไปลงทุนได้หรือเปล่านะครับทาง Mcot News FM ของ 100.5 ของเราเนี่ยก็มีหลักสูตรนะครับหลักสูตร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3คนที่จะเป็นคีย์ message เป็น
0: เหมือน key speaker เหรอ
1: key speaker เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็คือ
0: คุณกริตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ซึ่งจะเป็นผู้ที่รอบรู้แบบว่า
0: โอ้ยรอบรู้สิคุณภูเบศ
1: ทุกซอกทุกมุมของเมียนมาม
0: ากกว่า30ปีที่ทำธุรกิจในเมียนมา
1: ใช่นะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจกำลังจะนำพาองค์กรไปทางประเทศอาเซียนนะครับหรือว่ากำลังเล็งๆเมียนมาอยู่นะครับก็เป็นอีกหนังหนึ่งหลักสูตรเลยนะครับที่สำคัญมากหลักสูตร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็ตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับยกระดับความเข้มข้นไปอีก15สัปดาห์เต็มๆนะครับไปเจาะลึกกันทุกประเทศตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม69นะครับทุกมิติเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยในแต่ละประเทศเลยนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์เจาะลึกกับเรื่องของมหาอำนาจ2ประเทศทั้งสหรัฐและก็จีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้โทรเข้ามาได้นะครับที่0944803076094-480-3034และ094-396-6649

0: รีบสมัครด่วนเลยนะครับรับจำนวนจำกัดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
4: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณกมลพรแล้วก็ผมภูเบศครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็5:35 แล้วค่ะชวนคุณผู้ฟังหุงข้าวนะคะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายๆเมนูนะคะก็แนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะเพราะว่าหม้อเดียวเนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวก็คือสามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้นะคะความใหญ่สะใจเลยค่ะใหญ่ถึง5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยเวลาในการปรุงอาหารก็ลดลงไปกว่าเกินครึ่งทีเดียวนะคะวัสดุ ดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันสินค้าให้ด้วยยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990

0: 90สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันเยอะเลยนะครับสำหรับเช้านี้ก็อรุณสวัสดิ์ภูเบศกมลพรแล้วก็ทีมข่าวทีมงานมาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับรายงานสภาพอากาศมาดีใจกับคุณสัสิมาด้วยนะครับเมื่อคืนฝนตกเล็กน้อยเช้าวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับที่สีดาโคราชหลังจากแห้งแล้งมานาน
0: เหมือนพี่สัสิมารอมานานนะสำหรับฝนนะคะ
1: คุณสื่อท้องถิ่นนะครับบอกว่าสวัสดียามเช้าจากสภากาแฟปากพนังนครศรีนะครับ7สิงหาทุกปีวันรับพีไทยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับคุณวัดด้วยนะครับแล้วก็คุณชยุทธนะครับสุราษฎร์ธานีเช้านี้24องศาคุณชวลิตนะครับมีความสุขนะครับสำหรับคุณภูเบศแล้วก็น้องขวัญมานะครับช่วงนี้ฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยคุณฟังก็เช่นกันนะครับคุณธันชนกรายงานสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณทัชชัยนะครับบอกว่าแพร่26องศาสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์มาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาคุณอรันคุณปู่ผาคุณจรุณน้อยคุณนางงามนะครับคุณอำพลคุณธนยศนะครับก็101เช่นเดียวกันนะ25องศาคุณยาหยีนะครับบอกว่าที่บางแคก็เช้านี้นะครับฟังอยู่ที่บางแคเนาะนะครับแล้วก็คุณชุมชนเมื่อคืนนี้ลาดพร้าวฝนตกหนักน้ำรอระบายหมดแล้วนะฮะยินดีด้ว
0: ย
1: คือเมื่อวานนี้ฝนตกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตกอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ออกไปดูว่ามันแรงขนาดไหน
0: มันแรงมากคุณภูเบศสำหรับย่านบ้านดิฉันย่านห้วยขวางเนี่ยคือหน้าต่างเนี่ยตึงตึงตึงเลยนะทั้งลมทั้งฝนนะคะ
1: อุ้ยลมพัดตึงเลยเหรอครับลมพัดตึง
0: ค่ะลมพัดตึง
1: มันอยู่ที่เลยนะลมพัดตึงเนี่ย
0: ค่ะอ่ะที่ช่องทางไลน์นะคะมีคุณสุภชัยทักทายกันเข้ามาคุณสงครามหัวใจเดิมนะคะกัปตันอัมพลก็ทักทายมาเช่นเดียวกันนะคะคุณจำรูนนะคะคุณมีแนะนำเรื่องของการอ่านข่าวมาด้วยนะคะขอบคุณทุกคำติชมและคำทักทายค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นะคะคุณภูเบศเนี่ยก็พาไปที่ความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเริ่มความร่วมมือกันในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงค่ะอีกฝากฝั่งนึงเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะทางด้านโฆษกกองทัพบกก็บอกว่า3เหล่าทัพเนี่ยมีการประสานการทำงานแล้วก็ดูแลความปลอดภัยแนวชายแดนเนี่ยอย่างใกล้ชิดหลังจากทอ.นะคะกองทัพอากาศก็เตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีเนี่ยบิน F-16เพื่อลาดตระเวนด้วยค่ะก็ทางพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยว่ากองทัพอากาศเนี่ยก็ได้มีการประสานเรื่องของการเชิญนายกรัฐมนตรีขึ้นบินเครื่องบินขับไล่ F-16 ในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนโดยระบุว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยนะคะมีการประสานงานและมีการปฏิบัติภารกิจร่วมกันภายใต้แผนป้องกันประเทศเดียวกันเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะกองทัพอากาศก็ได้มีการประสานงานกับกองทัพบกตามขั้นตอนตามปกติค่ะเนื่องจากการปฏิบัติงานของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีการบูรณาการการประสานงานที่สอดคล้องกันอยู่แล้วจึงสามารถดำเนินการภายใต้ภารกิจและแผนปฏิบัติการเดียวกันได้อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามโดยเฉพาะอาวุธนำวิถีสู่ภาคพื้นสู่จากภาคพื้นสู่อากาศเนี่ยทางพลตรีวินไทยนะคะก็ระบุว่ากองทัพเนี่ยได้ไม่ได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องนี้นะคะแต่มีการติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวของอาวุธทุกประเภทอย่างต่อเนื่องทั้งอาวุธระยะไกลรถถังและก็ยุทโธปกรณ์ที่อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของทหารแนวชายแดนด้วยค่ะโฆษกกองทัพบกก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนเนี่ยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากกองทัพมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกเหล่าทัพอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็กองทัพบกก็ยืนยันสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ยังเป็นปกตินะคะกำลังพลยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังติดตามตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมย้ำว่าไทยเนี่ยไม่เสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศหลังจากฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเตรียมยื่นเรื่องต่อองค์การสหประชาชาติหรือ UN เพื่อรับรองบันทึกความเข้าใจปี2543และแผนที่ตามมาตราส่วน1ต่อ 200,000 ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีนะคะรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการใช้อาวุธในพื้นที่แนวชายแดนแต่ว่ากองทัพก็ยังมีการเสริมกำลังความมั่นคงในพื้นที่แล้วเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะรวมถึงเน้นย้ำเรื่องของมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและก็ประชาชนตามแนวชายแดนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกค่ะทางพลตรีวินไทยก็ย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยให้น้ำหนักกับการสื่อสารในเวที

0: ระหว่างประเทศมากกว่าการใช้กำลังทางการทหารทั้งนี้รัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศกองทัพบกก็ได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นมาโดยตลอดค่ะยืนยันว่าไม่กังวลกับการเคลื่อนไหวที่กัมพูชาจะไปสู่เวทีโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยได้มีการเตรียมรับมือรองรับไว้แล้วและมีการประเมินข้อมูลซึ่งไทยเนี่ยไม่เสียเปรียบแน่นอนในเวทีของนานาชาตินะคะส่วนกระแสข่าวถึงความกังวลว่าอาจจะมีการนำมวลชนเข้ามาในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างแรงกดดันโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันในเรื่องนี้พร้อมชี้แจงวิธีการรับกับสถานการณ์การสื่อสารกับฝ่ายกัมพูชาที่อาจจะสร้างกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ยังพบว่าในพื้นที่เนี่ยยังสงบเรียบร้อยดีค่ะ
1: ครับไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับออกมาแถลงความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตนะครับก็ยืนยันว่าเป็นเหตุบังเอิญจากพฤติกรรมของลูกเสือโคร่งวัยรุ่นที่กำลังศึกษาเรียนรู้การไล่ล่านะครับไม่เข้าข่ายเป็นเสือกินคนพร้อมประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วก็การเข้าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินความปลอดภัยครับการตรวจสอบจากฐานข้อมูลกล้องดักถ่ายภาพนะครับซึ่งมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมากว่า30ปียืนยันว่าเสือตัวที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกเสือโคร่งครับเพศผู้อายุประมาณ1ปี6เดือน1ในลูกของแม่เสืออภิญญานะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามธรรมชาติบริเวณห้วยขาแข้งครับกรมอุทยานก็บอกว่าจากการวิเคราะห์พฤติกรรมสัตว์ป่าเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดเนื่องจากว่าขณะที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่อยู่ในท่านอนราบกับพื้นทำให้ลูกเสือเข้าใจว่าเป็นเหยื่อตามธรรมชาติและก็มีการเข้าโจมตีซึ่งปกติครับถ้าหากเสือมันเจอมนุษย์ที่ยืนหรือว่าเดินหรือส่งเสียงมักจะหลบหนีไม่เข้าทำร้ายอีกทั้งยังพบนะฮะว่าไม่มีพฤติกรรมทำร้ายมนุษย์ซ้ำหรือว่าเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อจึงยังไม่ถือว่าเป็นเสือกินคนหลังจากนี้ครับกรมอุทยานจะมีการติดตั้งกล้องดักถ่ายเพิ่มเติมเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสืออย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากยังสามารถล่าเหยื่อในธรรมชาติได้ตามปกติก็จะปล่อยให้อาศัยอยู่ในระบบนิเวศเดิมแต่ว่าถ้าหากพบว่าพฤติกรรมเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ซ้ำจะดำเนินการจับนะครับเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมตามหลักวิชาการขณะเดียวกันครับได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนะครับคือห้ามทำงานเพียงลำพังให้ปรับปรุงที่พักให้ปลอดภัยและก็เพิ่มแสงสว่างให้เหมาะสมในพื้นที่พร้อมประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวจนกว่าการเฝ้าระวังและก็ประเมินสถานการณ์นั้นจะแล้วเสร็จครับซึ่งปัจจุบันนี้ห้วยขาแข้งนะครับมีเสือโคร่งเต็มวัยเนี่ยประมาณ100ตัวแล้วก็มีลูกเสืออีกประมาณ30ตัวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศซึ่งยังสามารถรองรับประชากรเสือโคร่งได้อย่างเหมาะสมครับ
0: ค่ะจากเรื่องเสือโคร่งนะคะไปที่ตำรวจภูธรภาค2ค่ะเมื่อวานนี้มีการสแกนสวนมะพร้าวเพื่อหาหลุมศพเพิ่มแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ไม่พบศพเพิ่มหรือว่าพยานหลักฐานเพิ่มคดีที่ไอ้ป๋องคดี55ศพเนี่ยคือตอนไปชี้จุดเนี่ยเขาก็เหมือนลังเลไม่แน่ใจเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำการสแกนสวนมะพร้าวเพื่อบอกว่าเอ๊ะมีศพอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะตำรวจภูธรภาค2ค่ะสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยภายในสวนมะพร้าวตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจุดที่นายธนาหรือว่าป๋องนะคะผู้ต้องหาคดีฆ่า5ศพเคยพาเจ้าหน้าที่มาชี้จุดระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยผลการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบศพเพิ่มเติมหรือว่าพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำรถขุดขนาดเล็กนะคะแล้วก็เครื่องสแกนใต้ดินเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยจุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ห่างจากหลุมฝังศพของร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียประมาณ 3-400 เมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้บริเวณที่พบศพครอบครัว3พ่อแม่ลูกนะคะจากการเข้าตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าวันทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมลังเลชี้ตำแหน่งไม่ชัดเจนตำรวจจึงนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนใต้ดินจากภาคเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เพื่อยืนยันว่ามีการฝังศพเพิ่มหรือไม่หรือว่ามีการซ่อนพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มในพื้นที่หรือเปล่านะคะก็น่ายินดีที่ไม่ได้พบเพิ่มนะคะโดยการสแกนเนี่ยพบจุด 4จุดต้องสงสัยค่ะมีทั้งหมด4จุดนะคะโดยการตรวจสอบแต่ละจุดก็

0: พบเป็นเพียงก้อนหินธรรมชาติหรือว่าเป็นเพียงลักษณะของชั้นหินเท่านั้นไม่มีวัตถุอื่นๆหรือว่าพยานหลักฐานอื่นๆที่จะเชื่อมโยงไปคดีอื่นได้นะคะก็ถือว่าหลายๆคนก็โล่งใจว่าไม่มีศพเพิ่มเติมนะคะพลตำรวจโทชัดชัยก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคลายข้อสงสัยในทุกประเด็นแม้ว่าผู้ต้องหาจะรับสารภาพแล้วก็ตามนะคะตำรวจก็ต้องการให้พยานหลักฐานเนี่ยมีความสมบูรณ์ที่สุดและสร้างความมั่นใจให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็สังคมว่าไม่มีผู้เสียหายเพิ่มเติมในคดีนี้ที่ถูกอำพรางในพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีอย่างครบถ้วนรัดกุมมากที่สุดค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็นของถลุนโซโล่ครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นนะครับกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าถลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยววัย24ปีนะครับที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียโดยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายเบื้องต้นก็สรุปว่าสาเหตุเกิดจากระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับแต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นสารพิษหรือว่าสารเคมีคาดผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจะทราบภายใน 1-2 สัปดาห์รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับบอกว่าจากการชันสูตรไม่พบรอยฟกช้ำหรือว่าความผิดปกติของอวัยวะภายในยกเว้นบริเวณหัวใจครับซึ่งยังมีการตรวจทางพยาธิวิทยาและก็พันธุกรรมเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงตรวจกรณีสงสัยภาวะการไหลตายด้วยนะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานกับทางการจอร์เจียขอผลการชันสูตรและก็ผลการตรวจสารเคมีมาประกอบการวินิจฉัยเนื่องจากว่าแพทย์ในจอร์เจียได้ตัดชิ้นเนื้อหัวใจและก็เส้นเลือดหัวใจบางส่วนไปตรวจสอบตามมาตรฐานการชันสูตรทำให้ทีมแพทย์ไทยไม่สามารถประเมินสภาพหลอดเลือดหัวใจได้ครบถ้วนจึงต้องนำผลการตรวจจากทั้งสองประเทศเนี่ยมาพิจารณาร่วมกันซึ่งหลังจากการชันสูตรนะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเก็บร่างรักษาเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับครอบครัวในวันที่7สิงหาคมเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์โดยครอบครัวกำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลอย่างน้อย3คืนก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลครับขณะที่บรรยากาศที่บ้านเกิดที่กาฬสินธุ์นะครับทั้งญาติชาวบ้านก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่รับศพท่ามกลางแฟนคลับแล้วก็ผู้ติดตามทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยกู้ภัยนะครับดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดพิธีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงสายฟ้าพยากรณ์นะครับช่วงนี้ต่อสายไปพูดคุยกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
6: วันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนเยอะแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากด้วยเนื่องจากตัวร่องมรสุมเนี่ยก็ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่

0: ต่ว่ามีกำลังค่อนข้างแรงซึ่งจะส่งผลให้กับประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะด้านรับมรสุมมีฝนตกหนักเช่นกันนะคะก็จะมีทั้งด้านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
1: จังหวัดที่เน้นวันนี้มีจังหวัดอะไรบ้างครับ
0: จังหวัดที่มีหนักมากก็จะเป็นภาคเหนือจะเป็นเชียงรายพะเยาน่านเนี่ยค่ะส่วนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนักมากก็จะมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนมส่วนภาคตะวันออกก็จะเป็นที่เดิมจันทบุรีแล้วก็ตราด
1: ครับขยับมาทางภาคกลางกรุงเทพละครับ
0: ภาคกลางวันนี้ฝนกระจาย160ของพื้นที่ค่ะฝนหนักจะมีแถวนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ลพบุรีค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนกรุงเทพวันนี้170ของพื้นที
1: ่
0: ซึ่งช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเข้ามาได้ช่วงบ่ายก็อาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ
1: ครับ70นี่ไปตอนเช้าด้วยแล้วถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็ยังมีบ่ายข้ามอีกเลิกงานถูกต้องไหม
0: ครับใช่ค่ะ
1: ภาคใต้ล่ะครับ
0: ภาคใต้ฝนทางด้านฝั่งอันดามันที่เป็นด้านรับมรสุมก็ยังมีพื้นที่ตกหนักแถวระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะเน้นตอนกลางค่ะประจวบชุมพรนครศรีธรรมราชแต่ก็ไม่ถึงเกณฑ์หนักนะคะก็เป็นลักษณะของฝนปานกลางค่ะ
1: อ้าวไทยยังไงนะครับ
0: อ่าวไทยถ้าเป็นเรื่องของคลื่นลมนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรแต่ถ้าเป็นฝั่งทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นจะ 2-3 เมตรเลยค่ะ
1: มีคุณผู้ฟังถามมาทางระยองเนี่ยหมดฝนหรือยังครับแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวทางระยองด้วยเป็นยังไงครับ
0: ฝนที่จะเยอะเนี่ยจะมีถึงวันที่9ค่ะ
1: 9เลยเหรอครับ
0: ใช่อ่ะนะจะคลุมถึงวันอาทิตย์
1: สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับระยอง
0: 160-70มีโอกาสตกหนักค่ะ
1: ครับ
2: ก็หลายพื้นที่ยังเสี่ยงน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมคะคุณเอก
0: ยังเสี่ยงน้ำท่วมคือถ้าตามประกาศของกรมอุตุเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยจะมีผลวันที่6ถึงวันที่9ค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ค่ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ฝนจริงๆช่วงเดือนสิงหาคมกันยาจะเป็นปกติอยู่แล้วที่ฝนจะชุกนะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอาจจะมีบางวันที่ฝนอาจจะลดลงไปบ้างแต่เดี๋ยวก็จะกลับเข้ามาเยอะอีกเพราะว่านี่ร่องยังไม่ลงมาเลยนะคะยังอยู่ข้างบนอยู่ซึ่งฤดูกาลของสิงหาคมกันยาตุลาไปแล้วเนี่ยถึงตุลาเนี่ยค่ะลักษณะของร่องจะค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆก็ยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะอย่างในช่วงยังเป็นช่วงที่พีคของฤดูฝนถึงแม้จะเริ่มจะหมดในช่วงตุลาคมแล้วก็ตามค่ะ
2: ค่ะเช้านี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับคุณเอกคร
0: ับ
2: สวัสดีค่ะค่ะเรื่องฝนนะคะก็วันนี้กรุงเทพฉ่ำๆนะใครก็ออกไปข้างนอกพกร่มด้วยนะคะ
1: 70% เต็มที่ไปเลยนะฮะมาอีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของโทนบางแคเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าบก.ปอส.ครับก็ควบคุมตัวนายโทนทองสุขแก่นหรือว่าโทนบางแคครับเซียนพระชื่อดังเข้าสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและก็บริษัทพระเครื่องในจังหวัดนนทบุรีโทนบางแคก็เดินทางมาถึงอาคารพิทักษ์สันติในช่วงบ่ายนะครับสวมเฝือกที่แขนซ้ายใส่แว่นดำแล้วก็มีสีหน้ายิ้มเล็กน้อยพร้อมกับกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ายิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามยินดีเข้าสู่กระบวนการและยืนยันมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่เคยหนีเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเดินทางมาเองหรือว่าถูกจับกุมเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเดินทางมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคำถามที่ว่าเมื่อคืนอยู่ที่ไหนก็ตอบแค่สั้นๆว่าไม่ได้ไปไหนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถูกถามถึงประเด็นราคากล้องส่องพระที่มีมูลค่าสูงกว่าท้องตลาดและก็ข้อสงสัยว่ามันเป็นรุ่น Limited Edition หรือไม่นะครับโทนบางแคก็ไม่ได้ตอบคำถามนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำตลอดทั้งคืนก่อนที่จะควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมผู้ต้องหาแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลอาญาในวันนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
2: ค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงบ้างนะคะเรื่องของออมพลัสค่ะนายเอกนิติพันธ์ประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าผลการเปิดรับจองบอนออมพลัสนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีสามารถจัดสรรให้กับประชาชนนักลงทุนรายย่อยทั่วประเทศได้ถึง 22,703 คนนะคะครั้งที่1ของบอนออมพลัสเนี่ยก็มีวงเงินทั้งหมด4,000

0: านบาทนะคะได้กระจายไปทั่วถึงจัดสรรทั้งหมดก็ 20,000 กว่าคนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นช่องทาง Wallet สบม.ค่ะเป็นจำนวน 1,590 รายนะคะและช่องทางของ Bond Connect ก็จำนวนอีก 21,113 คนค่ะและในส่วนที่2มีผู้สนใจจองซื้อผ่าน Bond Connect เนี่ยเป็นวงเงิน16กว่าล้านบาทนะคะก็ประมาณ16ล้านกว่าบาทค่ะก็คิดเป็น8เท่าของวงเงินจำหน่ายนะคะแล้วก็ในส่วนที่3มีการจัดสรรอย่างทั่วถึงวิธีการเรียกว่า small lot first นะคะสำหรับการจองผ่าน Bond Connect Platform ค่ะโดยผู้ลงทุนเนี่ยได้จัดสรรสูงสุดต่อรายอยู่ที่ 117,000 บาทนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะมีการเปิดจองรอบใหม่ในช่วงเดือนกันยายนค่ะโดยที่รองนายกเอกนิติก็บอกว่าทุกบาทที่ประชาชนนำมาลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลเนี่ยนะคะก็จะเป็นพลังให้ประชาชนแล้วก็รัฐบาลร่วมกันนำไปสร้างโอกาสให้กับทางเศรษฐกิจแล้วก็อนาคตที่ดีขึ้นของประเทศไทยค่ะรัฐบาลบอกว่าบอนออมพลัสครั้งนี้เนี่ยนะคะสามารถเตรียมเปิดขายในช่วงเดือนหน้าก็คือเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยกระทรวงการคลังนะคะก็จะมีการเปิดจำหน่ายรอบถัดไปเริ่มต้นด้วยเรื่องการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.นะคะในช่วงวันที่4ถึง15กันยายนค่ะและจำหน่ายผ่านBond Connect Platform นะคะตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายนค่ะทั้งนี้กระทรวงการคลังมีแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนในช่วงปีงบประมาณ2570นะคะโดยจะมีการประกาศวงเงินจำหน่ายพันธบัตรอีกครั้งและก็อัตราดอกเบี้ยของรอบเดือนกันยายนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่ข่าวกีฬานะครับเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติยืนยันแล้วนะครับว่านักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย5คนพร้อมผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมรวม8คนที่ถูกลงโทษจากการปฏิเสธการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศมาเลเซียจะหมดสิทธิ์ลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างโทษแบนและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันกำหนดครับเลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับบอกว่าระหว่างการเดินทางไปแข่งขันตะกร้อคิงคัพในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าสหพันธ์จะมีการประชุมใหญ่ระหว่าง 9-10 สิงหาคมนี้นะครับเพื่อพิจารณารายละเอียดและก็บทลงโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำนักนักกีฬาของเรานะครับก็ถือว่าพลาดการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้เลยนะครับที่ฮางโจวแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะฮะ
0: ค่ะสำหรับข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วขวัญกมลพรร่มทองคำคุณภูเบศสุนีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณา

0: ประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยอาจารย์เจษดาสาระทองแล้วก็ลิซ่าอาริสาสิทธิวงศ์นะคะอยู่กับคุณผู้ฟังยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะโดยวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันก่อนเลยค่ะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกและในอาเซียนของเราด้วยนะคะรวม6:40 นาทีค่ะก็จะไปติดตามข่าวสารในมาเลเซียค่ะกับคุณชัวกวนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง7:00 น.ช่วงที่เราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็ได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะมาดูกันค่ะม.301นะคะถูกระงับภาษีทรัมป์สะดุดก็เป็นการตั้งคำถามด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องภาษีทรัมป์มีความไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์อัปเดตจากในหัวอัดอีกทีนึงและผลกระทบที่ไทยจะต้องเผชิญนะคะต่อจากนี้นะคะติดตามได้ในช่วง7:00 น.ส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Page MCOT News นะคะหรือจะเป็นทางไลฟ์สดทาง TikTok นะคะเราก็ไลฟ์ทางคลื่นข่าว MCOT News หรือจะทักทายกันพูดคุยกันทางด้านของ LINE Official @MCOT News ก็ได้นะคะหรือจะเป็น6-8-9-3-9-9กันในเช้านี้ใครสะดวกทางไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามดูข้อความแล้วก็พูดคุยกับคุณฟังกันทางนั้นนะคะอันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ลิซ่าก็ได้พูดถึงหัวข้อที่ทรัมป์ที่ในหัวอาจจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีคืบหน้านะคะเรื่องออกมานะคะตัว Liberation Day Tax นะคะวันปลดแอกของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะที่มีการตั้งภาษีตอบโต้นะคะที่แต่ละประเทศจะโดนเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลทรัมป์นะคะก็มีการคืนเงินภาษีศุลกากรในส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วบางส่วนนะคะก็เป็นภาษีที่ตอนนั้นเนี่ยได้มีการเรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้เนี่ยมีการคืนไปแล้วกว่า$100,000,000นะคะหรือประมาณ3.3 ล้านล้านบาทนะคะโดยมีการคืนให้กับภาคธุรกิจที่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าวโดยตรงนะคะซึ่งข้อมูลจากคำร้องต่อศาลล่าสุดเนี่ยค่ะคือถ้าจำได้เนี่ยคือศาลเนี่ยมีการออกมานะคะยืนยันว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการเก็บภาษีแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยทรัมป์ก็ต้องมีการคืนนะคะให้กับบริษัทต่างๆนะคะ ทางข้อมูลล่าสุดเนี่ยที่มีการออกพูดถึงนะคะจากสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐนะคะเขาระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นประมาณ 60%

0: ของรายได้ภาษีทั้งหมดที่รัฐบาลเก็บรวบรวมได้ภายใต้นโยบายนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอีกจำนวนไม่น้อยยังคงไม่ได้มีการจ่ายคืนโดยเงินที่ต้องคืนเกือบ29,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังอยู่ของหน่วยงานด้านการค้านะคะขณะที่อีก1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังคงค้างอยู่เนื่องจากว่าผู้นำเข้าเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะคราวนี้การคืนเงินดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นตามคำตัดครั้งสำคัญของศาลสูงสุดสหรัฐอย่างที่บอกไปนะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาค่ะซึ่งผู้พิพากษานะคะลงความเห็นว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าเป็นวงกว้างภายใต้กฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางทรัมป์แล้วก็ทำเนียบขาวได้อ้างกฎหมายปี2520นะคะที่ชื่อว่ากฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศนะคะซึ่งให้อำนาจประธานาธิบดีในการควบคุมการค้าเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดเสียงคัดค้านอย่างหนักนะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจากบริษัทต่างๆที่ต้องเจอกับภาษีที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็กลายเป็นว่าคือทางคนข้างในสหรัฐแล้วก็ข้างนอกเองก็กังวลว่าภาษีเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่ราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ต้องจ่ายภาษีดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลต่างประเทศหรือผู้ส่งออกต่างชาตินะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นภาคธุรกิจในสหรัฐแล้วก็ผู้นำเข้าเมื่อสินค้ามาถึงด่านศุลกากรนะคะภาษีที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของภาคธุรกิจในสหรัฐซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆมักจะส่งต่อภาระต้นทุนส่วนนี้เนี่ยไปให้ผู้บริโภคด้วยการเพิ่มราคาขายปลีกอีกนะคะคราวนี้เนี่ยนับตั้งแต่มีคำตัดสินของศาลสูงสุดนะคะบริษัทรายใหญ่หลายแห่งของอเมริกาก็ได้มีการยื่นของเงินเป็นจำนวนมากแล้วนะของเงินคืนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายมาศุลกากรสหรัฐมีเพียงผู้นำเข้าที่จ่ายภาษีโดยตรงเท่านั้นนะที่จะสามารถขอยื่นขอเงินคืนได้ก็ส่งผลให้การเยียวยาผู้บริโภคเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบริษัทเองนะคะคราวนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าการจ่ายคืนภาษีโดยรวมนะคะจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่าศุลกากรสหรัฐเนี่ยยังคงตรวจสอบคำร้องที่ค้างอยู่แล้วก็ผู้นำเข้าก็จะทยอยอัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารกันนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องมากขึ้นนะให้มีการจ่ายคืนทั้งนี้เองเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าศาลสูงจะปฏิเสธการใช้กฎหมายของทรัมป์ในครั้งนี้ในการเก็บภาษีเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ยังคงบังคับใช้มาตรการภาษีทั่วหน้า 10% แทนทันทีนะคะแล้วก็มาตรการดังกล่าวเนี่ยหมดอายุลงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยภาษีใหม่ที่จัดเก็บกับพันธมิตรทางการค้า60ประเทศโดยอ้างข้อกล่าวหาว่าพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลักเหล่านี้ล้มเหลวในการจัดการปัญหากับการบังคับใช้แรงงานอย่างเหมาะสมก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะไม่สามารถเก็บภาษีตอบโต้ได้1ก็พยายามที่จะเก็บภาษีต่อในอีก1รูปแบบนะ 10% แต่ก็หมดอายุไปและตอนนี้ก็ขยับมากับการพยายามเก็บภาษี60ประเทศด้วยปัญหาบังคับใช้แรงงานของแต่ละประเทศนี่แหละค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมีเก่านะคะที่ยังไม่ได้รับเงินคืนค่ะ
1: ครับนะอ่ะทีนี้ยังอยู่กันที่ทรัมป์ต่ออีกสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็เป็น breaking news มาเมื่อไม่สักครู่เนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะฮะจากทางสหรัฐนะครับอันนี้มาจาก Los Angeles Times นะบอกว่า Trump signs immigration actions to limit birthright citizenship and curb birth tourism นะก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของทรัมป์นะฮะที่พยายามที่จะต่อสู้นะในเรื่องของสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะก็คือเป็นสิทธิที่ได้สัญชาติอเมริกันนะจากการเกิดคือปกติแล้วเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปเกิดบนแผ่นดินสหรัฐเนี่ยคุณก็จะได้เป็น birthright citizenship นะฮะแต่ว่าก็มีความพยายามของทรัมป์นะที่จะเพิกถอนนะฮะสิทธิ์โดยกำเนิดแบบเนี้ยคือพลเมืองโดยกำเนิดนะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยพยายามจะจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวผ่านคำสั่งบริหารโดยอ้างว่าบุตรหลานของผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารและผู้มาเยือนชั่วคราวบางกลุ่มเนี่ยไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลอันนี้ก็ต่อสู้กันมากับศาลสูงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามอีกครั้งนึง

0: แล้วก็จะมีการคือทรัมป์เนี่ยมองด้วยว่าคนที่เข้ามาแบบเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าจงใจอ่ะจะให้มาเกิดในสหรัฐเพื่อจะให้ได้ Birthright Citizenship เนี่ยทรัมป์มองว่าทั้งกลุ่มของคนที่มาแบบนี้นะครับเขาเรียก Birth Tourism เนี่ยนะครับก็คือมาท่องเที่ยวแล้วจะได้เกิดให้ลูกที่ได้ Birthright Citizenship เนี่ยแล้วก็เป็นคนอิมิเกรนต์เนาะที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเอเลียนเอนเนมี่โอ้ใช้คำแรงมากนะฮะก็คือว่าเป็นศัตรูของประเทศเลยนะที่ไม่ใช่คนสหรัฐด้วยอันเนี้ยทรัมป์ก็ได้ลงนามอีกครั้งหนึ่งทีนี้ต้องมาดูกันว่าแล้วจะยังไงต่อไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ศาลสูงเองเนี่ยก็ได้คัดค้านตรงนี้ไว้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยทำไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งของริพับลิกันเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยด้วยนะในสิ่งที่ทรัมป์พยายามทำอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็น breaking news ตอนนี้เลยครับ
1: นะคะก็ยังคงมีความพยายามอยู่เนาะในการที่จะยกเลิก birthright citizenship นะคะในส่วนของใครที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็คลอดลูกตรงนั้นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามอยู่ที่จะยกเลิกตรงนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีความคืบหน้ายังไงบ้างนะคะจากเรื่องราวสหรัฐอเมริกาค่ะไปกันที่เรื่องของเวียดนามที่จะมีการไปเยือนนะคะทางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์กันนะคะรอยเตอร์รายงานค่ะว่า Vietnam's top leader Tho Lam to visit Australia New Zealand to strengthen partnerships นะคะทั้งนั้นของโตเลมนะคะค่ะที่การใหญ่คณะกรรมการเตรียมเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะยังเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง14สิงหาคมนี้นะคะซึ่งการเยือนในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะเป็น comprehensive strategic partnership นะคะเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการเดินทางยืนออก
0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอต่อ
1: เวลาในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกับ
0: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อไปที่สัญญาณไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวขอต่อสัญญาณไปที่ทางคุณลิซ่าใหม่อีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรื่องของการไปเยือนนะครับผู้นำของทางเวียดนามนะจะไปเยือนโอเชเนียนะจะไปเยือนทางออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะเดี๋ยวผมขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องเวียดนามเดี๋ยวรอคุณลิซ่ากลับมานะครับมีข่าวมานะครับว่าตอนนี้เวียดนามกำลังก้าวขึ้นสู่เบอร์ที่2ของการบินในกลุ่มอาเซียนนะครับคือตอนนี้เนี่ยอันดับ1นะคืออินโดนีเซียด้วยความที่ภูมิประเทศเขาเป็นเกาะเยอะนะครับแล้วก็ประชากรก็เยอะประเทศก็กว้างนะดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีเที่ยวบินมากนะฮะตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียนะครับมีที่นั่งบนเที่ยวบิน 7.4 ล้านที่นั่งขออภัยเวียดนามนะฮะมีที่นั่งบนเที่ยวบินเนี่ย 7.4 ล้านที่นั่งเพิ่มขึ้น 5.6% นะไทยเนี่ยร่วงไปอยู่อันดับที่3นะครับนอกจากนี้นะครับเวียดนามแอร์ไลน์เนี่ยยังกลายเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนไปแล้วนะครับเวียดนามก้าวขึ้นเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของอาเซียนในเรื่องของการบินนะครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากมีที่นั่งนะครับที่เปิดให้บริการ 7.4 ล้านที่นั่งอันนี้คือเวลาเราพูดถึงที่นั่ง 7.4 ล้านนี่คือว่ามีเอาง่ายเหมือนมีตั๋วนะครับที่บินได้เนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมา 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามรายงานของ OAGซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบินชั้นนำของอังกฤษนะครับส่งผลให้เวียดนามเนี่ยแซงประเทศไทยขึ้นมาสู่อันดับที่2ของภูมิภาคขณะที่อินโดนีเซียนะครับยังคง อยู่อันดับ1น่าจะล้มแชมป์ยากอยู่นะครับในปีนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าทางอินโดนีเซียอยู่ที่ 10.9 ล้านที่นั่งก็ยังเพิ่มขึ้นมานะ 0.3% อยู่ดีนะครับไทยเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่อันดับ2นะครับลดลงมาอยู่อันดับที่3นะที่นั่งเนี่ยอยู่ 6.9 ล้านที่นั่งนะของอินโดนีเซีย 10.9 ล้านที่นั่งนะครับลดลงมา 3% ขณะที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนั้นอยู่ลำดับถัดไปนะครับในรูปแบบของตลาดนะสายการบินแบบ full service นะฮะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีจำนวนที่นั่งรวม 28.3 ล้านที่นั่งเพิ่มขึ้น 5% นะครับแล้วก็ครอบครองส่วนแบ่งตลาด 56% ของภูมิภาคขณะที่ low cost airline นะครับอยู่ที่ 22.1 ล้านที่นั่งนะลดลงมา 8.1% ครองส่วนแบ่งนะครับจาก74เนี่ยเหลือขออภัย47เหลือ 44% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับมาดูเรื่องการเติบโตของสายการบินแบบ full service กันบ้างนะครับก็

0: มีเวียดนามแอร์ไลน์นะมาอันดับที่หนึ่งของภูมิภาคนะครับมีสิงคโปร์แอร์ไลน์บาติกแอร์ขณะที่โลคอสแอร์ไลน์นะครับก็จะมีแอร์เอเชียไลออนแอร์แล้วก็ไทยแอร์เอเชียนะที่มีที่นั่งลดลงนะครับในส่วนของโลคอสแอร์ไลน์นะครับอ่ะตลาดการบินภายในประเทศครับอินโดนีเซียนั้นครองอันดับหนึ่งอยู่อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเขามีเกาะแก่งเยอะเนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องเดินทางด้วยเครื่องบินค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายของกรุงฮานอยนะครับยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่มีอัตราการเติบโตจำนวนที่นั่งสูงที่สุดในอาเซียนด้วยนะครับเพิ่มขึ้น 8.1% หรือประมาณ 164,000 ที่นั่งจากปีก่อนนะครับชางงีสิงคโปร์ครับเป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนะครับ 3.6 ล้านที่นั่งครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลด้านการบินในอาเซียนครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออ่ะเมื่อสักครู่นะฮะในขณะที่เรารอคุณลิซ่านะครับก็คือเราได้ฟังนะว่าทางผู้นำเวียดนามนั้นนะครับจะมีการเดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่าเป็นอย่างไรอ่ะคุณลิซ่าครับ
1: ครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
0: โอเคดีขึ้นแล้วครับเชิญเลยครับ
1: โอเคค่ะไม่แน่ใจว่าอาจารย์เจตได้พูดถึงประเด็นนี้มากขนาดไหนแล้วนะคะช่วงที่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้พูดผมไปพูดประเด็นอื่นเรื่องของการบินของเวียดนามครับต่อได้เลยครับ
1: โอเคค่ะสำหรับการเยือนออสเตรเลียนะคะของแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าทั้งสองประเทศเวียดนามกับออสเตรเลียเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับมูลค่าการค้านะคะระหว่างกันแล้วก็ให้บรรลุเป้าหมาย $20,000,000,000นะคะก็อยากจะมีการเพิ่มการลงทุนนะคะให้มากขึ้นเป็น2 เท่านะคะนอกจากนี้เนี่ยเวียดนามกับออสเตรเลียนะคะคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ประมาณ12 ถึง 16 ฉบับด้วยนะคะครอบคลุมด้านการศึกษาการปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลนะคะเรื่องของการเกษตรสาธารณสุขนะคะการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ความมั่นคงอื่นๆอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี้ยค่ะเรื่องของทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญเนี้ยค่ะของเวียดนามก็ยังถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะที่จะมีการพูดถึงนะคะเพราะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดออสเตรเลียในฐานะผู้ผลิตแร่ธาตุชั้นนำสำหรับการผลิตสมาร์ทโฟนแล้วก็ยานรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยนะคะส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานมานะตั้งแต่ปี1975ละนะคะด้วยการเยือนในครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันนะคะอีกประมาณ 5-6 ฉบับก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรนะคะอาหารการท่องเที่ยวเทคโนโลยีการบินแล้วก็การลงทุนนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็มีเป้าหมายนะคะที่จะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยให้ถึง$3,000,000,000นะคะก็ถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวระหว่างทั้งเวียดนามนิวซีแลนด์และออสเตรเลียอีกด้วยนะคะนอกจากจะมีความร่วมมือด้านการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรต่างๆแล้วเนี่ยค่ะคือเขาก็ดูเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในการเดินหน้าในครั้งนี้นะคะปัจจุบันค่ะออสเตรเลียมีนักเรียนแล้วก็นักศึกษาชาวเวียดนามศึกษาอยู่มากกว่า 37,000 คนนะคะขณะที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีนักศึกษาเวียดนามประมาณ 1,700 คนทางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยต่างก็ให้ทุนการศึกษาให้กับทางเวียดนามอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะแรงงานนะคะแล้วก็การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกประเทศ2 ประเทศที่เวียดนามเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปมีความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะก็จะมีการเดินทางอย่างที่บอกไปนะคะอย่างเป็นทางการวันที่9-14 สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ครับนะพูดถึงเรื่องของการเยือนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะทางผู้นำของเมียนมาก็เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะไม่ทราบว่าคุณลิซ่ามีรายละเอียดตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์เจตเล่าเลยค่ะ
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของมินออนไลน์ผู้นำเมียนมานะฮะซึ่งทั่วโลกจับตามองนะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับหารือเต็มคณะนะครับกับนายมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือในทุกมิติทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาการแก้ปัญหาข้ามแดนนะเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนะครับทั้งนี้โฆษกประจำทำเนียบนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของผู้นำเมียนมาพร้อมระบุการเลือกเยือนไทยเป็นหนึ่งในประเทศ

แรกๆเลยอันนี้ก็สะท้อนเห็นถึงมิตรภาพความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศโดยไทยนั้นพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเมียนมาในอาเซียนและสานต่อความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์นะครับการฟอกเงินควบคู่ไปกับการส่งเสริมการค้าการลงทุน

ครับก็ย้ำว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายนั้นจะเร่งดำเนินแผนการความร่วมมือแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนนะครับพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทางเทคนิคนะฮะเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางน้ำนะครับแล้วก็สานต่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป้องกันอุทกภัยเพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับไทยเองก็ยืนยันความพร้อมในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านการร่วมมือด้านการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME นะครับตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนานะครับแล้วก็ไฮไลท์นะก็คือว่าทั้งสองผู้นำนะครับก็เป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือหรือว่า MOU 3ฉบับก็จะมีความร่วมมือด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากToday นะครับทีนี้หลังจากที่เซ็น MOU ไปแล้วนะครับก็ยังมีการปาฐกถาพิเศษนะครับของผู้นำทั้งสองด้วยนะครับโดยมีการกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026นะครับหัวข้อคือ New Chapter and Future of Enhancing the Thailand and Myanmar Business Partnership นะครับโดยจัดขึ้นนะด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพและสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาโดยมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนเนี่ยตลอดจากนักธุรกิจทั้งสองประเทศเนี่ยเข้าร่วมอย่างคับข้าง700คนไม่รู้ว่าจะมีคุณกฤตอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านะฮะก็หลักๆเนี่ยนะครับไฮไลท์นะคุณอนุทินพอขึ้นเวทีปุ๊บกล่าวทักทายด้วยภาษาเมียนมามิงกะลาบาเลยนะก็เรียกว่าสร้างรอยยิ้มนะให้กับทุกคนนะฮะก็บอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมเปิดงานในครั้งนี้แล้วก็ย้ำนะฮะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยตามชื่อเลยนะจะก้าวไปสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับแล้วก็หลักๆที่พูดเนี่ยนายกเนี่ยบอกว่าจะเร่งฟื้นการค้าชายแดนตั้งเป้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจุดที่พูดถึงก็จะเป็นสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะที่จะกลับมาได้กลับมาเปิดใช้งานได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จะเร่งแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนอกจากนี้นะครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าหรือว่า JTC ระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเมียนมาที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันแล้วก็มีการมองด้วยนะครับว่าทั้งไทยและเมียนมาเนี่ยจะสามารถร่วมกันปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกได้อันนี้คือสิ่งที่ดูบรรยากาศแล้วก็ดูชื่นมื่นแต่ขอปิดท้ายนิดนึงเมื่อสักครู่นี้มาจากไทย PBS นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับข้างในห้องประชุมเนี่ยก็ดูชื่นมื่นแต่ว่าข้างนอกเนี่ยนะครับก็มีการมารวมตัวกันนะครับแต่ว่าเขาไปอยู่กันที่หน้า UN นะครับเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า Bright Future ซึ่งเป็นเครือข่ายตัวแทนแรงงานเมียนมาในประเทศไทยจัดการชุมนุมหน้าองค์การสหประชาชาติที่กรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันคัดค้านการมาเยือนของมินอองไลน์นะครับโดยระบุว่าการต้อนรับผู้นำกองทัพที่ก่อรัฐประหารและถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมานะครับโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยังกล่าวถึงปัญหาที่แรงงานเมียนมาในไทยกำลังเผชิญโดยเฉพาะกระบวนการออกเอกสารหรือว่า Certificate of Identity หรือว่า CI ที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดช่องให้เกิดการทุจริตและการเรียกรับผลประโยชน์รวมถึงกฎของรัฐบาลทหารเมียนมาที่กำหนดให้แรงงานต้องโอนเงินอย่างน้อย 25% ของรายได้เนี่ยผ่านระบบธนาคารที่รัฐบาลทหารพม่ารับรองเพื่อใช้ในการประกอบในการต่อใบอนุญาตทำงานในไทยซึ่งกลุ่มนี้มองว่าเป็นการบังคับให้แรงงานนั้นสนับสนุนรัฐบาลทหารทางอ้อมนอกจากนี้นะครับกลุ่มเนี่ยยังอ้างว่ามีการเรียกเงินเก็บเงินใต้โต๊ะแรงงานเนี่ย 1,000 ถึง 3,000 บาทผ่านเครือข่ายในหน้าในศูนย์ CI นะครับแม้แรงงานจะดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายแล้วก็ตามทีแล้วก็กลุ่มนี้ก็ยังประนามรัฐบาลทหารเมียนมาว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามโจมตีพลเรือนทั้งทิ้งระเบิดเผาหมู่บ้านแล้วก็จับกลุ่มผู้เห็นต่างอีกด้วยสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้ยื่นข้อเรียกร้อง3ประการต่อรัฐบาลไทย 1. ยุติการสานสัมพันธ์และการให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารเมียนมา
2ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายขออภัยเอกสาร CI นะฮะและให้ใช้บัตรสีชมพูเป็นเอกสาร

0: รับรองสิทธิ์การทำงานและพำนักเพียงฉบับเดียวและสุดท้ายนะครับเตรียมการรองรับรัฐบาลที่ชอบธรรมของประชาชนเมียนมาและสนับสนุนโครงสร้างการปกครองในอนาคตเพราะว่าเขาเชื่อว่าอันเนี้ยไม่ใช่รัฐบาลที่ชอบธรรมอ่ะอันนี้ก็มาจากเพจNatty Loves เมียนมาครับ
1: นะคะก็จะมีหลายมิติเหมือนกันนะคะในการเยือนครั้งนี้ของเมียนมานะคะทั้งในห้องประชุมและด้านนอกนะคะที่มีความคิดที่คือมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเนาะเรื่องของการมาเยือนไทยในครั้งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูประเด็นนี้ต่อไปนะคะขออนุญาตพาไปกลับไปที่เวียดนามนะคะเพราะว่าในปีหน้าปี2027นะคะเมืองแห่งหนึ่งของเวียดนามเนี่ยเขาจะกลายเป็นเจ้าภาพในการจัดเอเปก2027นะคะและเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยค่ะเขาจะมีการฝึกคนในเกาะฟูกกนะคะที่เป็นเกาะที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยให้มีทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อต้อนรับมากขึ้นนะคะจาก VN Express ค่ะ Vietnam's largest island Phu Quoc launches English training for locals ahead of APEC 2027นะคะก็ทางเกาะฟูกกนะคะก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามนะคะตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวโครงการฝึกอบรมภาษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะคะอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกไปนะคะในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะปี2027หรือว่าเอเปก2027โดยโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของคนในพื้นที่นะคะให้พร้อมต้อนรับผู้นำประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะโดยหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษชุมชนนะคะสำหรับปี2026ถึง2030พร้อมวางวิสัยทัศน์ยาวไปจนถึง2045นะคะควบคู่กับการจัดงานวันภาษาอังกฤษฟูกวกนะหรือว่าฟูกวก English Day นะคะครั้งแรกซึ่งก็มีผู้แทนชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้าร่วมมากกว่า600คนภายในงานมีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาผ่านโซนปฏิสัมพันธ์4รูปแบบนะคะทั้งการแนะแนวการเรียนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาตินะคะตลอดจนการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะคราวนี้ทางด้านของรองประธานกรรมการประชาชนเกาะฟูกวกเนี่ยค่ะเหงียนถี่กิมลวนนะคะเขาก็ระบุว่าโครงการนี้เนี่ยขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด every resident is a tourism ambassador คือพลเมืองทุกคนคือทูตการท่องเที่ยวนะคะเขาก็มีการเน้นกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นถือว่าเป็นด่านหน้านะคะที่จะต้องเจอกับนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคนขับรถแท็กซี่นะคะพนักงานบริการต่างๆนะคะตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาแล้วก็มีการมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจแล้วก็การสื่อสารพื้นฐานคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการบังคับให้พูดได้อย่างคล่องในทันทีนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจในการพูดมากกว่านะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้สร้างเว็บไซต์ต่างๆเพื่อที่ให้ประชาชนของเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เรียนได้นะคะก็จะมีการสอบระดับภาษาแล้วก็จัดตารางเรียนให้เหมาะสมทั้งมีการเรียนทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นอีกด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยตัวแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะอย่างชัดเจนโดยระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นระยะเริ่มต้นของโครงการนะคะเป็นช่วงนำร่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2026ก็คือที่ผ่านมานะคะไปจนถึงมิถุนายนปี2027นะคะคือเขาก็เริ่มต้นที่โรงเรียน10ถึง15แห่งแล้วก็มีการเปิดคลาสเรียนชุมชนในย่านสำคัญนะคะในชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยระยะปี2026ถึง2030เนี่ยก็จะขยายไปในโรงเรียนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งบนเกาะนะคะแล้วก็จะเพิ่มคลาสชุมชนเป็น2เท่าก่อนที่จะเข้าสู่ระยะปี2031ถึง2035ที่ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมโรงเรียนและชุมชนทั้งหมดทั้งเกาะเลยนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นละว่าทางฟูกกเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความพยายามที่จะให้คนฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะต้อนรับนะเอเปก2027เท่านั้นแต่ว่าเป็นโครงการระยะยาวที่หมายให้คนบนเกาะเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นทูตแอมบาสเดอร์กันอย่างที่บอกไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
0: ชอบไอเดียคือผมว่าเนาะอย่างผมเห็นด้วยมากๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดภาษาอังกฤษให้ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณพยายามจะบอกทุกคนว่าทุกคนบนเกาะเนี่ยเป็นแอมบาสเดอร์ได้ผมว่าอันเนี้ยมันสร้างเขาเรียก sense of belonging อ่ะ and sense of ownership อ่ะคือเหมือนกับว่ามันสร้างความเป็น

0: ้าของร่วมกันอ่ะหมายว่ามันเนี่ยมันดีมากอันนี้สำคัญมาก
1: ในเมื่อฟูกกเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วในแต่ละปีนะคะแต่ละคนที่อยู่บนเกาะเนี่ยก็สามารถเป็นแอมบาสเดอร์ได้ก
0: ็ดีมาก
1: นะอย่างในไทยเองเนี่ยเราก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเป็นทูตนะแล้วแอมบาสเดอร์เรื่องของการท่องเที่ยว
0: คือเวลาจะทำอะไรก็จะคิดตลอดว่าเอ้ยเราจะทำอะไรมันจะเสียชื่อเสียงประเทศไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากคุณเคยไปฝูกวกหรือยังครับเห็นไปเวียดนามบ่อยยังใช่ไหม
1: ยังค่ะอยากไปเหมือนกันค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูวันนี้ช่วงหลังนี้ไปเวียดนามบ่อยมากนะเป็นมิสเวียดนามนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารและพูดคุยกันกับคุณโชกุนเฉิงครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
4: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 นถึง 21:00 นณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันนภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
9: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
0: กลับมาติดตามGood Morning ASEAN ในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
1: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เข้ามาคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทาง Facebook Live เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณโฉบกวนเฉิงแล้วก็ดูข่าวสารกันต่อเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันไหมคะอาจารย์เจตคะ
0: ครับมาดูข้อความกันนะฮะคุณก้องไม่แน่ใจว่าก้องมันน่าจะก้องนะครับคุณก้องเลิฟสยามนะบอกว่าฟูกัวไปมันแล้วครับนะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปเวียดนามอีกครั้งนะฮะไปบานาฮิลโอ้ไปแต่ละที่น่าแบบน่าไปน่าสนใจมากเลยนะครับอ่ะ

0: คุณสายน้ำไม่ไหลกลับนะชอบชื่อมากนะสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยคุณอัมพรายสุโขทัย26องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็คุณสุมิตรก็สุขสวัสดีนะครับคุณเป้าหมายของชีวิตฉันบอกฟังในรถนะคะขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเหมือนกันนะช่วงผมกำลังกลับบ้านพอดีเลยโอ้โหตัวเปียกไปหมดเลยนะฮะเชียงใหม่เป็นไงบ้างครับคุณลิซ่า
1: เชียงใหม่ช่วงนี้นะเหมือนฝนจะลดน้อยลงนะคะไปอยู่กรุงเทพหมดเลยได้ค่ะว่าก่อนที่ลิซ่าจะมาเนี่ยฝนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันว่าพอมาถึงเนี่ยฝนก็ไปอยู่กรุงเทพแทนอ่ะ
0: นะ
1: นะคะทักทายคุณสุมิตรนะคะคุณลาวลาจินนะคะคุณอัมไพรนะคะคุณสายน้ำนะคะแล้วก็คุณกรรการนะคะบอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะคุณหมูก็บอกว่าเช้านี้ที่อุดรธานีฝนตกโปรยๆค่ะ
0: ครับแล้วก็มีท่านหนึ่งคุณชวดีบอกว่าทักทายจากตลาดยูนนานเชียงใหม่เนี่ยคุณชวลีไปอยู่ตลาดยูนนานบ่อยมากเลยผมจำได้ไม่รู้ว่าขายของหรือว่าไปซื้อของนะเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขายไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเลยคุณตุ๊กกี้เอิร์ธซันนะบอกว่าข่าววันนี้หัวข้อน่าสนใจมีความหลากหลายนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันกับคุณจู่ก้นเฉิงนะผมขอติดตามนะฮะกรณีของน้องหลุนน้องลุนนะฮะซึ่งน้องลุนเนี่ยนะก็อย่างที่บอกเมื่อวานว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยร่างของน้องเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านและกลับมาเมืองไทยละนะครับสิ่งที่จะต้องมีต่อนะก็คือการพิสูจน์นะการเสียชีวิตนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒินะครับรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็เปิดเผยการผ่าชันสูตรพลิกศพนะครับของน้องหลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขนะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยการชันสูตรซ้ำครั้งนี้เนี่ยดำเนินการภายหลังจากที่ร่างผู้ตายเนี่ยผ่านการชันสูตรมาแล้วจากจอร์เจียมาเป็นคือตอนนั้นเนี่ยจอร์เจียเนี่ยชันสูตรไปแล้วอย่างเป็นทางการก็ได้รับการยินยอมจากครอบครัวนะครับเพื่อมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแล้วคือคุณหมอไม่ได้อยู่ดีๆมาพูดเองนะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยยินยอมแล้วนะครับพบว่านะอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะอวัยวะส่วนใหญ่นะไม่พบความผิดปกติยกเว้นที่หัวใจซึ่งก่อนหน้านี้ทางจอร์เจียเนี่ยก็ได้ทำการตรวจไว้ค่อนข้างละเอียดอย่างไรก็ตามเนี่ยทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อตรวจเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจเนื้อเยื่อแล้วก็การตรวจหาสารเคมีหรือสารพิษประเด็นนี้ยังไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพบว่าเบื้องต้นนะฮะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตนั้นล้มเหลวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แล้วก็ไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของสารพิษไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการประสานกลับไปที่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานของจอร์เจียเพื่อขอผลชันสูตรครั้งแรกรวมถึงการตรวจเลือดการตรวจสารพิษและรายละเอียดต่างๆในที่เกิดเหตุรวมถึงสารเสพติดเพื่อนำมาเปรียบเทียบประกอบการวินิจฉัยซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จึงจะสามารถสรุปการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการได้แต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกไปนะครับไม่พบว่าอวัยวะอื่นๆพบสิ่งผิดปกติใดๆนอกจากที่หัวใจแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะต้องมีการไปตรวจสอบก็คือมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องของโรคไหลตายนะฮะก็ต้องไปดูนะในเรื่องของประวัติของครอบครัวด้วยที่เอามาประกอบกันอ่ะอันนี้ก็เป็นผลชันสูตรเบื้องต้นจากทางไทยประกอบกับผลทางจอร์เจียครับ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าตรงนั้นนะคะในส่วนตรงนั้นที่หลายคนน่าจะรอคอยนะคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราพากันไปที่ข่าวต่อไปกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์เจ
0: ใช่ครับได้อีกหนึ่งข่าวครับ
1: ได้ไปอีกหนึ่งข่าวนะครับจะพาไปที่เม็กซิโกนะคะเป็นข่าวที่โอ้โหถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเม็กซิโกเนี่ยแล้วเจอข่าวนี้เนี่ยคือเจอเหตุการณ์เนี้ยอาจจะช็อกไปเหมือนกันนะคะคือเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่นะที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเม็กซิโกนะคะ National Autonomous University of Mexico นะคะซึ่งเป็นสถาบันมหาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนะคะเขาได้มีการออกคำสั่งให้ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อเนี่ยจำนวนทั้งหมดประมาณ 58,000 คนต้องกลับมาจัดสอบคัดเลือก
0: ทำไม
1: อย่างเป็นทางการคือเขาเนี่ยพบว่ามีความผิดปกติของผลสอบที่สูงเกินจริงจนนำไปสู่ข้อสงสัยว่าเกิดการทุจริตข้อสอบหรือเปล่านะคะเป็นวงกว้างด้วยเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นขึ้น เมื่อทางสถาบันเนี่ยเขาพยายามที่จะยกระดับความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาด้วยการเปลี่ยนมาจับการสอบออนไลน์ไงจับออนไลน์เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่อยู่ต่างรัฐไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไกลมาหลายร้อยไมล์นะเพื่อที่จะมากรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อที่จะมาสอบจริงๆเนี่ยค่ะมานั่งสอบด้วยตัวเองด้วยในการสอบออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะมาใช้เพื่อที่จะควบคุมผ่านกล้องเว็บแคมพร้อมระบบจดจำใบหน้าแล้วก็เสียงเพื่อที่จะป้องกันการโกงแต่มาตรการป้องกันดังกล่าวเนี่ยกลับไม่สามารถรับมือกับการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้เนี่ยผลการสอบแสดงให้เห็นถึงคะแนนที่พุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกตินะคะโดยในกลุ่มสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงที่สุดอย่างแพทยศาสตร์เนี่ยมีผู้เข้าสมัครสอบที่ทำคะแนนได้มากกว่า100คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็มคือ120คะแนนนะคะสูงถึงเกือบ 30% ซ
0: ึ่
1: งนับกับปีก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนทำคะแนนได้ในระดับเดียวกันเนี่ยเพียง 9% เท่านั้นขณะเดียวกันเนี่ยภาพรวมของผู้สมัครทั้งหมดนะคะที่ได้คะแนน110คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง6เท่าตัวจากระดับปกติเนี่ยไม่เคยเกิน 1% อ่ะมันก็เลยเป็นสถิติที่น่าตกใจมากๆเลยก็ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเนี่ยตัดสินใจที่จะยกเลิกผลสอบของผู้สมัครประมาณ 2% หรือประมาณ 3,000 กว่าคนนะคะในทันแล้วก็มีการพบหลักฐานแหละว่ามีการปลอมแปลงตัวตนการใช้ความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือใช้เครื่องมือ AI ต่างๆนะคะคราวนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาสอบใหม่และเวลาตอนที่สอบใหม่เนี่ยจะต้องมานั่งสอบที่สถาน
0: เดีย
1: วไม่เอาละออนไลน์นะคะ
0: เชื่อไม่ได้ละ
1: ใช่คือเขาก็ขอโทษทางใครที่ตั้งใจ
0: แล้ว
1: แล้วคือคนที่ไม่ได้ทุจริตเนี่ยก็ขอโทษไปแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการดำเนินไปอ่ะใหม่นะสอบใหม่แล้วก็ต้องดำเนินทางกฎหมายกับบริษัทต่างๆที่ปล่อยข้อสอบออกไปหรือที่ช่วยเหลือคนสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: คุณนะเหมือนสอบในไทยนะมันสอบข้าราชการไทยนะก็มีความคุ้นๆอยู่นะฮะแล้วก็เป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะเป็นทุกที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชัวร์กันตอนนี้พร้อมแล้วครับ
2: Good morning world
0: Good morning ชัวร
3: ์ Good morning
0: Good morning
1: Yes I can hear you
0: Okay
1: How's the weather
3: Well the last time I came on air I was talking about election in Johor
0: Right
3: And today I'm talking about election in
0: National level, general election.
3: No, of course not. In Seremban.
0: Oh, Seremban. Okay. Yeah, but it may trigger snap election, right?
3: Yes, actually. Anwar is in huge danger, actually.
0: Uh huh.
3: The reason why I'm only including this report is because Anwar is now facing a very big challenge in the sense that after losing the East Malaysia election and then the Johor election, these are all state elections, okay, state
0: right,
3: elections.
0: Right.
3: And then the Negeri Sembilan elections, currently his deputy, which is Zahid, the deputy prime minister, is in a much stronger position than him. And a lot of people are actually saying that it is possible that Zahid might just decide that this is the best timing for his party to just withdraw from the unity government. And if they withdraw, the government would probably collapse. And then there will be a snap election.
1: His party is the DAP, right? Democratic Action Party.
3: No. Zahid is from UMNO, and Democratic Action Party is the key component of the current unity government. But they are also facing pressure because the whole situation here is like that. Anwar's party, PKR, and DAP, which is a predominantly a Chinese party. They got elected on the platform where they say they are going to introduce reform and they are anti-corruption. They do not want to see corruption in the country.
0: Mm-hmm.
3: But whatever happened after that was vastly different.
0: Mm-hmm.
3: There has been a lot of corruption cases coming up, and Anwar has been trying to not investigate those cases.
0: I see.
3: Because those are his allies.
1: Mm.
0: And I see.
3: This has actually triggered a very negative response from the reforming electorate. Those people who have originally supported their parties, now they are turning against them.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm.
3: And then UMNO, Zahid, they come up with a very racial narrative that they are going to unite all the Malay votes.
0: Mm-hmm.
3: So this is actually a very dangerous position for a country to move forward. But Malaysia politics has for a long time been very racial.
0: Mm-hmm. Right, right.
3: And this is actually not surprising, but in the current international environment, we can all feel that everything is going extremist, right?
0: Right.
3: Right wing, left wings, and stuff like that. If the party were to want to go to a more racial based political discourse,
0: mm-hmm.
3: it is actually very easy to win votes.
0: Right, right, right.
3: And that is actually why the parties are willing to move that direction.
0: Right.
3: And it is actually a very sad situation for Malaysia.
1: Mm-hmm.
3: But of course, you know, I belong to the more pessimistic group of people.
0: Yeah.
3: You know? There will be people who are more optimistic and they want to say, well, it's only just a state election. But what we are seeing here is more like a situation where the Malay voters are slowly moving towards conservatism.
0: Mm-hmm.
3: They're slowly moving towards, well, if Anwar cannot change the situation, if Anwar cannot bring a better life, you know, to be honest, Malaysia's economic index has mm-hmm. been improving. The macro, or the macro level, Malaysia's economy has been improving.
0: Mm-hmm.
3: But I believe the reason why the people are voting against Anwar is because they do not see that macro level of improving economy, improving their own life,
0: mm-hmm.
3: which is on the micro level, right?
0: Mm-hmm.
3: So what we are seeing here in Malaysia is, on a micro level, people are struggling
0: mm-hmm.
3: in their livelihood. And mm-hmm. even though on a macro level, Malaysia has been reporting huge improvement mm-hmm. in economic growth,
0: mm-hmm.
3: but obviously this has not translated into a micro level where people feel more comfortable. So I think that's also one of the reasons why Anwar is facing a backlash. I'm not sure how Anwar is going to turn this around, because Malaysia need to hold a general election by 2028,
0: mm-hmm.
3: but he could be forced with his hand, and there could be an early election. And by the next election, there's a very high chance where Anwar would not be the prime minister.
0: Mm-hmm. Mm. Yep. Wow, mm. That's a big change. Yeah.
3: Exactly.
0: Yeah.
3: That's why it's so important, actually. Yeah.
0: Wow. Okay. Now I know why you pick up this story, and we have to keep our eyes on the movement of DAP.
3: Yeah, exactly, because they are going to hold the assembly on the 16th of August, and
0: okay.
3: Yep, and which they will decide whether to quit the government or not.
0: That's really, really important.
3: They are the biggest component party of the current government.
0: Uh-huh.
3: So if and Anthony Loke, he lost his state seat in uh-huh. the election. And this is big because he's the leader of the DAP.
0: Mm.
3: And by losing his state seat, it feels like his party is losing grasp on the electorate. So he has already said that whether DAP stays in the government or not, it will be left to the members of the party. Mm-hmm. That's like a almost 4,000 members who is going to take part in this in this assembly. And of course, generally people will feel that they will probably

0: They believe DAP will probably not quit the government, but if the member were to ultimately decide that they want to quit the government, then it could actually force Anwar's hand to call a snap election. Yes.
1: Sure. Okay. Wow. So, 16th of August, right? I think that's the day that I have to pencil on my calendar and keep my eyes on. By
0: my next report, again, they will of course have had their assembly and So we will be talking about that.
1: Sure.
0: In the next report.
1: Sure.
0: Yeah.
1: Sure. Okay. Okay. All right. Thank you so much.
0: Thank you very much for having me.
2: All right. Have a great day. Thank you. Bye.
1: Bye.
0: Thank you, guys.
1: ครับการเมืองการเมืองของมาเลเซียถึงจุดเรียกว่าเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณลิซ่าคือเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนคือตอนนี้เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยเขาอยู่ในลักษณะที่เป็นรัฐบาลผสมเขาเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็น unity government นะครับก็จะมีปากาตันฮาราปานอันนี้เป็นพรรคของอันวาอิบราฮิมเนาะแล้วก็จะมีBN นะบริษัท national แล้วก็จะเป็นพรรคนะครับจากภูมิภาคเนาะมีของซาบามีของซาราวักแล้วก็พรรคเล็กๆอีกพรรคนึงที่มีบทบาทสำคัญมากคือ DAP นี่แหละนะก็ย่อมาจาก Democratic Action Party แต่ว่าถ้าเราไปดูเห็นว่าการเมืองมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีความเป็นเชื้อชาตินะอย่างเช่นของ DAP เนี่ยก็จะเป็นพรรคของคนเชื้อสายจีนนะฮะครับแล้วทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการเลือกตั้งในระดับรัฐและผลการเลือกตั้งเนี่ยออกมานะกลายเป็นว่าพรรค DAP เนี่ยสูญเสียที่นั่งในหลายรัฐเลยมันน่าตกใจอยู่นะคุณลิซ่าอย่างเช่นรัฐซาบาอย่างเงี้ยนะครับรัฐซาบาซึ่งเป็นรัฐที่มีคนจีนอยู่เยอะเนี่ยนะครับกลายเป็นว่ามี8ที่นั่งนะครับสูญเสียที่นั่งหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะฮะในการเลือกตั้งปี2025แต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ส่งผลอย่างมากคือที่โจโฮแล้วก็ในกิซิเมรันซึ่งสองรัฐเนี้ยก็กลายเป็นว่านะฮะทางพรรคเนี่ยสูญเสียที่นั่งเยอะมากพอเขาไปดูเนี่ยเขารู้สึกว่าปัญหาหลักเนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลของอันวาอิบราฮิมเนี่ยไม่ได้เอาจริงเอาจังในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างที่สัญญาเอาไว้คือตัวของ DAP เนี่ยต้องการให้เกิดสิ่งนี้นะก็เลยเข้ามาร่วมด้วยแต่ดูเหมือนว่าผลงานของอันวาอิบราฮิมเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสเรื่องนี้คุณชัวบอกว่าเพราะคนที่จะไปแตะด้วยเนี่ยเป็นพวกเป็นพ้องกับอันวาอิบราฮิมก็เลยเหมือนกับว่าทำเป็นเหมือนเอาหูเอานาเอาตาไปไร่อะไรเงี้ยไม่ยอมที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังซึ่งทำให้สมาชิกของพรรค DAP บอกว่าไม่ได้ละคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้พรรคเนี่ยสูญเสียที่นั่งไปเรื่อยๆเพราะประชาชนไม่พอใจทีนี้วันที่16สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยครับจะมีการประชุมคองเกรสเป็นประชุมใหญ่ของสมาชิกพรรคประมาณ 4,000 คนเขาก็จะตัดสินสิ่งที่สำคัญมากๆคือจะอยู่ต่อไหมในรัฐบาลร่วมนี้ถ้าไม่อยู่ต่อก็จะถอนตัวแต่ถ้าถอนตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ที่นั่งของพรรคเนี่ยเยอะก็จะทำให้อันวาอิบราฮิมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาทันทีจากเดิมที่กำหนดเนี่ยเลือกตั้งจะเป็นปี2028ก็ทำให้อันวาเนี่ยจะต้องเลือกตั้งเลยนะครับเรียกว่า snap election ที่มาเลเซียเขาจะนับเป็นครั้งที่นะเขาจะเรียกว่า GE 16ก็คือ general election ครั้งที่16ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีและที่สำคัญคุณชัวบอกว่าคาดว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งขึ้นมาทันทีปุ๊บเนี่ยนายกจะเปลี่ยนทันทีไม่น่าจะใช่อันวาละอันนี้สำคัญมาก
2: นะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคือจริงๆเนี่ยทางด้านของผู้นำของ DAP เนี่ยเขาก็ระบุว่าหากที่ประชุมเนี่ยมีมติให้รัฐมนตรีของพรรค5คนและรัฐมนตรีช่วยอีก6คนเนี่ยถอนตัวออกจากคณะรัฐมนตรีนะพรรคก็จะยังคงสนับสนุนรัฐบาลในรัฐสภาอยู่จนครบวาระนะคะแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ถอนทันทีนะการสนับสนุนทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่16เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆเลยที่จะมีการรู้ผลแหละว่าสุดท้ายเนี่ยพรรค DAP ซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่นะในพรรคร่วมรัฐบาลตรงนี้เนี่ยจะมีการถอนตัวออกหรือเปล่านะของ 4,000 คนตรงนี้คุณชัวร์ก็บอกว่ารอบหน้าที่เราได้คุยกันเนี่ยก็น่าจะได้พูดถึงข้อสรุปของการประชุมครั้งนี้ละค่ะ
1: ต้องจับตาดูกันนะว่าการเมืองมาเลเซียจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือเปล่าคุณลิซ่าผมขอไปข่าวนี้นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้6สิงหาคมนะฮะเวลา8นาฬิกา15นาทีนะครับเป็นอีกวันนึงที่โลกต้องจารึกไว้นะครับเมื่อวานนี้ฮิโรชิมาครับจัดงานรำลึกสันติภาพประจำปีก็คือ6สิงหาคม8นาฬิกา15นาทีนั่นคือเวลาอะไรครับ คือเวลาที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูในปี2488นะครับครบรอบ

0: 81ปีของเหตุการณ์ครั้งนี้ครับประชาชนก็มารวมตัวกันแล้วก็ยืนสงบนิ่งนะครับเวลา8:15 นนะครับซึ่งย้อนกลับไปนิดนึงย้ำเตือนนะว่าสงครามนะฮะและความรุนแรงความโหดร้ายเนี่ยมันนำมาซึ่งความสูญเสียในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาตินะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ 140,000 คนภายในปีนั้นนะครับผู้ที่รอดก็ยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการได้รับรังสีนะครับทางนายกของญี่ปุ่นนะครับซานาเอะทากาอิจิก็เข้าร่วมแล้วก็กล่าวพร้อมกันกับผู้นำจาก121ประเทศซึ่งเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมครั้งนี้แล้วก็ทางนายกเทศมนตรีของฮิโรชิมาก็นำบัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมาปรับปรุงใหม่แล้วก็ติดเอาไว้ภายในอนุสรณ์ของสวนสาธารณะนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ามีนักเรียนมัธยมคนนึงเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าเนื่องจากจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงเรื่อยๆเขาคิดว่าความสำคัญมากที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยจะต้องรับฟังเรื่องราวเพื่อที่จะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเขาไปยังรุ่นหลังอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะถึงความโหดร้ายของสงครามและความสำคัญของสันติภาพครับ
1: นะคะก็ต้องนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โอ้โหทั่วโลกเนี่ยต้องจารึกเลยว่าเกิดขึ้นนะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะพบกับนายหัวอัดนะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะหัวข้อในสัปดาห์นี้นะคะก็จะไปดูเรื่องของมาตรา301ของสหรัฐอเมริกาพอถูกระงับเสร็จแล้วปุ๊บภาษีทรัมป์สะดุดหรือเปล่านะคะมาติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจ
1: มาตรา301ถูกระงับภาษีทรัมป์สะดุดหรือเปล่าอาจารย์มีเครื่องหมาย question mark เอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดซึ่งนายหัวอัดเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยพอนะฮะก็จะบ่นเอาอย่าเพิ่งหัวเราะอาจารย์อย่าเพิ่งหัวเราะสิเรายังไม่ได้ปล่อยคิวเลยอะโอ้ยังไม่ได้ปล่อยคิวเลยอะอาจารย์มาหัวเราะแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ทําเหมือนไม่ได้ยินแล้วผมแบบเมามอยถึงนิดนึงคือนะท่านไหนที่รู้สึกว่าโอ้เวลาไม่เพียงพอเนี่ยอ่ะมาเลยฮะแล้วก็จะได้มาเจอตัวเป็นๆด้วยแล้วก็ฟังอย่างจุใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในหัวอัดเท่านั้นนะครับยังมีกูรูอีกหลายท่านเลยที่จะมาพูดคุยกันนะครับตัวเป็นๆเลยในหลักสูตรที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับรออยู่นะ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับท่านรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้มันหมุนเร็วมากนะแล้วท่านรู้สึกว่าตามไม่ทันไหมนะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าโอ้เรากังวลเรื่องพวกนี้นะครับมาได้เลยนะครับสำหรับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราเนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกคือตามยุคตามสมัยโลกมันหมุนไวนะครับแล้วก็อัดแน่นแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความร่วมสมัยนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้ง